0: ไปจนถึงเวลา 15:30 น.
1: ทางไทย PBS TV Digital หมายเลข3แล้วพบกันนะคะ
2: ค้นพบทุกการเดินทางของมนุษย์ท่องโลกกว้าง27สิงหาคมเผยเบื้องหลังผลงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกที่โดดเด่นด้วยโครงสร้างนวัตกรรมล้ำสมัยสุดยอดวิศวกรรมน่าทึ่ง28สิงหาคมคัดสรรเมนูเด็ดรังสรรเมนูอร่อยหลากสไตล์ทำง่ายด้วยส่วนผสม5อย่างจานอาหารทันใจ31สิงหาคมภารกิจพิชิตยอดเขาที่ตื่นเต้นและท้าทายในดินแดนกรีนแลนด์ที่ยังไม่เคยมีใครไปถึงสำรวจแดนธรรมชาติกับสตีฟแบ็กชอลเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
3: นี่มาไปมาร
4: ถขนฝันเดินทางจากหมอนทองวิทยาสู่ฝันครั้งใหม่ทีมแตงโม
5: เราก็บอกเขาว่าใครก็ได้ถ้าอยากไปก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าไปตายดาบหน้ากันนะ
6: เสร็จแล้ว
5: ที่อยากจะฝากบอกทุกคนเลยอยากเห็นบอลไทยไปบอลโลกก่อนเราสิ้นลมหายใจ
7: เฮ้ยเฮ้ย
5: คนจนก็มีสิทธินะครับทำสนามฟุตบอลที่เป็นสีเขียวเนี่ยเป็นสีทองให้ได
4: ้ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครครูสกลรถขนฝัน27สิงหาคมนี้3 ทุ่มครึ่ง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุดรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
0: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับเดือนกันยายนนี้การเมืองไทยจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นนะครับเริ่มตั้งแต่7กันยายนมีรายงานว่ากกต.เนี่ยน่าจะปิดจบเรื่องของคดีหัวสว.นะครับจะส่งให้ศาลดำเนินการต่อทั้งกระบี่นะครับหรือว่าจะยกคำร้องหรือว่าจะส่งไปเป็นรายบุคคลก็ว่ากันไปอีกหนึ่งเรื่อง28กันยายนนะครับคดีบัตรเลือกตั้ง QR code barcode ทางศาลรัฐธรรมนูญก็จะนัดอ่านคำวินิจฉัยเช่นเดียวกันนะครับและท่ามกลางการเมืองที่ตอนนี้เขาบอกว่าไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเรื่องของการพลิกขั้วเรื่องของเกมการเมืองอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะนัดพรรคร่วมแล้วก็นัดครม.ทั้งครม.แล้วก็ส.ส.เลยนัดรับประทานอาหารกันหน่อยนะครับก็มีการกระชับความสัมพันธ์กันสักหน่อยก่อนที่จะเปิดศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจกัน
1: ช่วงนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆของคณะรัฐมนตรีเพราะว่าเพิ่งผ่านพ้นการอภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณเงินกู้นะครับก้อนที่ลุ้นกันก็คือ200,000ล้านบาทหลังพี่ประจักษ์ครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่รัฐบาลยังพอที่จะประคับประคองสถานการณ์ของตัวเองไปได้นะครับ
2: ความจริงเรื่องงบ400,000ล้านเนี่ย200,000ล้านแรกเนี่ยคนไม่ติดใจนะคร
1: ับ
2: แต่ว่าที่ติดใจกันเยอะรวมทั้งการแสดงออกของฝ่ายค้านเมื่อวานชัดเจนในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็คือเงินกู้ก้อนที่2 200,000ล้านบาทนี่แหละเรื่องเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานภายในประเทศดูแล้วเนี่ยมันยังขาดความเรื่องรายละเอียดความขาดแผนแม่บทขาดรถแบบหลายต่อหลายเรื่องครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันตามมาเยอะแต่อย่างไรก็ตามนี่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลก็จะใช้ช่วงจังหวะเวลานี้ในการที่จะขับเคลื่อนไปแต่ว่าจะขับเคลื่อนสะดวกแค่ไหนอย่างไรนั่นเป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับตอนนี้เนี่ยมันมีหลายมรสุมที่รุมเร้า
0: ครับ
1: ถ้ามีอะไรที่มันจะเป็นเรื่องดีๆหน่อยอย่างน้อยๆในพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งนับแค่2พอนะเอาแค่ว่ามีตำแหน่งแห่งที
0: ่
1: ในคณะรัฐมนตรีก็คือภูมิใจไทยกับเพื่อไทยก็ยังไปด้วยกันได้ไม่ได้มีลักษณะของการดื้อเกเรใส่กัน
0: ครับถ้าดูจากเสียงโหวตพรก.กู้เงิน
1: ครับ
0: มันไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะครับเรื่องของเสียงของพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้แตกแถวกับแสดงท่าทีเป็นปรปักษ์เป็นศัตรูกับทางพรรคภูมิใจไทยหรอกก็คือยังจับมือไปด้วยกันได้แต่ว่าขับเคลื่อนงานมาก็น่าจะ4เดือนกว่าๆเกือบ5เดือนแล้วนะระหว่างทางพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคภูมิใจไทยครม.อนุทินมันก็น่าจะมีเรื่องที่จะต้องพูดคุยกันหน่อยนะครับเรื่องที่จะต้องกระชับความสัมพันธ์กันหน่อยเพราะว่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันมีข่าวมีคราวเกิดขึ้นเยอะคุณจำได้ไหมปฏิญญาโมนาโกก็มีนะครับเรื่องของการสลับขั้วแดงเขียวก็มีซึ่งตอนนี้มันก็ยังคงมีเป็นกระแสอยู่นะครับก็เลยต้องมีการนัดหมายพูดคุยกันสักหน่
1: อ
0: ยไปดินเนอร์กันสักหน่อยระหว่างครม.แล้วก็ส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยเดี๋ยวจะนัดอย่างเป็นทางการนะครับก็น่าจะเป็นก่อนช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนการซักฟอกนะครับเมื่อวานนี้นายกอนุทินชาญวีรกุลนะครับก็บอกว่าก่อนที่ฝ่ายค้านจะยื่นยัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับคณะรัฐมนตรีเดี๋ยวจะนัดหมายพบกันนะครับและหลังจากที่ครม.พบกันแล้วรับประทานอาหารร่วมกันแล้วเดี๋ยวส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคจะนัดพบปะหารือกันอีกครั้งหนึ่งท่านนายกแบ่งการพูดคุยออกเป็น2วงนะฮะวงแรกเนี่ยจะเป็นครม.และวงที่2จะเป็นส.ส.ก็ให้เหตุผลบอกว่าเอ๊ะทำงานกันมาเกือบจะ6เดือนแล้วนะครับยังไม่มีเวลาที่จะมานั่งทานข้าวด้วยกันเลยนะครับนอกจากเจอกันในห้องประชุมครม.นะครับก็เดี๋ยวมาพบกันมาพูดคุยกันก็จะได้สร้างความสัมพันธ์ให้มันแน่นแฟนขึ้นแล้วก็ให้มีความร่วมมือต่อกันมากขึ้นนะครับซึ่งที่ผ่านมานายกก็บอกว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ดีก็ราบรื่นมาตลอดนะครับแต่ว่าถ้าได้พบปะกันมากขึ้นเนี่ยก็จะถือว่าจะทำให้มันดีมากขึ้นมากขึ้นไปเนี่ย
1: เอาให้ดีกว่านี้อีก
0: จะได้ดีไปตลอดนายกบอกแบบนี
1: ้ทุกรัฐบาลเขาก็มีทานข้าวกันทั้งนั้นแหละคุณว่าบรรยากาศที่ผ่านมามันเป็นยังไงล่ะ ชื่นมื่นมันจะเป็นอื่นไปได้อย่างไร
0: คุณจะสื่อว่าอะไร
1: ผมจะบอกว่ามันจะเป็นอื่นไปได้อย่างไรมันก็ชื่นมื่นเขาก็เอาไว้โชว์ความเป็นเอกภาพเอาไว้โชว์ความสามัคคีกลมเกลียว
0: ครับ
1: แล้วสิ่งที่เราจะจับตาแล้วเอามาตีความซึ่งก็ไม่รู้ตีทำไมก็คือทานอะไรกัน
0: มันก็มีเมนูเปิดออกมาทุกครั้งนะ
1: และนี่คุณอนุทินเป็นนายกแล้ว
0: ครับ
1: เจ้าตัวเป็นนักชิมด้วยไม่รู้รอบนี้จะอนุทินแชร์หรือเปล่านะ
0: เดี๋ยวรอดูว่าจะเลือกร้านอาหารไหน
1: ครับ
0: แล้วก็จะเลือกทานอาหารอะไร
1: ไม่ไปทานที่ภูแมนวันเสาร์นี้เลยเหรอครับ
0: อ้าวไม
1: ่ฝ่ายค้านเขาไปจัดกิจกรรม
0: ฝ่ายค้าน
1: แล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วฮะต้องรอนัดใช่ไหมยังไม่ได้นัดนะ
0: ยังไม่ได้นัด
1: ยัง
0: ไม่ได้นัดยังเป็นทางการแต่ก่อนที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่ๆ
1: ครับทีนี้เราก็สงสัยเอ๊ะนักอ่านน้องๆนักข่าวถามทํากันบ้านหรือยังนายกลูกทีมท่านทํากันบ้านหรือยังบรรดารัฐมนตรีต่างๆนายกหนูบอกว่าโอ้ยไม่ต้องหรอก
0: ครับ
1: เขาทำการบ้านเขาทำงานทุกอย่างทำล่วงหน้าวางแผนไปข้างหน้าอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับทีนี้การมาทานข้าวถือเป็นการตรวจการบ้านรัฐมนตรีหรือเปล่าจริงๆในบางครั้งก่อนหน้านี้เวลาคณะรัฐมนตรีทานข้าวกันเนี่ยพรรครวบรัฐบาลทานข้าวกันเนี่ยบางครั้งมันก็จะไปตรงกับก่อนจังหวะเวลาซักฟอกกันนะบางรัฐบาลทานกันทุกเดือน2เดือนด้วยซ้ำนะฮะซึ่งเรื่องนี้นายกบอกว่าแหมมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็พบปะพูดคุยกันในเรื่องการทำงานนะครับเราพบกันทุกวันอังคารอยู่แล้วบางสัปดาห์รัฐมนตรีหลายคนก็นัดกันมาพบกับเจ้าตัวที่ทำเนียบรัฐบาลมาทานข้าวกลางวันหารือกันเพราะเรื่องการทำงานนี่มันต่อเนื่องการพบปะก็เป็นการสร้างความคุ้นเคยมากกว่าเดิมเพราะต้องทำงานร่วมกัน35คนแต่อันที่จริงก็เจอกันตลอดนะ
0: ครับนายกก็บอกว่านักข่าวถามนายกบอกว่าแหมรัฐบาลถูกวิจารณ์หลายเรื่องเหลือเกิน
1: ครับ
0: นะครับนายกต้องตอบอยู่คนเดียวอันนี้คือถามเพราะว่ายังไงสงสารหรือยังไงก็ถามว่าจำเป็นต้องตั้งทีมขึ้นมาชี้แจงเพื่อที่จะเสริมนายกไหมเพราะว่านายกเนี่ยโอ้โหแจงทุกวันตอบเองทุกวันเลยนายกบอกว่ามันก็เฉียดไปเฉียดมาแบบนี้แหละไม่มีอะไรหรอกไม่เป็นอะไรนายกบอกแบบนี้ก็ถามอีกว่ารับมือไหวใช่หรือไม่นะครับเพราะเห็นว่าโอ้นายกตอนนี้เนี่ยตอบอยู่คนเดียวเลยนายกบอกว่าก็ถามอยู่ทุกวันก็คงจะชอบผมละมั้งถามทุกวันแบบนี้ แต่นายกก็ตอบทุกวันจริงนะแล้วก็ตอบทุกเรื่องจริงๆนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยมันจะบอกว่าแน่นแฟนไหมมันก็ต้องแน่นแฟนแหละนะครับดูจากหลายๆเรื่องที่ผ่านมานะครับการขับเคลื่อนงานดูจากเสียงโหวตในสภาพรก.กู้เงินก็ดูจะไม่แตกแถวแต่ต้องยอมรับว่าตอนนี้กระแสของพรรคภูมิใจไทยเขากลายเป็นข้อสังเกตเหมือนกันว่ามันดรอปลงไปหรือเปล่า
1: ใช่
0: นะครับเพราะว่าโดนหลายเรื่องเหลือเกินต้องบอกว่าตอนนี้

0: เรื่องของน้ำท่วมที่ผ่านมานะ
1: ครับ
0: หลายๆคนก็เห็นผลงานแล้วก็คิดว่ากระแสของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับปัญหาที่อาจจะเป็นปัญหาภายในของภูมิใจไทยเองมันจะไปถึงขั้นพลิกขั้วไห
1: ม
0: เดี๋ยวจะต้องดูนะครับเรื่องของศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ดูต่อกันไปยาวๆนะครับในช่วงของการปรับครม.จะมีการสลับสับเปลี่ยนกันหรือว่าจะมีพรรคการเมืองอื่นเนี่ยแทรกเข้ามาหรือเปล่า
1: ตอนนี้เราเริ่มเล็งๆแล้ว
0: ครับ
1: ว่าใครอยู่ในข่ายที่อาจจะโดนปรับครม.ออกบ้างแต่อย่าเพิ่งมองไกลขนาดนั้นคุณผู้ชมเอาเรื่องของการอภิปรายงบประมาณเงินกู
0: ้
1: นะครับซึ่งก้อนที่เป็นไฮไลท์ก็คือ200,000 ล้านบาทหลังเนี่ยเมื่อวานนี้ฝ่ายค้านเขาก็กามิกาเซ่เหมือนกันนะคือเอาสุดอ่ะ
0: เอ
1: าจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้พูดกันมาหลายวันหลายสัปดาห์แล้วนะครับเพราะหลังๆมันจะไปหนักที่หัวสวโกงสอบท้องถิ่นอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเมื่อวานนี้ได้ทีก็จัดหนักกามิกาเซ่เลยพี่ประจักษ์ครับคุณเอกนิติเป็นหนึ่งในคนที่เอาชื่อเสียงเครดิตตัวเองมาการันตีให้กับแผนงานนี้นะครับไม่รู้ว่าจะไปได้ไกลขนาดไหน
2: คุณเอกนิติเนี่ยกลายเป็นเป้าสำคัญนะครับเพราะว่านี่เป็นเดอะแบกตัวจริงของทางรัฐบาล
1: ครับ
2: แล้วก็มีส่วนสำคัญในโครงการหลายเรื่องของรัฐบาลครับไทยช่วยไทยพลัสรวมไปก็ตั้งถึงพรก.กู้เงิน400,000 ล้านนี่แหละคำที่แจงคำอธิบายของฝ่ายรัฐบาลเมื่อวานนี้ถ้าไปถามในมุมมองของฝ่ายค้านหรือนักสังเกตการทางการเมืองโดยทั่วไปก็มองว่ามันยังไม่ชัดเจนอะไรนะครับแต่อย่างน้อยสิ่งที่ทำให้รัฐบาลอุ่นใจขึ้นก็คือพรก.ฉบับที่ผ่านแล้วและสองก็คือว่าสะท้อนเห็นว่าเสียงของรัฐบาลนี่แน่นปึกไม่มีปัญหานะครับนี่แหละฮะก็คือสิ่งที่เป็นประเด็นผลพวงจากการอภิปรายนะครับเกี่ยวข้องกับพรก.กู้เงิน400,000 ล้านนะครับเมื่อวานนี้นะครับ400,000 ล้านนะครับประเด็นสำคัญเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดเรื่องพรก.นี้ก็ผ่านไปเรียบร้อยแต่อย่างที่หลายคนได้ติดตามการอภิปรายการซักถามการตอบเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่ายังไม่สามารถจะชี้แจงอธิบายให้ความสงสัยนะครับของทั้งฝ่ายค้านและคนที่เป็นนักสังเกตการทางการเมืองเนี่ยเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งนะครับเพราะดูเหมือนว่าการตระเตรียมเรื่องโครงการต่างๆเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ยังไม่ได้มีการเตรียมพร้อมหรือไม่ได้มีแผนสำเร็จรูปอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าไปดูจากคุณเอกนิติทันประภาสที่คุณอุรชัยพูดถึงไปเมื่อสักครู่ครับรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแน่นอนครับนี่เป็นเดอะแบกของจริงของรัฐบาลเลยนะครับทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสและเรื่องพรก.กู้เงินนะครับตัวของคุณเอกนิติเนี่ยแน่นอนที่สุดครับก็ต้องเอาเครดิตของตัวเองเนี่ยมาเป็นเดิมพันด้วยนะครับสำหรับเรื่องของการขับเคลื่อนการเดินหน้าสำหรับพรก.กู้เงิน400,000 ล้านคุณเอกนิติเมื่อวานนี้ต้องอธิบายนะครับอธิบายนะครับว่าสาเหตุที่มาสำหรับการผลักดันพรก.กู้เงินเมื่อวานนี้ก็ย้ำอีกรอบหนึ่งครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ประเทศเนี่ยเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจไปมากกว่านี้ครับหลังจากที่เจอปัจจัยเจอแรงกระแทกเจอปัญหาสำคัญหนักๆครับ3เรื่อง3ระลอกจากทั้งภายในและต่างประเทศเนี่ยเข้ามารุมเร้านะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงต้องออกพรก.กู้เงินครับก้อนที่1ก็นำมาใช้บรรเทาเยียวยาประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องสถานการณ์น้ำมันจากสถานการณ์พลังงานครับอันนี้เป็นก้อนแรกนะครับผ่านทางโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะที่ก้อนที่2เนี่ยครับก็เพื่อจะนำมาใช้ในการปรับเปลี่ยนเรื่องของการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานภายในประเทศนะครับซึ่งแน่นอนถ้าไปดูจากเหตุผล2ข้อนี้ข้อแรกที่นำมาใช้บรรเทาเยียวยาให้กับประชาชนนะครับในโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็แน่นอนครับสิ่งที่เราได้เห็นประชาชนโดยทั่วไปก็มีศักยภาพในการที่จะจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นแต่มันเฉพาะช่วงสัปดาห์แรกของเดือนครับหลังจากนั้นก็ดูจะเงียบลงเช่นเดิมแต่อย่างน้อยก็ทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะมีศักยภาพในการจับจ่ายใช้สอยมีการเรียกร้องให้กับทางรัฐบาลเนี่ยเดินหน้าเฟดต่อไปครับและดูเหมือนว่าทางรัฐบาลก็ดำรินะครับบอกว่าพร้อมที่จะเดินหน้าเพียงแต่ว่าคำถามสำคัญจะเอาเงินมาจากไหนอันนี้เป็นคำถามที่1 นะครับตั้งเอาไว้ก่อนแต่สำคัญที่สุดก็คือเงินกู้200,000 ล้านก้อนที่2 อันนี้แหละที่มันเป็นประเด็นคำถามนะครับแล้วก็นำไปสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ ความจริงไม่ใช่เพียงแค่จะเกิด

ขึ้นมันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงเมื่อวานนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรประเด็นคำถามสำคัญก็คือว่าเรื่องมรรคผลและเป้าหมายสำหรับการระบุเรื่องของการที่จะนำไปใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยมันจะบรรลุมันจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไรประชาชนโดยทั่วไปจะได้รับอานิสงส์หรือไม่อย่างไรเพราะว่าประเด็นสำคัญที่ถูกตั้งเป็นคำถามครับบอกว่านี่มันจะส่งอานิสงส์ไปถึงประชาชนคนทั่วไปจริงหรือเปล่าหรือจะกลายเป็นเพียงแค่การละเลงงบครับเป็นการแจกเงินเข้าโครงการของส่วนราชการต่างๆซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือฐานเสียงสำคัญของฝ่ายการเมืองชนิดที่อาจจะถูกตั้งข้อสังเกตว่ามันถึงเวลาต้องทดแทนตอบแทนกันหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้อย่างที่ทราบกันครับเสียงในการอภิปรายของฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิไม่ว่าจะเป็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและใครต่อใครอีกหลายคนครับมันจึงตลบอบอวนไปด้วยประเด็นคำถามความไม่มั่นใจนะครับในหลายเรื่องครับทั้งความเหมาะสมทั้งรูปแบบทั้งวิธีการทั้งความคุ้มค่าทั้งความโปร่งใสซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าแทบจะไม่มีคำอธิบายที่เป็นรูปธรรมออกมาอย่างชัดเจนนอกจากในส่วนของฝ่ายรัฐบาลก็พยายามที่จะบอกว่านี่เพื่อที่จะป้องกันวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนะครับเพื่อที่จะบรรเทาเบาบางเพื่อที่จะทำให้ประชาชนสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้เป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับความเดือดร้อนของประชาชนครับประเด็นที่ถูกเรียกได้ว่าจัดหนักเลยเมื่อวานนี้จากในส่วนของฝ่ายค้านครับคือบอกว่ามันขาดทั้งแผนแม่บทขาดทั้งรถแมพขาดทั้งเป้าหมายขาดทั้งผลลัพธ์ที่จะได้ที่สำคัญก็คือ KPI ที่จะนำมาใช้ประเมินผลว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จครับมันดูไปแล้วเปรียบเสมือนกับการใช้สไตล์แบบเดิมๆครับก็คือเสนอโครงการเข้ามาขอให้มีการอนุมัติให้ผ่านทั้งโครงการและงบประมาณไปก่อนแล้วค่อยมาว่ากันนะครับไม่ต้องไปดูอื่นไกลครับเรื่องรายละเอียดและประเภทของพลังงานที่จะนำไปสู่เป้าหมายการเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะครับจะเป็นพลังงานทางเลือกพลังงานสะอาดหรือสิ่งที่จะช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนโดยทั่วไปมันก็ยังไม่มีรายละเอียดนะครับนี่ยังไม่นับรวมนะครับว่ารูปแบบของพลังงานที่จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายสำคัญนั้นจะเป็นพลังงานรูปแบบไหนก็แน่เพราะพลังงานมันมีหลากหลายรูปแบบครับตั้งแต่พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ำพลังงานชีวมวลหรือแม้แต่พลังงานนิวเคลียร์นะครับนี่มันกลายเป็นประเด็นที่หลายคนเนี่ยตั้งคำถามมาตั้งแต่ต้นนะครับหลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับไม่เชื่อมั่นแล้วก็ขอความชัดเจนครับคนหนึ่งที่ออกมาโพสต์ข้อความถามมาก่อนหน้านี้แล้วต้องพูดถึงก็คือคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมครับหัวหน้าพรรคไทยภักดีนี่เคยโพสต์ข้อความถามถึงรูปแบบว่าตกลงจะเอาอย่างไรกันแน่ครับเพราะเดิมทีเนี่ยมีการพูดถึงการติดตั้งโซลารูฟรถ EV และสถานีชาร์จให้กับหน่วยราชการครับปรากฏว่าคุณหมอวรงค์ถามว่าแล้วประชาชนโดยทั่วไปจะได้อานิสงส์อะไรเพราะจริงๆแล้วข้าราชการนี่ก็ได้รับการดูแลมีสวัสดิการมีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยพร้อมสับมากกว่าประชาชนโดยทั่วไปอยู่แล้วครับจากนั้นปรากฏว่ามีแนวคิดจะช่วยติดโซล่ารูฟให้กับประชาชน 400,000 ครัวเรือนครับช่วยครัวเรือนละ 10,000 บาทแต่ถัดมาอีกไม่กี่วันครับปรากฏว่าเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนไปช่วยเหลือครอบครัวละ 50,000 บาทเพิ่มจำนวนเป็น 1 ล้านครัวเรือนครับคุณหมอวรงค์ถามว่าเอ๊ะทำไมแผนมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเร็วขนาดนี้ครับตกลงเรื่องแผนงานการปรับเปลี่ยนนะครับการเปลี่ยนผ่านพลังงานมันมีแผนสำเร็จรูปออกมาแล้วหรือไม่หรือเพียงแค่กำลังหาของมาทำให้ครบวงเงินกู้ครับโอ้นี่ถือได้ว่าเป็นการใช้คำที่เปรียบเปรยเนี่ยดูแล้วก็เจ็บแสบพอสมควรนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับสิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้ก็คือโครงการที่หน่วยงานราชการต่างๆนะครับที่จะนำเสนอเข้ามาเนี่ยคือตามกรอบเวลาเนี่ยก็คือจะต้องผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการไก่กรองภายในสิ้นเดือนกันยายนครับเดือนหน้าเนี่ยนะครับนี่แสดงว่าคำถามเรื่องกรอบเวลาเรื่องความรวด

เร็วแน่นอนทางฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการแต่กรณีของการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานเนี่ยมันจะต้องเร่งด่วนขนาดนี้แล้วประสิทธิภาพประสิทธิผลจะไปคาดหวังได้อย่างไรเมื่อวานนี้ใครที่ดูสสพรรคประชาชนอภิปรายนะครับคนหนึ่งที่พูดได้เข้าเป้าเลยคุณสุประโชตชัยสัตย์นะครับนี่เป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนอภิปรายตอกย้ำเรื่องนี้แล้วก็ซัดไปถึงเรื่องวิธีคิดเรื่องวิธีการการได้มาซึ่งโครงการต่างๆที่จะมาจากหน่วยงานราชการต่างๆเสนอเป็นโครงการก็มาให้ไปดูว่ามันมีโครงการไหนที่สามารถที่จะแปะหรือสามารถที่จะตัดปะสามารถที่จะหยิบยกมาบอกว่านี่เป็นโครงการที่อยู่ในโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานให้เสนอเข้ามานะครับซึ่งแน่นอนที่สุดถ้าคิดไม่ออกไม่เป็นไรครับมีการส่งแคตตาล็อกไปให้จิ้มเลือกอีกต่างหากครับบริการถึงที่ครับบริการแบบไร้ข้อกล่าวหาเลยนะครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้คอการเมืองหลายคนครับก็หยิบยกไปเปรียบเทียบกับโครงการพิเศษที่มาจากการกู้เงินนะฮะของรัฐบาลชุดก่อนอย่างเช่นรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็เคยมีพรก.กู้เงินเพื่อนำมาใช้รับมือเยียวยานะครับการฟื้นฟูเศรษฐกิจอันเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับในครั้งนั้นเนี่ยทางรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ก็ให้หน่วยงานราชการในท้องถิ่นเสนอโครงการแบบนี้แหละเข้ามาครับแต่ว่าก็ต้องไปผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองซึ่งสมัยนั้นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เลือกทางสภาพัฒน์ครับให้เป็นแกนหลักสำคัญนะครับและก็เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองแต่ว่าชุดนี้ดูเหมือนจะมีชื่อของปลัดกระทรวงการคลังเข้ามาทำหน้าที่นะครับเป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองแทนสิ่งที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับแล้วแต่มุมมองนะครับเรื่องบริบทเรื่องสถานการณ์ความจำเป็นระหว่างตอนที่สถานการณ์โควิดแพร่ระบาดซึ่งมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกครับมีผู้คนล้มตายที่เป็นแสนล้านนะครับมันส่งผลกระทบอย่างรุนแรงแต่ว่าในมุมของฝ่ายรัฐบาลก็บอกครั้งนี้ก็รุนแรงเช่นกันครับกรณีสถานการณ์และราคาน้ำมันอันเป็นผลพวงจากเรื่องสถานการณ์การรบพุ่งสถานการณ์ความรุนแรงนะครับในตะวันออกกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นช่องแคบสำคัญนะครับในการขนส่งสินค้าน้ำมันครับถือว่าเป็นเส้นทางสำคัญของโลกนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในมุมของคนที่อาจจะให้ความสำคัญหรือว่าไปดูในรายละเอียดหน่อยก็จะรู้สึกว่าพรก.กู้เงินในก้อน 200,000 ล้านที่ว่านี้ครับมันไม่ได้มีรายละเอียดแยกเป็นกลุ่มเป็นประเภทที่ชัดเจนเหมือนสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ครับตอนนั้นมีการแยกแยะออกมาเป็นทั้งเรื่องของการนำไปช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุขอีกก้อนหนึ่งไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อีกก้อนหนึ่งจะนำไปใช้เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมก็คือมีการแยกมีการกระจายออกไปครับป้องกันการถูกรวบป้องกันวิธีการที่อาจจะนำมาสู่เรื่องที่มันไม่ถูกไม่ควรเกิดขึ้นครับอันนั้นมีรายละเอียดแต่ว่าในพรก.กู้เงินในครั้งนี้เรายังไม่ได้เห็นนะครับนี่ยังไม่เพียงแค่ประเด็นความเชื่อมั่นของผู้คนที่มองไปถึงระบบราชการตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับหลายคนนั้นเกิดความรู้สึกไม่เชื่อมั่นไม่มั่นใจเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้กำลังกลายเป็นประเด็นฮอตอยู่เรื่องของการสอบข้าราชการท้องถิ่นครับปี68รวมทั้งการสอบเลื่อนตำแหน่งในปี2564ครับมันเต็มไปด้วยการทุจริตเต็มไปด้วยเรื่องผลประโยชน์เต็มไปด้วยเรื่องเงินทองครับแล้วจะทำให้ประชาชนอุ่นใจเชื่อมั่นในระบบราชการได้อย่างไรในเมื่อมันเห็นอยู่ทนโทษตอนนี้ก็ยังหาคนผิดไม่ได้ครับมันมีเรื่องต้นทุนการไปซื้อตำแหน่งพอซื้อตำแหน่งเสร็จแน่นอนมันก็ต้องถอนทุนคืนนะครับที่สำคัญที่สุดถ้าไปถามความคาดหวังของผู้คนโดยทั่วไปการเข้ามาบริหารประเทศชาติเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดครับมันเป็นเรื่องของการแสดงศักยภาพแสดงฝีมือนะครับแสดงความรับผิดชอบตามแนวทางที่ได้มีการหาเสียงหรือได้แถลงต่อรัฐสภาเอาไว้ครับแน่นอนที่สุดต้องเดินหน้าเพื่อสร้างประสิทธิภาพประสิทธิผลครับให้มีผลงานปรากฏครับในจำนวนนี้ก็คือการเดินหน้าเพิ่มรายได้หารายได้ให้กับประเทศครับในช่วง

0: สถานการณ์ที่เรามีปัญหาเศรษฐกิจแบบนี้ครับต้องไม่ลืมนะครับว่าปัจจัยต่างๆที่ถูกมองว่าเป็นช่องโหว่ช่องว่างที่ยังรอความท้าทายอยู่มันยังมีเยอะครับยังไม่เห็นแนวทางในการที่จะไปแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลี่ยงภาษีเรื่องการทุจริตการเข้ามาแสวงหารายได้ด้วยวิธีการลงทุนแบบศูนย์เหรียญของกลุ่มทุนต่างชาติสีเทาทั้งหลายทั้งปวงนี่ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ทำให้หลายภาคส่วนนั้นมีการตั้งเป็นประเด็นคำถามนะครับว่าตกลงจะสามารถที่จะเข้ามาปิดช่องโหว่ช่องว่างตรงนี้เพื่อจะนำไปสู่การมี KPI มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการประเทศได้หรือไม่ไม่ใช่หวังเพียงแค่การออกพรก.กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาหรือเป็นสูตรสำเร็จรูปนะครับเพราะสิ่งที่มันตามมาจะไม่เพียงแค่การถูกตั้งคำถามจากฝ่ายค้านจากกูรูทางการเมืองรวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปส่วนนึงครับที่บอกว่านี่มันเป็นเรื่องของการตีเช็คเปล่าหรือไม่แต่มันยังหมายถึงหนี้สินของประเทศครับที่จะต้องเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นยังไม่นับรวมดอกเบี้ยครับถามว่าตอนนี้เราเป็นหนี้เท่าไหร่ครับรัฐบาลเป็นหนี้เท่าไหร่ครับรัฐบาลมีหนี้สาธารณะครับอันเกิดจากรัฐบาลไปกู้ยืมเนี่ยนะครับรวมแล้วประมาณ 12.45 ล้านล้านบาทครับ 12.45 ล้านล้านบาทคิดสัดส่วนแล้ว 66.1 ของ GDP ครับนะฮะนี่ยังดีอยู่ตรงที่ว่ายังไม่ติดเพดาน 70% ครับแต่มันใกล้เคียงแล้วนะครับ 66.1 กับ 70% นี่มันห่างกันเพียงแค่นิดเดียวนะครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยหลายคนก็เป็นห่วงนะครับว่าอย่าไปคิดเพียงแค่คิดว่าคนกู้ไม่ใช่คนต้องไปจ่ายคืนคนจ่ายคืนไม่ได้ใช้แต่คอจ่ายอย่างเดียวครับถ้ามัวแต่คิดอย่างนี้เนี่ยมันไม่ก่อให้เกิดมรรคผลอะไรเลยครับและที่สำคัญเนี่ยแทนที่จะรับเสียงชื่นชมจะกลายเป็นถูกจดจำไว้เป็นตำนานด้วยนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ขอบคุณครับ
3: อีกหนึ่งเรื่องที่เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับคดีบัตรเลือกตั้งนะครับ QR code barcode นะครับเมื่อวานนี้ทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีการไต่สวนพยานรวมทั้งสิ้น5ปากนะครับแล้วก็นัดชี้ขาดกันนะครับ28กันยายนนี้และในวันนี้ครับก็จะเปิดโอกาสให้คู่กรณีเนี่ยเดินเผชิญสืบพร้อมกับ2ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับจะไปดูสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งกันในวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์ครับไต่สวนพยาน5ปาก ในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้พิจารณาวินิจฉัยการกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้บาร์โค้ดและรหัส QR โค้ดทำให้การออกเสียงลงคะแนนเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปโดยลับนะครับถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดและแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยในการไต่สวนเมื่อวานนี้เนี่ยนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานของกกต.ได้ไปร่วมสังเกตการด้วยนะครับทีนี้พยานทั้ง5ปากที่ศาลเรียกเมื่อวานนี้เนี่ยก็ประกอบไปด้วยนางนิตรียารัตนทัศนีนะครับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการสำนักงานกกต.นายวรพงษ์อนันต์เจริญกิจครับผู้อำนวยการสนับสนุนสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งสำนักงานกกต.นายภาคภูมิภูดมกรรมการบริษัท TKS เทคโนโลยีจำกัดมหาชนครับนางกัญจนัตพิกุลทองกรรมการบริษัทจันวานิชเซเคียวริตี้พรินติ้งจำกัดและนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นะครับซึ่งศาลเนี่ยอนุญาตให้กกต.โดยว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักยาภรณ์รองเลขาธิการกกต.ไปสาธิตกระบวนการในการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งด้วยนะครับ
1: ครับกระบวนการนี้งดถ่ายภาพเนาะคุณอนุชาใช่ไหมการสาธิตกระบวนการต่างๆในการไต่สวนนะครับศาลงดถ่ายภาพงดบันทึกเสียงกำชับห้ามผู้ฟังนำข้อมูลที่ได้ไปเผยแพร่สู่บุคคลภายนอกนะครับใช้เวลา3ชั่วโมงสุดท้ายประธานศาลรัฐธรรมนูญคุณอุดมสิทธิวิวัฒขออภัยครับคุณอุดมสิทธิวิรัชธรรมแจ้งคู่กรณีว่าศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุจำเป็นต้องเดินเผชิญสืบพยานหลักฐานนอกที่ทำการศาลนะครับตามข้อกำหนดของศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2562การเดินเผชิญสืบเป็นศัพท์ทางกฎหมายครับก็หมายถึงศาลออกไปทำการสืบพยานหรือว่าตรวจพยานหลักฐานนอกที่ทำการศาลแทนที่จะให้พยานหรือว่านำหลักฐานมาปรากฏต่อหน้าศาลตามปกติก็คือบางทีศาลอาจจะเจอเคสที่ ต้องไปดูสถานที่จริงเนาะไปดูสถานที่จริงว่ามีมุมมีหลืบมีอะไรอย่างไรมีการมองเห็นหรือไม่อย่างไรอันนี้ผมประเมินเอาจากกรณีของคดีบาร์โค้ด QR โค้ดบัตรเลือกตั้งนะครับศาลมอบให้คุณวิรุณแสงเทียนคุณนพดลเทพพิทักษ์และหน่วยงานที่รับผิดชอบสำนวนร่วมตรวจสอบหลักฐานณสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งที่เหลือบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์นะครับและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งเมื่อ8กุมภาพันธ์2569ในกรุงเทพนะครับวันนี้แหละ10โมงนะ
3: นะครับคู่กรณีเนี่ยศาลบอกว่าถ้าจะไปร่วมตรวจสอบก็ไปได้นะครับแต่ว่าถ้าฝ่ายไหนไม่เข้าร่วมที่จะไปเดินเผชิญสืบในวันนี้นะครับก็ถือว่าไม่ติดใจละการออกนั่งพิจารณาคดีเพื่อที่จะไต่สวนพยานบุคคลที่ศาลเรียกไปให้ถ้อยคำทั้ง5ปากเมื่อวานนี้นะครับก็มีการตอบข้อซักถามของศาลนะครับศาลอนุญาตให้คู่กรณีเนี่ยซักถามเพิ่มเติมซึ่งก็เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยพิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญปี2561มาตรา60วรรค3นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนความไปแล้วศาลก็มีการบันทึกการไต่สวนด้วยเครื่องบันทึกภาพแล้วก็เสียงเรียบร้อยแล้วนะครับและถ้าคู่กรณีเนี่ยประสงค์จะยื่นคำแถลงปิดคดีก็ให้ยื่นภายในวันศุกร์ที่11กันยายนนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ยื่นในกำหนดเวลาก็ถือว่าทางคู่ความเนี่ยไม่ติดใจสุดท้ายครับศาลนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือแล้วก็ลงมติกันในวันจันทร์ที่28กันยายนนี้นะฮะ 9:30 นาทีแล้วก็นัดฟังคำวินิจฉัยในวันเดียวกัน28กันยายนในเวลา 14:00 น.นะฮะ
1: ครับเหลือเวลาอีกประมาณ1เดือนนะฮะนะครับเดี๋ยวติดตามคดีนี้มันผลลัพธ์ที่น่าจะใช้คำว่าเลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้น
3: ครับ
1: หลายคนยังมองไปที่การเลือกตั้งจะเป็นโมฆะหรือเปล่านะครับกกต.จะมีส่วนความผิดอะไรด้วยหรือเปล่าจริงๆเป็นเรื่องใหญ่ที่เราเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้นานแล้วนะพอๆกับเรื่องหัวสวนั่นแหละแต่เรื่องหัวสวมันนานกว่า2ปีกว่าแล้วนะ2ปีกว่านี่กกต.
3: แล้วก็ต้องใช้กระบวนการหลังจากนี้อีกนะยังไม่จบนะในชั้นของกกต.
1: อันนี้ด่านแรกนะ เพราะว่ายังไม่ถึงศาลเลยนะ
3: ใช่ด่านแรกของกกต.ยังไม่สรุปเลยแต่ว่าอย่างที่บอกไปก็มีรายงานออกมาว่าน่าจะไม่เกิน7กันยายนก็เป็นเดือนกันยายนเหมือนกันนะ
1: ครับ
3: แต่ว่ากระบวนการหลังจากนั้นมันเขาบอกว่ามันอีกยาวนานในชั้นการพิจารณาของศาลบางคนบอกว่าอาจจะพ้นวาระไปแล้วด้วยซ้ำไปนะ
1: ใช่ใช่เป็นไปได้นะแล้วกกต.ทำงานหนักไง
3: ครับ
1: บางคนเป็นห่วง อยากให้กำลังใจคุณชวนคุณชวนหลีกภัยครับเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงกกต.ขอเป็นกำลังใจ
3: ครับ
1: ในการปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายนะฮะคุณชวนให้กำลังใจอะไรคุณชวนบอกว่าการเลือกตั้งสสเท้าความถึงสสก่อนนะการเลือกตั้งสสที่ผ่านมาปี69นี่แหละมีการทุจริตซื้อเสียงมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์บัดนี้ยังไม่สามารถดำเนินการกับคนผิดได้แม้แต่รายเดียวนี่คือเปิดหัวให้กำลังใจสองครับที่ผมแกะมาการเลือกสวหัวสวเนี่ยคำร้องอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ด้วยพฤติการข้างต้นผิดต่อกฎหมายและเป็นอันตรายต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันเป็นพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะว่าที่มาของฝ่ายนิติบัญญัติไม่สุจริต มันเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรอุบาททางการเมืองตอนนี้ลุกลามถึงระบบราชการมีการโกงทุจริตประพฤติมิชอบไปทุกหย่อมย่ามีความพยายามครอบงำองค์กรอิสระให้กลไกตรวจสอบทวงดุลบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นผลอันนี้หัวเรื่องนี่คือให้กำลังใจนะเพราะว่ากกต.เริ่มแบบมันร้อนแสบมันแสบไปหมด
3: ครับ
1: คุณชวนบอกว่าทุกองค์ประกอบเนี่ยทุกองค์กรจะมีคนดีและคนไม่ดีครับคุณชวนเขาเชื่อว่าความเป็นคนดีและมีประสบการณ์ในฐานะผู้พิพากษาศาลฎีกาของท่านก็คือประธานกกต.จะเป็นความหวังให้แก่สุจริตชนทั่วประเทศผมจึงขอเป็นกำลังใจมาแล้วฮะกำลังใจ
3: มาพารากราฟสุดท้ายเลยใช่ไหมคือไล่เรียงมาก่อน
1: นวดมานวดมา 3-4 ย่อหน้านะฮะ
3: ครับ
1: ย่อหน้าสุดท้ายบอกขอเป็นกำลังใจให้ท่านและคณะในการปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายรักษาความถูกต้องชอบธรรมในบ้านเมือง
3: ครับ
1: ด้วยความกล้าหาญและปราศจากอคติทั้งปวงให้กำลังใจโดยชวนหลีกภัย
3: ครับ
1: มีอีกคนนึงก็ให้กำลังใจ
3: ครับ
1: แต่ให้กำลังใจแบบถ้าเลี้ยวเนี่ยฟ้องนะอะไรอย่างเงี้ย ให้กำลังใจแบบนักข่าวเนี่ยก็คือหัวหน้าเทงฮะ
3: หัวหน้าเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะฮะสสบัญชีรายชื่อ
1: ครับ
3: แล้วก็หัวหน้าพรรคประชาชนนะครับตัวหัวหน้าเทงเนี่ยถูกถามท่าทีของกกต.นะครับที่ใกล้จะสรุปจะส่งเรื่องให้ศาลไหมนะครับเจ้าตัวเนี่ยยังเชื่อว่า28สิงหาคมนี้น่าจะทราบแล้วล่ะว่ามติของกกต.จะออกมายังไงนะครับหลังจากที่มีกระแสลือว่าจะมีการสังเวยสว.บางคนแต่ว่าไปไม่ถึงระดับตัวการที่มีความเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองหรือว่ารัฐมนตรีนะครับหัวหน้าเท้งบอกว่าตอนนี้ก็ต้องให้กำลังใจกกต.อย่างเต็มที่เหมือนกัน
1: มาอีกคนแล้ว
3: มาอีกหนึ่งคน อีกหนึ่งกำลังใจที่ส่งไปถึงกกต.นะ
1: ชื่นใจจริงๆเลย
3: เพราะหลักฐานที่เปิดมาทั้งหมดเนี่ยหัวหน้าเท้งบอกว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ควรเชื่อได้ว่ามีการโกงเลือกสว.เกิดขึ้นจริงและกฎหมายก็ให้อำนาจกกต.ว่าถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อก็จะต้องส่งเรื่องให้ศาลกกต.ไม่มีอำนาจชี้ถูกชี้ผิดจนสิ้นข้อสงสัยดังนั้นก็เลยขอเป็นกำลังใจให้กกต.ล่ะฮะทำหน้าที่ตามกฎหมายและถ้ากกต.ใช้อำนาจไม่ถูกต้องคนที่จะได้รับผลกระทบที่ตามมาก็คือกกต.เองนั่นแหละหัวหน้าเท้งบอกว่าเราก็จับตาเรื่องนี้อยู่นะครับหากเกิดการใช้อำนาจโดยมิชอบก็คงจะมีคนที่เตรียมยื่นเรื่องดำเนินคดีกับกกต.อันนี้เป็นกำลังใจหรือเป็นคำขู่เป็นกำลังใจใช่ไหมแต่เจ้าตัวก็ย้ำบอกว่าเดี๋ยวรอดูความชัดเจนแล้วกันนะครับ28สิงหาคมนี้จะออกหัวออกก้อยยังไงนะ
1: พรุ่งนี้เนาะหัวหน้าเท้งเนี่ยทิ้งไพ่ให้กำลังใจลงบนโต๊ะ
3: ครับ
1: แต่ไพ่ที่หมอบอยู่เนี่ยหมายเลข157ถ้ามีอะไรไม่ถูกต้อง157เดาผมเดานะครับสองคนแล้วให้กำลังใจแต่มีอีกคนนึงอันนี้ไม่ได้ให้กำลังใจหรอกออกมาจี้ว่ากกต.อย่าเนียนอย่าเนียนคุณสุประชัยใจสมุทรเพราะว่าเมื่อวานวันพุธวันอังคารเห็นตั้งแต่เช้าเลยคุณสุประชัยเปิดเกมก่อนเลยว่าสำนวนมันหลุดออกมาได้ยังไงนะครับพอตอนสายรัฐมนตรียุติธรรมรับลูกรัฐมนตรียุติธรรมรับลูกเสร็จ2ชั่วโมงต่อมาดีเอสไอไปแจ้งความคุณพลดอนโพสต์ต่อคุณอนุทินให้สัมภาษณ์เช้าเมื่อวานนี้คุณสุประชัยก็ยังโพสต์ทวงถามเรื่องของสำนวนนะครับแล้วตอนเย็นเจ้าตัวก็ถามอีกคือคุณสุประชัยใจสมุทรเนี่ยเป็นคณะทำงานนะครับประธานคณะทำงานด้านกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยเขาก็ตั้งคำถามว่ากรณีที่สำนวนของคณะอนุกรรมการชุดที่26ที่ร่วมกันตรวจสอบคดีหัวสว.มันหลุดไปเนี่ยโอเคแหละทางดีเอสไอก็ยอมรับว่าเป็นเอกสารจริงนะครับแต่ DSI เขาเริ่มดำเนินการตรวจสอบแล้วกกต.นิ่งไม่ได้เพราะว่าท่านก็มีส่วนในการตรวจสอบด้วยเหมือนกันการนำเอกสารเนี่ยแม้ว่าจะมีการตั้งประเด็นแล้วนะว่าคุณเอาสมมติออกมาเปิดได้ไงปรากฏว่าคุณผลิตก็ยังเปิดอีก
3: ครับ
1: เหมือนยิ่งพูดยิ่งยุอะไรอย่าง
3: น
1: ี
3: ้เมื่อวานนี้คุณผลิตเนี่ยนำเอกสารมาแสดงกับนักข่าวนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นสำนวนการไต่สวนชุดที่26แล้วก็อาจจะมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับชุดที่36ด้วยนะ
1: ครับ
3: เอกสารนี้เนี่ยมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับการสอบสวนไต่สวนผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.รวมไปถึงระบุหมายเลขกลุ่มแล้วก็ลำดับของบุคคลที่อยู่ในกระบวนการไต่สวนด้วยตัวของคุณสุประชัยบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยพบว่าเอกสารนี้มันเป็นเอกสารที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมีบุคคลจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการโดยเฉพาะบุคลากรจากกรมสอบสวนคดีพิเศษจำนวน3คนนะครับซึ่งหนึ่งในบุคคลที่เกี่ยวข้องก็คือนายเอกรินทร์ดอนดงผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งตอนนั้นดำรงตำแหน่งเกี่ยวข้องกับงานด้านคดีเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษและเป็นหนึ่งในคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ด้วยคุณสุภชัยย้ำว่าประเด็นที่ตั้งคำถามเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเอกสารนี้มันถูกนำออกมาโดยคุณเอกรินทร์นะ
1: ครับ
3: แต่ว่าข้อเท็จจริงที่จะต้องตรวจสอบก็คือเอกสารที่อยู่ในความครอบครองหรือความรับผิดชอบของคุณเอกรินทร์เนี่ยและคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26เนี่ยมันสามารถหลุดไปอยู่ในมือของคุณพฤทธิ์ซึ่งเป็นบุคคลนอกได้ยังไงแล้วก็บอกว่าหลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการแจ้งความแล้วเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของทาง DSI แล้วก็กระทรวงยุติธรรมนั่นแหละที่จะดำเนินการตามกระบวนการนะครับแต่ว่าในส่วนของกกต.ก็เพิกเฉยไม่ได้นะเนื่องจากว่าเอกสารนี้มันเกี่ยวข้อง กับกระบวนการของการสืบสวนแล้วก็การไต่สวนของกกต.โดยตรงด้วย
1: ครับเขาก็เรียกร้องให้กกต.เร่งตรวจสอบ
3: ครับ
1: มันความสำคัญของชุดเอกสารสำนวนชุดที่26ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีเหมือนกับมีมติในคณะอนุกรรมการชุดนี้ให้เสนอให้กกต.เนี่ยส่งทั้ง229คนไปสู่ศาลฎีกานะครับความสำคัญก็คือเพราะพอจบชุดที่26กกต.ไม่ได้จบตามนั้นนะครับทางกกต.มีการตั้งคณะกรรมการอนุชุดที่36ขึ้นมาแล้วชุดที่36นี้คือชุดที่บอกว่าไม่มีใครที่พบมูลความผิดเลยเห็นควรว่าไม่ต้องส่งชื่อไหนสักชื่อไปที่ศาลฎีกามันเป็นความขัดกันแบบหน้ามือกับหลังมือคุณผู้ชมครับทีนี้ถามว่าพอบอร์ดกกต.ต้องมาพิจารณาซ้ำอีกครั้งนึงเนี่ยตามกระบวนการที่ตามปกตินะครับเมื่อมีสำนวนเมื่อมีผลพิจารณาชุดที่26ต่อเนื่องมา36เอกสารที่กกต.จะนำมาพิจารณาซ้ำณปัจจุบันนี้ตามขั้นตอนปกติที่ผมทราบมาจากอดีตกกต.อาจารย์สมชัยก็คือเขาก็ต้องยึดตามเอกสารชุดที่36
3: ครับ
1: เพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวของบรรดาฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนคุณผลิตวัชรศิลป์และคุณยิ่งชีพนะครับเป๋าไอลอเนี่ยมันก็พอจะประเมินได้ว่าเขากังวลว่าทิศทางมันจะไปแบบเอกสารของชุดคณะชุดที่36
3: เ
1: ขาก็เลยเอาสิ่งที่เขามีเนี่ยก็คือเอกสารของอนุชุดที่16เนี่ยมาเปิดเผยว่าตอนนั้นมันกระบวนการสืบกระบวนการสอบมันเป็นยังไงเพื่อที่จะเหมือนกับตบแต่งบรรยากาศและความรู้ของสังคมให้ไปในทิศทางที่เขาเองก็ตั้งประเด็นสงสัยไว้แต่มันก็เป็นเรื่องยาวมาขนาดนี
3: ้
1: ตอนนี้พรรคภูมิใจไทยเล่นประเด็นนี้หนักมากนะว่าสำนวนหลุดมาได้ไงไม่เสียเวลาชี้แจงแล้วไอ้ที่คุณตั้งคำถามไม่ตอบแล้วเอาเรื่องนี้ก่อนว่าสำนวนหลุดมาได้ไงนะครับ
3: แต่ว่าสิ่งที่หลายๆคนจับตาก็คือวันพรุ่งนี
1: ้
3: 28สิงหาคมนะครับสรุปแล้วเนี่ยกกต.จะมีมติเรื่องนี้ออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีความพยายามที่จะออกมาสื่อสารว่า28เนี่ยมันยังไม่เสร็จยังไม่สามารถที่จะลงมติได้นะครับแต่ว่าตามรายงานก็บอกว่ามันน่าจะมีความชัดเจนในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างไรซะการลงมติเนี่ยก็ไม่น่าจะเกินวันที่7กันยายนนะครับแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งนะครับ29สิงหาคมถัดไป1วันจากวันที่28ทางพรรคประชาชนเขายังเปิดหลักฐานกันต่อเนื่องเหมือนกันนะแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นหลักฐานเชิงลึกนะครับนัดกันไว้ที่โรงแรมภูแมนที่ย่านรางน้ำนะครับแต่ว่านักข่าวก็ไปถามเรื่องนี้จากนายกอนุทินเหมือนกันนะครับนายกบอกว่าโอ้ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของผมนะครับแล้วก็เป็นการพูดเชิงเปรียบเปรยบอกว่าก็ไปที่ภูแมนก็ขอบคุณด้วยละกันที่ไปอุดหนุนกิจการของเพื่อนนะครับนอกจากรายงานข่าวที่ออกมาจากกกต.นะครับที่ยืนยันว่าการพิจารณาสำนวนคดีหัวเลือกสว.ในวันศุกร์นะครับวันพรุ่งนี้ตามเดิมเนี่ยก็รายงานยังมีการระบุเพิ่มเติมด้วยบอกว่าการลงมติชี้ขาดคำวินิจฉัยของกกต.เพื่อจะส่งหรือไม่ส่งให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยยังคงกรอบเวลาให้แล้วเสร็จตามเดิมก็คือน่าจะไม่เกิน7กันยายนนี้นะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งครับคุณภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนะครับก็บอกว่ากำหนดการที่จะเปิดหลักฐานคดีหัวเลือกสว.เนี่ยนะครับจะทำกันที่โรงแรมภูแมนนะครับวันเสาร์ที่28สิงหาคมแล้วก็กำหนดหัวข้อเสวนาเอาไว้ก็คือวิกฤตศรัทธาความเชื่อมั่นกับการเมืองไทยนะ
1: เสาร์ที่29ขออภัยภูแมนเนี่ยครม.น่าจะไปทานข้าวที่ภูแมน
3: จะได้ไปเจอกันใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวไปร่วมพูดคุยไง
3: เขายังไม่ได้นัดหมายเลยของครม.อ่ะ
1: โอ้ไม่ต้องนัดหรอกเนี่ยก็ถือเอาเนี่ยแหละ
3: คุณก็จะให้เขาไปเจอกันได้เลย
1: ถือเอาเวลานี้แหละเป็นเวลานัดครับท่านสะดวกท่านก็ไปเท่านั้นเองนะฮะคุณอนุทินครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินเขาเชื่อว่ากระบวนการทางกฎหมายจะทำให้สืบค้นคนผิดได้ไม่ยากครับหลังจากDSI ฟ้องดำเนินคดีเหตุข้อมูลพยานหลักฐานสำนวนคดีหัวสว.รั่วไหลนะครับซึ่งอันที่จริงเนี่ยคุณผลิตเขาชี้แจงเมื่อวานน่าจะค่ำๆอ่ะค่ำๆดึกๆนะฮะทาง Facebook นะบอกว่าเขาไม่เคยเอาเอกสารอะไรมาโชว์เลยนะที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีเลยนะเอกสารสำนวนใครเจอเนี่ยชี้บอกหน่อยคุณสุภชัยเจอที่ไหนช่วยบอกนะครับคือตอนนี้กลับมาที่นายกหนูนายกหนูบอกว่ามีหลายคนที่บอกว่าคนปล่อยสำนวนมีเจตนาร้ายกับรัฐบาลแต่คุณอนุทินก็ปฏิเสธบอกไม่รู้อ่ะจะไปรู้ได้ยังไงว่าเขามีเจตนายังไงนะครับแล้วก็ถูกถามอีกเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอดีตรัฐมนตรียุติธรรมหรือเปล่าคุณทวีสอดส่องเนาะ และจากสถานที่จัดเสวนาก็ไม่ได้ความเห็นอะไรเลยคือคุณอนุทินตอนแรกคุณบอกใช่ไหมว่าเอ๊ะนักข่าวถามคุณอนุทินเนี่ยมีอะไรก็ถามแต่คุณอนุทินเนี่ยถามนี่ใช่ว่าจะได้คำตอบนะทำเป็นเล่นตอบแค่ว่าขอบคุณที่อุดหนุนกิจการนะนี่ดูบรรยากาศช่วงนั้นหน่อยครับ
2: เขาจะไปจัดสัมมนาที่แมนอะไรติดจะเป็นการแสดงตนเชิงสัญลักษณ์
4: ตอนนี้ผมโอ้ยเสียงไม่มีแม้ว่าไงแต่ไม่ต้อง
2: ไม่ถ
4: ึ
2: งว่าก็เหมือนไปตั้งใจไปจัดที่บูแมน
4: โอ้ยขอบคุณที่ไปอุดหนุนกิจการของคนที่เหมือนเพื่อนบูแมนเจ้าของคือ King Power ใช่ไหมสนิทกันดีขอบคุณที่ไปอุดหนุน
5: นายกมันจะมีนัยยะอะไรไหมครับมีความเหมือนตั้งใจที่จะไปที่โรงแรมนี
4: ้ไม่ทราบ
5: เกี่ยวกับผม
1: คุณว่ามีนัยยะอะไรไหมไปภูแมน
3: ก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาเรื่องของความเหมาะสมมั้ง
1: เฮ้ยคนมองบวกนี่คุณผู้ชมคิดว่ามีนัยยะไหมคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมบ้
3: าง
1: ภูแมน
3: ตอบกันมาหน่อยเห็นยังไงนะครับ
1: อ๋อคุณแฟนประจำคุณกฤษฎฤทธิ์จะไปภูแมนเสาร์นี้ด้วยเหรอครับจะไปร่วมรับฟังใช่ไหมโอ้ดีเลยฮะเผื่อวันจันทร์มาพูดคุยกันนะ
3: เรื่องของหัวสวนี้ต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยมันมีความพยายามเนาะ
1: ร
3: เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลนอกจากวันพรุ่งนี้ใช่ไหมไอ้วันเสาร์
1: วันเสาร
3: ์ที่เขาจะเปิดข้อมูลกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยช่วงเวลานี้ก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ทางคุณพริษนะครับทางไอรอเขาก็พยายามจะปัดเปิดเผยข้อมูลแล้วข้อมูลที่เขาเอามาเปิดเผยเนี่ยมันก็เหมือนจะไปเฉียดนะครับกับทางบุคคลในพรรคภูมิใจไทยแม้ว่านายกรัฐมนตรีแม้ว่าคนในภูมิใจไทยจะบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคนะครับซึ่งข้อมูลล่าสุดที่คุณพริษเนี่ยแล้วก็ไอลอนะครับเปิดเผยเป็นข้อมูลคนใกล้ชิดของคุณชลัดรัชกิจประการนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารของพรรคภูมิใจไทยที่โทรศัพท์ไปหา19สว.มากกว่า60ครั้งในช่วงของการเลือกสว.และก่อนที่จะเข้ารับหน้าที่นะครับตัวของคุณพ่อของคุณชลัดนะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและแกนนำของพรรคภูมิใจไทยก็ออกมายืนยันความบริสุทธิ์ของส.ส.และสมาชิกพรรคตามข้อสั่งการของหัวหน้าพรรคนะครับที่ห้ามเด็ดขาดนะครับไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสว.แล้วก็เชื่อว่านายชลัดเนี่ยไม่น่าจะรู้จักกับบุคคลเหล่านั้นนะครับส่วนจะถูกโยงแล้วก็หยิบประเด็นไปอภิปรายไม่ไว้วางใจเจ้าตัวบอกว่าก็พร้อมที่จะตอบแล้วก็ไม่ได้รู้สึกมีความกังวลใจใดๆนะ
1: คือถ้าดูจากผังที่เขาเอามาโชว์ครับคุณชลัดแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจำตัวใช่ไห
3: ม
1: เนี่ยภาพนี้ครับแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจำตัวคือคุณรัตนาที่โดนพาดพิงกล่าวหาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวคุณชลัดในช่วงเวลาที่มันคาบเกี่ยวกับการเลือกสว.แล้วคนที่โทรคุยกับสว.ตามข้อกล่าวหาคือคุณรัตนาไม่ใช่คุณชลัดคือในทางกฎหมายผมคิดว่าอาจจะมันคงลอยเกินไปหน่อยถ้าจะโยงว่าคุณชลัดเกี่ยวข้องนะครับเพียงแต่ว่าการปล่อยออกมาแบบนี้ก็แน่นอนแหละมีเจตนาว่าเอ๊ะคุณชลัดคุณต้องชี้แจงหน่อยหรือเปล่าคุณอย่างนู้นอย่างนี้หรือเปล่
3: า
1: คือถ้าเอาอย่างนี้นะผมว่าข้อกล่าวหาที่พุ่งไปยังพี่น้องปริศนานันทกุลอาจจะยังน่าปวดหัวกว่
3: าน
1: ะครับไปหาว่าเขามีการโทรเข้าโทรออกในช่วงการเลือกระดับประเทศที่ต้องยึดโทรศัพท์เนี่ยนะ
3: คนโยงก็คงพยายามโยงแหละว่าคุณชลัดเนี่ยมีข้อสั่งการหรือว่ามีการพูดคุยกับคุณรัตนาด้วยหรือเปล่า
1: ครับ
3: เรื่องที่คุณรัตนาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของคุณชลัดเนี่ยโทรศัพท์ไปพูดคุยกับสว.นะครับก็เรื่องของความเชื่อมโยงก็คงจะประมาณนี้อยากจะเชื่อมโยงให้ไปถึงในส่วนนี้เหมือนกัน
1: ครับ
3: แต่เดี๋ยวรอดูนะครับเบื้องต้นคุณพิพัฒน์เนี่ยออกมาการันตีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวคุณชรัตน์เนี่ยจะออกมาให้ข้อมูลอะไรหรือว่าออกมาชี้แจงเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูนะ
1: เพราะว่าถ้ามี ขออภัยคุณผู้ชมถ้ามีแค่นี้มันเบาไง
3: ครับ
1: ถ้ามีแค่เมื่อกี้นะลากอีกเส้นนึงบอกว่าคุณชรัตน์เป็นลูกคุณพิพัฒน์ยังได้เลย ใช่ไหมครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยมรสุมมันล้อมมรสุมมันล้อมค่ายสีน้ำเงินอยู
3: ่
1: หนักหนาที่สุดคือตอนนี้ที่บี้แบบประชิดพรมแดนแล้วนะคือเรื่องของหัวสว.คุณผู้ชมจะเห็นว่าตั้งในเดือนนี้เนี่ยตั้งแต่ที่คุณยิ่งชีพเป๋าไอลอเขาไปยื่นหนังสือถึงประธานวิปฝ่ายค้านซึ่งก็คือคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ตอนนั้นในข้อกล่าวหาแรงมากเปิด9บุคคลซึ่งเป็นบุคลากรการเมืองของค่ายสีน้ำเงินแล้วก็มีการจัดเวทีแฉหัวสว.ต่อเนื่องมาตลอดจนกระทั่ง มือกฎหมายอย่างคุณสุประชัยใจสมุทรต้องออกมาโต้รายวันเลยเมื่อวานนี้ในรายการตอบโจทย์ผมคุยกับอาจารย์วันวิชิต

0: ปร่งนะครับนักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรังสิตอาจารย์บอกว่าค่ายสีน้ำเงินเหมือนหลังชนฝาแล้ว
1: ครับ
0: มันก็ต้องสู้คำถามนี้มีที่มาจากการที่ค่ายสีน้ำเงินเปลี่ยนยุทธศาสตร์แล้วครับแทนที่จะมานั่งชี้แจงแบบปิงปองเปิดประเด็นใหม่เลยสำนวนคุณหลุดได้ยังไงฟังทัศนะและการวิเคราะห์จากอาจารย์วันวิชิตครับ
2: มาถึงว่าเส้นเรื่องของการที่ว่าคุณยิ่งชีพคุณพริษฐ์พูดถึงพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็เท่ากับว่าสถานการณ์บีบให้ภูมิใจไทยต้องออกศึกอย่างเต็มตัวแต่เดิมอย่างที่คุณจตุพรพูดว่าแต่ความรับผิดชอบการอธิบายต่อสังคมหรือการชี้แจงเนี่ยเป็นเรื่องของกกต.นะครับดังนั้นผมว่ามันก็เป็นเรื่องของกลยุทธ์ของคุณยิ่งชีพแล้วก็คุณพริษฐ์เนี่ยที่จะค่อยๆเปิดทยอยเปิดข้อมูลแล้วเมื่อเส้นเรื่องมันมาถึงพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันก็เรื่องราวจึงปรากฏขึ้นเป็นแบบนี
0: ้ครับ
2: นะครับในขณะเดียวกันเองผมคิดว่าในงวดของเวลาเนี่ยมันเข้ามาแล้วนะครับว่าแรงกดดันทั้งปวงเนี่ยมันจะตกไปที่อย่างกกต.นะครับว่าจะขยายเวลาไปสักเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเพิ่มแรงกดดันนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าในอดีตมันก็มีกรณีศึกษาว่ากกต.ในอดีตเนี่ยเคยติดคุกติดตารางเพราะดำเนินคดีล่าช้านะไอ้คำว่าล่าช้าเราก็ต้องดูว่ากรอบระยะเวลาเนี่ยมันล่าช้าจนทำให้เกิดความเสียหายจริงหรือไม่ใช่ไหมครับในยุคสมัยนู้นที่ว่ามี5เสือกกต.ติดคุกติดตารางเนี่ยเพราะดำเนินคดีล่าช้าเรื่องพักใหญ่ให้ดังสินบนซื้อพักเล็กอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันนำไปสู่ว่าผลของการจัดรัฐบาลมันนำไปสู่ว่าให้เกิดความเสียหายว่ารัฐบาลไม่พักใหญ่ไม่มีความชอบธรรมอย่างเงี้ยดังนั้นเช่นเดียวกันวุฒิสมาชิกชุดนี้ดำรงตำแหน่งมา2ปีกว่าถามว่าถ้ามันล่าช้าไปกว่านี้มันจะเกิดความเสียหายหรือไม่นะครับส่วนที่ว่ากกต.จะมีดุลพินิจหรือตัดสินเนี่ยจะส่งเรื่องฟ้องชั้นฐานความผิดฟ้องเนี่ย229คนหรือเป็นบางคนถ้าเป็นบางคนเนี่ยทางคุณยิ่งชีพและคุณพริษฐ์ก็จะประกาศรายชื่อด้วยตัวเองที่เหลือเนี่ยมันเท่ากับว่ามีแรงกดดันไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งแต่คดีกันเองก็อย่างที่คุณจตุพรบอกว่าทั้งคุณพริษฐ์และคุณยิ่งชีพก็ต้องรับแรงกระแทกก็คือว่าจะต้องแน่นอนนะครับว่าจะต้องเจอในเรื่องของชั้นคดีที่จะต้องอธิบายว่าที่มาของข้อมูลหรือความลับหรือเอกสารที่เปิดเผยที่เผยแพร่ตรงนี้ได้มาแต่อย่างไร
0: เมื่อครู่นี้ภาพขึ้นพอดีแขกอีกท่านหนึ่งคือคุณจตุพรพรหมพันธ์ครับแกนำคณะหลอมรวมประชาชนซึ่งคุณจตุพรมีประสบการณ์ในการโดนคดีการเมืองเข้าคุกเข้าตารางมาแล้วพูดกันตรงๆ
1: ครับ
0: นะฮะทีนี้เราบอกว่าฉากกระทัดมันมี3นะที่คุณอนุชาวิเคราะห์ที่กกต.เขาจะส่งชื่อหรือไม่ส่งนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมส่งหมด
1: ส่งทั้งกระบี่ส่งเป็นบางส่วน
0: ครับ
1: หรือว่าไม่ส่งเลย
0: หลายคนเชื่อว่าอาจจะส่งเป็นบางส่วนใช่ไหมลดแรงกระแทกแต่คุณจตุพรเขาบอกว่าถ้าเอาแบบตรงไปตรงมานะผิดกันหมดผิดกันหมดทำไมมองแบบนั้นมันมีประโยคนึงในกฎหมายนี้ที่จะใช้ฟังคุณจตุพรกล่าวถึงเรื่องนี้ครับ
3: ด้วยความเคารพสมัยที่คุณจตุพรต้องสู้คดีอะไรต่างๆเนี่ยมีคดีไหนบ้างไหมครับที่เริ่มต้นตั้งประเด็นกล่าวหาด้วยคำว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าคุณผิดอย่างนั้นอย่างนี
4: ้มีเคราะห์แล้วว่า
3: ครับมีใช่ไหม
4: มีสิครับ
3: คือกกต.เขาก็มีประโยคนี้อยู่ในตัวกฎหมายเขาม
4: ีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
3: ครับ
4: นะครับโดยเฉพาะศาลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
3: ครับ
4: หรือแม้กระทั่งที่กกต.เองปัญหาณขนาดนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกความเป็นจริงเนี่ยถ้าเคลียร์คัดกันให้จบกันทุกฝ่ายเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็พูดได้ง่ายว่าไม่ไว้หน้าใครกันทั้งสิ้น
3: ครับ
4: ไม่เหลือรอดสักคนนะในสว.นะ
3: หมายถึงว่าผิดหมดหรือหมายถึงกกต.ต้องส่งขึ้นศาลหมด
4: คือความเป็นจริงเนี่ยนะครับหลากหลายกรณีเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าไม่ว่าวิธีการได้มาอย่างไรนั้นถ้าไปดูกฎหมายมันเข้าหมดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนั้นเมื่อเราเห็นว่าที่มาวิธีการออกแบบแบบนี้เนี่ยมันเจตนาจงใจของผู้ร่างนะครับที่ต้องการวางระเบิดเวลาผมพูดมาตั้งแต่ต้นว่าตอนที่ไม่รับร่างว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกออกแบบไว้ไม่ใช่เพื่อการแก้นะ
3: ครับ
4: แต่ว่าเพื่อการฉีกต่อไปที่มาของสว.นั้นก็คือระเบิดเวลาลูกหนึ่งวันนี้ไปอยู่ในมือของกกต.แล้วกกต.ก็ต้องรู้ว่าตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งผลลัพธ์หลังจากนี้ก็จะตามมานะครับผมว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือว่าควรจะทำชำระสะสางเรื่องนี้กันอย่างเป็นระบบเพราะว่าถ้ากฎเกณฑ์กติกานี้อยู่ในครั้งต่อไปเราก็จะได้ในลักษณะเดียวกันและนี่นะครับเราก็เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยในขณะที่มีการเลือกเนี่ยต่างคนต่างทำเห็นตนเห็นตัวกันหมด แปลความว่าทั้งกระดานนี้ทำกันหมดนะ
0: ครับทั้งกระดานนี่นักการเมืองด้วยนะในมุมคุณจตุพรนะครับ
1: แทงสวนนะ
0: สวนบางคนเพราะว่าบางคนหลายคนแล้วกันอย่าบางเลยเขาเชื่อว่ากกต.คงไม่ส่งหมด
1: ไม่ส่งหมดอาจจะเป็นการแค่ส่งในบางส่วนนะครับเพื่อที่จะอาจจะเป็นการลดกระแสหรือว่าลดแรงต้านแต่ว่ามากไปกว่านั้นบางคนวิเคราะห์ถึงขนาดว่าอาจจะไม่ส่งเลยก็ได้
0: อันนั้นหนักไปหน่อยนะผมว่า
1: เพราะว่าอาจจะมีเรื่องของแรงเสียดทานเยอะเลยแบบนั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ออกได้หลายหน้านั่นแหละทั้ง3หน้านี้นะครับก็เป็นดุลยพินิจของกกต.นะครับเพราะว่าเรื่องที่คุณจตุพรบอกว่าในทางในข้อกฎหมายก็เขียนไว้ชัดแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องที่แนวทางที่มันควรจะเป็นไหมนะครับซึ่งแนวทางที่ควรจะเป็นกับแนวทางที่กกต.จะวินิจฉัยเนี่ยมันก็อาจจะตรงกันข้ามก็ได
0: ้
1: ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกกต.เขา
0: ตอนนี้คือบางคนถามว่าส่งไปเถอะให้ศาลเป็นคนพิจารณ
1: า
0: แต่คือบางเคสหลักฐานอาจจะลอยไปหน่อย
1: ครับ
0: ไม่จำเป็นและไม่ควรที่จะส่งไปถ้าหลักฐานมันเห็นกันอยู่ว่าลอยเกินไป
1: อ่ะเดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้จะมีความเคลื่อนไหวอะไรและไม่เกิน7กันยายนน่าจะรู้กันนะครับทั้งหมดคือมุมการเมืองนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้านี้ครับอยู่กับคุณยุ้ยชมพรเห็นประเสริฐและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: และให้วันใหม่วาไรตี้ของเราเป็นพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายช่องทางค่ะผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live Thai PBS นะคะร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกับเรากันมาได้เลยเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งนอกจากพี่ต๊อบกับยุ้ยแล้วต้อนรับผู้บรรยายภาษาเมืองของเราในเช้าวันนี้

0: กับคุณภริมาวินิธาสถิตกุลค่ะ
1: สวัสดีครับทายผู้บรรยายภาษามือของเราเช้าวันนี้แล้วก็ทายคุณผู้ชมเช้าวันพฤหัสบดีแล้วเอาวันนี้มาชวนคุยกันก่อนที่จะเข้าจานเด็ดวันใหม่เมื่อวานมีใครได้เห็นคลิปในการเพอร์ฟอร์มิ่งของน้องเนเน่รอยัลกันบ้างที่อเมริกาก็อตทาเลนต
0: ์ใช่แล้วค่ะเด็กสาวจากจังหวัดภูเก็ตคุณผู้ชมวันนี้สู่เวทีระดับโลกสามารถใช้คำว่าคนไทยคนแรกที่นอกจากได้ปุ่มโกบัสเซอร์แล้วนะคะคนที่กดให้กับเธอนั่นก็คือคุณเมลบีคือพูดเลยว่างานนี้จะฟังสไปเกิลอีก1สัปดาห
1: ์คือจริงๆจะบอกว่าวันนั้นถ้าคุณผู้ชมดูปุ๊บเนี่ยนะฮะคนทั้งฮอกรี๊ดไม่หยุดน
0: ะ
1: กรี๊ดจนแบบพิธีกรกับกรรมการต้องบอกว่าให้เงียบๆหน่อยแต่ทีนี้วันนี้จะมาชวนคุยเรื่องผ้าที่น้องเอาไปคาดเอวนี
0: ่
1: ผ้าที
0: ่
1: คาดเอวนี้นะฮะวันนี้เนี่ยมีข้อมูลมาฝากกันนิดนึงคุณผู้ชมครับสำหรับผ้าที่น้องนุ่งไปเนี่ยคือผ้าซัมปิง
0: ผ้านี้มีชื่อว่าผ้าซัมปิงเป็นผืนผ้าโทนสีทองสลับน้ำตาลที่นำมาประดับชุดของน้องเนเน่ค่ะเป็นผ้าถุงสำลีตกแต่งดิ้นทองหรือผ้าพิมพ์ลายทองซึ่งเป็นสิ่งทอที่มีเอกลักษณ์ในวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ของไทยและคาบสมุทรมาลายูค่ะจุดเด่นของผ้าซัมปิงอยู่ที่ลวดลายและประกายสีทองเกิดขึ้นจากเทคนิคการพิมพ์ลายแบบโบราณผสมผสานการลงตาดหรือว่าการเขียนลายเส้นทองทำให้ผืนผ้าสะท้อนแสงออกมาอย่างงดงามโดยเฉพาะเมื่ออยู่ภายใต้แสงไฟบนเวทีค่ะซึ่งวัฒนธรรมการแต่งกายของพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างผ้าซัมปิงสามารถใช้เป็นผ้าคาดเอวหรือนุ่งทับกางเกงและผ้านุ่งได้นะคะคือไม่ได้ทิ้งตัวตนความเป็นร็อกเกอร์แต่นำความเป็นไทยนำมาประยุกต์นะคะ
1: จะบอกว่าอย่างนี้คุณผู้ชมถามว่าเอ๊ะแล้วตรงเนี้ยมันอิมแพคยังไงอันหนึ่งฝีมือของน้องเนี่ยถึงอยู่แล้วสองในการนำผ้าไทยไปผ้าไทยปกติเนี่ยในเปอร์สเปกทีฟหรือว่าในเจตคติเขาก็จะมองว่าอุ๊ยต้องแบบละเมียดละไมนุ่มเดินย่างๆเยื้องๆใช่ไหมแต่เนี่ยคือการผสมผสานนะน้องเอาผ้าไทยในพื้นถิ่นของตัวเองเนี่ยไปใส่ร่วมกับการแสดงที่มันเป็นร็อก
0: ถูกต้อง
1: แปลว่าอะไรผ้าไทยเนี่ยไปกับทางล็อกไปทางคอนเสิร์ตได้เหมือนกันนะ
0: ใช่แล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณภาพจากภูเก็ตสมาร์ทนิวส์นะคะรวมถึงข้อมูลจากเจาะเวลาหาอดีตด้วยนะคะก
1: ็
0: ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากๆส่วนใครจะรอเชียร์น้องเนเน่นะคะด้วยบารมีปุ่มทองของคุณเมลบีทำให้น้องเข้าสู่รอบไฟนอลแล้วนะคะในวันที่22กันยายนช่วงเช้าตามเวลาบ้านเราก็ส่งกำลังใจกับน้องเนเน่รอยัลได้ค่ะ
1: กรรมการทุกคนบอกว่ามีสิทธิ์สูงนะได้แน่นอนนะเอาจริงๆแต่เท่าที่ดูมาเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เข้าข้างคนบ้านเราน
0: ะ
1: แต่เนเน่คือดูมีอะไรมากที่สุดจริงๆเพราะว่าตัวตนตอนที่ยังไม่ได้แสดงกับตอนแสดงนี่คือคนละคนเลยนะแล้วน้องทำได้ดีทีเดียว
0: อ๋อนี่คุณเมลบีบอกไว้แล้วผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆนี่คือเขาเสียงดังกันหมดน้องนี่คือแบบว่าเงียบเงียบเรียบร้อย
1: พอขึ้นเวทีดังกว่าคนอื่นทั้งหมดเลย
0: อ้าวนี่แหละอินเนอร์ร็อกเกอร์
1: ครับไปต่อกันครับคุณผู้ชมครับเช้านี้มาเติมความอร่อยกับช่วงของจานเด็ดวันใหม่ครับวันนี้พาไปแถวไพรสนีกลางกรุงเทพนะครับแถวบางรักคุณผู้ชมถ้าย่านนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นย่านเก่าเมืองเก่านะตรงนั้นเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นย่านธุรกิจนะครับมีท่าเรือมีอะไรก็ว่ากันไปแต่ในความเป็นอดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังคงทิ้งความอร่อยเอาไว้วันนี้จะพาไปกินไอศกรีมครับเป็นไอศกรีมย้อนหวานๆกับคงฮวดครับความอร่อยที่ไอติมไพรสนีกลางบางรักจะเป็นอย่างไรไปดูครับ

0: ใหม่ครับแต่งตัวเป็นนักเรียนแถวนี้ปลอมตัวพอจะเป็นเด็กแถวบางรักได้ไหมครับวันนี้ครับจานเด็ดวันใหม่ของเราครับมาอยู่กันที่เขตบางรักคุณผู้ชมแถวนี้ต้องบอกเลยครับอากาศร้อนๆแบบนี้นะถ้าเขาบอกว่าหวานเนี่ยมันต้องตัดด้วยเปรี้ยวร้อนมันก็ต้องตัดด้วยเย็นครับวันนี้จะพามารับประทานไอศกรีมที่เขาบอกว่าขายมากว่า80ปีแล้วที่สำคัญครับเด็กๆนักเรียนเนี่ยเขาก็มากินที่นี่ผู้ใหญ่วัยทำงานก็มาเพราะนั้นทำไมผมถึงไม่แต่งเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมครับเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยมันเป็นมามากพอแล้ววันนี้ก็เลยเรียกว่าแอปเด็กนิดหนึ่งเหมือนไหมฮะเหมือนไหมดูแล้วตำรวจจะจับหรือเปล่าครับแต่ไม่สนใจครับเพราะวันนี้ตั้งใจจะมากินไอศกรีมจะอร่อยแค่ไหนมีเมนูอะไรตามเลยครับพี่น้องสวัสดีครับ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: คุณผู้ชมครับและนี่คือพี่น้องนะครับเจ้าของร้านนะครับของไอศกรีมหงพวดไปรษณีย์กลางครับสตอรี่ทำให้ของนั้นมีมูลค่าและอร่อยมากยิ่งขึ้นมารู้กันหน่อยดีกว่าว่าร้านแห่งนี้เปิดมาทั้งหมดกี่ปีครับพี่น้อง
1: 80กว่าแล้วนะ
0: 80กว่าปี
1: ค
0: ่ะคืออย่างพี่น้องนี่คือเป็นรุ่นที่เท่าไหร่ครับ
1: รุ่น3
0: รุ่นที่3แล้ว
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถามเลยไอศกรีมเนี่ยจริงๆก็มีหลายๆที่ให้กินเนาะเดี๋ยวนี้ไอศกรีมแบบมีหลายรูปแบบเลยแต่ของที่นี่ยังคงเป็นแบบดั้งเดิมเหมือนที่80กว่าปี

0: ีก่อนที่ทำอ่ะ
1: เอาเป็นว่าใช้คำว่าไอศกรีมโบราณเลยดีกว่า
0: โบราณได้เลย
1: โบราณไปเลย
0: คือยังไงฮะไอศกรีมโบราณต่างกับไอศกรีมแบบยุคปัจจุบันสมัยใหม่ยังไงฮะ
1: ต้องเข้าใจว่าที่ทำมาเป็น80ปีย้อนหลังไปเนี่ยเรื่องของวัตถุดิบหรืออะไรเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันยังไม่ซับซ้อนอ่ะมีก็กะทิก็กะทิเลย
0: นมก็นม
1: นมก็นมเลย
0: คือของเราแบบเดิม
1: เลย
0: ถ้าจากกาแฟก็กาแฟ
1: กาแฟเลย
0: ช็อกโกแลตก็ช็อกโกแลต
1: เอาเป็นว่าเอาผ้ามาปิดตาแล้วให้เอาเข้าปากคุณก็รู้แล้วกันว่าไอติมนี้อะไร
0: นึกภาพที่พี่หน่องออกแล้วคุณผู้ชมบางทีเราไปกินไอศกรีมที่มันเขาบอกมีความแฟนซีไปกินคัตตอนแคนดี้นั่นนี่นู่นคือมันกินแล้วมันต้องนึกมันต้องเอ๊ะอะไรเน
1: า
0: ะแต่อันนี้คือกินแบบปุ๊บเหมือนเรากินจริงที่เลย
1: ไอติมเข้าปากก็คืออ๋อไอ้นี่กะทิ
0: งั้นแปลว่าที่ร้านเนี่ยก็มีไอศกรีมไม่ได้เยอะรสชาติใช่ไหมฮะ
1: ไม่ค่ะเอารสชาติที่ทำตั้งแต่สมัยรุ่นพ่ รุ่นดัมม่าอะไรอย่างเงี้ย
0: มีอะไรบ้างฮะ
1: ที่เด่นที่สุดของที่ร้านก็จะเป็นไอศกรีมกะทิสด
0: กะทิสด
1: ซึ่งจริงๆข้างในเนื้อไอติมเนี่ยมันก็จะมีพวกผลไม้ผสมอยู่จะมีขนุนมีเผือกแล้วก็มะพร้าวอ่อน
0: อยู่ในนั้น
1: อยู่ในนั้นผสมอยู่ใน
0: นอกจากกะทิก็จะมีกาแฟมีไหม
1: กาแฟช็อกโกแลตสตรอเบอรี่วานิลามาเพิ่มเผือกรสชาติหนึ่ง
0: ทีนี้จากที่เราเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ครับพี่น้องเวลาคนเขาถ่ายแล้วเขาลง TikTok กันเนี่ยมันจะมีเยลลี่แดง
1: อ๋อเยลลี่นี่เราก็ขายของเรามาอย่างเงี้ยขายมาโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันเป็นตัวกริมมิกเลย
0: เป็นกริมมิกดึงคนเข้ามา
1: ดึงคนเข้ามาว่าเอ๊ะมันคืออะไรแล้วเวลาเขาถ่ายทำหรืออะไรเนี่ยเขาเขย่านี่มันเด้งเลยบึ้ง
0: อ๋อเอาช่วงนี้เขาเหมือนมีแบบมีคอนเทนต์แบบเขย่าเยลลี่เขย่าอะไรกันของเราก็เขย่าได้เด้งเหมือนกัน
1: อ๋อรับรองได้เขย่าโลกเลย
0: โอ้เขย่าโลกเลยนะอ่ะทีนี้พูดถึงทุกวันนี้เนี่ยหลายๆคนต้องการความอร่อยอยู่แล้วแต่อะไรครับพี่หน่องที่ทำให้เสน่ห์ของคงพ่วนเนี่ยยังคงครองใจลูกค้ากลับมาซื้อแล้วซื้ออีกซื้อซ้ำบางคนกินตั้งแต่รุ่นพ่อยันลูกๆเลย
1: คืออย่างนี้ค่ะคำว่าไอติมโบราณเราเนี่ยคนที่ทานเนี่ยเขาก็ต้องมีเวลาที่เขาลิ้มรสชาติของไอติมร้านเราพอเขาได้ทานอย่างเงี้ยตั้งแต่อาจจะเป็นวัยรุ่นรุ่นของเขาเกิดจะเป็นวัยทำงานก็จะมาทานข้าวแล้วก็ตบด้วยไอติมใช่ไหมงานแล้วก็ไอศกรีมเราคือรสชาติของเราเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยเดิมๆซึ่งวันนึงเนี่ยอาจจะเป็นวัยเกษียณละแต่ใจเขาอะในรสชาติของไอติมอาจจะไปทานข้างนอกแล้วไม่ติดใจเขาก็จำรสชาติของร้านเรานี่แหละมีโอกาสต้องถ้ามาแถวนี้หรือว่าเดินกลับมาได้เขาจะกลับมากิน
0: นี่ไง
1: ไอศกรีมของเราเนี่ยเราไม่เปลี่ยนแปลงกะทิสดต้องบอกลูกค้าว่ามันสดจริงทำจากมะพร้าวสดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทำให้ไอติมเราเนี่ยข้างนอกเรียนแบบไม่ได้แต่อาจจะไม่เหมือน
0: นี่อันนี้เล่าใช่ไหมไม่ใช่อวดเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อไอติม
0: อ่ะจะบอกอย่างนี้อ่ะอย่างที่พี่หน่องบอกก็คือผมตีความว่ามันคือไทม์แมชชีนนะบางทีรูปรสกลิ่นเสียงอ่ะมันทำให้เราย้อนไปถึงอดีตได้เหมือนกันอย่างที่พี่หน่องบอกคือคนเขาเคยอยู่แถวนี้มันเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นพอเขาคิดถึงอดีตแถวเนี้ยเขามากินไอศกรีมก็ไทม์แมชชีนออกมา
1: และอย่างหนึ่งว่ารสชาติที่เขาเคยกินมันลืมไม่ลงอ่ะ
0: นี่อร่อยจนลืมไม่ลงเอาคุณผู้ชมเราต้องมาชิมกันเองแหละแต่วันนี้มันเป็นบุญปากของผมฮะวาสนาผมดีเดี๋ยวผมจะได้กินแต่ไหนๆก็ไหนๆครับผมเนี่ยเป็นลูกค้าร้านไอติมมาเยอะ
1: ค
0: ่ะไม่เคยมีโอกาสได้ตักไอติมวันนี้เลยแต่งชุดนักเรียนมาเพราะว่าเขามีหลักสูตรตักไอติม101
1: แต่ห้ามแย่งอาชีพเรานะ
0: ไม่แย่งอยากรู้คุณผู้ชมครับไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวผมจะรับบทเป็นลูกศิษย์พี่หน่องนะครับวันนี้พอดีมีลูกค้าผิวโซมาเลยครับหน้าซีดน้ำตาลตกเลยนะนี่เห็นว่าจะกินอะไรนะฮะลูกค้ารับประทานอะไรดีฮะรสชาติไหนดี
2: หนูขอไอติมกะทิเครื่องเยอะๆแบบ
0: ทำฉ่ำโอเคตักไม่สวยไม่ว่าใช่ไหมฮะคุณลูกค้า
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวสอนให
0: ้อ่ะผู้ชมมาเดี๋ยวรับกะทิอะไรฉ่ำๆของเขาเนี่ยให้คุณลูกค้าที่เป็นครีเอทีฟของเราเนี่ยนะครับกินกันมาดูกันฝีมือการตักผมเนี่ยจะพอไปวัดไปว่าเข้าบทเข้าอะไรได้หรือเปล่านะไปฮะเดินไปเลยครับจางครับ

0: ะครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราอยู่ในคลาสตักไอศกรีม101บายครูหน่องนะครับวันนี้อย่างที่บอกไปครับผมเนี่ยไม่เคยตักแบบตอนไปกินบุฟเฟ่ครับพี่หน่องมันอาจจะไม่เหมือนกันเพราะจริงมันมีศิลปะและมีเทคนิคทีนี้ก่อนที่เราจะเรียนเนี่ยคุณครูหน่องจะให้ความรู้เมื่อกี้คุยกันหลังไมค์เนี่ยครูหน่องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่มีตู้เย็นเนี่ยเขารักษาความเย็นยังไงนะ
1: ใช้ถังไมโอ๊กนะคะแล้วก็มีไส้ในคือถังไอติมนั่นแหละที่ก็เอาไว้ข้างในแล้วก็ล้อมรอบด้วยน้ำแข็งแล้วก็โรยด้วยเกลือ
0: เกลือเนี่ยทำไมต้องโรยเกลือครับเพิ่มความเค็ม
1: น้ำแข็งเนี่ยมันจะได้อาจจะได้แค่ศูนย์องศา
0: คือเวลามันเย็นเนี่ยมันทำความเย็นได้ศูนย์องศา
1: แต่ความเย็นที่จะแช่ไอติมให้มันแข็งแล้วไม่ละลายมันต้องต่ำกว่าศูนย์
0: ซึ่งจะทำอย่างนั้นได้คือถ้า
1: ต้องมีเกลือลงไปเกลือเนี่ยมันจะดูดความชื้นจากน้ำแข็งออกมาแล้วทำให้มันเย็นมากขึ้นมากขึ้นอันนี้มันเป็นอาชีพเรา
0: เราเลยรู
1: ้เราเลยต้องรู้ว่าทำยังไงให้ไอติมมันอยู่นานๆ
0: นี่ไงเคล็ดลับเห็นไหมได้ความรู้ด้วยเดี๋ยวจะไปทำเลยนะเรามาตักไอศกรีมกันฮะครูหน่องครับเราจะเริ่มต้นยังไงดีครับครูบอกเทคนิคก่อนชูเลยชูให้กล้อง
1: อันนี้เป็นที่ตักไอติม
0: โอเค
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไอติมโบราณเนี่ยเขาจะใช้ที่ตักแบบนี้
0: โอเคแต่วันนี้ผมจะมาดูว่าลูกค้าที่นั่งสั่งไอศกรีมกะทิเนี่ยเขาจะได้กินกลมหรือเหลี่ยมหรืออะไร

0: แล้วต้องแบบไปแช่น้ำล้าง
1: เขาไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไร
1: ไม่ต้อง
0: ถ้าเราทำถูกวิธีจะไม่ต้อง
1: คืออันนี้มันมีแกนตัวนี้ช่วยในการ
0: ตวงกวาด
1: ปัดแต่ที่เขาต้องแช่น้ำอันนั้นคือเขาขูด
0: อ๋อแล้วมันติด
1: แล้วมันติดแล้วมันไม่หลุดแต่อันนี้มันมีตัวเขียให้หลุด
0: โอเคโอเคอันนี้เปิดนะครูฮะ
1: เปิดได้เลยค่ะ
0: นี่
1: อย่างนั้นไอ้คุณต๊อบลองดูก่อน
0: โอ้หรอฮะเอามาที
1: ่ตักก่อนค่ะตักแล้วก็อัดตรง
0: ขอบ
1: ตักก็อัดแน่นๆเลยอัดแน่นๆเลยแล้วก็ลองดูลูกแรกอ้าวแล้วก็บีบ
0: 1 2 3อันนี้คือได้ไหม
1: ยังไม่ผ่านค่ะเอาใหม
0: ่ทำไมมันดูเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ของคุณต๊อบดูนะ
0: มันทำไมตะแคงอ่ะครับครู
1: เนี่ยถ้าขายอย่างนี้กำไรเยอะ
0: เพราะว่าเราลูกค้าขาดทุนใช่ไหมฮะ
1: ลูกค้าขาดทุน
0: อ๋อเหรอฮะเราไม่ดีเหรอฮะถ้าลูกค้าขาดทุนเราจะได้กำไร
1: ยังไม่เลยแก้วเลย
0: อ๋อเห็นไหมเขามีจรรยาบรรณโอเคโอเคอ่ะแบบถูกต้องครับครู
1: อย่างนี้นะคะตากต้องตักอย่างนี้ให้เต็มสกู๊ป
0: ตักให้ล้นออกมาเลย
1: ไม่ต้องล้นก็ได้ค่ะแต่ให้มันเต็มสกู๊ปแล้วเวลาจะตรงลงไปเนี่ยต้องวางอย่างนี้ปึ๊บ
0: โอ้โหดูสิเห็นไหมความมืออาชีพ
1: ตัวเตี้ยตัวสูง
0: คนละเรื่องเลยแล้วต้องตักใน1ถ้วยนะต้องได้ไปกี่สกู๊ปครับพี่น้อง
1: ที่หน้าร้านขายจะ3สกู๊ป
0: 3สกู๊ป
1: ค่ะ
0: ผมขอแก้ตัวอีกสกู๊ป
1: เอาได้เลย
0: อ่ะมารอบนี้นะฮะรอบซ่อม
1: ต้องซ่อมก่อนเดี๋ยวเกรดไม่ผ่าน
0: เดี๋ยวเกรดไม่ผ่านนะฮะเดี๋ยวติดรอวิชาลืม
1: ต้องความวางลงไปเลยค่ะวางลงไปแล้วบีเล่มาแล้วอ
0: ย่างนี้ก็ถูกต้องใช่ไหมครับ
1: สำเร็จแล้ว
0: สำเร็จแล้วเห็นไหมฮะสอบผ่านแล้ว
1: ก่อนหน้านี้มันเตี้ย
0: ลูกค้าจะโกรธเอาอ่ะหลังจากนี้เราต้องตกแต่งอะไรท็อปปิ้งเขาไหมฮะ
1: ก็มีท็อปปิ้งเราก็ยังเป็นของเดิมๆใช้ข้าวโพดมีลูกชิด
0: ครับ
1: ลูกบัว
0: ครับ
1: แล้วก็อันนี้ที่ขาดไม่ได
0: ้ต้องมี
1: เจลลี่
0: แล้วเราตักนี่คือตักยังไงดีฮะ
1: ก็อย่างละช้อน
0: อย่างละช้อน
1: ค่ะอยากทานอะไรลูกค้าอยากได้อะไรเขาก็จะจิ้มเลือก
0: ลูกค้าเป็นเด็กเจนซีที่วุ่นวายน่าจะไม่ค่อยอยากกินอะไรครับเราเอาอะไรให้เขากิน
2: ก่อน
0: ย
2: ังไม่เยอะ
0: เดี๋ยวว่านกินแค่นี้พอ
1: ได้อีกนะคะได้อีก
0: ได้อีกฮะ
1: ได้อีก
0: เขาน่าจะชอบข้าวโพดครับ
1: ค่ะโอเคแล้วก็เยลลี่แต่นี้มันต้องใช้เครื่องมือตัวนี้ช่วยได้ด้ามค่ะด้าม
0: เอาด้าม
1: แล้วก็กริ้งปุ๊บแล้วก็มาวางกริ้งเลยระวังหล่นแล้วก็มาวางกริ้งให้มันหลุดเลยดึงออกมาจากเบ้าจากกิมเลยแล้วก็ค่อยๆวางนานได
0: ้ต้องใช่ไหมฮะ
1: ได้
0: อย่างนี้คือพร้อมเสิร์ฟ
1: พร้อมเสิร์ฟ
0: โอเคคุณผู้ชมครับนี่คือไอศกรีมฝีมือการตักฟิตริ่งระหว่างครูหน่องและนักเรียนอธิวัฒน์เด็กชายอธิวัฒน์นะครับนี่โอ้น่ากินอยู่นะฮะอย่างที่พี่หน่องบอกเลยว่ามันไม่ซับซ้อนเลยมันก็เป็นกะทิที่มีท็อปปิ้งคือข้าวโพดซุปข้าวโพดใช่ไหมฮะมีเม็ดบัวมีลูกชิดแล้วก็เยลลี่แดงเห็นไหมแล้วมันเด้งด้วยคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูสิ
1: ลองขย่าลูก
0: นะขย่าลูกอ่ะเดี๋ยวหลังนี้เราไปเสิร์ฟกันนะครับว่าดูลูกค้าว่าเขาจะทำท่าพึงพอใจไหมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินเดี๋ยวกินเอง
1: ตัก
0: เสิร์ฟครับคุณลูกค้ามาแล้วครับเดี๋ยวไปเสิร์ฟกันครับพี่น้องโอเคคุณลูกค้าครับกินได้ก็กินนะครับคุณลูกค้าขอบพระคุณที่สั่งนะฮะอาจจะบิดเบี้ยวๆหน่อยนะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะฮะเดี๋ยวให้ลูกค้ารับประทานไอศกรีมไปนะครับเป็นไงอร่อยไหมไม่ต้องต่างกันเข้มข้นมากพี่น้องครับหลายๆคนอยากมาลองกินอย่างผมเองเนี่ยส่งไปให้คุณแม่ดูแม่ก็บอกอุ้ยจำได้ก็เคยมากินทีนี้อย่างที่เราคุยกันตอนต้นรายการว่ามันคือเรื่องของความสุขความทรงจำวันนี้หลายๆคนดูแล้วอยากมาลองกินอาจจะยังไม่เคยมีความทรงจำเลยที่นี่ร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงมาได้ตอนไหนครับ
1: อยู่ตรงข้ามไปรษณีย์กลางซอยเจริญกรุง43ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยซอยนี้ก็จะเรียกคำว่าซอยตรอกสะพานยาวแล้วก็เดินเข้ามาเนี่ยประมาณ20เมตรนะคะร้านจะอยู่ด้าน
0: ซ้ายมือจากปากซอย
1: ค่ะเปิด10โมงเช้าแล้วก็ปิดทุ่มหนึ่ง
0: ปิดทุ่มหนึ่ง
1: ค่ะเปิดทุกวันหยุดวันอาทิตย
0: ์หยุดวันอาทิตย์วันหนึ่ง
1: แต่ถ้าวันอาทิตย์ลูกค้าอยากได้อยากซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โทรเข้ามาสั่งเปิดเพื่อเอากลับบ้านกินเทคโฮมกล
0: ับ
1: บ้านกลับบ้าน
0: งั้นแปลว่าถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าเขาอยู่ไกลเขาแบบอยากสั่งเดลิเวอรี่เนี่ยก็ให้เดลิเวอรี่มารับไปส่งได
1: ้ได้ได้อันนี้สะดวกที่สุดแล้ว
0: ผู้ชมนะครับจะเห็นถึงความตั้งใจของผู้ประกอบการอย่างพี่หน่องนะครับแล้วก็ยังคงจรรยาบรรณอุดมการณ์เรื่องของความอร่อยแล้วก็คุณภาพในการผลิตแม้กระทั่งการตักไอศกรีมเมื่อสักครู่นี้ที่พี่หน่องสอนเนี่ยมันเหมือนจะง่ายนะคุณผู้ชมแต่ฟังจากที่สัมภาษณ์และที่สอนแล้วรู้เลยว่าพี่หน่องตั้งใจทำไอศกรีมอร่อยๆแบบนี้เพื่ออุดมการณ์และเพื่อความสุขของคนจริงๆนะครับครั้งหน้านะครับรายการของเรากับจานเด็ดวันใหม่จะพาไปที่ไหนก็ห้ามพลาดวันนี้ขอบคุณพี่น้องนะครับ
1: ค่ะ
0: มากินกันให้ได้นะครับที่นี่อร่อยแล้วส่วนใครอยากจะให้แนะนำร้านไหนไ

0: ิเศษก็ส่งมาได้ตามไลน์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับกินสิครับทำไมไม่กิน
1: ละลายหมดแล้วอะ
0: กินน่ะหรือว่าอ๋ออยากกินแบบซุปเป็นไงฮะทำหน้าอร่อยทำหน้าอร่อยใส่กล้อง

0: นี่อันนี้ฝีมือการตักของใครไม่ทราบนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้วีนลูกค้านิดนึงเพราะว่าตักเขาแล้วเขาไม่กิน
1: คุณวีน
0: ลูกค้าดูกลัวระแวงไง
1: เอาจริงๆนะโหเฟิร์นเก่งมากนะอดทนกับพี่ต๊อปได้อ่ะเฟิร์นแซวๆๆอันนี้หน้าตาอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: คือจุดเด่นของร้านฮงฮวดเนี่ยเขาจะต้องมีเยลลี่แดง
1: อ๋อโอเค
0: เยลลี่แดง
1: ทีเนี้ยรสชาติมีรสชาติอะไรบ้างคุณกระต๊อป
0: รสชาติเนี่ยมีเผือกนะครับมีกะทิมีกาแฟมีชาไทยนะฮะมีสตรอเบอรี่มีช็อกโกแลต
1: นี่อ่ะมาชิมเลยดีกว่าเช้านี
0: ้ระหว่างที่คุณยุ้ยกินไปแล้วก็เดี๋ยวคุณกินอย่ากินแต่เยลลี่ดีติมด้วย
1: เดี๋ยวสิกำลังตักอยู่แบบนึงสิ
0: แล้วก็ที่สำคัญนะคุณผู้ชมปกติพวกเม็ดบัวเนี่ยโอเคมันอาจจะมีให้กินเนาะแต่ร้านเนี้ยเขาจะมีวิธีการเตรียมทำเนี่ยแตกต่างเม็ดบัวเขาจะไม่ขมไม่เขียวเลยหอมอร่อยข้าวโพดเนี่ยนะฮะเหมือนซุปข้าวโพดแต่ว่าแห้งกว่าอันนี้ต้องไปลองชิมกันเองลูกชิดก็อร่อยนะครับวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยทางร้านนะฮะพี่น้องบอกว่าแกจะเตรียมเองหมดเลยจ่ายตลาดเองซื้อเองแม้กระทั่งไอศกรีมก็คุมการผลิตเองนะครับใครสนใจอยากไปลองกินเยลลี่แดงแบบนี้เขาบอกว่าไม่เหมือนเยลลี่ทั่วไปนะตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นวุ้นหรือเปล่าคุณผู้ชมมันไม่นะมันดื้อๆคุณยุ้ยคุณลองเขย่าดิมันดื้อๆนะหกเลย
1: เดี๋ยวหกเลย
0: คุณเขย่าจานเยลลี่ดิคุณไปเขย่าจานตัวเองทำไม
1: ก็หืออยู่อ่ะ
0: เริ่มกินนี่ไง
1: พอทำจานเด็ดวันใหม่อ่ะช่วงนี้เริ่มกินแซ่บแล้วนะคุณผู้ชมใช่ไหมพอนะ
0: เริ่มมีน้ำมีนวลนี่นะฮะเนี่ยมันจะดื้อๆแบบนี้อ้าวไปกันได้นะครับอยู่ซอยเจริญกรุง43คุณผู้ชมกรุงเทพมหานครนี่เองเอาเป็นว่าใครเคยไปแถวไปรษณีย์กลางเนี่ยที่บางรักก็ร้านอยู่บริเวณนั้นแถวนั้นนะครับเดินเข้าซอยไปเนี่ยนะครับซอย43 20เมตรก็เจอเลยร้านเปิด10โมงนะครับปิด1ทุ่มและทุกวันอาทิตย์ก็จะหยุดนะฮะโทรไปสอบถามกันได้ก่อนที่023-234-2252หรือ086-999-5566นะครับ
1: แต่แนะนำว่าไม่ต้องแต่งชุดนักเรียนหรือพยายามแบบคุณกระต๊อบนะคะเราไปกันธรรมดานั่นแหละค่ะเจนไหนเราก็ไปได้อ๋อ
0: แต่งยังไงให้ออกมาแล้วเหมือนคนขับรถ
1: น่ารักดีน่ารักดีคุณผู้ชมนี่ค่ะไอศกรีมฮวดนะคะ
0: เขามีส่งด้วยนะมีเดลิเวอรี่ด้วยแต่ต้องโทรไปสั่งก่อนเพราะว่าพี่หน่องบอกว่าบางทีเนี่ยหมดเร็ว
1: ชอบวัตถุดิบและความตั้งใจของพี่หน่องมากค่ะคุณผู้ชมคือของบางอย่างนะคือเราพูดเสมอว่าเรื่องความอร่อยลิ้นใครลิ้นมันแต่สิ่งสำคัญนะมันคือบางทีมันมากกว่ารสชาติมันคือคุณค่ามันคือความสุขมันคือความทรงจำและผู้ประกอบการที่ยังคงยืนหยัดเพราะวันนี้คุณผู้ชมคะราคาของมันไม่เหมือนวันก่อนแล้วนะหลายๆเจ้าเวลาเราลงพื้นที่อ่ะเรามักจะเห็นว่าเขาตึงราคาแล้วเขาตั้งใจที่จะให้เราได้รับประทานของดีของอร่อยแต่เอาเป็นว่าคุณผู้ชมคะถ้ามีเมนูจานเด็ดวันใหม่นะอยากมานำเสนอในรายการกับเรานะคะส่งกันมาได้เลยนะคะผ่านทาง LINE @thaipbs ค่ะส่งกันเข้ามาสแกน QR code ก็ได้เลยนะคะก็ลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษซึ่งเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีสัปดาห์ละ3ท่านทุกวันศุกร์ในรายการวันใหม่วาไรตี้ช่วงจานเด็ดวันใหม่ค่ะ 8:00 นทาง Thai PBS ช่องหมายเลข3หรือว่าตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้เลย thaipbs.or.th/วันใหม่วาไรตี้แล้วก็แฟนเพจ Facebook สารดีไทย PBS ค่ะมีคุณผู้ชมถามว่าส่งที่หาดใหญ่มั้ยคะ
0: ก็ได้ครับคุณผู้ชมลองสั่งดูผมไม่แน่ใจว่าพี่หน่องส่งให้หรือเปล่าแต่ถ้ามากรุงเทพสะดวกกว่านะครับมาเที่ยวกรุงเทพมาไหว้พระไปเดินเที่ยวไปสนิทกันดีกว่าส่งไปหาดใหญ่แถวหาดใหญ่ก็น่าจะมีแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ยี่ห้อของหงหัวเขา
1: ใช่จะมีโอกาสมากรุงเทพก็มาที่ไปสนิทกลางบางรักได้เลยมีคุณผู้ชมหลายท่านที่เดาร้านถูกกันด้วยนะ
0: แต่ก็เคยไปกันและที่ชื่นใจคุณผู้ชมคือเราจะเข้าใจว่าพวกร้านที่เป็นแบบดั้งเดิมโบราณ80ปี60ปีเนี่ยจะมีแต่ผู้ใหญ่ไม่นะวันที่ผมไปถ่ายทำกับน้องครีเอทีฟน้องเฟิร์นเนี่ยวัยรุ่นเข้าซะส่วนมากนะ 60% 70% เป็นวัยรุ่นนะ
1: โอ้นี่ไงเดี๋ยวนี้เขามีข่าวมาว่าถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขาปฏิเสธ AI กันนะหรือว่าอะไรก็ตามเป็นเทคโนโลย
0: ีวัยเราเนี่ยเชื่อจังเลย AI เนี่ยทำไมนะสลับกันนะ
1: เอาเราต้องตรวจสอบข้อมูลกันก่อนนะคุณผู้ชมเอาไปกันต่อนะคะในช่วงเสิร์ฟยิ้มของเราค่ะธรรมดาของหลายๆครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่มีพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายการโกรธการงอนกันเป็นเรื่องปกติอ่ะพี่ต๊อปเนี่ยมีน้องสาว
0: มี
1: ของยูก็มีน้องสาวเหมือนกันเคยโกรธกันงอนกันบ้างไหมงอนเรื่องอะไรเยอะที่สุด
0: แม่รักน้องมากกว่า
1: บางทีเราคิดไปเอง
0: ตอนนู้น
1: ใช่ไหมพอโตมาก็เลยรู้ว่า
0: เรารักแม่ที่สุด
1: นี่อะไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมเวลางอนกันเนี่ยคนที่จะห้ามทับก็ต้องไม่หนีไม่พ้นคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแต่ใครจะไปรู้เอาไปดูกันหน่อยวัฒนธรรมนี้ไม่ได้มีเฉพาะครอบครัวเราเกิดขึ้นกับบ้านไหนไปดูค่ะ
2: เข้าใจไหมเข้าใจหรือยังอันนี้เขาตอนเล็กๆแต่ก่อนหนูก็เล็กแบบนี้แหละตอนเล็กแบบนี้ก็น่ารักแต่ตอนมามันเท่าละ
3: เท่าก็รักอยู่แต่ว่ารักตัวเล็กมากกว่าไงเนี่ยตัวเล็กๆน่ารักอ่ะแต่นี้มันเท่าแล้วเนี่ยก็รักอยู่นะสงสัยเหรอหรอเป็นยังไง
4: ไม่ชอบไม่ชอบ
3: น้องตัวเล็กไงน้องตัวเล็กแม่ก็รักน้องก่อนไง ตอนหนูตัวเล็กๆแม่ก็อุ้มหนูแบบนี้แหละรักกันแบบนี้แหละโอเคนะ
0: หน้าเหมือนผมเลย หน้าเหมือนผมที่ผมเล่าให้ฟังไงตอนงอนแม่แม่รักน้องมากกว่านี่แม่เขาก็ให้เหตุผลว่าน้องยังตัวเล็กอยู่ไงแม่ขอรักน้อง
1: ตัวอย
0: ่
1: างสถานการณ์บ้านไหนเป็นกันบ้างส่งมาคุยกันค่ะมาจากเรื่องราวน่ารักของช่องวันนี้สายรุ้งได้อะไรค่ะแชร์เรื่องราวความน่ารักของวันนี้ว่าหมาที่เลี้ยงไว้ดูเหมือนจะได้สมาชิกใหม่เพิ่มเติมแต่นั่นน้องว่าดูไม่จอยดูมีความซึมเศร้าเข้ามาคุณแม่ก็เลยต้องอาสารุดเข้ามาปลอบใจกันยกใหญ่เลยค่ะแคปชั่นนี้คือพบคนไม่ชอบเด็กหนึ่งอัตรา
0: แล้วมันเก็บอาการไม่ได้เลยนะพวกเนี้ยมันแสดงออกหมดเลยนะหมาแมวเนี่ยเวลามันงอน
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อจริงเก็บคือนอกจากเก็บเงินเนี่ยไม่ได้เก็บหรอกเป็นตัวทำเงินด้วยหมายถึงทำเงินก็คือทำให้เจ้าของได้เสียทรัพย์อยู่เรื่อยๆแล้วยังเก็บสีหน้าไม่ได้ต่างหาก
0: เขาบอกว่ามันเป็นธรรมดาของสุนัขพันธุ์ไทยแหละหลายคนบอกว่าสุนัขพันธุ์ไทยเนี่ยขี้อ้อนน่ารักโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วน้องที่ได้อยู่ในครอบครัวที่ดูแลอบอุ่นแบบเนี้ยจะสัมผัสได้ถึงความเอาใจใส่ห่วงใยราวกับเป็นคนในสมาชิกครอบครัวจริงๆครับมาอ่านคอมเมนต์กันหน่อยยุ้ยมา
1: ใช่ค่ะคอมเมนต์จากคุณผู้ชมส่งมาในตัวโพสต์นี้นะคะลูกหรือเด็กใหม่คะเขาก็ตอบกลับหลานว่าลูกพี่สาวค่ะมีบอกน้องขมวดคิ้วหนักมากตอบกับน้องอาจจะไม่แน่ใจนะคะเข้าหูแล้วเหลือเข้าใจก็เลยตอบกลับจะมีวันนั้นไหมวันที่เข้าใจมีคอมเมนต์อื่นคำว่าเท่าพูดเบาๆก็เจ็บโอ้ยอย่าว่าตะหมาเลยค่ะคนพูดก็เจ็บเหมือนกัน
0: เขาบอกว่าหมาสี่ตาเนี่ยฉลาดแสนรู้นะฟังภาษาคนรู้มากด้วยอีกคนนึงบอกว่าอยากเป็นลูกคนเดียวแม่รักดั่งดวงใจอยากได้อะไรแม่คอยตามใจตามใจแล้วก็อีกหนึ่งคอมเมนต์บอกก็รักอยู่แต่รักตัวเล็กมากกว่าน
1: ี่ค่ะเป็นคลิปน่ารักน่ารักเสิร์ฟยิ้มยามเช้ากันนี้แล้วนะคะอ่านคอมเมนต์น่ารักน่ารักด้วย
0: คือหมาตัวใหญ่เนี่ยนะทีมงานเขาเขียนข้อมูลมาบอกว่าตัวใหญ่เนี่ยขอเป็นคุณน้า
1: เป็นคุณน้าแล้วเราก็มีสมาชิกใหม่เป็นหลาน
0: เวียงนั่นคือเวียงหลาน
1: แต่ตอนนี้เนี่ยเขาสนิทกันแล้วแรกอันนั้นแรกพบศพตาเมื่อเจอหน้าเธอตอนน
0: ี
1: ้สนิทกันแล้วพาตะเวนเล่นรอบบ้านแล้วขุดดินเล่นกันทั้งวันอันนี้ต้องชมคุณแม่นอกจากปลอบแล้วเนี่ยสามารถปรับความเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีค่ะ
0: สุนัขเนี่ยถ้าพื้นฐานนะเขาเป็นสุนัขใจดีนะม
1: ัน
0: อยู่กับใครอยู่กับตัวไหนก็ได้ไง
1: ในถังมันจะมี2ตัวนะ
0: หลานมี2คนนะคุณน้าในคุณน้า
1: เนื้อแน่นใช่
0: แล้วคือแม่เขาไปไหนแล้วทำไมไม่มาเลี้ยงลูก
1: เอาคุณก็ไปถามเพจวันนี้สายลุงนี่สิวันนี้สายลุงได้อะไรสิ
0: น้ามานั่งอย่างนี้คือแบบแม่มันไปไหนอย่างนี้หรือเปล่าน้า
1: ไม่เขาอาจจะแปลกใจว่าตัวไรนี่ตัวไรนี
0: ่สีก็คล้ายๆกันอยู่นะกับคอกน่าจะคอกแบบรุ่นแบบคอกจากคอกเดียวกัน
1: เอาจริงสีมาสีเดียวกันเลยนี่แหละคุณผู้ชมเรื่องเสิร์ฟยิ้มยามเช้าที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ
0: หลังจากเรื่องการเสิร์ฟยิ้มยามเช้าน่ารักน่ารักนะครับกับคุณนาที่หลานได้หลานใหม่มา2คนเราไปต่อที่อีกหลายเรื่องในสีสันวันที่ติดตามกันต่อเลยครับ

0: อยู่กันตอนในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันพฤหัสบดีใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: เราเปิดมาสีสันวาไรตี้ของเราในช่วงนี้นะคะไปที่พิกัดพลเมืองค่ะไปดูเรื่องราวของเกษตรกรหนุ่มในพื้นที่หมู่5ตำบลหนองช้างแล่นอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังหันมาผลิตอาหารสัตว์สูตรเฉพาะของฟาร์มแล้วนำวัตถุดิบท้องถิ่นมาปรับใช้หน้าตาจะเป็นยังไงไปดูค่ะแต่ก่อนจะไปดูก่อนใครที่จะเป็นคนรับประทานสิ่งเหล่านี้ก็คือบรรดาแพะต่างๆนั่นเองค่ะคือต้นทุนในการเลี้ยงแพะมันสูงขึ้นทุกวันโดยเฉพาะอาหารสัตว์ค่ะพอราคามันสูงขึ้นแบบนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะบางรายเริ่มถอดใจแล้วทยอยขายแพะออกไปส่วนใหญ่เป็น SME คุณผู้ชมผู้ประกอบการรายย่อยค่ะแต่บางนายเป็นเกษตรกรหนุ่มในพื้นที่บางนายก็เลือกหาทางออกลดต้นทุนร่วมกันกับสภาเกษตรกรคิดค้นสูตรอาหารแพะขึ้นมาเองนำวัตถุดิบท้องถิ่นทั้งใบปาล์มน้ำมันใบกระถินนรงและหญ้าเนเปียมาผสมกับกากมันสำปะหลังข้าวโพดป่นกากถั่วเหลืองวัตถุดิบอื่นๆใบปาล์มจะบดสับให้ละเอียดก่อนนำไปหมักและผสมกากน้ำตาลกลายเป็นอาหารแพะสูตรเฉพาะของฟาร์มที่ผสมผสานความรู้ใหม่เข้ากับภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษสุดท้ายก็ได้อาหารแพะมาช่วยลดต้นทุนแล้วทำให้ยังสามารถเดินหน้าต่อในอาชีพเลี้ยงแพะได้ค่ะ
2: อาหารยาหลักของพี่ฟาร์มคือทางฟาร์ม
3: มันมี
2: มันก็จะมีหญ้าม
3: ีประโยชน์อะไรที่อยู่ในใบปาล์มบ้างครับ
2: ก็คือถามว่าถ้าเทียบเป็นโปรตีนน่ะมันจะไม่ได้สูงมากครับในใบปาล์มแต่ว่าเราเอามาลดต้นทุนเพราะว่ามันเป็นเศษจากเหลือใช้จากการเกษตรนะครับก็คือเรา1เราประหยัดต้นทุนเพราะว่าไอ้เรื่องโปรตีนเราก็ใช้ตัวอาหารข้นเสริมอยู่แล้วครับแล้วตัวนี้มาเป็นเสริมเป็นอาหารหยาบเพื่อให้ระบบย่อยระบบให้แพะมันเอื้องเคี้ยวเอื้องอะไรเงี้ยคือใช้พวกอาหารหยาบ
4: สภาเกษตรกรจังหวัดตรังสนับสนุนให้มีการจัดตั้งตลาดโกและแพะและสนับสนุนเกษตรกรให้ลดต้นทุนในการผลิตอาหารโกและแพะโดยใช้ตางใบปาล์มสัตว์หรือพืชที่มีในท้องถิ่นผสมกับอาหารตามหลักวิชาการของกรมปศุสัตว์เช่นกากมันสำปะหลังกากตัวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กากเนื้อเมล็ดเนยปาล์มน้ำมันและอื่นๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับเพื่อจะนำมาเป็นอาหารผสมแล้วก็ลดต้นทุนในการเลี้ยงปศุสัตว์ของจังหวัดตรังได้
0: ตรังก็ถือเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการทำการเกษตรหลากหลายรูปแบบครับก็ทำให้มีเกษตรกรเลี้ยงแพะในพื้นที่มากกว่า400รายรวมจำนวนแพะอยู่ที่ประมาณ 6,000 ตัวในพื้นที่ทั้งสายพันธุ์นำเข้าจากแอฟริกาสายพันธุ์ไทยและลูกผสมส่วนการขายการจำหน่ายเนี่ยเขาจะมีพ่อค้าคนกลางแหละครับเข้ามารับซื้อกันถึงฟาร์มคิดราคาตามน้ำหนักครับจะอยู่ที่ประมาณ 190-200 บาทต่อกิโลกรัมโดยมีลูกค้าทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างพื้นที่ซื้อไปเลี้ยงต่อเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วยครับ
2: ที่แพะเริ่มมาลงก็คือเนี่ยเดือนกันยาปี67ก็เริ่มเลี้ยงมาแล้วก็เนี่ยเริ่มพัฒนาสายพันธุ์มีทั้งสายพันธุ์แท้ที่นำเข้าจากต่างประเทศมีพวกลูกผสมที่เราผลิตไว้ขุนลูกขุนขายเป็นแพะเนื้อครับแล้วก็ผลิตเป็นแม่พันธุ์ไว้ใช้เองในฟาร์มแล้วก็แบ่งให้กับเกษตรกรเพื่อว่าเอาไปต่อยอดทำแม่กันครับก็คือตอนเนี้ยฟาร์มของเราก็คืออยู่ในช่วงที่กำลังพัฒนาต่อยอดอยู่ครับก็คือกำลังพัฒนาสายพันธุ์กำลังทำสร้างฝูงแม่พันธุ์เพื่อที่จะใช้พัฒนาสายพันธุ์ของในฟาร์มแล้วก็แบ่งให้กับเกษตรกรที่สนใจในสายพันธุ์ที่ทางฟาร์มพัฒนาขึ้นมา
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวจากพิกัดพลเมืองโดยคุณพิพัฒน์จุติอมรเลิศนักข่าวพลเมืองจังหวัดตรังที่มาร่วมบอกเล่าเรื่องราวดีๆจากท้องถิ่นให้เราได้ติดตามค่ะส่วนคุณผู้ชมที่มีเรื่องราวน่าสนใจอยากจะนำมาแบ่งปันกับเราในช่วงพิกัดพลเมืองส่งเรื่องราวผ่านซีไซต์ไทย PBS ได้เลยค่ะเพียงสแกน QR code ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็มาร่วมบอกเล่าเรื่องราวแบบนี้ไปด้วยกันนะคะ
0: เอาละครับอย่าลืมส่งเรื่องของคุณมาให้พวกเราได้รู้จักกันไปพร้อมๆกันนะครับยังอยู่กันที่จังหวัดตรังคุณผู้ชมครับวันนี้จะพาไปดูข้าวหลามปกติถ้าพูดข้าวหลามเนี่ยเราจะนึกถึงชลบุรีหนองมน
1: ใช่
0: ไหมฮะหรือแถวนครปฐมก็ว่ากันไปแต่ที่ตรังเองเนี่ยเขาเอาของดีในท้องถิ่นในชุมชนของเขาแหละครับมาพัฒนาต่อยอดเป็นเมนูข้าวหลามทุเรียนนะครับกับข้าวหลามทุเรียนบ้านร้อยปีไปดูกันหน่อยว่าเป็นยังไงครับนี่จะบอกว่าบ้องข้าวหลามแต่ละบ้องที่เห็นอยู่นี
1: ้
0: กับทุเรียนเนื้อข้างในกับข้าวหลามเนี่ยปีหนึ่งจะได้กินครั้งหนึ่งนะจ๊ะนี่เป็นปีที่2แล้วครับที่กลุ่มเกษตรกรบ้านหูโตนหมู่6ตำบลนาข้าวเสียอำเภอนายงจังหวัดตรังเขากำลังทำข้าวหลามสูตรนี้อยู่ครับ เป็นสูตรทุเรียนเขาบอกว่าได้รับความสนใจจากลูกค้าเยอะนะโดยเขาเอาทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยครับหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าทุเรียนบ้านซึ่งปลูกในพื้นที่บ้านนั่นแหละมาผสมเอามาเป็นส่วนหนึ่งของข้าวหลามในกระบอกนี้ครับ
1: ทีนี้กรรมวิธีค่ะนำข้าวเหนียวมาแช่น้ำไว้หนึ่งคืนก่อนแล้วก็มาใส่ลงในกระบอกไม้ไผ่เติมน้ำกะทิที่ปรุงรสด้วยเกลือแล้วจึงใส่เนื้อทุเรียนบ้านลงไปปิดจุกกระบอกไม้ไผ่แล้วนำไปย่างไฟ30-40นาทีงานนี้เนื้อล้นไม่มีขยำแบบชิ้นๆเลยนะคะพอสุกแล้วพักไว้ให้เย็นแล้วนำกระบอกมาเหลาให้บางลงเตรียมพร้อมสำหรับจำหน่ายจุดเด่นคือเนื้อทุเรียนบ้านที่นำมาใช้เป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองจากสวนกลุ่มเกษตรกรซึ่งต้นทุเรียนอายุมากกว่า100ปีบางต้นเคยได้รับรางวัลจากการประกวดทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองของทางสำนักงานเกษตรจังหวัดตรังมาแล้วนะคะทำให้ข้าวหลามสูตรนี้ได้ทั้งความหอมความมันและกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทุเรียนพื้นบ้านค่ะ
0: ทีนี้ที่สำคัญเนี่ยข้าวหลามทุเรียนบ้านร้อยปีเขาเป็นเมนูที่มีให้ชิมเฉพาะฤดูกาลนะจ๊ะไม่ได้ว่ารู้สึกว่าอยากกินคุณผู้ชมดูแล้วโอ้เห็นน้องต้อมน้องยุ้ยเล่าแล้วอยากไปกิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ทันแล้วนะจ๊ะคือเขาจะได้กินช่วงนี้ถ้าไปทันก็ไปเพราะว่ามันจะมีให้กินกรกฎาคมถึงสิงหาคมครับโดยจะขายกระบอกเล็ก20บาทกลาง35ใหญ่50นอกจากจะสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มแล้วปีนี้ชาวบ้านก็เอารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยไปสมทบทุนซื้อกระเบื้องเพื่อซ่อมแซมศาลาการประชุมของหมู่บ้านด้วยที่ได้รับความเสียหายจากลมกระโชกแรงเรียกได้ว่าเป็นการนำของดีชุมชนแหละฮะมาต่อยอดสร้างรายได้แล้วก็ส่งต่อประโยชน์กลับคืนสู่พื้นที่อีกด้วยอ่ะทีนี้น้องยุ้ยมีคนบอกอยากลองกิน
1: อ
0: ่ะเอาไปให้ทานแล้วกัน
1: แล้วราคาดีไม่แน่ใจว่าจะทันไหมลองโทรไปสอบถามก่อนนะคะข้าวหลามทุเรียนบ้าน100ปีค่ะหมายเลข0815363457 0815363457นะคะสรุปเปล่านะคุณผู้ชมซื้อไปคือพรีออเดอร์รับพรีจ้าข้าวหลามทุเรียนพื้นบ้าน
0: คงหอมทุเรียนมากเลยนะ
1: ตรงปกนะทุเรียนเป็นทุเรียนข้าวหลามเป็นข้าวหลามมาแบบครบองค์ประกอบมากเลยอ่ะ
0: โทรไปนะเช็คก่อนนะครับที่เบอร์0815363457นะครับ
1: ค่ะเอาไปกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องวางแผนทางการเงินนี่เป็นเรื่องสำคัญและควรจะเกิดขึ้นในทุกช่วงวัยอย่างวันนี้ค่ะพาไปดูเรื่องราวของท่านนี้ทำงานพยาบาลนานนับ10ปีพอถึงวัยใกล้เกษียณค่ะจากจังหวัดพะเยาเขาก็เลยเลือกวางแผนด้วยการจับมือกับสามีพันตัวมาเป็นเกษตรกรเลี้ยงจิ้งหรีดหลากหลายสายพันธุ์ค่ะฟาร์ม3อของคุณพัชรีพวงมาลัยพยาบาลในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงจิ้งหรีดหลากหลายสายพันธุ์ทั้งทองแดงทองดำสะดิ้งจิ้งโกร่งเพื่อให้สามารถวางแผนการผลิตแล้วก็เก็บผลผลิตจากจิ้งหรีดได้อย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะ
0: จิ้งโกร่งคุณเป็นคนที่พูดว่าจิ้งโกร่งเพราะมากเลยนะคุณรู้ป่ะ
1: นี่คุณชมเหรอ
0: คุณพูดจิ้งโกร่งไหม
1: จิ้งโกร่งไงคุณทำไมล่ะ
0: เออรู้ว่าคุณพูดแล้วมันน่ารัก
1: ไม่ค่อยสบายใจเลย
0: มันตลกดีนะฮะอ่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะครับคุณพัชรีเนี่ยเล่าฟังว่าจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วครับเธอเนี่ยมองว่าเมื่อถึงเวลาต้องเกษียณจากงานในราชการที่กำลังจะถึงก็คือเดือนกันยาเนี่ยก็ควรมีอาชีพที่สามารถทำต่อได้จึงเริ่มต้นทดลองเลี้ยงจากแค่2บ่อก่อนค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วก็ขยายจำนวนบ่อตอนนี้จาก2เป็น12แล้วจ้า
1: ขยายจากเดิมถึง6เท่าค่ะระยะเวลาในการเลี้ยงจิ้งหรีดแต่ละสายพันธุ์จะใช้เวลาแตกต่างกันอย่างสายพันธุ์ทองแดงทองดำสะดิ้งใช้เวลา 35-50 วันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศค่ะส่วนจิ้งโกร่งจะใช้เวลาประมาณ60วันจึงจะสามารถเก็บผลผลิตออกจำหน่ายได้นั่นจึงทำให้สามารถวางรอบการเลี้ยงเพื่อให้มีผลผลิตหมุนเวียนสู่ท้องตลาดได้อย่างต่อเนื่องทีนี้กำลังการผลิตเป็นอย่างไรคุณผู้ชมเฉลี่ยเดือนละมากกว่า50กิโลกรัมอ่ะพี่ต้อ
0: โอ้โห50กิโลกรัมเนี่ยคือรวมกันทั้งแบบสดแล้วก็แบบแช่แข็งรวมถึงเอาไปทอดแปรรูปครับสำหรับราคาขายหน้าฟาร์มเนี่ยจิ้งหรีดสะดิ้งทองแดงและทองดำอยู่ที่กิโลกรัมละ140ครับราคาปลีกกิโลกรัมละ150ขณะที่จิ้งโกร่งจะมีราคาสูงขึ้นตามเกรดครับโดยจิ้งโกร่งเกรดรวมอยู่ที่ประมาณ200บาทต่อกิโลกรัมจิ้งโกร่งเกรดคลัสไทนะครับมีที่มีไข่ทุกตัวเนี่ยจะจำหน่าย250บาทต่อกิโลกรัมครับ
1: ที่น่าสนใจคือแม้ว่าจะเป็นฟาร์มที่เริ่มต้นจากการเตรียมตัวสำหรับชีวิตหลังเกษียณแต่มีลูกค้ามาซื้อถึงหน้าฟาร์มการสั่งซื้อก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันผลิตแทบไม่ทันกับความต้องการเลยยังไม่ได้มีการขายผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะแล้วเมื่อถึงวันที่ต้องเกษียณจากงานพยาบาลคุณพัชรีก็มีแผนที่จะพัฒนาฟาร์มให้สามารถผลิตจิ้งหรีดได้เพิ่มขึ้นและยังคิดต่อยอดเรื่องการ การแปรรูปเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าสร้างรายได้จากอาชีพที่เริ่มต้นเตรียมตัวเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเกษียณค่ะโดยจากการพยาบาลที่กำลังจะเดินทางมาถึงวันเกษียณสู่การเริ่มต้นบทบาทใหม่ในฐานะเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดเรื่องราวของคุณพัชรีเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างการเตรียมตัวก่อนถึงวัยเกษียณเพราะว่าการหยุดงานประจำไม่ได้หมายถึงว่าต้องหยุดทำงานค่ะแต่สามารถกลายเป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพใหม่ที่สร้างรายได้และทำให้ยังคงมีคุณค่ากับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: เออนะแล้วตอนเสียงจะเป็นไงพอเราเลี้ยงจิ้งหรีด
1: เดี๋ยวนะนี่จิ้งหรีดเหรอเนี่ย
0: จิ้งหรีดไงเขากำลังแปรรูปไง
1: ตัวใหญ่สุดๆไปเลย
0: เสียงมันจะแบบระงมไหม
1: ก็อาจจะมีสิทธิ์
0: แต่คงเป็นเสียงที่เพราะระงมแบบเพราะ
1: อาจจะชินแล้ว
0: แลกกับเสียงบิดมอไซค์ใช่ไหม
1: เดี๋ยวจะสู้ได้ไหมอย่างเงี้ยหรอ
0: จิ้งหรีดกว่าแต่ว่าผมว่ามันคงไม่ได้ง่ายหรอกเวลาเราเห็นใครทำเลี้ยงอะไรหรือว่าขายจิ้งหรีดเนี่ยจริงๆมันคงมีขั้นตอนที่ยากแหละนะเพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้ว2ปีเนี่ยนะครับท่านนี้ก็บอกว่าต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันดังนั้นใครอยากเริ่มอะไรเนี่ยไม่ต้องรอถึงเกษียณนะครับเตรียมตัวก่อนได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกษียณปุ๊บทำเลยเดี๋ยวมันไม่ทัน
1: อ๋ออันนี้เรื่องจริงวางแผนเอาไว้ก่อนเตรียมตัวเอาไว้อาจจะเหนื่อยระหว่างทางหน่อยแต่บางทีเราอาจจะได้ลองผิดลองถูกแล้วก็ได้พบกับความสนุกแล้วก็ผลลัพธ์ที่อาจจะคุ้มค่านะคะ
0: ไปออกกำลังกายกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมครับออกกำลังกายครั้งนี้ได้ของดีมากินด้วยครับที่ตราดครับไปขุดหัวมันเทียนที่นั่นเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยก็กำลังออกไปขุดกันสงสัยตอนนี้มันขึ้นดีไปดูกันหน่อยครับนี่พาดบ่าไปเลยพาดบ่าไปเลยนี่ยังดูแข็งแรงอยู่นะคุณแม่นี่

0: นะฮะตรงนี้คือบ้านคลองมะนาวครับอยู่ที่หมู่4ตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดครับแม่ๆแล้วก็ชาวบ้านเขากำลังออกขุดหาหัวมันเทียนตามป่าข้างบ้านแล้วก็พื้นที่ริมสวนผลไม้ของพวกเขาหลังช่วงนี้เขาพบว่าหัวมันเทียนให้ขุดเก็บได้บ้างแล้วครับบริเวณที่พบหัวมันเทียนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดินปนทรายมีไม้เบญจพรรณขึ้นปกคลุมแล้วก็สังเกตได้จากต้นมันเทียนเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นเถาวัลย์เล็กๆน้องยุ้ยมันจะเลื้อยเกี่ยวพันไปตามต้นไม้ใบเรียวแล้วก็มีเถางอกขึ้นจากพื้นดินโดยการขุดหัวมันเทียนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องอาศัยทักษะแล้วก็ความอดทนนี่
1: ค่ะโอ้โหสุดแขนไปเลย
0: มันถึงทำไมถึงเรียกหัวเทียนนะมันคือมันอยู่ลุกจนต้องใช้เทียนเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะว่าหน้าตามันเป็นยังไงดูสิคุณแม่คุณแม่ก็เก่งอันนี
1: ้
0: อ๋อมันเหมือนเทียนคุณมันเป็นแท่ง
1: โอ้โหแล้วเทียนนี้อาจจะสามารถเป็นเทียนพรรษาได้แบบย่อม
0: ๆเราเข้าใจว่าหัวมันต้องแบบกลมๆเนาะตุ้มๆอันนี้เป็นแบบเป็นแท่งๆเลยนะฮะก็อย่างที่คุณแม่เห็นเนี่ยนะทุกคนเห็นคุณแม่ทำเนี่ยนะครับมันไม่ได้ง่ายนะเพราะมันมีทั้งมดแมลงที่มากวนตลอดการขุดหานะเพราะมันคงอร่อยอ่ะมดแมลงมันก็กินใช่ไหม
1: เอาก็จริง
0: เวลาที่ต้องใช้ขุดเนี่ยคือต่อหัว 5-10 นาทีเลยนะต่อหลุมและหัวมันเทียนสดสามารถขายได้กิโลกรัมละ100-120บาท
1: เอาเมื่อกี้คุณกระต๊อบยื้อว่าอย่างต่ำ2โลมีอ่ะ
0: มีมันใหญ่มันแท่งใหญ่ไง
1: ใช่ไหมล่ะคุณไพร้อสอนมณีชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าในอดีตบริเวณบ้านคลองมะนาวสามารถขุดหัวมันเทียนได้เป็นจำนวนมากค่ะเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายมีป่าเบญจพรรณขึ้นอยู่ค่อนข้างมากแต่ด้วยความที่ปัจจุบันพื้นที่ป่าเริ่มลดลงเพราะว่าถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นปริมาณมันหัวเทียนก็ลดลงตามไปด้วยค่ะสำหรับฤดูขุดหัวมันเทียนในแต่ละปีจะเริ่มต้นประมาณเดือนสิงหาคมไปจนถึงตุลาคมหรือพฤศจิกายนที่เป็นช่วงที่สามารถขุดหาได้ตามธรรมชาติทีนี้ความโดดเด่นของหัวมันเทียนเนี่ยขุดมาแล้วเก็บได้นานไม่ต้องล้างน้ำเอามากองไว้เฉยๆหมกในทรายบริเวณข้างบ้านได้
0: เขาบอกว่าพอหมกไว้ในทรายข้างบ้านก็เหมือนแบบถนอมอาหารครับเก็บเอาไว้เช่นหัวมันเทียนเขาจะไปทำเมนูอะไรมาดูกันไปต้มกะทิแน่นอนแหละมันในต้มกะทิอร่อยนะฮะแกงบวชหัวมันเทียนแกงเลียงหัวมันเทียนถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สืบทอดกันมาหลักร้อยปีแล้วนะจ๊ะนี่แกงอะไรแกงส้มเหร
1: อ
0: แกงส้มมันหัวเทียน
1: ไ
0: ห
1: ม
0: ไม่แน่ใจต้องทำมาลองต้องทำมาให้กินนะฮะจะได้รู้นะครับยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็สร้างรายได้กับชาวบ้านในพื้นที่อยู่ณปัจจุบันครับ
1: โอ้โหนี่แหละคุณผู้ชมเป็นหัวมันเทียนนะคะเพิ่งเคยเห็นนะยูว่าพี่ต้องเคยเห็นไหม
0: ปกติมันผมจะเข้าใจว่ามันจะเป็นแบบอย่างมันสำปะหลังโอเคมันก็ยังเป็นยาวๆหน่อยใช่ไห
1: ม
0: แต่ว่าก็ยังไม่เป็นแท่งขนาดหัวมันเทียนแบบนี
1: ้เอาจริงนะคะคุณผู้ชมพาไปดูกันนะนี่ของดีของเด็ดที่นำมาฝากกันกลับมาพาไปเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยากันบ้างค่ะพัทยานั้นมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายเลยค่ะจะเป็นธรรมชาติที่ชิมอาหารแล้วล่าสุดเขายกระดับเมืองสู่การเป็นพื้นที่การแข่งขันความสามารถด้านกีฬาเซปักตะก้อกับกิจกรรมเซปักตะก้อพัทยาค่ะที่ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้นพาซ่าพัทยานะคะคุณไพรวันอารมณ์ชื่นประธานสภาเมืองพัทยาแล้วก็ภาคีเครือข่ายร่วมแถลงข่าวการแข่งขันเซปักตะก้อพัทยาคัพครั้งที่23ประจำปี2569ค่ะงานนี้มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็สื่อมวลชนหลายแขนงร่วมงานค่ะซึ่งในการแข่งขันเซปักตะก้อพัทยาคัพจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเยาวชนประชาชนได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการแข่งขันกับนักกีฬาทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสามัคคีแล้วก็มีน้ำใจเป็นนักกีฬาด้วยค่ะ
0: สำหรับการแข่งขันเซปักตะกร้อพัทยาคัพครั้งที่23นี้เขาจะจัดในวันที่20-30สิงหาคมครับโดยการแข่งขันจะแบ่งเป็นประเภทประชาชนชายทั่วไปประเภทประชาชนทั่วไปหญิงประเภทประชาชนทั่วไปชายอายุ40ปีขึ้นไปประเภทประชาชนทั่วไปชายอาวุโส50ปีขึ้นไปและประเภทประชาชนท้องถิ่นที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุงเท่านั้นโดยผู้ชนะเนี่ยจะได้รับถ้วยรางวัลจากเมืองพัทยาพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทเลยนะยุ้ย
1: ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันเซปักตะก้อของพัทยาสู่ระดับสากลสร้างชื่อเสียงให้กับพัทยาในด้านการเป็นพัทยาสปอร์ตซิตี้และท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือว่าสปอร์ตทัวริซึมอีกด้วยนะคะจริงๆพัทยานี่จัดหลายอย่างมากนะคุณผู้ชมเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกก็จัดการแข่งขันที่พัทยานะคะหรือแม้กระทั่งในการแข่งขันอย่างช่วงปลายปีก็มีเทศกาลพลุเมืองพัทยาโอ้โหคุณผู้ชมโรงแรมบางทีจากคืนแล้วไม่กี่พันเนี่ยมีเรื่องงานแข่งขันว่าวก็มี
0: โอ้นั้นระดับนานาชาติ international
1: ใช่นะ
0: กระตุ้นเศรษฐกิจกันเห็นว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็มีคนมาเติมเสบียงนี่เรือทหารเรือจากสหรัฐอเมริกามาเติม
1: อ๋อมาแล้วอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในการท่องเที่ยวไหม
0: ก็เขาก็แวะมาซื้อของล่ะ
1: เออก็เป็นงานการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งในบ้านเราเหมือนกันนะคะ
0: ไปกันต่อคุณผู้ชมครับชาวอุทัยธานีครับที่นั่นเขามีการแต่งชุดไทยกันถ้าพูดถึงแต่งชุดไทยเที่ยวจังหวัดเที่ยวในตัวเมืองเนี่ยก็คือลพบุรีใช่ไหมอะไรน้องยูชี้อะไร
1: ใช่ค่ะอ๋อคุณเหน่งคุณจะชวนดิฉันพัทยาไม่ใช่อะไรฉันถามไม่ใช่
0: ไม่ผมพาไปคุณจะไปทำอะไรพัทยาผมจะชวนไปอุทัย
1: ไม่เอาไม่ไปแล้วอย่าไปอุทัยแล้วตอนนี
0: ้

0: ไปอุทัยแทนนะ
1: ไป
0: ใส่ชุดไทยสวยๆดีกว่า
1: เอาแน่นอนอยากไปเที่ยว
0: ไปเที่ยวกันคุณผู้ชมครับที่วัดอุโปสถารามครับโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวที่นั่นเนี่ยตอนนี้เขากำลังจะใส่ชุดไทยถ่ายรูปกันสวยๆมีรัฐมนตรีไปด้วยนะครับมานี่ก่อนคุณยุ้ยอย่างคุณเนี่ยต้องแต่งชุดไทยเพราะคุณสวยทุกชุดแต่ว่าชุดไทยคุณสวยสุดไง
1: ก็คือชัยพรชุดไทยตลอดไป
0: นะครับนี่คือวัดอุโปสถารามครับโบราณสถานสำคัญริมแม่น้ำสแกกรังโดยคุณซาบิดาไทยเศษครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ไปเป็นประธานในการเปิดงานงานมีชื่อว่าวิจิตรธานีถิ่นนี้เมืองอุทัย193ปีบ้านสแกกรังคือวัดอุโปสถารามโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญครับตั้งอยู่ริมแม่น้ำสแกกรังอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีบรรยากาศก็อย่างที่เห็นเลยครับในงานเต็มไปด้วยสีสันและความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมโดยนักท่องเที่ยวและประชาชนต่างพร้อมใจกันสวมใส่ผ้าไทยและชุดไทยย้อนยุคครับรวมถึงย้อนรำลึกถึงเรื่องราวความเป็นมาของเมืองอุทัยธานีที่มีประวัติศาสตร์มากว่า193ปีครับ
1: ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามของเมืองอุทัยธานีที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเข้มแข็งแล้วกลายเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องค่ะเมืองเก่าอุทัยธานียังได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับ Green Destination Top 100 Story ถึง2ปีซ้อนนะคะในปี2024และ2025สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและช่วยส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นหันมาสนใจเมืองรองอย่างจังหวัดอุทัยธานีเพิ่มขึ้นโดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติหันมาสนใจนะคะแล้วเขาบอกว่ามาเที่ยวมาเยือนปีละกว่า1ล้านคนค่ะ
0: โอ้เยอะนะเนี่ยนะสำหรับงานวิจิตรธานีถิ่นนี้เมืองอุทัย193ปีบ้านสแกกรังเขาจะจัดวันที่26ถึง29สิงหาคมนี้ครับภายในงานก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความรุ่งเรืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของอุทัยธานีร่วมชวนคุณผู้ชมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดไทยย้อนยุคครับสร้างบรรยากาศเมืองเก่ากิจกรรมภายในงานก็จะมีทั้งแต่งกายไทยพระราชนิยมครบทั้ง8แบบเลยคุณยุ้ยใส่ครบทั้ง8แบบยัง
1: รู้สึกว่าใส่ครบหรือยังยังไม่ครบแต่ใกล้แล้ว
0: ตอนนั้นที่เราทำสารคดีชุดไทยยังไม่ครบใช่ไหม
1: ยุ้ยใส่ประมาณ5แบบ
0: ใช่ก็ไปกันได้ที่งานน่าจะมีให้เช่านะครับการเลือกซื้อสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนก็อิ่มอร่อยกับอาหารท้องถิ่นฟู้ดทรัคบริการนวดแผนไทยการสาธิตภูมิปัญญาชาวบ้านและแสดงหุ่นละครเล็กคอนเสิร์ตจากศิลปินก็มีให้ดูทุกเย็นครับ
1: ใช่แล้วค่ะงานครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญช่วยสะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองอุทัยธานีพร้อมเชื่อมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตและการท่องเที่ยวให้คนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับเสน่ห์ของบ้านสแกกรังอย่างใกล้ชิดอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราขยับไปดูกันต่อเลยนะคะพาไปลงใต้นะ
0: ครับ
1: ลงใต้ไปที่หาดปากบาราจังหวัดสตูลค่ะบอกว่าคึกคักมากๆมีหอยกะรังหรือหอยพิมพ์จำนวนมากพาขึ้นมาเกยชายหาดค่ะโอ้โหไม่เคยเห็น
0: ยังไม่เคยกินด้วยซ้ำนะ
1: จริงแล้วชาวบ้านนับร้อยแห่เก็บขายเลยค่ะเพราะอะไรเงินทั้งนั้น
0: ยังไง
1: เราอาจจะเห็นว่าเป็นหอยการังหอยพิมพ์ธรรมดาบางทีไม่รู้ด้วยซ้ำว่านำไปทำอะไรได้อีกเพียบเลยแต่ชาวบ้านที่ตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลที่บริเวณชายหาดปากบาราพอเห็นค่ะคือพอหอยการังหอยพิมพ์ขึ้นมาเกยชายหาดปรากฏการครั้งนี้ชาวบ้านนับร้อยคนไม่ได้มาตัวเปล่าอุปกรณ์มาเก็บกันอย่างคึกคักหอยที่พบมีขนาดใหญ่ก็คือไซส์6-7ตัวโลค่ะแล้วพบได้ในบริเวณที่ฝังตัวใต้ทรายและโคลนชาวบ้านบอกว่าปกติหอยการังจะฝังตัวอยู่ลึกไปในดินประมาณ2ฟุตไม่ค่อยถูกคลื่นซัดขึ้นมาบนชายหาดในปริมาณมากขนาดนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยได้พบเห็นค่ะ
0: โอ้นะอย่างที่เห็นเลยคุณผู้ชมว่าทำไมมันถึงคึกคักอย่างนี้รู้ป่ะ
1: เ
0: พราะกิโลกรัมละเกือบพัน
1: โอเคอันนี้คือเรื่องจริง
0: เป็นเราก็คึกนะฮะคึกคักแบบนี้เนี่ยคือไม่ใช่เรื่องของความแปลกแต่ธรรมชาติที่มันออกมาเกยขนาดนี้ถ้าบอกว่าบางคนเนี่ยได้การเก็บเงินจากการทำกิจกรรมครั้งนี้น
1: ะ
0: กิโลกรัมละ60บาทใช่ไหมประเมินกันว่าแต่ละวันมีเงินสะพัดจากการซื้อขายหอยไม่ต่ำกว่า200,000บาทเลยนะขณะที่พ่อค้าแม่ค้าบางคนเนี่ยรับซื้อหอยเพื่อไปแปรรูปโดยเฉพาะหอยพิมพ์แดดเดียวนะตัวใหญ่มันน่าจะทำแดดเดียวได้ใช่ไหมแต่ว่าทำแดดเดียวได้แปลว่ามันต้องแบบเนื้อแน่นเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไปตากแดดมันหดไงซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าจากหอยสดที่ขายกันหลัก10บาทต่อกิโลกรัมเนี่ยพอแปรรูปเป็นแดดเดียวจ้ากิโลกรัมละพัน
1: โอ้โหเป็นไงล่ะปรากฏการธรรมชาติสร้างความประหลาดใจกลายเป็นโอกาสในการสร้างรายได้กับชาวบ้านปากบาราแต่สิ่งสำคัญนะคะคือการเก็บเกี่ยวทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมเพื่อให้ความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่งยังคงอยู่เป็นแหล่งอาหารแล้วก็รายได้ของชุมชนต่อไปเอาอย่างอาหารทะเลเนี่ยก็จะมีอย่างธนาคารปูม้าหรือการเก็บกุ้งคือจะละเว้นตัวแม่กุ้งที่แบบมีไข่เต็มท้องอย่างนี้คุณผู้ช
0: ม
1: ก็ไปเพาะเลี้ยงไปอนุบาลพอเสร็จปุ๊บก็คือนำแม่ปล่อยกลับไปสู่ธรรมชาติต่อไป
0: ก็มีต้องมีนะแต่มันก็ต้องคอยดูนะคุณผู้ชมมันอย่างที่บอกไงชาวบ้านบอกว่าปรากฏการธรรมชาติเนี้ยปกติมันไม่เคยเกิดขึ้นมันอาจจะสะท้อนถึงเรื่องของความเปล
1: ี่
0: ยนแปลงไปของโลกหรือเปล่า
1: ก็
0: อาจจะเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงครับเราก็เปลี่ยนให้มันเป็นเงินกับเราซะก่อนไปเอามันมาขายซะ
1: แต่ว่าก็ไม่ได้โกยจนหมดอย่างที่เราบอกไปเน้นย้ำเรื่องการร่วมกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตัวเล็กก็ไม่ต้องเก็บอะไรก็ว่าไป
0: คุณผู้ชมครับมากันที่เรื่องราวของความช่วยเหลือกันหน่อยคุณผู้ชมเมื่อเช้าเนี่ยได้ฟังข่าวกันไหมในช่วงวันใหม่ไทยพีบีเอสที่ทางคุณเฉลิมและเพื่อนๆเนี่ยนำเสนอเรื่องของดินโคลนถล่มที่เนปาลแล้วก็ทิเบตตอนนี้นะครับก็คือยังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากล่าสุดในถึง157คนแล้วนะครับเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นภาพค่อนข้างน่ากลัวแต่วันนี้ครับไทยพีบีเอสและเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย2569ต้องการที่จะขอความร่วมมือทุกท่านนะครับร่วมส่งต่อความช่วยเหลือในสิ่งที่อยากสิ่งที่จำเป็นครับไทยพีบีเอสและเครือข่ายขอชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความช่วยเหลือครับให้กับประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านโดยช่วยกันร่วมบริจาคสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อส่งตรงถึงผู้ประสบภัยสิ่งของที่เปิดรับบริจาคเนี่ยก็อย่างเช่นพวกอาหารน้ำดื่มของใช้จำเป็นสำหรับคุณสุภาพสตรีเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยรวมถึงสิ่งของสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำรดครับ
1: สามารถร่วมบริจาคได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทยพีบีเอสสำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลักสี่กรุงเทพ102210ทุกวัน 9:00 น. ถึง 18:00 น.ค่ะสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS โทร027902630-2 LINE ID @RongTukThaiPBS และติดตามข้อมูลทั้งหมดได้ผ่านทาง www.thaipbs.or.th/thaipbswithyou ค่ะ
0: จากเหตุการณ์ที่จังหวัดน่านเนี่ยนะครับก็ทำให้เมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมามีการบรรจุถุงยางชีพเพิ่มเติมให้อีก 1,000 ถุงครับก่อนส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านหลังจากก่อนหน้านี้ก็ได้ส่งไปแล้ว500ถุงครับคุณผู้ชมรวมไปแล้วจากทั้งสิ้นกิจกรรมนี้ 1,500 ถุงพร้อมสิ่งของบริจาคจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนอีกจำนวนมากเพื่อกระจายความช่วยเหลือไปยังประชาชนในพื้นที่ประสบภัยครับ
1: ใช่แล้วค่ะโดยถุงยางชีพที่จะส่งครั้งนี้บรรจุสิ่งของจำเป็น14รายการทั้งอาหารเครื่องดื่มของใช้ส่วนตัวของใช้ในครัวเรือนและยารักษาโรคอาทิน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจานครีมอาบน้ำแปรงสีฟันยาสีฟันบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องบิสกิตนมพร้อมดื่มและยารักษาโรคเพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันทีค่ะ
0: ในขณะเดียวกันครับก็ยังมีภาคเอกชนและผู้ประกอบการเนี่ยก็ได้ร่วมสนับสนุนสินของเพิ่มเติมสิ่งของเพิ่มเติมทั้งอาหารเครื่องดื่มของใช้ยารักษาโรคเครื่องนุ่มห่มและเครื่องนอนรวมถึงการสนับสนุนเงินสำหรับพื้นที่ที่มีความต้องการเฉพาะอย่างเช่นโรงเรียนที่ต้องการเครื่องนอนและเครื่องนุ่มห่มให้การช่วยเหลือที่สามารถปรับตามความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ด้วยครับ
1: นอกจากการส่งมอบสิ่งของแล้วก็ยังมีการติดตามสถานการณ์ด้านสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้สินค้าที่จำเป็นยังเพียงพอต่อความต้องการและควบคุมไม่ให้เกิดการปรับราคาสูงเกินสมควรรวมถึงการจัดทำโครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาพิเศษเพื่อลดราคาค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะ
0: ใช่ครับส่วนการฟื้นฟูหลังจากสถานการณ์คลี่คลายก็ยังมีแนวทางสำรวจผลกระทบต่อผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างพวก SME เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพและการฟื้นฟูกิจการโดยมีแนวคิดสนับสนุนธุรกิจที่สามารถเริ่มต้นได้รวดเร็วรวมถึงการประสานแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำไปฟื้นฟูกิจการหรือเริ่มต้นธุรกิจอีกครั้งครับ
1: ซึ่งการช่วยเหลือระยะนี้ไม่ใช่เพียงแค่การส่งมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแต่ยังครอบคลุมไปถึงการดูแลเรื่องสินค้าและค่าครองชีพและการเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูอาชีพและธุรกิจของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: นะครับก็ขอขอบพระคุณในทุกน้ำใจที่ทุกฝ่ายทุกคนมีให้กับการช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับส่วนเรื่องราวของที่ทิเบตเนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อนะครับว่าจะมีการช่วยเหลือยังไงอย่างสีจิ้นผิงเองนะครับ ครับจากจีนเนี่ยเขาก็ต้องคอยช่วยอยู่แล้วเพราะว่าถือว่าเป็นคนดูแลในพื้นที่แล้วก็คอยให้ความช่วยเหลือในบริเวณนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของหลังจากนี้แหละมันก็เป็นการสะท้อนจากธรรมชาติว่าตอนนี้เนี่ยมันจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้แล้วแล้วบางทีมันมาไวดูจากภาพคุณผู้ชมหลายๆคนคิดว่าคือ AI แต่คือภาพจริงนะน้ำมันมาไวมากโคลนมาไวมากหนียังไงก็หนีไม่ทัน
1: อ่ะนั่นน่ะสินะคะก็เลยทำให้หลายคนก็สะท้อนคิดถึงหลายพื้นที่ว่าบางทีที่ที่เราเคยอยู่ที่ที่ไม่เคยเกิดเหตุบางทีก็อาจจะเกิดเหตุจากธรรมชาติที่เราไม่คาดฝันกันได้นะคะเอาขยับไปดูการท่องเที่ยวในบ้านเรากันต่อค่ะชวนคุณผู้ชมไปสัมผัสเสน่ห์เมืองตากยามค่ำคืนกิจกรรมนี้ Feel All The Feeling แอดตากมนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำปิงค่ะซึ่งในกิจกรรมนี้เขาจะจัดขึ้น 29-30 สิงหาคมนี้นะคะณลานสนามหญ้าหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมือง

0: จังหวัดตากค่ะนำเรื่องราวของสายน้ำปิงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนเมืองตากถ่ายทอดเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวยามค่ำคืนผ่านเทคโนโลยีอิลูมิเนชันและการประดับไฟสร้างเส้นทางแห่งแสงและจุดถ่ายภาพเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นค่ะ
1: ใช่แล้วครับหนึ่งในไฮไลท์ก็คือ River of Light นะสายน้ำแห่งแสงเนี่ยนะครับที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวงและ Forest of ตากสวนเรืองแสงที่นำเรื่องราวความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติจังหวัดตากเนี่ยมาสร้างสรรค์เป็นพื้นที่สำหรับการชื่นชมไฟและถ่ายภาพพร้อมด้วยการแสดงดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวในยามค่ำคืนครับ
0: แล้วนอกจากแสงสีการแสดงแล้วนะคะงานนี้ชวนมาสัมผัสรสชาติของตากผ่านเมนูที่นำวัตถุดิบท้องถิ่นมาประกอบค่ะมีถั่วมะแฮะเต้าเจี่ยวข้าวเกรียบงาดำข้าวแคบอะโวคาโดเชฟมืออาชีพจากรายการ Master Chef The Professional Thailand พร้อมเปิดพื้นที่ให้ได้ชิมอาหารถิ่นแล้วก็เลือกซื้อของกินภายในงานด้วยค่ะ
1: ผู้ร่วมงานยังสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมถ่ายภาพตามแลนด์มาร์คพร้อมโพสต์ภาพผ่านสื่อออนไลน์แล้วก็ลุ้นรับของที่ระลึกจากททเมื่อมียอดใช้จ่ายภายในงานตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับในขณะเดียวกันจังหวัดตากก็ยังเตรียมต้อนรับนักวิ่งกว่า 1,100 คนคุณยุ้ยไปเปล่าเนี่ย
0: ไปไหม
1: ตาก 10K เนี่ยนะครับที่จะพาผู้เข้าร่วมสัมผัสเรื่องราวของจังหวัดตากผ่านการวิ่งพร้อมของที่ระลึกพิเศษน้องอะโวคาโดน้องอะโวคาโดเป็นมาสคอตของงานนี้ครับสำหรับนักวิ่งที่ทำผลงานติดกัน50อันดับแรกของการแข่งขันระยะ10กิโลเมตรที่ว่านี
0: ้ส่วนใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศสัมผัสเมืองตากในมุมที่แตกต่างปักหมุดกันไว้ได้เลยนะคะในงาน Feel All the Feelings at ตากมนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำปิงจัดขึ้นวันเสาร์และอาทิตย์นี้นะคะ 29-30 สิงหาคมที่จังหวัดตากมาร่วมเปิดประสบการณ์ผ่านทุกความรู้สึกทั้งแสงสีเสียงอาหารศิลปะวัฒนธรรมและเรื่องราวของสายน้ำปิงยุ้ยเคยไปงานลอยกระทงที่จังหวัดตากสวยงามมากคุณผู้ชมงานลอยกระทงสายจริงๆเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ขาครองชีพไม่แพงบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยนะคะอันนี้หนึ่งงานนี้คุณผู้ชมคะกิจกรรมออกกำลังกายดีๆกับทางไทย PBS ได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งความสนุกนะคะในงานไทย PBS King Bit Run 2026ค่ะในงานนี้จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2569นี้นะคะที่ King Square Community Mall พระราม3ใครอยากมาร่วมวิ่งเลือกความท้าทายได้ถึง3ระยะ5กิโลเมตร13กิโลเมตร21กิโลเมตรเหมาะถึงทั้งคนที่เพิ่งเริ่มวิ่งไปจนถึงนักวิ่งที่อยากท้าทายตัวเองในระยะฮาล์ฟมาราธอนค่ะ
1: ก็จะเริ่มจากระยะ5กิโลเมตรกันก่อนครับกับฟันรัน
0: ไม่มีนะ500เมตรอ่ะคุณดิฉันบอก
1: เดี๋ยวผมเปิดของผมเองฟิกรันใครวิ่งกับผมมาได้เลยนะครับซื้อ5กิโลแต่วิ่ง500เมตรพอนะฮะสำหรับใครที่อยากออกกำลังกายแบบไม่หนักเกินไปเนี่ยฟันรันกำลังดี5กิโลนี่ไม่หนักอ่ะจ้ะใครเอ่ยหรือจะชวนครอบครัวและเพื่อนๆมาวิ่งด้วยกันก็ได้ครับส่วนระยะ13กิโลเมตรนี่ยายปิ๊กคุณแม่ผม
0: ค่ะ
1: ท่านลง13โล
0: อ๋อแม่ปิ๊กลง13กิโลเมตร
1: ซุปเปอร์มินิมาราธอนกันไปเลยครับก็จะเพิ่มความท้าทายขึ้นคุณยุ้ยและก็พี่โปรดิวเซอร์ของเราทั้ง2ท่านพี่คัทพี่ปุยลง21กิโลเมตรนะครับกับฮาล์ฟมาราธอน
0: ไม่เคยปรึกษากันเลย
1: ที่จะวิ่งกันเป็นเตี้ยอุ้มค่อมนะฮะคอยดูแลกันไปเรื่อยๆก็จะวิ่งเส้นทางครับก็คือสะพานภูมิพล2แล้วก็สะพานภูมิพล1สัมผัสวิวแม่น้ำเจ้าพยาที่เขาบอกว่าปกติมันหาดูลงไปเดินไม่ได้อ่ะ
0: คือ
1: เขาจะเดินดูก็ไม่ได้เพราะต้องขับรถขึ้นไป
0: ไม่เขาไม่ให้เดิน
1: ก็ใช่ไง
0: นี่เป็นงานวิ่งที่คุณจะได้วิ่งทั้งสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2ถ้าคุณลงระยะ21กิโลเมตร
1: ที่ผมบอกว่าเดินเนี่ยหมายความว่าในระหว่างที่ทำกิจกรรมเนี่ยห้ามเขาห้ามเดินบนสะพานหรือต้องวิ่งเหรอ
0: ก็จริงเดินได
1: ้ตกใจถ้าไม่งั้นจะไม่ไปถ
0: ้
1: าเกิดคุณแม่ผมเดินบ้างเลยเนี่ยสะพานยาวขนาดนั้น
0: ค่าสมัครระยะห่าง5กิโลเมตร599บาท13กิโลเมตร799บาท21กิโลเมตร999บาทค่ะผู้สมัครจะได้รับเสื้อแล้วก็เหรียญที่ระลึกส่วนระยะ13และ21กิโลเมตรมีชิปสำหรับจับเวลาและนักวิ่งระยะ21กิโลเมตรที่เข้าเส้นชัยได้รับผ้าเช็ดตัวฟินิชเชอร์เป็นที่ระลึกด้วยนะคะ
1: ไปได้เลยคุณผู้ชมตอนนี้สมัครได้แล้วนะครับเราจะเปิดรับสมัครกันมาแล้วจนถึงวันที่15ตุลาคมอาจจะเต็มก่อนถ้าเต็มก่อนก็ปิดแต่ถ้าไม่เต็มเนี่ย15ตุลาคมคือวันสุดท้ายแล้วก็ติดตามช่องทางของกำหนดการงานไทย PBS King Bridge 2รัน2026ได้โดยรีบสมัครนะครับแล้วก็ตามกันได้เลยส่วนตอนเช้าก็ค่อยเตรียมตัวกันว่าอัปเดตก็ต้องเตรียมตัวกี่โมงตอนนี้ยอดเต็มหรือยังนะคะ
0: เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะคะเดี๋ยวนะคะพี่ปุ๊จะเปิดขวดนี่มาแซวใน TikTokบอกว่าคุณยุ้ยต้องวิ่ง4คูณสร้อยโอ๊ยตายแล้วพี่ถ้าวิ่งอย่างนั้นพี่ต้องไปประกันตัวเลยน
1: ะ
0: วิ่งราวฉกสร้อยคนอื่นไงคุณโอ้โหถ้าอย่างน
1: ั้
0: น
1: ใหม่อีกแล้ว
0: พี่ต้องไปประกันตัวยุ้ยนะ
1: อันนี้ไม่ได้นะ4คูณ100นี่4คูณสร้อย
0: ทำไมพรขอนอนก่อนดีกว่า
1: วันก่อนผมเห็นคุณแชร์อันเนี้ยเป็นวิ่งเหมือนเป็นผู้สูงอายุวิ่งอ่ะ
0: ใช่
1: มีคุณยายท่านนึงอายุ90ปีอ
0: ่ะ
1: ว
0: ิ่
1: งสปีด100เมตรอ่ะ
0: คือจริงๆอ่ะตอนเนี้ยมีกิจกรรมเป็นกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลกอยู่จริงๆอีกหนึ่งท่านที่รับความคุณตาสว่างจันทราในวัย100กว่าปี
1: คุณผู้ชม
0: คุณตาลงวิ่งแข่งขันเนี่ยแหละแล้วคือดังถึงขนาดว่าข่าวที่เกาหลีใต้

0: ได้อ่ะทำออกข่าวเลยเคล็ดลับความแข็งแรงของคุณลุงไม่สามารถวิ่งได้ไหม
1: 100เท่าไหร่นะ
0: ถ้าจะไม่ผิดประมาณ103ปี
1: เพราะว่าดูที่คุณยุ้ยแชร์เนี่ยคุณยุ้ยเขาชอบไปกดไลค์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ชอบมาเด้งไงเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหม
0: ค
1: ุณยุ้ยเขาชอบดูการออกกำลังกายท
0: ั
1: ้งของผู้สูงวัยและของหนุ่ม
0: ค่ะเอาแน่นอนเราดูมีแรงบันดาลใจคุณ ใช่ไหมล่ะเรามีแรงบันดาลใจอ่ะตอนนี้คุณตาสว่างจันทร์อัปเดตอายุก่อนอายุ105ย่าง106ปี
1: โอ้โห
0: หนูขอโทษที่หนูนับอายุคุณลุงคุณตาตกไป3ปีนะคะหนูขออภัยจริ
1: ง105
0: ค่ะ
1: 105ปี
0: ใช่ๆเป็นยังไงล่ะเออนะคะอ่ะนี่แหละคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องราวดีๆอย่าลืมมาสมัครวิ่งกับไทยทีวีด้วยนะคะ
1: โอเคครับสมัครกันได้เลยนะอ่ะวันนี้หมดเวลาของวันใหม่วาไรตี้แล้วนะครับเรา2คนและทีมงานขอบคุณมากๆครับสำหรับทุกการติดตามวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับคิดดีทำดีพูดดีตามแบบเสื้อเลยถ้าเกิดอยากได้พรุ่งนี้เดี๋ยวประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วขอให้เป็นคนที่โชคดีตลอดทั้งวันแล้วก็ตลอดทั้งคืนนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
3: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
4: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
5: ไทย PBS Kids Quiz Mission
4: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
2: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์

あんたに手長エビのエチベを食べてもらった時だよ。

0: 手なんですね。
1: 次は赤身。
2: はい、私、くずみ。

0: ันก็ชักไม่แน่ใจแล้วอ่ะว่าจะสอบคนหูหนวกเต้นได้ยังไงอ่ะ
1: วันก่อนค่ะที่สัญญาณไฟไหม้ดังอะค่ะพี่เรนเข้ามาเอาอะไรคะ
2: ถ้าไม่เคยรู้แอบมาพบนักจิต

0: My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS
1: ค้นพบทุกการเดินทางของมนุษย์ท่องโลกกว้าง27สิงหาคมเผยเบื้องหลังผลงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกที่โดดเด่นด้วยโครงสร้างนวัตกรรมล้ำสมัยสุดยอดวิศวกรรมน่าทึ่ง28สิงหาคมคัดสรรเมนูเด็ดรังสรรเมนูอร่อยหลากสไตล์ทำง่ายด้วยส่วนผสม5อย่างจานอาหารทันใจ31สิงหาคมภารกิจพิชิตยอดเขาที่ตื่นเต้นและท้าทายในดินแดนกรีนแลนด์ที่ยังไม่เคยมีใครไปถึงสำรวจแดนธรรมชาติกับสตีฟแบ็กชอลเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: นี่มาไอ้มาร
3: ถขนฝันเดินทางจากหมอนทองวิทยาสู่ฝันครั้งใหม่ทีมแตงโม
4: เราก็บอกเขาว่าใครก็ได้ถ้าอยากไปก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าไปตายดาบหน้ากัน
5: นะเสร็จแล้ว
4: ที่อยากจะฝากบอกทุกคนเลยอยากเห็นบอลไทยไปบอลโลกก่อนเราสิ้นลมหายใจคนจนก็มีสิทธิ์นะครับทำสนามฟุตบอลที่เป็นสีเขียวเนี่ยเป็นสีทองให้ได
3: ้ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครครูสกลรถขนฝัน27สิงหาคมนี้3ทุ่มครึ่ง
6: สำรวจช่วงเวลากว่า 4,000 ล้านปีที่น่าอัศจรรย์ของโลกหนึ่งในดาวเคราะห์สุดขั้วกับการค้นพบเรื่องราวและวิวัฒนาการอันยิ่งใหญ
7: ่มีเพียงชั้นบรรยากาศเท่านั้นที่ช่วยขวางกั้นเรากับห้วงอวกาศ
8: เรายังไม่พบดาวเคราะห์ดวงไหนที่มีชั้นบรรยากาศเหมือนโลกเลยยุคสมัยที่เผ่าพันธุ์หนึ่งปรากฏขึ้นและเปลี่ยนโลกได้รวดเร็วอย่างไม่เคยมีมาก่อน
9: มนุษย์เปลี่ยนโลกได้ในพริบตาเมื่อเทียบกับธรณีการพูดง่ายๆคือเราเปลี่ยนทุกส่วนที่เปลี่ยนได้จนหมดแล้ว
6: ในสุดยอดสารคดีโลกชุดเรื่องเล่าแห่งปฐพี Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
10: เสียงเหเรือที่กึกก้องกลางเจ้าพระยาแสดงให้รู้ว่าพระราชพิธีทางน้ำที่งดงามและยิ่งใหญ่ของไทยกำลังเกิดขึ้นแล้ว
11: ถามว่าแล้วทำไมกระบวนพุทธยาตราของไทยถึงมีความยิ่งใหญ่เริ่มตั้งแต่สมัยอยุธยา
12: จริงๆคือต้องการที่จะย้ายความเป็นอยุธยาลงไปอยู่ที่กรุงเทพ
10: ด้วยกำลังคนนับพันชีวิตและความทุ่มเทที่ไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อสืบทอดมรดกให้อยู่คู่สายน้ำไทยตลอดไป
13: เราต่างคนต่างมาจากพื้นฐานที่ไม่เท่ากันที่จะต้องมีอย่างแรกเลยเขาต้องมาด้วยความเต็มใจ
12: เมื่อเวลามีศึกสงครามดั้งเดิมมันก็คือกระบวนรักษาความปลอดภัยในเวลาเสด็จพระราชดำเนิน
10: ติดตามชมสารคดีสิงห์แห่งสายนาทีทางไทย PBS
14: วิภาคัดสรรภาพยนตร์รายการและสารคดีที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณในทุกๆวัยสมรภูมิปิ่นโตค้นหาวัฒนธรรมการกินทั่วทุกถิ่นภูมิภาคประเทศไทยโดเรแอนมีแอนิเมชันผจญภัยของนกน้อยทั้ง3ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงดนตรีเอลิเฟนโลกของช้างวิถีชีวิตของมนุษย์กับโลกของช้างและอนาคตที่ต้องอยู่ร่วมกันชั่วฟ้าดินสลายภาพยนตร์โศกนาฏกรรมความรักและตัณหาเสน่หาชั่วข้ามคืนความขมขื่นชั่วนิรันดร
15: ์ต่อจากนี้จังหวะของผมฝากไว้ที่คุณ
14: ชมจบครบทุกตอนกับซีรีส์ My Heartbeat Step รักละลายเธอเมื่อท่วงท่าพูดแทนเสียงเพลงและหัวใจ

0: ือบรรเลงแทนการได้ยินต่างวัย iView ทุกภาพมีความหมายทุกความทรงจำมีคุณค่า
1: คนที่จะเห็นภาพนี้ก็จะคิดถึง
0: Tayo The Little Bus Animation ผจญภัยสอดแทรกคติสอนใจของ Tayo และเหล่าผองเพื่อนย่านพาหนะในเมืองใหญ
2: ่แต่ต้องระวังให้มากกว่านี้นะ Tayo
0: Best Documentary รับชมแบบ Exclusive ได้ที่วิภาเท่านั้น
3: ความเป็นธรรมชาติมากที่สุดของญี่ปุ่น
4: ฮัมมิงเบิร์ดเป็นสิ่งมีชีวิตแสนวิเศษการหลบหนีการหาที่หลบภัย
5: เชิญชมทิวทัศน์จากเบื้องสูงและเป็นสักขีพยานของปรากฏการณ์น้อยใหญ่
0: ครบครันกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.vipa.me แล้ว Vipa Application และ Smart TV ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณา Vipa Vision and Passion
6: Vipa เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่Vipa Family ยิ่งดูยิ่งได้พิเศษสำหรับคุณเท่านั้นเปลี่ยนทุกการรับชมให้เป็นการสะสมพอยต์เริ่มต้นจอยกับ Daily Login เข้าใช้งานทุกวันก็รับพอยต์ได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นการดูสารคดีชั้นนำระดับโลกซีรีส์คุณภาพหรือวาไรตี้สร้างสรรค์ที่คุณชื่นชอบเพียงรับชมเนื้อหาต่อเนื่องทุกๆ10นาทีก็รับพอยต์สะสมไปเลยทันทีจะสายอ่านสายแชร์สายรีวิวก็สนุกกับการสะสมพอยต์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณเช็คคะแนนความสุขของคุณได้ง่ายๆพร้อมแลกรับรางวัลสุดพรีเมียมที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะจอย Family พื้นที่ที่พร้อมจะจอยไปกับคุณในทุกไลฟ์สไตล์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัววิภา Family ได้แล้ววันนี้ที่ www.vipa.me หรือวิภา Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภา Vision and Passion ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
7: ้เมื่อภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย2569ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 Line ID @ร้องทุกไทย PBS
8: ที่เราจะชวนไปวิ่งบนสะพานลอยฟ้าที่สูงแล้วก็สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะคะ
9: เป็นครั้งแรกด้วยเลยที่พวกเราจะได้วิ่งเชื่อม2สะพานค่ะข้างบนเนี่ยวิวต้องสวยมากแน่ๆ
10: อย่างเดียวเลยคืออยากลองดูว่าตัวเองทำได้ไหมใช่ครับ
11: มาสมัครวิ่งกับเราท่านจะเห็นวิวยามเช้าแล้วก็ร่วมทำบุญด้วยกัน
12: ทั้งไทย PBS เองทั้งดร.เทียมเองรวมทั้งมูลที่ราชประชานุเคราะห์เนี่ยมีโอกาสที่จะมีรายได้เพื่อที่ไปทำกิจกรรมต่อ
13: ทุกย่างก้าวของนักกีฬาทุกก้าวที่ก้าวไปก็คือสร้างบุญกุศลให้กับคนทั่วประเทศค่ะ
14: ส่วนของวิภาที่จะสามารถรับชมแบบมัลติวิวอันนี้ผมคิดว่าจะได้ภาพที่ค่อนข้างสวยมากๆ
15: เพื่อเชื่อมโยงชุมชนสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างแข็งแรงและยั่งยืนนะคะ
16: ทุกก้าวรวมมีความหมายและเรายังได้ทำบุญร่วมกันด้วยครับ
9: เราเจอกันที่งานค่ะ
11: แล้วพบกันครับ
0: รายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun 2026ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
17: สุดสัปดาห์นี้เร่งคอรอฮากับสุดยอดกีฬาประจำถิ่นของชาวเลแห่งอำเภอจนะ1ปีมี1ครั้งจัดเต็มทั้งมุมวิถีชีวิตและสีสันแห่งความสนุกในศึกเรือเกยหาดส่งต่อความสนุกจากชายหาดบ้านสวนกงตำบลนาทับอำเภอจนะจังหวัดสงขลาในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมตั้งแต่เวลา 15:05 น.เป็นต้นไปทางหน้าจอไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไทยบันเทิงมาแล้วนะคะเราพบกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา10โมงตรงถึง10โมงครึ่งอยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะ
1: ดิฉันกฤตฐาดีมีปฏิรบนะคะเช่นเคยค่ะฝากเพจ Facebook ของเรานะคะมีไลฟ์สดค่ะที่ไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้เราได้เห็นภาพของความรักความคิดถึงเนาะที่คนทั้งวงการรวมไปถึงคนในครอบครัวแล้วก็แฟนคลับนะมีต่อนักเดินทางผู้เป็นไอคอนของยุค90คนนี้นะคะพี่เรย์แมคโดนัลด์ค่ะในงานชาปนกิจเมื่อวานนี้เคก็ได้เห็นคนในวงการบันเทิงหลายคนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะเต็มไปด้วยความคิดถึงค่ะเห็นภาพรวมไปถึงภาพที่คนที่เป็นแฟนหนังหนีตามกาลิเลโอน่าจะได้เห็นกันแล้วคือการชูป้ายเหมือนในภาพยนตร์เลยหวาย
0: ใช่ค่ะก็ได้ว่ามีหลากหลายตำนานหลากหลายภาพจำจริงๆที่พี่เรย์เขาฝากเอาไว้นะคะและแน่นอนในบทบาทของการเป็นนักเดินทางด้วยนะคะเพราะว่าความรักอิสระเป็นตัวของตัวเองก็ได้ว่าเป็นไอดอลแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจของหลายคนในงานชาปนกิจเมื่อวานนี้หลายคนก็เลยนิยามให้เป็นการเดินทางไกลของพี่เรย์เขานะคะเรียกได้ว่าฝากอีกบทบาทเอาไว้ค่ะที่เราได้พูดถึงไปก็คือภาพยนตร์ไทยเรื่องหนีตามกาลิเลโอผู้สร้างหนังก็ได้บอกด้วยว่าบทนี้เขียนขึ้นมาเพื่อพี่เรย์โดยเฉพาะค่ะ

ใครเห็นภาพหรือได้ไปร่วมในบรรยากาศก็คงอดน้ำตาซึมตามไปด้วยไม่ได้นะคะเมื่อได้เห็นความตั้งใจของลูกชายเพียงคนเดียวของเรย์แมคโดนัลด์ก็คือน้องมิก้าค่ะวัย8ขวบที่บวชหน้าไฟให้กับคุณพ่อพร้อมกับคุณแม็กซ์เวลล์ที่เป็นน้องชายของพี่เรย์นะคะทั้งคู่ทำหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งค่ะจนถึงนาทีที่ได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์น้องมิก้าเขาก็มีเพื่อนสนิทก็คือน้องโพนะคะลูกชายของชาคริสแย้มนามอยู่เคียงข้างให้กำลังใจเพื่อนค่ะเป็นสายสัมพันธ์ที่ส่งต่อจากรุ่นพ่อมาถึงลูกที่ก็กลายเป็นเพื่อนกันนะคะรุ่นพ่อเนี่ยก็นับได้เลยว่าเป็นเพื่อนรักมากที่กอดคอกันมากว่า40ปีจึงเป็นผู้แทนกล่าวคำลาที่เพื่อนมีต่อเพื่อนค่ะในนาทีที่เรย์แมคโดนัลด์ต้องเดินทางไกลจริงๆน้ำตาจากเพื่อนสนิทกลุ่มเพื่อนนักแสดงแล้วก็ครอบครัวจึงแทนความรักความผูกพันกับหนุ่มมาสเตอร์เจ้าบทบาทที่ไม่ว่าบทไหนก็ดูเป็นตัวของตัวเองราวกับกำลังไม่ได้แสดงค่ะยืนยันอีกเสียงด้วยทีมหนังหนีตามกาลิเลโอปี2552นะคะที่ชูป้ายนี้ค่ะใครรักพี่เรย์ยกมือขึ้นเพราะว่าป้ายเขียนแนวนี้เนี่ยก็เป็นภาพจำมาจากในหนังนะคะในฉากที่พี่เรย์เขายกป้ายเขียนว่าอากาศแบบนี้น่ามีคนให้กอดใครเห็นด้วยยกมือขึ้นก็เป็นภาพที่ทำให้หนังอบอุ่นแล้วก็มีรอยยิ้มส่งท้ายค่ะโดยสองสาวนุ่นเชอรี่นะคะที่รับบทโดยเต้ยจรินพรแล้วก็ต่ายชุติมาก็มาส่งพี่ตามของพวกเธอแล้วนะคะพร้อมกับย้อนความทรงจำถึงช่วงเวลาที่ตอนนั้นน่ะภาพยนตร์ตรงกับชื่อเลยหนีตามกาลิเลโอก็คือหนีกันไปหลายประเทศนะคะก็ได้ท่องเที่ยวใช้เวลาเดินทางด้วยกันไปที่ไหนกันบ้างมีอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะซึ่งบทของตั้มค่ะที่รับบทโดยพี่เรเนี่ยต้นนิติวัฒน์ผู้กำกับเขาก็เล่าให้ฟังสั้นๆนะคะว่าการได้พี่เรมาแสดงบทนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นบทที่เขียนขึ้นด้วยความรู้สึกที่ว่าต้องเป็นพี่เรเท่านั้นที่จะต้องแสดงแล้วก็ได้รับบทนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นตัวของตัวเองมีความอิสระกล้าคิดกล้าทำแล้วก็มีแนวทางของตัวเองที่ชัดเจนรวมถึงยากมากๆนะคะที่จะหาคนพูดประโยคในหนังแล้วน่าเชื่อหรือว่าเป็นธรรมชาติในแบบพี่เรกับประโยคที่ว่าแค่ใช้ชีวิตก็ยุ่งจะตายอยู่แล้วจะให้ทำอะไรอีกค่ะ

0: ยกชุดแบบน
1: ี้แล้วไม่เรียนแล้วทำไรอ่ะ
2: ใช้ชีวิต
3: ใช้ชีวิตทำอะไร
2: แค่ใช้ชีวิตก็ยุ่งจะตายอยู่แล้วให้ไปทำอะไรอีก
1: แต่นี่เราเกือบโดนจับเลยนะแล้วถ้าโดนจับขึ้นมาแล้วทำไงก็ถูกส่งกลับประเทศใช่ป่ะทำเหมือนไม่เป็นห่วง
2: ผิดด้วยกันทั้งคู่จะไปโทษกันอื่นทำไม
4: คือจริงๆเหมือนเราเป็นเติบโตมาพร้อมกับการเป็นแฟนคลับที่เลวแบบสมัยแบบทีทองอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นไอดอลมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบพอได้ร่วมงานด้วยก็รู้สึกแบบประทับใจ
5: จริงๆเลยเป็นนักแสดงที่ผมอยากร่วมงานด้วยกันมาตลอดนะครับเขาเป็นเหมือนสัญลักษณ์อย่างนึงของความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความอิสระแล้วก็เป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำแล้วก็มีแนวทางของตัวเองซึ่งอันเนี้ยตรงกับตัวละครอย่างตั้มในกาลิเลโอมากตอนที่เขียนบทก็รู้สึกว่ามันต้องเลเท่านั้นนะฮะก็อยากร่วมงานแล้วก็เลยอยากชวนเลมาเล่นตั้งแต่ตอนนั้นอยู่แล้วแล้วก็ทุกประโยคที่ออกจากปากเขาอ่ะมันคือการเรพรีเซนต์ความเป็นตัวละครตัวนี้อย่างแท้จริงเลยครับ
1: ตอนนั้นที่เลแบบตอนที่เล่นเขารู้สึกยิบไหมเวลาแบบเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเขาคงฟีลได้ตามตัวละครอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นหนูไม่เข้าใจค่ะเพราะแบบมันคือหนังเรื่องแรกหนูไม่เข้าใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเหมือนเราทำงานมาเรื่อยๆก็อ๋อพี่เขาเก่งมากๆแล้วก็แบบเขาเรียลมากๆทั้งแบบการที่เขาเป็นนักแสดงด้วยแล้วก็ความเป็นตัวตนเขาด้วยอะค่ะก็อยากบอกว่าพี่ใช้ชีวิตได้คุ้มมากๆค่ะแล้วก็ได้ทำตามสิ่งที่พี่ฝันมากๆแล้วแล้วก็ขอให้เดินทางต่อไปค้นหาความหมายอะไรต่างๆที่พี่อยากค้นหาต่อไปถึงแม้ว่าแบบพวกเราจะไม่ได้เจอกันแล้วแต่ว่าพวกเราก็ส่งใจให้พี่เสมอค่ะ
6: เพื่อนนักแสดงศิลปินนักร้องคนทำงานเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็แฟนคลับนะคะหลายคนทีเดียวได้ไปร่วมแสดงความอาลัยครั้งสุดท้ายเยอะค่ะเพราะว่าหลังจากเรย์แมคโดนัลล์ล่วงลับในวัยเพียง49ปีด้วยภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาก็เป็นเหมือนเรื่องราวการสูญเสียที่เตือนใจใครหลายคนให้ดูแลตัวเองในเรื่องสุขภาพนะคะรวมไปถึงการพักผ่อนการกินการทำงานที่ต้องสมดุลในการใช้ชีวิตไม่หักโหมเกินไปหรือว่าละเลยการใส่ใจเรื่องสุขภาพค่ะโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวหรือว่าลูกเล็กนะคะอยู่ข้างหลังซึ่งตอนนี้ค่ะสิทธิ์ในการดูแลช่องเร่ร่อน 800,000 ซับเมื่อเรจากไปทางพี่พุทธเนี่ยตั้งใจยกให้เป็นมรดกของน้องมีก้านะคะก็สามารถเอาไว้เป็นการเป็นรายได้ค่ะไว้เป็นทุนการศึกษาแล้วก็ดูแลน้องมีก้าต่อไปเพราะว่าช่องนี้แม้ว่าจะมีพุทธต้าร่วมกันมาจนช่องเติบโตประสบความสำเร็จแต่นี่คือสิ่งที่เรย์สร้างขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงและความตั้งใจตั้งแต่เริ่มต้นค่ะวินาทีสุดท้ายจริงๆนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เห็นน้ำตาของพี่ชาคริตด้วยนะคะเรียกว่าเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันมากทีเดียวแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นคนคนหนึ่งแหละที่ทิ้งอะไรหลายๆอย่างเอาไว้เบื้องหลังมากทีเดียวนะคะผลงานด้วยตำนานด้วยรวมถึงเรื่องของสุขภาพจนถึงวินาทีสุดท้ายค่ะ
7: ช่วงเวลานี้ก็ยังคงมีภาพความทรงจำของพี่เรย์แมคโดนัลด์โพสต์กันอยู่นะคะคนบันเทิงพี่เบิร์ดเพิ่งโพสต์วันก่อนเองรายการทีนท็อกแล้วก็พี่เรย์ถามว่าพี่เบิร์ดชอบพิธีกรทีนท็อกคนไหนพี่เบิร์ดบอกแซมแม็กอินไตกับแม็กอิน
6: แม็กโดนัลด์แม็กโดนัลด์กับแม็กอินตายแล้วก็อีกคนนึงก็คือพี่เจมนทน
7: ค่ะ
6: คนนี้เนี่ยคือคนที่พี่เรย์แม็กโดนัลด์เขายกให้เป็นไอดอลของตัวเองด้วยแล้วก็หล่อที่สุดในยุค90ด้วยนะคะ
7: ยังทิ้งอะไรหลายๆอย่างไว้ให้เราจดจำนะคะก็จากให้คนคิดถึงพี่เรย์แม็กโดนัลด์ค่ะมาที่ข่าวต่อไปอันนี้เป็นความทรงจำดั้งเดิมยุคเก่าของคนที่เป็นคอหนังน่าจะเคยเห็นการคัทเอาท์หนังเก่าๆค่ะที่ปกติเนี่ยจะประดับอยู่บนหน้าโรงภาพยนตร์แบบสุดอลังการหาชมยากแล้ว
6: ใช่เวลาเห็นภาพเก่าก็จะแบบวินเทจมากเลยคนที่จะวาดได้ขนาดนั้นในยุคนี้ก็น่าจะยากนะเคและยิ่งเป็นการรวมตัวกันเยอะๆก็น่าจะยากไปใหญ่
7: ใช่ตอนนี้เขารวมตัวกันล่าสุดนะคะเป็นรวมตัวกันที่หน้าโรงหนังนางเลิ้งสร้างผลงานที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ขึ้นมาค่ะแต่ว่าทุกคนเนี่ยมีพื้นฐานเรื่องของการเขียนโปสเตอร์หนังเก่าอยู่แล้วก็เลยได้เมาส์กันสนุกเรื่องนี้ว่ายุคก่อนที่มันไม่มี AI ไม่มี Photoshop เนี่ยเขาวาดมืองานคราฟต์กันหมดเลยนะคะและที่น่าสนใจก็คือตัวเลขมันพุ่งคุณหวาย คุณผู้ชมคือแบบเมื่อก่อนเขาอาจจะรับกันแบบอันนึงหลักพันสามพัน
6: ต่อผลงานหนึ่งชิ้นโอ้ขนาดใหญ่ขนาดนั้นแค่3,000
7: เป็นโปสเตอร์หนังแค่ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเขาไปขยายแต่ว่าปัจจุบันเขาบอกหายากมากแล้วก็ราคามันพุ่งไปเป็นหลักแสนแล้วเขาก็คุยกันเล่นๆว่าจะรออะไรอยู่ล่ะที่มีอยู่ที่ตัว
6: เอามาประมูลสิ
7: ปล่อยไปเลยค่ะขายไปเรียบร้อยแล้วก็เลยหายากแล้วคนที่ทำงานเองเนี่ยก็ไม่ได้มีเก็บไว้นะคะก็ทำให้เราเห็นคุณค่าของโปสเตอร์หนังคลาสสิกที่หาชมยากขึ้นทุกทีและตอนนี้ทุกคนก็ตามหาค่ะ
0: พี่ภูมิใจมากที่พี่ทั้งว่าตอนหนึ่งมา1,500แต่พี่ตอนนี้แล้ว150,000พี่รู้สึกไงบ้าง
8: เราก็งงโอ้โหก็ตามหากันแบบไม่แล้วมีใบ350,000บางใบแบ่งสับแทะเป็นรูเงี้ย350,000ซื้อเลยวัน
0: พี่เก็บเท่าไหร
8: ่3,500ถูกก็ไม่รู้เลยแล้วอันนั้นปวกกินแล้วด้วยปวกกินแล้วด้วยนะโอ้โห
3: แต่พี่ไม่มีติดตัวใช่ไหม
8: ก็350,000ก็ปล่อยเลยสิ
7: อย่างที่ว่าทำไงคะหวาย
6: เก็บไว้ทำไมล่ะ
7: ปล่อยขายสิคะเป็นแสนค่ะคือมูลค่ามันพุ่ง100 เท่าว้าวมากคนวาดก็ยังอึ้งนะคะที่วันนี้พวกใบปิดหนังเก่าต่างๆวาดมือราคาหลักแสนแล้วค่ะจึงเป็นของสะสมที่แฟนตัวยงตามหาพี่อังเคิลค่ะอดิเรกวัตลีลาก็โวยเลยทำไมเมื่อก่อนไม่ให้ราคานี้นะคะก็มาพร้อมกับพี่ๆค่ะช่างเขียนโปสเตอร์ชั้นครูเลยค่ะโปสเตอร์หนังนะคะมีบรรหารไทยชนะบูรณ์สมเด็จสันติประชานพดลพรหมบัณฑิตกุลค่ะส่วนใหญ่เขาก้าวไปเป็นแบบคนทำหนังกันแล้วด้วยแล้วก็กลับมารวมตัวกันนะคะในวันเปิดคัดเอาท์หนังไทยในตำนานค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศที่หน้าโรงหนังนางเลิงนะคะพวกเขาก็ถูกเชิญมาวาดค่ะหลังจากที่วางมือจากเรื่องคัดเอาท์ไปมากกว่า40 ปีแต่ว่าบางคนเขายังทำงานศิลปะแบบอื่นอยู่ไงแต่คัดเอาท์เนี่ยมันหายไปแล้วคุณผู้ชมยุคนี้ก็ใช้จอLED อะไรกันหมดแล้วนะคะอ่ะก็เลยได้ย้อนเล่าถึงผลงานการวาดโปสเตอร์หนังที่พวกเขาภูมิใจ4 คนก็มีจุดร่วมเดียวกันคือแบบอยู่สำนักเดียวกันสำนักเปียกโปสเตอร์ค่ะ
8: นี่ระบุกองขยะเป็นคู่เมนไม่ว่าคู่เดียวเพราะเราวาดคู่เดียวที่อื่นเป็นเพื่อนๆวาดเราก็ชอบรูปนั้นรูปเดียว
9: อย่างรุ่นผมก็พวกตลาดพรหมจารีสมัยเมื่อสักกะจารีจินดา
3: โอเคโอเค
10: 3ใบเถาจำได้นะ
3: 3ใบเถา
8: 3ใบเถาแต่3วันเสร็จ
9: บางคนจะเขียนผู้หญิงได้สวย
3: ใครคะใครคะ
9: อย่างเนี้ยบรรหารเนี่ยเขาจะ
3: ผู้หญิงในนี้
9: แต่เขาจะเขียน
8: เนี่ยสินใจ
9: สินใจเพชรลาแล้วก็เขียน
8: อะไรเงี้ยพี่
3: ค
8: ่
3: ะโอเคอันคนอื่นล่ะคะ
9: ผมก็จะเก็บรูปรวมให้มันเรียบร้อยฮะ
3: รวม
9: อย่างอังเคิลเขาจะเขียนล็อตตรงล็อตตอกเขาเขียนสวยมาล็อตตอกพุ่มกับหนังเขียนระดับนี
8: ้เกือบทั้งหมดเนี่ยพี่ทหาร
9: ทหารเขียนต้นแบบทั้งนั้นเลย
8: ต้นแบบใช่นี่ลูกพี่เป็นอาจารย
11: ์ทุนเนี่ยพี่ยังเป็นคนวาด
9: แต่ต้นฉบับ
11: ต้นฉบับผมเป็นคนวาดแต่ว่าถ้าเราจะมาวาดซ้ำเนี่ย
8: มัน
11: ไม่ใช่นั่นเราอยากให้น้องๆเนี่ยเขาวาดแบบเหมือนกับอารมณ์มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนอ่ะ
3: แล้วโทนอันนี้เป็นไงบ้างคะพี่ปัญหาวิจารณ์นิดนึงค
11: ่
3: ะ
11: ไม่ก็เพียงก็นี
3: ่มันโอเคมั้ยคะ
11: ไม่เพียงก็เนี่ยเค้าเป็นคนที่ถ้าถามว่าในกลุ่มน้องๆที่วาดมาด้วยกันเนี่ยเพียงก็เค้าจะก็ถือว่าเป็น1อ่ะ
3: รู้สึกไง
8: ลูกพี่เค้า
0: คนเดียวสามารถวาดใบปิดทั้งใบได้อ่ะวาดรถวาดม้าวาดคนยิงกันได้ให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากดูหนังเรื่องนั้นเลยเพราะโปสเตอร์หนังพ่อใบปิดสิ่งซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าพอเราอยู่วงการหนังเราอยากสะสมงานของพวกเขาเมื่อ20 ปีที่แล้วเลยออกตามล่าทั่วประเทศไทยเลยที่ไหนมีเขาขายเขาลื้อเขาซื้อเขาแลกไปหมดเลยแล้วขนกันมาที่บ้านตอนนี้มีไม่มากประมาณ10,000 กว่าเรื่อง
7: พี่โตขาบอกว่าสะสมนับหมื่นใบมูลค่าเท่าไหร่คะ
0: โอ้เยอะมากผมมีอยู่ใบหนึ่งเรื่องกองพันอมหิตทองดีวาดทองดีซึ่งเป็นคู่กับบรรหารนี่แหละเป็นใบอพอลคลิปดาว2 ใบต่อฝรั่งเคยมาขอซื้อผม50,000 บาทใบเดียวใบไม่ใช่ต้นฉบับนะใบพิมพ์ธรรมดานี่แหละยังขายไม่ได้เพราะเราก็หาไม่ได้อีกแล้ว50,000เขาจะให้ราคาขนาดนั้นเลย
7: แต่เราไม่ยอม
0: เรามีใบเดียวถ้ามี2 ใบขายแล้วเนี่ยก็ขายสิอีกใบเก็บไว้ทำไม
7: นะคะก็ราคาขึ้นก็ทุกคนคิดแบบเดียวกับพี่โต๊ะพันธมิตรปล่อยดีกว่านะคะอันนี้เป็นตัวอย่าง โปสเตอร์หนังวาดมือที่เป็นฝีมือพี่อังเคิลนะแกโพสต์ไว้ใน Facebook ค่ะคือเบื้องหลังช่างเขียนโปสเตอร์หนังยุคทองเนี่ยก็จะเป็นสตอรี่ที่พี่ๆเขาเมาส์กันสนุกเลยค่ะบนเวทีเสวนายุคที่ยังไม่มี AI ยุคที่หนังไทยบูมมากๆราวแบบพ.ศ. 2513ถึง2520ค่ะคือปีละประมาณ200เรื่องอ่ะยุคนั้น
6: โอ้แล้ววาดกันสะบัดเลย
7: ทีนี้
6: แขนขึ้นสิน
7: ี่กล้ามแบบภาพเก่าที่เขามาให้ดูนะคือบอกว่าบางเดือนเนี่ยวาดโปสเตอร์กันราว10เรื่องแล้วก็จะไปปฏิเสธลูกค้าเก่าเนี่ยมันก็ยังไงอยู่เนาะปฏิเสธไม่ได้รับเอาไว้ให้หมดเลยนะคะหนักสุดคือเจ้าของหนังค่ะคุณผู้ชมมาบอกว่าเอาวันพรุ่งนี
6: ้สั่งวันนี้เอาพรุ่งน
7: ี้ไม่สั่งวันเมื่อคืนเลยล่ะนะคะเออช่างเขียนโปสเตอร์ก็เลยเมาส์กันว่าแล้วมันจะทำยังไงมีวิธีแก้อยู่ก็คือกระดาษใบหนึ่งแบ่งไปเลยค่ะ 3-4 ช่องตัด

0: ซ้ายนิดนึงขวานิดนึงไหมถ้ายุคนี้เหมือนเจน AI ก็มี6นิ้วอย่างนั้น
1: เพราะว่ามันรีบ
0: ไม่ได้มีเวลา
1: เขาบอกว่ามันก็อาจจะไม่หล่อเท่าตัวจริงเท่าไหร่แต่ว่าเขามีฝีมือกันอยู่แล้วเขาโครงก็ได้อยู
0: ่โอ้แต่แค่1วันได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วค่ะ
1: เนี่ยมันเป็นความเร่งรีบของอุตสาหกรรมหนังยุคนั้นเพราะว่าหนังไทยมันฮอตจริงๆค่ะคุณผู้ชมมีอีกประเด็นหนึ่งท้าทายช่างเขียนเหมือนกันเขาบอกว่าหนังยังถ่ายไม่เสร็จแต่โปสเตอร์ต้องเสร็จแล้วเอ้าคือมันไม่มีภาพตัวอย่างอะวะยังไงอะ
0: จินตนาการสำคัญกว่าความรู้
1: ถูกต้องก็ต้องมโนเอานะคะทีนี้เนี่ยเหตุผลมันคือว่าเจ้าของหนังเขาต้องเอาโปสเตอร์ไปขอทุนคือไม่ได้อยู่ดีมาเร่งมีเหตุผลเอาไปขอทุนก่อนเอาไปให้สายหนังทั่วประเทศเบิกเงินล่วงหน้าเพื่อที่จะเอามาถ่ายหนังต่อ
0: แบกความหวังของนายทุนอีกนะคนวาดเนี่ย
1: หน้าหนังเนี่ยต้องขายให้ได้ใช่ไหมทีนี้ปัญหาคือพวกฉากเด็ดๆค่ะคุณผู้ชมรถชนระเบิดยิงกันมันยังไม่ได้ถ่ายช่างเขียนก็เลยต้องจินตนาการเอานะคะสปอยหนังที่ยังไม่มีอยู่จริงผ่านงานของเขามาถึงยุคนี้เหมือนการตัดต
0: ่
1: อเอาดาราภาพดาราหน้ายิ้มที่มีอยู่ในนิตยสารไปบวกกับถือปืนวาดเอาเองนะคะนี่แหละก็เป็นเรื่องราวสนุกๆค่ะที่เขามาสะท้อนอุตสาหกรรมหนังยุคนั้นกันค่ะ
2: วันเดียวเราเขียนใบปิดยังไงอ
1: ่
2: ะ
1: แล้วที่บอกว่ามิตรชัยบัญชามันอาจจะไม่หล่อเหมือน
3: มันไม่เหมือนเดือนนึงอ่ะ
2: มันเหมือนเราเขียนเท่าที่เราจะมีความสามารถในวันเดียวเนี่ยเราโอ้ทั้งคืนเลยเราไม่ได้นอนเลย
3: เช้าก
2: ว่าเราจะไปอัดรูปแล้วมาล้างได้เนี่ยเราต้องมานั่งเขียนตอนกลางคืนนอน
4: เพราะใบอย่างน้อยต้องมี7วันผมพยายามชักจูงรุ่นน้องขึ้นมาเพื่อสร้างคัดเอาแบบใหม่ขึ้นมา
1: แบบใหม่
4: อะก็คือเขียนใหม่
3: นี่งานนี่ฮะ
4: ตั้งหน้าตาเขียนก
3: ันก็งานนี้ฮะ
4: ไม่คือง
3: านนี้
4: คือพอหมดรุ่นผมก็จะไม่มีละ
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นงานที่เราใช้ฝีมือเราไม่ได้ใช้เครื่องคอมหรืออะไรมานั่นเพราะงั้นงานนี้มันเป็นงานที่เราภูมิใจมากกว่ารุ่นเราก็พยายามที่จะเหมือนเราเป็นแรงบันดาลใจ
3: ก็เชื่อว่ารุ่นน้องถ้ามาลองจับปั๊บเดี๋ยวสนุกแล้วมันจะมีอะไรที่แบบแถวเซเว่นไม่มีขายอ่ะความรู้สึกเนี้ย
1: กลับมาดูที่คัดเอาท์วาดมือหน้าโรงหนังนางเลิ้งกันต่อค่ะคือคอหนังไทยก็จะรู้แน่ว่ามีหนังอะไรบ้างนะคะอย่างแร็กคูล่าต็อกและเก่ามนรักลูกทุ่งค่ะชื่นชุลมุนสิงล่าสิงพึ่งแตกรังเจ้าอินทรีนวลทวีนวลชวีค่ะโทนเห่าดงเขาสมิงนักเลงป่าสะชูน้ำพุรัดใจนะคะอยู่ในโครงการซีเนมาติกนางเลิ้งค่ะจัดโดยหอภาพยนตร์องค์การมหาชนร่วมกับมูลนิธิหนังไทยภายใต้การสนับสนุนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็โชว์ให้เห็นว่ายุคที่ยังไม่มีโฟโต้ช็อปค่ะหนังเรื่องนึงเนี่ยจะเรียกคนเข้าโรงได้อย่างไรคำตอบก็คือวาดให้อลังจนคนหันมามองค่ะเขียนภาพลงบนโครงสร้างไม้ขนาดใหญ่แล้วก็แตะหน้าโรงแบบนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นภาพเก่าที่ทางหอภาพยนตร์เอามาฉายค่ะหลายครั้งยังมีการเพิ่มโครงไม้เข้าไปอีกแล้วก็ไดคัตดารานำแล้วก็แปะให้มันลอยเด่นขึ้นมาเหมือนงานสามมิติ
0: ค่ะจะได้ดึงสายตา
1: ใช่ก็เป็นเสน่ห์ของศิลปะการโปรโมทหนังไทยยุคก่อนนะคะที่แทบหาชมไม่ได้อีกแล้วในยุคนี้ค่ะถามว่าพี่ๆรุ่นใหญ่ทั้ง4คนมีอายุแบบถึง80กันก็มีนะคะหลายคนก็ยังรับงานอยู่นะบางทีต่างประเทศเนี่ยเขาให้วาดโปสเตอร์แบบวาดมือแล้ว
0: ค
1: ่ะจริงรายได้ก็ไม่ใช่น้อยยุคนี้ยังมีอยู่นะคะแล้วก็ยังเป็นที่นิยมเหมือนคิดว่าน่าจะเป็นการกลับมาของงานคราฟต์ต่างๆแหละถึงแม้มันจะสะดวกขึ้นแล้วน้อยหน่อยเรามีทั้ง AI มีทั้งงานออกแบบคลิกเดียวแต่งานวาดมือยังคงมีคุณค่าอยู
0: ่มันเป็นเสน่ห์ที่อะไรก็อาจจะเหมือนแบบมาชดเชยหรือว่ามาทดแทนไม่ได้ด้วย
1: ยากนะแล้วที่ดีคือยังมีคนให้ราคาไง
0: ค่ะมาต่อกันที่บันเทิงนะคะนางฝั่งของภาพยนตร์ต่างประเทศกันบ้างยังอยู่ที่วงการหนังกันอยู่คุณผู้ชมจะพาไปดูหนังเรื่องนึงที่สามารถกลับมาสู่จอใหญ่ได้ด้วยพลังความรักของแฟนหนังนะคะซึ่งไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมว่าสตอรี่เนี่ยขนาดค่ายหนังยักษ์ใหญ่อย่าง Warner Brothers เองแท้ๆนะคะยังมองว่าคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนตัวนึงในค่ายที่จริงๆก็น่าจะมีคนจดจำได้แต่ทำไมไม่รู้นะคะถึงปฏิเสธไม่ยอมให้ฉายหนังค่ะแต่กลายเป็นว่าพอแฟนคลับรู้เรื่องนี้เข้าไม่ยอมสิคะจนสามารถพาหนังที่ตัวเองชื่นชอบแล้วก็เป็นหนังแห่งความทรงจำในวัยเด็กนะกลับมาคืนจอได้อีกครั้งนะคะเอาไปติดตามเรื่องนี้กันเต็มๆกับคุณอาทิตย์กลิ่นวิชิตในมองมุมหนังค่ะ
5: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนึงครับกว่าจะได้ออกฉายนะครับต้อง

0: ทุ่มทั้งเวลาแล้วก็งบประมาณมากมายถ้าถึงอย่างนั้นครับแม้ว่าสร้างเสร็จแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะถูกปล่อยออกให้ผู้ชมได้ชมกันง่ายๆนะครับเหมือนอย่างเช่นภาพยนตร์เรื่องคายุตี้เวอร์ซัสแซกเม่ครับภาพยนตร์ของบริษัทอย่าง Warner Brothers ที่ถูกต้นสังกัดดองไว้นานถึง3ปีครับแต่ว่าโดยเสียงเรียกร้องจากแฟนๆและความกล้าหาญของดิสทริบิวเตอร์อิสระก็ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถกลับมาเข้าโรงฉายได้อีกครั้งหนึ่งครับว่าเรื่องราวที่มาที่ไปการถูกดองของคายูตี้เวอร์ซัสแซกเมฆก็อาจจะไม่ต่างจากมุกตลกในการ์ตูนอย่างลูนี่ทูนที่เราคุ้นเคยกันทีเดียวครับเพราะว่าในหนังเจ้าคายูตี้ตัดสินใจจ้างทนายความมาฟ้องบริษัทแอคเม่หลังจากที่ซื้อสินค้ามาเพื่อใช้จับเจ้ารถลันเนอร์หลายครั้งแล้วไม่เคยประสบความสำเร็จครับซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวภาพยนตร์เองก็มีความย้อนแย้งในทำนองเดียวกันครับหนังเรื่องนี้นำแสดงโดยวิลฟอร์เต้จอห์นเซนาและลาน่าคอนดอร์ใช้ทุนสร้าง70ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ในเดือนพฤศจิกายนปี2023 Warner Brothers Discovery ก็ตัดสินใจไม่นำหนังเรื่องนี้ออกฉายท่ามกลางการปรับยุทธศาสตร์ของบริษัทและการลดต้นทุนนะครับทำให้ในเวลานั้นมีรายงานข่าวออกมาบอกว่าการยกเลิกการฉายหนังอาจจะนำไปสู่การลดภาษีในฐานะค่าใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มากถึง30ล้านดอลลาร์สหรัฐการตัดสินใจดังกล่าวสร้างเสียงวิจารณ์จากทั้งคนทำหนังและแฟนๆจนไม่กี่วันต่อมา Warner Brothers ก็ยอมเปิดทางให้ทีมผู้สร้างสามารถนำหนังไปเสนอขายกับบริษัทอื่นได้แต่กว่าจะหาผู้ที่สนใจซื้อหนังเรื่องนี้ได้ครับก็ต้องใช้เวลากว่า1ปีทีเดียวครับ All eyes on you ready to show what you got Acme has knowingly been making dangerous products.จุดเปลี่ยนมาเกิดในปี2025ครับเมื่อมีบริษัทชื่อ Catch Up Entertainment ครับมาตัดสินใจเสนอซื้อ Coyote vs. Segment ด้วยเงินทุนประมาณ50ล้านดอลลาร์สหรัฐชื่อ Catch Up Entertainment อาจจะไม่คุ้นหูเท่ากับสตูดิโอใหญ่ๆในฮอลลีวูดครับแต่บริษัทนี้ทำธุรกิจด้านการเงินและจัดจำหน่ายภาพยนตร์มานานนับ10ปีครับและก่อนหน้านี้เพิ่งได้รับหน้าที่จัดจำหน่าย The Day the Earth Blew Upลูนี่ทูนมูฟวี่เป็นภาพยนตร์ลูนี่ทูนอีกเรื่องหนึ่งของ Warner Brothers ครับดังนั้นการซื้อ Coyote vs. Acme จึงไม่ได้เป็นเรื่องของการเข้ามาช่วยชีวิตหนังเท่านั้นครับแต่ยังเป็นการเดิมพันทางธุรกิจของ Catch Up เองด้วยนะครับเพราะว่าแทนที่จะนำหนังออกฉายในวงจำกัดอย่างที่ควรจะเป็นนะครับบริษัทกลับเตรียมส่ง Coyote vs. Acme ลงโรงมากกว่า 3,000 จอในสหรัฐทีเดียวครับซึ่งนี่ถือเป็นการเดิมพันครับแล้วก็เป็นการลงทุนครั้งใหญ่ของบริษัทอย่าง Catch Up Entertainment เลยทีเดียวครับก็บอกว่า Coyote vs. Jack Mate ไม่ใช่เป็นภาพยนตร์เรื่องเดียวที่ถูก Warner Brothers จับใส่โหลดองนะครับยังมีผลงานอีกหลายเรื่องครับที่ประสบชะตากรรมไม่ต่างกันเช่นในกรณีของ Batgirl ภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ทุนสร้าง90ล้านดอลลาร์สหรัฐยังมีแอนิเมชัน Scoop Holiday Hunt หลังควบรวมกิจการไปแล้วนะครับหนังทั้งสองเรื่องจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีวี่แววจะได้ออกฉายครับโชคดีในกรณีของ Coyote vs. Acme ที่มีเสียงคัดค้านจากคนทำหนังและก็แฟนๆทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังสามารถกลับมาได้ครับและที่น่าจะเรียกรอยยิ้มจากแฟนๆได้นั่นก็คือการที่หนังใช้สโลแกนล้อเลียนตัวเองครับในการโปรโมทว่านี่คือหนังที่ Acme ไม่อยากให้คุณได้ชมส่วนภาพยนตร์จะประสบความสำเร็จขนาดไหนนะครับก็คงขึ้นอยู่กับแรงสนับสนุนของบรรดาแฟนๆนั่นแหละครับพบกับมองมุมหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: การประชันน้ำพริกในรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2กำลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้รู้แล้วว่าทีมไหนค่ะจะได้เข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งมีโควต้าอยู่5ทีมด้วยกันนะคะแล้วก็อยากจะชวนคุณผู้ชมค่ะมาดูมาชมกันติดขอบครกเลยนะคะเพราะว่าทีมที่จะได้สุดยอดน้ำพริกเนี่ยจะได้รับรางวัลเป็นโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเงินรางวัลนะคะคุณผู้ชมที่เคยเกาะหน้าจอน้ำลายสอไปกับน้ำพริกในรายการห้ามพลาดค่ะเพราะว่าในรอบชิงชนะเลิศเราเปิดโอกาสให้แฟนๆยกพลคนน้ำพริกเข้ามาเชียร์ทีมน้ำพริกในดวงใจแบบติดขอบครกค่ะ งานนี้

0: นี้บอกเลยว่านอกจากจะได้กระทบหลายคนน้ำพริกคอมเมนเตเตอร์และเชฟพี่เลี้ยงยังมีโอกาสชิมและช็อปน้ำพริกรสเด็ดจากทีมผู้เข้าประชันในรายการด้วยนะคะพบกันค่ะวันเสาร์ที่19กันยายนนี้งานนี้ต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่าที่นั่งเรามีจำนวนจำกัดค่ะสนใจก็ลงทะเบียนกันมาได้เลยยกพลคนพริกซีซั่น2เข้าชมกันรอบชิงชนะเลิศโทรมาค่ะ027902627หรือ0892032973ค่ะ
1: มาต่อกันที่บันเทิงต่างประเทศกันบ้างนะคะเรียกได้ว่าในช่วงเวลาที่บ้านเราเองก็เสียดาราคนดังไปหลายคนฝั่งต่างประเทศก็ทยอยใบไม้ร่วงกันเยอะมากเลยเนาะแต่งพี่แต่งเน
2: า
1: ะ
2: คือเรามีข่าวเศร้าแทบทุกสัปดาห์บางคนอายุยังไม่มากก็เสียชีวิตนะคะแต่คนนี้ก็ถือว่าเป็นระดับตำนานเลยดอลลี่พาร์ตันนะถ้านึกถึงเพลง I Will Always Love You เราจะคุ้นว่าเป็นวินนี่ฮูสตันร้องแต่จริงๆต้นฉบับคือคนนี้เลยนะคะถือว่าเป็นการจากไปเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญค่ะของวงการดนตรีวงการภาพยนตร์การจากไปของดอลลี่พาร์ตันในวัย80ปีหลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งนะคะซึ่งทางวอชิงตันดีซีเนี่ยมีการลดธงชาติเพื่อไว้อะไรแก่เธอด้วยค่ะภาพของธงชาติสหรัฐที่ถูกลดลงครึ่งเสาบริเวณนอกทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีเพื่อเป็นเกียรติแก่ดอลลี่พาร์ตันศิลปินและนักแสดงระดับตำนานที่จากไปในวัย80ปีนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งนะคะแสดงถึงการไว้อาลัยค่ะเช่นเดียวกับที่ฮอลลีวูด Walk of Fame ในลอสแองเจลิสนะคะแฟนเพลงจำนวนมากเลยค่ะเดินทางนำดอกไม้สิ่งของต่างๆไปไว้อาลัยบนดาวสัญลักษณ์ของเธออย่างต่อเนื่องขณะที่พิพิธภัณฑ์ Country Museum ในเมืองแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีประชาชนจำนวนมากเลยนะคะก็ไปต่อคิวลงนามในสมุดแสดงความเสียใจและมีการเปิดไฟสีชมพูที่เป็นสัญลักษณ์ของพาตันบนยอดตึก Empire State ด้วยโดยโฆษกส่วนตัวของเธอแถลงว่าพาตันได้เสียชีวิตลงอย่างสงบที่เมืองแนชวิลล์หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งในช่วงเวลาสั้นๆค่ะดอลลี่พาร์ตันคือหนึ่งในบุคคลอันเป็นที่รักที่สุดคนหนึ่งในวงการดนตรีนะคะผลงานของเธอก้าวข้ามทั้งเจเนเรชันภูมิศาสตร์และความแตกต่างทางการเมืองตลอดเส้นทางอาชีพของเธอเขียนเพลงไว้หลายร้อยเพลงค่ะผลงานคลาสสิกเนื้อการเวลาอย่างเช่นโจลีน Coast of Many Colors I Will Always Love You เพลงดังที่ทำยอดขายได้มากกว่า100ล้านแผ่นทั่วโลกนะคะแล้วก็มียอดสตรีมออนไลน์มากกว่า 1,000 ล้านครั้งค่ะนอกจากนี้พาร์ตันยังได้เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ถึง55ครั้งคว้ามาได้10รางวัลส่งผลให้เธอเป็นศิลปินหญิงที่เข้าชิงรางวัลแกรมมี่มากที่สุดเป็นอันดับที่3ในประวัติศาสตร์รองจากบียองเซ่และเทเลอร์สวิฟต์เท่านั้นนะคะดอลลี่พาร์ตันยังประสบความสำเร็จในฐานะนักธุรกิจและผู้ใจบุญค่ะก่อตั้งมูลนิธิ Imagination Library นะคะเพื่อส่งหนังสือฟรีให้กับเด็กๆส่งเสริมการอ่านแหละค่ะโดยมีแรงบันดาลใจมาจากคุณพ่อของเธอที่อ่านเขียนไม่ได้แม้พาร์ตันจะมีเอกลักษณ์สะดุดตาจากวิกผมบลอนด์ขนาดใหญ่เสื้อผ้าแวววาวระยิบระยับนะคะเธอก็มักจะพูดติดตลกกับตัวเองแหละค่ะว่าหากไม่ได้เกิดเป็นผู้หญิงฉันคงเลือกเป็น Drag Queen ไปแล้วนะคะแต่สิ่งที่ทำให้เธอกลายเป็นตำนานในใจของผู้คนอย่างแท้จริงก็คือทัศนคติที่เปี่ยมพลังเธอเคยให้สัมภาษณ์นะคะว่าเธอตื่นขึ้นมาพร้อมกับความฝันและจินตนาการใหม่ๆในทุกๆวันหวังว่าจะทำงานสร้างสรรค์ได้ตลอดชีวิตโดยไม่มีวันเกษียณค่ะแม้แต่ Search Engine ชื่อดังอย่าง Google ตอนนี้ถ้าเราเซิร์ชชื่อดอลลี่พาร์ตันไม่ว่าจะเป็นเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษคุณผู้ชมจะมีรูปผีเสื้อบินขึ้นมาเพื่อเป็นการไว้อะไรกับเธอแล้วมีการเขียนว่า We will always love you นะคะซึ่งในวันนี้คุณผู้ชมมีอีกหนึ่งความสูญเสียยิ่งใหญ่เลยของวงการศิลปะโลกการจากไปนะคะของยาโยอิคุซามะค่ะศิลปินชาวญี่ปุ่นชื่อดังนะคะคนนี้เขามีเอกลักษณ์เลยคือการทำงานศิลปะเป็นรูปจุดๆๆเต็มไปหมดเลยอยู่ในทุกงานของเธอในบ้านผลงานของเธอก็โด่งดังอย่างมากเลยนะคะก็จากไปในวัย97ปีคนไทยจะคุ้นเคยเรียกกันน่ารักน่ารำว่าคุณป้ายาโยอิเนาะเพราะว่าเอกลักษณ์ของเธอคือไม่ใช่แค่งานแต่ตัวศิลปินมีสไตล์มากผมหน้ามาเตอร์อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหม
0: ก็มีเอกลักษณ์โลเขาก็เรียกว่าเป็นแบบโพลกาดอทควีนราชินีลายจุดเลยนะแล้วก็ผ่านโลกมาเยอะตอนเด็กๆเคยเหมือนแบบม
1: ี
0: เรื่องของประสาทหลอนแล้วก็เห็นว่าชีวิตมันเป็นไปด้วยลายจุดไปหมดเลยอ่ะ
1: ตอนสิบขวบศิลปะ
0: ใช่ค่ะศิลปินหญิงน้อยนะที่จะโด่งดังขนาดนี้แล้วก็ในโลกที่แบบโอเคในวงการศิลปะเนี่ยสังคมชายเป็นใหญ่เยอะอยู่แต่คุณยายอยู่มาได้ถึงวันนี้แต่ในที่สุดคุณยายก็ เหลือแต่ความทรงจำ
2: ใช่แล้วก็เหลือผลงานไว้ให้เราได้ชมกันนะคะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่แตงกวาวันนี้อัปเดตนะคะครบถ้วนเลยกับวงการนะคะบันเทิงต่างประเทศลารายการวันนี้นะคะไปด้วยภาพความน่ายินดีนะสำหรับความสำเร็จนะคะของคณะประสาน

0: เสียงค่ะเป็นทีมมัธยมทีมแรกนะคะของบ้านเราที่ไปชนะในการแข่งขันค่ะ World Choir Games นะคะซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสวีเดนเรียกว่าเป็นโอลิมปิกของการแข่งขันร้องประสานเสียงนะคะกับทีมจุลดาค่ะจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมนะคะลาไปด้วยเสียงร้องเพราะๆของทีมน้องๆกันวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์นะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพ์พิมลปัญญาณะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาวันนี้ค่ะ
2: ฝ่ายค้านโหวตสวนพรก.กู้เงิน400,000 ล้านชี้เปลี่ยนผ่านพลังงานไม่ตรงปกไร้แผนชัดบางกรมซื้อได้แค่ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภูมิใจไทยจี้กกต.สอบสำนวนคดีหัวสว.หลุดด้าน ESI ตั้งกรรมการสอบควานหาต้นตอเร่งสรุปให้ปลัดยุติธรรมวันศุกร์นี้ทั่วโลกตะลึงภาพความรุนแรงน้ำทะลักดินโคลนถล่มที่เนปาลและทิเบตผู้เสียชีวิตพุ่งทะลุ162คนแล้วเร่งค้นหานักท่องเที่ยวสูญหายไทยยกระดับความเข้มงวดตรวจสอบผักนำเข้าที่จำหน่ายในประเทศจากจีนหลังพบผักอาบสารพิษยืดความสดระหว่างขนส่งประจักษ์พยานของภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้นเนี่ยปรากฏให้ทุกคนได้เห็นเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่มีภาพเหตุดินโคลนถล่มที่เนปาลกับทิเบตลงมาจนถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเดินหน้าในการค้นหาผู้สูญหายอีกหลายร้อยคนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในพื้นที่ชายแดนเนปาลติดกับทิเบตส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะที่อยู่บริเวณดังกล่าวยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้พุ่งสูงเป็นอย่างน้อย162คนแล้วค่ะภาพนี้แหละค่ะเป็นภาพที่เชื่อได้ว่าใครก็ตามที่เห็นต่างก็ต้องตื่นตะลึงนะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณด่านพรมแดนจี่หลงฝั่งทิเบตติดกับเนปาลเห็นนาทีที่ผู้คนจำนวนมากพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดก่อนที่ดินโคลนจะถล่มลงมาและกวาดทุกอย่างตรงหน้าพังราบหายไปภายในเวลาอีกไม่กี่วินาทีต่อมาบริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวที่นิยมการเดินป่าและเที่ยวชมทัศนียภาพธรรมชาติในทิเบตและเนปาลใช้ผ่านแดน

0: เป็นประจำขณะที่พื้นที่ใกล้เคียงยังมีเส้นทางที่ชาวฮินดูนิยมใช้เพื่อเดินทางไปแสวงบุญบนเขาไกรลาดมันสโรวาด้วยซึ่งในช่วงเวลานี้ของปีจะเป็นช่วงที่คึกคักทีเดียวค่ะ
1: พระเยซูสุริยามามาไลฟ์ไลฟ์อยู่ด้วยไกด์เจสต์ไลฟ์ซะ
0: ส่วนนี้เป็นภาพผู้เห็นเหตุการณ์อีกชุดหนึ่งที่เผยให้เห็นมวลน้ำก้อนใหญ่ไหลทะลักลงมาตามแม่น้ำตรีสุรีจนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วพัดถล่มอาคารตามริมสองฝั่งแม่น้ำเสียหายก่อนที่ท้ายที่สุดสะพานที่อยู่กลางแม่น้ำจะพังทลายและไหลไปตามกระแสน้ำด้วยภาพมุมสูงริมแม่น้ำทางตอนเหนือของเนปาลเผยให้เห็นสภาพพื้นที่หลายจุดหลังจากเผชิญน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มซึ่งเต็มไปด้วยดินโคลนท่วมสูงกระจัดกระจายทั่วบริเวณอาคารบ้านเรือนพังเสียหายบางจุดบ้านเรือนหายไปทั้งหลังจนเกิดเป็นช่องว่างเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแข่งกับเวลาอย่างต่อเนื่องบางคนติดอยู่ท่ามกลางดินโคลนและเศษซากปรักหักพังของบ้านเรือนตำรวจเนปาลยืนยันยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย162คนแล้วในจำนวนนี้64คนพบร่างในเขตชิตวันที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมนอกจากนี้การท่องเที่ยวเนปาลระบุว่ายังมีผู้สูญหายอีกอย่างน้อย579คนในจำนวนนี้รวมถึงชาวต่างชาติประมาณ400คนมีทั้งพลเมืองอินเดียสหรัฐออสเตรเลียอังกฤษแคนาดายูเครนเช่นเดียวกับบริษัทนำเที่ยวแห่งหนึ่งที่ยืนยันว่ามาคุเทศและลูกทัวร์ทั้งคณะ47คนหายไปในภัยพิบัติครั้งนี้นายกรัฐมนตรีเนปาลกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเรียกประชุมฉุกเฉินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือภัยพิบัติยืนยันว่ารัฐบาลกำลังเร่งปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ภัยอย่างเต็มที่ทางด้านของสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนสั่งระดมกำลังทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือและค้นหาผู้สูญหายพร้อมทั้งสั่งยกระดับการติดตามและระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อป้องกันภัยพิบัติด้วยส่วนสื่อของทางการจีนรายงานว่าในทิเบตยังมีผู้สูญหายจากภัยพิบัติอีกอย่างน้อย558คนในจำนวนนี้รวมถึงชาวต่างชาติอย่างน้อย260คนแต่คาดว่ายอดความสูญเสียอาจจะมากกว่านี้และเจ้าหน้าที่ยังเข้าไม่ถึงหลายพื้นที่เนื่องจากว่าดินโคลนสูงมากกว่า1เมตรครึ่งค่ะ
2: ส่วนการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติที่จังหวัดน่านผ่านมาเกือบ10วันนะคะแต่ปรากฏว่าวันนี้ผู้ประสบภัยจำนวนหนึ่งก็ยังต้องรอรับอาหารกล่องจากหน่วยงานท้องถิ่นส่วนการฟื้นฟูความเสียหายก็ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องค่ะหน่วยงานต่างๆยังคงระดมเครื่องจักรและรถน้ำเข้าฟื้นฟูความเสียหายหลายชุมชนในอำเภอปัวจังหวัดน่านหลังจากที่ประสบอุทกภัยมากว่า1สัปดาห์นะคะโดยเฉพาะการจัดการขยะดินโคลนที่ตกค้างในพื้นที่รวมถึงการตั้งจุดบริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รถยนต์ให้กับผู้ประสบภัยชาวบ้านบ้านร้องได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังนะคะว่าขณะที่เกิดน้ำทะลักเข้าท่วมต้องตะเกียกตะกายพยายามหาที่ยึดเกาะมีการเกาะเสาไฟเอาไว้ได้ถึงได้รอดตายค่ะขณะที่ทรัพย์สินในบ้านสูญหายเกือบทั้งหมดไปกับน้ำหลังจากเกิดเหตุก็มีญาติที่เดินทางมาช่วยล้างบ้านรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆให้การช่วยเหลือ
3: เหมือนมันนักหนาพี่พาก็บอกพี่พานะเดี๋ยวนี้นะจนนะขนาดบ้านแม่จนแม่เกือบเอาชีวิตบ่รอดเจ้าเพราะว่าแม่ปืนตะคิ้วเกือบทุ่งน้ำ
4: ก็ใครเป็นคนมาช่วย
3: กับแม่กับเตี้ยกับข้าจะทอดเสาก็เลี้ยวก็คือเป็นห่วงของนะเจ้าน้อง
4: ของเก็บอะไรอย่างได้กว่าบทตอน
3: เก็บในมันเป็นเรือแค่ตู้นะเจ้าน้องเป็นตู้เป็นอย่างกระพังไปหมดก็คือหันไปในทิพตานะเจ้าน้อง
2: มีประชาชนจิตอาสานักเรียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่ไปช่วยปรุงอาหารบรรจุอาหารกล่องที่บริเวณโรงครัวเทศบาลเมืองปัวนะคะก็เป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันต่อเนื่องนายชัดชัยธนามีนายกเทศบาลเมืองปัวบอกว่าแต่ละวันทำเข้ากล่องได้ไม่น้อยกว่า 10,000 กล่องแต่ละหมู่บ้านก็จะใช้รถมารับแล้วก็ลำเลียงไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านถ้าหมู่บ้านไหนไม่มีรถมารับเข้ากล่องเทศบาลก็จะไปจัดส่งให้ใช้เวลาในการทำอาหารต่อมื้อ2ชั่วโมงถึงจะไปส่งได้ค่ะ
0: ผู้ชมชื่อของเรือ USS Abraham Lincoln เนี่ยปรากฏในข่าวมาหลายต่อหลายสัปดาห์นะคะหลังจากที่ประจำการในตะวันออกกลางนานเกินวงรอบจนกลายเป็นข่าวบอกว่าสภาพจิตใจของลูกเรือบนเรือลำดังกล่าวนั้น

0: ไม่ดีเลยค่ะแล้วสภาพความเป็นอยู่ก็ไม่ดีเช่นเดียวกันแต่สัปดาห์หน้าเรือลำนี้จะเข้าเทียบท่าที่จังหวัดชลบุรีแล้วนะคะเพื่อให้กำลังพลกว่า 5,000 นายได้แวะพักได้ฟื้นฟูกำลังพลหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในตะวันออกกลางนายกเมืองพัทยาเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจในพื้นที่ค่ะคาดว่าน่าจะมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 5-15 ล้านบาทค่ะเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ของกองทัพเรือสหรัฐเตรียมเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่2ถึง6กันยายน2569หลังเสร็จสิ้นภารกิจในตะวันออกกลางซึ่งเรือลำนี้ไม่ได้แวะพักท่าเรืออย่างเต็มรูปแบบมาเป็นเวลานานกว่า200วันค่ะเรือจะเทียบท่าบริเวณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาระบุว่าการเดินทางเข้ามาพักผ่อนของกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐประมาณ 5,000 นายจะส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวร้านอาหารสถานบันเทิงและธุรกิจบริการต่างๆในพื้นที่ประเมินว่ากำลังพลใช้จ่ายต่อคนจะเฉลี่ยประมาณ 1,000 ถึง 3,000 บาทน่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 5 ถึง 15 ล้านบาทค่ะที่ผ่านมาเมืองพัทยามีโอกาสต้อนรับกำลังพลทหารสหรัฐเป็นระยะเมื่อมีเรือรบเดินทางเข้ามาในพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออกโดยเมืองพัทยาจะประสานการทำงานร่วมกับตำรวจสภ.เมืองพัทยาเจ้าหน้าที่เทศกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางบกและทางทะเลเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและกำลังพลที่เดินทางมาใช้บริการในพื้นที่
1: ในส่วนของเมืองพัทยาเองเนี่ยก็ได้มีการต้อนรับนะครับทหารของอเมริกันอยู่เป็นครั้งคราวอยู่แล้วในช่วงที่มีเรือรบมาจอดอยู่ที่เมืองพัทยานะครับแล้วก็ทางผู้ประกอบการเองเนี่ยนะครับก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะได้ต้อนรับนะครับทหารเรือนะครับที่อาจจะพักจากการฝึกการรบนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่ในส่วนของพัทยาเป็นจุดพักผ่อนนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของเมืองพัทยาเองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเจ้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ในส่วนของรักษาความปลอดภัยทั้งทางทะเลและก็ทางบกนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศกิจเนี่ยก็มีการดำเนินการอยู่แล้วนะครับในการที่จะร่วมกันในการที่จะดูแลนะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของผู้ประกอบการเอกชนเองเนี่ยเขาก็มีแผนการที่จะดูแลนะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับกิจการของตัวเองอยู่แล้ว
0: กองทัพเรือไทยระบุว่ากองเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐจะเข้าเยือนบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศไทยเพื่อพักและฟื้นฟูกำลังพลรวมถึงรับการสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงไม่ใช่การฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับประเทศไทยสำหรับไทยเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญาเพียงประเทศเดียวของสหรัฐอเมริกาในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญากันมาตั้งแต่ปี1954และเป็นพันธมิตรหลักนอกกลุ่มไนโต้ตั้งแต่ปี2003ตอกย้ำว่ากองทัพทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นที่ดีต่อกัน
2: อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีฝ่ายปกครองและเทศบาลตำบลหนองรีไปตรวจโรงงานรีไซเคิล2แห่งนะคะหลังจากที่มีข้อร้องเรียนจากชาวบ้านให้ตรวจสอบการฝ่าฝืนคำสั่งหยุดดำเนินการซึ่งถูกสั่งปิดแล้วก็อายัดวัสดุตั้งแต่ปี2568พบว่ามีกากอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากเครื่องจักรมีจำนวนเพิ่มขึ้นและวัสดุที่เคยถูกอายัดบางส่วนมีการเคลื่อนย้ายค่ะส่วนทางอุตสาหกรรมของจังหวัดชลบุรีจะรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีกับเจ้าของโรงงานด้วยค่ะกองขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งชิ้นส่วนวงจรเศษโลหะและเศษพลาสติกถูกพบกองอยู่ภายในและโดยรอบโรงงานนะคะบางจุดเนี่ยเจอถุงบิ๊กแบ็กบรรจุเศษวัสดุจำนวนมากขณะที่บางบริเวณก็มีของเหลวไหลออกมาจากกองวัสดุมีกลิ่นผิดปกติเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีฝ่ายปกครองอำเภอเมืองชลบุรีรวมทั้งเทศบาลตำบลหนองรีไปตรวจสอบโรงงานรีไซเคิล2แห่งในพื้นที่หมู่5ตำบลหนองรีอำเภอเมืองชลบุรีพื้นที่กว่า30ไร่ตรงนั้นเป็นโรงงานของในทุนจีนที่ถือหุ้นร่วมกับคนไทยหลังจากที่มีข้อร้องเรียนจากชาวบ้านให้ตรวจสอบว่าอาจจะฝ่าฝืนคำสั่งหยุดดำเนินการและนำกากอุตสาหกรรมเข้ามาในพื้นที่แม้ว่าเทศบาลตำบลหนองรีจะมีคำสั่งให้โรงงานทั้ง2แห่งหยุดดำเนินการชั่วคราวตั้งแต่1พฤษภาคม2568หลังจากที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจพบปัญหาบ่อบำบัดน้ำเสียไม่ได้มาตรฐานรวมถึงไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขพร้อมอายัดวัสดุบางส่วนและห้ามเคลื่อนย้ายนายกเทศมนตรีตำบลหนองรีบอกว่ายังไม่ทราบว่าวัสดุที่ถูกเคลื่อนย้ายออกไปนั้นถูกนำไปไว้ที่ไหนหรือว่าถูกนำไปกำจัดอย่างถูกต้องหรือไม่ก็ต้อง

0: มีการตรวจสอบเส้นทางของกากเหล่านี้เพิ่มเติมขณะที่การตรวจสอบที่ผ่านมาพบเครื่องจักรเพิ่มขึ้นพบกากอุตสาหกรรมจำนวนมากภายในพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีจึงกันพื้นที่โรงงานทั้งหมดห้ามเคลื่อนย้ายวัสดุและกากอุตสาหกรรมเพื่อรอตรวจสอบรักษาสภาพพื้นที่และหลักฐานค่ะ
1: มีชาวบ้านร้องเรียนเข้าไปเนี่ยผมก็พร้อมหน่วยงานนะฮะทั้งอุตสาหกรรมอยู่มาแล้วก็เข้ามาตรวจสอบแล้วเนี่ยในส่วนโกดังเนี่ยก็จะมี2โกดังที่ทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยได้อายัดไว้ห้ามขนย้ายในส่วนเครื่องจักรเนี่ยอุตสาหกรรมก็อายัดไว้หมดเลยนะก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนนี้ที่เราเห็นอยู่ในขณะที่อยู่ข้างหลังเนี่ยตรงนี้เพิ่มเติมใหม่
2: ส่วนความคืบหน้าทางคดีอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเตรียมเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองชลบุรีเพื่อดำเนินการกับผู้ประกอบการหากผลการตรวจสอบพบการฝ่าฝืนคำสั่งหรือว่ากระทำผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องขณะที่อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับใบอนุญาตประกอบกิจการของโรงงานหากตรวจสอบพบว่ามีการฝ่าฝืนคำสั่งหรือว่าดำเนินกิจการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตอาจจะพิจารณาถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานค่ะ
3: เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะสำหรับการพิจารณาร่างพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทที่เมื่อวานใช้เวลาอภิปรายกันไปประมาณ12 ชั่วโมงจากนั้นมีการโหวตลงมติซึ่งผลโหวตก็ไม่ได้มีผลให้นโยบายการใช้เงินเปลี่ยนแปลงแต่สำหรับเนื้อหาสาระในสภาก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อยค่ะ
4: ซึ่งส.ส.ฝากฝั่งรัฐบาลเนี่ยดิฉันก็เข้าใจนะคะว่าท่านจะต้องรีบสไลด์หน้าออกมาเพื่อที่จะปกป้องเงินกู้ก้อนนี้แต่ว่าดิฉันจะบอกว่าอาจจะไม่ได้เป็นเพราะว่าห่วงพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าหลายๆคนตอนนี้กำลังทำแบบนี้ท่านประธานแล้วก็ลูบปากนะคะเพราะว่าถ้าเงินก้อนนี้เนี่ยใช้เมื่อไหร่อาจจะมีหลายคนที่เรียกว่าตั้งเนื้อตั้งตัวสร้างเนื้อสร้างตัวกันได้เลยทีเดียวนะคะ
3: ก็เป็นลีลาช่วงหนึ่งของการอภิปรายของส.ส.รักชนกนะคะคล้ายๆกับว่าจะพูดกันท่าเอาไว้ก่อนคือกล่าวหาว่าเป็นการเปลี่ยนเงินภาษีที่ประชาชนต้องจ่ายกลายเป็นเงินท่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มทุนการเมืองหรือไม่นะคะพาดพิงไปถึงรองนายกเอกนิติด้วยที่บอกว่าวันแรกๆที่มาร่วมรัฐบาลก็ยังเชื่อว่าท่านยืนตั้งหลังตรงจะเข้ามาทำสิ่งดีๆให้กับประเทศนี้แต่วันนี้ต้องตั้งคำถามแล้วว่าได้ถอดทุกสิ่งออกไปแล้วใช่หรือไม่และถ้าจะพิจารณาประเด็นสำคัญที่พรรคฝ่ายค้านได้ชี้ในเวทีสภาเมื่อวานก็จะเห็นว่ามีเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยเงินกู้200,000 ล้านบาทที่คาดว่าจะไม่ประสบผลสำเร็จซึ่งเป็นการอภิปรายของส.ส.สุภโชติชัยสัตย์นะคะไปดูเนื้อหากันหน่อยนะคะที่ส.ส.สุภโชติได้พูดถึงเนี่ยก็คือวิธีคิดที่ผิดตั้งแต่ต้นก็คือให้หน่วยงานต่างๆเสนอโครงการที่แปะคำว่าเปลี่ยนผ่านและลดการใช้พลังงานให้เสนอเข้ามามากกว่าและจัดกลุ่มโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานเอาไว้ใน2แบบนะคะอย่างแรกที่ส.ส.สุภโชติพูดถึงก็คือโครงการไม่ตรงปกอย่างเช่นสินเชื่อติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ระบุให้ประชาชนเนี่ย 50,000 บาทติดตั้งโซลาร์เซลล์1ล้านครัวเรือนผ่อนผ่านบินค่าไฟแต่สิ่งที่บอกว่ามีหน่วยงานมาชี้แจงกับกรรมธิการการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือเป้าหมายจริงๆทำไม่ได้ถึงล้านครัวเรือนเพราะว่าไปติดข้อจำกัดเชิงเทคนิคโครงข่ายไฟฟ้าก็ไม่พร้อมทำได้แค่หลักแสนหลังคาเรือนส่วนตัวเลขสินเชื่อ 50,000 บาทนั้นน่าจะลดลงเหลือ 30,000 บาทแล้วก็ไม่สามารถผ่อนจ่ายผ่านบินค่าไฟได้ไปติดขัดข้อกฎหมายซึ่งต้องไปแก้ไขระเบียบก่อนนะคะหรือกรณีของกระทรวงคมนาคมเป็นโครงการเสนอเปลี่ยนรถสาธารณะ 80,000 คันเป็น EV ครอบคลุมรถ7ประเภทวงเงิน 24,000 ล้านบาทแต่ล่าสุดกรมการขนส่งทางบกชี้แจงกับกรรมธิการบอกว่าอาจจะเหลือแค่รถประเภทเดียวก็คือแท็กซี่รถอื่นๆเนี่ยรอไปก่อนนะคะยังมีประเด็นสำคัญก็คือโครงการไม่มีรายละเอียดอย่างเช่นกรมชลประทานเสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานวงเงินเนี่ยระบุมาชัดเจนคือ 23,43 ล้านบาทแต่สิ่งที่กทมทได้รับการชี้แจงจากหน่วยงานบอกว่ายังอยู่ระหว่างการรวบรวมรายละเอียดโครงการยังไม่มีรายละเอียดโครงการแม้แต่บรรทัดเดียวและพบว่าเป็นการซื้อปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เท่านั้นค่ะ
5: ท่านประธานเห็นไหมครับว่าโครงการทางไม่ตรงปกและไม่มีเนื้อกำลังทำให้การใช้เงิน200,000 ล้านนี้ไม่มีขอบเขตครับและไม่สามารถทำให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืน

0: สิ่งที่เราได้เห็นคืออะไรครับคือการที่หน่วยงานไปรีบควานหาโครงการที่ง่ายที่สุดและทำได้ไวที่สุดแทนที่เราจะได้โครงการที่ทำไปเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศอย่างแท้จริงเมื่อกี้ท่านชัยชนะพูดไปแล้วครับว่าคนที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้คงไม่ใช่ใครครับแต่คงน่าจะเป็นคนขายแผงโซลาร์เซลล์คนขายอุปกรณ์ไฟฟ้าคนขายปั๊มน้ำผู้รับเหมาแล้วก็ซัพพลายเออร์ต่างๆผมไม่เห็นด้วยครับผมกล้าประกาศตรงนี้เลยว่าผมไม่เห็นด้วยกับเงินกู้ก้อนนี้แม้แต่บาทเดียว
1: อีกคนที่ยืนยันว่าไม่เห็นด้วยก็คือคุณกรจาติกวินิจสส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่ชี้บอกว่าพรก.กู้เงินไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหาหลักของประเทศทั้ง4เรื่องไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโตช้าขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมากขึ้นรายได้ประชาชนลดลงหรือข้าวของแพงขึ้นต่อเนื่องเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยเห็นตัวอย่างจากที่ผ่านๆมาโครงการโซลาร์รูฟท็อปในช่วง2ปีทำได้ปีละเพียง 100,000 ครัวเรือนถ้ารัฐบาลจะทำปีเดียวให้ได้1ล้านครัวเรือนจริงๆแล้วมันทำไม่ได้มันต้องใช้เวลาถึง5ปีเพราะฉะนั้นจะมาพูดว่าเป็นเรื่องด่วนไม่ได้ค่ะ
2: เพราะนั้นสำหรับปีหน้าผมเหมาให้เลยครับสมมุติว่าเราสามารถทำได้จริง 200,000 ครัวเรือนนั่นยังไม่ถึงครึ่งของเป้าหมายขั้นต่ำของรัฐบาลถ้าเทียบกับเป้าหมายขั้นสูงคือ1ล้านครัวเรือนเนี่ยนั่นคือเพียงแค่1ใน5นั่นหมายความว่ารัฐบาลจะต้องใช้เวลา5ปีครับในการที่จะทำตามแผนตามเป้าหมายที่รัฐบาลประกาศเอาไว้ในการสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปบนหลังคาเรือนให้ครบ1ล้านครัวเรือนตรงนี้สะท้อนให้เห็นชัดว่าเมื่อเวลาที่แท้จริงที่ต้องใช้มันยาวนานขนาดนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรีบกู
1: ้สิ่งที่คุณกรกังวลอีกอย่างนึงก็คือว่าแล้วถ้าทำไม่สำเร็จแต่กู้เงินมากองเอาไว้แปลว่าต้องจ่ายดอกเบี้ยแบบเสียเปล่าใช่หรือไม่เรื่องนี้รองนายกเอกนิติลุกขึ้นปฏิเสธนะคะและยืนยันว่ากฎหมายนี้ก็จะมีการกู้หน้าเศรษฐกิจได้แล้วก็มีความโปร่งใสดีกว่าในอดีตแน่นอนค่ะ
3: แม้ว่าเราจะไม่ได้มีหน่วยงานเหมือนกับกรรมาธิการแต่กระบวนการนี้เป็นการกลั่นกรองซึ่งจะสตริกแล้วก็เข้มงวดและเปิดเผยให้โปร่งใสเพื่อที่จะใช้กันกรองโครงการที่นำเสนอเข้ามาแล้วเรามีการตั้งคณะกรรมการกันกรองมีทั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกนะครับแล้วก็ให้กรรมการกันกรองใช้จ่ายเงินกู้ให้พิจารณาอย่างรอบคอบและการดำเนินโครงการต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนงานเราถึงกรอบกำหนดกรอบแผนงานให้ชัดเจนและโครงการนี้จะต้องมีความพร้อมในการดำเนินงานมีความโปร่งใสมีความคุ้มค่าอันไหนที่ไม่มีความคุ้มค่าก็จะตัดทิ้งนอกจากที่เราจะไม่กู้มากองกู้ตามที่จ่ายจริงและกู้ตามความจำเป็นนอกจากนั้นเนี่ยเราจะมีการคำนึงถึงวินัยการคลังมีแบบจำลองที่คำนวณหนี้สาธารณะตลอดเวลา
1: เมื่ออภิปรายครบถ้วนแล้วก็เข้าสู่ช่วงลงมติประมาณสัก 2:30 นนะคะซึ่งผลออกมาก็เป็นไปตามคาดนั่นก็คือที่ประชุมสภามีมติเสียงข้างมากอนุมัติพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ285เสียงไม่เห็นชอบ141เสียงงดออกเสียง52เสียงจากผู้ลงมติทั้งหมดเนี่ย478เสียงคือผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบการลงมติของสมาชิกก็พบว่าพรรคร่วมรัฐบาลภูมิใจไทยกับเพื่อไทยส่วนใหญ่ก็ลงมติเห็นชอบแบบไม่แตกแถวมีข้อน่าสังเกตบางส่วนก็คือพรรคกล้าทำที่ลงมติงดออกเสียงแทบทั้งหมดพรรคไทยรวมพลังที่มีส.ส. 5คนลงมติไม่เห็นชอบเรื่องนี้ก็จะถูกตีความไปทางการเมืองถึงดีลการร่วมรัฐบาลที่แสดงออกผ่านการลงมติเมื่อวานนะคะแต่ในเรื่องของกฎหมายที่ผ่านไปจากนี้ไปก็จะเข้าสู่ช่วงของการตรวจสอบการทำโครงการต่างๆค่ะ
4: พูดคุยเพิ่มเติมกับดร.อารีพร อัศวินพงษ์พันธ์นะคะนักวิชาการนโยบายพลังงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI นะคะหลังจากที่สภาผ่านพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านส่วน 200,000 ล้านที่เอามาใช้ในโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานฝ่ายค้านบอกว่าดูจะไม่ตรงปกสักเท่าไหร่นะคะในมุมอาจารย์มองว่ามันควรจะมีเส้นทางอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค่ะ
4: ค่ะดร.คะถ้าเกิดว่าดูพรก.ที่มีการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานแล้วว่ามันเป็นไปตามมุมมองของทางฝ่ายค้านที่เขาท้วงติงกันหรือเปล่าว่ามันอาจจะไม่ตรงปกและอาจจะไม่ได้ทำให้การเปลี่ยนผ่านพลังงานมันทำได้ดีขึ้นภายใต้เงินกู้ฉบับนี้นะคะ
5: ต้องบอกว่า เงินกู้ตรงนี้อาจจะไม่ได้ใช้ในกรณีที่วิกฤตเท่าที่ควรที่จะเป็นนะคะเพราะว่าถ้าถามเจ้าว่าตอนนี้พรกเงินกู้ถ้าใช้ในช่วงวิกฤตการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่ก็เป็นการใช้เพื่อเปลี่ยนโฉมประเทศไทยอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าอย่างที่เหตุการณ์ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ในช่วงที่ผ่านมาค่ะเราจะเห็นว่าประเทศไทยเรากระทบค่อนข้างหนักในเรื่องของความมั่นคงด้านพลังงานก็มีการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลเข้ามาค่อนข้างมากนะคะแล้วก็จะเห็นได้ค่ะว่ากระทบต่อการดำเนินทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะทำให้ตัวพรกเงินกู้ตรงนี้200,000 ล้านบาทที่จะเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานก็ถือว่ามีความสำคัญที่จะเปลี่ยนโฉมประเทศไทยให้สามารถพึ่งพาพลังงานของตัวเองได้มากขึ้นแต่ที่ออกมาเป็นแค่กรอบนะคะต้องยอมรับว่าเป็นแค่กรอบและคราวนี้เนี่ยจะต้องดำเนินการเข้าไปอย่างไรเนี่ยก็ต้องมีคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการที่จะเข้ามาอย่างรอบคอบนะคะเพื่อให้การใช้เงินทุกบาททุกสตางค์นั้นคุ้มค่าค่ะแล้วก็มีแค่3กรอบนี้คงไม่พอจะต้องมีการดำเนินมาตรการอื่นๆนโยบายอื่นๆควบคู่กันไปด้วยเพื่อให้การดำเนินนโยบายตรงนี้ค่ะเห็นผลสัมฤทธิ์ได้จริงค่ะ
1: ค่ะถ้าดูในรายละเอียดของโครงการที่จะเรียกว่าโฆษณาได้ไหมคะคือก่อนหน้านี้รัฐบาลพยายามจะอธิบายว่ามีนโยบายอย่างเช่นโซล่ารูฟท็อป1 ล้านครัวเรือนแต่พอถึงเวลาทำจริงอย่างที่กรรมธิการได้มีการให้ข้อมูลในที่ประชุมสภาค่ะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วอาจจะได้แค่100,000-200,000เท่านั้นนะคะตรงนี้ค่ะมันจะทำให้เหมือนกับว่าเป็นการโฆษณาไปเท่านั้นแต่พอถึงเวลาแล้วมันไม่สามารถเปลี่ยนผ่านได้หรือเปล่าคะ
5: ตรงนี้ต้องบอกว่าการที่จะทำให้ถึงเป้าหมายจะต้องมีมาตรการสนับสนุนซึ่งตรงนี้ค่ะคือถึงสิ่งที่บอกว่าเป็นนโยบายของภาครัฐออกมาเป็นแค่กรอบนะแต่จะทำให้ผลสำเร็จจริงนั้นจะต้องมีมาตรการสนับสนุนอย่างเช่นเรื่องของโซล่ารูฟท็อปจะทำให้ถึงเป้าเนี่ยค่ะจะต้องมีมาตรการในการรับซื้อไฟฟ้าคืนราคาต้องเป็นธรรมมากกว่านี้ไหมนะคะรวมไปถึงมี one stop service ในการเข้ามาติดตั้งโซล่ารูฟท็อปไหมมีนโยบายเงินกู้ราคาถูกจริงๆที่ทำได้จริงๆในการที่สนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนั่นก็คือสิ่งที่จะต้องตามมาจากกรอบนี้นะคะเพื่อที่ทำให้เกิดขึ้นจริงเพราะว่าถ้าเป็นการแค่บอกว่าสนับสนุนให้มีการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปยังไงคงไม่ถึงเป้าถ้าไม่มีมาตรการเข้ามาส่งเสริมค่ะ
4: ค่ะมันจะกลายเป็นเหมือนที่ฝ่ายค้านมีการตั้งข้อสังเกตด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นการเอื้อให้กับกลุ่มที่นำโซล่าเซลล์เข้ามาขายในประเทศหรือว่าท้ายที่สุดโครงการมันอาจจะกลับกลายเป็นแค่เครื่องปั๊มน้ำพลังแสงอาทิตย์อะไรแบบนี้ค่ะที่มีการยกตัวอย่างกันแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีกรอบมาตรการตามมานะคะ
5: ก็มีความเสี่ยงที่เป็นไปได้ค่ะว่าค่ะจะถ้าไม่มีคณะกรรมการกลั่นกรองที่มีความสามารถนะคะและพิจารณาควรกลายเป็นการเอื้อต่อกลุ่มทุนบางกลุ่มได้เหมือนกันนะคะดังนั้นบอกค่ะว่าจะต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาในการพิจารณากลั่นกรองแต่ละโครงการนะคะว่าจะไม่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและตรงตามวัตถุประสงค์ของนโยบายภาครัฐจริงๆมิฉะนั้นค่ะก็จะกลายเป็นการซื้อปั๊มน้ำนะคะแล้วก็การจองที่ในการทำโซล่าอะไรต่างๆที่ไม่ได้เอื้อต่อประโยชน์ต่อประชาชนจริงๆดังนั้นแล้วจึงต้องมีคณะกรรมการค่ะที่มาทำหน้าที่ตรงนี้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะและอย่างรอบคอบค่ะ
1: ค่ะถ้าอย่างอำนาจของรัฐบาลนะคะในช่วงเวลาประมาณปีเศษๆที่จะอยู่ในกรอบของการกู้เงินและใช้เงินเนี่ยค่ะมันจะทำได้จริงๆหรือเปล่าคะเพราะว่าเราเห็นพัฒนาการในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการเปลี่ยนผ่านเพื่อไปใช้พลังงานด้านชีวภาพเนี่ยค่อนข้างจะชีวภาพหรือในพลังงานหมุนเวียนนะคะมันค่อนข้างช้าในการที่จะขับเคลื่อนนะคะไม่รู้ว่าในช่วงปีเศษๆมันจะทำไปได้มากน้อยขนาดไหนถ้าในการประเมินของอาจารย์นะคะ
5: ทำได้ต้องมีมาตรการเข้ามาสนับสนุนนั่นก็คือการที่ตอนนี้ค่ะเราติดขัดในเรื่องของการเพิ่มไฟฟ้าพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนเพราะว่าเรายังไม่เปิด direct PPA หรือการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยตรงถึงแม้ว่าภาครัฐนะคะมีกรอบนโยบายและว่าจะเปิดมากกว่า data center นะคะให้กับภาคอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยแต่ยังไม่เคาะค่าเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าดังนั้นแล้วจึงยังไม่มีผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดเข้ามามากเท่าที่ควรที่จะเร่งการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดค่ะพลังงานหมุนเวียนให้กับประเทศไทยดังนั้นถ้าภาครัฐแค่เคาะตัวเลขค่าเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าและปลดล็อกกติกาในการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยตรงนี้ค่ะสัดส่วนไฟฟ้าพลังงานสะอาดจะเข้ามาได้อย่างรวดเร็วมากภายในปี2

0: ีขึ้นมาได้สำเร็จแน่นอนเพียงแต่ตรงนี้ต้องเป็นการปลดล็อกกติกานะคะแล้วก็การประกาศค่า wheeling charge ออกมาอย่างเป็นธรรมค่ะ
1: ค่ะเท่ากับว่าในห่วงเวลานี้ถ้าเกิดว่าจะให้เงินกู้ก้อนนี้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดมาตรการต่างๆมันต้องเรียงออกมาแล้วหรือเปล่าคะดร.ว่าม ันต้องมี1 2 3 4มันถึงจะทำให้เงินกู้ก้อนนี้มีประสิทธิผลในการที่จะ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานของประเทศอะค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่ามันเป็นแค่กรอบเนาะแต่จะทำให้กรอบนี้เกิดขึ้นจริงมันต้องมีมาตรการสนับสนุนอย
1: ่
0: างเช่นการติดตั้งโซล่าจะไม่ถึงแน่นอนค่ะถ้าเกิดเราแค่บอกว่าให้การสนับสนุนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปแต่เงินไม่ให้ประชาชนราคารับซื้อยังไม่เป็นธรรมนะคะรับซื้อไฟคืนยังไม่เป็นธรรมรวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานเราอยากจะมีลดการนำเข้าพลังงานเพิ่มพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นแต่เรายังไม่ปลดล็อกการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยตรงตรงนี้ก็โอกาสยากที่จะทำให้เกิดขึ้นนะคะดังนั้นแล้วนโยบายพวกนี้จะต้องตามมาเพื่อที่จะทำให้กรอบนโยบายเงินกู้ 200,000 ล้านของภาครัฐนั้นประสบผลสำเร็จค่ะ
2: เท่าที่ได้รับทราบขอบเขตของโครงการต่างๆที่น่าจะใช้เงินจากเงินกู้ 200,000 ล้านบาทมันมีโครงการไหนไหมคะที่ดร.มองว่ามันมีความน่าเป็นห่วงอยู่แล้วก็จำเป็นที่จะต้องไปสตริกเป็นพิเศษไปเข้าไปดูแลเป็นพิเศษอะค่ะ
0: ก็น่าจะเป็นในเรื่องของโครงการติดตั้งโซล่าเนี่ยค่ะว่าจะต้องดูให้ดีว่าเป็นเข้าถึงประชาชนจริงๆไม่ได้เป็นของกลุ่มนายทุนใดแล้วก็ไม่ใช่เป็นการแค่ลงทุนในเรื่องของปั๊มน้ำภาคเกษตรนะคะหรือว่าไปทำอะไรที่เรียกว่าไม่ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานการทำโซล่ารูฟท็อปนี่ถือว่าเป็นอะไรที่จับต้องได้ง่ายที่สุดแล้วนะคะแล้วเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ภาครัฐค่ะเรียกว่าเป็นนโยบายธงนะคะเรือธงที่จะมาพิสูจน์ค่ะว่าพรกเงินกู้200,000ล้านนั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม่แล้วก็เป็นมาตรการที่เรียกว่าดูแลยากนะคะเพราะว่าจะกระจายไปตามพื้นที่ต่าง
1: ๆ
0: ดังนั้นค่ะก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างดีต้องมีคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเป็นอย่างดีค่ะ
1: ค่ะอันนี้มันรวมถึงการส่งเสริมให้มีการผลิตแผงโซล่าในประเทศให้ได้มากที่สุดด้วยหรือไม่คะอาจารย์เพราะว่ามันจะทำให้เราก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้ในระดับหนึ่งด้วยไม่ใช่ว่าพอมีโครงการแบบนี้ที่ไรก็ต้องไปนำเข้าแล้วถ้าเกิดว่าต่างประเทศเขาเริ่มมีการปรับราคาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเสียเปรียบในจุดนี้อีกนะคะ
0: ก็อาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าการผลิตแผงโซล่าของประเทศไทยนี้ต้องบอกว่าต้นทุนยังไงเราก็ยังสู้การนำเข้าจากประเทศจีนไม่ได้นะคะอาจจะช่วยในเรื่องของช่วยได้ในระดับหนึ่งให้มากขึ้นแต่คงว่าแต่ยังไงก็คงเป็นการนำเข้าเป็นหลักค่ะณตอนนี้ต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้ค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าอาจจะต้องสตริกหน่อยเพื่อไม่ให้ประโยชน์มันไปตกกับกลุ่มทุนกลุ่มใหญ่นะคะ
2: ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความนิดนึงว่าเราจะสามารถวัดความคุ้มค่าได้อย่างไรบ้างถ้าเกิดว่าโครงการได้เริ่มดำเนินต่อไปอะค่ะ
0: ก็ต้องวัดจากจำนวนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปของครัวเรือนนะคะว่ามีเพิ่มขึ้นมากน้อยเท่าไหร่นะคะรวมไปถึงนโยบายที่เป็นนโยบายเสริมนั้นทำได้จริงหรือไม่เริ่มทำต้องก่อนบอกว่าต้องเริ่มทำเมื่อไหร่แล้วทำได้จริงหรือไม่นะคะอย่างเช่นในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้ามีจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจริงหรือไม
1: ่
0: และมีจำนวนสถานที่เติมไฟนะคะหรือชาร์จิ่งสเตชันเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่นะคะมากน้อยแค่ไหนตรงนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่ตัวชี้วัดความสำเร็จของนโยบายพรกเงินกู้ฉุกเฉิน200,000ล้านบาทนี้
2: ค
0: ่
2: ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากนะคะค่ะช่วงนี้ขอบคุณนะคะดร.อาริพรอัศวินพงพันธ์นักวิชาการนโยบายพลังงานจากTDRIนะคะมีหลายข้อเหมือนกันที่ดร.นั้นได้ให้ข้อชี้แนะเอาไว้นะคะสำหรับโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นคือเพิ่งจะผ่านงบไปก็จริงโครงการยังไม่เกิดขึ้นก็จริงแต่ดูเหมือนว่ามีหลายเรื่องที่จะต้องทำแล้วโดยเฉพาะการแก้เงื่อนไขของกฎหมายนะคะดูจะติดล็อกไปซะหมดเลยแล้วก็จะเป็นตัวที่จะบอกว่าโครงการมันจะเดินหน้าไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นเรื่องของค่าเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งดร.บอกว่าเป็นตัวหลักเลยที่ต้องมาตั้งต้นก่อนว่าการติดโซล่ารูฟท็อปหรือแม้แต่โครงการอื่นๆของภาครัฐเองที่มันเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเนี่ยมันจะไปต่อได้หรือเปล่าถ้าปลดล็อกตัวนี้ไม่ได้โครงการก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จนะแต่ถ้าปลดล็อกได้ดร.ก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นตัวที่ เปลี่ยนผ่านพลังงานไฟฟ้าได้จริงๆค่ะ
1: คือมาตรการมันต้องมาพร้อมๆกันกับทางกรอบของคณะกรรมการที่จะต้องเป็นคนคัดกรองโครงการต่างๆด้วยนะคะคุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องนึงที่ดูแล้วในพรุ่งวันพรุ่งนี้ชัดเจนแล้วว่าก็คงจะไม่มีความชัดเจนนะคะนั่นก็คือคดีหัวสวนั่นก็คือจะยังไม่มีการลงมติแล้วค่ะว่ากกต.จะส่งชื่อกลุ่มบุคคล

0: คนที่อยู่ในเครือข่ายที่ทางกลุ่มที่เขาจับตาคดีนี้มองว่าทุจริตส่งฟ้องต่อศาลฎีกาคดีเลือกตั้งด้วยหรือไม่นะคะแต่ที่แน่ๆประเด็นณขณะนี้ค่ะดูเหมือนจะถูกเบี่ยงไปกรณีเอกสารหลุดกันซะมากกว่าวันพรุ่งนี้ปลัดคนใหม่ถอดด้ามของกระทรวงยุติธรรมบอกชัดเจนนะคะว่าทาง DSI เนี่ยจะต้องรายงานข้อมูลในการสอบสวนให้ทราบแล้วก็เดินหน้าในการดำเนินคดีตามกฎหมายกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เอกสารดังกล่าวเนี่ยหลุดไปอยู่ในมือของฝ่ายที่เขาเดินหน้าตรวจสอบแล้วก็เรื่องของการเปิดเผยหลักฐานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการทุจริตเลือกสว.นี้ด้วยนะคะการสอบสวนในหน่วยงานเน้นว่าใครเป็นคนปล่อยเอกสารนี้ออกมาแต่ในการแจ้งความดำเนินคดีของ DSI เมื่อ25สิงหาคมเนี่ยมีการไปเอาผิดกับคนที่นำเนื้อหาในเอกสารในสำนวนสอบสวนคดีพิเศษออกไปเผยแพร่ด้วยค่ะมีการอ้างอิงกฎหมายอาญามาตรา322 323แล้วก็มาตรา164ด้วยแต่สำหรับคนที่ประกาศพร้อมที่จะเปิดเผยเอกสารอย่างคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผอ.ไอลอกลับเห็นต่างออกไปนะคะคุณยิ่งชีพเนี่ยมองว่าข้อมูลเหล่านี้มันก็สามารถเปิดเผยได้นะ
1: ผมคิดว่าก็ทำเป็นหน้าที่นะคือถ้าหน่วยงานทราบแล้วว่ามีการนำเอกสารภายในออกไปเปิดเผยแล้วหน่วยงานจะไม่ทำอะไรก็ไม่ได้ก็จึงต้องทำเป็นเหมือนกับว่าจะไปดำเนินการหาตัวคนผิดอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมเรียนอย่างนี้ว่าปฏิบัติการที่มีการไปตรวจสอบว่าใครเป็นคนเปิดเผยข้อมูลนั่นเป็นคำยืนยันว่าข้อมูลที่เรานำเสนออยู่นั้นเป็นความจริงตรงกับที่อยู่ในสำนวนนะครับก็เหมือนคำรับสารภาพแล้วว่าที่เรามีน่ะสำนวนจริงนะครับส่วนความผิดในการเปิดเผยข้อมูลจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับข้อมูลข้อเท็จจริงทุกอย่างที่มันอยู่บนโลกอ่ะไม่ว่ามันจะไปอยู่ในสำนวนหรือไม่ก็ตามอ่ะมันก็คือข้อเท็จจริงครับเราก็เอาข้อเท็จจริงมานำเสนอมันไม่ได้มีความผิดอะไรนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ที่นำมาให้เราเนี่ยก็คงเป็นมีความผิดฐานเล็กๆน้อยๆฐานผิดขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยครับในทางปฏิบัติก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรนะครับจริงๆแล้วข้อเท็จจริงอะไรก็ตามแต่ที่มันอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนอยู่ในสำนวนเนี่ยนะครับมันควรจะถูกเก็บไว้เพียงเท่าที่ไม่กระทบกับการสืบสวนสอบสวนนั้นนะครับซึ่งตอนนี้คดีโกงเรื่องสว.การสืบสวนสอบสวนมันจบไปหมดแล้วมันเหลือแค่กกต.จะตัดสินใจอย่างไรนะครับดังนั้นการเอามาเปิดเผยเนี่ยไม่ได้ทำให้สำนวนเสียหายแล้วก็ไม่ได้เป็นความผิดตามกฎหมายอะไรครับ
0: คือมุมเรื่องเอกสารหลุดและการดำเนินการตามกฎหมายกับคนที่เผยแพร่มันมองได้หลายมุมจริงๆค่ะเหมือนที่เราได้พูดคุยกับทางนักวิชาการไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการด้านกฎหมายหรือว่ารัฐศาสตร์ในช่วง2วันที่ผ่านมาก็มีทั้งมุมที่มองว่าการเผยแพร่ข้อมูลในสำนวนก่อนที่คดีจะสิ้นสุดเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาทางข้อกฎหมายได้เหมือนกันนะกับเรื่องของการดำเนินการเอาผิดที่อาจจะเป็นการฟ้องปิดปากในแง่มุมทางการเมืองก็มองเช่นนั้นได้แต่ทีนี้อีกทางนึงถ้าหน่วยงานเขาไม่ดำเนินการเหมือนที่คุณยิ่งชีพพูดเมื่อสักครูเนี่ยว่าจะต้องไปหาคนที่ปล่อยมาให้ได้ตัวหน่วยงานเองก็อาจจะสุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงที่จะผิดเองซะอีกค่ะแต่ในขณะเดียวกันเมื่อคดีนี้มันอยู่ในความสนใจของประชาชนในสังคมการที่จะเปิดเผยข้อมูลหลักฐานที่บอกว่าเป็นข้อเท็จจริงฝ่ายที่เปิดเขาก็มองว่านี่มันเป็นสิทธิ์ที่ประชาชนควรจะได้รับรู้เช่นเดียวกันแต่ตอนนี้วิวาทะระหว่างนักการเมืองก็ดูจะเข้มข้นไม่ต่างกันเลยค่ะเมื่อวานคุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาพาดพิงไปถึงคุณพฤทธิ์ วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนเหมือนกันเป็นการตั้งคำถามว่าเอ๊ะสรุปเอกสารเนี้ยมันหลุดไปถึงมือคุณพฤทธิ์และพวกได้อย่างไรคะ
2: วันนี้นะครับท่านส.ส.พฤทธิ์ วัชรศิลป์ก็ได้นำเอกสารมาแสดงโชว์ให้เห็นอีกคือเป็นเอกสารฉบับนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะให้สื่อดูนะครับเป็นเอกสารที่ระบุไว้นะครับว่าเป็นจำนวนจากของคณะ26หรืออาจจะลามไปจนถึงคณะ36ประเด็นที่ผมจะเรียนกับทุกท่านสื่อมวลชนก็คือว่าเอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารที่ระบุว่ารายงานการสอบสวนสำนวนการไต่สวนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมัครสว.เนี่ยหมายเลขกลุ่มที่เท่าไหร่ลำดับที่เท่าไหร่เนี่ยมันเป็นเอกสารที่อยู่ในมือของนายเอกรินทร์ดอนคง
0: คือโดยหลักเนี่ยคุณสุภชัยอยากจะรู้ว่าเอกสารชุดนี้มันหลุดไปถึงมือคุณพฤทธิ์ได้ยังไงแต่ว่าในมุมของคุณพฤทธิ์นะก็ออกมาโพสต์ Facebook ตอบโต้เลยค่ะว่าสรุปไปแสดงเอกสารดังกล่าวที่มันอยู่ในมือของคุณสุภชัยและที่คุณสุภชัยกล่าวหามันเกิดขึ้นตอนไหนคะคุณพฤทธิ์บอกแบบนี้ไล่เรียงมาเลยว่าอันดับแรกในเพจสาธารณะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Facebook X IG หรือ TikTok ของตัวคุณพฤทธิ์เองไม่ได้มีการโพสต์เอกสารใดๆตามที่คุณสุภชัยหยิบยกขึ้นมากล่าว2ก็คือในการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อสาธารณะเองก็ไม่ได้นำเอกสารใดๆไปนำเสนอไปชี้แจงไปประกอบเลย3ในการอภิปรายในสภาเรื่องพรก.เงินกู้ก็มีการวิจารณ์รัฐบาลในเรื่องของการกู้เงิน400,000 ล้านไม่ได้นำเสนอเอกสารใดๆที่มันเกี่ยวกับคดีโกงสว.ดังนั้นก็เลยอยากจะให้คุณสุภชัยเนี่ยชี้แจงชัดๆสักหน่อยว่าตรวจสอบแล้วค้นพบว่าเป็นข้อมูลเท็จไหมคุณสุภชัยไปกล่าวความเท็จไว้ที่ไหนก็ขอให้ไปแก้ข่าวเท็จที่นั่นด้วยค่ะวิวาทะที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับเอกสารเนี่ยบางมุมมองก็มองเหมือนกันว่าเอ๊ะทำให้สังคมเริ่มจะสับสนแล้วว่าจริงๆควรจะต้องไปโฟกัสเรื่องไหนกันแน่ระหว่างเรื่องของเอกสารหลุดหรือว่าเรื่องของการดำเนินการในคดีหัวสว.ที่มันยื้อมากว่า2ปีแล้วเพราะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเลยนะคะว่าเรื่องสรุปจะไปถึงศาลเลือกตั้งด้วยหรือไม่ทางกกต.ก็เลื่อนการพิจารณาออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งทนายอั๋นค่ะที่เป็นคนที่หนึ่งในคนแรกๆที่ออกมาเปิดเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเหมือนกันถึงกับฟันธงไปเลยว่าสรุปแล้วเรื่องมันไม่น่าจะไปถึงศาลแล้วค่ะ
3: วันนี้เนี่ยประเทศไทยมันไม่มีอะไรใคร่ดีจะไปเอาประโยชน์จากสว.แล้วหนึ่งก็คือองค์กรอิสระเขาก็ลงมติไป 90% เสียแล้วนะครับกฎหมายที่สำคัญมันก็ผ่านแล้วมันไม่ได้มีประเด็นไหนที่คนไทยจะไปหวังพึ่งไอ้ตัวสว.ต่อให้เขาหยุดปฏิบัติหน้าที่ต่อให้เขาหยุดไปบรรหน้าที่สว.สำรองก็ขึ้นไปแล้วรับใช้ประชาชนก็ยังไม่ได้เพราะวันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าวันที่28หรือเอาวันนี้เลย26 27เลยเนี่ยยังไงเสียเขายกคำร้องอยู่แล้ว
4: มีสมาชิกวุฒิสภากลุ่มหนึ่งแถลงทักท้วงนายพฤทธิ์วัชรศิลป์กับนายยิ่งชีพอัชฌานนท์นะคะว่าไปเปิดสำนวนสอบหัวสว.แล้วชี้ว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลหรือขัดต่อกฎหมาย PDPA หรือไม่มีการตั้งข้อสังเกตว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนั้นอาจจะมีเจตนาผลลัพธ์ทางการเมืองไปกดดันองค์กรอิสระด้วยหรือเปล่าคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
5: พร้อมกันนี้สว.ก็สยบข่าวลือค่ะว่าเมื่อวานนี้มีการนัดเลี้ยงฉลองกรณีรอดคดีหัวสว.ชี้แจงเป็นการกินข้าวของคณะกรรมาธิการเท่านั้นค่ะคณะสมาชิกวุฒิสภานำโดยนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ค่ะร่วมแถลงทักท้วงกรณีที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนกับนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผอ.ไอลอค่ะนำข้อมูลหลักฐานในสำนวนคดีหัวสว.มาเปิดเผยต่อสาธารณะโดยตั้งคำถามว่าการเปิดเผยดังกล่าวนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อ้างอิงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมาย PDPA และกฎหมายอาญาค่ะพร้อมกับชี้ว่านั่นจะทำให้สังคมมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่เป็นการจับแพะชนแกะนำข้อมูลคลาดเคลื่อนต่อประชาชนหรือว่าการบิดเบือนข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และตั้งข้อสังเกตถึงเจตนาการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวว่าต้องการผลลัพธ์ทางการเมืองมีความพยายามที่จะกดดันองค์กรอิสระหรือการดำเนินการในลักษณะสารเตี้ยหรือล่าแม่มดในสื่อสังคมออนไลน์หรือไม
6: ่การเรื่องนี้มันทำไปเพื่อประโยชน์สาธารณะจริงหรือไม่หรือมีเจตนาแอบแฝงหรือมีผลลัพธ์ทางการเมืองเพื่อกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช่หรือไม่นะครับสุดท้ายประเด็นสุดท้ายสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านก็ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างครบถ้วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ไปชี้แจงทางกกต.ที่มี DSI เข้าร่วมพิจารณาไต่สวนอยู่ด้วยนะครับท่านผลิตนะครับแล้วก็ท่านยิ่งชีพเนี่ยนะครับได้นำข้อมูลและคำร้องที่กกต.พิจารณาและได้รับรองคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภามาเปิดเผยในลักษณะด้อยค่าการทำงานของกกต.ทั้งที่เป็นข้อมูลที่อาจได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายท่านทำถูกต้องด้วยหรือไม่นะครับ
5: จากนั้นพันตำรวจเอกกอบอาจารย์กิติสมาชิกวุฒิสภาก็ไล่เลียงทำรายกระบวนการได้มาซึ่งสวมาอธิบายชี้เห็นและเน้นย้ำว่าการสอบคดีหัวสวเป็นอำนาจหน้าที่ของกกต.และยังตั้งข้อสังเกตถึงความพยายามที่จะแทรกแซงสร้างความปั่นป่วนการกระด้างกระเดื่องให้เกิดในหมู่ประชาชนหรือไม่ก่อนจะขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบรอบด้านเป็นธรรมค่ะส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าเมื่อวานนี้กลุ่มสวสีน้ำเงินนัดกินข้าวร้านอาหารแห่งหนึ่งบริเวณสะพานพระราม7เพื่อ

ลองรอดจากคดีหัวสวนั้นพลตำรวจตรีชาตวัฒน์แสงเพชรค่ะก็เปิดเผยว่าในข้อเท็จจริงนั้นกรรมาธิการของวุฒิสภานัดรับประทานอาหารตามปกติค่ะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรและไม่เกี่ยวกับการฉลองการรอดคดีซึ่งเป็นการเข้าใจผิดค่ะ

0: 67ยังทำตามกำหนดการเดิมคือวันศุกร์นี้ประชุมพิจารณาสำนวนก็ยังอยู่แต่ว่ายังเหลือวาระการประชุมอีก2นัดก่อนที่จะลงมติชี้ขาดให้แล้วเสร็จภายในวันที่7กันยายนนี้นะคะ
1: ค่ะขณะเดียวกันทางพรรคประชาชนก็หยิบสำนวนในคดีหัวเลือกสว.มาเปิดเผยอ้างอิงต้องส่งศาลฤกษ์ชี้ขาดแกนนำพรรคภูมิใจไทยก็เลยออกมาปฏิเสธในเรื่องนี้แล้วก็ชี้แจงในมุมกลับกันนะคะทำให้ต้องตั้งคำถามถึงความชัดเจนของเหตุอันควรเชื่อได้ว่าที่ตรงตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญติดตามกับคุณสวรักษ์วัฒนศิลป์ในการบ้านการเมืองค่ะ

0: ดูจะร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่น่าจะร้อนสุดในวันเสาร์นี้ล่ะค่ะคดีหัวเลือกสว.ที่ฝ่ายค้านจะเปิดเวทีเสวนาพร้อมเปิดหลักฐานเชิงลึกแต่จะว่าไปตอนนี้มีข้อมูลที่ว่าด้วยเหตุอันควรเชื่อได้ว่า2ชุดด้วยกันค่ะชุดหนึ่งของฝ่ายค้านพรรคประชาชนอีกชุดหนึ่งคือของฝ่ายรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยที่กกต.ต้องพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดค่ะ
1: ผมยืนยันนะครับว่าวันนี้เนี่ยใช้วิธีการโยงสายสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยก็มันเป็นเรื่องของความเป็นปกติของคนที่มันรู้จักกันต่อให้ท่านโยงกันว่าโทรศัพท์กันไปโทรศัพท์กันมายังไงก็แล้วแต่การพิจารณาว่าใครผิดหรือไม่ผิดเนี่ยเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเนี่ยอย่าให้บอกว่าเหตุที่นายพฤทธิ์เชื่อได้ว่าเหตุที่นายไอติมเชื่อได้ว่าหรือเหตุที่ไอรอเชื่อได้ว่าแล้วไปบอกกกต.บอกจงเชื่อเหมือนข้าพเจ้าและโปรดส่งฟ้องศาลเถอะ
0: เรียกว่าแกนนำพรรคภูมิใจไทยกำลังตั้งข้อสังเกตไหมว่าพรรคฝ่ายค้านพรรคประชาชนหรือนายพฤทธิ์วัชรศิลป์รวมไปถึงไอรอหรือว่านายยิ่งชีพอัชชานนท์กำลังชี้นำสังคมผ่านสำนวนคดีหัวเลือกสว.ปี2567จากผลการสอบสวนไต่สวนของคณะกรรมการกลางชุดที่26ซึ่งกกต.และ DSI ทำงานร่วมกันและเสนอไว้ข้อสังเกตจากบริบทโดยรวมของสำนวนชุดนี้กำลังถูกตั้งคำถามค่ะ 1. คือเกี่ยวข้องกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไหม 2. ประธานของคณะกรรมการชุดนี้ทำอะไรอย่างไรสำนวนในคดีถึงหลุดออกมาสู่สาธารณะและพรรคประชาชนเป็นเหตุให้อ้างอิงมากล่าวหาแกนนำภูมิใจไทยส.ส.รัฐมนตรีของพรรคคำถามจากฝ่ายของพรรคภูมิใจไทยมีอยู่ว่าแล้วทำไมผลการสอบสวนไต่สวนของคณะกรรมการวินิจฉัยชุดที่36ของกกต.กรณียกคำร้องถึงไม่หลุดออกมาและถูกหยิบมาสะท้อนข้อมูลข้อเท็จจริงในอีกด้านหนึ่งด้วยเพื่อจะได้รับรู้ว่าชุดไหนอย่างไรที่ไม่มีและไม่พบเหตุกระทำผิดหัวเลือกสว.ค่ะและปมเอกสารราชการหลุดซึ่งหมายถึงสำนวนคดีหัวเลือกสว.ที่กล่าวหาผู้ร่วมขบวนการ229คน DSI แจ้งความดำเนินคดีแล้วนายอนุทินชาญวีรกุลเชื่อว่าจะหาตัวบุคคลที่นำข้อมูลมาเปิดเผยไม่ยากและแม้จะตอบว่าไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือไม่แต่ก็ชี้ค่ะว่าคนนั้นเจตนาไม่ดีกับรัฐบาลค่ะ
2: หลุดจากรัฐมนตรีท่านก่อนเหรอคะ
3: ผมไม่รู้ได้ไง
2: ท่านนายกเห็นท่านนายก
3: ทางเห็นว่าทางกระทรวงยุติธรรมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาแจ้งความดำเนินคดีมันก็เป็นเรื่องปกติของหน่วยงานที่เขาต้องทำถ้าเขาไม่ทำเขาก็อาจจะโดนกล่าวหาว่า ทำเอกสารรั่วออกไปใช่ไหมตรงนี้มันก็ดีอย่างคือทุกคนพอถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วทุกคนก็จะได้มีช่องที่จะบอกว่าเอกสารมันรั่วออกไปยังไงอะไรยังไงมันไม่ควรนะมันเป็นเอกสารทางราชการใครเอาออกไปมันหาไม่ยากหรอกแล้วก็เราก็ดำเนินคดีอย่างเต็มที
4: ่มองเจตนาของมือปล่อยยังไงท่านนายกเจตนาของคนที่จะปล่อยข้อมูลนะครับก็ต้องการทำลาย
3: ไม่ใช่เจตนาดีแน่นอน
0: มาถึงเวลานี้ต้องบอกว่าเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเพื่อส่งหรือไม่ส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งฟันสว.ที่หัวเลือกเข้ามามีอยู่2ชุดด้วยกันค่ะอยู่ที่กกต.จะพิจารณาวินิจฉัยและลงมติอย่างไรภายในวันที่7กันยายนนี้ท่ามกลางการคาดการณ์ถึงฉากทัศน์ทางการเมืองที่จะตามมาด้วยค่ะ

0: ์นี้28สิงหาคมกกต.ยังคงประชุมพิจารณาสำนวนคดีหัวเลือกสว.นะคะโดยมีรายงานว่ากกต.ยังคงย้ำค่ะว่าจะลงมติชี้ขาดส่งหรือไม่ส่งคดีให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งไม่วันที่31สิงหาคมนี้ก็ต้องย้ำอีกครั้งค่ะว่าต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่7กันยายนค่ะและถ้ายึดตามข้ออ้างอิงของฝ่ายพรรคภูมิใจไทยฉากทัศน์นั้นย่อมหมายถึงไม่ส่งศาลค่ะเส้นทางนี้มีโอกาสเป็นไปได้ในทางกฎหมายแต่ถ้าเกิดขึ้นจริงเชื่อได้ว่าแรงกระแทกจะพุ่งตรงไปที่กกต.และตามด้วยรัฐบาลอย่างแรงโดยเฉพาะเรื่องของความเชื่อมั่นศรัทธาค่ะและถ้ายึดตามข้ออ้างอิงของฝ่ายค้านหรือพรรคประชาชนฉากทัศน์นั้นย่อมหมายถึงส่งศาลตามข้อกล่าวหาขบวนการหัว229คนค่ะมี138สว.เป็นตัวตั้งที่ต้องเพิกถอนและตัดสิทธิ์รวมถึงขยายผลถึงการดำเนินคดีแกนนำสส.และรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้แม้กกต.จะปลอดภัยแต่รัฐบาลระส่ำแน่ๆค่ะสุดท้ายที่คาดการว่าอาจเป็นไปได้สุดคือการส่งสารแต่บางส่วนเท่านั้นค่ะนอกจากพอใจทุกฝ่ายแล้วยังเจ็บน้อยสุดเจ็บทั้งกกต.พรรคภูมิใจไทยรัฐบาลและฝ่ายค้านเฉลี่ยกันเจ็บปวดในประเด็นนี้ค่ะจากนั้นค่อยไปว่ากันใครถูกใครโดนและใครผิดอัตราเสี่ยงว่ากันว่าคนที่จะถูกโดนมากที่สุดคือคนที่พรรคประชาชนเปิดหน้าออกมานั่นแหละค่ะองค์ประกอบตามที่เลขาธิการกกต.อ้างอิงเอาไว้คือการทุจริตการรู้เห็นและมีพยานหลักฐานว่าการเลือกไม่สุจริตจึงจะเป็นเหตุอันควรเชื่อได้ว่าแล้วลงมติส่งศาลฎีกาพิจารณาชี้ขาดค่ะแต่จากข้อมูล2ชุด2ฝ่ายต่างก็เชื่อได้ค่ะว่าคนละทางกันค่ะดังนั้นกกต.เท่านั้นที่จะรักษามาตรฐานนี้ตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าเหลือเวลาอีก2จันทร์นะคะจันทร์ที่31แล้วก็ไปจันทร์ที่7กันยายนนี้ละค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณสวัสดิ์ค่ะ
2: คุณผู้ชมไปดูสนามเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีตอนนี้เริ่มเข้มข้นมากขึ้นนะคะหลังจากนายเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครจากพรรคประชาชนเดินหน้าหาเสียงมีการปรับกลยุทธ์ใช้แกนนำพรรคทั้งคุณพิธาคุณณัฐพงษ์คุณธนาธรที่ไปลงพื้นที่ด้วยมีการสื่อสารนโยบายกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์อีกฝากนึงคู่แข่งก็คือคุณนฤพลเย็นประเสริฐหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยก็พยายามจะรักษาฐานการเมืองเดิมของกลุ่มผึ้งหลวงค่ะการหาเสียงของนายเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีพรรคประชาชนนั้นยังคงเดินหน้านะคะลงพื้นที่พบประชาชนทั้งในตลาดชุมชนและพื้นที่สาธารณะนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไปลงพื้นที่ช่วยนายเดชรัตน์หาเสียงที่จังหวัดนนทบุรีเรียกร้องให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะมองว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมามีผู้มาใช้สิทธิ์ค่อนข้างน้อยตั้งเป้าหมายให้การเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรี20กันยายนนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า 60%หนึ่งในประเด็นที่นายเดชรัตน์พยายามจะสื่อสารก็คือบทบาทของอบจ.ที่สามารถเข้ามาดูแลเรื่องใกล้ตัวประชาชนได้ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพการศึกษาขนส่งสาธารณะสิ่งแวดล้อมโดยที่ไม่จำเป็นต้องรอนโยบายจากส่วนกลางค่ะ
3: ครูจะตกงานผมจะทำแบบนั้นทำไมครับเพราะผมเป็นอาจารย์มากว่า30ปีผมรู้จักผมเข้าใจผมเห็นถึงคุณค่าทางการศึกษาเพราะฉะนั้นขอรบกวนนะครับถ้าท่านได้ยินข่าวลือนี้บอกไปเลยนะครับพรรคประชาชนและเดชรัตน์สุขกำเนิดจะลงทุนในเรื่องการศึกษาของจังหวัดนนทบุรีเหมือนเดิมและยิ่งกว่าเดิมครับ
2: คือเป็นที่น่าสังเกตนะคะว่านอกจากตัวผู้สมัครที่ลงพื้นที่เองแล้วพรรคประชาชนก็ยังปรับกลยุทธ์ใช้แกนนำและบุคคลที่มีฐานการรับรู้ระดับประเทศมาช่วยสื่อสารนะคะคืออย่างที่เราได้เห็นว่ามีคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ลงพื้นที่หาเสียงแล้วก็ยังมีคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่ถูกวางบทบาทช่วยสื่อสารลงพื้นที่หาเสียงให้กับผู้สมัครของพรรคด้วยค่ะส่วนผู้สมัครจากกลุ่มผึ้งหลวงนายนฤพลเย็นประเสริฐก็ยังเดินหน้าหาเสียงในพื้นที่อาศัยฐานเครือข่ายของกลุ่มการเมืองเดิมที่ทำงานในนนทบุรีมาต่อเนื่องนายนฤพลเป็นหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีที่เพิ่งเสียชีวิตแล้วก็ได้รับการเสนอชื่อจากกลุ่มผึ้งหลวงมาสานต่อแนวทางการทำงานโดยเฉพาะการขับเคลื่อนสนับสนุนด้านการศึกษาโจทย์สำคัญของนายนฤพลก็คือการเปลี่ยนฐานการสนับสนุนของครอบครัวและเครือข่ายเดิมให้กลายเป็นคะแนนเสียง

0: ียงของคนรุ่นใหม่ค่ะ
1: เป็นไงบ้างครับสนุกมากครับแล้วก็เท่าที่ผ่านมาพี่น้องก็ให้การตอบรับดีมากนะครับแล้วก็เราก็มีกำลังใจนะฮะที่จะสู้ต่อแล้วก็สารนโยบายจากท่านคงใจต่อให้กับพี่น้องชาวนนทบุรีครับ
0: การหาเสียงของทั้งสองฝ่ายสะท้อนยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันนะคะฝั่งนายเดชรัตน์นั้นใช้พรรคและแกนนำที่มีฐานรับรู้ในระดับประเทศมาช่วยขยายการสื่อสารส่วนนายนฤพลอาศัยเครือข่ายการเมืองท้องถิ่นเดิมของกลุ่มผึ้งหลวงและชื่อของตระกูลเย็นประเสริฐเป็นแรงส่งก็เหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนค่ะก่อนถึงวันเลือกตั้ง20กันยายนสนามเลือกตั้งอบจ.นนทบุรีก็น่าจับตาว่ากลยุทธ์แบบไหนที่จะเปลี่ยนการรับรู้ของประชาชนให้กลายเป็นคะแนนในคูหาเลือกตั้งได้มากกว่าค่ะ
2: วันนี้นายกรัฐมนตรีขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปลงเรือหลวงจักรีนฤเบศรกลางอ่าวไทยนะคะเป็นการไปเพื่อตรวจการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจชมศักยภาพของ UAV แล้วก็ USV ท่ามกลางการจับตาว่าเรือหลวงภูมิพลที่มาร่วมฝึกด้วยเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ระหว่างการซ่อมเปลี่ยนเครื่องยนต์ MTU ก็ตามติดตามกับคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดมาจากหาดยาวจังหวัดชลบุรีค่ะคุณเกตมณีคะ
3: ค่ะนายกรัฐมนตรีวันนี้มีภารกิจนะคะลงมาดูการตรวจการฝึกซ้อมนะคะของกองเรือพิเศษค่ะเป็นการปฏิบัติงานของหน่วยงานนะคะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมเช็คกำลังของหน่วยงานของกองทัพเรือวันนี้เป็นการฝึกค่ะทั้งนายกรัฐมนตรีนะคะนั่งเฮลิคอปเตอร์ค่ะไปลงที่เรือจักรีกลางทะเลเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักพักจะเดินทางมาที่จุดนี้เพื่อที่จะมาดูเรื่องของการฝึกบนบกควบคู่กันด้วยค่ะภาพที่เห็นตอนนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะนั่งเฮลิคอปเตอร์บินลงบนดาดฟ้าเรือหลวงจักรีนฤเบศรที่จอดลอยลำอยู่บริเวณพื้นที่อ่าวไทยก่อนจะเข้ารับฟังบรรยายสรุปภารกิจและชมการฝึกซ้อมของกองทัพเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจค่ะรวมถึงการชมการสาธิตยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่และอากาศยานและชมการจัดแสดงยุทโธปกรณ์ไร้คนขับอาทิทางด้านของอากาศยานไร้คนขับหรือ UAV และยานผิวน้ำไร้คนขับของ USV นะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทและเพิ่มขึ้นในการปฏิบัติการทางทะเลยุคใหม่ค่ะขณะที่การฝึกการปฏิบัติการครั้งนี้นะคะมีเรือหลวงของภูมิพลอดุลยเดชเข้าร่วมภารกิจด้วยแม้จะอยู่การฝึกซ้อมปรับปรุงและเปลี่ยนเครื่องยนต์ MTU จำนวน2เครื่องที่ได้รับการเสียหายจากการปฏิบัติกำลังหน้าที่ของกำลังพลรวมถึงตลอดระยะเวลาหลายปีในการนำเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเข้าร่วมปฏิบัติการฝึกในประเทศหลายครั้งนะคะก่อนที่จะกลับมาจุดที่ฝึกซ้อมกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีสื่อมวลชนก็ติดสถานการณ์ในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกหรือศูนย์บัญชาการเหตุการณ์พร้อมกับร่วมบันทึกภาพกับยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจค่ะทั้งนี้การฝึกครั้งนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกของกองทัพเรือประจำปี2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะประเมินความพร้อมของกองทัพเรือในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลค่ะแล้วก็เป็นการปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆในกองทัพเรือรวมไปถึงการนำเทคโนโลยีและยุทโธปกรณ์สมัยใหม่มาใช้สนับสนุนภารกิจรวมไปถึงช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติค่ะที่เห็นด้านหลังนะคะตอนนี้กำลังเป็นอยู่ระหว่างการฝึกซ้อมทางทะเลนะคะเนื่องจากนายกรัฐมนตรีอยู่บนเรือจักรีนะคะตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการชมการฝึกซ้อมต่างๆค่ะแล้วก็มาสักครู่นะคะเรือสะเทินน้ำสะเทินบกเนี่ยลงไปในทะเลแล้วแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะนายกรัฐมนตรีจะขึ้นจากเรือจักรีนฤเบศรมาที่บริเวณจุดที่ดิฉันยืนอยู่นี้เพื่อที่จะเยี่ยมชมนะคะศูนย์ปฏิบัติการของกองทัพเรือแล้วก็รวมไปถึงหน่วยต่างๆที่มาสนับสนุนในการฝึกซ้อมในครั้งนี้ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะกองกำลังแล้วก็หน่วยรบพิเศษก็ถือว่าเป็นการเช็คกองกำลังและความพร้อมของกองทัพเรือในการที่จะเดินหน้าฝึกแล้วก็เตรียมความพร้อมด้านภัยความมั่นคงทุกรูปแบบหลังจากนี้นายกรัฐมนตรีคาดว่าน่าจะมีการลงพื้นที่ไปดูเรื่องของการฝึกซ้อมของหน่วยรบให้ครบทุกหน่วยรบนั่นเองค่ะ
2: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะไปดูเรื่องเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กนะคะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เพชรบูรณ์เขาเร่งประสานกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้การช่วยเหลือเป็นเด็กชายอายุ12ปีญาติแจ้งว่าถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายหลายครั้งมีแผลฟกช้ำทั่วตัวค่ะ ร่องรอยบาดแผลฟกช้ำตามร่างกายหลายแห่งของเด็กชายอายุ12ปีหลังจากญาตินำตัวมาขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่บริเวณป้อมตำรวจน้ำก้อหมู่4ตำบลน้ำก้ออำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์คือทางเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลบอกว่าเด็กถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายก่อนที่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพสว่างมงคลศรัทธาจะนำตัวส่งโรงพยาบาลหล่มสักเพื่อรับการตรวจรักษานายประจิตสุขวัฒนะนายกสมาคมสว่างมงคลศรัทธาธรรมสถานเปิดเผยว่ายายของเด็กเป็นผู้ให้ข้อมูลค่ะว่าเด็กถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายเป็นประจำอ้างว่าเด็กดื้อขณะที่พ่อเลี้ยงก็มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและดื่มสุรารวมทั้งเพิ่งพ้นโทษจากการถูกควบคุมตัวแม่ของเด็กเป็นผู้พิการทางการได้ยินไม่สามารถพูดได้และเคยถูกสามีทำร้ายเช่นกันที่ผ่านมาเคยมีผู้นำชุมชนเข้าไปตักเตือนแต่ว่าพฤติกรรมดังกล่าวก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องเบื้องต้นทางสมาคมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะให้เข้ามาตรวจสอบและคุ้มครองอย่างจริงจังโดยหลังจากเด็กออกจากโรงพยาบาลยายของเด็กก็จะรับตัวไปพักอาศัยที่บ้านชั่วคราวไม่ให้เด็กต้องกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมและเสี่ยงถูกทำร้ายซ้ำขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าต้องการช่วยเหลือครอบครัวนี้อย่างเต็มที่และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลโดยเร็วกรณีนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะสิ่งสำคัญก็คือการประเมินความปลอดภัยของเด็กและแม่การตรวจสอบร่องรอยการบาดเจ็บรวมถึงการแยกเด็กออกจากสภาพแวดล้อมที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายซ้ำตามหลักการคุ้มครองเด็กเมื่อมีข้อมูลว่าการทำร้ายเกิดขึ้นหลายครั้งหน่วยงานด้านสังคมและฝ่ายปกครองนั้นจะต้องเร่งประเมินความเสี่ยงและจัดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมค่ะ
2: ตอนนี้เชื่อได้ว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยนะคะส่งแรงใจเชียร์เนเน่รอยัลสาวไทยวัย16ปีตะลุยเวทีโลกสู่ฝันกลายเป็นแชมป์ AGT 2026นะคะซึ่งที่กระบี่เองมนุษย์โบราณมีการสะพายกีตาร์ส่งใจเชียร์เนเน่ค่ะได้รับความสนใจเหมือนอย่างเคยค่ะบริเวณสี่แยกไฟแดงมนุษย์โบราณใจกลางเมืองกระบี่ก็มีสีสันอีกครั้งหนึ่งนะคะมีการตกแต่งรูปปั้นมนุษย์โบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองด้วยกีตาร์แล้วก็ผ้าคาดศีรษะคลุมธงชาติไทยไว้ด้านหลังด้วยเป็นการสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ส่งกำลังใจและแรงเชียร์ให้กับเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรรัตติการอําลอยนักร้องและมีกีตาร์สาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตค่ะที่ตอนนี้กำลังสร้างชื่อเสียงอยู่บนเวทีประกวดระดับโลกชาวกระบี่ร่วมใจกันส่งกำลังใจผ่านแนวคิดสร้างสรรค์นำภาพเอกลักษณ์ของสี่แยกมนุษย์โบราณมาผสมผสานกับภาพลักษณ์ของนักดนตรีกลายเป็นคอนเซปต์มนุษย์โบราณสะพายกีตาร์แบบนี้ล่ะค่ะเป็นอีกหนึ่งสีสันที่ได้รับความสนใจอยู่บนโลกออนไลน์นายกิรติศักดิ์ภูเก้าล้วนนายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่นำแนวคิดและไอเดียนี้มาทำนะคะก็เปิดเผยบอกว่าร่วมมือกันกับชาวกระบี่ส่งพลังส่งกำลังใจให้กับเนเน่รอยัลประสบความสำเร็จในการแข่งขันและก้าวไปถึงฝันบนเวทีอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ค่ะ
0: ปมข้อต่อสู้สิทธิ์ในพื้นที่วัดป่าอดุญญารามยังไม่จบนะคะยังมีความเคลื่อนไหวจากทางป้าดาแล้วก็ทีมที่ปรึกษาทายาทของตาเฮียงซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินนะคะมีการเปิดแถลงข่าวเอาหลักฐานเอกสารใบแต่งตั้งเจ้าอาวาสปี2535มาตั้งข้อสังเกตว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่มีการเรียกร้องให้ฝ่ายการเมืองลงมาตรวจสอบด้วยค่ะนางสาวชมณีน้อยจันทร์หรือว่าป้าดาพร้อมกับป้าบัวไข่ซึ่งเป็นลูกสาวและทายาทของตาเฮียงเจ้าของที่ดินวัดป่าอดุญญารามเปิดแถลงข่าวค่ะนำเอกสารหลักฐานการตั้งวัดและการแต่งตั้งเจ้าอาวาสเมื่อปี2535มาตั้งข้อสังเกตบอกว่าเจ้าอาวาสนั้นมีการแต่งตั้งถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่นางสาวชมณีเรียกร้องให้รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไปจนถึงนายกรัฐมนตรีสั่งการตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงคือยืนยันว่าทายาทไม่ได้ต้องการยึดที่วัดคืนแต่ต้องการข้อเท็จจริงเรื่องที่มาของวัดและที่มาเจ้าอาวาสค่ะ
4: คือทางเราเนี่ยไม่ได้ไปไล่ทุบไล่ตีไล่อะไรวัดทั้งสิ้นแต่เพียงแต่ทางทายาทครอบครัวเราเนี่ยรู้มาทั้งหมดว่าวัดเนี่ยไม่ใช่วัดไม่ได้เป็นวัดเพราะเราตรวจสอบตกผลึกหมดแล้วแม้แต่พระผู้ใหญ่ที่ดูแลภาคท่านก็ไม่มีในธรรมเนียบว่าวัดป่าอดุญญารามเนี่ยเป็นวัดแล้วนิกายไม่ชัดว่ามหานิกายหรือธรรมยุทธ
0: ทายาทของนายเฮียงยืนยันกับสื่อมวลชนนะคะว่าถ้าผลการตรวจสอบวัดป่าอดุญญารามมีการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเจ้าอาวาสมาอย่างถูกต้องทายาทก็จะยอมยุติข้อเรียกร้องและยืนยันว่าที่ผ่านมาทายาทตรวจสอบกับกรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วยังพบว่ามีการดำเนินการแบบไม่ถูก

0: ต้องก็เลยต้องการความชัดเจนค่ะ
1: คุณผู้ชมมีเรื่องนึงที่เป็นประเด็นสร้างความกังวลให้กับผู้บริโภคกันทั่วเอเชียเลยนะคะหลังจากมีการเปิดโปงว่าผู้ค้าบางรายในจีนใช้ฟอร์มาลดีไฮด์หรือว่าฟอร์มาลีนเนี่ยแหละค่ะกับผักกาดขาวเพื่อที่จะยืดอายุความสดระหว่างขนส่งไปประเทศต่างๆด้วยแต่ว่าคุณจารุพรเรื่องนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่จีนเผชิญกับคำถามเรื่องของการใช้สารเคมีเพื่อที่จะส่งออกผักไปที่ต่างๆ
2: จริงๆที่ผ่านมาเองทางการจีนเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าสุดท้ายแล้วก็เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นอีกจนได้ค่ะกรณีผู้ค้าในจีนนำผักกาดขาวไปจุ่มสารฟอร์มาลดีไฮด์หรือว่าฟอร์มาลีนที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะทำให้ทางการจีนเร่งสั่งตรวจสอบการใช้สารเคมีกับผักที่เง่าเสียง่ายทั่วประเทศค่ะพร้อมกับยอมรับนะคะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงแต่นี่ก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญดังตามขึ้นมานะคะว่านี่เป็นเพียงเหตุการณ์เฉพาะจุดหรือว่าเป็นภาพสะท้อนปัญหาการใช้สารเคมีในห่วงโซ่อาหารของจีนที่เกิดขึ้นมานานแล้วค่ะเหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นที่มณฑลเหอเป่ยค่ะหลังจากมีคลิปวิดีโอที่เผยแพร่บนโลกออนไลน์เผยให้เห็นผู้ค้านำผักกาดขาวไปจุ่มสารฟอร์มาลดีไฮด์หรือว่าฟอร์มาลีนเพื่อรักษาความสดระหว่างการขนส่งและยืดอายุออกไปได้อีกประมาณ 2-3 วันหลังจากคลิปเผยแพร่ออกไปทางการท้องถิ่นก็ได้เร่งสอบสวนพร้อมทั้งติดตามเส้นทางกระจายสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้ผักปนเปื้อนเข้าสู่ตลาดขณะที่รัฐบาลจีนเองก็สั่งหน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศซุ่มตรวจผักกาดขาวและผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนสารเคมีค่ะฟอร์มาลดีไฮด์คือก๊าซชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นฉุนรุนแรงไม่มีสีไม่มีกลิ่นมีฤทธิ์กัดกร่อนนะคะถ้าเกิดว่านำไปทำให้อยู่ในรูปแบบของเหลวก็จะกลายเป็นฟอร์มาลีนที่เรารู้จักกันค่ะฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารเคมีที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมหลายประเภทด้วยกันนะคะโดยร้อยละ70ค่ะจะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกาวไม้อัดพลาสติกคงรูปและเนื้อแข็งนะคะสิ่งทอด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีการใช้ในรูปของสารละลายเพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรคทั้งแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราด้วยค่ะปัญหาคือสารชนิดนี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้เพื่อเป็นวัตถุกันเสียสำหรับอาหารและทางด้านขององค์การวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศหรือ YARC ก็จัดให้ฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ด้วยดังนั้นการนำมาใช้กับผักเพื่อให้สดและยืดอายุจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องที่ผิดมาตรฐานด้านอาหารเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นปัญหาด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยตรงด้วยค่ะแต่ฟอร์มาลดีไฮด์ก็ไม่ใช่สารเคมีชนิดเดียวที่ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับผักจีนนะคะที่ผ่านมามีงานวิจัยหลายชิ้นพบการตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชในผักที่จำหน่ายในจีนค่ะอย่างงานวิจัยล่าสุดที่เผยแพร่ในปีนี้มีการวิเคราะห์ผัก23ชนิดจำนวน 1,067 ตัวอย่างในมณฑลซางตงโดยใช้ข้อมูลการตรวจระหว่างปี2018ถึง2021ซึ่งผลปรากฏออกมานะคะว่าก็สร้างความน่ากังวลไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะผลจากงานวิจัยดังกล่าวพบนะคะว่า 34.7% นะคะของตัวอย่างตรวจพบสารกำจัดศัตรูพืชค่ะและประมาณ 10.2% พบสารกำจัดศัตรูพืชมากกว่า1ชนิดในตัวอย่างเดียวด้วยค่ะนอกจากนี้อีกประมาณ 2.3% มีสารตกค้างเกินค่ามาตรฐานนะคะส่วนผักที่ต้องจับตากันเป็นพิเศษเนื่องจากนักวิจัยเนี่ยพบว่ามีค่าปริมาณสารพิษตกค้างค่อนข้างสูงก็จะได้แก่ผักกาดหอมถั่วแดงกระเทียมต้นและขึ้นฉ่ายค่ะและที่น่าสนใจกว่านั้นคืองานวิจัยยังตรวจพบสารกำจัดศัตรูพืชที่จีนห้ามใช้กับผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดด้วยค่ะหนึ่งในสารที่ถูกจับตามองก็คือฟิโพรนิลค่ะซึ่งจีนขึ้นบัญชีห้ามใช้สารชนิดนี้กับพืชผลทางการเกษตรตั้งแต่ปี2009แต่การสำรวจตัวอย่างอาหารที่จำหน่ายในจีนจำนวนมากยังพบฟิโพรนิลตกค้างนะคะโดยพบในตัวอย่างผักประมาณ 0.8% และผลไม้ประมาณ 0.2% โดยแม้ว่าตัวเลขอาจจะดูไม่สูงแต่ประเด็นสำคัญคือทำไมสารที่ถูกห้ามใช้แล้วจึงยังตรวจพบในห่วงโซ่อาหารได้ขณะที่กรณีของฟอร์มาลดีไฮด์ล่าสุดก็ทำให้หลายประเทศในเอเชียเริ่มตรวจสอบเส้นทางการนำเข้าผักจากจีนนะคะอย่างเกาหลีใต้ซึ่งนำเข้ากิมจิและผักกาดขาวจากจีนสูงถึงประมาณ99%ของยอดนำเข้าทั้งหมดก็เร่งตรวจคัดกรองผักกาดขาวแล้วก็ผักกาดขาวที่นำเข้าจากจีนตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานะคะซึ่งผลการตรวจสอบ8ล็อตล่าสุดยังไม่พบการปนเปื้อนและยังมีแผนที่จะเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตจีนทุกรายมาตรวจสอบด้วยขณะที่ไทยเองก็ยกระดับเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบผักนำเข้าแล้วก็เร่งสุ่มตรวจผักกาดขาวที่จำหน่ายในประเทศโดยผลตรวจเบื้องต้นค่ะยังไม่พบการปนเปื้อนฟอร์มาลีนแต่ก็จะยังคงเฝ้าระวังและสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ กรณีฟอร์มาลีไฮด์ในผักกาดขาวครั้งนี้อาจจะไม่ได้สะท้อนว่าผักจีนทั้งหมดไม่ปลอดภัยนะคะแต่ก็กำลังจุดประเด็นให้เกิดคำถามถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคว่าสุดท้ายแล้วจะมั่นใจได้อย่างไรว่าความสดที่เห็นตรงหน้าค่ะไม่ได้แลกมาด้วยสารเคมีที่ไม่ควรอยู่ในอาหารและสุดท้ายแล้วนะคะก็ยังกลายเป็นโจทย์ที่รัฐบาลจีนต้องวนกลับมาแก้ไขซ้ำกันอีกครั้งนึงค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณจารุพรค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ทางกระทรวงคมนาคมตอนนี้มีการสั่งการรปภ.เร่งเจรจากับ CP นะคะหลังจากที่บริษัทลูกของ CP ส่งหนังสือยืนยันใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาร่วมทุนโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อ3สนามบินเป็นครั้งที่2แล้วก็มีทีท่าว่าจะหยุดเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงสิ้นเดือนกันยายนด้วยระบุว่าทางฝั่งของรัฐเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยกับการยกเลิกสัญญาพร้อมกับเร่งหาทางออกไม่ให้กระทบประชาชนค่ะหลังจากการประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าตอนนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยยังอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดหลังจากที่เอกชนคู่สัญญาทำหนังสือยืนยันเป็นครั้งที่2ขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาร่วมทุนรวมถึงการเดินรถ Airport Rail Link ที่กำลังจะสิ้นสุดสัญญา30กันยายนด้วยซึ่งเอกชนมีท่าทีว่าจะหยุดเดินรถโดยรฟท.จะเร่งเจรจาให้เอกชนเดินรถต่อระหว่างที่ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ
3: ยังไม่เป็นผลนะครับแต่ว่าเราก็ยังมีความพยายามนะที่จะมีการพูดคุยปรับรูปแบบคืออย่างถ้าเราจะไปพูดในเรื่องของการที่จะต้องไปแก้ไขสัญญาแล้วขัดต่อหลักการเดิมเนี่ยอาจจะทำได้ยากนะครับดังนั้นเราก็จึงมีการดูว่าตอนนี้เนี่ยมันมีความจำเป็นเร่งด่วนอะไรบ้างที่จะต้องมีการดำเนินการ
0: ขณะเดียวกันในระหว่างที่การเจรจาสัญญาหลักยังไม่มีข้อสรุปจะหารือถึงแนวทางการดึงงานก่อสร้างที่เกี่ยวพันกับโครงการอื่นกลับมาดำเนินการเองโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนสัญญา 4-1 ช่วงบางซื่อดอนเมืองและพื้นที่ทับซ้อนโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงกรุงเทพอภิวัฒน์พญาไทซึ่งหากยังติดอยู่กับสัญญาหลักอาจทำให้โครงการก่อสร้างล่าช้าการบอกเลิกสัญญาของทางเอกชนฝ่ายเดียวตามกฎหมายไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากตามกฎหมายมีข้อกำหนดเอาไว้4เงื่อนไขที่จะสามารถยกเลิกสัญญาได้ประกอบไปด้วย1เลิกโดยความยินยอมพร้อมใจทั้ง2ฝ่าย2เลิกโดยปริยาย3ศาลสั่งให้เลิกและ4ภาครัฐเป็นฝ่ายขอเลิกเองซึ่งขณะนี้ยังไม่เข้าข่ายเงื่อนไขการเลิกสัญญาจึงมอบหมายให้รฟท.เจรจากับคู่สัญญาวันนี้เพื่อแสดงความพยายามของภาครัฐที่ได้ดำเนินการเจรจาให้ครบถ้วนทุกช่องทางหลังจากนั้นจะเสนอแนวทางทั้งหมดไปยังคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อประกอบการพิจารณาขั้นตอนต่อไปค่ะ
1: ทุกวันนี้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันนะคะทางภาครัฐก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆก็เลยมีกิจกรรมเปิดพื้นที่ให้เจ้าของผลงานได้พบปะกับนักลงทุนเป็นการผลักดันผลงานจากความคิดในห้องวิจัยไปสู่การผลิตและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จริงติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณธนัญชัยกุลสิงห์ค่ะ

0: การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะครับทำให้เทรนด์ของการขอจดสินธบัตรทรัพย์สินทางปัญญามีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยครับปัจจุบัน AI เริ่มเข้ามามีบทบาทในการสร้างชิ้นงานใหม่ๆนะครับทำให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งปรับตัวนะครับโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้นะครับเพื่อจะนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจดิจิตอลครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับได้จัดงาน IPX Venture Rise Thailand 2026นะครับภายใต้แนวคิดนวัตกรรมสร้างรายได้ครับโดยจัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับรวมทั้งเปิดพื้นที่ให้เจ้าของผลงานได้พบปะกับผู้ประกอบการนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจครับเพื่อผลักดันผลงานจากไอเดียและห้องวิจัยนะครับไปสู่ภาคการผลิตและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมครับปัจจุบันสิทธิบัตร AI ในตลาดโลกนะครับกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดเป็นโอกาสของไทยนะครับที่จะใช้เป็นแนวทางในการต่อยอด AI agent ครับสู่เศรษฐกิจดิจิตอลโดยเฉพาะระบบปัญญาประดิษฐ์นะครับที่ทำงานแทนมนุษย์ได้โดยอัตโนมัติครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และเทคโนโลยีครับมาเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศนะครับรวมทั้งผลักดันให้กับผู้ประกอบการสามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับเพื่อต่อยอดธุรกิจได้จริงยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดโลกครับ
1: ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาไม่อยู่ที่ว่ารับจดทะเบียนและคุ้มครองสิทธิ์แต่อย่างเดียวนะคะแต่ต้องดำเนินการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ให้ได้มากที่สุดนะคะด้วยเหตุนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าการผลักดันเรื่อง IP financing เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาหรือหลักประกันในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือดมเงินทุนเนี่ยให้ต่อยอดธุรกิจได้จริงนะคะซึ่งขณะนี้ก็ปรากฏว่ากรมทรัพย์สินปัญญาได้ดำเนินการในเรื่องนี้ไปแล้วนะคะอาจจะอยู่ในระยะเริ่มต้นแต่เราก็กำลังเดินไปในทิศทางที่ชัดเจนนะคะเราคิดว่าผลของที่เป็นรูปธรรมเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
0: หนึ่งในผู้พัฒนาแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับระบุว่าใช้ AI พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับวงการศิลปะโดยเป็นการช่วยประเมินผลงานและให้คำแนะนำแก่ศิลปินหน้าใหม่อย่างรวดเร็วนะครับลดข้อจำกัดในการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญช่วยเปลี่ยนจากกระบวนการที่กินเวลานานหลายเดือนให้เหลือเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นครับทั้งนี้การนำนวัตกรรม AI เข้ามาใช้นะครับไม่ได้ช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังสร้างโอกาสทางการตลาดและช่วยกระตุ้นความสนใจในงานศิลปะให้แพร่หลายมากขึ้นครับ
2: ตัว AI อ่ะครับก็คือว่าตอนเราต้องเข้าใจว่า AI อ่ะครับก็คือตัวมันเป็น LLM นะครับก็คือ Large Language Model นะครับคราวนี้ข้อมูลใน AI มันจะเยอะมากแต่ว่าถ้าไม่มีคนกำหนดเฟรมเวิร์คให้มันนะครับหรือไม่บอกมันนะครับก็คือมันก็จะไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้เลยแต่คราวนี้ถ้าเรานำตัวนี้เข้ามาใช้ให้มันทางที่ถูกวิธีอ่ะครับก็จะสามารถเพิ่มเรียกว่าประสิทธิภาพของตัวเราเองได้
0: ปัจจุบันครับทรัพย์สินทางปัญญากำลังกลายเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะช่วง7เดือนแรกของปี2569ครับพบตัวเลขการยื่นจดทะเบียน IP นะครับสูงถึง 45,916 คำขอครับเติบโตขึ้นร้อยละ 7.48 นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยกลุ่มที่มาแรงที่สุดก็คือกลุ่มลิขสิทธิ์ครับเช่นงานวรรณกรรมสื่อดิจิตอลครับและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับเติบโตถึงร้อยละ 47.86 นะครับส่วนเครื่องหมายการค้ายังคงครองแชมป์การยื่นจดทะเบียนมากที่สุดกว่า 25,000 รายการครับสะท้อนการแข่งขันการสร้างแบรนด์ของภาคธุรกิจอย่างคึกคักนะครับโดยเฉพาะกลุ่มสุขภาพและผลิตภัณฑ์ความงามครับคุณพิมพ์พิมลคุณจีราชตาครับการเติบโตของกลุ่มสิทธิบัตรด้านการออกแบบที่ใช้นวัตกรรม AI นะครับกำลังแพร่หลายในทั่วโลกนะครับซึ่งก็ต้องจับตาไปทางผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐว่าจะใช้นวัตกรรม AI เหล่านี้เข้ามาเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการที่จะสามารถสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้อย่างไรครับ
3: ขอบคุณคุณธนนท์ชัย
4: ขอบคุณค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณสุธาสินีสุทธิวงศ์กฏค่ะ

สวัสดีค่ะสุดท้ายแล้วไทยก็ไม่สามารถคว้าแชมป์อาเซียนคัพได้นะคะเมื่อวานนี้ก็ทำได้แค่เสมอกับทีมเวียดนามไป2ประตูต่อ2นะคะประตูรวมไทยก็เลยแพ้ไป2ประตูต่อ4แอนโทนีฮัสซันเฮดโค้ชทีมชาติไทยก็ยอมรับเลยนะคะว่าจุดโทษที่กัคคณะคำยกยิงไม่เข้าก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมนี้ค่ะทำให้เวียดนามกลับมาแล้วก็ยังไงก็ตามค่ะยืนยันว่าเขาภูมิใจในลูกทีมทุกคนที่สู้กันอย่างยอดเยี่ยมมาตลอดทัวร์นาเมนต์ค่ะโค้ชฮัสซันพาทีมชาติไทยบุกไปเสมอทีมชาติเวียดนาม 2-2 ในศึกฟุตบอลอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศนัดที่2นะคะแล้วสกอร์รวมไทยแพ้เวียดนามไป2ประตูต่อ4ได้ตำแหน่งรองแชมป์ท่ามกลางความเสียดายของแฟนบอลนะคะจุดเปลี่ยนสำคัญในเกมนี้เกิดขึ้นในช่วงต้นครึ่งหลังค่ะเมื่อทีมชาติไทยมาได้จุดโทษหลังจากที่คณะไปโดนฟาวล์ส้นแหม่งแนวรับเวียดนามทำฟาวล์ในกรอบเขตโทษนะคะแต่ว่าเจ้าตัวเองค่ะยิงจุดโทษข้ามคานออกไปอย่างน่าเสียดายทำให้ไทยพลาดโอกาสขึ้นนำ 2-0 ก่อนที่เวียดนามจะตีเสมอไทย 1-1 นะคะโค้ชฮัสซันได้ยอมรับว่าจังหวะจุดโทษที่ทีมชาติไทยเปลี่ยนเป็นสกอร์นำ 2-0 ไม่ได้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมเพราะทำให้เวียดนามกลับมาได้ค่ะอย่างไรก็ตามนักเตะในทีมมีประสบการณ์และดาวรุ่งต่างแสดงหัวใจนักสู้ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมทุกคนไม่เคยยอมแพ้แม้

การเยือนเวียดนามจะเป็นเกมที่ยากลำบากค่ะในขณะที่ยศกรบุรพากองหน้าของทีมนะคะยอมรับว่าเสียดายที่มีโอกาสขึ้นนำ 2-0 และทำไม่ได้แต่เพื่อนร่วมทีมทุกคนก็สู้กันอย่างเต็มที่เขาจะไปพัฒนาตัวเองเพื่อกลับมาทวงแชมป์อาเซียนในครั้งหน้าให้ได้ค่ะสำหรับยศกรบุรพานั้นเขาคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมไปครองนะคะหลังจากยิงไป3ประตูส่วนเหงียนดินบักกองหน้าทีมชาติเวียดนามคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมไปครองด้วยการยิงไปทั้งหมด5ประตูค่ะเท่ากับเพื่อนร่วมทีมอย่างเหงียนซนซอนนะคะโปรแกรมต่อไปของทีมชาติไทยจะไปแข่งศึกฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่อินโดนีเซียในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนกันยายนค่ะโดยไทยจะอยู่ในดิวิชั่น1กลุ่ม B ร่วมกับเวียดนามปากีสถานและฟิลิปปินส์นี่จะเจอกับเวียดนามอีกนะคะโดยรอบแบ่งกลุ่มนั้นจะแข่งขันแบบพบกันหมดซึ่งแชมป์กลุ่มจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเฟ้นหาแชมป์ของแต่ละดิวิชั่นต่อไปค่ะทางด้านเวียดนาม .vn ซึ่งเป็นสื่อของเวียดนามรายงานว่าการเดินทางมาเยือนเวียดนามครั้งที่2ของอินฟานติโน่นับตั้งแต่ปี2018ทางประธานฟีฟ่าแสดงความประทับใจต่อการรักและก็จิตวิญญาณในกีฬาฟุตบอลของชาวเวียดนามโดยประเมินว่าเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพสูงสำหรับการพัฒนาฟุตบอลในระดับภูมิภาคอาเซียนค่ะซึ่งนอกจากการเข้าชมเกมนัดชิงชนะเลิศและเป็นผู้มอบถ้วยแชมป์ให้กับเวียดนามแล้วอินฟานติโน่ยังได้ไปเยี่ยมชมสถานที่โครงสร้างโครงการก่อสร้างของฟุตบอลแห่งใหม่ของเวียดนามซึ่งมีความจุ 60,000 ที่นั่งนะคะรวมถึงไปดูศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชนที่อยู่ติดกับสมาคมฟุตบอลเวียดนามในกรุงฮานอยซึ่งสร้างขึ้นจากเงินสนับสนุนของฟีฟ่าค่ะน่าสนใจตรงที่โครงสร้างพื้นฐานอย่างศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชนของเวียดนามนี่เขาเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะแต่ว่าไทยเนี่ยยังไม่มีสถานที่ที่จะสร้างศูนย์ฝึกเยาวชนณตอนนี้เลยนะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญในการพัฒนาฟุตบอลของชาติสหพันธ์ฟุตบอลของอิตาลีค่ะตอนนี้ก็กลายเป็นชาติล่าสุดที่ยืนยันจะไม่สนับสนุนจานนี่อินฟานติโน่เป็นประธานฟีฟ่านะคะขณะที่ยูฟ่าเองบอกว่าเตรียมที่จะยกเลิกการบอยคอตหรือว่าคว่ำบาตรฟีฟ่าแล้วนะคะหลังจากที่ได้รับการรับรองแผนขายหุ้นของฟุตบอลโลกนั้นจะไม่ถูกนำกลับมาพิจารณาอีกอย่างแน่นอนค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์เปิดเผยว่าสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีหรือ FIGC เป็นชาติล่าสุดที่ถอนตัวจากการสนับสนุนจานนี่อินฟานติโน่ในการสมัครรับเลือกตั้งประธานฟีฟ่าเดือนมีนาคมปีหน้านะคะแถลงการของ FIGC บอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อแสดงจุดยืนของ FIGC ซึ่งเห็นด้วยอย่างเต็มที่กับสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าเกี่ยวกับแนวคิดที่ผิดพลาดของอินฟานติโน่ในเรื่องของการตั้งบริษัทลูกขึ้นมาขายหุ้นฟุตบอลโลกให้กับกลุ่มทุนเอกชนค่ะก่อนหน้านี้มีหลายชาติแสดงจุดยืนไม่สนับสนุนอินฟานติโน่นะคะนำโดยสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA รวมถึงสมาคมฟุตบอลเยอรมนีสกอตแลนด์ฮังการีและเวลส์ค่ะส่วนอินฟานติโน่ก็กำลังกังวลกับการเสียฐานเสียงในเอเชียนะคะจนสุดท้ายเขาก็ไปปรากฏตัวในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลอาเซียนคัพนัดชิงชนะเลิศเมื่อวานที่สนามมีดินสเตเดียมอาจจะมีวาระอื่นในการเดินสายหาเสียงก็เป็นได้นะคะและในการเข้าพบกับโตเลิมประธานาธิบดีของเวียดนามก่อนการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศก็น่าจะมีนัยยะสำคัญค่ะสำหรับอินฟานติโน่แม้จะเสียฐานเสียงในยูฟ่าเอฟซีแล้วก็คอนคาเคฟก็คาดว่าเขายังได้รับการสนับสนุนจากทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้นะคะในขณะที่ยูฟ่าค่ะเปิดเผยว่าเตรียมยกเลิกการขู่บอยคอตหรือว่าคว่ำบาตรการแข่งขันรายการต่างๆของฟีฟ่าหลังจากได้รับคำรับรองว่าแผนการขายหุ้นฟุตบอลโลกแล้วก็รายการแข่งขันอื่นๆจะไม่ถูกนำกลับมาพิจารณาอีกนะคะโดยยูฟ่าเตรียมแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารขององค์กรและสมาชิกทั้ง55ชาติในการประชุมที่โมนาโกในวันนี้นะคะเรื่องของการยกเลิกการบอยคอตฟีฟ่าพร้อมชี้ว่าการยกเลิกการบอยคอตครั้งนี้ไม่ใช่ความพ่ายแพ้ของยูฟ่าค่ะแต่ว่าเป็นการหลีกเลี่ยงการทำร้ายโอกาสของนักฟุตบอลระดับเยาวชนซึ่งการแข่งขันที่เสี่ยงต่อการบอยคอตของยูฟ่าก็คือฟุตบอล U17 ปีชิงแชมป์โลกที่กาตาร์ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกอายุไม่เกิน20ปีที่ประเทศโปแลนด์เดือนกันยายนค่ะมาดูฟุตบอลลาลิก้านัดตกค้างนะคะเรอัลมาดริดลงเล่นนัดที่2ของฤดูกาลเปิดบ้านเจอเรอัลโซซิดัดค่ะเกมนี้คิเลียนเอ็มบัปเป้ระเบิดฟอร์มทำแฮตทริกในลาลิก้าฤดูกาลนี้นะคะเป็นแฮตทริกแรกของเขาช่วยให้มาดริดเอาชนะโซเซดัดขาดลอย4ประตูต่อ1
โดยอีกลูกนั้นมาจากวินิซิอุสจูเนียร์

ทำให้มาดริดภายใต้การคุมทีมของโจเซ่มูรินโญ่ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงลาลิก้านะคะแข่งไป2นัด6คะแนนเต็มค่ะAction Today วันนี้น่าสนใจนะคะไปดูหุ่นยนต์ของจีนทำลายสถิติวิ่ง100เมตรอีกครั้งหนึ่งนะคะในรอบชิงชนะเลิศเป็นการส่งท้ายกีฬาฮิวแมนอยด์โลกที่กรุงปักกิ่งนะคะโดยเวลาที่หุ่นยนต์วิ่งก็คือ 8.64 วินาทีถือว่าเป็นการทำลายสถิติของตัวเองในรอบรองชนะเลิศที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยังเร็วกว่าสถิติของยูเซนโบลต์ที่ทำไว้ 9.58 วินาทีในการแข่งขันกรีธาชิงแชมป์โลกที่เบอร์ลินในปี2009นะคะเร็วกว่าเกือบ1วินาทีเดียวค่ะส่วนดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณคุณสุธาสินีค่ะ
1: คุณผู้ชมประเทศไทยเสี่ยงที่จะมีน้ำท่วมฉับพลันกันอีกระลอกหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าฝนจะเริ่มตกหนักอีกในช่วงสุดสัปดาห์นี้ตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณค่ะ

สวัสดีค่ะก่อนช่วงสุดสัปดาห์นี้ประเทศไทยยังมีฝนลดลงนะคะจากร่องมรสุมกำลังอ่อนที่พัดผ่านจากบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนลาวตอนบนเข้าไปหาพายุนาราที่อ่อนกำลังลงบริเวณประเทศจีนนะคะส่งผลทำให้ระยะนี้ประเทศไทยมีฝนลดลงค่ะไปจนกระทั่งถึงวันศุกร์นะคะแต่ก็จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือด้านฝั่งตะวันตกของภาคกลางแล้วก็บริเวณภาคตะวันออกสาเหตุมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดเข้ามาค่อนข้างแรงหลังจากนั้นในช่วงสุดสัปดาห์นะคะคาดว่าร่องมรสุมนั้นจะเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนเข้าไปหากลุ่มฝนกำลังแรงซึ่งจะมาปกคลุมอยู่ที่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลทำให้ประเทศไทยนั้นจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นตกหนักถึงหนักมากด้วยนะคะโดยเฉพาะที่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนแล้วก็ทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคอีสานตอนบนนะคะรวมทั้งด้านที่รับลมมรสุมค่ะซึ่งจะพัดเข้ามาจากทางด้านฝั่งอันดามันนะคะสำหรับชาวเรือตลอดทั้งสัปดาห์นี้เรือเล็กในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังควรงดออกจากฝั่งเพราะว่าทะเลนั้นยังมีคลื่นสูงตั้งแต่2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่อื่นๆนะคะทะเลก็ยังมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นก็ขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยค่ะสำหรับสภาพอากาศรายภาควันนี้เป็นดังนี้ค่ะ

0: ในส่วนของภาพรวมสถานการณ์ของฤดูฝนปีนี้คาดว่าในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมฝนจะเริ่มลดลงนะคะก่อนที่จะกลายเป็นภัยแล้งหรือว่าซูเปอร์เอลนีโญในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนี้สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดคือจับตาสถานการณ์นะคะช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือน

0: สิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
1: ไทย PBS Kids Christmas Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
3: หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี้คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลค่ะจับตากกต.ถกต่อคดีหัวเลือกสว.พรุ่งนี้ขณะที่สว.พิสิทธิ์แถลงตั้งคำถามข้อมูลสำนวนหลุดเสียงผิด PDPA ด้านยิ่งชีพชี้ผู้ปฏิบัติอยากเปิดข้อมูลต่อสาธารณะย้ำ DSI ฟ้องตอกย้ำข้อมูลจริง27สิงหาคมวันสุดท้ายขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์ก่อนเลือกตัวแทนตั้งสภาคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งในกลไกสำคัญกฎหมายเปลี่ยนการคุ้มครองส่งเสริมจากส่วนกลางสู่การออกแบบร่วมค่ะคุณผู้ชมคะใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วนะคะสำหรับคดีหัวสว.ซึ่งประเมินกันตามกรอบเวลานะคะกกต.ก็น่าจะมีความชัดเจนกันภายในต้นเดือนกันยายนนี้แล้วค่ะโดยกำหนดการนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะกกต.ก็จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาสำนวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในขณะที่ตอนนี้ก็ยังมีการโต้กันไปกันมาอยู่นะคะคุณผู้ชมในกรณีของสำนวนคดีหัวเลือกสว.หลุดค่ะโดยทางด้านของคุณยิ่งชีพ อัจฉานนท์เองก็ออกมาระบุนะคะว่าสำนวนที่หลุดนั้นสะท้อนถึงความต้องการของคนในที่อยากจะให้ข้อมูลเนี่ยเปิดเผยต่อสาธารณะนะคะและการฟ้องร้องเอาผิดก็ยืนยันได้เลยค่ะว่าข้อมูลดังกล่าวนี้มีความเป็นจริงนะคะในขณะที่ล่าสุดเช้าวันนี้ค่ะทางด้านของสว.พิสิทธิ์เองนะคะก็ออกมาแถลงตั้งข้อสังเกตกับข้อมูลที่นำมาเปิดเผยพร้อมกับระบุว่าเสี่ยงที่จะทำผิด PDPA ด้วยค่ะยังผัดกันออกมาแถลงรายวันนะคะกับคดีหัวเลือกสว.โดยเฉพาะหลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลสำนวนคดีล่าสุดเช้าวันนี้สมาชิกวุฒิสภานำโดยสว.พิสิทธิ์ได้ออกมาตั้งคำถามถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว.ของคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอและคุณพริษฐ์ วัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะว่าข้อมูลที่อ้างถึงมีความถูกต้องและเป็นการละเมิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA หรือไม่ด้วยค่ะข้อมูลที่นำมาเปิดเผยสังคมจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่การจับแพะชนแกะข้อมูลหลายส่วนก็มีลักษณะเข้าข่ายการละเมิดตามพระราชบัญญัติข้อมูลบุคคลหรือเปล่าและถ้าหากนำข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงออกมาการเผยแพร่ข้อมูลก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นความผิดฐานนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์รวมไปถึงการหมิ่นประมาทตามกฎหมายอาญาอีกด้วยค่ะ
1: ข้อมูลที่ท่านนำมาเปิดเผยเนี่ยมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนอย่างไรเป็นข้อมูลจริงและมีอ้างอิงแหล่งที่มาได้หรือไม่ความลับในสำนวนหรือการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมหากนำข้อมูลที่กล่าวอ้างนะครับหลุดลอดมาจากหน่วยงานของรัฐหรือสำนวนไต่สวนย่อมต้องตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงไม่ปล่อยไปเป็นตามกระบวนการทำกฎหมาย
0: ทางด้านของยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอนะคะบอกว่าข้อมูลที่นำเสนอเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นโดยผู้ส่งข้อมูลเป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่ไม่สบายใจกับกระบวนการการทำงาน

0: และต้องการให้ข้อมูลที่รวบรวมไว้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะนะคะยิ่งชีพระบุด้วยค่ะว่าการที่เจ้าหน้าที่ภายในกระบวนการนำข้อมูลออกมาอาจจะสะท้อนถึงความกังวลถ้าหากข้อมูลบางส่วนไม่ถูกนำเสนอต่อศาลผู้กระทำความผิดก็อาจจะไม่ถูกลงโทษนั่นเองนะคะส่วนกรณีของ DSI ได้แจ้งความตรวจสอบการนำข้อมูลในสำนวนมาเผยแพร่คุณยิ่งชีพมองว่าเป็นสิทธิ์ของหน่วยงานที่จะตรวจสอบที่มาของเอกสารได้แต่การตรวจสอบดังกล่าวนี้ก็สะท้อนนะคะว่าเอกสารที่เผยแพร่ออกมาสอดคล้องกับข้อมูลในสำนวนยิ่งชีพเห็นว่าประเด็นสำคัญควรอยู่ที่การตรวจสอบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่และผลกระทบนั้นกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมด้วยหรือไม่มากกว่าการจะมุ่งตามหาผู้ที่เปิดเผยข้อมูลค่ะ
1: ถ้าหน่วยงานทราบแล้วว่ามีการนำเอกสารภายในออกไปเปิดเผยแล้วหน่วยงานจะไม่ทำอะไรก็ไม่ได้ก็จึงต้องทำเป็นเหมือนกับว่าจะไปดำเนินการหาตัวคนผิดอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมเรียนอย่างนี้ว่าปฏิบัติการที่มีการไปตรวจสอบว่าใครเป็นคนเปิดเผยข้อมูลนั่นเป็นคำยืนยันว่าข้อมูลที่เรานำเสนออยู่นั้นเป็นความจริงตรงกับที่อยู่ในสำนวนนะครับก็เหมือนคำรับสารภาพแล้วว่าที่เรามีน่ะสำนวนจริงนะครับส่วนความผิดในการเปิดเผยข้อมูลจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับข้อมูลข้อเท็จจริงทุกอย่างที่มันอยู่บนโลกอ่ะไม่ว่ามันจะไปอยู่ในสำนวนหรือไม่ก็ตามอ่ะมันก็คือข้อเท็จจริงครับ
0: คุณยิ่งชีพตั้งคำถามถึงกรณีที่ระบุนะคะว่าการพิจารณาคดีหัวสวแล้วเสร็จแต่ยังไม่มีกำหนดวันประกาศผลโดยมองว่าความล่าช้านั้นอาจจะเปิดช่องให้เกิดข้อสงสัยเรื่องการวิ่งเต้นหรือการแทรกแซงได้พร้อมกับตั้งข้อสังเกตถึงความเป็นกลางของอนุกรรมการพิเศษชุดที่36และกังวลค่ะว่ากกต.อาจจะเลือกดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกกล่าวหาเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นจึงเสนอว่าถ้าหากมีพยานหลักฐานเพียงพอกกต.ก็ควรจะดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนตามความเห็นของอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26นะคะโดยให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นใช้สิทธิ์การต่อสู้คดีในชั้นศาลและปล่อยให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยตามพยานหลักฐานต่อไปทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเชื่อมั่นกระบวนการทางกฎหมายจะทำให้สามารถสืบค้นผู้กระทำผิดได้ไม่ยากค่ะหลังจาก DSI ได้ฟ้องดำเนินคดีเหตุข้อมูลพยานหลักฐานในสำนวนคดีหัวสวรั่วไหลแล้วนะคะในขณะที่คุณสุภชัยใจสมุทรนะคะซึ่งเป็นแกนนำพรรคภูมิใจไทยค่ะระบุว่าถ้าหากมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมก็ควรที่จะเปิดให้ครบถ้วนถึงแหล่งที่มาและค่าใช้จ่ายในการจัดงานด้วยพร้อมกับให้กกต.เร่งชี้แจงกรณีเอกสารทางราชการหลุดสู่สาธารณะหรือมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยเฉพาะร้อยเอกชนินน้อยเล็กซึ่งเป็นรองเลขาธิการกกต.ในฐานะของประธานคณะกรรมการคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26เจ้าของสำนวนคดีหัวสว.นะคะที่ต้องการแสดงความรับผิดชอบค่ะ

0: อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่รายการของเราติดตามความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่องคือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายหรือครบกำหนด30วันของการเปิดให้กลุ่มชาติพันธุ์จากทั่วประเทศนะคะมายื่นคำขอขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญตามกฎหมายที่ระบุเอาไว้นะคะนอกจากจะทำเป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้นแล้วกระบวนการนี้ยังปูทางไปสู่การตั้งสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยความสำคัญของกลไกนี้เนี่ยคืออะไรและความคืบหน้าตอนนี้ไปถึงไหนแล้ววันนี้เราจะพูดคุยกับคุณทัศนีประกอบบุญนะคะเราได้ยินคำนี้มาสักพักหนึ่งแล้วสภาการคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์มีความสำคัญยังไงแล้วคืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะ
1: ก่อนที่เราจะไปติดตามความคืบหน้านะคะอยากจะชวนคุณบุษรินทร์และก็คุณผู้ชมค่ะย้อนไปดูภาพเหตุการณ์ที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะได้ไปเยือนที่ประเทศนิวซีแลนด์เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวภาพคลิปวิดีโอขึ้นมาเลยนะคะก็จะเห็นนะคะว่านายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนะคะได้ร่วมพิธีต้อนรับตามขนบธรรมเนียมชาวเมารีค่ะซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองนะคะที่มีวัฒนธรรมประเพณีและก็ถือด้วยนะคะว่านอกจากสะท้อนการยอมรับให้ความสำคัญต่อชนเผ่าพื้นเมืองของนิวซีแลนด์ยังถือเป็นโอกาสที่ผู้นำไทยนะคะจะได้ยกศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองของไทย

0: จากความก้าวหน้าที่มีกฎหมายที่โอบอุ้มผู้คนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนั่นเองค่ะเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณบุษรินคะ
1: ก็ตอนนี้มีตอนที่คลิปนี้ออกมาเนี่ยก็มีคนในโลกออนไลน์ตั้งคำถามแล้วก็แสดงความชื่นชมต่อวัฒนธรร
0: ม
1: ในพื้นที่กันอย่างชัดเจนเลยนะคะว่านี่เป็นสิ่งที่ดีนะถ้าประเทศไทยเราได้ชูวัฒนธรรมเหล่านี้ขึ้นมาด้วยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเช่นเดียวกันคราวนี้พอมีกฎหมายแล้วตอนนี้กำลังขึ้นทะเบียนชาติพันธุ์แล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายด้วยนะคะคุณทัศนี
0: คะ
1: จริงๆแล้วข้อมูลจำนวนประชากรหรือว่าจำนวนกลุ่มชาติพันธุ์เราก็มีรวบรวมกันอยู่บ้างแล้วแต่ทำไมยังต้องขึ้นทะเบียนกันอยู่อีก
0: จริงๆแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าหากคุณผู้ชมนะคะได้ไปดูข้อมูลนะคะที่ระบุหรือว่ามีอยู่ในนะคะข้อมูลของศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนซึ่งเป็นฝ่ายเลขาของคณะกรรมการที่ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายนี้นะคะจะเห็นว่ามีข้อมูลอยู่แล้วว่า60กลุ่มนะคะแต่ด้วยข้อมูลเนี่ยอาจจะเป็นการสำรวจมาอย่างยาวนานค่ะคุณบุษรินสำรวจมาหลายปีนะคะก็อาจจะทำให้ข้อมูลไม่อัปเดตแต่ว่ารอบนี้พอมีกฎหมายแล้วก็มีกระบวนการเข้ามาเนี่ยทั้งข้อมูลจำนวนประชากรเพศอายุอาชีพต่างๆยังจะรวมไปถึงข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนนะคะรวมไปถึงเรื่องของการกระจายตัวของกลุ่มชาติพันธุ์เพราะว่ากลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้อยู่แค่ภูมิภาคเดียวแต่อาจจะกระจายทุกภูมิภาคก็จะมีความชัดเจนในการปักหมุดที่อยู่ของเขาด้วยที่สำคัญคือเรื่องของภาษาวัฒนธรรมต่างๆที่เป็นต้นทุนด้วยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากนะคะที่มีความคืบหน้าและแน่นอนว่าการเดินหน้าขึ้นทะเบียนเสร็จแล้วก็จะไปสู่การจัดตั้งสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้สำคัญค่ะเพราะจะทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ได้มีส่วนร่วมนะคะในการที่จะเดินหน้าผลักดันนโยบายต่างๆนั่นเองค่ะและนะคะจากที่เปิดมา30วันค่ะได้มีกลุ่มชาติพันธุ์เขาตื่นตัวในเรื่องของการมาขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์นะคะจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายเนี่ยนะคะประมาณ50กลุ่มด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะและแน่นอนพื้นที่ล่าสุดที่ดิฉันไปเดินทางไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเขาก็ตื่นตัวอย่างมากก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ลาวคลั่งในจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะพวกเขานะคะมีความคาดหวังต่อโอกาสของการเดินหน้าในการจัดตั้งสภาคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อที่จะรักษารากเหง้าภูมิปัญญาวิถีวัฒนธรรมของลาวคลั่งในหลายเรื่องติดตามจากรายงานค่ะ

0: ราเดินทางมาที่ตำบลบ่อกู่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเพื่อที่จะมาทำความรู้จักกับกลุ่มชาติพันธุ์อีกชาติพันธุ์นึงในประเทศไทยนั่นก็คือชาติพันธุ์ลาวคลั่งค่ะพวกเขาตั้งรกรากอยู่ที่นี่นะคะเกือบ 100% ยาวนานกว่า300ปีแล้วค่ะและก็ส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะคะแต่ที่ดูจะเป็นเอกลักษณ์อย่างมากก็คือเรื่องของผ้าทอค่ะซึ่งผ้าของที่นี่มีเอกลักษณ์เพราะเป็นผ้าสิ้นตีนแดง
1: สาวผู้ดีนุ่งสิ้นตีนแดงเขาว่าอย่างนี้ละนี่แหละเป็นเพียงคำว่าของคนลาวที่ข้าง
2: โอ้สาวผู้ดี
1: สาวผู้ดีนุ่งสิ้นตีนแดงคนลาวขี้ข้างเนี่ยจะต้องสีแดงนุ่งสีแดงจะไปไหนก็แล้วแต่ต้องแดงเบิดเป็นสีของข้างที่เขามายอมมียอมไหมกันเนี่ยแต่ถ้าเป็นฝ้ายเขาจะเอาฝางเอาแกนฝางหรือเอาอะไรยอมให้มันเป็นสีแดงเขาก็ตัวสิ้น
2: มันจะได้อยู่ในผ้าฝ้ายแต่ถ้าเป็นผ้าไหมผ้ามีเนี่ย
1: ผ้าไหมมีเนี่ยเป็น
2: ข้าง
1: เบิดสีข้างมันจะเป็นสีแดงอย่างนี้หมด
3: ผ้าทอย้อมคลั่งให้สีสันที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสืบทอดวิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์ลาวคลั่งแห่งบ่อกุอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีหรือมากกว่า300ปีแล้วยุคสมัยที่เปลี่ยนไปส่งผลให้ปัจจุบันที่นี่ไม่ได้เลี้ยงคลั่งเหมือนในอดีตแต่ชาวบ้านก็ยังย้อมและทอผ้าใช้เองโดยซื้อไหมซื้อหมี่ที่ย้อมครั่งจากที่อื่นยังคงสืบต่อวิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิมและลวดลายที่งดงามตามแบบฉบับที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเอาไว้ผ้าสิ้นของแม่อายุกว่า100ปีผืนนี้ไม่ใช่แค่เพียงของเก่าเก็บเท่านั้นแต่ยังมีคุณค่าทางใจให้คนในครอบครัวเก็บรักษาไว้อย่างดีและผ้าสิ้นเก่าแก่ยังเป็นดั่งลายเส้นครูส่งต่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น
4: รายละเอียดเยอะยังดอกแบบอย่างเงี้ยนี่เอาก็ออกแบบบึงแบบของเข้าแล้วก็ไม่เฮ็ด
2: อ๋ออันนี้ที่ชอบเอามาดูเป็นแบบนี้

0: แห่งบ่อกุยังสืบทอดเมนูดั้งเดิมตามฤดูกาลยังเจ้ากบส่งกลิ่นหอมเชิญชวนให้ต้องเข้าไปลองชิม
1: แปลว่าพื้นทินทองทินแถวเนี่ยเข้าทำนาเป็นหลักทำไร่ทำนาทำสวนทีนี้พอหน้าฝนเนี่ยก็จะจับกบได้เขาก็จะเอากบอ่ะที่เป็นวัตถุดิบมาเฮ็ดเป็นแจวกบถ้าได้น้อยก็เฮ็ดแจวถ้าได้ไร่เขาก็จะไปเฮ็ดอาหารอื่นเพิ่มเช่นแกงกบคั่วกบยำกบแต่ถ้าน้อยได้มาน้อยเขาก็เฮ็ดเป็นแจว
0: หลังตามเครื่องเทศที่นำไปคั่วจนละเอียดตามด้วยเนื้อกบวัตถุดิบหลักแล้วปรุงรสตามใจปิดท้ายด้วยทีเด็ดคือน้ำปลาร้าที่ทำเองเตรียมข้าวสวยร้อนๆก็พร้อมเสิร์ฟค่ะ
2: มากินข้าวนำกันเด
0: ้ออีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือผักแว่นผักน้ำตามฤดูกาลและสารพัดผักแกล้มที่ปลูกไว้ในสวนและริมรั้วบ้านนอกจากของคาวยังมีขนมดั้งเดิมอีกหลายเมนูที่สะท้อนวิถีความมั่นคงทางอาหารซึ่งผู้คนที่นี่หวังให้การบังคับใช้กฎหมายชาติพันธุ์ได้เข้ามาหนุนเสริมให้วิถีดั้งเดิมวัฒนธรรมมรดกภูมิปัญญาของพวกเขาถูกส่งต่อสืบไปยังลูกหลาน
1: แต่แม่อยากให้มีการสืบสานต่อว่าเฮาเนี่ยเป็นชาติพันธุ์นึงที่อยู่ในไทยยากรักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์การกินการอยู่ของเฮาให้รู้ว่าเฮามีรากเหง้ามาอย่างใดบ่ให้ทิ้งรากเหง้าให้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีฮีดของที่เคยเฮ็ดอย่างใดก็อยากให้ลูกหลานเนี่ยเฮ็ดต่อเนื่องจังหาพอเฮาแก่โตลงไปเนี่ยเฮาก็บ่ฮู้ว่าอีเบิดบุญไปเมื่อใดเฮาอยากให้มีคนรุ่นใหม่ฮู้จักรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีรักษารากเหง้าสืบต่อไปว่าเฮาเนี่ยเป็นชาติพันธุ์นึง
3: นั่นเป็นเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวคลั่งแค่กลุ่มเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแต่ถ้าเรามาดูข้อมูลนะคะของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวคลั่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่อีกกลุ่มค่ะที่กระจายนะคะอยู่ใน7จังหวัดคือสุพรรณบุรีสิงห์บุรีชัยนาทกำแพงเพชรนครสวรรค์นครปฐมและพิจิตรนั่นเองค่ะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตัวแทนลาวคลั่งจากจังหวัดต่างๆมารวมตัวกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเพื่อประชุมทำความเข้าใจในกฎหมายและรวบรวมข้อมูลก่อนขึ้นทะเบียนในระบบนะคะโดยตัวแทนจากทุกจังหวัดสะท้อนตรงกันค่ะว่าการที่พวกเขาตั้งรกรากมายาวนานกว่า300ปีจึงไม่พบปัญหาในมิติการคุ้มครองสิทธิ์ต่างๆนะคะเพราะมีสัญชาติแต่เห็นตรงกันค่ะว่านี่จะเป็นโอกาสของการส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมโดยเฉพาะเรื่องของภาษาและการยกระดับผ้าทออันเป็นเอกลักษณ์ค่ะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของพวกเขาค่ะ
4: เราอยากให้วัฒนธรรมที่โดดเด่นของเราคลั่งเนี่ยคงอยู่นะคะเช่นการแห่ธงสงกรานต์เนี่ยก็เป็นประเพณีใหญ่ของชาวเราคลั่งเหมือนกันจะเกิดขึ้นในช่วงเมษานะคะในบุญสงกรานต์นะฮะทีนี้เราก็เรื่องของภาษาเนี่ยมันก็ไม่ยังไม่เคยมีในสถานศึกษาท้องถิ่นเนี่ยเรื่องของการพูดภาษาลาวแต่ว่ามันเป็นสมัยที่นานมาแล้วอ่ะ20ปีมาแล้วที่มี
5: ปัจจุบันเนี่ยเยาวชนตั้งแต่อายุประมาณ15ปีขึ้นไปเนี่ยในการสื่อสารพูดภาษาลาวคลั่งกับผู้ปกครองหรือพ่อแม่หรือคนในครอบครัวน่ะลดลงนะครับเราก็อยากจะมีการส่งเสริมนะครับเช่นเนี่ยอันนี้เราเป็นครูใช่มั้ยครับเนี่ยเป็นครูเราก็มีการส่งเสริมให้กับเด็กเนี่ยได้พูดภาษาอาจจะเป็นภาษาลาวคลั่งวรรณคำเรียนรู้ควบคู่กับภาษาไทยแล้วก็ยกตัวอย่างของประโยคภาษาลาวคลั่งมาอันนี้แหละครับก็คือจะทําให้ภาษาของเราเนี่ยคงอยู่ต่อไปได้
6: ก็อยากให้มีการส่งเสริมทางด้านเรื่องของผ้าทอค่ะถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากจะให้เข้ามาช่วยส่งเสริมนะคะพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์นะคะอาจจะเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์นะคะการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์เองตัวผ้าทอเองอะค่ะก็อาจจะ

0: การส่งเสริมด้านการพัฒนาเรื่องของเส้นใยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางเรื่องตลาดอะค่ะก็ถ้าตอนนี้ของกลุ่มผ้าทอของบกหัวค่ะภายในจังหวัดเนี่ยคนก็รู้จักค่อนข้างเยอะนะคะแต่ค่าถ้าจะเป็นไปได้ก็คืออยากจะให้ส่งเสริมให้ทั้งประเทศได้รู้จักค่ะ
1: ชัดเจนนะคะว่าในกลุ่มที่อาจจะไม่มีปัญหาในเรื่องการเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆก็อยากจะให้มีการส่งเสริมนะคะแต่จริงๆแล้วเรื่องของกฎหมายชาติพันธุ์เนี่ยให้การคุ้มครองและส่งเสริมกลุ่มชาติพันธุ์ใน7ด้านด้วยกันค่ะคุณผู้ชมก็คือสิทธิ์ในศักดิ์ศรีนะคะสิทธิ์วัฒนธรรมและภาษาสิทธิ์ในการจัดการการศึกษาสิทธิ์ในที่ดินและทรัพยากรค่ะสิทธิ์ดำเนินวิถีชีวิตและพัฒนาตนเองสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการของรัฐนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะหลายคนอาจมีคำถามนะคะว่าเดิมที่มีการสำรวจ60กลุ่มทำไมขึ้นทะเบียนแค่50กลุ่มเรื่องนี้ทางศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนก็อธิบายว่าบางกลุ่มอาจจะรู้สึกว่าตัวเองกลืนไปกับสังคมปัจจุบันแล้วนะคะหรือบางกลุ่มยังไม่พร้อมต้องใช้เวลาในการรวบรวมประชากรเครือข่ายแต่แม้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนพวกเขาก็ได้รับการคุ้มครองส่งเสริมเพราะกฎหมายครอบคลุมทุกกลุ่มทุกชาติพันธุ์ค่ะ
2: สร้างเครือข่ายของชาติพันธุ์ที่มันไม่ใช่แค่กลุ่มใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ว่าเป็นเครือข่ายหลากหลายกลุ่มและขณะเดียวกับกลุ่มเดียวกันเนี่ยบางทีช่วงเวลาของการขึ้นทะเบียนเนี่ยมันเหมือนการตามญาติกันเจอครับอย่างกรณีพี่น้องไตลื้อนะที่เรารู้จักเอ๊ะมันเคยอยู่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ตอนนี้มีจังหวัดครอบคลุมมาตั้ง 7-8-9 จังหวัดแล้วก็อยู่กันตรงไหนบ้างเนี่ยเขาเริ่มตามกันเจอผมคิดว่าไอ้กระบวนการแบบนี้ก็เป็นความหวังของพี่น้องชาติพันธุ์ว่ามันคือกระบวนการทำฐานข้อมูลด้วยนั่นแหละขนาดใหญ่ว่าพี่น้องชาวบ้านอยู่ตรงไหนแล้วก็จะมีมาตรการในการส่งเสริมยังไงเพราะว่าระหว่างที่เราขึ้นทะเบียนสืบค้นทะเบียนแล้วเราเจอเครือญาติพี่น้องชาติพันธุ์เนี่ยนะครับเราก็พบว่าแต่ละชุมชนเนี่ยเขามีอัตลักษณ์และเขาก็มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นภูมิปัญญาที่เป็นมรดกภูมิปัญญาที่มันโดดเด่นเขาแต่ละพื้นที่อะครับไอของพวกนี้มันเป็นทุนทางวัฒนธรรมซึ่งแต่เดิมไม่เคยมีการสำรวจแต่ตอนนี้พอการขึ้นทะเบียนมีการสำรวจนะครับไอของต่างๆเหล่านี้มันก็จะกลายมาเป็นทุนในการที่จะพัฒนาต่อได้คืออันนี้มันเป็นความหวังของพี่น้องชาติพันธุ์ว่ามันจะเขาจะเห็นแมปภาพใหญ่เลยว่าตรงไหนมีทุนอะไรอยู่บ้างแล้วเขาจะหยิบอะไรมาใช้ได้บ้างนะครับ
1: ชัดเจนนะคะคุณบุษรินแม้ว่าบางกลุ่มอาจจะยังไม่พร้อมด้วยการที่จะต้องรวบรวมเครือข่ายรวบรวมเครือญาติหรือจำนวนประชากรกันก่อนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ขึ้นทะเบียนทันในรอบนี้แต่ว่าไม่ถือว่าเขาตกจากสิทธิ์นะคะได้รับรองสิทธิ์ตามกฎหมายทุกกลุ่มทุกคนอย่างแน่นอนค่ะหากคุณเป็นชาติพันธุ
3: ์ตอนนี้เหมือนกลุ่มชาติพันธุ์ก็เดินหน้าทำงานอย่างหนักทั้งเรื่องของการทำความเข้าใจแล้วก็การขึ้นทะเบียนที่คุณทัศนีบอกไปนะคะแต่พอขึ้นทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะต้องทำอะไรกันต่อคะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะคุณบุษรินคะแน่นอนว่าลงทะเบียนกันเพื่อที่จะขึ้นทะเบียนกันมาเนี่ยนะคะก็30วันแล้วนะคะครบกำหนดในวันนี้ก็คือวันที่27กันยายนคือช่วงเวลาสำคัญล่ะคุณผู้ชมที่เป็นโอกาสของกลุ่มชาติพันธุ์นะคะที่จะเข้าไปเลือกนะคะตัวแทนเข้าไปเป็นสมาชิกสภาคุ้มครองชาติพันธุ์นั่นเองค่ะกราฟิกนะคะจะเห็นนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยการคัดเลือกของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยหลังจากนี้30วันค่ะจนไปถึงวันที่27กันยายนนะคะเบื้องต้นก็จะมีการเลือกกลุ่มละ 2-3 คนค่ะและจะมีการคำนวณตามสัดส่วนประชากรกลุ่มไหนมีประชากรมากนะคะก็อาจจะได้ให้5คนนะคะโดยเปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ออกแบบวิธีการคัดเลือกกันเองหรือจะใช้วิธีหย่อนบัตรแบบเลือกตั้งก็ได้แต่ก็มีความหลากหลายนะคะที่จะต้องอยู่บนหลักเกณฑ์สำคัญใน3เรื่องค่ะคือจะต้องมีความหลากหลายทั้งเรื่องเพศอายุและภูมิภาคนั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อคัดเลือกสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเปิดให้ทางกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยได้มารายงานตัวในวันที่28กันยายนเลยและหลังจากนั้นนะคะวันที่29กันยายนค่ะก็จะเป็นเรียกว่าเป็นวันประวัติศาสตร์นะคะในการที่จะเปิดให้กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยนะคะได้ร่วมกันประชุมนะคะสภาชนเผ่าสภาคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะที่ถือเป็นนัดประวัติศาสตร์เพราะว่า วันนั้นนะคะจะมีการเลือกประธานและรองประธานสภาคุ้มครองชาติพันธุ์และผู้แทนรวมอีก9คนค่ะโดยประธานสภาคุ้มครองนะคะก็จะเข้าไปนะคะเป็นประธานคนที่4ค่ะคุณผู้ชมเป็นรองประธานคนที่4นะคะในคณะกรรมการคุ้มครองหรือว่าบอร์ดชาตินั่นเองค่ะและก็จะมีตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเป็นผู้แทนอีก9คนนะคะที่เข้าไปนั่งในคณะกรรมการชาติพันธุ์ด้วยนะคะซึ่งนี่แหละค่ะถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่จะทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง10คนเนี่ยเขาได้เข้าไปเสนอนโยบายเสนอปัญหาต่างๆนะคะที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาและตอบโจทย์นะคะเรื่องของการแก้ไขปัญหาในสิทธิ์ทั้ง7ด้านนั่นเองค่ะซึ่งก็จะเห็นนะคะโครงสร้างสัดส่วนของคณะกรรมการค่ะคุณผู้ชมว่ามีหลายภาคส่วนด้วยกันแน่นอนว่าประธานนะคะก็คือนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายนะคะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องด้วยกันทั้งหมดก็17หน่วยงาน7กระทรวงนั่นเองค่ะคุณบุษรินทร์คะ
3: ตอนนี้เห็นความคืบหน้าไปมากเลยนะคะนับถอยหลังจากนี้ไปกันยายนคงจะได้เห็นความตื่นตัวในการคัดเลือกตัวแทนเข้ามาอยู่ในสภาการคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าสิ่งนี้ถ้าทำได้จริงมีเอกภาพมีความเข้มแข็งก็จะสะท้อนถึงรูปธรรมที่ชัดของ1ปีกฎหมายชาติพันธุ์ด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นนะคะว่าสภาใหญ่ๆอย่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติเขาพิจารณากฎหมายเนี่ยก็มีสภาที่เป็นปากเป็นเสียงของประชาชนสภากรุงเทพมหานครก็เป็นพื้นที่พิเศษในการที่จะบอกปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แต่ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของกลุ่มเฉพาะที่เขายังเข้าไม่ถึงสิทธิ์และการส่งเสริมเรื่องต่างๆที่อาจจะต้องมีการรักษาเอาไว้เพราะในอนาคตเป็นทุนวัฒนธรรมแต่ถ้าหายไปก็เท่ากับว่าไทยเราอาจจะเสียเปรียบแล้วพอมีสภาตรงนี้เข้ามาค่ะก็จะทำให้กลุ่มชาติพันธุ์เองเนี่ยได้มีพื้นที่กลางให้เขาได้เข้าไปเป็นปากเป็นเสียงนำเสนอปัญหาตัวเองโดยตรงต่อคณะกรรมการเลยค่ะ
3: ก็ถือว่าเป็นรากฐานแล้วกันนะคะคุณทัศนีเป็นรากฐานสำคัญที่จะให้ทุนทางวัฒนธรรมของประเทศเนี่ยมันโตได้มันก็ต้องมีการรับฟังเสียงสะท้อนจากคนทุกกลุ่มจริงๆรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยที่ถือเป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศเราด้วยเหมือนกันและมีความหลากหลายมีความโดดเด่นในตัวเอง
1: ค่ะที่น่าสนใจก็คืออย่างที่คุณบุษลินก็อาจจะได้ร่วมงานวันชนเผ่าพื้นเมืองครั้งก่อนนะคะก็จะเห็นว่าที่เขาให้ความสำคัญนอกจากผู้คนที่หลากหลายเขายังให้ความสำคัญกับกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในสภาคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยค่ะ
3: ค่ะเดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อนะคะความคืบหน้ามีกันแน่นอนสำหรับประเด็นของกลุ่มชาติพันธุ์และทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างวันนี้ดิฉันบุษรินทร์ยิ่งเกียรติกุลและคุณทัศนีประกอบบุญลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่สร้างความกังวลใจให้กับผู้บริโภคไม่น้อยนะคะสำหรับผักที่วางขายในตลาดสดหลายแห่งค่ะโดยเฉพาะผักที่ผ่านการนำเข้ามีบรรจุภัณฑ์เป็นภาษาจีนและนำมาวางจำหน่ายนะคะหลังจากพบว่ามีการใช้สารฟอร์มาลีนนี่แหละค่ะรักษาสภาพความสดใหม่ของผักระหว่างขนส่งในประเทศจีนนะคะเรื่องนี้ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบ้านเราต้องมีการยกระดับในการตรวจสอบเข้มข้นขึ้นสำหรับผักที่นำเข้าบล็อกเกอร์ชาวจีนบันทึกภาพเกษตรกรผู้ปลูกผักกาดขาวในมณฑลเหอเป่ยประเทศจีนขณะที่นำผักกาดขาวนี่แหละค่ะจุ่มลงไปในสารฟอร์มาลีนเพื่อให้ผักคงสภาพที่สดสวยงามแล้วก็ยืดอายุได้นานขึ้นก่อนที่จะนำขนขึ้นรถเพื่อส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าพอคลิปนี้ปรากฏออกมาค่ะก็สร้างความกังวลใจให้กับผู้บริโภคนะคะเพราะว่าสารฟอร์มาลีนเป็นสารต้องห้ามที่ห้ามใช้ในอาหารถูกจัดให้เป็นสารก่อมะเร็งขณะที่ปัจจุบันไทยก็นำเข้าสินค้าเกษตรจากจีนมากกว่า1ล้านตันต่อปีค่ะโดยเฉพาะผักกาดและผักสลัดที่มีวางจำหน่ายในตลาดหลายแห่งในตัวเมืองเชียงใหม่นักวิชาการสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุว่าที่ผ่านมาเคยมีการสุ่มตรวจผักกาดขาวคะน้ามะเขือเทศและกะเพราจากหลายแหล่งซึ่งมาที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนพบว่ามีสารตกค้างทั้งยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าและยาฆ่าเชื้อราด้วยหากผู้บริโภคต้องการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยตัวเองค่ะดูได้จากกลิ่นนะคะหากผักมีกลิ่นฉุนคล้ายกับสารเคมี

0: หรือเมื่อสัมผัสแล้วเกิดอาการระคายเคืองให้หยุดบริโภคทันทีพร้อมกับเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามากำกับดูแลในเรื่องนี้ด้วย
1: จีนใช้ลักษณะของการจุ่มฟอร์มาลีนไปเลยอันนั้นก็เรียกว่าค่อนข้างจะหนักหนามากๆเพราะเชื่อว่าความข้นของการตกค้างของสารฟอร์มาลีนเนี่ยกับตัวประกาศขาวเนี่ยน่าจะมีความข้นที่สูงพอควรเลยล่ะสิ่งที่ตามมาคือเหตุเกิดของจีนเนี่ยประมาณวันที่22ที่มีการเผยแพร่ถ้ามานับถึงวันนี้ก็ประมาณ4วันนั่นหมายความว่าถ้ามีการจุ่มสารเคมีตรงนี้แล้วแล้วเขามีการพูดง่ายๆคือการใส่ถุงซีลมัดต่างๆเนี่ยแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการขนส่งแล้วก็ในการเก็บรักษาด้วยถ้ามาถึงบ้านเราคำถามคือเราจะมีวิธีการใดบ้างที่สามารถช่วยในการtrack เรื่องของ traceability ได้ว่ามันไปถึงไหนแล้ว
0: ด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับให้กรมวิชาการเกษตรประสานกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกช.และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.อย่างใกล้ชิดค่ะโดยให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผักที่นำเข้าให้เป็นไปตามมาตรฐานเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการอย.ระบุว่าได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผักที่นำเข้าและเร่งสุ่มตรวจผักกาดขาวที่จำหน่ายในประเทศโดยผลการตรวจเบื้องต้นณวันที่25สิงหาคมจากด่านอาหารและยา3แห่งรวมถึงตลาดค้าส่ง2แห่งรวม42ตัวอย่างไม่พบการปนเปื้อนฟอร์มาลีนค่ะแต่ยังคงเฝ้าระวังและสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องสำหรับการตรวจที่ด่านอาหารและยา3แห่งได้แก่ที่เชียงของเชียงแสนและท่าเรือกรุงเทพครอบคลุมผักหลายชนิด22ตัวอย่างด้วยกันนะคะส่วนตลาดค้าส่ง2แห่งตรวจผักกาดขาว20ตัวอย่างเป็นผักนำเข้า11ตัวอย่างและในประเทศ9ตัวอย่างหากการตรวจเบื้องต้นพบขายต้องสงสัยจะต้องส่งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการแล้วควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องทันทีค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับฟอร์มาลดีไฮด์หรือว่าฟอร์มาลีนไม่อนุญาตให้นำมาใช้แช่พ่นหรือว่ารักษาความสดของอาหารโดยอาหารที่มีการใช้จะเป็นอาหารที่ห้ามผลิตนำเข้าหรือว่าห้ามจำหน่ายในประเทศไทยค่ะหากประชาชนมีคำแนะนำนะคะว่าควรเลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและล้างให้สะอาดก่อนที่จะรับประทานด้วยข้อมูลสินค้านำเข้าณด่านศุลกากรเชียงของเดือนกรกฎาคมอันดับหนึ่งค่ะมีผลไม้สดนำเข้ากว่า25ล้าน6แสนกิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 1,060 ล้านบาทตามมาด้วยผักสดมากกว่า41ล้าน4แสนกิโลกรัมมูลค่ากว่า954ล้านบาทข้อมูลจากกรมศุลกากรยังรายงานนะคะว่าไทยนำเข้าผักกาดขาวรวมทั้งผักตระกูลกะหล่ำทั้งแบบสดและแบบแช่แข็งจาก4ประเทศคือออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นและลาวโดยในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงมิถุนายนปีนี้มกราคมถึงมิถุนายนปีนี้ค่ะนำเข้าจากจีนสูงสุด 74,000 ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า963ล้านบาทหรือว่าเกือบทั้งหมดของปริมาณนำเข้ารวมค่ะคุณผู้ชมคะไม่ใช่แค่เรื่องของสารเคมีที่ตกค้างหรือว่าปนเปื้อนมาเท่านั้นค่ะข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2548ก็ทำให้สินค้าทางการเกษตรของจีนทะลักเข้ามาตีตลาดของไทยนะคะแล้วก็เข้ามาในราคาที่ถูกกว่ามากสำหรับการขายในประเทศของเราด้วยค่ะในขณะที่ประธานสมาพันธ์ SME เชียงใหม่ก็เสนอให้รัฐกำหนดสัดส่วนการนำเข้าไม่ให้กระทบกับเกษตรกรไทยไปมากกว่านี้ค่ะติดตามเรื่องนี้กับคุณวิรพัฒน์ญาตรา
2: เนื้อสัตว์แช่แข็งน้ำหนักรวมประมาณ 5,200 กิโลกรัมมูลค่ากว่า 500,000 บาทเป็นของกลางที่ด่านศุลกากรเชียงแสนจังหวัดเชียงรายตรวจยึดได้หลังพบตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าต้นทางมาจากประเทศจีนจำนวน2ตู้หลังมีการสำแดงรายการในใบขนส่งสินค้าว่าเป็นผักสดแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการเปิดตรวจเอ็กซเรย์และเข้าตรวจค้นอย่างละเอียดกลับพบเนื้อสัตว์แช่แข็งซุกซ่อนอยู่ภายในเป็นจำนวนมากอีกทั้งก่อนหน้านี้ยังมีการตรวจยึดผักสดที่ไม่ได้เอกสารนำเข้าอย่างถูกต้องเป็นอีกจำนวนมากนายชวลิตพุทธพิสุทธิ์นายด่านศุลกากรเชียงแสนเปิดเผยว่าด่านศุลกากรเชียงแสนได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.เชียงแสนเพื่อดำเนินคดีความตามกฎหมายกับบริษัทผู้นำเข้าซึ่งพบว่ามีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการพร้อมยกระดับมาตรการเอ็กซเรย์คัดกรองรถขนส่งสินค้าที่มาจากชายแดนอย่างเข้มงวดณด่านแม่สายเพื่อป้องกันไม่ให้มีสินค้าปศุสัตว์เถื่อนหลุดลอดเข้ามาในประเทศ
3: จริงๆเนื้อสัตว์เนี่ยยังลักลอบมันเพิ่งจะเกิดเคสแรกครับแต่ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นการที่ลักลอบเข้ามาที่เป็นผักที่ไม่ได้สำแดงครับซึ่งตอนนี้หลังจากที่มีเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยเราก็มีการ

0: การเพิ่มเข้มงวดในการตรวจสอบมากขึ้นครับเราส่งไปเอ็กซเรย์ที่ด่านแม่สายมากขึ้นถ้าตรวจพบความผิดเนี่ยเราก็จะดึงรถกลับมาตรวจสอบที่นี่ต่อไปนะครับ
1: จำนวนเท่าไหร่ครับผม
0: 5,201กิโลกรัมครับประมาณ5ตันอะไรนะครับผม
1: เนื้อสัตว์หมดเลย
0: ใช่ครับเป็นเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนื้อหมูอะไรพวกเนี้ยครับ
2: สำหรับสถานการณ์นำเข้าผักสดและผลไม้จากต่างประเทศปัจจุบันเติบโตขึ้นจากการเปิดเขตการค้าเสรีหรือ FTA ไทยจีนประกอบกับจำนวนประชากรและความต้องการบริโภคในพื้นที่เชียงใหม่เพิ่มสูงขึ้นจนระบบเกษตรกรรมท้องถิ่นแบบดั้งเดิมผลิตไม่ทันจึงต้องนำเข้าเพื่อเติมเต็มส่วนต่างในตลาดทว่าพืชผักนำเข้าจากจีนส่วนใหญ่เป็นพืชชนิดเดียวกับที่ไทยผลิตเองได้โดยเฉพาะกลุ่มผักเมืองหนาวบนพื้นที่สูงซึ่งผักจีนที่มีราคาถูกกว่าได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาผลผลิตของเกษตรกรไทยในระยะยาวด้านนายอาคมสุวรรณกันทาประธานสมาพันธ์ SME เชียงใหม่ระบุว่าไทยจำเป็นต้องเร่งบังคับใช้มาตรการกำหนดสัดส่วนการนำเข้าและตรวจคัดกรองสารตกค้างอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันสินค้าเกษตรไทยจากปัญหาผักต่างชาติล้นตลาด
3: กลไกของกรมเจรจาการค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับของกระทรวงเกษตรจะต้องเข้ามาใกล้ชิดกรมศุลกากรก็ต้องมีส่วนในเรื่องของการผ่านด่านเขาเรียกว่าวินโดว์นะครับการผ่านขั้นตอนอย.ก็ต้องเข้มงวดมากกว่านี้คือต้องร่วมกันในเรื่องของการตรวจสอบตรวจทานนะครับสิ่งที่สำคัญคือจะต้องเจรจาเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับนะครับว่าผักมาจากแหล่งไหนนะครับมาจากมณฑลที่ใกล้เคียงนะครับแล้วส่งออกมาสามารถย้อนกลับไปได้เลยก็สะดวกกับทางจีนที่จะต้องไปดูแลตั้งแต่ต้นทางกลางทางเรื่องโลจิสติกเช่นเดียวกัน
2: ขณะที่ข้อมูลสินค้านำเข้าณด่านศุลกากรเชียงของประจำเดือนกรกฎาคม2569พบว่าอันดับ1คือผลไม้สดที่มีปริมาณนำเข้ากว่า 25.6 ล้านกิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 1,060 ล้านบาทตามมาด้วยผักสดที่มีปริมาณนำเข้ามากกว่า 41.4 ล้านกิโลกรัมมูลค่ากว่า954ล้านบาทวิรพัฒน์ญาตราไทย PBS รายงาน
4: จากตลาดและด่านตรวจมาที่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่นี่ถือเป็นจุดแรกนะคะที่พบปัญหาสารพิษในแม่น้ำกกปนเปื้อนอยู่ซึ่งจากการสุ่มตรวจผักในลุ่มน้ำกก6ครั้งด้วยกันค่ะล่าสุดพบสารหนูรวมถึงสารแคดเมียมเกินค่ามาตรฐานด้วยนะคะและนี่เป็นประเด็นสำคัญค่ะที่คณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงนักวิชาการพยายามเสนอให้ยกระดับการเฝ้าระวังรวมถึงการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนคุณโกวิทบุญธรรมมีรายละเอียดในเรื่องนี้ค่ะ
5: บริเวณลุ่มน้ำกกในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่จุดแรกที่แม่น้ำกกจากเมียนมาไหลเข้าสู่ไทยเป็นแหล่งปลูกพืชผักจากตะกอนดินน้ำท่วมถึงแม้การตรวจพบสารพิษในแม่น้ำกกเช่นสารหนูแคดเมียมพบตั้งแต่เดือนเมษายน2568พื้นที่เกษตรกรรมตลอดริมน้ำชาวบ้านยังใช้เพาะปลูกพืชและยอมรับความเสี่ยงจากการปลูกทั้งเอาไว้กินเองและส่งขายเพราะไม่มีทางเลือกแหล่งน้ำในการเกษตร
6: ชาวบ้านก็ยังมีการปลูกอย่างเงี้ยค่ะแต่มันปลูกผักชนิดไหนมันดูดสารผักชนิดไหนมันไม่ดูดสารอันนี้ค่ะชาวบ้านยังไม่มีทักษะในเรื่องของการแยกในเรื่องของความรู้ตรงนี้ค่ะก็ยังทำให้ชาวบ้านจำเป็นต้องกินสะสมเพราะบางคนเขาไม่มีพื้นที่ที่ทำเกษตรพื้นที่อื่นนะคะ
5: ขณะที่การตรวจพืชในพืชผลทางการเกษตรก็ยังตรวจพบสารหนูและแคดเมียมเกินค่ามาตรฐานในผักหลายชนิดนับตั้งแต่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อายและศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ที่ส่งตัวอย่างตรวจที่ห้องปฏิบัติการกลางตั้งแต่เดือนธันวาคม2568ถึงพฤษภาคม2569ซึ่งผลการตรวจล่าสุดครั้งที่6ในเดือนพฤษภาคม2569ยังพบแคดเมียมเกินค่ามาตรฐานในพืช4ตัวอย่างได้แก่แตงกวา 0.365 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมมะเขือเปราะ 0.586 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมบวบ 0.517 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและมะม่วง 0.299 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนอกจากนี้ยังพบสารหนูเกินค่ามาตรฐานในแตงกวา 2.594 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมขณะที่มะม่วงพบสารหนู 1.272 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมแต่ก็ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน ด้านคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรและนักวิชาการเสนอภาครัฐเปิดตัวอย่างข้อมูลและยกระดับการเฝ้าระวังเร่งจัดทำแผนที่ความเสี่ยงในพื้นที่เกษตรกรรม
7: พืชผลทางการเกษตรของเรามีการปนเปื้อนในเรื่องของสารโลหะหนักแน่ๆไม่ปลอดภัยต่อร่างกายแน่ๆคำถามก็คือว่าจะมีแนวทางยังไงนะครับเพราะชาวบ้านก็ต้องอยู่ต้องกินต้องใช้นะครับเงินก็ต้องหาเศรษฐกิจแบบนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนเป็นกังวลหมดแต่มันไม่ควรจะนำไปสู่บทสรุปว่าไม่ตรวจอีกแล้วปกปิดข้อมูลการทำแบบนั้นจะทำให้ทุกอย่างแย่ลงดังนั้นเนี่ยเอาความจริงมาคุยแต่มันต้องมาพร้อมวิธีการในการแก้
8: เราต้องยกระดับระบบตรวจสอบเฝ้าระวังนะครับการปนเปื้อนในภาคเกษตรให้มันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือว่าภาครัฐเนี่ยต้องมานั่งทำแผนทำแผนที่ความเสี่ยงนะครับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับองค์กรภาคประชาสังคมนะครับภาควิชาการนะครับเพื่อเอามากำหนดขอบเขตในการตรวจสอบเฝ้าระวังว่าพื้นที่ใดบ้างที่เราต้องเฝ้าระวังซึ่งแน่นอนว่าอย่างของแม่อายคือพื้นที่เราต้องเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่เคยเป็นน้ำท่วมเมื่อปี67
5: สำหรับพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ก่อนหน้านี้มีหลายหน่วยงานลงพื้นที่แก้ปัญหาสารพิษจากแม่น้ำกกโดยชาวบ้านในตำบลท่าตอนที่ผ่านมาได้เรียกร้องให้แก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมเพราะกังวลผลกระทบโดยชาวบ้านในลุ่มน้ำกกได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนสารพิษมีมากกว่า 20,000 คนขณะที่พื้นที่เกษตรกรรมมีมากกว่า 2.3 หมื่นไร่โกวิทบุญธรรมไทย PBS รายงาน
4: คุณผู้ชมคะการสวมสิทธิ์คนข้ามชาติให้มีสถานะทางทะเบียนเหมือนกับคนไทยมีผลทั้งเรื่องของความมั่นคงและอาชญากรรมข้ามชาติหลายรูปแบบด้วยกันนะคะณเวลานี้ค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมที่จะขยายผลตรวจสอบอัตลักษณ์ของบุคคลอีกกว่า 5,000 คนนะคะเข้าข่ายต้องสงสัยว่าได้บัตรคนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าบัตรเลขศูนย์ค่ะเป็นการได้มาโดยมิชอบในพื้นที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่นะคะหลังจากพบว่ามีกระบวนการโกงการเก็บลายนิ้วมือเพื่อเป็นการหลบเลี่ยงการตรวจสอบข้อมูลทางอัตลักษณ์บุคคลในระบบค่ะเรื่องนี้มีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยคุณเจษดาต้นจำปามีรายละเอียดในเรื่องนี้ค่ะ
9: เจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการเข้าค้น12จุดพร้อมจับกุมผู้ต้องหา35คนในจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและเชียงรายหลังพบเบาะแสว่าทั้งหมดอยู่ในกระบวนการสวมสิทธิ์บัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรเลขศูนย์ให้กับคนต่างด้าวในสำนักทะเบียนอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่นี่เป็นภาพลายนิ้วมือเพียงครึ่งนิ้วของนางสาวจินามสมมุติเจ้าหน้าที่ระบุว่านี่คือความพยายามจงใจเลี่ยงการตรวจเช็คผ่านระบบไบโอเมตริกในระบบทะเบียนราษฎรเพื่อปกปิดว่าผู้ต้องหามีสัญชาติเดิมอยู่แล้วประตามกฎหมายผู้มีสัญชาติอื่นจะไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนในประเทศไทยได้หลักฐานชัดเจนมากขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่นำภาพใบหน้าของนางสาวจิไปสแกนผ่านระบบอัตลักษณ์บุคคลของตำรวจและพบว่าเป็นคนเดียวกันกับหญิงเมียนมาคนหนึ่งซึ่งถูกบันทึกข้อมูลไว้ได้ผ่านการเดินทางเข้าออกไทยด้วยหนังสือเดินทางเมียนมาการสืบสวนยังพบอีก2ปมสำคัญคือการตั้งบ้านผี3หลังในอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีตัวบ้านอยู่จริงแต่ถูกใช้เป็นทะเบียนบ้านแจ้งย้ายชื่อต่างด้าวเข้าเล่มเพื่อสวมสิทธิ์นอกจากนี้ยังพบเอกสารประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียนอย่างหนังสือประชาคมหมู่บ้านเมื่อตรวจสอบเชิงลึกกลับพบว่าเป็นการนำหนังสือประชาคมที่ถูกนำเรื่องการพิจารณาบุคคลต่างด้าวที่ยื่นขอบัตรเลขศูนย์ว่าเป็นคนในชุมชนสอดไส้ไปกับการทำประชาคมเรื่องอื่นเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียน
10: ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่เราเจอคือมีการสร้างตัวตนปลอมในเรื่องของชื่อครับไปอยู่ที่เมืองจีนครับชื่อเจี้ยนหมิงครับแต่พอมาอยู่ที่เมืองไทยชื่อในตะเพื่อให้กลมกลืนกับพื้นที่นะครับหรือแม้กระทั่งคนเมียนมาครับอยู่ที่ประเทศเมียนมาครับชื่อสวยอ่องมีหนังสือเดินทางเลยครับชื่อสวยอ่องแต่พอมาอยู่เมืองไทยเปลี่ยนเป็นชื่อกันนั่นเองอย่างนี้ครับคือพฤติการที่เราพบว่าลักษณะแบบนี้ทุจริตโดยชัดเจน
9: ผู้ต้องหากลุ่มแรกคืออดีตปลัดอำเภอชัยปราการที่ดำรงตำแหน่งในช่วงปี2559ถึงปี2565จำนวน3คนทำหน้าที่เป็นตัวหลักในการจัดทำเอกสารถ่ายบัตร อนุมัติงานทะเบียนทั้งหมดรวมถึงวางแผน

0: แผนและแนะนำผู้นำชุมชนทำเอกสารปลอมปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว2คนส่วนอีก1คนย้ายไปรับตำแหน่งที่จังหวัดเชียงรายถูกตำรวจแจ้งข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและทำหรือรับรองเอกสารอันเป็นเท็จส่วนผู้ร่วมขบวนการระดับพื้นที่แบ่งเป็น2กลุ่มหลักกลุ่มแรกคือกำนันผู้ใหญ่บ้าน8คนทำหน้าที่เซ็นรับรองเท็จตั้งแต่ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนออกบัตรจนถึงการตั้งทะเบียนบ้านผีและอีกกลุ่มคือต่างด้าว3คนที่สวมรอยเป็นเจ้าบ้านเท็จคอยเซ็นยินยอมให้ต่างด้าวรายอื่นย้ายชื่อเข้ามาและรับรองการทำบัตรทั้งหมดถูกดำเนินคดีข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและแจ้งข้อความอันเป็นเท็จสำหรับกลุ่มต่างด้าวผู้สวมสิทธิ์บัตรเลข0ล่าสุดศาลออกหมายจับแล้ว23คนเป็นสัญชาติเมียนมา22คนและจีน1คนเจ้าหน้าที่ยังพบข้อมูลเพิ่มเติมว่าอาจมีผู้ร่วมสวมสิทธิ์ในลักษณะนี้อีกกว่า 5,000 คนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกบัตรในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งขยายผลตรวจสอบ
1: อันนี้เดี๋ยวผมจะนำข้อมูลมาตรวจสอบกับทางตม.นะครับถ้ามีพาสปอร์ตเนี่ยผมว่าต้องออกหมายจับหรือไม่ก็เพิกถอนกระสุนไปได้เลยนะครับประเด็นนี้เราตัดได้จำนวนหนึ่งถึงแม้ยังจับกุมไม่ได้แต่เขาก็อยู่ในประเทศไทยไม่ได้เข้ามาจุดตรวจของตม.นะครับก็ต้องมีหมายจับอยู่ส่วนหนึ่ง
0: สำหรับกรณีนี้เคยมีการร้องเรียนไปยังสำนักงานปปช.ภาค5เมื่อปี2567ครั้งนั้นมีการตรวจสอบพบการสวมสิทธิ์ออกบัตรเลข0อันเป็นเท็จให้กับต่างด้าวรวม74คนโดยพบว่ามีกลุ่มนายหน้าที่มีความใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนไปติดต่อกับกลุ่มต่างด้าวที่ต้องการสวมบัตรในพื้นที
2: ่กระบวนการทั้งหมดเหล่านี้นะครับเพื่อแลกกับผลประโยชน์นะครับแบ่งปันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนายหน้าต่างๆนะครับแพทเทิร์นที่ออกมารูปแบบพฤติการการกระทำการทุจริตก็เป็นลักษณะที่ใกล้เคียงกัน
0: ขณะนี้อำเภอชัยปราการดำเนินการจำหน่ายยกเลิกและเพิกถอนรายการทางทะเบียนที่พบการกระทำความผิดแน่ชัดแล้วจากการตรวจสอบของปปช.จำนวน74คนและกำลังเร่งเพิกถอนรายการของคนต่างด้าวทั้ง23คนที่จับกลุ่มได้ในวันนี้สำหรับกลุ่มต้องสงสัยอีก 4,947 คนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบกรมการปกครองได้สั่งล็อกประวัติและขึ้นระบบแจ้งเตือนบุคคลเฝ้าระวังหากตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นการทุจริตจะดำเนินการจำหน่ายและยกเลิกรายการต่อไปเจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน
3: คุณผู้ชมคะยังคงมีคำถามสำคัญนะคะกับการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีมากกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศค่ะว่าควรจะควบรวมโรงเรียนหรือไม่เมื่ออัตราการเกิดของเด็กไทยลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าสำหรับบางชุมชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลชาวบ้านเขากังวลค่ะว่าการเดินทางของลูกหลานนั้นจะลำบากมากขึ้นรวมถึงเรื่องนี้ยังพุ่งถึงเรื่องของความปลอดภัยและค่าใช้จ่ายอีกด้วยการนำเด็กมาเรียนรวมกันในห้องเดียวแต่ว่าแยกเรียนคนละมุมห้องโดยอาศัยระบบ DLIT หรือการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการสอนเป็นวิธีจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านแม่เหล่าตำบลป่าแป๋อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับการจัดสรรกำลังครูเพียงแค่2คนเท่านั้นค่ะจากจำนวนนักเรียนที่มีเพียง12คนเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล7คนและประถมศึกษา5คนโรงเรียนบ้านแม่เหล่าก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2501ในอดีตที่นี่มีนักเรียนเกือบร้อยคนนะคะแต่ว่าจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะว่าชาวบ้านออกไปทำงานต่างถิ่นอัตราการเกิดในชุมชนต่ำมากค่ะล่าสุดนักเรียนมีไม่ถึง20คนทำให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นหนึ่งในเป้าหมายการควบรวมโรงเรียนและนำเด็กไปเรียนที่โรงเรียนป่าแป๋วิทยาซึ่งอยู่ห่างออกไปราว10กิโลเมตรแต่ผู้ปกครองและชาวบ้านยังต้องการให้มีโรงเรียนในชุมชนค่ะเพราะว่ากังวลเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางตามเส้นทางที่เป็นป่าเขาและค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นด้วย
4: หน้าฝนนี่ก็ดินสไลด์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากอย่างนี้ครับครับครับเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้อยู่อย่างนี้ก่อนนะครับครับคือว่าเด็กน้อยก็จริงแต่ความปลอดภัยเยอะครับ
5: ที่เขาครอบโรงเรียนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่

0: จะได้ควบรวมโรงเรียนกับเด็กเพราะว่าเด็กก็จะได้ไปอยู่ในที่ที่เด็กได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะก็คือทั้งในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเรื่องของสังคมต่างๆแต่ข้อจำกัดมันก็จะมีมากในมุมก็คือข้อจำกัดก็จะเป็นเรื่องของงบประมาณเรื่องของการเดินทางอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบนดอยค่ะงบประมาณในการเดินทางของเขาอ่ะสูงเพราะว่าเรื่องของน้ำมันรถแล้วก็การที่จะหาคนมาจ้างขับรถอะค่ะมันยากเพราะตรงส่วนนี้มันคือเป็นข้อจำกัดอย่างนึงครูก็เลยมองว่าถ้าหากจะไปครอบรวมอะค่ะต้องดูในเรื่องของงบประมาณตรงส่วนนี้ด้วยผู้ปกครองเขาถึงจะแบบว่ามีความเข้าใจในเรื่องนี้
1: ก่อนหน้านี้ค่ะตำบลป่าแป๋มีโรงเรียนอย่างน้อย2แห่งถูกยุบรวมทำให้อาคารเรียนถูกทิ้งร้างและชาวบ้านต้องส่งลูกหลานไปเรียนนอกชุมชนนะคะส่วนโรงเรียนป่าแป๋วิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนปลายทางเปิดสอนตั้งแต่ป.1ถึงม.3จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นค่ะนั่นตามมาด้วยการปรับเรื่องของงบประมาณการจัดรูปแบบการเรียนการสอนรวมถึงการจัดหาพื้นที่เพื่อรองรับนักเรียน
2: นะคะมีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นก็จะมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมากขึ้นนะคะส่วนข้อจำกัดของเราณตอนนี้นะคะก็คือว่าถ้าเด็กมาเรียนกับเราแล้วก็จะมาพักนอนนะคะพักนอนก็คือว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี้ยนะคะเราก็จะมีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยค่ะตอนนี้หอพักของเรายังไม่เพียงพอเพราะตอนนี้จำนวนนักเรียนที่พักนอนกับเรามี61คนแล้วค่ะ
1: รองประธานสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยก็ย้ำนะคะว่าการควบรวมโรงเรียนต้องฟังเสียงชุมชนและเห็นว่าการพัฒนาการศึกษาหรือว่าการสร้างต้นทุนมนุษย์ไม่ควรมองที่เรื่องของงบประมาณเป็นที่ตั้ง
3: นโยบายอัตรากำลังภาครัฐที่ตัดคนตัดเงินลงเรื่อยๆอย่างนี้นะเราไม่คำนึงถึงโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยนะครับจะทำให้คุณภาพการจัดการศึกษาของเราด้อยลงดูต่างประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยเด็กมี2คน3คนเนี่ยเขาต้องมีครูมีผู้บริหารไปบริหารจัดการเขาเรียกว่าเนี่ยที่เรียกว่าทุนมนุษย์อ่ะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เราจะไปคิดคุณค่าทางเศรษฐกิจเรื่องของเงินเป็นตัวตั้งไม่ได้เนาะ
1: เมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เสนอแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระยะ5ปีระหว่างปีการศึกษา2569ถึง2573เพื่อพิจารณางบประมาณในการจัดการค่ะโดยระบุว่าโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน20คนมีอยู่ 16,219 แห่งและในจำนวนนี้มีโรงเรียนที่ต้องจัดการควบรวมใน5ปีมีจำนวน 5,813 แห่งด้วยกันค่ะการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ถึงกันยานะคะอาจจะมีการปัดฝุ่นนิคมอุตสาหกรรมจะนะรวมถึงโครงการท่าเรือน้ำลึกสงขลา2เอามาพิจารณาค่ะแต่ว่าเรื่องนี้กำลังสร้างความกังวลใจให้กับภาคประชาชนเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบกับระบบนิเวศและความขัดแย้งในพื้นที่ระลอกใหม่นะคะแม้ว่าจะมีผลการศึกษารวมถึงเสียงที่เห็นต่างก็ตามการประกาศปัดฝุ่นโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะจังหวัดสงขลาในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรซึ่งกำหนดเอาไว้ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนค่ะตามมาด้วยความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่เห็นต่างทั้งจากองค์กรพัฒนาเอกชนหรือว่า NGO และเครือข่ายประชาชนในอำเภอจะนะมองว่าเมื่อมีการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือว่า SEA ซึ่งใช้เวลากว่า2ปีมีการหารือผ่านการเปิดเวทีถึง80เวทีและมีผู้เข้าร่วมกว่า 6,000 คนจากหลากหลายสาขาอาชีพจึงมองว่าที่นี่ไม่เหมาะสำหรับการสร้างนิคมอุตสาหกรรม
4: ทุกกลุ่มอาชีพที่เขาไปจัดเวทีทั้งนักการเมืองท้องถิ่นทั้งนักธุรกิจทั้งชุมชนเนี่ยได้ข้อสรุปว่าที่นี่ไม่เหมาะกับนิคมอุตสาหกรรมที่เรามันจะเดินหน้าไม่มีเหตุผลตรงไหนถ้าเนี่ยแหละไม่มีเหตุผลไม่ทำการบ้านใช่ไหมจะเอาสิ่งที่ตอบสนองแต่ธุรกิจอย่างเดียวแต่งานศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยนะมันไม่ใช่อย่างนั้นเขาต้องการจะให้เป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะนะยังมีชายหาดยาวเป็นเกือบร้อยกิโลเมตรนะที่เป็นชายหาดดียังไม่ถูกทำลายเนี่ยโอเคไหมเราไปที่น้ำหนาวที่สะกอนที่สวนกงเนี่ยทิศทางมันไปอย่างนี้ถึงจะรองรับคนส่วนใหญ่ได้ไม่ใช่อุตสาหกรรมเพราะนั้นโจทย์เรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลไม่มีความชอบธรรมที่จะผลักเดินหน้าและผมเชื่อต้องมีการคัดค้านแน่นอน
1: ชาวบ้านในพื้นที่ก็มองนะคะว่าการปัดฝุ่นนิคมอุตสาหกรรมจะนะและท่าเรือน้ำลึกสงขลา2สร้างความกังวลเรื่องความขัดแย้งในพื้นที่อาจจะรุนแรงมากกว่าครั้งที่ผ่านมาค่ะพร้อมกับส่งผลกระทบกับระบบนิเวศครั้งใหญ่เชื่อว่าโครงการดังกล่าวมีการเตรียมการเอาไว้ก่อนที่จะมีการศึกษาด้วยซ้ำ
5: เพราะว่ามันมีการสร้างไงเมื่อก่อนก็คือสร้างกลุ่มหนุนขึ้นมา กลุ่มที่หนุนอ่ะเขาพยายามสร้างขึ้นมามันก็เลยเกิดความขัดแย้งกันและทีนี้พอเราทำ SEA เนี่ยคิดว่าความขัดแย้งนั้นเนี่ยมันจะไม่มีแน่นอนแล้วก็มันก็เป็นจริงอย่างที่เราคิดก็คือหลังจากทำไปแล้วเนี่ยทั้งฝ่ายหนุนฝ่ายค้านเนี่ยก็มาคุยกันแล้วก็ทุกคนก็เห็นพ้องต้องการว่าเออถ้าเราพัฒนาแบบบนฐานทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยมันก็โอเคนะเพราะว่าการที่พัฒนามาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยอย่างเช่นโรงไฟฟ้าโรงแยกการเนี่ยที่บอกว่ามีงานทำเนี่ยก็ไม่เห็นมีงานทำก็คือแต่ละโรงเนี่ยไม่เกิน10คนซึ่งตรงนี้เนี่ยแม้แต่ฝ่ายหนุนเองเนี่ยก็ยังตระหนัก
1: มองในมุมนักธุรกิจด้านการขนส่งในจังหวัดสงขลาค่ะก็บอกว่าเข้าใจนะคะถึงความกังวลของชาวบ้านซึ่งภาคธุรกิจก็พยายามช่วยกันติดตามการผลักดันโครงการขนาดใหญ่และเห็นว่าการพัฒนาจะต้องหาจุดร่วมระหว่างธุรกิจกับสิ่งแวดล้อมมองว่าขณะนี้ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในประเด็นถึงผลการศึกษา SEA
6: ทุกคนยังเดินตาม SEA อยู่ไม่ได้ขัดกับ SEA อะไรแต่ต่างฝ่ายต่างยังไม่ได้เข้าใจตรงกันบางทีข้อมูลอาจจะไม่ตรงกันบางทีความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันแล้วเราขาดเวทีกลางที่จะเชื่อมทุกฝ่ายให้มาคุยแล้วหาจุดร่วมกันและก็เดินต่อมันก็เลยเป็นข่าวหรือเป็นกระแสที่ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาและตอนนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งผมไม่อยากให้มันบานปลายจนถึงจุดที่มันหวนกลับไม่ได้ดังนั้นน่ะผมคิดว่าสื่อก็จะเป็นเวทีกลางที่ทำให้เราได้คุยกันทางฝ่ายวิชาการทางมอก็น่าจะเป็นเวทีกลางที่ดีที่จะให้ทุกคนมาคุยกัน
1: ส่วนประเด็นระดมพลังมวลชนเข้าพบกับคณะรัฐมนตรีในช่วงของการประชุมครม.สัญจรซึ่งจะเกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31-1 กันยายนนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่ยังไม่มีข้อสรุปค่ะต้องรอดูท่าทีของรัฐบาลกับการขับเคลื่อนโครงการนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะส่งท้ายวันนี้ค่ะไปด้วยความเย็นตาเย็นใจและความเขียวชอุ่มของวิวอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเพลียกยามหน้าฝนนะคะที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาค่ะหากต้องการมุมสงบรับลมเย็นๆและพักสายตาค่ะคนในพื้นที่อำเภอคอนบุรีและใกล้เคียงไม่ควรพลาดบรรยากาศดีๆที่อ่างเก็บน้ำลำเพลียกนะคะแม้ว่าปริมาณน้ำในอ่างยังอยู่ในเกณฑ์น้อยแต่ฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ก็ทำให้บริเวณโดยรอบเกิดทิวทัศน์หญ้าเขียวขจีตามหาดดินพร้อมกับสันดอนขึ้นลดหลั่นกันไปโค้งเว้าไปตามลำน้ำค่ะมีตอไม้ที่เคยจมอยู่ใต้น้ำโผล่ขึ้นมาให้เห็นด้วยโดยที่ตั้งของอ่างเก็บน้ำห้วยเพลียกซึ่งอยู่ติดกับแนวป่าอุทยานแห่งชาติทับลานทำให้มีต้นไม้น้อยใหญ่รายล้อมรอบอยู่อ่างเก็บน้ำนะคะสร้างความร่มรื่นและเย็นตาตอนนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวมาแวะชมและถ่ายรูปเช็คอินกันบ้างแล้วค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับชมวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ใครมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย2569ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 LINE ID@ร้องทุกไทย PBS

0: ได้ไหมในเขตอ้างติดกันอยู่ด้วยเอาลุงลุยเนี่ยลุงลุยจะรอหรือจะลุย
1: เป็นห่วงความปลอดภัย
2: ครับครับถามหัวหน้ากระเบนเขาก็บอกว่าใครมาทำนาลุงอ้าวก็น่าปลอดภัยใหญ่ยังทำไม่ได้ MOU 4344หลักฐานอะไรเขาก็มีหลักเขตเขาก็มีหลัก47ก็มี48ก็มีสค.1ก็มีก็ไม่มีอะไรจะไม่ทำได้ครับมันก็บอกแค่นี้เขาว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็คิดว่ามันหมดหวังแล้วถ้างวดนี้ไม่ได้ก็หมดสิทธิ์แล้วเมืองไทยหมดสิทธิ์

โอ้ยเสียใจจนน้ำตาจนมีสิไรแล้วแต่น้อยเลยไปขุดไอ้หัวเพกหญ้าเพกกับพี่สาวกับพ่อแต่กี่บ่มีระเบิดเด้มามีจอนคอมเมนต์แดงแตกมานี่ล่ะ

0: ้ตรงนี้นี่เขตชายแดนมันคือตรงไหนอะ
1: แนวเขตเลยคือข้างในแต่ตรงนี้คือถนนสี่เลน
0: อ๋อแล้วข้างในนี่เราเข้าไปได้ถึงตรงไหนคะ
1: ข้างในนี่ตอนนี้เข้าไม่ได้แล้วครับ
0: แต่ชาวบ้านยังมาทำนาอะไรตรงนี้ได
1: ้เขากำลังจะเริ่มทำกันแต่ยังไม่ได้ทำกำลังจะเคลียร์พื้นที่เคลียร์วัตถุระเบิด
0: อ๋อยังมีน่าจะมีวัตถุระเบิดอยู่หรอ
1: มีลูกที่มันยิงมาแล้วมันไม่ติด
2: กินน้ำยาย
3: ป้าสุบินเป็นชาวบ้านกลุ่มแรกๆที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องทวงที่ดินทำกินคืนหลังจากที่ชาวกัมพูชาลี้ภัยสงครามเข้ามาอยู่ที่ค่ายอพยพบ้านหนองจานตั้งแต่ปี2522ผ่านมาหลายรัฐบาลเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีมาหลายคนป้าสุบินก็ยังไม่สามารถเข้าไปทำกินในที่ดินที่ตกทอดมาจากพ่อแม่ได
2: ้แกอยากเห็นหน้าเนาะว่าอย่าพาไปแกมองเถียงหน้าเดี๋ยวจากมึงต้องได้ไปละหาวิธีเข็นไปจนได้ละ
4: 1จางเขากูระเบิด2จางเขาถังจางเขาลงมาไถเงินกับไปหันน่ะหาได้เท่าใดก็บ่เหลือดอกอยากได้ละเนาะขอฝากเจ้านายเพิ่นในซอยแน่พอได้เฮ็ดกินบ่ได้ถึงสิหาได้ก็ได้ไม่เฮ็ดกินจักเล็กจักน้อยก็ยังดี
5: นาฬิกา20นาทีฝ่ายกัมพูชาได้เปิดฉากยิงเข้ามาบริเวณตรงข้ามฐานปฏิบัติการทิศตะวันออกของปราสาทและยังมีการปะทะโดยขยายวงกว้างนะคะไปยังแนวชายแดนหลายจุด
3: ยี่สิบสี่กรกฎาคม2568เสียงปืนและเสียงระเบิดดังกึกก้องทั่วพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตจังหวัดอุบลราชธานีหลังจากนั้นก็ส่งผลกระทบต่อเนื่องตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาแม้จะต้องการชีวิตที่สงบสุขแต่การสู้รบครั้งนี้กลับกลายเป็นความหวังครั้งใหม่ของหลายครอบครัวที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วรวมทั้งครอบครัวของป้าสุบินหญิงชราที่เฝ้ารอคอยนานกว่า40ปีที่จะได้ผืนดินของตัวเองกลับมาทำนาปลูกข้าวร่วมกับลุงลุยผู้เป็นสามี
2: 77ไร่3งานสค150ไร่สค1ทีนั่นมันเขมรมันว่าที่ซับซ้อน MOU C3CC มันว่าสินะเป็นที่ยายนี่ล่ะที่แต่มุ่นโมแต่พอแต่แม่นะหลักเขตก็มีเด้หลัก47

0: ที่8เข้าไปได้แต่ทํากินบ่ได้พอดีปีนั้นเฮ็ดนามันก็เลยมันว่าไผให้เฮ็ดนามันบ่มันว่าไผให้เฮ็ดก็หน้าพรหน้าแม่เนาะว่าเฮ็ดบ่ได้มันว่าติฐานเขมรนะ10กว่าปีแล้วบ่ได้เฮ็ดตั้งแต่มีปัญหามาเขมรบ่เฮ็ด
1: เอกสารสิทธิ์ที่ดินในมือเป็นเพียงแค่แผ่นกระดาษที่ไร้ความหมายเพราะตลอดเวลากว่า40ปีที่ผ่านมาไม่สามารถเข้าไปทำกินในที่ดินของตัวเองได้
0: กินได้เอาต่อไปนี่แหละมันติดเตียงอีกเอ้ย
2: ติดเตียงไม่อยากคำนี้เราหน้าอีกยาก
0: ถ้าเห็นได้แล้วตามดวงทหารเขาก็ซอยเหลือแล้วล่ะกำเบนเฮามีสู้เอาปราบใดยังมีชีวิตยังหันใจว่าก็ต้องสู้เอา
1: สองสามีภรรยามีทรัพย์สินชิ้นเดียวคือที่นาที่ติดแนวชายแดนเมื่อครั้งที่ยังมีเรี่ยวแรงป้าสุบินออกไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตลอด20กว่าปีของการต่อสู้เรียกร้องมีเพียงความหวังแบบลมๆแล้งๆจนถึงวันนี้ที่กลายเป็นหญิงชราที่ป่วยติดเตียง
3: แล้วช่วงที่เขาไม่ให้เราเข้าไปทำเนี่ยความเป็นอยู่เป็นยังไงครับพอไม่ได้ทำนา
0: ก็ไปเลี้ยงวัวตอนนั้นมีวัวเนาะก็เราเข้าไปเลี้ยงที่นาเนี่ยแล้วนาทุ่งนั้นที่มันมีปัญหาลุงบอกว่าถ้าลุงทำไม่ได้ใครก็ทำไม่ได
3: ้มีเอกสารสิทธิ์ของทางการไทยอย่างชัดเจนแต่ว่าเข้าไปทำมาหากินในที่ดินของตัวเองไม่ได้
0: ไม่ได้หมดเนื้อหมดตัวกับนา
3: ทำอะไรไปบ้างคะใช้กู้ระเบิด
0: ทั้งกู้ระเบิดทั้งถางป่าทีนี้มาจ้างรถขับบุกเบิก
3: จ้างรถไถอีก
0: รถไถบุกเบิกพันสาม
3: เตรียมจะทำนา
0: เตรียมจะทำนาแต่ทำอยู่ประมาณ 5-6 ปีพอดีนายเขมรก็บอกว่าไม่ทำนี่แหละก็เลยงดเลยก็เลยขึ้นไปหาทำเนียบก็ไม่เห็นไปหน้ามาหลัง
3: ตอนนั้นที่ว่าไปกู้ระเบิดไปลงทุนเยอะแยะไปหมดแล้วเราได้ทำแค่ 5-6 ปีเองหรอ
0: ประมาณนั้นแหละ
3: คืนทุนไหม
0: โอ้โหอะไรจะคืนมิตรขาด
4: เอาเลยเหรอเสือกูว่าไม่เจ๋งเงินกับอำเภอมันหากิโลกินได้บ้างประมาณนะหาหกเจ็ดหมื่นทุนหนึ่งนะบ่มีประโยชน์เขาก็ซื้อกินดิ
1: ข้าวสารที่จะกินในแต่ละวันต้องใช้เงินซื้อหรือไม่ก็ได้รับการบริจาคมามันคือความเจ็บปวดของครอบครัวชาวนาที่มีที่นาถึง70ไร่แต่ไม่สามารถปลูกข้าวได้
4: ก็นี่แหละมันรักปีนี้แหละแต่ซื้อมาโดนแล้วแต่วันรักปีนี้พอซื้อแต่ก่อนเฮาก็ยังไปใส่มาใส่ได้นะเฮาชาวนาเดี๋ยวนี้มันหมดโตช่วงเอาแต่ว่ายังนุ่มๆก็บ่ค่อยย่านหรอกนะเพราะเฮาได้ไปรับจ้างรับใบเขาได้อันนี้ไปรับจ้างไผไปสิเอา
3: อยู่กินกันมากี่ปีแล้วคะเนี่ย
0: ประมาณ50กว่าปี60ปีนี่แหละ
3: ตอนหนุ่มๆสาวๆก็ทํามาหากินกันเนาะป้าสุบินเมื่อกี้ลุงเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนตอนหนุ่มๆสาวๆไปค้าข้าวกันด้วยเหรอคะเอาข้าวเปลือกไปขายเหรอ
2: จ้ะ
3: เอาข้าวสารไปขาย
2: ทั้งข้าวเปลือกข้าวสารจริงละคือ
0: ตอนนั้นมันตันละ11,000-12,000
3: รวยเลยมั้ยคะ
0: มันก็ไม่รวยหรอก
3: แต่กําไรดีใช่มั้ยตอนนั้น
0: กําไรพออยู่ได้
3: ทำมาหากินกันมาสุขทุกข์มาด้วยกันสองคนพอถึงแก่แล้วป้าสุบินแกเป็น
0: มาติดเตียงอีก
3: มาติดเตียงแบบนี้เนี่ย
0: ก็เถียงไงก็ต้องต่อสู้ไปเราได้อยู่ร่วมกันแล้วไปทำไงก็ต้องดูแลกันไป
3: ป้าสุบินนี่มีพี่น้องกี่คนนะคะ
2: 8คน
3: แล้วป้าเป็นคนที่เท่าไหร่คะ
2: ครับ
3: เป็นคนที่6มีน้องอีก2เหรอ
2: คนนึงก็ไปถูกระเบิดแตงบ่ตายเป็นแพ้มันแพ้เป็นทั่วตัว
3: คนที่เท่าไหร่คะคนเนี้ย
2: คนที่7
3: อ๋อเป็นน้องเหรอ
2: จ้ะ
3: เป็นน้องของป้าสุบินไปโดนที่ไหนอะคะ
2: โดนที่นาป่าพ่อก็ตายอยู่นั่น
3: โดนระเบิดทีเดียวกันน่ะเหรอ
2: ระเบิด
3: ครั้งเดียวกันแล้วพ่อตายเหรอคะ
2: จ้ะ
3: ตอนนั้นป้ายังสาวๆอยู่เลยไหมคะ
2: จ้ะแต่ก่อนมันกับมิ้นแดงเ
3: นาะกับมิ้นแดงยุคนู้นเลยก็นานแล้วเน
2: า
3: ะ
2: นานเกี่ยวหรอกกะกำเขาเพื่อว่างๆไว้ไปโยกกำเขาคือระเบิดมันก็แตก
3: แล้วไปทำนาไม่ได้มากี่ปีแล้วอะคะ
2: โอ้โดนละ
3: ถึง20ปีไหมกี่ปีอะคะ30 40ปีเลยใช่ไหมคะ
2: ได
3: ้เป็นมรดกเหรอที่ดินตรงนั้นอะ
2: มรดกป
3: ้อถ้าได้เฮ็ดนานี่มันจะดีกว่านี้ไหมคะป้าคิดว่าม
2: ันก็ดีกว่านี้เอาว่าต้องไปรับจ้างรับบ่ายเขา
3: ตอนนี้เรื่องนานี่เรายังมีความหวังยังไงบ้างคะ
2: ยายก็ว่ามีความหวังอันใดเท่าไหร่ขันเขาให้ไปเขาก็ไปเฮ็ดเอาเขาว่าให้ไปเขาก็หาเจ้าเขาให้กินไป
3: พอไม่ได้ไปนานี่มันไม่ใช่แค่ว่าไม่ได้ไปนาเนา
2: ะ
3: แต่มันไม่มีความสุขด้วยเนาะความสุขหายไปเลยหรอ

0: สังเกตของทีมข่าวแล้วก็พูดคุยกับชาวบ้านบริเวณชายแดนนะครับก็พบว่าหลังจากที่มีการลงนามไม่ได้มีเสียงการใช้อาวุธเกิดขึ้นในพื้นที่ครับแต่แม้ว่าจะไม่มีเสียงอาวุธเกิดขึ้นในพื้นที่ชาวบ้านก็ยังไม่ไว้ใจและก็ยังคงมีความกังวลว่า
1: เพราะยิ่งอยู่ทางน้องอยากแก้วก็เลยเตรียมเสื้อผ้าเสื้อผ้าเก็บใบเปลี่ยนเขามีผู้ป่วยติดเตียงเขาก็ต้องจัดทุกอย่างเตรียมไว้ก่อนมีไว้ก่อนเพราะว่าเขาบ่มีรถมีล่าเขาสิไปใส่มาใส่มันก็ยากเขาก็เลยต้องเก็บเตรียมรอก่อนป้องกันไว้ของพ่อสิพ่อไปนำพ่อว่าพ่อสิอยู่บ้านเพิ่นว่าเพิ่นเฝ้าเพิ่นห่วงบ้านเพิ่นห่วงว่าถ้าเขาไปเขาสิอยู่กินยากอีกถ้าอยู่นี่เขาก็ห่วงว่าระเบิดสิลงบ่ก็ห่วงอยู่มันก็ห่วงทั้งสองทางถ้าถามว่าอยากให้มีกันยิ่งเกิดขึ้นบ่ก็บ่อยากให้มียิ่งดอกถ้าว่าเขาให้เขาคุยกันตกลงได้แต่ถ้าตกลงกันบ่ได้อยู่แบบทุกมือนี่เฮาต้องเสียพื้นที่ให้เขาไปอ่ะยอมดีเฮายอมอพยพเพื่อให้เฮาได้แผ่นดินเฮาคืนดีกว่า
2: โอ้อันตรายอยู่ตัวจักมันสิยิ่งกันมือใดแล้วไปว่างั้นอพยพไปต้องจ้างรถเข้าไปกลับก็จ้างรถเข้ากลับแห้งยากกว่าอยู่บ้านเฮาอยู่บ้านน่ะไม่ใหญ่บ่ไปดอกจักสิไปใจไปบ่ได้เป็นได้ก็เป็นนั่นน่ะ
3: นี่ครับ
4: คร
3: ับ
4: จะไปไหนครับ
3: ว่าจะมาถามดูไอ้ที่นาตานี่ได้เคลียร์ระเบิดได้ยังครับหลัก4748
4: ที่นาตาเหรอคร
3: ับ ครับ
4: ข้างในนี่เหรอ
3: เออนั่นน่ะหลัก4748นั่นแหละถึงว่าผู้ว่าเขาเมื่อไทยมาถามดูว่าทหารเขาลงไปเคลียร์ระเบิดได้ยังถึงว่าอยากไปลงไปดูนะ
5: น
3: ่
5: าจะเริ่มดำเนินการไปแล้ว
4: ใช่ครับ
6: ใกล้จะถึงฤดูไถหวานเพื่อปลูกข้าวลุงลุยอยากจะเข้าไปดูที่นาของตัวเองแต่สถานการณ์ชายแดนยังตึงเครียดทหารไม่อนุญาตให้ผ่านเข้าไปลุงลุยทำได้เพียงยืนมองผ่านรั้วลวดหนาม
7: ของลุงลุยเนี่ยลุงลุยจะรอหรือจะลุย
3: แล้วแต่เจ้าหน้าที
8: ่ความจริงของเนี่ย4748เนี่ย
3: 4748
9: เดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นห่วงหลังปักหมุดได้ไหมครับ
3: ก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่
9: คร
3: ับ
9: คืออย่างนี้ผมไม่ใช่แหละผมเป็นห่วงผมเป็นห่วงความปลอดภัยคร
3: ับครับเข้าใจ
9: เพราะว่าคำเหม็นมันนี่อยู่แล้วมันไม่สนหรอกหัวงอกหัวดำอะไรมันไม่สนก็เอาเป็นว่าผมขออนุญาตว่าถ้าเกิดเป็นจุดเป็นแปลงที่อยู่ติดกับหลักเขตไม่ว่าจะเป็นหลักเขตไหนที่ยังไม่ได้ทำการปักหมุดร่วมกันผมคิดว่าจะขออนุญาตปักหมุดให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะประสานพี่ๆไปให้นัดที่ดินมาเดี๋ยวมาหลังวัดกันอีกที
3: ครับ
10: ค่ะได
3: ้ก็เขาแปลว่าลงไปยังไม่ได้เพราะยังมีเหตุการณ์อยู่ห่วงเรื่องพื้นที่นี่ล่ะก็ถึงมาถามว่าเจ้าหน้าที่เขาได้ลงกู้ระเบิดหรือยังถ้ากู้แล้วก็จะเอาไอ้กรมดินไปลงรังวัดความหวังก็ยัง 80-90% แล้วมันก็ใกล้เคียงแล้วละไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนโอ้ไปไหนก็เงียบฐานหัวหน้ากระเบนเขาก็บอกว่าใครมาทำนาลุงอ้าวก็นาพอตามใหญ่ยังทำไม่ได้ MOU 4344ก็ไม่กล้าทำแต่ตอนนั้นมาก็คิดว่ามันหมดหวังแล้วมาเห็นงวดนี้ก็มีความหวังถ้างวดนี้ไม่ได้ก็หมดสิทธิ์แล้วเมืองไทยหมดสิทธิ์

0: กี่เจ้าอะคะทั้งหมดเนี่ยฝั่งนี้ด้วยเนาะ
1: เจ้านี้กับเจ้านี้อันเดียวกัน
0: ก็คือเป็นที่นาชาวบ้านหมดเลย
1: ใช่เนี่ยของลุงกินหลัก17
0: แล้วก็มีปัญหาเหมือนกับลุงหมดเลยหรือเปล่าคะ
1: เหมือนกันหมด
0: กี่เจ้าคะทั้งหมด
1: โอ้หลายเจ้า
0: คือปัญหาเหมือนกันหมดเลยชาวบ้านมีที่นาแต่เข้ามาทํากินไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ไม่ใช่แค่ครอบครัวของลุงลุย
1: ไม่ใช่
0: ครอบครัวเดียวเนาะ
1: มันมีหลายเจ้าเป็นร้อยละตกไปถึงเลยไปถึงโรงเกลือ
0: ที่เขาปักไว้นั่นคือเขาเจอระเบิดตรงนั้นเหรอ
1: เขากู้ได้9อัน9ลูก
0: ตรงเนี้ยน่ะ
1: เออตรงนั้นน่ะดีเขาแซ่นั่น
0: กับระเบิดอันนี้ถูกวางตั้งแต่สมัยไหนคะ
1: โอ้40 50ปีแล้ว
0: รอบหลังนี้ไม่มีแล้ว
1: ไม่มีแล้วถ้ามีช่วงเนี้ยช่วงที่ตอนยิงกันนี่แหละ
0: การปกป้องแผ่นดินตรงนี้ในความหมายของลุงลุยเนี่ยค่ะหมายถึงอะไรเหรอคะ
1: ก็ไม่อยากให้แผ่นดินเราเสียเนาะไปหาเขาเพราะว่าหลักเขตก็มีทั้งหมดอันนั้นหลัก47อันนี้หลัก48ก็ปกป้องแผ่นดินเราคืนแล้วก็ลุงก็มีผลประโยชน์ได้ทํามาหากินด้วยเนาะพื้นที่เราก็ไม่ได้เสียศูนย์เสียไปทั้งชาติอื่นเขา
2: ลุงลุยเคยเป็นคนที่มีฐานะพออยู่พอกินแต่ทรัพย์สินถูกขายเพื่อนำเงินมาลงทุนรวมถึงการจ้างคนมากู้กับระเบิดทั่วพื้นที่นา70ไร่หวังจะกลับเข้าไปทำกินได้แต่ในวัยไม้ใกล้ฝั่งเขาเริ่มยอมรับว่าแทบจะไม่เหลือความหวังแล้ว
1: ปิกอัพรถไถก็เคยมีไอ้นี่กับที่หน้านี่ล่ะรถไถก็มันมีปัญหาบริษัทเขาก็เอาไปคืนเนาะว่าง 500,000 ป้อนมาได้ปีนึงหรือ2ปีนี่ล่ะมีปัญหากระเม็นไว้ไว้เห็นน่ะก็เลยโทรบริษัทมาเอาจริงดิก็นั่นแหละถึงว่าจนก็เห็นแล้วรวยเคยเห็นแล้วแม่นบ่เงินแสนก็เคยเห็นเงินล้านก็เคยเห็นถึงฮู้ว่าล้านนึงแต่ได้มันกิโลนึงบ่มีเพราะว่าอายุปานนี้แล้วหมด
0: ลุงลุยแล้วนี่ก็คือปลูกผักปลูกต้นไม้เต็มไปหมดเลยนี่คือเป็นอาหารเหรอคะ
1: แต่ก่อนขายส่งกระเหม็นพอดีเดี๋ยวนี้ก็มีเหตุการณ์ก็กระเหม็นปิดแล้วก็ไม่ได้ส่ง
0: เมื่อก่อนเอาไปขายทางฝั่งโน้นได้เงินเยอะไหมคะ
1: มันก็3 40 50บาทตอนเช้าถึงเช้านึงนะมันได้เอาไปหลายอย่างมีขนุนมีอะไรก็เอาไปส่งเขาผักผึกอะไรหัวปงหัวปลีอะไรก็เอาไปส่งเขากัน
0: เศรษฐกิจดีไหมคะช่วงนั้น
1: ก็พอก็พออยู่ได้พออยู่ได้พวกพี่ปนาก็หมดสิทธิ์เลยทีนี
0: ้ทุกวันนี้เนี่ยอยู่ได้ในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ยอยู่ได้ด้วยรายได้จากอะไรคะ
1: เบี้ยยังชีพแค่600-700เดือนนึงไหนค่าน้ําค่าไฟทุกสิ่งทุกอย่างประหยัดจริงๆ
0: อยู่ได้มั้ยคะ
1: ก็ไม่อยู่ไม่ได้ก็ต้องจําเป็นต้องอยู่ก็สู้หมดลมหายใจวันไหนก็วันนั้นก็จบ

0: ยังดอกมิเดนเนี่ยนะบัตรซาซุนอย่างเดียว
1: มาจาก
0: มาใจพุ่นเกือบลืมทุกคนจะคุยกัน
1: เนี่ยขอเท่าไหร่นะ70 700ป่ะคะ
0: อายุ79เลยที่เขาเป็น
2: ลุงลุยเดินทางไปศาลากลางหมู่บ้านทุกๆเดือนจะมีวันนี้เป็นวันแห่งความหวังของคนวัยชราเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้คนละ700บาทคือรายได้ทางเดียวที่ช่วยต่อชีวิตในแต่ละเดือน
1: 1อันก่อนแล้วก็อีกอันนึงบอก
0: ใหญ
1: ่ของยายนี่ค่ะ
2: ส่วนเงินช่วยเหลือคนพิการของป้าสุบินเดือนละ800บาทเป็นความหวังที่ยังมาไม่ถึง
0: คนละ700แกยังไม่ท่านเห็นดิตอนนั้นหมอก็ว่าครบปีนี่แหละถึงว่าวัดใหญ่เตงไอ้โทษไปว่าดีมันยังมันเนี่ยเนาะไอ้โทษไปว่าจะไปเฮ็ดเมื่อไรแล้ววันที่ไหนวันที่16ผลอะไรยาก็ไหนแกก็ยังไม่ได้เนาะพิการเก้าเดือนละมั้งเก้าเดือน10เดือนละมั้งเตงว่าเหลือบ่กี่เดือนในเดือนหน้าหรือเดือนยังสิเป็นครบกำหนดเขานะที่หมอเขาบอกนะพิการถึงปีเขาค่อยเฮ็ดให้ว่าซั่น

0: สำหรับ800นี่อันของเฮามันดีงามก็จะอยู่ประมาณ 1,400-1,500 ก็เฮาบ่มีงานเฮาก็บ่ได้เฮ็ดก็ซื้อพอได้กินนั่นน่ะอ้ายถ้าได้ไปเฮ็ดงานก็ได้อยู่แต่หางมันบ่ได้ไปเฮ็ดงานก็บ่มีตอนนี้ก็อยู่บ้านก็บ่มีงานเนาะ
1: แตงเป็นลูกสาววัย39ปีเธอเคยข้ามไปทำงานที่ฝั่งกัมพูชามีรายได้ส่งกลับมาจุนเจือครอบครัวทุกวันนี้แตงทิ้งรายได้กว่า 20,000 บาทต่อเดือนกลับมาอยู่บ้านที่ไม่มีงานทำแตงเป็นเสาหลักดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียง
0: บัตรประชารัฐก็ได้อยู่นี่ละอันพวกนี้เฮาก็บ่ต้องซื้อรถดีชูรถน้ำปลาจังซี่เฮาบ่ต้องซื้อเนี่ยหามาได้ก็ซื้อกับเขาก่อนไงก็ยังพอได้เออใส่ตอกกระทะไปก่อนตอกแก๊สมันใส่บ่ได้ก็ใส่กระทะตอกกระทะไปก่อนที่หลักๆพวกสายดำเนี่ยคนจีนล้วนเลยหนูได้ยินมามีแต่ว่าบอนเป็นจีนหมดเลยสายดำก็หมายถึงพวกคอลเซ็นเตอร์พวกฟิวแฟนพวกการไฟฟ้าพวกอย่างที่ไปหลอกเขาหรือโอนเงินแบบบัญชีม้าจังซี่แม่มันเฮาเฮ็ดงานอย่างนี้ได้บ่มื้อละ500บ่มีอันอยู่นั่นขั้นต่ำละ500ได้ปีกว่า2ปีเลยแต่มันสิมีงานหยังเฮ็ดอ้ายสิได้เงินที่จะมันจะแบบอยู่ใกล้บ้านแล้วเฮาเรียนไปเรียนมาได้ที่เลือกงานที่ว่าเฮายอมสู้เงินเดือนแค่15,000ไปอยู่พุ่นแม่นค่าอยู่ค่ากินก็แพงได้อ้ายค่าก๋วยเตี๋ยวถ้วยนึงก็50บาท60บาทค่าน้ำมันก็ต้องซื้อกินที่ช่วงที่ชูอย่างนี้ก็ซื้อกินนี่หมด
2: ร
0: ถเฮาบ่มีก็นี่ได้รถเครื่องจะสิไปจังได๋คือบ่ซั่นก็สิใส่รถไสแบบมันจังได๋อยู่เด
3: ้ตามแต่หมอนัดหมอเพิ่นนัดก็ไปทุกนัดก็ลําบากเติบอยู่แต่ยืมรถเรื่อยทุกเที่ยวล่ะ
4: เออจับแขนกันมันง่ายอื้อแม่น

0: ป้าสุบินป่วยติดเตียงมานานกว่า1ปีเธอบอกว่าหมอยังไม่รับรองการทุพพลภาพถาวรและแจ้งว่าต้องพิการครบ1ปีค่อยมาใหม่คนแก่ไม่มีความรู้ก็ทำได้แค่รอและวันนี้ก็เป็นวันที่เธอคิดว่าจะสิ้นสุดการรอคอย
1: เราเป็นมาครบปีแล้วครบเป็นปีมาแล้วก็เคยถามบ่หนูก็บ่แน่ใจเพิ่นว่าเป็นอีหยังเขาเฮ็ดมาใหม่บ่ฮู้จังประมาณนี้แล้วว่าโคตรมาใหม่บ่ฮู้จังได๋หนูก็บ่
2: จบๆแล้วล่ะ
1: จ้ะ
3: ว่า80เลยเหรอ
1: ก็กินยาลดไขมันกันมาแล้วเราก็จะว่าจะสอบถามเรื่องบัตรคนพิการเนี่ยเราจะต้องติดต่อตรงไหนบ้างคะคุณหมอ
3: จะทำวันนี้ด้วยเลยใช
1: ่
3: ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะว่ามันครบป
3: ี
1: แกเป็นเบาหวานแล้วแกก็เดินไม่ได้มาตั้งแต่นู่นเลย
3: ขาสองข้าง
1: ปีนึงใช่ค่ะเพราะว่าทางอบต.ก็บอกว่าได้บัตรคนพิการหรือยังให้มาสอบถามเองเอาแล้วเวลาเรื่องแจ้งบัตรคนพิการต้องเสียเท่าไหร่คะคุณ
3: แ
1: ม่150
3: บอกเขาว่าวันนี้มาเจาะเลือดรับยาแล้วก็ขอแวะลองพิการที่มองบัตรเสร็จแล้วยื่นตัว7
4: ก่อนที่จะส่งไปสระแก้วคุณหมอจะถามว่าเคยเป็นเส้นเลือดตีบไหมอะไรอย่างนี้ไหมแกเคยเป็นค่ะแล้วแกพิการครึ่งซีก
0: ถ้าป้าสุบินได้รับการวินิจฉัยว่าพิการตั้งแต่วันที่เดินไม่ได้เธอจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ800บาทตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เงินรวมเกือบ10,000บาทป้าสุบินไม่มีโอกาสได้รับ
1: พูดเพิ่นให้หมอให้ไปเฮ็ดอยู่อะลั่นหมดนั่นน่ะ

0: โรงพยาบาลโคกสูงส่งเรื่องต่อให้แตงพาแม่ไปตรวจที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศซึ่งอยู่ห่างออกไปเกือบ30กิโลเมตร
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอ
0: แม้จะลำบากแต่แตงกับแม่ก็พยายามไปให้ถึงเพราะสวัสดิการรัฐเดือนละ800บาทจากการทำบัตรผู้พิการจำเป็นอย่างมากสำหรับครอบครัวในเวลานี้
2: แขนได้ไหมคะคุณยาย
3: ยกได้แต่หมอเออยู่พอดี

0: ายยกได้หยิบช้อนอะไรได้แต่แค่ขายายไม่มีแรงถูกไหม
1: หนึ่งปีได้กว่าจะได้เอายังว่าได้ดีใจอยู่ที่อารันได้ไทยแบบนี้เลยก็ดีจ้ะพ่อได้ซอยค่าน้ำค่าไฟได้ค่าได้ซื้อกับเขาซื้อยังกินอยู่แต่อยากให้เรากลับมายังไงดีมันสบายไปนั่งบ่อยจะได้ไปหาเหตุงานเหตุการณ์ได้พออยู่แบบนี้ถ้าเกิดว่าแกจ้างไปตลอดไปเลยมันก็ติดต้องอยู่น้ำกันยังสิล่ะล้างบางแค่มาเรือแล้วโอ้รอบนี้คือหลายแต่น้ำ
2: ในความคิดของป้าสุบินคิดว่าการที่ได้บัตรผู้พิการมาแล้วเนี่ยดีหรือไม่ดีคะ
3: ดีประเทศหลายเทือกับว่าไร
2: ถ้าเลือกได้ระหว่างการได้เป็นบัตรผู้พิการเนี่ยกับลุกขึ้นเดินได้เนี่ยถ้าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยป้าอยากได้อันไหนมากกว่ากัน
3: อยากลุกเดินได้
2: ไม่ได้อยากเป็นผู้พิการหรอกเนาะ700มันพอใช้ไหมคะ
3: มันพอแล้วจ้ะคันบริซื้อเขาซื้อน้ำกับพ่อต้องมาซื้อเขาซื้อน้ำเนาะ
2: ถ้าลุกเดินได้เรายังทำอะไรได้อีกหลายอย่างใช่ไหมคะ
3: จ้ะ
2: แข็งแรงแข็งแรงเร็วๆนะเผื่อได้ไปเน
3: า
2: ะ
3: สมพรปากพ่อแม่เออ
2: สาธุค่ะเผื่อได้ไปนาเนาะเดินไปนา
4: วันนี้เป็นวันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกองกำลังบูรพากองทัพภาคที่1นะครับกำหนดให้กัมพูชาส่งแผนอพยพประชาชนที่ลุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทยนะครับให้ออกจากพื้นที่ครับ
5: ทหารมีหน้าที่ในการรักษาอธิปไตยครับและเราจะทวงคืนอธิปไตยที่ถูกลุกล้ำไปทุกตารางนิ้วกลับคืนมาครับขอให้พี่น้องมีความเชื่อมั่นครับ
6: เออไงเจ้าหน้าที่อยากพักดันกระเม้นนี่ออกไปเลยที่เขาจะได้ที่เขาได้ตมากินคือเก่านะกันกระเม้นออกไปเขาก็พ่อจีนี่ให้นี่นะเฮ็ดก็พ่อได้เบาบางไปแน่เขาก็ได้ค่าคิดกงเก็บเกี่ยวเนี่ยไรละพันอะไรอย่างเงี้ยนี่มันมีแล้วค่าคิดเกี่ยวกับมันมีเนาะที่เขาประเดี๋ยวไปลงเกษตรทำเขา
7: การจังหวัดแล้วก็ทางป่าไม้เนี่ยให้ขีดเส้นตายนะครับให้
8: บ
6: ่
8: ได้ไปบ
6: ่
8: ไป
6: บ่ได้ไปบ
8: ่ไปยืนอยู่แค่นี้
6: บ่
8: บ
6: ่
8: ไปจะไปดอกว่าแต่นี่เว้ยว่านั่นสิแล่นน้ำคนอยู่ว่า
9: วันที่ทางการประกาศว่าจะผลักดันชาวกัมพูชาออกจากค่ายอพยพบ้านหนองจานเป็นวันสำคัญที่มีคนติดตามข่าวจำนวนมากและเป็นวันที่ลุงลุยรวมถึงชาวบ้านเจ้าของที่ดินที่ถูกรุกล้ำเฝ้ารอคอย
10: คุยกันให้มันรู้เรื่องคุณจะให้ประชาชนทั้งฝั่งคุณและฝั่งเรามาแย่งแย่งแย่งอยู่อย่างนี้เหรอเมื่อไหร่จะจบ
9: วันนี้อาจจะเป็นวันแห่งความหวังที่จะได้เข้าไปยืนบนที่ดินของตัวเองแต่สิ่งที่หวังในวันนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้น
6: อยากไปอยู่จะเข้าไม่ไปทำไง
11: ในเย็นนี้เนี่ย
6: เรื่องอยากไปเนี่ยอยากไปจะตายแล้วรู้สึกเสียใจเนี่ยเขาไม่เข้าไปนะรู้ทำไงก็ผิดหวังอยู่ทำไม่ได้งูนี้ก็เรียบร้อยแล
11: ้
6: ว
11: ไม
6: ่มีหวังหมดหวังแบบนี้ได้ลำบากทั้งงูนี้ไม่ได้ก็หมด

0: อขึ้นเนาะแต่แค่นี่ล่ะรักเขตที่ฝรั่งเขตครับราชการที่หาวตกลงกันไว้นี่ล่ะแค่นี้ล่ะ
1: รัฐบาลยังเฮ็ดบ่ได
0: ้เออนั่นแหละเป็นหยังมันได้ดี
2: เฮาขออยู่แต่รัฐบาลมันบ่เอาให้เนาะหมู่พี่น้องถึงว่าบ่ได้ทีก็บ่ได้เหมือนเงินเงินทองนี่อันนี้หมดจนเหลือแต่โตนบ่มีเหลือหยังนี่ก็สิอันนั้นมันขึ้นหลายนั่งอยู่บ้านก็คึกคึมอยู่แต่ในนี่แหละได้ระบายออกทีมันก็โล่งไปหน่อยนึง
3: โอ้หลายเลยนะครับ
2: ที่บอกกันใน
4: ไข่แดง
2: ไข่แดงตัวเนาะมันก็ดีอยู่ก็มีเหตุใดมันก็พอได้เจ้าหน้าที่เขาได้นี่มันได้ยังว่าขีดแดงเขายังได้รัฐบาลมันกันกินเนาะอันนี้เรียกว่าอย่างไรเลยนะ

0: ปีป่ะไอ้หอดผู้นอดไอ้ปลาลงปลาไหลบุญพอละลั่นมันสิไปได้มีปัญหาต่อไปหน้าเพื่อลูกหลานเลี้ยงล้นเลย
1: การปะทะที่บริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้วของไทยกัมพูชาในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าได้มีการใช้อาวุธหนักค่อนข้างเยอะในพื้นที่ครับเมื่อเวลาช่วงเที่ยงของวันนี้กองทัพภาคที่1ร่วมกับกองทัพอากาศได้เปิดปฏิบัติการทางอากาศใช้เครื่องบิน F-16 โจมตีทางอากาศในพื้นที่ตรงข้ามบ้านหนองจาน
2: การปะทะเปิดฉากขึ้นอีกครั้งในต้นเดือนธันวาคม2568มีการยกระดับปฏิบัติการทางทหารการปะทะที่ต่อเนื่องนาน18วันมีทหารไทยเสียชีวิต5นาย

กองทัพภาคที่1ผลักดันชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่พิพาทได้สำเร็จและประกาศชัยชนะ

0: โน
1: ่ก็รู้สึกภูมิใจที่ได้ไปถึงไปได้นาคืนเจ้าหน้าที่ทหารก็ไม่มาเขาจะมาหมอบเขตเดชที่ดินในเราคืนให้ไปปักธงตามแนวชายแดนถ้ามีนาแล้วก็พอมีกำลังใจเป็นนิดหนึ่งก็ได้เราไม่ต้องลำบากซื้อข้าวซื้อน้ำ40กว่าปีเลยกูเสียโอกาสไปหลายปีต้องกินอยู่ตั้ง40กว่าปีเนาะเสียโอกาสขาดรายได้ทุกสิ่งทุกอย่าง
2: ความดีใจส่งผ่านออกมาทางแววตาและรอยยิ้มของลุงลุยนี่เป็นเครื่องหมายแห่งความหวังของชายชราผู้รอคอยวันเวลานี้มากว่า40ปี

0: ลุยเชียงรายใช่
1: ไม่ใช่นางสุบินเนาะนางสุบินนาง
0: แกเป็นแฟนแกแกติดเตียง
1: อ๋อครับครับมารับซื้อแทนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่โอ้ถ้าแกไม่ติดเตียงโอ้ถึงไหนแกไปหมด
2: ธงชาติไทยถูกปักลงบนผืนดินเป็นสัญญาณว่าจากนี้ต่อไปคนไทยเจ้าของที่ดินจะสามารถเข้ามาทำกินบนผืนดินของตัวเองได้แล้ว
0: ก็บอกว่าได้ปักธงสำเร็จเรียบร้อยแล้วพื้นที่ไทยเราได้มาคืนแล้วทุกคนดีใจที่สุดหมดคิดว่าชาตินี้ทั้งชาติว่าไม่มีสิทธิ์แล้วเดี๋ยวนี้มีสิทธิ์แล้วมีสิทธิ์ได้คืนแล้วโอ้ใจอยู่อะไรเทียบไม่ได้หรอดีใจที่สุด77ไร่แกกู้ได้แค่ตรงที่มันเตียนแล้วโล่งใจมีหวัง 100% 1,000% แล้วนี
2: ่เช้าวันนี้อากาศสดใสป้าสุบินที่เคยไร้เรี่ยวแรงกลับมีชีวิตชีวาเธอจะได้เข้าไปดูที่นาที่เคยทำกินมาตั้งแต่วัยเด็ก
3: มึงต้องกับ
4: นกขาน ี่
3: ขายแล้วบ่นี่ฮะผ
0: ู้เจ้าเฮ้ยแต่ว่านี่ขายเออไปได้เห็นหน้าเลยยาย
5: ถึงขั้นที่เจ้าหน้าเสียนทั้งนั้น
6: หน้าเฮายับไปคุณมองเข้าไปพูดเลยมันก็มาว่าเขาออกมึด
0: นั่นละวงเจ้าซื้อหันซื้อนั่นละหน้าเฮา
6: โอ้ยดีใจหลายละ

0: ก็ดีใจอยู่ไอ้เกได้มาเห็นที่เกไอ้ลงทุนไป
1: จังหวัดก็ไปแล้วก
0: ็กระทรวงก็ไป
1: เนียบก็ไป
0: โอ้ตอนนั้นประมาณ
1: 30
0: ประมาณ30กว่าปีเนาะโอ้สูโดน
1: โดนจนจะคล้องว่าสิตายมีจากหน้า
0: หมดหวังอยู่ดิ
1: ก็ว่าเอ็ดใส่ต่อสู่พ่อได้ขึ้นพ่อได้ให้ลูกเฮ็ดกินถ้าไม่ยังใส่มือให้ลูกให้เต้าแน่สนอง

0: ้วฝั่งนี้ก็ที่ลุงไหม
1: ใช่หมดน่ะตรงป่านี่ใช่หมด
0: ยังเข้าไปทำไม่ได
1: ้เพราะว่าเขากลัวมีระเบิดเดี๋ยวเขากู้ปีนี้แล้วปีหน้าอาจจะทำได้เอาไปโคมาขุดเลยดี
0: ลุงรวยคะรวมๆแล้วเนี่ยลุงรวยใช้เวลาในการต่อสู้แล้วก็เรียกร้องที่จะได้ที่นาตรงนี้กลับคืนมาสักกี่ปีคะ
1: 10กว่าปีเกือบ20ปีมั้ง
0: เหนื่อยแล้วท้อไหมคะ
1: ก็ท้ออยู่ไม่รู้สมัยเนาะสิ้นหวังแล้วก็จะเหมือนเขาพูดเราถือกระดาษไปเถอะชาตินี้ทั้งชาติเขาก็
0: แล้วสุดท้ายก็ได้มาไอ้วันที่ได้มานี่ลุงรู้สึกยังไงบ้างกับป้าด้วย
1: บอกไม่ถูกหนูมันหาที่ต่อไม่ได้หรอกมันสุดชีวิตเลยคิดว่าไม่ได้เนาะภูมิใจ
0: ดีใจเนาะ
1: ดีใจที่สุดคิดว่าอายุขนาดนี้แล้วคงจะไม่เห็นชงจะไม่ได้นะคิดนะพอดียังดียังมีบุญยังเห็นได้นาคืนโอ้ยายเรื่องต่อสู้เก่งถ้ายายไม่ไปติดเตียงนะลุงไม่เหนื่อยไม่เคยกลัวใครหรอกนายขนาดไหนไม่ว่าหรอกไปปุ๊บแม้แต่รองเท้ายังไม่ใส่เลย เดินตีนเปล่าหรือนั่งพับเพียบไปกับพื้นนี่ก็นั่งบอกว่าหน่วยไหนแกไม่เคยกลัวถ้าลุงไม่มาก็มีใครมาแทนเนาะก็จำเป็นก็ต้องต่อสู้เพราะว่าแกไปไม่ได้แล้ว

0: แล้วตั้งป่านี่ใช่นี่ตรงป่าใช่หมดเลี้ยงวัวจนเพิ่งไม่ได้เลี้ยงปีนี้เองเหรอปีไกลนี่เองไล่ไปดิล่ะเขามาหมอบเลยก็แต่ในนี่ปักนี่แหละเขาเขี่ยนตามต้นไม้นี่เนี่ยเออใช่หมดเลยนั่นตะวันออกจุดของหินตั้งนั่นแหละรักสีเกล็ดที่เหลือจุดในปงสีเพียที่เราเข้ามาทิศใต้จุดหลักสิบแปดตะวันตกจุดโคกสมัยก่อนมันไม่มีนั่นเนาะมีแต่ป่ามีแต่โคกอันนี้36ไร่ข้างบนมัน77
1: ฤดูฝนปีนี้ทุ่งนาจะกลายเป็นทุ่งข้าวที่เขียวขจีชาวนาบ้านหนองจานจะได้เริ่มต้นทำกินบนที่ดินของตัวเองโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีทหารกัมพูชามาขับไล่เหมือนกับที่ผ่านมา
0: ลูกหลานก็มาบอกไอ้เจ้าที่เจ้าทางขอให้หน้าได้เฮ็ดขึ้นให้ปกปักรักษาเจ้าหน้าที่ทหารทั้งฐานหลักฐานผ่านเจ้าของพื้นที่นําขอให้ปลอดภัยทุกท่านลงไถหน้าก็ใหญ่มีหยังไม่คัดของเด้อขอแม่นางตรงนี้ซอยนะปกปักรักษาลูกหลานเด้อขออยู่ดีมีแห่งแล้วปลอดภัยทุกประการไปหารถไถหน้า
2: ไปหาใส่เหร
0: อจังไรบ้านอ่างก
1: ็แม้ที่ดินทำกินจะได้กลับคืนมาแล้วแต่การต่อสู้ของลุงลุยยังไม่สิ้นสุดเขาจะต้องหารถไถมาพลิกฟื้นที่นาที่ถูกทิ้งรกร้างมานาน
0: แหลมเอ้าไปใส่หมดเลย

0: ไปไหน
1: ใช้ยังไม่ใหญ
0: ่อันนั้นไปใช้หน้าได้ครับผม
1: โอ้โหเขาไม่กล้าใช้ดอกถ้าเขาเจ้าตาไส้นี่น้องเจ้านี
0: ่โอ้ยกูไปหาเขาดอกมัน
1: คอยงานคอยหลาย
0: มึงเออขอถามเบิ้งนะกันป้าใช้เบิ้งไม่ยั้งกันคุยกับผู้กองยั้งเมื่อไหร่ล่ะแกว่ากันไหนลูกเราไปใช้มืออื่นเลย
1: งานคอยติดงานเขา
0: เออเป็นยังดอก
1: ครับครับ
0: เออเขาว่าไอ้งานเขาหลายที่เลยเขาว่าบ่กล้าแม่นบ่เมื่อก่อนก็ไถเขาเป็นหยังเนี่ยมาชกเขายิงกันนี่แล้วก็เลยยันลูกปืนยันระเบิดยันยังตามแต่เขาเนาะไอ้ของเขามันยากตัวจะได้รถผู้ใดจะไถจะว่าคอยหารถ
2: เขา
0: บอ
2: กแ
0: ห
2: ลม
0: นี่
2: เขาร
0: ับ แท้บ่ได้เขาบ่ไปเขาปูเกอไปหาเขาไว้แล้วว่าเอา6กระสอบอันลูกสอบถุงปุ๋ยนะ2กระสอบปานก็ตั้งใจก็คิดในใจว่าจะเอาแค่10ไร่นะมันเพราะว่ามันทุนเนาะก็บ่มีแม่นบ่ก็เฮ็ดตามกําลังใจก็อยากได้20ไร่ที่ซินี่มันโทรศัพท์เฮามันหมดนั่นเนาะก็คิดไปตัวเขาไทยแล้วบ่มีเงินให้เขาไปไหนที่นี่พ่อเองนะ

0: ที่นาแปลงอื่นๆได้เริ่มไถหว่านแล้วลุงลุยอยากจะไถนาหว่านข้าวของตัวเองบ้างหวังจะไม่ต้องซื้อข้าวกินในรอบหน้าเกือบทั้งวันที่ออกหาจ้างรถไถหลายหมู่บ้านทุกคนต่างปฏิเสธเพราะยังไม่สบายใจในเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่นาของลุงลุย
1: เม่นบ้านสวงบ
2: ่มาได้เลยครับ
1: เม่นบ้านสวงบ
2: ่แม่น
1: เออไอไปไถนาให้ยัง
2: ไปยังไงติดงานเขาอยู่
1: ติดงานใส
2: ่โอ้ยงานนี่เดี๋ยวคอยรับงานเขาไปตั้งเจ็ดทิปแปดทิปไรไปบ่ได
1: ้บ่เห็นไรวะอยากไปไถให้มืออื่นนี่นะจักสิบไร
2: บ่ได้ผมรับงานเขาไปแล้ว
3: ยานระเบิดบริยานของเก่ายานของใหม
1: ่เมน
3: ไปแล้วมันก็ว่างไม่ได
1: ้ยานของใหม่ของเก่าไม่ยาน
3: ว่านี่ใส่ขมิ้นนะมันแต่ไหนมันก็ไม่ยอมกัดไม่ยอมปล่อยหรอก
1: เออเขาขู่เขายานนี่เห็นไรก็แตกต่างว่าที่ได้เห็ดแค่นี้พอดีมากเกิดกายพอได้เห็ดมันก็หมดหวังตรงมันบ่ไอ้ที่ว่าผู้ว่าจะออกโฉนดให้ยังเป็นป่าอย่างนั้นไม่เป็นไม่นักเป็นนั้นก็เขาก็ไม่กล้าลงรางวัลเออไม่ได้ไอ้เงินที่เสียไปแล้วก็สูญเปล่าเสียค่าลงรางวัลหมื่นกว่าบาทหมื่นสามเป็นหนี้เขาอยู่นี่แหละลำบากไม่ใช่ว่าปกติดีเหมือนไอ้ชาวบ้านเขาไอ้ไหนยายติดเตียงอีกไอ้นาก็ไม่ได้ทำมันทำไงทีนี้จะโอ้ท้อเจ้าของก็แก่แล้วตั้ง80แล้วมันจะอยู่ได้กี่ปีคิดว่าหวังว่ามันจะได้พื้นดินคืนกลายกลับไกลยังไม่ได้

0: ถึงรู้ว่าทํานายังไงก็ไม่รวยยังไงก็ขาดทุนยังไงก็
1: ยังเก่งก็อยู่ตัว
0: ยังเก่งก็อยู่ตัวทําไปก็แค่นั้นแล้วทําไมจะต้องไปต่อสู้เพื่อที่จะเอาที่นาคืนมา
1: คือที่ของเราก็ต้องสู้เอาคืนให้ยายมันเสียให้เขาก็เพื่อลูกหลานไปหน้าอนาคตไปข้างหน้ามันอาจจะมีอันอื่นอีกเพราะมันอยู่ติดชายแดนมันอาจจะ
0: อะไร
1: อาจจะมีอันนอกเหตุการณ์ปกติบางทีมันจะก้าวหน้าไปอีกไม่รู้แล้วอันนี้รุ่นนี้ตายไปแล้วรุ่นลูกหลานอาจจะมีอะไรอย่างอื่น
0: ก็เลยเป็นเหตุผลที่ลุงลุยต้องลุย
1: นึกต้องสู้ไม่ใช่แต่ลุงนะก็ทุกคนอ่ะตามหน้าแนวนั้นทั้งหมด
0: ไม่ใช่แค่ว่าจะสู้เอาที่ดินกลับมาเพื่อมาทำนาเท่านั้นเนาะแต่เพื่อรักษาแผ่นดิน
1: เพื่อรักษาแผ่นดินของเรา

0: ึดอัดไหมคะเวลาแบบมีการสู้รบกันแบบนี้สองฝั่งเนี่ย
1: มันไงพวกชาวบ้านไม่ได้ผิดหรอกที่ไปพี่น้องเขาอยู่นั่นก็อยู่ไปต่อสู้ไปก็รู้อยู่นี่ก็ต่อสู้ไปเลยนะเหตุการณ์ปกติก็เข้าหากันได้แล้วก็ไปหาสู่กันไป
0: ตอนนี้ไม่ได้ไปมาหาสู่กันนานแค่ไหน
1: ไปไม่ได้เจ็ดแม้จะติดต่อยังไม่กล้าติดต่อเลยเพราะช่วงนั้นนะดูที่ไอ้เขาตรวจโทรศัพท์โทรศัพท์นะถ้าใครเนี่ยบางทีมันในความลับของลงรับเนาะเขาก็ทําถูกของเขาเจ้าหน้าที
0: ่ไม่กล้าติดต่อญาติพี่น้องฝั่งนู้นเลย
1: ไม่กล้าเลยจนถึงวันนี้ทุกวันนี้ไม่เคยติดต่อใคร

0: ปลายเดือนมิถุนายนที่นาของลุงลุยได้ไถหว่านแล้วรอวันที่ฝนแรกตกลงมาเมล็ดข้าวที่หว่านไว้ก็จะงอกหลังจากนั้นทุ่งนาคงจะเขียวชอุ่มแล้วชาวนาผู้แก่ชราคงจะได้เริ่มต้นใหม่หลังผ่านการต่อสู้และกู้ระเบิดจากภัยความขัดแย้งระหว่างประเทศมานานหลายสิบปีแต่สำหรับกับระเบิดในชีวิตจริงของชาวนาไทยไม่เคยมีใครกอบกู้ได้สำเร็จ
1: นี่หว่านแล้วเหรอคะ
2: หว่านแล้วหว่านหมดแล้ว
1: 37ไร่เหรอคะ
2: ใช่หว่านเสร็
1: จใช้ข้าวไปกี่ถังคะ
2: หมดไป13 14กระสอบ
1: ลงทุนไปกี่บาทคะ
2: ก็ถ้าเรื่องข้าวตกไปหมื่นกว่าเฉพาะกระปุกนะ
1: แล้วค่า
2: ข้าวนั่นนี่ก็ตกไป 30,000 กว่าบาทก็ตกไป 40,000 กว่าบาททั้งหมดนะ
1: ลงทุนไปหลายหมื่นแล้วเน
2: า
1: ะ
2: 40,000กว่าบาทเกือบตก 50,000 มั้ง
1: เอาที่ไหนมาลงทุน
2: ก็กู้ยืมเขามาอย่างงั้นล่ะ
1: เป็น
2: นี่เป็นสินเขา
1: เป็นนี่รอบใหม่อีกแล้ว
2: ใช่ขอให้มันได้ที่ทำกิน

0: 你们，来吧！
1: รถขนฝันเดินทางจากหมอนทองวิทยาสู่ฝันครั้งใหม่ทีมแตงโม
2: เราก็บอกเขาว่าใครก็ได้ถ้าอยากไปก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าไปตายดับหน้ากัน
3: เสร็จแล้ว
2: อยากจะฝากบอกทุกคนเลยอยากเห็นบอลไทยไปบอลโลกก่อนเราสิ้นลมหายใจคนจนก็มีสิทธิ์นะครับทำสนามฟุตบอลที่เป็นสีเขียวเนี่ยเป็นสีทองให้ได
1: ้ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครครูสกลรถขนฝัน27สิงหาคมนี้สามทุ่มครึ่ง
4: มันทุกแมตช์รีแคปสัปดาห์นี้พาชมศึกสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่37กับเส้นทางการคว้าดับเบิลแชมป์ของสาวๆทัพฟ้าสโมสรตะกร้อทหารอากาศแฟคทีฟมันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปวันศุกร์นี้13นาฬิกาถึง14นาฬิกาทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
5: สิบสามสิงหาคม2026ที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียปรากฏตัวที่เกาะอิโตรุกหรือเอโตรุฟุหนึ่งในจุดที่รัสเซียและญี่ปุ่นแย่งชิงสิทธิมาตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองข้อพิพาทเหนือหมู่เกาะคูรินทำให้ญี่ปุ่นและรัสเซียยังไม่สามารถลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพเพื่อจบสงครามโลกครั้งที่สองได้อย่างเป็นทางการการเยือนเกาะอิโตรุกครั้งนี้สร้างความไม่พอใจให้กับญี่ปุ่นอย่างหนักโดยนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิชิประกาศว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้หมู่เกาะยุทธศาสตร์แห่งนี้จะกลายเป็นชนวนความขัดแย้งครั้งใหม่ระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นหรือไม่ติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่28สิงหาคมนี้เวลา22นาฬิกาทางไทย PBS
6: พม่าเนี่ยเป็นรัฐที่เรียกว่ารัฐทหารนะครับภาษาอังกฤษในทางวิชาการเนี่ยเขาเรียกว่า Patrician State รัฐซึ่งทหารปกครองและเป็นผู้ตัดสินใจว่าใครจะเป็นคนบริหารประเทศก็มีเรื่องเล่า

0: คนนั่งรถเมล์แล้วก็มีคนก็ถามยืนจิตติดกันเนี่ยคุณครับคุณเป็นทหารหรือเปล่าครับเพราะคุณกำลังเหยียบเท้าผมอยู
1: ่
0: ถ้าคุณเป็นทหารผมจะไม่ว่าอะไรแต่ถ้าคุณไม่ใช่ทหารกรุณาเอาเท้าของคุณออกไป
1: คือมีอำนาจแล้วก็สร้างความน่ากลัวให้ประชาชนขนาดนั้น
0: ก็คือปกครองด้วยความกลัวและอาวุธโดยแท้นับแต่มีนองรายยึดอำนาจมาถึงปัจจุบันเนี่ยคนเสียชีวิตแล้วเป็นแสนนะครับผมคิดว่ายุคนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่การต่อสู้ในพม่าเมียนมาเนี่ยจะถึงขั้นที่ว่าเกิดสิ่งที่เราเรียกกันว่ารีจิมเชงโดยการใช้กำลังโลกอาจจะรู้สึกว่าระบบการปกครองแบบนี้มีปัญหาจริง
2: ๆ Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 ทางไทย PBS กฎหมายเลข3
3: เมื่อโรงงานแต่งแร่ที่ตำบลหนองขาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีที่กำลังจะสร้างขึ้นห่างจากคลองชลประทานไม่ถึง20เมตร
4: ผมไม่ยอมละผมก็ต่อสู้ผมคนเดียวก็คงไม่รู้จะสู้ยังไงครับก็จะรวมกลุ่มกันนะครับ
5: คำว่าแต่งแร่เนี่ยมันต้องมีล้างแร่มันเกี่ยวข้องกับน้ำโดยตรงมันมีผลกระทบกับเราแน่นอน
3: ติดตามเรื่องราวโรงแต่งแร่หนองขาวความกังวลต่อมลพิษสู่แหล่งน้ำ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 22:30 นทางไทย PBS
6: เสียงเรือที่กึกก้องกลางเจ้าพระยาแสดงให้รู้ว่าพระราชพิธีทางน้ำที่งดงามและยิ่งใหญ่ของไทยกำลังเกิดขึ้นแล้ว
7: ถามว่าแล้วทำไมกระบวนพุทธยาตราของไทยถึงมีความยิ่งใหญ่เริ่มตั้งแต่สมัยอยุธยา
8: จริงๆคือต้องการที่จะย้ายความเป็นอยุธยาลงไปอยู่ที่กรุงเทพ
6: ด้วยกำลังพลนับพันชีวิตและความทุ่มเทที่ไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อสืบทอดมรดกให้อยู่คู่สายน้ำไทยตลอดไป
9: เราต่างคนต่างมาจากพื้นฐานที่ไม่เท่ากันที่ต้องมีอย่างแรกเลยเขาต้องมาด้วยความเต็มใจ
8: เมื่อเวลามีศึกสงครามดั้งเดิมมันก็คือกระบวนรักษาความปลอดภัยในเวลาเสด็จพระราชดำเนิน
6: ติดตามชมสารคดีสิงห์แห่งสายนาทีทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1ในฐานะอดีตแม่ทัพภาคที่4ย้ำถึงการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้นะคะบอกว่าการข่าวสำคัญที่สุดพร้อมกับระบุว่ายุคทำงานในพื้นที่ไม่เคยใช้เฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการติดตามจากคุณญาณีไว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาคุณญาณีเชิญค่ะ
1: พร้อมกันนี้บิ๊กเกียงก็ย้ำนะคะว่างานด้านการข่าวเป็นเรื่องสำคัญในพื้นที่ที่จะนำไปสู่แผนป้องปรามและแผนการปฏิบัติค่ะในฐานะอดีตแม่ทัพภาคที่4ค่ะพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1แสดงความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ในปัจจุบันว่าค่อนข้างมีความซับซ้อนและสำคัญคืองานด้านการข่าวค่ะซึ่งประกอบไปด้วยหลายหน่วยงานทั้งสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติกอรมน.ภาค4หรือหน่วยงานข่าวอื่นๆค่ะที่จะต้องทำงานร่วมกันซึ่งการข่าวที่แม่นยำการได้รับความไว้วางใจจากมวลชนก็จะได้มาซึ่งโอกาสในการรับข่าวที่ชัดเจนค่ะนำไปสู่การวางแผนปฏิบัติเพื่อให้การก่อเหตุนั้นชะงักงันและระงับความรุนแรงได้โดยต้องใช้กลยุทธ์การป้องปรามตามหลักค่ะเช่นการใช้กำลังลาดตระเวนเต็มพื้นที่ในการปฏิบัติการกลยุทธ์ลับลวงพังในการปฏิบัติเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เข้าใจดีค่ะแต่ว่าช่องว่างที่เกิดขึ้นเกิดจากการบริหารในพื้นที่และผู้ก่อเหตุจะกระทำต่อเมื่อมีเป้าหมายที่ชัดมีโอกาสและมีทางหนีที่พร้อมค่ะพร้อมแสดงความเห็นเกี่ยวกับการปรับด้านการข่าวค่ะหลังฝ่ายบริหารออกมายอมรับว่าการข่าวไม่แม่นยำโดยย้ำว่าข่าวที่แม่นยำนั้นมาจากมวลชนค่ะซึ่งจากประสบการณ์ทำงานในพื้นที่ร่วม20ปีจนกระทั่งดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่4ค่ะได้รับการข่าวมาโดยตลอดและได้รายงานต่อผู้บริหารค่ะแต่ว่าผู้บริหารในขณะนั้นไม่เชื่อมั่นในงานข่าวจนเกิดเหตุความไม่สงบในวันที่4มกราคม2547ค่ะทั้งนี้ไม่ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการอ้างว่ามีการยิงประชาชนจากเฮลิคอปเตอร์ค่ะเพียงแต่หยิบยกข่าวว่าในยุคที่ทำงานปฏิบัติในพื้นที่นั้นไม่เคยใช้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นปฏิบัติงานและไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ค่ะนอกจากนี้นะคะบิ๊กเกียงยังไม่ก้าวล่วงฝ่ายบริหารในการแต่งตั้งบุคคลในการที่จะแก้ไขปัญหาไฟใต้ค่ะรวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวเลขาธิการสมช.ค่ะโดยมองว่าเป็นอำนาจฝ่ายบริหารที่พิจารณาความเหมาะสมแล้วก็สถานการณ์ในขณะนี้ค่ะ
0: ขอบคุณคุณญาณีค่ะเกิดเหตุชิงทรัพย์ร้านทองในอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะก่อนที่คนร้ายจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปมุ่งหน้าไปที่อำเภอโคกสูงค่ะตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มนะคะเบื้องต้นมีรายงานว่าผู้ก่อเหตุมีอาวุธอันตรายกล้องวงจรปิดบันทึกภาพผู้ก่อเหตุสวมหมวกลายสก็อตเสื้อแขนยาวสีน้ำตาลเทากางเกงยีนขายาวสวมหมวกปิดบังใบหน้าและสวมถุงมือวิ่งออกจากห้างสรรพสินค้าอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วก่อนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะคะภายในร้านทองแห่งหนึ่งเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาการตรวจสอบเบื้องต้นพบเบาะแสผู้ก่อเหตุใช้เส้นทางหลบหนีไปทางอำเภอโคกสูงค่ะและมีรายงานว่าผู้ก่อเหตุมีอาวุธอันตรายพกติดตัวไปด้วยจึงขอความร่วมมือประชาชนที่พบเห็นบุคคลหรือว่ารถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะต้องสงสัยแจ้งข้อมูลไปที่สภ.อรัญญประเทศสำหรับเหตุชิงทองในอรัญญประเทศก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนกันยายนปี2565นะคะโดยในครั้งนั้นผู้ก่อเหตุได้ทองรูปพรรณน้ำหนักรวม61บาทมูลค่ากว่า 1.8 ล้านบาทก่อนถูกตำรวจติดตามจับกุมได้ในเวลาต่อมาเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตากประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังน้ำท่วมอีกระลอกนะคะหลังจากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากสาขาอำเภอแม่สอดและเทศบาลนครแม่สอดได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในเขตเทศบาลโดยเฉพาะที่อยู่ใกล้ลำห้วยและทางเดินน้ำให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันนะคะโดยขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงขณะที่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดบ้านหัวฝายตำบลพระธาตุผาแดงระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องค่ะเจ้าหน้าที่ระบุว่าอีกประมาณ75เซนติเมตรปริมาณน้ำจะเต็มอ่างเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชลประทานเร่งระบายน้ำลงลำห้วยสาขาเพื่อบริหารจัดการน้ำไม่ให้ไปท่วมตัวเมืองแม่สอดและบริเวณรอบนอกค่ะศูนย์คนหายไทยพีบีเอสรับแจ้งนายชูศักดิ์จันทรศรอายุ51ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นมีหนวดเครามีปัญหาสุขภาพจิต หายจากซอยเคหะร่มเกล้า39แขวงคลอง2ต้นนุ่นเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่1สิงหาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลลาดกระบังนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111อีกสักครู่ตามชมรายการสถานีประชาชนนะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
2: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสถานีประชาชนมาแล้วค่ะทางไทย PBS ค่ะเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะบ่าย 2:05 นแบบนี้กับน้องแป้งค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
0: หนูคะก่อนอื่นนะคะสถานการณ์น้ำท่วมแห้งแล้วก็ปัดกวาดบ้านกันเสร็จหรือยังได้ข่าวว่าหม้อหุงข้าวก็ไม่มีที่หลับที่นอนก็ไม่มีเป็นยังไงเล่าสิ
1: ตอนนี้เดือดร้อนหนักมากคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าน้ำมันจะลดลงไปแล้วนะคะอาจารย์ปรากฏว่าสังคมกำลังลืมค่ะว่าที่ปัวจังหวัดน่านที่ผ่านมาเขาถูกน้ำป่าไหลหลากซัดเข้าบ้านค่ะคือบางหลังนะกำแพงบ้านก็ยังไม่มีแต่บางหลังสามารถกลับเข้าไปอยู่แล้วของในบ้านไม่มีเลยแม้แต่ชิ้นเดียวที่นอนหมอนมุ้งหายไปกับน้ำหมดเลยค่ะรวมถึงโรงเรียนต่างๆก็ขอมาด้วยนะคะเด็กๆนักเรียนตอนนี้ที่ไปเรียนไม่มีชุดนักเรียนใส่เลยแม้แต่ชุดเดียวค
0: ่
1: ะ
0: แต่ที่สำคัญที่สุดนะคะพวกเราพยายามพูดแล้วก็เรียนคุณผู้ชมมาหลายวันนะคะเดือนได้ของบริจาคน้อยมากค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาได้ยินเสียงเดือนไหมคะเรียนรบกวนค่ะเรียนขอของเพิ่มหน่อยได้ไหมคะมันไม่พอจริง
1: ๆของไม่พอจริงๆในพื้นที่ก็หาซื้อไม่ได้รวมถึงชาวบ้านที่เดือดร้อนไม่มีเงินไปซื้อสิ่งของเหล่านี้ให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้สั้นๆค่ะ
0: ค่ะ
2: เมื่อภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย2569ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBSหมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 LINE ID @ ร้องทุกไทย PBS
1: ช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมือนักข่าวของเราในพื้นที่ส่งข่าวมาค่ะบอกว่าชาวบ้านไม่มีข้าวสารกรอกหม้อเลยค่ะณเวลานี้เดือดร้อนหนักมากนะคะใครอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญในครั้งนี้สามารถนำสิ่งของมาบริจาคได้เลยทุกวันนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ยังรับ9 โมงเช้าจนถึง6 โมงเย็นเลยค่ะ
0: ค่ะไม่มีการส่งใครไปรับบริจาคตามบ้านนะคะและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะคุณผู้ชมคะไม่รับเป็นเงินสดค่ะ
1: เอาหลักเข้าเรื่องหลักของเราในวันนี้อาจารย์ค่ะยุคเศรษฐกิจแบบนี้มีคนมาเสนอให้ตังค์ 5,000 บาทแลกกับเอกสารสำคัญบางอย่างส่วนตัวเอาไหมคะ
0: 5,000 หรอ
1: น่าสนอยู่ใช่ไหมคะ
0: น่าสนโอ้ย 3,000 ก็เอาละมั้งเอกสารที่ว่าคืออะไรคะ
1: บัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้านคุณผู้ชมน่าจะรับทราบข่าวนี้แล้วละค่ะคือเรื่องของมีคนเอาต่างด้าวเข้าไปใส่ในทะเบียนบ้านที่แฟลตดินแดงเรื่องของเรื่องมันเกิดแบบนี้ขอใช้นามสมมุติแล้วกันนะคะจะได้ไม่กระทบกับทางคดีและก็ตัวบุคคลด้วยนางกอค่ะนางกอเนี่ยเขาเป็นเจ้าของบ้านเขาไปถามนางขอพี่มีงานให้หนูทำไหมคือหนูอยากได้เงินในช่วงนี้นางขอบอกว่ามีเอาบัตรประชาชนมาเอาสำเนาทะเบียนบ้านมาปรากฏว่านางกอก็เชื่อนางขอก็เอาของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเอาไปให้วันดีคืนดีค่ะนางกออยากจะเอาคนเข้าบ้านตัวเองก็เลยไปดูในทะเบียนบ้านอ่ะคนจะย้ายเข้าบ้านตัวเองแล้วเฮ้ยทำไมทะเบียนบ้านตัวเองมีคนเข้ามาอยู่ตั้ง60 กว่าคนค่ะร้อนใจก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะคุณผู้ชมคะก็เลยนำไปสู่ปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงค่ะตำรวจค่ะเขามีการไปสกัดจับแล้วก็ไปสืบค้นมาทั้งหมดนะคะที่แฟลตดินแดงไปตรวจค้นนะคะทั้งหมด 5,726 ห้องทั้งกรุงเทพมหานครนะคะท่านชัดชาติสั่งตรวจหมดเลยค่ะทั้งหมด50 เขตเป็นเรื่องราวใหญ่โตสังคมก็เลยตั้งคำถามว่าเหตุแบบนี้มันเพิ่งเกิดในประเทศไทยจริงหรอหรือว่ามันเกิดขึ้นนานแล้วแล้วถ้าหากคนพวกนี้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเขาจะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างเขาจะเข้าถึงระดับการศึกษาสามารถเรียนได้ในขั้นพื้นฐานค่ะการรักษาพยาบาลสิทธิ์ในการทำธุรกรรมต่างๆเช่นเปิดบัญชีธนาคารซึ่งจะเกี่ยวโยงกับพวกบัญชีม้าสแกมเมอร์ก็เป็นได้หรือว่าเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติก็ทำได้เหมือนกันค่ะ
0: เดนว่าถ้าหากรู้เท่าไม่ถึงการนะให้เขาเอาใบไปเสร็จแล้วก็ได้ตังค์มานิดหน่อยไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องเราใหญ่โตมันก็ว่าไปเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดเจตนาแล้วก็สมรู้ร่วมคิดกับเขาอันนี้มันจะแค่ทำผิดกฎหมายธรรมดาไหมคะน้องแป้ง
1: ไม่เป็นแบบนั้นค่ะเพราะสังคมก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าคนทั่วไปหรือว่านายหน้าทำกันเองไม่ได้มันต้องผ่านเจ้าหน้าที่รัฐคือสำนักงานเขตเบื้องต้นมีทั้งหมด4 ท่านค่ะที
0: ่
1: มีส่วนรู้เห็นด้วยนะคะ
0: เอาเหรอคะ ว่าเดี๋ยวจะหาว่ารายการแล้วนั่งโทษเจ้าหน้าที่รัฐอีกแล้วเรามีรายละเอียดเรื่องนี้มาเติมไหมคะเชิญใครมา
1: บทเรียนเรื่องนี้นะคะท่านแรกค่ะด้านขวามือของดิฉันค่ะดร.รัฐวิทย์จิตสุจริตวงศ์ค่ะท่านเป็นเลขานุการคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับฝั่งของอาจารย์นะคะท่านเป็นรองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะท่านพลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอค่ะ
3: สวัสดี
1: สวัสดีค่ะ
0: อีกหนึ่งท่านนะคะอยู่ในท้องที่นี้เลยนะคะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะท่านพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะค่ะเดี๋ยวจะถามใครก่อนดีว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเดี๋ยวมาถามทางตำรวจก่อนจะดีไหมคะท่านเล่าให้เดี๋ยวฟังหน่อยสิคะขั้นตอนมันเป็นยังไงทำไมมันถึงทำอย่างนี้ได้คะ
4: ครับก็เรื่องนี้เป็นการทำงานร่วมกันนะครับกับมหาไทยตำรวจนะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายเช่นปปท.ปปง.ดีเอสไอซึ่งเรามีความร่วมมือในการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเคสนี้ก็เป็นเคสอีกรูปแบบหนึ่งของการทุจริตทางทะเบียนนอกจากสวมบัตรพ่อทิพย์แล้วการย้ายทะเบียนบ้านให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยก็เป็นการทุจริตที่เราพบอีกรูปแบบหนึ่ง

0: โดยผลลัพธ์ที่เขาต้องการคือบัตรชมพูสำหรับเด็กบัตรชมพูเนี่ยสำหรับเด็กที่เกิดในประเทศไทยเนี่ยนะครับต่างด้าวพ่อแม่ไปต่างด้าวจะเข้ามาถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็แล้วแต่เด็กเหล่านี้เกิดแล้วมีสูจิบัตรมีเลข13หลักเลข13หลักขึ้นต้นด้วยเลข7นะครับจะทำบัตรได้ต่อเมื่ออายุ5ขวบแต่ต้องมีทะเบียนบ้านนะฮะต้องย้ายเข้าทะเบียนบ้านก่อนไม่ใช่อยู่บ้านกลางหรือจะทะเบียนบ้านที่ย้ายเข้าก็เลยเป็นการดำเนินการเพื่อย้ายเข้าทะเบียนบ้านแล้วทำบัตรเมื่ออายุ5ขวบทำบัตรได้บัตรชมพูนี้ก็จะได้สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในการศึกษาและมีบัตรชมพูแล้วก็มีตัวตนเกิดขึ้นนะครับกระบวนการเหล่านี้ก็หาช่องทางนะที่จะเอาเพื่อให้ได้บัตรชมพูโดยขั้นตอนก็ต้องมีการย้ายเข้าทะเบียนบ้านที่เจ้าบ้านยินยอมให้เข้านะครับแล้วก็ทำเป็นกระบวนการและมีเจ้าหน้าที่พร้อมรับเพื่อที่จะออกบัตรชมพูให้กระบวนการนี้ก็จะเป็นกระบวนการเอเจนต์มีนายหน้าติดต่อทั้งลูกคนพม่าที่ต้องการนะทำบัตรชมพูให้ลูกนะครับรวบรวมเงินกระจายเงินเคลียร์เงินเรียบร้อยก็ทำบัตรชมพูได้ซึ่งเราพบว่าในปี67นะครับก็มีการย้ายเข้าทะเบียนบ้านที่แฟลตดินแดงจำนวนมากแล้วมีความผิดปกตินะฮะเพราะว่าจำนวนคนที่ย้ายเข้าบางห้อง60คน40คน30คน
1: ห้องแค่30ตารางเมตร
0: ประมาณ30ตารางเมตร
2: เข้าไปได้ยังไงกัน60คน
0: แล้วเราก็ได้ร่วมกันสืบสวนสอบสวนนะเราก็พบว่านะครับว่าเป็นกระบวนการมีการรับผลประโยชน์กัน
2: ค่ะเดี๋ยวถามท่านธีรชัยเติมนิดเดียวได้ไหมคะเดี๋ยวอยู่กับผัวค่ะแล้วก็ออกลูกเพราะเดี๋ยวไปต่างชาติสมมุตินะคะเดี๋ยวไปต่างชาติเดี๋ยวคลอดลูกเสร็จเดี๋ยวก็เอาลูกไปเอาใส่ที่ทะเบียนกลางไว้ก่อนทีนี้เดี๋ยวก็ทำงานเป็นลูกจ้างอะค่ะเดี๋ยวก็ไม่มีปัญญาจะไปซื้อบ้านเดี๋ยวจะไปเอาทะเบียนบ้านที่ไหนใส่ให้ลูกเดี๋ยวนะคะลูกเดี๋ยวโตแล้วเดี๋ยวก็จำเป็นต้องดิ้นรนไหมคะ
0: ครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งกระบวนการเหล่านี้ก็ใช้ความต้องการของเหล่านี้ของคนต่างด้าวซึ่งเขาก็ต้องการให้ลูกมีสิทธิประโยชน์เราเข้าใจนะครับเราไม่ได้ปิดกั้นที่จะไม่ให้เขาเรียนหรือสถาพยาบาลนะครับแต่กระบวนการมันต้องถูกต้องเช่นไปอยู่บ้านสามีไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหมครับ
2: อยู่ครับแต่เป็นต่างชาติทั้งคู
0: ่อ๋อเป็นต่างชาติทั้งคู่ก็ต้องไปบ้านที่เป็นนายจ้างอะไรแบบนี
2: ้นายจ้างควรสงเคราะห
0: ์ครับ
2: ตามหลัก
0: เน
2: า
0: ะได้ทำบัตรชมพู
1: แต่ว่าเรื่องนี้มันผิดปกติมาตั้งแต่ติดกระดุมเม็ดแรกเท่ากับว่าฟังทางท่านรองอ่ะต้องมีคนรู้เห็นอ่ะ3ฝ่ายด้วยกันฝ่ายแรกก็คือนายหน้าที่ไปหาแรงงานเมียนมามาอันเนี้ยรู้อยู่แล้วว่าจะทำผิดคนที่2คือนายหน้าคนไทยคอยจัดหาบ้านไหนว่างบ้านไหนไม่รู้เอาทะเบียนบ้านมาและฝ่ายที่3อันนี้สำคัญคือเจ้าหน้าที่รัฐก็เลยเกิดคำถามโตๆๆอาจารย์ยิ่งศักดิ์สงสัยเหมือนกันมั้ยคะทำไมต้องเป็นเขตดินแดงและทำไมต้องเป็นแฟลตดินแดง
2: แล้วทำไมต้องอยู่ในกรุงเทพด้วยล่ะจังหวัดข้างๆกรุงเทพเราก็มีเยอะแยะชาวต่างชาติอ่ะทำไมจะต้องมาโผล่ตรงนี้ก่อนแหมท่านอดิตคะเดี๋ยวถามท่านดีกว่านะคะท่านตอบหน่อยสิคะทำไมต้องดินแดงคะ
3: ผมว่าดินแดงเนี่ยน่าจะมีการกระทำเรื่องพวกนี้เนี่ยมาอยู่ก่อนแล้วนะครับเพราะคุณแป้งสรุปไว้เองนี่ว่าจะมีหน้าฝ่ายในหน้าฝ่ายไหนบ้างมี2ฝ่ายใช่มั้ยครับก็มีดีมานด์กับซัพพลายดังนั้นเนี่ยพอดินแดงเนี่ยเริ่มมีลักษณะของการสามารถที่จะย้ายคนเข้าบ้านได้นะครับผมก็คิดว่ามันเป็นความสะดวกของในหน้าทั้งสองฝ่ายเวลาเขาเจอกันเนี่ยเขารู้แล้วว่าทางฝั่งต่างจังหวัดเนี่ยตัวเลขที่เราเข้าไปตรวจสอบเนี่ยคนที่ย้ายเข้าที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วที่แฟลตดินแดงเนี่ยมันมีความสะดวกเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะห้องเนี่ยลักษณะคล้ายๆรวงผึ้งถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยจะใส่เข้าไปเท่าไหร่เนี่ยก็ได้แต่มันไม่ได้เป็นขนาดของความจุนะแต่มันเป็นขนาดของการใส่ชื่อคนเข้าไปในทะเบียนบ้านอย่างที่ท่านรองสวทได้บอกเนี่ยว่าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยแม้ว่ามีกระดิ่งเตือนนะครับว่าเกิน16คนจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขว่าถ้าเกินแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยไฮยีนนะมันไม่ค่อยที่จะถูกสุขลักษณะครับแต่ก็ยังใส่เข้าไปอยู่อย่างที่บอกว่าในบ้านหลังนึงเนี่ยบางทีก็60กว่าคนและบางวันเนี่ยอาจจะใส่เข้าไป 20-30 คนนะครับ
1: ต่อวัน
3: ครับหรือบางช่วงเวลา1สัปดาห์เนี่ยอาจจะใ

ก็ไป50-60คนนะย้ายเข้าไปถามบอกว่าเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่าเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่ทำงานมาจนคุ้นกันแต่ผมมีความสงสัยอันนี้สงสัยในเรื่องของความเป็นตำรวจนะสงสัยว่าแล้วทำไมต้องมาที่กรุงเทพ

0: แล้วถ้าเกิดสมมติเขาต้องเดินทางมาออกบัตรชมพูให้กับลูกเนี่ยเขาต้องมากรุงเทพใช่ไหมเขาบอกอันนั้นเนี่ยก็เป็นการเดินทางมาครั้งเดียวและสามารถจัดการได้เสร็จผมก็สงสัยว่าแล้วมีเหตุผลอะไรทำไมเขาไม่ทำแถวบ้านเขาอำเภอนั้นจังหวัดนั้นนี่เป็นข้อสมมติฐานนะครับเชื่อว่าแถวนั้นเนี่ยมันหาตลาดไม่ได้ตลาดคือตลาดของหลวงพึ่งบ้านที่จะเอาใส่
1: ไม่รู้จะไปใส่บ้านใคร
0: ดังนั้นตรงนี้เนี่ยในบ้านไม่รับให้เด็กพวกนั้นเนี่ยเข้ามาอยู่กับพ่อแม่ที่อยู่ในส่วนของเจ้าบ้านที่พรอไวให้แล้วว่ามาอยู่บ้านเล็กที่นี้ซึ่งเป็นบ้านเจ้าบ้านหรือบ้านที่เจ้าบ้านเนี่ยหาไว้ให้หรือเป็นโรงงานที่ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิด3เลขที่เนี่ยเจ้าบ้านไม่ยอมให้ลูกของคนงานเข้ามาอยู่เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเข้าได้ก็เลยต้องไปวิ่งหาว่าจะอยู่ที่ไหนดีก็เบื้องต้นก็ประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ผมก็สงสัยว่าทำไมเจ้าบ้านถึงไม่รับล่ะ
2: ค่ะ
0: ก็รับพ่อมาแล้วเนี่ยทำไมถึงไม่รับปรากฏว่าสันนิษฐานว่าเจ้าบ้านเนี่ยไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับระบบอันนี
1: ้เหรอคะ
0: ก็เหมือนอะไรเกลียด
1: เรียนถามท่านนิดหนึ่งเขาพยายามจะเอามาใส่ในกทม.เพราะว่าในกรุงเทพอ่ะฟาซิลิตี้มันดีกว่าไหมคะลูกอยู่ในเขตไหนก็ได้เรียนหนังสือค่ะเรียนคิดว่ากรุงเทพโรงเรียนมันเยอะต่างจังหวัดโรงเรียนมันน้อยไหมคะ
0: เราไม่เห็นตัวเลขของนักเรียนของทั้งประเทศนะครับแต่ที่กทม.เนี่ยเราก็มีตั้ง400กว่าโรงเรียนนะครับแล้วก็บางโรงเรียนเนี่ยก็มีคนต่างด้าวอยู่เยอะบางโรงเรียนเนี่ยคนต่างด้าวเป็น majority เลยดังนั้นเนี่ยที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์วิเคราะห์ก็อาจจะเป็นไปได้นะคร
2: ับ แต่ว่ามีคุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตแตกต่างกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าถ้าหากมาในกรุงเทพเป็นเพราะว่าดีลกับเจ้าหน้าที่ได้ง่ายกว่าเขตอื่นอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตท่านว่าอย่างไร
0: รับได้ทั้งหมดนะครับถ้ามันเป็นจริงก็รับได้คร
1: ับทีนี้เรียนคงต้องเรียนถามต่อนะคะเราเจอตรงนี้ที่กทม.จังหวัดอื่นๆทั่วประเทศเราจะขยายไปไหมคะหรือว่ามันเป็นเฉพาะที่กรุงเทพตอนนี้ทั่วประเทศเป็นยังไงคะ
0: ตามผมฮะ
1: ค่ะ
0: ผมรับผิดชอบกรุงเทพอย่างเดียว
1: เอาโอเค
2: พี่โชคค่ะ
1: ค่ะเรียนหันรอบโต๊ะเลยค่ะหาเจ้าภาพไปเจอ
3: ครับก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ทำตรวจสอบอย่างเงี้ยนะครับ อยู่ทั่วประเทศนะครับจริงๆเท้าความสักนิดนึงเนี่ยก่อนที่จะมาเคสที่แฟลตดินแดงเนี่ยนะครับจริงๆชุดของคณะทำงานโดป้าไนท์เนี่ยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายนะครับเราได้เปิดปฏิบัติการไปครั้งนึงแล้วนะครับที่อำเภอวังน้อยนะครับชื่อปฏิบัติการตัดบัตรกรุงเก่านะครับในช่วงต้นปีนี้ครับต้นปีที่ผ่านมานะครับด้วยเคสนั้นนะครับที่เราพบว่ามีการย้ายลูกของแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะครับเข้าไปในบ้านผีนะครับบ้านที่ไม่ได้อยู่ได้จริงนะครับ3หลังนะครับประมาณ200กว่าคนนะครับก็มีการดำเนินคดีกับตัวปลัดอำเภอที่เป็นคนดำเนินการนะครับในหน้านะครับที่มาจากทางจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ข้ามห้วยมาถึงวังน้อยอยุธยาเนี่ยนะครับแล้วก็ดำเนินคดีกับตัวเจ้าบ้านนะครับไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเพิกถอนรายการ200กว่ารายการดังกล่าวเนี่ยไปหมดเรียบร้อยเนี่ยอันนั้นนะครั้งแรกและครั้งหนึ่งที่อยุธยานะครับจากเคสนั้นเลยครับก็คือคนที่มาร้องเรียนให้ข้อมูลในเคสเนี่ยครับเขาเห็นข่าวนั้นนะครับเขาก็มาทราบว่าบ้านตัวเองเนี่ยมีแรงงานถึง60คนเนี่ยเข้ามาเขาก็กลัวว่าจะถูกดำเนินคดีแบบครั้งนั้นก็เลยเอาข้อมูลเนี่ยมาแจ้งที่เรานะครับ
1: ค่ะ
3: หลังจากที่เราได้ข้อมูลเนี่ยปุ๊บเราก็ตรวจสอบก่อนว่าแฟลตดินแดงเนี่ยมีห้องใช้คำว่าห้องนะฮะขนาดของห้องเนี่ยประมาณ 30-40 ตารางเมตรเท่านั้นเองนะครับตอน1ห้องนะครับว่ามีคนอยู่จำนวนมากน้อยแค่ไหนในแต่ละห้องนะซึ่งมีประมาณ 5,000 กว่าห้องนะครับแล้วตรวจสอบแล้วเนี่ยก็พบว่าห้องที่มีหลายสิบคนเนี่ยจนมากสุดเนี่ย68คนเนี่ยมีอยู่ราว 40-50 ห้องนะครับพอเราเข้าไปดูตรงเนี้ยปุ๊บเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเนี่ยคือข้อมูลที่ไม่ปกติละนะฮะไม่ปกตินะครับเราก็เลยส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยชุดตัวป้าไนท์นะครับกับทางปปท.ทางตำรวจนะครับลงไปตรวจสอบเชิงลึกนะครับก็เริ่มจากบ้านอันนี้ก่อนนะครับก็มาทราบว่าบ้านหลังเนี้ยหลังเดียวเนี่ย60กว่าคนเนี่ยนะครับก็เป็นการย้ายเข้ามาโดยมีนายหน้าเนี่ยนะครับนำคนเนี่ยมาย้ายให้นะโดยใช้หลักฐานของเจ้าบ้านเนี่ยไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของที่เขตนะซึ่งเจ้าที่ของที่เขตเนี่ยก็อย่างที่ท่านที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ได้นำเรียนนะครับว่าวันเดียวเลยเนี่ยเข้าไปเลย20-30คนในวันนึงซึ่งอย่างเงี้ยลักษณะที่ต้องเรียกว่าปฏิบัติไม่ได้อะเจ้าหน้าที่ทำอย่างนี้ไม่ได้อยู่แล้วเขาก็ต้องตรวจสอบใช่ไหมห้องขนาดแค่30-40ตารางเมตรเนี่ยแต่ว่าคนเข้าไปอยู่เป็น10คนเนี่ยมันก็ผิดปกติแล้วนี่วันหนึ่งเนี่ยเข้าไปจำนวนมากนะครับพ่อแม่ก็ไม่ได้มาด้วยนะครับอย่างเงี้ยอย่างเดียวเนี่ยนะครับเจ้าบ้านก็ไม่ได้ไปเพราะว่าใช้บัตร ในหน้าถือบัตรเจ้าบ้านมาเลยนะครับเอามาเสียบเข้าเลยนะครับอย่างเงี้ยเป็นลักษณะที่

0: จริตละนะครับจากบ้านหลังที่1เนี่ยไปสู่บ้านหลังที่ที่มาติดต่อไปเนี่ยหลังที่2นี่ก็30กว่าคนนะครับหลังของนายหน้านะครับก็กดเข้าไปอีก40กว่าคนนะครับเฉพาะ3หลังเนี่ยเขา140คนเข้าไปแล้วนะครับเราก็เลยหยิบตรงเนี้ยครับมาเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงเนี่ยขึ้นมาก่อน
1: เน้นๆทำหน่อยสิคะเขาไม่รู้หรือไงคะว่า1ห้องควรจะมีคนกี่คนชะล่าใจขนาดไหนคะจับซุกก็ไปตั้ง60
0: ครับก็ต้องเรียนว่าก็น่าจะมีการทำมาอย่างยาวนานเพราะว่าอย่างเคสเนี้ยก็อย่างที่ผมนำเรียนครับพอดูข้อมูลเนี่ยครับข้อมูลของเขตดินแดงเนี่ยจะพีคมากๆเลยครับ 2,000 กว่ารายในช่วงปี 67 ไม่ใช่เกิดวันนี้นะครับเกิดมาแล้ว2ปีที่แล้วซึ่งเราดูจากสถิติเนี่ยในทุกๆปีนะครับประมาณ100ไม่เกิน100นะครับปี66ก็ปี65ก็100นึงปี66ก็80อะไรอย่างเงี้ยครับพอปี67เนี่ย 2,000 นะครับปี68ก็100นึงอย่างเงี้ยครับมันแปลกมากนะครับเราก็เลยเข้าไปตรวจสอบคราวนี้ที่พอปฏิบัติการเปิดบ้านกลางกวาดบ้านกลางกรุงเนี่ย3หลังนี้ก่อนนะครับเราก็ดำเนินคดีไปแล้วนะครับแต่ที่ทางคุณแป้ได้บอกไปแล้วว่ามีทั้งเจ้าหน้าที่โดนดำเนินคดีเจ้าบ้านนายหน้าดำเนินคดีทั้งหมดไปแล้วนะครับเราก็ส่งข้อมูลเนี่ยให้ทางกทม.ก็ทำงานร่วมกันต่อในการตรวจสอบนะครับคราวนี้เฉพาะแฟลตดินแดงนะฮะ 5,000 กว่าห้องเนี่ยนะครับจำนวนที่เยอะเนี่ยประมาณ 50-60 ห้องนะครับแล้วก็ในพื้นที่กทม.เนี่ยเราก็มีการทำข้อมูลร่วมกันตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบร่วมกันอยู่คราวนี้ในต่างจังหวัดที่อาจารย์ถามว่าม ันมีเฉพาะในกทม.
1: มันก็ไปกันหมดครับวิธีนี
0: ้ก็ต้องนำเรียนว่าที่ผมท้าความไปเล่าว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ที่อยุธยาเนี่ยเราดำเนินการไปละบ
1: ้
0: าน3หลังนะครับซึ่งในท้องที่อื่นเนี่ยเราก็ดูรายการที่มีพิรุธลักษณะที่ผมนำเรียนเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: อยู่นะครับถ้ามีเพิ่มเติมเนี่ยก็จะได้เปิดปฏิบัติการไปต่อเนื่อง
2: ก็ทางก็มี
1: ทีนี้คนที่กระเด็นออกจากระบบเป็นพันๆคนที่เราจับได้เขาจะไปใส่บ้านเลขที่ที่ไหนล่ะคะในเมื่อเขาก็เข้ามาโดยผิดกฎหมายอ่ะ
0: ครับ
1: คราวนี้ก็เท่งเต้งไม่มีที่เรียนไม่มีอะไรไหมคะ
0: ครับก็กลับเรียนท่านอาจารย์ว่าการดำเนินการของเราเนี่ยนะครับนอกจากความจริงจังเข้มข้นในการกวาดล้างนะสิ่งที่มากระทบกับภัยความมั่นคงทางทะเบียนโดยเฉพาะความมั่นคงของรัฐเนี่ยนะครับก็เต็มที่เจอปุ๊บจับเจอปุ๊บถอนเด็ดขาดนะครับแต่ในทางคู่ขนานกันนะครับเราก็ได้คำนึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนเหมือนกันนะครับดังนั้นเด็กพวกนี้ครับอายุ 5-15 ปีมาทำบัตรผมมั่นใจผมให้ 100% เลยว่าเด็กไม่รู้เรื่องเลยนะครับก็จะมีพ่อแม่ที่หวัง
1: ดี
0: ห
1: รือ
0: จะมีอะไรสักอย่างที่อยากจะให้ลูกได้ไปมาทำบัตรตรงเนี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราเพิ่งถอยไปแล้วเนี่ยนะครับเด็กกลุ่มเนี่ยครับก็จะถูกปรับเข้าไปสู่ในสถานะที่ถูกต้องของเขาเช่นเขาอยู่ที่กาญจนบุรีใช่ไหมครับเขาใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยเขาอยู่ที่กาญจนบุรีก็กลับไปทำบัตรที่กาญจนบุรีได้ครับครับก็คือกลับไปสู่สถานะแล้วนอกจากการกลับไปสู่สถานะเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่เราเพิ่งถอนแล้วเราก็ปล่อยเขาลอยเพเทงเต้งอาจารย์บอกนะครับเราก็กลับเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของสิทธิมนุษยชนด้วยถ้าเขาติดเรียนหนังสืออยู่แล้วไม่ได้ต่อเนื่องเราก็จะตามไปช่วยดูครับ
1: ถ้าเขาไปเรียนที่โน่น
0: ใช่ครับ
2: หร
0: ือถ้าจะเรียนที่นี่ก็ทำให้มันถูกต้องนะครับซึ่งเราเวลคัมชาวต่างชาติเนี่ยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าขอให้มาทำที่ถูกต้องแล้วกันและถ้าตรงไหนไม่ถูกเนี่ยเราจะเป็นคนแนะนำให้ว่าถูกทำยังไงคร
2: ับ เรียนที่ปรึกษาค่ะดิฉันอยากชวนมองแบบว่าก้าวกระโดดแล้วมองไกลไปข้างหน้าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมีโอกาสไหมคะที่เจ้าบ้านคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครจะไม่รู้ตัวเลยค่ะว่ามีคนย้ายเข้ามาที่บ้านถ้าหากเกิดกรณีแบบนี้จะอุดมันยังไงอะคะ
3: ถ้าเกิดเขาได้ส่งเอกสารสำคัญของเขานะครับให้กับนายหน้าไปทำแล้วเขารู้ว่าเมื่อมีการเอาทะเบียนบ้านไปเมื่อตัวเองได้เงินแล้วเนี่ยตัวเองควรจะต้องอยากรู้ว่าเอาทะเบียนบ้านไปทำอะไรอย่างแรกเนี่ยควรจะต้องไปเช็คสถานะของคนในบ้านของตัวเองก่อนถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมติเขาไม่รู้เนี่ยได้มีการพูดคุยกันส่วนใหญ่ทำงานกับอาจารย์ชาติชาติเนี่ยท่านจะพยายามให้ใช้เทคโนโลยีดังนั้นเนี่ยถึงได้พยายามที่จะคิดว่าถ้าเกิดใช้เทคโนโลยีเข้ามาควบคุมในเรื่องของความถูกต้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะในเรื่องที่มันเกิดขึ้นมา2งานแล้วเนี่ยนะครับพี่ช็อปเอามาให้ผม2งานแล้วนะครับทั้งพ่อทิพย์กับปัดชมพูเนี่ยมันก็จะต้องมีวิธีการในการที่จะใช้ในเรื่องของการควบคุมตอนนี้เนี่ยการทำงานเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยทำเป็นแมนนวลนะครับเขาจะทำรายงานทุกวันที่ทำงานในงานทะเบียนแล้วก็รายงานตามลำดับชั้นขึ้นไปถึงท่านผู้ช่วยผอ.เขตนะครับท่านผู้ช่วยผอ.เขตเนี่ยควรที่จะต้องอ่านแต่ถ้าเกิดท่านไม่ได้อ่านท่านเห็นว่าพวกนี้เป็นรูทีนละนะครับเจ้าหน้าที่ของท่านเนี่ยทำงานเก่งแล้วเพราะมันเป็นงานบริการตามที่เขาคิดนะเขาก็จะปล่อยเรื่องพวกนี้ผ่านไปเมื่อเจ้าบ้านที่ปล่อยให้ทะเบียนบ้านตัวเองไปอยู่ในมือคนอื่นแล้วไม่เคยตรวจสอบด้วยเหมือนกันเนี่ยก็มารู้เรื่องเอานะตอนนี้ก็คือถูกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมาจากหลายหน่วยถูกไหมครับ ถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เนี่ย

0: ผมคิดว่าตามสไตล์ของกทม.นะครับของท่านผู้ว่าเนี่ยประชาชนควรที่จะต้องมีสิทธิ์ในการเชื่อมโยงเข้ามาสอบถามข้อมูลกับเขตหรือกรุงเทพมหานครได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเดินทางเองออนไลน์นะครับ อาจจะมีวิธีการในการไขกุญแจเข้ามาแล้วก็ดูสถานภาพของบ้านของตัวเองได้คร
1: ับบ้านตัวเองเช็ค
2: อันนี้หนูเห็นด้วยนะ
0: ซึ่งไม่ได้ยากนะครับผมคิดว่าไม่ได้เป็นโปรแกรมอะไรหรือเป็นระบบอะไรที่ยากผมคิดว่า
2: ง่ายแอปพลิเคชัน
0: ใช่ครับไม่ได้ยากครับOpen Data ครับ
1: เพราะวันเก่าๆอาจารย์มีทะเบียนบ้านแล้วก็มีเวลาไปไหนก็ต้องไปคัดสำเนาฉันก็จะเห็นแต่ตอนนี้มันมีแต่เล่มแล้วเราไม่ได้ไปปรับบุ๊กเราไม่ได้ตรวจสอบเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้คนในบ้านอาจจะแอบหยิบไปให้คนอื่นหรือเปล่าเราก็อาจจะนะอันนี้คิดไปเองนะคะเดินถามท่านธีรชัยค่ะถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไปเรื่อยๆคุณผู้ชมบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะคะแล้วมันจะทำให้ประเทศชาติเสียหายตรงไหนคะกับการที่มีคนต่างชาติเขามีทะเบียนบ้านแล้วเขาก็มีที่เรียนก็ให้เขาไปเถอะค่ะ
3: อ
1: ัน
3: แรกเลยผมอยากจะรู้แล้วก็กำลังดำเนินการอยู่คือเด็กคนนี้ที่มาถ่ายทำบัตรเนี่ยใช่ลูกตามสูติบัตรหรือเปล่
2: า
3: อันนี้ถ้าคนเมียนมาหรือว่าใครก็แล้วแต่มีเงินมีทองนะไปซื้อสูติบัตรจากพ่อแม่เด็กที่มีสูติบัตรอยู่แล้วแล้วมันสวมโดยที่พ่อแม่จริงไม่ได้มาไม่ได้มีการตรวจสอบไม่ได้มีนี่คือตัวตนที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม
2: ่โอ้
3: ซึ่ง อันตรายนะครับถ้าเขาเกิดที่เมียนมานะครับแล้วใช้สูติบัตรของพ่อแม่นี้ที่เด็กที่เกิดที่สามพันแล้วมาถ่ายบัตรเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจเลยรับตังค์รับผลประโยชน์แล้วก็ทำเป็นขบวนการมีขบวนการนายหน้าแบ่งผลประโยชน์กันอย่างเงี้ยตัวตนเด็กคนนี้ก็จะมีสิทธิ์รักษาพยาบาลนะฮะมีสิทธิ์การศึกษานะถ้ามีบัตรชมพูตำรวจจะไปตรวจสอบวีซ่าอะไรก็ลำบากแล้วโดยเฉพาะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพอย่างเงี้ยความเสียหายก็เกิดขึ้นเยอะนะครับเราไม่ได้ปิดกั้นนะครับอย่างที่บอกเรื่องรักษาพยาบาลหรือว่าการศึกษาแต่ว่ามันไม่ถูกต้องอันนี้คือทรัพยากรของชาติเราแล้วอนาคตต่อไปเด็กลูกต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยมีสิทธิ์นะครับที่จะขอสัญชาติไทยได้ในอนาคต
2: ซึ่งไม่รู้ค่ะ
3: ซึ่งถ้าจบปริญญามีหลักเกณฑ์ของมหาดไทยอยู่จบปริญญาตรีทำคุณงามความดีอะไรต่างๆนะครับก็มีสิทธิ์ที่แต่ถ้ามีจำนวนมากๆล่ะครับมันก็เกิดปัญหาในอนาคตได
1: ้ค่ะท่านธีรชัยคะถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นโอกาสให้ผู้ไม่ประสงค์ดีต่อความมั่นคงของประเทศชาติจัดการขายเชื้อชาติขายสัญชาติอะไรต่ออะไรแบบนี้มันเป็นการบ่อนทำลายประเทศไหมคะถ้ามันเป็นเรื่องเราใหญ่โตได้อะค่ะ
3: นี่มันเป็นเรื่องความมั่นคงของชาติเลยนะครับ
1: ค่ะ
3: คือเริ่มต้นบางส่วนที่เราทำกันเนี่ยเริ่มจากบัตรหัวศูนย์บัตรสีขาวบุคคลไร้สัญชาติทำให้คนชายขอบนะครับก็คือชาวเขาเช่นเกรียงเมามูเซยาวมูเซอร์อีก็อะไรต่างๆเนี่ยแต่ปรากฏว่าคนจีนมาสวมนะคนเวียดนามมาสวมคนลาวมาสวมอย่างเงี้ยก็จะเกิดความไม่มั่นคงขึ้นมาเพราะคนเนี้ยมีฐานะเพิ่มอีกหนึ่งฐานะนะครับมีตัวตนเกิดขึ้นอีกหนึ่งตัวตนนะอาจจะมีหมายจับสากลนะครับมีหมายจับต่างประเทศแล้วก็มีบัตรหัวศูนย์เป็นคนชาวเขาอยู่อำเภออะไรแถวภาคเหนืออย่างเงี้ยก็มีหรือชาวพม่าที่เป็นเชื้อสายโรฮิงญาก็มาสวมบัตรหัวศูนย์พวกนี้นะครับไอ้ตรงนี้ก็อาจจะเป็นอาชญากรนะครับอาชญากรข้ามชาติหรือมาสร้างตัวตนใหม่นะครับตรงนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องความมั่นคงส่วนเรื่องบัตรชมพูเนี่ยตัวตนก็คือเด็กสิ่งที่เราเสียแน่นอนก็คือเขาต้องมาเรียนแน่นอนนะในกรุงเทพนะฮะหลายๆโรงเรียนก็มีเด็กต่างด้าวเรียนมากกว่า
1: เยอะ
3: ใครอีกละแล้วก็ไปรักษาพยาบาลอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะพัฒนาฐานะเป็นคนไทยได้นะ
1: โอ้อันนี้ก็คืออนาคตแป้งถามอะไรไหม
2: ท่านเป็นแนวสื่อมาท่านเลยมองขาดมองเชิงลึกต้องไปตรวจสอบต่อแต่ว่าหัวในคอมเมนต์ TikTok ถามค่อนข้างจะตรงกันนะคะดิฉันขออนุญาตอ่านคอมเมนต์เพราะว่าถามหลายคนบนวงนี้เขาถามว่าณปัจจุบันข้าราชการกลุ่มนี้ได้รับโทษอย่างไรบ้างและเจ้าหน้าที่จะได้รับโทษอย่างไรค่ะไม่แน่ใจใครตอบ
3: ในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็จะเขาปฏิบัติหน้าที่มิชอบนะฮะเป็นความผิดนะฮะในเรื่องปฏิบัติหน้าที่มิชอบซึ่งมีอัตราโทษสูงอยู่แล้วแล้วคดีก็ต้องไปที่ศาลคดีทุจริตนะครับศาลอาญาทุจริต
1: เข้าข่ายทุจริตเลย
3: ครับไอ้ตรงนี้ก็

0: ส่วนหนึ่งก็คือผู้ที่เป็นเอเจนต์เป็นนายหน้านะครับเป็นเจ้าบ้านนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยในกระบวนการก็จะเข้าข่ายเป็นผู้สนับสนุนรับโทษ2ใน3
1: โดนไปด้วย
0: โดนไปด้วย
1: เด่นถามพี่นิดนึงสิคะสมมติว่ายายแป้งเป็นพนักงานต่างชาติเด่นจ้างมาเงี้ยยายแป้งกับสามีมีลูกเงี้ยเด่นคิดว่าเด่นควรแสดงสปิริตไปคะในฐานะที่เด่นเป็นนายจ้างเอาลูกยายแป้งใส่เข้าไปในทะเบียนบ้านฉัน
2: ใช่คร
1: ับ พอเวลายายแป้งออกฉันก็บอกเอาลูกแกออกไปด้วย
2: ใช่ครับตามความเป็นจริงเลยครับอาจารย์เขาอยู่กับอาจารย์ก็อยู่บ้านอาจารย์ก็เข้าทะเบียนบ้าน
1: ทำยังไงจะพูดให้บรรดานายจ้างทั้งหลายแหล่แสดงความรับผิดชอบหน่อยไม่งั้นมันก็ติดกระดุมเม็ดแรกมันก็ไม่ถูกต้องอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: เอาจ้างแต่พ่อกับแม่ลูกเขาจะไปไหนล่ะเขาก็ต้องหิ้วกันมา
2: ใช่ครับก็ต้องเป็นเหตุผลทางมนุษยธรรมครับอาจารย์เป็นหน้าที่ที่เราก็ต้องตามความเป็นจริงครับอยู่ที่ไหนก็ต้องเข้าที่นั่นครับ
1: งั้นก็คงต้องบอกแล้วค่ะบรรดานายจ้างวันข้างหน้านะคะคุณจ้างแรงงานต่างชาติมาเราอาจจะต้องมีการแสดงความรับผิดชอบมากขึ้นลูกหลานของเขาคุณธรรมจริยธรรมเดี๋ยวเขาไม่มีที่ไปก็เอามาใส่ไว้ในบ้านพอเขาออกไปก็ออกไปกันหมดเราก็แค่ไปย้ายออกมันก็ไม่ได้ยุ่งยากใช่ไหมคะ
2: ต้องครับ
1: เธอคิดยังไงแป้ง
3: คิดแบบเดียวกันว่าคือมันต้องมีความรับผิดชอบในฐานะลูกจ้างนายจ้างด้วยแต่ระหว่างที่เราจัดรายการมาครึ่งชั่วโมงมีคนถามคดีนี้เข้ามาเยอะก็ต้องขออนุญาตหยิบยกขึ้นมาถามเหมือนกันเพราะได้ข่าวว่าทั้ง3ท่านบนวงนี้ก็ทำคดีนี้ด้วยพ่อทิพย
0: ์อ๋อพ่อทิพย์
3: เขาทวงถามบอกว่ามันไม่คืบเลยมันไม่คืบเลยมันคล้ายกับคดีนี้มันคล้ายกันเลยใช่ไหมคะ
2: ก็ต้องเรียกว่าเป็นการกระทำความผิดอีกประเภทหนึ่งนะฮะหลายๆมีหลายประเภทแต่ที่ท่านรองธีรชัยได้นำเรียนเมื่อสักครู่ก็เป็นเรื่องแรงชนกลุ่มน้อยนะครับมาทำบัตรขาวหัวศูนย์อันนี้ก็ประเภทหนึ่งที่คนต่างด้าวก็พยายามอยากจะได้บัตรเนี้ยเพราะว่าอยู่สบายกว่านะครับมีสิทธิประโยชน์ดีกว่านะครับเรื่องของแฟลตดินแดงก็จะเป็นลูกแรงงานต่างด้าวนะครับย้ายมาโดยไม่ชอบเพื่อมาทำบัตรชมพูเลข7นะครับอันนี้ก็จะอีกประเภทหนึ่งแต่ประเภทที่ผมนำเรียนว่าน่าจะเป็นประเภทที่ต้องให้ความสำคัญที่สุดนะครับดูแล้วกระทบความมั่นคงที่สุดเนี่ยก็คือเคสของพ่อทิพย์นะคร
1: ับ
2: เพราะว่าได้สัญชาติไทยเลยนะครับได้สัญชาติไทยมีสุทธิบัตรไทยเลยนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็เปิดปฏิบัติการไปประมาณ4ครั้งแล้วนะครับในเรื่องของพ่อทิพย์นะครับก็ตอนนี้เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลไป2โรงนะครับเอกชนนะครับไป2โรงแล้วนะครับและณขณะนี้เนี่ยก็มีเบาะแสนะครับต้องขอบคุณทางภาคประชาชนนะครับที่มีการให้เบาะแสเราเข้ามาด้วยนะครับตอนนี้เราก็จะเชื่อมโยงข้อมูลนะครับแล้วก็ทีมสืบสวนนะครับของทางดุปไนแล้วก็ของทางตำรวจเนี่ยนะครับก็ติดตามแล้วนะครับตอนนี้เรามีเคสต้องสงสัยเนี่ยนะครับครอบคลุมโรงพยาบาลเอกชนนะครับในพื้นที่กทมนะครับตอนนี้น่าจะร่วม10โรงแล้วนะครับที่เป็นข้อมูลที่อยู่ในมือเราอยู่นะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยในช่วง 1-2 สัปดาห์เนี่ยนะครับเราจะใส่คอชั่นทรายคอชั่นทรายก็คือมาร์กไว้ว่าเนี่ยคือรายการต้องสงสัยในระบบนะครับในเบื้องต้นเราจะทำสิ่งนี้ก่อนนะครับคราวนี้เนี่ยหลังจากที่ได้ข้อมูลที่แน่ชัดแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการลุกคืบไปในเรื่องของการดำเนินคดี
1: ครับ
2: แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยทางกทม.ก็ทราบว่ามีการตรวจสอบแล้วก็เพิกถอนเป็นระยะอยู่ต่อเนื่องครับอาจารย์ต้องเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางโดปป้าไนท์ให้ความสำคัญที่สุดแล้วก็พร้อมที่จะนำเสนอตลอดเวลาว่าความคืบหน้าของเรื่องเป็นอย่างไรนะครับก็อย่าให้เป็นกังวลเราดำเนินการต่อเนื่องครับ
1: เรียนถามท่านอดีตนิดนึงสิคะในกรุงเทพเนี่ยเราเป็นเมืองที่มีคนไทยอยู่จำนวนไม่ได้เยอะแล้วคนในเมืองก็ไม่ค่อยอยากมีลูกมีเต้าชาวต่างชาติเยอะค่ะเรายังมีความจำเป็นต้องการแรงงานจากต่างชาติอีกเยอะไหมคะในกรุงเทพเนี่ยท่านพอทราบไหมคะประเด็นว่าจ้างมาเยอะก็ต้องมีปัญหาอีกเยอะเราต้องเตรียมตั้งรับไหมคะ
4: ตอบแบบคนไม่มีข้อมูลนะ
1: ค่ะ
4: คือเราก็ดูเรื่องในสิ่งที่เรามีชีวิตประจำวันอยู่ทุกวันเราจะเห็นว่าคนที่เราจะต้องจ้างให้ทำงานเนี่ยนะครับมันมีข้อจำกัดในเรื่องของการเลือกงานของแต่ละสัญชาตินะครับดังนั้นเนี่ยเราคงรู้อยู่แหละผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะแต่ที่บ้านผมเนี่ยก็ต้องมีแรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตถูกต้องเนี่ยเข้ามาทำงานอยู่นะครับในสภาพความเป็นจริงของบ้านก็คือเราอยู่กี่คนเราต้องการคนมาทำอะไรบ้างยังไงถูกไหมฮะแล้วก็ยังมีแรงงานประเภทอื่นที่เป็นแรงงานที่ต้องไปทำงานกับภาคอุตสาหกรรมนะในหลายๆด้านดังนั้นเนี่ยมันจะมีจำนวนมากที่หาคนไทยทำไม่ได
1: ้
4: นะครับแล้วก็จะมีแรงงานเฉพาะชาติเนี่ยที่จะถนัดในการทำแบบนี้นะครับหรือบางชาติก็ไม่เลือกเลยจ้างยังไงเนี่ยทำหมดเพราะฉะนั้น

0: นี้เนี่ยผมคิดว่านี่คือลักษณะของประเภทแรงงานก่อนแต่ถ้าเกิดสมมติจะถามว่าต้องการมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราก็เลยจะเริ่มเห็นตอนที่ว่าถ้าเกิดเป็นงานยากหรือต้องใช้แรงงานเยอะๆนะครับหรือว่าต้องตรากตรำอย่างเงี้ยคนไทยก็อาจจะไม่ทำเพราะคนไทยเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะทำงานที่มีโอกาสที่จะเป็นเท่าแก่มากกว่านะครับจากเรื่องของการศึกษาด้วยเรื่องของการเป็นเจ้าของบ้านด้วยก็ตรงนี
1: ้ชัดเลยค่ะท่านธีรชัยคัดเลียนถามหน่อยสิคะเราปฏิเสธไม่ได้ค่ะหรือยังไงเราก็คงต้องอยู่ต่อประชากรเราลดเขามาทำงานเขาก็อาจจะช่วยเสียภาษีเขาอาจจะมาใช้สวัสดิการของเรามาเรียนด้วยมาโรงพยาบาลด้วยมันก็เป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมทางภาครัฐได้วางแผนเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างไหมคะสำหรับอนาคตยังไงมันคงต้องวุ่นวายกว่าอีเรื่องที่เห็นเนี่ยค่ะ
2: คือผมเชื่อว่าตอนนี้นะฮะต่อไปในอนาคตเนี่ยการทุจริตทางทะเบียนราษฎรเนี่ยน่าจะทำได้ยากขึ้น
1: ค่ะ
2: เพราะว่าทางมหาดไทยเองทางกรุงเทพมหานครเองนะครับก็ได้เพิ่มมาตรการในการเข้มงวดตรวจกวดขันนะครับเพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตไอ้ส่วนนี้คือเรื่องในอนาคตผมเชื่อว่าน่าจะไม่มีนะครับโดยเฉพาะเนี่ยทางมหาไทยเนี่ยได้ตั้งชุดโดป้าไนซ์ขึ้นมาเนี่ยซึ่งมีความเข้มงวดนะฮะแล้วก็สร้างระบบในการป้องกันการทุจริตตอนนี้อนาคตไม่มีแต่ที่เราทำอยู่เนี่ยคือกวาดล้างอดีตแต่ปัญหาคือมันเยอะแค่ไหนนะครับเรื่องพ่อทิพย์เนี่ยจำนวนมันเยอะมากนะครับเราก็ต้องทำวางแผนแล้วก็ต้องพัฒนานะฮะทีมทั้งสืบสวนสอบสวนนะครับเพื่อที่จะได้กระจายงานไปยังภูมิภาคต่างจังหวัดก็มีนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์นะครับเช่นชุดตรวจ DNA อะไรต่างๆให้พร้อมนะครับต้องทำข้อมูลให้พร้อมแล้วก็ปฏิบัติการให้มียุทธวิธีนะครับมีโรดแมพนะครับซึ่งเราก็กำลังทำข้อมูลกันอยู่แล้วก็จะมีการปฏิบัติการไปอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็จะให้มีประสิทธิภาพที่สุด
3: ค่ะทั้งสองเรื่องที่เราว่ามาทั้งพ่อทิพย์แล้วก็เรื่องเนี้ยเรื่องของบัตรชมพูมันเกี่ยวข้องกับเงินทั้งหมดท่านพอบอกได้ไหมคะว่าเส้นเงินมันไปถึงใครบ้าง
2: คือตอนนี้เราพบนะครับว่ามีขบวนการนายหน้านะครับขบวนการนายหน้านี่จะรวบรวมเงินจากพ่อแม่หรือว่าต่างด้าวที่ต้องการทำบัตรเข้ามารวมนะเช่นเก็บ 5,000 หรือ 10,000 แล้วแต่นะครับแล้วมีการกระจายลงไปที่เจ้าหน้าที่ทะเบียนนะครับส่วนหนึ่ง
3: รับนะกระจายลง
2: อีกส่วนหนึ่งไปที่นายหน้าหาบ้าน
1: แสดงว่าบ้านนั้นก็ต้องมีส่วนได้ด้วย
2: เนี่ยนะครับก็ได้ละเงินจากบัญชีเดียวกันเนี่ยเข้าเจ้าหน้าที่ทะเบียนด้วยเข้าเจ้าบ้านด้วยนายหน้าเจ้าบ้านด้วยนะครับอันนี้บัญชีนี้ก็คือบัญชีของขบวนการเอเจนต
3: ์แต่ดูเหมือนมันจ่ายหนักไงอาจารย์ยิ่งศักดิ์เข้าใจไหมคะมันจ่ายหลายทอดด้วยแล้วมันก็จ่ายรายนึงก็จ่ายหนัก
1: แสดงว่าหัวนึงมันหลายบาทเหรอ
2: เก็บจากพ่อแม่รายละ 5,000 ถึง 10,000 บาท
1: แค่นั้นเองเหรอ
2: ที่สอบปากคำในบัตรชมพูนะ
1: 5,000
2: สำหรับ
3: 5,000
1: แต่มันคงเยอะอะเป็นพันๆคนอะมันก็เป็นล้านน่ะ
2: ตอนนี้ข้อมูลที่มีก็ 2,000 กว่าคนคูณ5คูณ 10,000 ได้เท่าไหร่ครับอ
3: าจารย์เก่งเลขค่ะ
4: ผมขออนุญาตเสริมท่านรองผู้ชาการนิดนึงนะครับอย่างเรื่องเส้นเงินเนี่ยต้องกลับเรียนอย่างนี้ฮะตอนนี้เราคุยกันเราจะพูดคำว่าขบวนการท
3: ุ
4: จริตผมแต่ทำความผิดทางทะเบียนถูกไหมครับคนร้ายเนี่ยเขาเป็นขบวนการนะครับอาจารย
1: ์คิดว่าเป็นขบวนการแน่นอน
4: แน่นอนครับแน่นอนมีนายหน้าทั้งนายหน้าต่างชาติทั้งนายหน้าคนไทยนะครับมีเจ้าที่ของรัฐเป็นคนไขกุญแจเข้าระบบที่เราคิดว่าระบบเราเข้มแข็งมากๆเนี่ยนะแต่ว่ามีคนในนะครับหนอนบ่อนไส้แล้วกันนะจันไขกุญแจเข้าให้เพราะฉะนั้นพวกคนร้ายเนี่ยเขามีลักษณะเป็นขบวนการนะครับภาครัฐก็เหมือนกันดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรมการปกครองตำรวจเนี่ยเราไม่เคยเดินเดี่ยวนะครับตอนนี้ร่วมมือกัน6หน่วยงานนะอยู่ร่วมกันนะตามนโยบายของท่านอนุทินเนี่ยให้ผนึกกำลังเราก็ต้องร่วมมือกันเราต้องทำขบวนการเหมือนกันนะครับในการสู้เข้าไปในส่วนนี้นะครับซึ่งทีมที่เราขอเข้ามาล่าสุดเลยก็คือปปง.ครับตอนนี้เรารายงานเคสทุกเคสนะครับตั้งแต่ที่ผมทำมาตั้งแต่ช่วงต้นปีกลางปีที่แล้วเนี่ยนะครับจนถึงปัจจุบันประมาณ1ปีเนี่ยนะครับอาจารย์14ปฏิบัติการเฉพาะที่เป็นเคสที่กระทบกับความมั่นคงของรัฐนะฮะไอ้เล็กน้อยเนี่ยไม่ได้นับรวม

0: นะฮะเฉพาะที่ร้ายแรงเนี่ย14เคสใน14เคสเนี่ยเราส่งให้ปปง.ทุกเคสตอนนี้ปปง.กำลังเร่งมือเลยนะครับจะดำเนินการในเรื่องของการยึดทรัพย์นะครับคราวนี้เส้นเงินไปถึงตรงไหนจากหัวละ500 800 700ปปง.เข้าไปดูหมดนะครับและที่สำคัญคือเคสที่เราพูดกันวันนี้ครับอาจารย์เป็นเคสที่ผ่านมาแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ป
1: ั
0: จจุบันเนี่ยไม่มีเกิดขึ้นนะฮะที่เราคุยกันทุกเคส14เคสเนี่ยฮะผ่านมาแล้วในอดีตมาตรการของปปง.เนี่ยดีถึงขั้นที่เรียกว่าคดีอาญาขาดอายุความไปแล้วนะฮะบางทีอาจจะเกิดเมื่อ10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วแต่เส้นเงินถ้าถึงนะฮะก็ยึดทรัพย์ได้หมดนะครับดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็ขอเวลาให้พวกเราได้ทำงานตอนนี
1: ้
0: เข้มข้นครับ
2: เดี๋ยวไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกถ้าสมมติวันนี้เราอยากจะพูดว่าวิธีการที่เข้ามาอย่างถูกต้องเดี๋ยวกับครอบครัว2คนผัวเมียจะมาทำงานเดี๋ยวหาที่ทำงานได้ยายแป้งจะจ้างฉันสดฉันมีลูกติดอีก3คนกำลังจะแอบอยู่ชายแดนกำลังจะมุดเข้ามาฉันต้องแจ้งก่อนมาว่าฉันมีลูก3คน
0: ครับก็ต้องแต่งงานครับอาจารย์คือที่ผมนำเรียนนะครับว่าเราเวลคัมอยู่แล้วนะไม่จะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับชาวต่างชาติจะเข้ามาทำงานจะมาเรียนนะหรือจะมาใช้แรงงานได้หมดเลยประเทศไทยเราเวล
1: ค
0: ัมเราต้องการนะครับแต่เพียงแต่ว่ามีช่องทางที่ถูกต้องอยากได้สัญชาติไทยเป็นคนจีนเนี่ยก็แปลงสัญชาติไทยได้เป็นคนอินเดียก็แปลงสัญชาติไทยได้เป็นคนอิสราเอลก็แปลงสัญชาติไทยได้ถ้าเข้าในช่องทางที่ถูกต้อง
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราเวลคัมอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่รัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะทำอยู่ทุกวันเนี่ยครับอาจารย์คือมาตรการแก้ไขพอเรารู้แล้วว่าเรามีปัญหาเรื่องนี้นะครับในมาตรการแก้ไขเนี่ยมีอยู่2มาตรการมาตรการแรกคือบล็อกก่อนบล็อกไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะครับตอนนี้ยกระดับขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกทม.ก็ดีนะครับตอนนี้เรามีเอา6หน่วยงานมาเสริมกันในส่วนของมหาไทยเองเราก็ใช้ระบบเทคโนโลยีมาช่วยนะครับอย่างเช่นย้ายบ้านที่อาจารย์บอกว่าเจ้าบ้านตอนนี้เนี่ยจะถ้ารู้ว่ามีคนเข้ามาจำนวนมากเนี่ยอยากจะย้ายบ้านเนี่ยเรากำลังพัฒนาระบบนะอนาคตเนี่ยระบบไทยดีของเราเนี่ยนะทุกวันนี้เรายังดูได้ของตัวเองอยู
1: ่
0: แต่ในอนาคตเนี่ยเราจะพัฒนาให้เจ้าบ้านเนี่ยดูได้หมดเลยว่าในบ้านได้มีใครบ้างหร
1: ือ
0: จะให้ถึงขั้นว่ามีการย้ายเข้ามาปุ๊บเนี่ยให้แจ้งมาใน
2: เตือนเราเลยว่ามีคนแอบเข้ามา
0: ตอนนี้มาตรการในเรื่องของการแก้ไขในส่วนนี้เรื่องของการอัปเดตเทคโนโลยีเนี่ยเราทำอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณมาแล้วนะครับกำลังพัฒนาตรงนี้อยู่นะครับ
3: ก็คล้ายกับที่ท่านปรึกษากำลังจะทำของกรุงเทพมหานคร
0: ใช่ครับใช่ครับอีกมาตรการหนึ่งก็คือมาตรการบล็อกเมื่อกี้พูดถึงบล็อกไปแล้วนะครับอีกมาตรการหนึ่งที่เราก็ทำเข้มข้นเหมือนกันก็คือมาตรการรื้อครับตอนนี้เราลงไปรื้อเลยที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยไม่รู้ว่าเกิดปีไหน10ปีที่แล้ว5ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วไม่สนวันนี้เรารื้อหมดแล้วก็ปิดชื่อถือพฤติกรรมตามนโยบายท่านนายกไม่สนว่าเป็นใครไม่สนว่าชาติอะไรทุกชาติเราจะขาดหมดครับ
2: กราดเย็นกำลังถามท่านอีกนิดนึงนะคะจากการเปลี่ยนระบบอะค่ะจากระบบกระดาษที่เป็นแมนนัวแล้วเราก็เปลี่ยนยกกันทั้งขยงมาใส่ระบบใหม่ของเราเป็นไปได้ไหมคะไอ้รอยต่อระหว่างการเปลี่ยนระบบเนี่ยมันก็เลยโผล่อะไรออกมาให้เราเห็นเยอะแยะสุกตรงร้อยคนตรงนี้200คนใช่ไหมคะ
0: ครับก็ต่างที่อาจารย์ได้วิเคราะห์ได้ถูกต้องเลยครับคือช่วงรอยต่อในแต่ละครั้งในการอัปเดตระบบเนี่ยครับอาจารย์ผมยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดคืออย่างระบบเดิมเนี่ยเรายังไม่ได้มีการซิงค์กับระบบของแรงงานดังนั้นเนี่ยคนทำบัตรแรงงานก็จะรู้แค่ในระบบของแรงงาน
2: ก้อนของเขา
0: ทะเบียนราษฎรก็จะรู้แค่ทะเบียนราษฎรวันหนึ่งกรมการปกครองสามารถนำข้อมูลสอง
2: เชื่อมต่อกัน
0: เชื่อมต่อกันปึ้งเนี่ยคราวนี้อยู่ๆคนบอกว่าผมมาจะมาทำบัตรหัวศูนย์ครับเป็นคนชนกลุ่มน้อยครับพอมาสแกนนิ้วพอมาสแกนหน้าใช่ไหมครับรูปถ่ายไม่สแกนหน้ารูปถ่ายหน้าแล้วก็นิ้วมาสแกนปุ๊บเนี่ยเมื่อมันข้อมูลมันซิงกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งเลยว่าอ้าวคุณมีหนังสือเดินทางของประเทศใดประเทศนึงอยู่อ่ะแล้วคุณบอกว่าชนกลุ่มน้อยได้ยังไงอย่างนี้เราก็ไม่ทำให้แล้วทุกวันนี้ทำไม่ได้แล้วนะครับในอนาคตนะครับทางท่านที่ดีกรมการปกครองเนี่ยท่านอนุชาเนี่ยได้คุยกับท่านว่าที่ผบ.ตร.เนี่ยนะครับท่านสำราญนวลมาเนี่ยครับได้คุยกันแล้วว่าระบบของคนเข้าเมืองอีกขั้นที่เป็นอีกระบบนึงที่ในอนาคตถ้าเป็นไปได้เราก็จะซิงกันซึ่งตอนนี้ระดับผู้บริหารของหน่วยงานเนี่ยได้คุยกันแล้วตกลงกันแล้วว่าถ้าข้อมูลนี้มันซิงกันอีกคราวนี้หนังสือเดินทางใครเข้าออกประเทศในช่องทางที่ถูกต้องปุ๊บเนี่ยเก็บหน้าอัตลักษณ์ของตม.ไว้ก็จะมาเด้งในระบบทะเบียนราษฎรเลยนะครับดังนั้นเนี่ย ตรงนี้ครับมันก็จะทำให้ป้องกันได้แต่ว่าที่อาจารย์วิเคราะห์ได้ถูกต้องแล้วในช่วงของบางช่วงบางตอนที่มันเป็นรอยต่อเนี่ยตอนน
2: ี้ก็เลยออกมา
0: โผล่ขึ้นมาครับ
2: แต่ท่านครับตอนเดี๋ยวไปทำบัตรประชาชนนี่เดี๋ยวไม่มีสิทธิ์แล้วนะคะเดี๋ยวใบสุดท้ายแล้ว
4: เอาใบสุดท้าย
2: โอ้เขาไม่ให้เดี๋ยวไปทำใหม่แล้วอะค่ะใบสุดท้ายตอนไปทำบัตรนะคะก็มีถ่ายรูปนั่งนะคะแล้วก็มีอย่างเงี้ย
4: สแกนนิ้ว
2: เดี๋ยวว่ามันก็ครบแล้วนะคะ

0: แต่เขาไม่ได้มีม่านตานะวันนั้นนะรุ่นเด่นเนี่ยไม่มีอะค่ะวันข้างหน้าเราจะมีปัญหาอีกไหมคะที่เขาบอกมาเมืองไทยบัตรประชาชนก็ซื้อได้พาสปอร์ตก็ซื้อได้ใบขับขี่ก็ซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยท่านว่าบ้านเราจะหมดไปค่าคำเหล่านี
1: ้ผมว่าหมดนะครับตอนนี้ผมเรียนเลยว่ามหาไทยยุคนี้สมัยนี้นะฮะโดยเฉพาะในห้วงปีนี้ท่านนายกเป็นรัฐมนตรีมหาไทยด้วยแล้วก็ทางผู้บริหารกรมการปกครองผมเห็นถึงความจริงจังและจริงใจในการป้องกัน
0: ค่ะ
1: คืออนาคตไม่มีแน่แต่ที่เราทำอยู่ทุกวันนี้คือทำย้อนหลังหรือว่าที่เคยมีมันเป็นยังไงนะระบบป้องกันเนี่ยก็พัฒนาแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานนะครับผมว่าโอกาสในการทุจริตเนี่ยมันจะน้อยลงมันจะน้อยลงครับ
2: คุณผู้ชมเข้ามาบ่นเจ้าหน้าที่รัฐบ่นเจ้าที่สำนักงานเขตต้องบอกว่าอย่าเพิ่งบ่นแบบนี้อย่าไปเหมารวมหมดเข่งค่ะต้องย้ำอีกครั้งว่าเจ้าหน้าที่รัฐดีๆมีอีกมากมายนะคะเดี๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะเสียกำลังใจไปย้ำอีกครั้งว่ายังคงมีคนดีๆอยู่ส่วน4คนที่กระทำความผิดตอนนี้เอาออกจากระบบข้าราชการแล้วท่านที่ปรึกษาคะกรุงเทพมหานครตอนนี้ยกมาตรฐานยกระดับในการป้องกันปัญหานี้อยู่ใช่ไหมคะ
3: ผมขอเติมข้อมูลเมื่อกี้ได้ไหมครับ
2: ได้เรื่องระบบใช่ไหมคะ
3: ทั้งหมดเลยครับในภาพรวมตัวเลขนะถ้าเกิดสมมติเรากำลังคุยว่ามีเขตไหนที่บกพร่องบ้างนะครับแล้วประชาชนตำหนิเนี่ยอันนี้เราน้อมรับนะครับแต่ว่าตัวเลขจริงๆของเขตที่มีพฤติการนะครับที่มีคนเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านต่างด้าวนะเกินกว่า16คนขึ้นไปเนี่ยหรืออยู่จำนวนมากเนี่ยตรวจสอบออกมาล่าสุดแล้วเนี่ย เราพบแค่22บวก1บวกดินแดงก็คือมี22เขตนะครับบวกกับที่ดินแดงแต่ตัวเลขนี้ผมต้องประสานงานโดยตรงกับคุณรัฐวิทย์นะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนที่เราตรวจเนี่ยมีน้อยกว่านั้นแต่เนื่องจากว่าระบบเนี่ยมันเป็นระบบที่เรารับมาทำแต่ระบบแม่เนี่ยอยู่ทางกรมการปกครองเนี่ยคงต้องเอามาดูหน่อยแต่ตัวเลขที่มีการคุยเมื่อสักครู่นี้ว่าตัวเลขของรหัส7บัตรชมพูที่อยู่ในกรุงเทพมหานครทั้งหมดเนี่ยเราตรวจสอบพบว่ามี 16,634 คนนะครับแล้วก็ทำบัตรออกไปแล้วเนี่ยจำนวน 11,000 เศษเหลือที่ยังไม่ได้ทำบัตรเนี่ยคืออายุยังไม่ครบหรือยังไม่ได้คิดจะมาทำเนี่ยประมาณ 5,001 นะครับกลุ่มที่มีอายุมากที่สุดนะครับจำนวนมากที่สุดนะกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุดเนี่ยอายุไม่เกิน10ปีอยู่ประมาณ 5,700 นะครับแล้ว11ถึง19ก็อยู่ที่ประมาณ 4,900 แล้วก็20ปีขึ้นไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ710คน
0: ประมาณ 10,000 กว่าคน
3: นี่ก็ประมาณ 16,000 กว่าซึ่งตัวเลขนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับต้องไปเช็คกับกรมการปกครองอีกทีนึงก็แสดงให้เห็นว่าใน50เขตเนี่ยก็มีเขตที่เกี่ยวข้องหรือไม่ใช่เป็นเขตเป้าหมายของในหน้าเนี่ยอยู่เยอะเหมือนกันก็คืออยู่ประมาณ28เขตแต่ที่เขาไปเกี่ยวพันเนี่ย22เขตครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่คุณแป้งบอกนะก็คือมีทั้งคนเกี่ยวข้องกับไม่เกี่ยวข้องแต่ไม่ใช่ว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะไม่ดีเสมอไปนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแนวทางในการทำงานเนี่ยเขาทำงานลักษณะนี้เหมือนกับเป็นการให้บริการแล้วสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยแม้จะผิดปกติแต่ไม่รู้สึกเอ๊ะขึ้นมานะครับก็คือจมอยู่กับกองเอกสารจมอยู่กับหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยแต่ถ้าพบเมื่อไหร่นะครับทางตำรวจบอกว่ามีเส้นเงินมีการทุจริตนะครับทางโดฟ้าไนซ์บอกว่าเรื่องนี้ไม่ปกติเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยดำเนินการเด็ดขาดอยู่ทุกเคสอยู่แล้วนะครับปกติเนี่ยก็ทำงานกับปปป.ปปท.และปปช.3ป.นะครับทั้งร่วมกันจับกลุ่มทั้งการให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ช่วยกันล่อซื้อก็มีในทุกเรื่องเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะงานทะเบียนงานโยธาเทศกิจฝ่ายรายได้ที่มีการร้องเรียนนะครับทำหมดนะครับแล้วก็ให้ออกไปเยอะแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: ค่ะก่อนที่จะเดี๋ยวเรายังจะมีอีกเรื่องนึง
2: ค่ะ
0: ค่ะนะคะไม่เป็นไรค่ะเรียนฝากทางตำรวจดีกว่านะคะมีอะไรอยากจะเตือนประชาชนและคุณผู้ชมที่ชมรายการไหมคะเรียนเป็นกังวลค่ะว่าบ้านของตัวเองก็ต้องรักษานะคะ
1: ก็เรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องทางเทคนิคของคนที่รู้ระบบ อย่างที่ทางผู้เชี่ยวชาญได้พูดว่าผู้ที่ไขกุญแจเข้าระบบเนี่ยคือเจ้าหน้าที่นะครับก่อนที่จะทำการทุจริตได้ช่องทางมันต้องสะดวกแล้ว คือเคลียร์ไว้ทุกช่องทางแล้วนะครับมีคนเปิดระบบนะเปิดให้ทำได้ก็แห่กันมาทำกระบวนการเอเจนต์ก็มานะเงินก็มา นะครับกระบวนการนี้ทำเป็นกระบวนการซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยข้อผิดปกติเนี่ยเราเห็นเยอะเราเห็นเยอะเช่นเอกสารไม่ครบถ้วนเอกสารที่มาแนบเป็นเอกสารถ่ายเอกสารมาก็เรียนว่าใครที่คิดจะทำนะครับอย่าทำนะครับเพราะเราตรวจสอบได้แล้วเราร่วมมือกันกับทุกหน่วยงานเป็นภาคีเครือข่ายตอนนี้ก็จะทำดำเนินการย้อนหลัง
0: นะ
1: ครับโดยเฉพาะถ้าใครมีเบาะแสก็แจ้งมาที่โดป้าไนท์ได้นะครับแล้วก็ทางตำรวจได้นะครับแล้วก็จะรับทุกเบาะแสไปดำเนินการให้อย่างรวดเร็วครับ
0: ได้ยินกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะใครที่คิดจะทำอย่าทำชัดไหม
2: ชัดค่ะ
0: วันนี้กราบขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณท่านค่ะขอบคุณค่ะค่ะเรายังมีอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะที่สำคัญเหมือนกันน้องแป้งคืออะไร
2: คือเรื่องนี้ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยแต่มันเกิดขึ้นแล้วนะคะมีกลุ่มผู้ชายเป็นน้องผู้หญิงค่ะน้องหลายๆคนยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยนะคะร้องเรียนกับทางสำนักงานกฎหมายอ้างว่าถูกเจ้าของลงทุเรียนรายใหญ่ค่ะอ้างว่าเดี๋ยวจะให้มาทำงานชุดท้ายล่อลวงไปทำอนาจารค่ะล่วงละเมิดทางเพศมากกว่า20คนค่ะ เรื่องนี้ไม่ธรรมดาคุณผู้ชมให้ดูข้อความแชทกันหน่อยค่ะ น
0: ี่
2: คือข้อความแชทแล้วก็เอกสารใบแจ้งความเป็นหลักฐานสำคัญค่ะที่กลุ่มผู้เสียหายนำมาเปิดโปงพฤติกรรมของอาจารย์มอม้าค่ะเป็นตัวย่อก่อนแล้วกันนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์คะคืออาจารย์มอม้าเนี่ยเป็นเจ้าของโรงทุเรียนรายใหญ่ในจังหวัดจันทบุรีที่ไปเปิดสาขาในจังหวัดทางภาคใต้โดยใช้วิธีโพสต์รับสมัครคนคัดทุเรียนแล้วก็เสมียนค่ะคือผ่านทางเสมียนหลายคนไปสมัครก็อยากเป็นเสมียนค่ะผ่านทาง Facebook เป็นหลักฐานที่ผู้เสียหายนำมามอบให้กับสำนักงานกฎหมายของคุณธนกิจจิตอารีรัตน์ท่านเป็นอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้เสียหายเขาเล่าว่าผู้ก่อเหตุจะทักข้อความไปหาผู้เสียหายที่มาสมัครงานแล้วก็โพสต์หางานเสนอจ่ายค่าจ้างเป็นรายงวดยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นไม่ต้องทำงานถึงเดือน20วันก็ทำได้20วันเอาไปเลย 15,000 บาท
0: โอ้ทำไมจ่ายง่ายจัง
2: จ่ายเยอะด้วยค่ะ
0: เ
2: มื่อผู้เสียหายตกลงสามารถเริ่มงานได้ทันทีที่ลงทุเรียนเลยไม่ต้องมีสอบไม่ต้องมีถามไม่ทั้งนั้นมาเริ่มเลยตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเช้านี่คือเวลางานที่มีการตกลงกันเอาไว้จากนั้นก็จะมีการลวงผู้เสียหายให้ขึ้นรถของตัวเองอ้างว่าจะพาไปซื้อของหรือว่าไปทำงานอีกที่หนึ่งแต่สุดท้ายค่ะพาเข้ารีสอร์ทซึ่งอยู่ใกล้ๆลงหลอกให้ผู้เสียหายลงไปเปิดห้องให้ก่อนที่จะล่วงละเมิดทางเพศโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาผู้เสียหายบอกว่าไม่ยอมนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่กล้าแจ้งความถูกข่มขู่บางคนถูกภรรยาของผู้ก่อเหตุเสนอเงินให้ 30,000 ถึง 35,000 บาทเพื่อแลกกับการไม่ต้องไปแจ้งความเรื่องนี้เขาบอกว่าบางคนไม่ยอมไม่รับเงินและก็อยากให้ความยุติธรรมนั้นเกิดขึ้นก็เลยมีการมาร้องเรียนค่ะ
0: งานง่ายๆจะมีหรอ
2: มันมีอาจารย์ตามระบบแต่ว่าคนที่ล่อลวงให้มาทำงานนั่นน่ะสิคะ
0: เป็นอุทาหรณ์ค่ะและเป็นกรณีศึกษานะคะอย่าได้เชื่ออะไรง่ายๆแต่วันนี้จะมีรายละเอียดให้คุณผู้ชมนะคะจะได้บอกกล่าวลูกหลานตัวเองด้วยแขกรับเชิญฝั่งหนูใครคะลูก
2: ด้านขวามือค่ะเป็นตัวแทนมานะคะเพื่อที่จะอาสาอยากจะช่วยเหลือเคสนะคะคุณชนะทัศน์ค่ะท่านเป็นทีมงานของคุณธนกฤตจิตอาสาค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
2: ท่านที่2ขออนุญาตใช้นามสมมุตินะคะชื่อว่าน้องเอนะคะน้องเออายุ17ปีนะคะขอบคุณค่ะน้องเอที่มาวันนี้มาเล่าประสบการณ
0: ์ทางฝั่งของอาจารย์นะคะก็เป็นผู้เสียหายหมดเลยทั้งสองท่าน
2: ก็
0: มีชื่อสมมุตินะคะกับชื่อจริงให้อ่านชื่อจริงเหมือน
2: สมมุติ
0: อ่านชื่อสมมุตินะคะน้องบีนะคะแล้วก็น้องซีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะทางคุณชนะทัศน์นี่เป็นผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือเหรอคะไม่ใช่เจ้าของโรงนะคะ
4: ไม่ใช่ครับยังหล่อไม่ถึงขั้น
0: ยังหล่อไม่ถึงขั้นคุณลองเล่าให้เดี้ยนฟังก่อนที่เดี้ยนจะฟังจากน้องๆ นะคะทำไมอยู่ถึงได้รับเรื่องนี้แล้วก็ยินดีจะเข้าไปช่วยคือเกิดอะไรขึ้นคะมันหลายคนหรือไงคะ
4: คือตอนแรกเนี่ยไม่ได้หลายคนนะครับจะเริ่มมาจากน้องซีก่อนขอนามสมมุติน้องซีแล้วกันนะครับก็จะเป็นน้องซีเนี่ยติดต่อประสานงานเข้ามาทางเพจของทางท่านธนกิจนะครับทนายจิตอาสานะครับผมแล้วผมก็ได้เข้ามาดูแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเราเริ่มสืบเนี่ยเริ่มรู้ว่าผู้เสียหายเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คนเดียวตอนแรกแค่คนเดียวเราก็ตกใจแล้วว่าเอ้ยเด็กอยากทำงานมาสมัครงานแต่ผลสุดท้ายไม่ได้มาสมัครงานเป็นเสมียน กลายเป็นจะโดนจับมาทำเมีย

0: นอย่างเงี้ยครับเราก็ว่ารับไม่ได้แล้วเพราะน้องบางคนเนี่ยอายุ17ปี18ปีอย่างเงี้ยครับบางต่ำสุดนี่คือ16เลยที่โอ้ไม่ใช่16สิครับ14ครับอาจารย
1: ์โอ้ย14ติด14
0: ครับต่ำสุดนี่คือ14เลยที่เขาทำอนาจารนะครับ
1: ผู้เยาว์นะอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่ครับคือแล้วมันเป็นเคสที่พวกเราดูแล้วเนี่ยผมค่อนข้างว่าเป็นภัยสังคมเพราะว่าอย่างที่หนึ่งอย่างที่เรียนบอกว่าไม่ใช่คน2คนรวมๆแล้วผู้เสียหาย20กว่าคนแล้วกระทำกับเด็กทั้งนั้นเราก็เลยเริ่มจากน้องซีพอน้องซีเสร็จปุ๊บเริ่มมีผู้เสียหายเนี่ยติดต่อเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็เริ่มตั้งกลุ่มนะครับแล้วก็มาไล่สืบสวนตัวในเรื่องของความจริงว่ามันเป็นเรื่องราวเป็นยังไงบ้างสรุปแล้วเนี่ยตัวดีเทลของเรื่องราวของน้องแต่ละคนเนี่ยพล็อตเรื่องเหมือนกันหมดเลยครับอาจารย
2: ์ไปที่รับสมัครงานไปที่รีสอร์ท
0: ใช่หลอกก็คือน้องบางคนเนี่ยทำงานวันเดียวครับอีกวันนึงคือมาถึงตอนคืน
1: เช้าโดนเลย
0: ตอนเช้าพาเข้าโรงแรมเลย
2: อุ้ยแบบนี้อาจารย์คะ
1: มันเร็วงั้นน่ะ
2: เดี๋ยวต้องมาขยายความกันต่อด้วยคือเรื่องราวทั้งหมดคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมไทยจริงๆน้องที่มานั่งในวันนี้ต้องขอบคุณนับถือน้ำใจมากๆน้องอยากจะถอดบทเรียนและไม่อยากให้เพื่อนในวัยเดียวกันต้องมาเจอประสบการณ์ที่เลวร้ายแบบนี้หน้าจอออนแอร์หมดเวลาเพียงเท่านี้แต่ออนไลน์เดี๋ยวเราจะยาวต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะจะไปดูกันว่าสุดท้ายแล้วเจ้าของโรงทุเรียนต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง
1: เล่าแบบละเอียดทุกวินาทีเลยค่ะ

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะตำรวจกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบคุมตัวอดีตผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษพรรคเพื่อไทยมาสอบปากคำนะคะหลังตกเป็นผู้ต้องหาคดีเรียกรับเงินแลกกับการช่วยเหลือสอบบรรจุข้าราชการนายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเฮงอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงและอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษถูกคุมตัวมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะระหว่างนำตัวเข้าสอบปากคำผู้สื่อข่าวได้สอบถามประเด็นการเรียกรับเงินสินบนจำนวน 650,000 บาทเพื่อแลกกับการช่วยเหลือวิ่งเต้นสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นนายประวิตรปฏิเสธไม่มีส่วนรู้เห็นนะคะอ้างว่าถูกบุคคลอื่นปลอมแปลงบัญชีแอปพลิเคชัน LINE เพื่อนำไปใช้เรียกรับเงินจากผู้เสียหายขณะที่พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าตำรวจมีพยานหลักฐานพฤติการกระทำความผิดจึงเป็นเหตุให้ศาลพิจารณาออกหมายจับค่ะส่วนผู้ต้องหาจะให้การลักษณะใดก็ถือเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับคดีผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะเป็นผู้ให้ข้อมูลแนวทางการสืบสวนและการดำเนินคดีภายหลังค่ะฝ่ายปกครองจังหวัดยะลาสั่งยกระดับความปลอดภัยและติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุนะคะหลังมีการข่าวแจ้งเตือนหวั่นสร้างสถานการณ์ช่วงวันสำคัญ31สิงหาคมนี้นายอิสมาแอยาโกนายอำเภอเบตงพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลตาเนาะแมร้อนอกจากนี้ยังกำชับเพิ่มความเข้มงวดสูงสุดในการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะต้องสงสัยค่ะโดยเฉพาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่อาจใช้ลักลอบขนอาวุธหรือวัตถุระเบิดรวมถึงตรวจสอบเอกสารประจำตัวอย่างละเอียดนะคะหลังได้รับการแจ้งเตือนจากหน่วยข่าวด้านความมั่นคงประเมินว่าช่วงวันที่31สิงหาคมซึ่งตรงกับวันชาติมาเลเซียและวันสถาปนากลุ่มเบอร์ซาตูอาจเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นซึ่งได้เน้นย้ำกำลังพลให้เพิ่มความเข้มงวดตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่จุดเสี่ยงและเส้นทางสำคัญพร้อมประสานข้อมูลกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อให้สามารถรับมือและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีค่ะตำรวจจังหวัดอุดรธานีกวาดล้างอาชญากรรมและตรวจยึดอาวุธปืนได้ทั้งหมด134กระบอกนะคะพร้อมผู้กระทำความผิดอีก120คนตามนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมอาวุธปืนอาวุธปืนจำนวน134กระบอกเป็นของกลางที่ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

0: รวจยึดได้ในปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดระหว่างวันที่12ถึง26สิงหาคมเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนพลตำรวจตรีทวัชชัยถุงเป้าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีระบุว่าอาวุธปืนที่ตรวจยึดได้แยกเป็นปืนไม่มีทะเบียน123กระบอกมีทะเบียน4กระบอกกระสุนปืน642นัดพร้อมกับควบคุมผู้กระทำความผิดได้120คนนะคะปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อควบคุมการใช้อาวุธปืนให้อยู่ในวงจำกัดโดยอาวุธปืนมี2ลักษณะคือมีทะเบียนและไม่มีทะเบียนการมีทะเบียนปืนผู้ครอบครองต้องมีการอบรมก่อนเพื่อจะได้มาซึ่งใบอนุญาตนะคะหลังจากนี้จะเร่งปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อบังคับใช้กฎหมายสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนค่ะศูนย์คนหายไทยพีบีเอสรับแจ้งนายมงคลคำธานีอายุ44ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นรองทรงมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่ที่7ตำบลเหล่าดอกไม้อำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามเมื่อวันที่23พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรชื่นชมนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111อีกสักครู่ตามชมรายการคนสู้โรคนะคะจบแล้วชมรายการทุกที่ทั่วไทยช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: รับคุณผู้ชมเข้าสู่กิจกรรมคนสู้โรคเดลี่ค่ะครั้งนี้เราจัดกิจกรรมกันที่ไทย PBS นะคะเปิดให้มีการตรวจสุขภาพชวนคุณผู้ชมนะคะมาดูแลสุขภาพให้สุขภาพดีทั้งครอบครัวเลยค่ะต้องบอกว่าของขวัญที่ดีที่สุดก็คือสุขภาพของเรานั่นเองนะคะซึ่งครั้งนี้เราร่วมมือกันกับหลากหลายภาคีเครือข่ายค่ะหนึ่งในนั้นคือมูลนิธิกาญจนบารมีค่ะที่จะมาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งนาลีเวชนะคะซึ่งถือว่าเป็นมะเร็งที่พบมากในผู้หญิงไทยค่ะจะมีกิจกรรมอะไรบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: รายการคนสู้โรคเดลี่ชวนทุกครอบครัวมาอัปเกรดสุขภาพไปด้วยกันในกิจกรรม Family Health Fair อัปเกรดสุขภาพแม่ดูแลสุขภาวะทั้งครอบครัวเปิดพื้นที่รวมเครือข่ายด้านสุขภาพจากหลากหลายสาขามาร่วมส่งต่อทั้งความรู้สำรวจสุขภาพและการให้คำปรึกษาที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ดูแลตัวเองและคนในครอบครัวได้จริงตลอดทั้งวันผู้ร่วมงานได้เข้าถึงบริการตั้งแต่การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งนาลีเวช

0: การประเมินสุขภาพกายและใจการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพรวมถึงกิจกรรมฟื้นฟูร่างกายและการดูแลสุขภาพและหนึ่งในเรื่องสำคัญที่เราอยากชวนทุกคนให้ใส่ใจเป็นพิเศษก็คือมะเร็งเต้านมโรคที่ยิ่งรู้เร็วยิ่งเพิ่มโอกาสในการรักษาวันนี้คนสู้โรคเดลี่จะพาไปทำความเข้าใจว่าทำไมการตรวจคัดกรองจึงสำคัญและภารกิจของมูลนิธิกาญจนบารมีกำลังช่วยให้ผู้หญิงไทยเข้าถึงการตรวจและการดูแลได้อย่างไรคะถ้าพูดถึงมะเร็งเต้านมค่ะเรียกว่าเป็นปัญหาทางด้านระบบสาธารณสุขของทั่วโลกเลยใช่ไหมคะนี่จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งนาลีเวชของมูลนิธิกาญจนบารมีอยากให้อาจารย์เล่าที่มาให้เราฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมคะ
1: มูลนิธิกาญจนบารมีก็เป็นมูลนิธิที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2540นะครับประมาณปี2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นพระองค์ดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารท่านก็เสด็จเยี่ยมที่ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ธัญบุรีปทุมธานีก็เป็นที่พักแรมสำหรับประชาชนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งนะครับที่นั่นโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติก็เป็นผู้ที่จัดตั้งขึ้นนะครับกลางวันก็เดินทางมาที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติแล้วก็มาฉายแสงมาฝังแร่มาให้เคมีบำบัดต่างๆครบหมดแล้วเย็นก็เดินทางกลับแล้วก็ไปพักที่นั่นพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นว่าประชาชนมีความเดือดร้อนและบางคนต้องรอคิวนานก็จะมีพระราชดำริว่าน่าจะมีการจัดตั้งศูนย์บำบัดรักษาโรคมะเร็งขึ้นที่นั่นพระองค์จึงทรงรับเป็นองค์ประธานในการระดมทุนในการจัดสร้างนะครับ2ปีต่อมาก็การจัดสร้างโรงพยาบาลก็แล้วเสร็จเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับประมาณ200เตียงมีเครื่องไม้เครื่องมือครบหมดทุกอย่างแต่ยังขาดบุคลากรพระองค์จึงทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์มาให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิกาญจนบารมีก็ตั้งแต่นั้นมาก็ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลมหาวชิรกรนะแล้วก็ได้ใช้เงินในการที่ไปจ้างบุคลากรไม่ว่าจะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่ต่างๆมารักษามาให้การบริการที่นั่นนะครับ
0: ค่ะแล้วเริ่มมาลงพื้นที่เป็นรถเคลื่อนที่นี้ได้อย่างไรคะ
1: อ๋อครับก็เมื่อปีพ.ศ. 2555ก็ตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ560พรรษาก็พระองค์ก็ได้โปรดเกล้าให้ทางมูลนิธิเนี่ยนะครับจัดหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ขึ้นปัญหาก็คือว่าขณะนั้นน่ะมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในประเทศไทยนะขณะนั้นก็เกิดรายใหม่นะประมาณ 10,000 กว่าคน 16,000 กว่าคน
0: ต่อปีเหรอคะ
1: ต่อปี 16,000 กว่าคนและเสียชีวิตก็ประมาณปีละ 6,000 กว่าคน
0: 60%
1: ครับแต่ปัจจุบันนี้มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆปีนึงเราจะพบว่าเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่เนี่ยปีละ 22,158 คนต่อปีนะ
0: ฮะ
1: แล้วก็เสียชีวิตเนี่ย 8,266 คนต่อปีเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่น่ากังวลแต่วิธีการที่ดีก็คือว่าต้องเจอก่อนถ้าเราเจอก่อนแล้วก็สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้ง่ายขึ้น
0: เป็นมะเร็งที่ถ้ารู้เร็วรักษาทันรักษาหาย
1: ใช่ถ้ารู้ก่อนก็รักษาก่อนไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องฝังแร่ไม่ต้องฉายแสงไม่ต้องให้เคมีบำบัดเพราะเราเจอก่อนเด็ก
0: ๆ
1: เราผ่าตัดออกก่อนโดยที่มะเร็งยังไม่แพร่กระจายไปที่อื่นนะครับอันนี้ก็สำคัญมากเพราะฉะนั้นทำยังไงเราจะรู้เร็วที่สุดทำไงเราจะสามารถวินิจฉัยได
0: ้
1: ทำไงเราจะได้รักษาได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าเราจะทำหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ขึ้นโดยคัดกรองคนที่มีปัจจัยเสี่ยงมาให้ความรู้มาสอนตรวจเต้านมมาให้คุณหมอตรวจแล้วก็มาเอ็กซเรย์ด้วยเครื่องแมมโมแกรมพร้อมกับทำอัลตราซาวด์ควบคู่ไปด้วยถ้าเราเจอว่าคนเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็ส่งไปรักษาได้ทันที
0: เรียกว่าเป็นแบบครบวงจรเลย
1: ใช่ครับ
0: นะคะแล้วคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างที่

0: มาวันนี้เนี่ยรวมถึงกลุ่มเป้าหมายของเราวันนี้ที่เป็นคุณแม่นะคะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วยไหมคะหรือว่าแค่เป็นผู้หญิงก็เสี่ยงแล้ว
1: ผู้หญิงก็เสี่ยงฮะเสี่ยงคือจริงๆแล้วอ่ะต้องว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงดีกว่าถ้าเรื่องง่ายก็ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเป็นผู้หญิงนะ
0: ค
1: ือผู้หญิงเนี่ยจะเสี่ยงมากกว่าผู้ชาย100เท่าไม่ยังไม่พออายุด้วยฮ
0: ะ
1: ถ้าอายุเนี่ยยิ่งมากยิ่งเป็น
0: ค่ะเดี๋ยวลองเช็คกันหน่อยใครเคยตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเมมโปรแกรมบ้างแล้วคะก็มีอยู่ประมาณ 40-30% ได้ค่ะอาจารย์ที่เหลือใครไม่เคยเลยไม่เคยตรวจแม้แต่คัดกรองมะเร็งเลยโอ้โหแล้วนี่คือกลุ่มเสี่ยงด้วยเพราะว่าอายุเพิ่มมากขึ้นทุกปีทุกปี
1: คืออายุมากขึ้นนะอย่างบอกว่าถ้าอายุ40ปีขึ้นไปโอกาสเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆน
0: ะ
1: แต่ว่ามันไม่ใช่อายุอย่างเดียวที่เป็นปัจจัยเสี่ยงคนที่เคยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อนแล้วตัดเต้านมออกไปหรือว่ารักษาครบแล้วเต้านมที่เหลืออีกข้างก็มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนอื่นมากกว่าคนปกติถึง 3-4 เท่า
0: เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็ต้องตรวจ
1: กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงที่สูงมากเพราะฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดนะหนึ่งก็คือว่าเป็นผู้หญิงอันสองอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปอันที่สามเคยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อนแล้วรักษาหายแล้วที่เหลือก็จะเป็นนะส่วนปัจจัยเสี่ยงรองๆมาเช่นปัจจัยเสี่ยงรองก็คือญาติพี่น้องเป็นมะเร็งเต้านมอย่างสมมติญาติพี่น้องต้องเป็นสายตรงด้วยนะก็คือพี่สาวน้องสาวคุณแม่เป็นมะเร็งเต้านมอันเนี้ยตัวเองก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากคนอื่นถ้าเป็น1คนเนี่ยเรามีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนอื่น2เท่าถ้า2คนเราก็มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนอื่น3เท่าคือยิ่งมีญาติพี่น้องเป็นมากเรามีโอกาสเป็นมากยิ่งขึ้น
0: มีความเสี่ยงสูงขึ
1: ้
0: น
1: ใช่ครับ
0: ค่ะซึ่งกลุ่มนี้อย่า กลัวนะคะคนส่วนใหญ่จะกลัวการไปตรวจ
1: ทำไมต้องกลัวไม่เจ็บแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เครื่องทันสมัยแล้วก็เครื่องมีความคมชัดมากถ้าใครได้เคยทำมาเห็นว่าการทำเนี่ยมันง่ายและปั๊บเดียวก็รู้ผลของมูลนิธิทำนี้รู้วันนี
0: ้
1: ทำวันนี้อีก15นาที20รู้ผลคุณหมออธิบายได้ทันที
0: การลงพื้นที่บริการแบบนี้เนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างคะคุณหมอ
1: หน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เราก็คัดกรองคนที่มีปัจจัยเสี่ยงอย่างที่ผมเรียนไปแล้วน
0: ะ
1: ว่ามีปัจจัยเสี่ยงแล้วเอาคนเหล่านี้มาสอนมาให้ความรู้มาสอนตัวเต้านมด้วยตนเองแล้วก็มาพบแพทย์แล้วก็มาทำเมมโมแกรมแล้วก็ทำอัลตราซาวด์แต่ตอนหลังเราก็เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่ามะเร็งปากมดลูกมะเร็งรังไข่นะมะเร็งโพรงมดลูกก็ยังมีอยู่เยอะอยู
0: ่
1: แล้วผู้หญิงก็มักไม่กล้าตรวจหรือพอไปตรวจเสร็จเนี่ย
0: อ
1: ายหมอกลัวเจ็บเพราะนั้นมาทีก็เป็นระยะหลังๆแล้วถ
0: ึ
1: งแม้ว่าเราจะมีวัคซีนฉีดป้องกันมะเร็งปากมดลูกแล้ว
0: ก็ตาม
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำโดยคัดกรองมะเร็งนรีเวชขึ้นด้วยก็จะมีเป็นรถเคลื่อนที
0: ่
1: ที ่มีอุปกรณ์ครบหมดผมคิดว่าน่าจะสมบูรณ์ที่สุดในโลกก็ว่าได
0: ้ทันสมัยเลย
1: ทันสมัยแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อมเพราะปกติส่วนใหญ่เนี่ยมักจะอยู่ในโรงพยาบาลแต่นี่เราเอาขึ้นไปในรถนะครับนอกจากเราจะตรวจภายในทำแพปซีเมียหรือหาเซลล
0: ์กรองเลย
1: หรือว่าทำคดีนี้เขาตรวจ HPV DNA แต่ในของเราเนี่ยเราเพิ่มก็คือมีกล้องขยายที่ปากมดลูกที่เราเรียกคอโปสโคป
0: ค
1: อโปสโคปนี่ก็คือกล้องที่ไปส่องไปที่ปากมดลูกแล้วขยายดูว่าเซลล์ที่ปากมดลูกนั้นผิดปกติหรือเปล่า
0: เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยว่ามีความผิดปกติหรือมีรอยโรคหรือเปล่า
1: ใช่พอถ้าเราเห็นพวกนั้นเราสามารถตัดได้ทันที
0: ค่ะ
1: แล้วตัดแล้วเอาชิ้นเนื้อไปส่งเลย
0: ตัดบนรถเลยเหรอคะ
1: ตัดบนรถเลยมีเครื่องมือตัดตรงนั้นตัดแล้วเอาไปส่งแล้วถ้ามีเลือดออกตรงขณะที่เราตัดเราก็มีเครื่องมือที่จะไปที่หยุดเลือดไม่ให้เลือดออกมีทั้งความแบบร้อนแบบเย็นเลยเราทำหมดไม่ให้เลือดออกได้ก็ลดเวลาธรรมดาแล้วถ้าถึงขั้นเนี้ยระบบปกติใช้เวลา2เดือนกว่าจะไปพบแพทย์แต่ของเราเนี่ยทันทีวันนี้แล้วเราก็ตัดได้แล้วก็ส่งไป
0: ตรงไป
1: ตรวจก่อนแล้วก็นัดมาฟังผลอีก 2-3 อาทิตย์ก็รู้ผล
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเห็นความสำคัญเหมือนกันเพราะว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยก็เป็นมะเร็งนรีเวชอย่างหนึ่งที่ถ้าตรวจรู้เร็วก็รักษา
1: ใช่
0: หายเหมือนกันใช่ไหมคะคุณหมอ
1: หายมากเลยเพราะว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยบางทีมันยังไม่ถึงตัวมะเร็งมันแค่ผิดปกติเกือบเป็นมะเร็งแล้วก็เจอแล้วไง

พราะยังไม่เป็นมะเร็งเนี่ยโอกาสที่รอดมันก็ 100% เพราะยังไม่เป็นไงพอผิดปกติเราตัดออกแล้วเรารักษาแล้วนอกจากนี้เรายังมีเครื่องมืออีกก็คือเครื่องมือที่ว่าเขาเรียกว่าเป็นอัลตราซาวด์อัลตราซาวด์ก็

0: อาจารย์ว่าเอ๊เขาบอกว่าไม่มีลูกแล้วอายุสูงอายุแล้วไม่ได้มีลูกไม่ต้องตรวจไหมคะมะเร็งปากมดลูกอันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือเปล่า
1: ไม่ถูกครับเพราะว่ามะเร็งปากมดลูกสาเหตุจริงๆมันเกิดจากเชื้อไวรัส 90% นะของมะเร็งปากมดลูกเกิดจากเชื้อไวรัส Human Papilloma Virus ก็คือ HPV นะเพราะฉะนั้นคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วก็มีโอกาสติดจากคู่
0: นอนได้
1: คู่นอนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปี2ปีหลังเชิงเพศสัมพันธ์เราก็ต้องตรวจแล้วนะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ตรวจเราก็จะพลาดโอกาสนั้นไปเพราะการตรวจก่อนนี่ก่อนที่เป็นมะเร็งเราเจอแล้ว
0: ค่ะอาจารย์แล้วถ้าไม่มีมานานแล้วล่ะคะถามเผื่อเลยพี่หัวเราะเลยถ้าไม่มีมานานแล้วต้องตรวจไหมคะ
1: ก็ต้องตรวจเพราะว่าเราอาจจะติดตั้งครั้งแรกมาอยู่แล้วสมมติเราไปติดครั้งแรกเนี่ยมันจะอยู่ในตัวเรานานนะบางทีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะขับออกเพราะว่าร่างกายจะกำจัดออกประมาณสัก6เดือนหรือทำนองเนี่ยน
0: ะ
1: ก็ขับออกแต่มันก็มีบางส่วนที่อยู่แล้วอยู่เนี่ยมันจะกระตุ้นไปเรื่อยๆนะสมมติว่าเริ่มผิดปกติจะกระตุ้นไปเรื่อยๆประมาณสัก5ปี6ปีมันก็จะเป็นมะเร็งได
0: ้ก็คือระยะฟักตัวเขานานหลายปีมาก
1: เพราะนั้นเราตรวจก็มีโอกาสเจอใช่ไหมมันผิดปกติแล้วยังไม่เป็นมะเร็งแต่เราตรวจก่อนเราก็เจอก่อนแล้วเราก็ตัดเอาตรงนั้นไปแล้วก็การรักษาไม่ต้องผ่าตัดมดลูกไม่ต้องอะไรอาจจะใช้ความเย็นจี้หรือตัดเฉพาะเอาขดลวดตัดเฉพาะปากมดลูกตรงนั้นออกไปก็ได้เพราะนั้นไม่ต้องผ่าตัดใหญ่มันจึงมีความจำเป็นแล้วก็สำคัญอย่างยิ่งถ้าเราเจอก่อนรักษาก่อนอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากครับ
0: ถือว่าเป็นความโชคดีของคนไทยนะคะที่มีหน่วยตรวจคัดกรองเคลื่อนที่ทั้งในเรื่องของมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งนาลีเวศนะคะที่เป็นอัตราการเสียชีวิตในผู้หญิงไทยสูงมากนะคะอย่างที่อาจารย์บอกตอนนี้นะคะใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถยกมือถามได้นะคะมีไหมคะมีคุณพี่ข้างหน้าค่ะเชิญได้เลยนะคะ
2: ผู้หญิงไทยทำไมเป็นก่อนฝรั่งตั้ง5ปีแล้วครับมันเกี่ยวกับเรื่องภูมิอากาศหรือสรีระอะไรครับ
1: มะเร็งเต้านมมันจะเป็นที่ต่อมเป็นส่วนใหญ่นะต่อมผลิตน้ำนมแล้วจะมีท่อลำเลียงน้ำนมออกมาทางหัวนมใช่ไหมแต่ฝรั่งเนี่ยมันจะเป็นที่ต่อมแต่คนไทยเนี่ยจะเป็นที่ท่อซะเยอะ
0: นม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มูลนิธิเราเอ็กซ์เรย์เราออกไปคัดกรองคนที่มีปัจจัยเสี่ยง10กว่าปีที่ผ่านมาประมาณ800,000กว่าคนเกือบล้านคนแล้วนะที่เราทำคัดกรองแล้วเราเอ็กซเรย์ไปทั้งหมดเนี่ยเอ็กซเรย์ไปทั้งหมด200,000เกือบ300,000คนแล้วเราพบว่าคนที่อายุน้อยก็เป็นอายุ35ปกติแล้วจะน้อยบางทีเราทำไม่กี่พันคนเองนะเจอเยอะแล้วในคนที่อายุ70กว่าปีไปของเราก็เจอด้วยเพราะนั้นเนี่ยเป็นของเราเป็นตัวเลขที่มากที่สุดเลยนะเรามีตัวเลขที่ทำแมมโมแกรมเนี่ย2,220,000นะขณะนี้เรากำลังศึกษาอยู่ว่ามันจะมีอยู่เท่าไหร่นะขณะนี้ว่าอายุเท่าไหร่จะมีประมาณเท่าไหร่เราทำอยู
0: ่กำลังทำในเรื่องของการเก็บสถิติเพื่อพัฒนาต่อยอดด้วยนะคะ
1: ครับ
0: นี่เองที่ผู้หญิงถึงเป็นมากกว่าผู้ชายใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมีต่อมผลิตน้ำนมแล้วก็ท่อน้ำนม
1: ใช่
0: แต่ผู้ชายก็เป็นได
1: ้ผู้ชายเป็นได้แต่ผู้ชายเนี่ยนะเนื่องจากผู้ชายเนี่ยเขาไม่มีคือมีไอ้นั่นน้อยอ่ะมีไอ้ต่อมผลิตน้ำนมมันน้อยเพราะนั้นผู้ชายเราจริงเราไม่มีเต้านมไงเรามีแต่หัวนมกับฐานนมนิดๆไอ้นั่นมันอยู่ตรงนั้นเพราะนั้นถ้าผู้ชายเป็นมันจะเป็นตรงนั้นแหละตรงใกล้ๆหัวนมอ่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีก้อนนี้เราก็รู้แล้วเป็นเน
0: ี่ยแล้ว
1: เราอาจจะไม่ต้องทำแมมโมแกรมหรอกนะเพราะแมมโมแกรมนี่ผู้หญิงเต้านมใหญ่ใช่ไหมเขาต้องเอ็กซเรย์เขาต้องเอาเต้านมเข้าไปแล้วเครื่องบีบดูแต่ของผู้ชายพอเป็นกระปั้วแล้วพอเห็นก้อนมีก้อนที่หัวนมเนี่ยนะฮะแล้วผู้ชายก็ถ้าไม่ต้องทำหรอกครับเจอก่อนแล้ว
2: โอ้ขอบคุณมากๆนะเป็นครั้งแรกที่ทราบว่าผู้ชายก็มีโอกาสเป็นครับขอบคุณครับ
1: ครับครับ
0: ซึ่งวันนี้เนี่ยที่หน่วยคัดกรองข้างล่างเนี่ยก็สามารถตรวจคัดกรองผู้ชายได้ด้วยนะคะอาจจะเป็นคุณหมอบางทีเราไม่รู้ว่าไอ้ก้อนที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นมะเร็งหรือเปล่าคุณหมอก็จะตรวจให้ได้หรือว่าใครที่มีปัญหาผิดปกติก็สามารถปรึกษาได้ด้วยนะคะ
1: ก็มีคุณหมอที่จะให้คำปรึกษาอยู่นะว่าเป็นยังไง
0: ค่ะใครมีคำถามอีกคะเชิญค่ะ
1: เชิญครับ
3: มีวิธีการป้องกันที่จะไม่ให้มันเกิดไหมคะ
1: ครับ
3: มะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งปากมดลูกอะค่ะ
1: ครับขอบคุณนะ
3: ค่ะ
1: คือจริงๆแล้วนะมะเร็งเนี่ยนะประมาณ

0: 30-40% ของมะเร็งทั้งหมดนะมันสามารถป้องกันได้นะครับนะครับมีมะเร็งบางอย่างก็สามารถที่รักษาให้หายขาดได้มีมะเร็งบางอย่างรักษาหายากมากเพราะเป็นและส่วนใหญ่จะเสียชีวิตแต่มะเร็งที่ป้องกันได้มะเร็งอะไรครับมะเร็งปากมดลูกนี่ก็ป้องกันได้เดี๋ยวนี้มียาฉีดมีวัคซีนฉีดนะ HPV ไวรัสฉีดเราจะป้องกันมะเร็งเต้านมยังไงครับครับมันป้องกันได้เหมือนกันแต่ไม่หมดนะ 20-30% ได้การออกกำลังกายนะฮะการออกกำลังกายทุกวันหรือว่าเกือบทุกวันสัปดาห์5ครั้งครั้งละ30นาทีขึ้นไปเอาง่ายๆนะฮะเราก็จะป้องกันมะเร็งเต้านมได้ 20% เรารับประทานผักผลไม้ให้มากขึ้นผักผลไม้นะฮะโดยเฉพาะผักเนี่ยวันหนึ่งมากกว่า400กรัม400กรัมนะก็คืออะไรก็4ขีดเกือบครึ่งกิโลแล้วเฉลี่ยวันนึงแล้วก็แบ่งทานเนี่ยเราไม่ยากอันนี้ก็ป้องกันได้อีกประมาณ 20% นะเพราะนั้นเกือบ40แล้วนะที่เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งเต้านมชนิดที่โหดก็คืออะไรคือไม่มีรีเซพเตอร์ไม่มีเขาว่าที่รับของฮอร์โมนเป้ารับฮอร์โมนคือถ้าใครมีเป้ารับฮอร์โมนของมะเร็งเนี่ยคือสามารถให้ยาไปได้ใช่ไหมแต่ชนิดเนี่ยมันไม่มีอันนี้ยิ่งป้องกันได้โดยการรับประทานผักผลไม้เพราะฉะนั้นก็มีความสำคัญออกกำลังกายรับประทานผักผลไม้ลดอาหารไขมันนะครับแล้วก็อย่าให้อ้วนทำร่างกายให้พอดีไม่ให้อ้วนงดบุหรี่นะบุหรี่น้อยลงถ้าดื่มสุราน้อยลงการดื่มสุราวันละเป๊กหรือวันละดิ้งถ้าเรียกฝรั่งก็เรียกว่าดิ้งเท่าไหร่ครับ 32cc ถ้าคุณทานทุกวันวันละเป๊กเนี่ยโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งเกือบเท่านึงนะประมาณเท่านึงแต่ถ้าทานวันละ2เป๊ก3เป๊กก็มากขึ้นนะ3เป๊กก็คือเช้าก็เป๊กกลางวันเป๊กเย็นเป๊กนึงอันเนี้ยประมาณเกือบ2เท่า 1.5 ถึง2เท่า คือมีโอกาสมากกว่าอีกอันนึงครับก็คือต้องมันตรวจเต้านมตัวเองนะอย่างสม่ำเสมออายุ40ปีถ้ามีโอกาสทำเมมโมแกรมได้ก็ทำเมมโมแกรมและไปหาคุณหมอนะครับให้ตรวจร่างกายประจำและที่สำคัญสุดคือต้องรู้ว่าปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเป็นโรคมะเร็งเต้านมนั้นคืออะไร 80% ของประชาชนไม่ทราบว่าตัวเองมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง
1: ขออนุญาตถามนะคะตรวจมะเร็งเต้านมทุกปีนะคะแต่ว่าเป็นหินปูนนะคะหินปูนนี่อันตรายไหมคะอยู่ใน
0: คือหินปูนเนี่ยนะ
1: ค
0: ือปกติเนี่ยเอ็กซเรย์หรือแมมโมแกรมเนี่ยเขาจะดูหินปูนเป็นหลักถ้าเรียงไปสวยๆเนี่ยมักจะไม่ใช่มะเร็งแต่ถ้าเมื่อไรก็แล้วแต่ถ้าหินปูนเรียงระเกะระกะเนี่ยเขาก็จะสงสัยมะเร็งมากเพราะงั้นการที่เราเจอหินปูนแล้วก็ไปหาคุณหมอเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าไม่น่าจะใช่มะเร็งเพราะถ้าเป็นมะเร็งคุณหมอก็ส่งไปละ
1: ต้องส่งไปแล้วแต่พอดีน้องสาวเป็นไงคะน้องสาวเขาเป็นแล้วเขาก็ตัดไปแล้วเห็นคุณหมอบอกว่าถ้าพี่น้องสายเลือดเดียวกันเน
0: ี่
1: ยโอกาสสูง
0: ใช่เพราะมันถ่ายทอดทางพันธุกรรมก็คือว่าคือเรามียีนตัวหนึ่งเขาเรียกว่า BRCA1 หรือ BRCA2 คือยีนที่ควบคุมอยู่เนี่ยมันจะถ่ายทอดไปยังลูกได้ถึงว่าคุณแม่รวมกับคุณพ่อแล้วออกลูกมาแล้วมีลูกเนี่ยลูกก็ติดจากแม่มาได้ 50% แต่ว่าคนที่เป็นมะเร็งเต้านมทั้งหมดนะที่มียีนผิดปกตินะมันมีแค่ 5-10% เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องตกใจแต
1: ่
0: เพียงแต่ว่าต้องระวังว่าญาติพี่น้องเป็นละอันนี้ก็ถ้าญาติพี่น้องเป็นครับ
1: แต่ตรวจทุกปี
0: ครับอันนี้ก็ครับ
2: ขอบคุณค่ะคัดกรองเป็นประจำทุกปีจะช่วยลดความเสี่ยงได้นะตอนนี้ต้องขอบคุณนะคะดร.นายแพทย์สมยศดีรัศมีประธานมูลนิธิกาญจนบารมีขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
3: มะเร็งเต้านมและมะเร็งนลีเวศอาจเกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวได้โดยที่เราไม่ทันรู้ตัวแต่สิ่งที่ทุกคนเริ่มต้นได้คือการตรวจคัดกรองตั้งแต่วันนี้เพราะการรู้เร็วและเข้าถึงการคัดกรองอย่างเหมาะสมหมายถึงโอกาสในการรักษาให้หายขาดที่มากขึ้นและนี่คือหนึ่งในภารกิจสำคัญที่คนสู้โรคเดลี่ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีพยายามนำบริการตรวจคัดกรองให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด
4: การป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจคัดกรองถือว่าเป็นอีกหนึ่งของ

ขวัญของสุขภาพที่มอบให้กับตัวเราเองและคนที่เรารักค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการคนสู้โรคย้อนหลังได้ผ่านทาง www.thaipbs.or.th วันนี้หมดเวลาของรายการคนสู้โรค Daily สุขภาพดีมีได้ทุกวันแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ใครมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย2569ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 LINE ID@ร้องทุกไทย PBS

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชลินัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebookทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วจังหวัดตราดเปิดสอนเดินป่าเพื่อการอนุรักษ์ทั้งเยาวชนและประชาชนทั่วไปสัมผัสการเดินป่าจริงแบบปลอดภัยและได้ความรู้แรงศรัทธาสู่งานศิลป์เพ้นองค์พระพิฆเนศฝึกสมาธิต่อยอดอาชีพให้นักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมที่ร้านคาเนชากาแฟจังหวัดนครราชสีมาศาสนีพลอยวิไลพาชมฝีมือวาดภาพของพฤกษศิลปินจังหวัดนครปฐมผู้ปลูกกล้วยไม้ที่หลงไหลในงานศิลปะวาดภาพกล้วยไม้งดงามสร้างเป็นรายได้เสริมตามชาวบ้านที่จังหวัดตรังนะครับเข้าป่าไปเก็บลูกชกกันนะครับต้องบอกว่าในพื้นที่ที่ชาวบ้านเขาอยู่กันเนี่ยทำเลดีครับอยู่ใกล้กับบริเวณเทือกเขาบรรทัดก็เลยยังมีต้นลูกชกอยู่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่อื่นๆเนี่ยลูกชกมีน้อยมากนะครับถือเป็นพันไม้ป่าที่หายากแล้วเก็บก็ต้องระวังหลายอย่างนะครับผ่านขั้นตอนอีกหลายอย่างกว่าจะเอาเนื้อข้างในเนี่ยไปขายได้ครับก่อนจะปีนต้นลูกชกนะครับเขาต้องทดสอบยิงหนังสติ๊กให้ลูกชกมันหล่นลงมาก่อนเอามาผ่าดูนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่าจะได้ไม่ต้องปีนเสียเที่ยวครับเอามีดปาดดูเนื้อข้างในสีขาวครับถ้าบริเวณขอบสีเหลืองเหลืองเข้มอยู่ครับจะหนึบหนึบถือว่าอร่อยมากแต่ว่าถ้าขอบเป็นสีน้ำตาลหรือว่าสีดำเนี่ยแสดงว่าแก่นี่ใช้ไม่ได้ครับหรือว่าใช้ไม้จิ้มก็ได้ถ้ายังจิ้มได้แสดงว่ายังอ่อนกินอร่อยจากนั้นนะครับนายผอมสมาธิอายุ52ปีแล้วนะครับเป็นชาวบ้านหมู่3ตำบลในเตาอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเขาเป็นชาวบ้านเพียงครอบครัวเดียวครับที่ยังออกไปหาลูกชกผลไม้ป่าหายากเพื่อนำมาแปรรูปขายครับก็ทำหน้าที่ปีนต้นขึ้นไปครับก่อนปีนก็ขออนุญาตรุกขเทวดาต้นไม้ก่อนตามความเชื่อพกมีดขึ้นไปด้วยครับแล้วก็นำตัวรอกสำหรับชักร

0: อกขึ้นไปด้วยเพื่อนำไปตัดทลายแล้วก็ให้ลูกหลานด้านล่างเนี่ยช่วยกันดึงชักรอกทลายลงมาช้าๆนะครับต้องการผลลูกชกมันช้ำหรือว่าแตกด้วยแล้วก็ถ้ามันมียางออกมาเนี่ยจะไปแปรรูปหรือว่ากินไม่ได้เพราะว่ายางนั้นมีพิษแล้วก็คันตามผิวหนังได้ครับ
1: ยกตัวอย่างต้นนี้ก็6ตะลายแต่วันนี้เก็บได้4ตะลายซึ่ง2ตะลายต้องเว้นไว้ให้มันขยายพันธุ์
2: ขยายด้วยวิธีไหนคะ
1: โดยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ปลูกพวกสัตว์อ่ะสัตว์ป่ามากินลูกสุกโดยเฉพาะมุดสังหรือกระรอกพวกเนี้ยจะคาบไปขยายพันธุ์
2: แสดงว่าที่มีทั้งหมดอยู่ตอนนี้ก็คือมันขึ้นธรรมชาติหมดเลย
1: ใช่ครับเป็นป่าสมบูรณ์เป็นป่าดิบชื้นโดยส่วนใหญ่ที่ขึ้นที่พบเห็นนะ
2: มีเยอะแค่ไหนคะของ
1: ตำบลมีทุกหมู่บ้านครับมีทุกหมู่บ้าน
0: จากนั้นนะครับต้องตัดออกทีละช่อครับเพราะว่าน้ำหนักมันมากนะครับประมาณ150ถึง200กิโลกรัมบางต้นที่สมบูรณ์เนี่ยทลายหนักกว่า300กิโลกรัมก็มีครับลักษณะต้นลูกชกนะครับอายุประมาณ25ปีจึงจะออกลูกนะครับแล้วก็จะให้ผลครั้งเดียวต่อต้นด้วยหลังจากนั้นต้นก็จะออกแต่เฉพาะดอกนะครับซึ่งดอกเนี่ยก็เก็บไปทำน้ำหวานได้เหมือนกันลูกชกจะทยอยเก็บผลผลิตได้ครับสักเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปหมดประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายน
1: โดยหลักของธรรมชาติก็ลูกมันจะสมบูรณ์มากเนี่ยต้นนี้ลูกจะสมบูรณ์ลูกตลายของมันสมบูรณ์มันพืชที่ต้องการน้ำ
2: หมายความว่าถ้ามันอยู่ริมน้ำมันลูกมัน
1: ใช่ตลายดก
2: ถ้าอยู่ริมน้ำหรอ
1: ครับมันมีหลายตลาย
2: แล้วถ้าไม่อยู่ริมน้ำมันต้นหนึ่งประมาณกี่ตลาย
1: ก็ประมาณ4ลาย4ตลาย4ตลายหรือ5ตลาย
2: แต่ว่าถ้าริมน้ำมันมากกว่า
1: ใช่ครับใช่ครับแต่มันต่างกันกับของจังหวัดบางฮาของจังหวัดบางฮานี่แค่2ตลายต้นละ2ตลาย
2: อันนี้คือไอ้นั้นเป็นแบบนั้นเลยใช่ม
1: ั้ยครับใช่ครับ
2: ของทีนี้เห็นว่าต้นมันพอได้ผลผลิตครั้งเนี่ยมันก็ตายเหรอ
1: ใช่ครับที่พบมันไม่ตายแต่มันจะเป็นดอกออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงโคนถึงที่ต่ำอ่ะจะเป็นดอกออกมาแต่ไม่ค่อยจะติดลูกจะออกดอกช่วงนั้นเราจะเก็บน้ำหวานได้อีก
0: จากนั้นนะครับนำไปตัดช่อออกเป็นท่อนๆนะครับแล้วก็ไปต้มในถังน้ำมันขนาดใหญ่ที่เขาดัดแปลงเป็นถังต้มได้ครั้งละนับร้อยกิโลกรัมใช้ไม้ฟืนกะลามะพร้าวนะครับแล้วก็ช่อของลูกชกที่ต้มปลดลูกออกแล้วเนี่ยก็ตากแดดให้แห้งเอามาทำเป็นเชื้อเพลิงได้อีกด้วยถ้าเป็นน้ำแรกนะครับใช้เวลาต้มสักประมาณชั่วโมงครึ่งจากนั้นก็นำไปรดน้ำเย็นเพื่อไล่ยางออกนะครับก่อนจะนำไปปาดแล้วก็แคะเอาแต่เฉพาะเมล็ดในสีขาวนะครับเพื่อนำไปแปรรูปขายได
1: ้รดออกแล้วก็ทำความสะอาดลูกมันด้วยมันมีอยู่3กรณีถ้าเราไม่รดน้ำมันถ้าลูกมันจะไม่ขึ้นแก้ว
2: จะไม่เป็นเงาไม่ม
1: าใช่พอแกะเนื้อในออกมามันจะขึ้นแวว
2: ถ้าเราล้างมัน
1: แ
2: ล้วถ้าเราต้มนานเกินไปมันจะเป็นยังไง
1: ลูกจะแดงต้มน้ำแดงลูกมันจะไม่สวยเนื้อในนี้เดี๋ยวผ่าให้ดู
2: ม
1: ัน
2: จะเป็นสีแดงนะ
1: ใช่
0: ชกนะครับจะหนึบหนับแตกต่างจากลูกจากซึ่งลูกจากจะนิ่มกว่าครับส่วนลูกชกคล้ายกับลูกตาลหรือว่าลูกชิดนะครับแต่ว่าเคี้ยวง่ายกว่านิยมนำเนื้อในมาทำเป็นของหวานนะครับอย่างเช่นลูกชกลอยแก้วหรือว่าไปเชื่อมก็ได้รสชาติหอมหวานแล้วก็เหนียวนุ่มหนึบนะครับหรือว่าไปทำแกงส้มลูกชกก็ได้เหมือนกันครับ
3: จะมีแม่ค้ามารับค่ะแล้วเราก็ขายออนไลน์ด้วยขายเองด้วยถ้าเกิดว่ามีงานใกล้ๆเราก็ไปตั้งจุดขายกันค่ะราคาส่งอยู่ที่กิโลละ120บาทราคาปลีกจะอยู่ที่กิโลละ150บาทค่ะ
2: แล้วขั้นตอนมันเยอะกับค้าเนี่ยพอเนี่ยเผาเอ้ยนะต้มเสร็จแล้วแล้วก็มาทำยังไงต่อเนี่ย
3: ต้มเสร็จแล้วแล้วก็เราจะได้ลูกแบบนี้ค่ะแล้วก็เรามาปาดได้ลูกแบบนี้แล้วก็ใช้หางช้อนงัดออกมาเป็นลูกเป็นสารแล้วก็เอาไปแช่น้ำแช่
2: เราต้องผ่าก่อนไหม
3: ผ่าแบบนี้แล้วก็งัดเลยค่ะ แช่น้ำคืนที่หนึ่ง

0: เอาหน่อมันออกมันจะมีหน่อเหลืองๆอยู่แล้วก็แช่น้ำต่อไปอีก2 คืนแล้วก็เอาไปลวกถึงจะเป็นสารขายได้
1: หลายขั้นตอน
0: หลายขั้นตอนค่ะ
2: แต่ละปีครับขายได้หลักแสนแต่ว่าก็มีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับอย่างค่าจ้างคนช่วยปีนเก็บเนี่ยวันละ500ต่อคนนะครับมีค่าขนส่งมาถึงบ้านค่าจ้างปาดเอาเมล็ดออกนะครับแต่ว่าก็ถือเป็นการกระจายรายได้ในครัวเรือนและชุมชนไปด้วยครับส่วนใครที่อยากซื้อเนี่ยโทรศัพท์ไปอาจจะโทรติดยากหน่อยเพราะว่าพื้นที่บ้านที่เขาอยู่ไม่ค่อยมีสัญญาณโทรศัพท์นะครับแต่ว่าสามารถทักไปทาง Facebook ได้ก่อนในข้อความจะเห็นได้ง่ายกว่าครับที่ภาคเหนือนะครับก็มีผลไม้อร่อยช่วงนี้ครับลูกพลับที่บ้านอุ้มเปี้ยมตอนนี้ผลผลิตออกมาวางขายริมทางกันแล้วเผื่อใครเข้าไปเที่ยวกันที่พื้นที่ของจังหวัดตากนะครับชาวบ้านก็รวมกลุ่มกันนะครับปลูกเองพัฒนาสายพันธุ์จนได้ลูกพลับที่หวานกรอบกินสดได้เลยครับชาวบ้านนำลูกพลับสดจากสวนตัวเองครับมาวางขายกันริมเส้นทางแม่สอดอุ้มผางจังหวัดตากนะครับที่ชาวบ้านบริเวณบ้านอุ้มเปี้ยมหมู่1ตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจังหวัดตากซึ่งเป็นพื้นที่สูงนะครับมีสภาพอากาศที่เหมาะกับการปลูกผลไม้เมืองหนาวหลายอย่างก็ปลูกลูกพลับรวมหลาย10ไร่ครับให้ผลผลิตต่อเนื่องมาหลายปีชาวบ้านบอกว่าเขาเอาเมล็ดพลับที่พบในป่าบริเวณบ้านอุ้มเปี้ยมนะครับมาปลูกเป็นต้นพันธุ์แล้วก็ไปเอายอดพลับพันธุ์ดีจากจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมาเปลี่ยนยอดเพื่อพัฒนาคุณภาพและสายพันธุ์นะครับสามารถมาแวะเลือกซื้อระหว่างเดินทางหรือว่าซื้อกลับไปเป็นของฝากก็ได้ตอนนี้มีลูกค้ามาแวะซื้อกันทั้งวันเลยครับ
3: วันนี้สัญจรมาที่บ้านอุ้มเปี้ยมตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจังหวัดตากนะคะเห็นไหมคะว่าที่นี่อากาศเย็นสบายนะคะในช่วงกรีนซีซั่นนี้และที่สำคัญใครจะไปคิดว่าพับปกติเราไปเที่ยวประเทศเกาหลีไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเราจะได้ชิมพับแต่มาที่อุ้มเปี้ยมเนี่ยพับสดๆกรอบหวาน อร่อยนะคะที่อุ้มเปี้ยมที่ตำบลคีรีราชอำเภอพบพระเห็นไหมคะที่นี่น่าทานมากทานไปหลายลูกแล้วนะคะเรียกว่ากรอบอร่อยเลยค่ะนี่ก็คือธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะ
2: ลูกพลับเป็นผลไม้เมืองหนาวที่เก็บกินสดๆได้ครับตอนนี้ทั้งกรอบแล้วก็อร่อยด้วยนี่เป็นผลผลิตจากชุมชนที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนนะครับในพื้นที่อำเภอพบพระถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวกันยังมีของดีผลไม้อร่อยอีกหลายอย่างนะครับตอนนี้ในพื้นที่มีกล้วยหอมทอง GI แล้วก็มีอะโวคาโดกับทุเรียนที่ออกผลผลิตด้วยครับพาคุณผู้ชมท่องเที่ยวกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกิจกรรมที่เรียกว่าเปิดค่ายสอนวิชาการเดินป่าให้กับเด็กๆนักเรียนเยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วไปก็สมัครไปเรียนกันได้ครับเพื่อจะได้ไปเดินป่าในเส้นทางจริงเลยครับเป็นการเดินป่าอย่างถูกต้องปลอดภัยแล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาติด้วยในพื้นที่ของจังหวัดตราดครับจัดโครงการป่ามีคุณเยาวชนมีใจร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วที่ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับเปิดค่ายให้นักเรียนจากโรงเรียนในอำเภอบ่อไร่กว่า100คนนะครับมาร่วมโครงการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าตลอดจนการดูแลรักษาการอนุรักษ์คุณค่าของป่าไม้ครับรวมถึงสัตว์ป่าผ่านฐานโรงเรียนคนเดินป่าโดยเปิดสอนภาคปฏิบัติการเดินป่าครับให้กับเยาวชนนักท่องเที่ยวที่สนใจการเดินป่าไปสมัครลงทะเบียนการเดินป่ากับอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วได้ครับจะมีศึกษาภาคทฤษฎีหลักการเดินป่าการเตรียมอุปกรณ์เดินป่าก่อนจะพากันเดินป่านะครับไปตามเส้นทางจริงด้านหลังที่ทำการอุทยานขึ้นไปเส้นทางเรียบตัวน้ำตกชั้นที่1ถึง3นะครับเราก็ไปสิ้นสุดที่ชั้น4ซึ่งตรงนี้เป็นจุดชมวิวครับ
4: โดยนักท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริงนะคะโดยจะมีรอยตีนสัตว์ที่ลงมาหากินทางน้ำตกของเรานะคะห้องเรียนคนเดินป่าค่ะตั้งใจจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักกฎระเบียบการเดินป่าค่ะเช่น1ไม่ทิ้งร่องรอย2เก็บขยะลงมาในขณะที่เที่ยวชมเสร็จแล้วใดๆแล้วนั้นขอให้นักท่องเที่ยวรักษาความสะอาดและได้รู้จักธรรมชาติอย่างแท้จริงจากอุทยานแห่งชาติน้ำตกของแก้วเราด้วยค่ะ
5: ครับแล้ว กับไฮไลท์ความสวยงามอะไรบนนั้นเป็นยังไงบ้าง
4: ในน้ำตกชั้น4นะคะเราจะพาไปดูหน้าน้ำตกชั้น4แล้วก็จุดไฮไลท์ของเราเนี่ยจะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นตำบลบ่อพลอยอำเภอหัวไร่ของเรานะคะ
5: เส้นทางเป็นยังไงบ้างครับ
4: เส้นทางแอดเวนเจอร์แน่นอนค่ะเราจะได้พบกับ2เส้นทางคือ1แอดเวนเจอร์แบบดิบๆก็คือเป็นป่าเลยแล้วก็ได้ชมความหลากหลายทางชีวภาพก็จะมีต้นไม้หลากชนิดที่ขึ้นในประเภทป่าของอุทยานเราค่ะ
2: ก่อนจะเดินทางกลับตามเส้นทางที่เป็นป่าแบบป่าดิบนะครับแล้วก็เส้นทางแบบผจญภัยด้วยก็ต้องอาศัยการเกาะเชือกโหนเชือกดึงเชือกเพื่อไต่ไปตามเส้นทางกันอย่างสนุกสนานนะครับระยะทางเดินป่าตรงนี้สักประมาณ3กิโลเมตรได
6: ้มีเจ้าที่คอยความอำนวยความสะดวกหมายถึงว่าร่วมกันเดินทางไปด้วยซึ่งเจ้าที่ที่ร่วมไปด้วยก็จะมีความรู้และก็มีความสามารถในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในเรื่องของเรื่องความปลอดภัยมีการให้ความรู้ในช่วงตามสถานีที่เราจะให้ก็ประมาณนี้เราเน้นความปลอดภัยเราเน้นให้นักท่องเที่ยวเข้าสู่ธรรมชาติได้ยาวนานขึ้น
2: โครงการแบบนี้ครับอุทยานแห่งชาติทุกแห่งเนี่ยกำลังจัดทำกันอยู่ครับเพื่อปลูกฝังเยาวชนและประชาชนด้านการรักสิ่งแวดล้อมและสัมผัสประสบการณ์เดินป่าจริงอย่างปลอดภัยครับกิจกรรมเดินป่านี้สามารถสมัครได้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรครับคุณผู้ชมเสียแค่ค่าเข้าอุทยานตามระเบียบเท่านั้นครับมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวร่วมสนุกกันเป็นการฝึกสมาธิแล้วก็เป็นการฝึกรวมถึงทักษะอาชีพที่สามารถต่อยอดได้ครับด้วยการเพ้นองค์พระพิฆเนศนะครับแต่ว่ากิจกรรมนี้ครับจัดในร้านกาแฟที่จังหวัดนครราชสีมาเพราะว่าเจ้าของร้านเขาศรัทธาในองค์พระพิฆเนศครับไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ครับทุกคนสามารถฝึกฝนการเพ้นสีองค์พระพิฆเนศได้หมดครับตามความศรัทธาแล้วก็จินตนาการด้วยเป็นกิจกรรมนะครับที่คเนชากาแฟอยู่ที่ตำบลปรุใหญ่อำเภอเมืองนครราชสีมาบริเวณปากทางเข้าสนาม80พรรษาเจ้าของร้านคืออาจารย์หน่องหรือว่านายสนธยาอ่อนนวมนะครับเขานำความรู้ด้านศิลปกรรมมาต่อยอดเป็นกิจกรรมเพ้นแล้วก็ตกแต่งองค์พระพิฆเนศบนเฟรมไฟเบอร์กลาสอุ่นสูงนะครับพื้นผิวเม็ดทรายคนที่ไม่มีพื้นฐานด้านศิลปะก็ลงสีได้ง่ายครับแล้วก็ตกแต่งประดับอัญมณีริบบิ้นต่างๆแล้วแต่จินตนาการเสร็จแล้วนำกลับบ้านได้ครับหรือว่าจะพัฒนาทักษะต่อยอดเป็นอาชีพก็ได้
7: นะฮะเหน็ดเหนื่อยจากการงานมาหรือนักศึกษาน้องๆเหน็ดเหนื่อยจากการเรียนมาก็มานั่งจิบกาแฟจิบเครื่องดื่มที่นี่แล้วกิจกรรมที่นี่ก็จะเป็นภาพประติมากรรมนูนสูงองค์พ่อพระพิฆเนศซึ่งพื้นผิวเนี่ยเราออกแบบให้เป็นแบบเม็ดทรายเพื่อสะดวกในการเกี่ยสีในการวาดภาพเพ้นองค์พ่อนะฮะระบายสีองค์พ่อแล้วก็ติดเพชรนินจินดาขึ้นมาครับตรงนี้ก็คือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของในด้านศิลปะนะฮะมาบวกกับความรักความศรัทธาขององค์พ่อพระพิฆเนศครับ
8: เราก็ได้ในเรื่องความสำคัญด้วยเวลาที่เราทำกิจกรรมร่วมกันเนี้ยค่ะเราก็ได้การเป็นทีมทำงานเป็นทีมกับลูกแล้วก็รู้ว่าลูกชอบแบบไหนเราจะแบบทำงานร่วมกันได้ยังไงที่แบบว่าเป็นแนวคิดของสองคนนะคะที่จะไม่ใช่แค่เรา
9: สนุกมากค่ะ
2: กิจกรรมนี้มีค่าใช้จ่ายชิ้นละ399บาทนะครับมีสีมีผู้กันให้แล้วก็ซื้ออุปกรณ์ตกแต่งได้ในราคาไม่แพงด้วยมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำตลอดขั้นตอนจริงๆถ้าลงสีผิดเนี่ยก็แก้ไขได้ครับเสร็จแล้วก็จะเคลือบผิวให้เพื่อความทนทานถูกน้ำได้เก็บไว้ได้นานครับก่อนตอนนี้เจ้าของร้านก็เปิดบ้านศิลปะพบสุขนะครับนำทักษะศิลปะแบบนี้มาสอนหลายๆคนมีคนมาเรียนรู้กันแล้วก็ไปต่อยอดเป็นอาชีพจริงมาแล้วหลายรายเลยครับพาคุณผู้ชมไปดูฝีมือวาดภาพงานศิลปะกันต่อของพฤกษะศิลปินนะครับอยู่ที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเขาเป็นเกษตรกรผู้ที่ปลูกกล้วยไม้เอาไว้แล้วก็หลงใหลในงานศิลปะด้วยเลยฝึกฝนทักษะวาดภาพกล้วยไม้ได้อย่างสวยงามเลยจนสามารถสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่งนะครับติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
10: เรามองให้ลึกที่สุดน่ะแล้วถ่ายทอดความเป็นกล้วยไม้ออกมากล้วยไม้ที่เราวาดเนี่ยจะต้องมีความโดดเด่นที่เห็นได้ชัดในลักษณะต่างๆมีการในหลายๆภาพเนี่ยผมจะมีการ วางคู่ผสมไว้เพื่อเป็นบันทึกทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเราอยากจะทำให้มันเกิดมิติเนี่ยในวงการวิชาการการเกษ

0: ในประเทศไทย
1: สร้างสรรค์งานพฤกษศิลป์แต่งแต้มสีสันอย่างประณีตเพื่อให้ได้ภาพกล้วยไม้ที่สมจริงตรงตามหลักวิทยาศาสตร์ทำให้พี่เอกนัทครูเจริญชัยมานาทีหรือพี่มานะเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมสวนกล้วยไม้มานะออคิดกลายเป็นพฤกษศิลปินที่เชี่ยวชาญการวาดภาพกล้วยไม้พี่มานะเริ่มฝึกวาดภาพเมื่อปี2560ใช้เวลาฝึกฝนอยู่6เดือนค่ะปัจจุบันสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้มากกว่า100ภาพแล้วค่ะ
0: อาจารย์ที่อยู่คณะวิทย์คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์สศิวิมลแสวงผลอาจารย์ปูเป้กับอาจารย์พันศักดิ์จักรภาคที่เป็นเขาเรียกว่าพฤกษศิลปินอันดับโลกระดับโลกเป็นบอทานิคอลอาร์ติสต์ก็ระดับโลกเลยที่ได้รับการยอมรับเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาใหญ่ก็มาสอนด้วยก็จัดทีมมาดูแลมาดูการสอนวาดกล้วยไม้ที่หน้าร้านเราโดยที่เราก็อำนวยความสะดวกทุกอย่างก็มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในเนี้ยชมรมเนี่ยในกลุ่มวิทยาศาสตร์เนี่ยแล้วก็ไปหัดวาดรูปแล้วก็ไปเจอแต่ละท่านเนี่ยมีอัธยาศัยดีมากก็สอนเรา
1: การวาดภาพกล้วยไม้จะใช้สีน้ำและจะเลือกกล้วยไม้พันธุ์ที่มีภาพมุมสวยพันธุ์ที่เป็นที่นิยมของตลาดและก็เป็นพันธุ์ลูกผสมของทางสวนค่ะระยะเวลาการวาดอยู่ที่15ถึง30วันคุณผู้ชมคะภาพกล้วยไม้สวยๆตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเขาเรียกว่าภาพพฤกษศิลป์ค่ะนอกจากจะสวยงามแล้วคุณผู้ชมก็ยังให้ความรู้ด้วยใช่ไหมคะตรงนี้บอกอะไรเราบ้างคะพี่มานะ
0: ตรงนี้บอกลักษณะต่างๆของกล้วยไม้นะครับที่เป็นลูกผสมที่เป็นที่นิยมในตลาดนะครับเหมือนอย่างต้นนี้เราคือเราจะเอามาองค์ประกอบมาเป็นตัวประกอบแล้วเราก็จะมีการถ่ายรูปไว้เพราะว่าเราใช้เวลาวาดเนี่ยกว่าจะเสร็จก็ประมาณเดือนเศษนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่างต้นนี้เขาชื่อบางกอกบิวตี้หรือว่าที่เขาเรียกกันต่างประเทศเขาจะเรียกเลนเลสคือเหมือนฝนแดงเนี่ยทีนี้เราอ่ะวาดปุ๊บมีลักษณะช่อลักษณะแบบนี้เพื่อเป็นการบันทึกความสวยงามบันทึกข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ให้กับวงการกล้วยไม้ด้วยใจผมเองเนี่ยผมอยากจะวาดถ่ายทอดว่าต้นนี้เขาเป็นลูกของอะไรเพื่อจะให้คนรุ่นหลังเนี่ยเขารู้นะครับไม่อย่างนั้นเขาจะไม่เข้าใจวาดภาพแนวเนี้ยนอกจากการกำหนดรูปแบบภาพแล้วเนี่ยมันจะต้องลงสีคือหลังจากสเก็ตแล้วต้องลงสีไม่น้อยกว่า10รอบนะหมายถึงว่าเป็นการถมสีอ่
1: ะ
0: เป็นภาพสีน้ำที่ค่อยๆลงไปแล้วก็จากอ่อนขึ้นมาค่อยๆเข้มเพื่อให้เขาสีเขาคงอยู่ได้นานที่สุดนะครับแล้วก็ลักษณะแสงเงาความเป็นจริงเนี่ยเราก็จะแต่งเติมไปอย่างช่อเนี้ยมีการแต่งเติมเข้าไปแล้วแสงเงาเสร็จเราต้องมาเก็บรายละเอียดของปากรายละเอียดของกลีบรายละเอียดของจมูกหรือส่วนต่างๆในช่อเนี้ยให้ใกล้เคียงกับของที่เป็นจริงมากที่สุด
1: บอกว่าเป็นเกษตรกรที่วาดรูปได้นิดหน่อยแต่ดูจากผลงานแล้วเนี่ยไม่หน่อยนะคุณผู้ชมเยอะมาก
0: ๆครับ
1: มีเป็นร้อยรูปเลยใช่ไหม
0: มีเป็นร้อยรูปเลยครับ
1: มีรูปไหนน่าสนใจบ้างคะพี่มานะ
0: ก็วาดแนวเราเกิดจากแรงบันดาลใจว่าเราอยากจะวาดรูปกล้วยไม้ที่เป็นลูกผสมของเราเองอย่างตัวเนี้ยก็เป็นลูกผสมของกล้วยไม้สีเหลืองเนี่ยที่ได้สีเหลืองมาสวยเนี่ยเราก็วาดไว้แล้วก็ได้ไปโชว์ที่งานหอศิลป์น
1: ะ
0: นี่ก็โชว์ได้
1: มีหลากหลายแบบนี่สวยเหมือนกันนะคะสีม่วง
0: ครับอันนี้เป็นภาพฟ้ามุ้ยซึ่งเราวาดคู่กันกับรูปเนี้ยได้ไป2รูปไปโชว์ที่สิงคโปร์บอทานิกการ์เด้นนะครับที่มิวเซียมเขาอันเนี้ยเขาก็ตกลงว่าอันนี้เราขายได
1: ้มูลค่าเท่าไหร่คะพี
0: ่ตอนนั้นที่ขายก็อาจารย์เขาขายให้นะ 3,000 USก็แสนละ 5,000 1,500,000 ก็เขาก็บอกวัตถุประสงค์ไปว่าเขาจะเอาไปทำเป็นปฏิทินซึ่งเนี่ยก็เป็นปฏิทินที่เขาทำ ความภูมิใจหนึ่งในการวาดภาพก็คือการที่เราได้รับคัดเลือกเป็นBotanical Artist นะครับนำเรื่องไปลงเป็นสกู๊ปในหนังสือสารคดีเล่มนี้ก็จะรวมพฤกษศิลป์ทั้งหมดเลยพฤกษศิลปินเป็นทั้งเล่มเลยนะครับมีของระดับอาจารย์มีของสมาชิก Botanical Art นะครับที่เขาวาดรูปสวยๆภาพนี้เป็นภาพของกล้วยไม้ดำผมชื่อ Black Pearl ที่เราคลิปที่แล้วอ่ะที่ได้ทำไปนะครับที่รายการได้ทำไปว่ากล้วยไม้ดำทำอะไรได้บ้างปลูกเลี้ยงยังไงอันนี้เป็นภาพวาดภาพวาดที่แสดงถึงสัดส่วนต่างๆของกล้วยไม้ดำด้วยนะว่าสไตล์นี้จะเรียกว่าเป็น Botanical Illustration ก็คือจะมีสัดส่วนของดอกนะครับก้านดอกฝักแล้วก็เกสรแล้วก็ทรงช่อทรงต้นอันนี้คือครบนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้นแม่ต้นพ่อแล้วก็ต้นเขาเราก็จะเป็นการวาดที่ให้รายละเอียดซึ่งจะเป็นอยู่ในใจเราเลยว่าเราอยากวาดแนวนี้โชว์จัดแสดงที่หอศิลป์อันนี้ก็ 2-3 ปีก่อนแล้วแต่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการโชว์ที่หอศิลป์นะเขาเริ่ม 12-23 สิงหา
1: ค
0: ่ะนะครับอันนี้ก็อยู่ในช่วงนั้นภาพเราก็ได้ไปโชว์2ภาพ
1: มีภาพอะไรบ้างคะตอนนี้ที่ได้ไปโชว์
0: ปีนี้ได้เป็นภาพช้างกระ1ภาพแล้วก็เป็นเอื้องสายแสบอยู่ในค่ำอีก1ภาพก็วาดคนละแนวเหมือนกันเป็นแนวBotanical Art กับ Botanical Illustration
1: ภาพวาดกล้วยไม้ราคาอยู่ที่ 20,000 บาทค่ะส่วนภาพพิมพ์อยู่ที่ 500 ถึง 2,000 บาทจำหน่ายที่หน้าร้านมานะออคิดค่ะและจัดส่งทั่วประเทศกลุ่มลูกค้ามีทั้งประชาชนทั่วไปและกลุ่มโรงแรมรีสอร์ทที่นำภาพไปประดับตกแต่งค่ะคุณผู้ชมเอาใจสำหรับคนที่งบน้อยที่นี่เขาก็ยังมีภาพพิมพ์จำหน่ายด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: เป็นเห็นบอกว่าเป็นแบบคงทนเลยเหรอคะพี
0: ่อันนี้เป็นวัสดุใหม่นะเป็นวัสดุพิเศษเลยคือเป็นเขาเรียกว่า synthetic paper นะครับก็เป็นกระดาษสังเคราะห์แต่ตัวนี้เขาดีอย่างหนึ่งก็คือหลังจากพิมพ์ไปแล้วเนี่ยสีเขาจะไม่ลอกไม่จืดแล้วสามารถที่จะล้างได้เปิดก็เช็ดออกได้เลยลูกค้าที่เนี่ยร้านมานะออคิดเนี่ยเราเป็นร้านที่ขายกล้วยไม้โดยเฉพาะทุกสกุลนะครับแล้วก็หากล้วยไม้ตามสั่งใครสนใจมาเนี่ยสั่งเราได้แล้วเราก็มีภาพอย่างเงี้ยลูกค้าที่มาจะเป็นคนชอบดอกไม้กล้วยไม
1: ้
0: พอเขามาเห็นอย่างเงี้ยตอบโจทย์ไว้ติดที่บ้านเขาว่าตอนเนี้ยเราขายทางออนไลน์ด้วยลูกค้าต่างประเทศก็สั่งเยอะเหมือนกันนะตอนเนี้ยก็ใครสนใจก็เข้ามาดูในเว็บไซต์ของมานะออคิดได้ครับ
1: สิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการวาดภาพพี่มานะบอกว่าคือการรับฟังฝึกฝนอย่างจริงจังพัฒนาปรับปรุงฝีมืออยู่ตลอดเวลาค่ะและวาดรูปเมื่อมีความพร้อมที่สำคัญต้องใส่ใจค่ะซึ่งสิ่งที่ได้จากการวาดภาพก็คือความสุขค่ะ
0: เป็นเรื่องมหัศจรรย์นะครับผมโชคดีที่ได้รับโอกาสดีๆนะได้รู้จักอาจารย์เก่งๆหลายๆท่านที่วาดรูปพฤกษศิลป์เนี่ยนะฮะคือเราได้รับข้อแนะนำได้รับคำสอนแล้วก็ได้รับการเขาเรียกว่าคอมเมนต์ภาพเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเทคนิคต่างๆเราเป็นไงถ้าความรู้สึกเราตอนเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ปลื้มใจภูมิใจว่าในเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยกรณีวาดรูปเนี่ยคือเราเป็นเกษตรกรอ่ะมือไม้เราไม่ได้เรียวเล็กเหมือนจิตรกรนะแต่เราวาดรูปได้สวยงามมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันน่ายินดีจริงๆแล้วเราก็รู้เลยว่าอนาคตเราอ่ะเราสามารถจะทำให้ตัวเราอ่ะอยู่กับสิ่งที่เราชอบได้แต่มันก็ไม่ใช่เหตุผลทำให้เราหยุดนะมันกลับกลายเป็นว่าเป็นเหตุผลที่กระตุ้นให้เราต้องพัฒนามากยิ่งขึ้น
1: นอกจากฝีมือการวาดภาพที่สวยงามแล้วงานด้านการเกษตรพี่มานะก็มุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้อย่างต่อเนื่องค่ะเปิดให้ความรู้กับผู้ที่สนใจเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจรนอกจากนี้ก็ยังได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี2569อีกด้วยค่ะ
2: นอกจากวาดภาพกล้วยไม้แล้วนะครับตัวของพี่พนะยังวาดภาพพอร์เทรตภาพเหมือนบุคคลอีกด้วยครับแล้วนี้เราปิดท้ายกันด้วยนี่เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับในการไปเที่ยวชมกระเจียวลาทุ่งถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ครับที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามหรือว่าทุ่งดอกกระเจียวครับที่ตำบลบ้านไร่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะครับพร้อมกับบรรยากาศของทะเลหมอกในช่วงนี้ด้วยแต่นี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะพบกันทางข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล้องพยาบาลค่ะเหตุน้ำท่วมดินถล่มบริเวณชายแดนเนปาลจีนยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้เพิ่มขึ้นกว่า170คนแล้วนะคะขณะที่นานาชาติเร่งส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่ประสบภัยท่ามกลางความเสี่ยงอาจจะเกิดน้ำท่วมซ้ำอีกระลอกค่ะทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็ยืนยันนะคะว่ายังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณด่านพรมแดนจี่หลงในฝั่งทิเบตติดกับเนปาลเผยเห็นนาทีที่ผู้คนจำนวนมากพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดก่อนที่ดินโคลนจะถล่มลงมาและก็กวาดทุกอย่างพังราบภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีต่อมาค่ะบริเวณดังกล่าวถือว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวซึ่งนิยมการเดินป่าและเที่ยวชมทัศนียภาพธรรมชาติในทิเบตและเนปาลใช้ผ่านแดนเป็นประจำค่ะขณะที่พื้นที่ใกล้เคียงยังมีเส้นทางที่ชาวฮินดูนิยมใช้เพื่อเดินทางไปแสวงบุญบนเขาไกลลาดมันสโรวาด้วยซึ่งคึกคักอย่างมากในช่วงเวลานี้ของปีค่ะฝั่งเนปาลภาพมุมสูงริมแม่น้ำทางตอนเหนือก็เผยเห็นสภาพพื้นที่หลายจุดเสียหายอย่างหนักค่ะหลังจากเผชิญน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มโดยปรากฏภาพดินโคลนท่วมสูงกระจัดกระจายทั่วบริเวณและมีอาคารบ้านเรือนพังเสียหายจำนวนมากค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแข่งกับเวลาอย่างต่อเนื่องนะคะหลายคนติดอยู่ท่ามกลางดินโคลนและเศษซากปรักหักพังของบ้านเรือนโดยกองทัพเนปาลได้ส่งทหารลงพื้นที่แล้วกว่า 2,000 นายตำรวจเนปาลเปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย177คนแล้วค่ะส่วนผู้สูญหายเพิ่มเป็นอย่างน้อย826คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติกว่า500คนส่วนสื่อทางการจีนรายงานว่าในฝั่งทิเบตตัวเลขผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่3คนส่วนผู้สูญหายอยู่ที่อย่างน้อย558คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติไม่ต่ำกว่า260คนค่ะทางการจีนเปิดเผยด้วยว่าปฏิบัติการกู้ภัยในฝั่งทิเบตยากลำบากมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนและภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงหุบเขาลึกและอยู่ห่างไกลขณะที่หลายประเทศทยอยส่งความช่วยเหลือรับมือกับภัยพิบัติในครั้งนี้รวมถึงเกาหลีใต้ที่ส่งทีมเจ้าหน้าที่รับมือเหตุฉุกเฉินไปเนปาลแล้วและให้คำมั่นว่าจะเร่งช่วยเหลือและก็ค้นหาพลเมืองเกาหลีใต้ซึ่งมีรายงานว่าสูญหาย9คนส่วนอินเดียก็เตรียมจัดส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยในเนปาลเช่นกันค่ะขณะที่สหรัฐก็ให้คำมั่นส่งมอบความช่วยเหลือรวมมูลค่า500,000ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า16ล้านบาทสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐยืนยันว่าการถล่มของทานน้ำแข็งเป็นสาเหตุหลักของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นขณะที่ศูนย์นานาชาติเพื่อการพัฒนาพื้นที่ภูเขาแบบบูรณาการเตือนว่าเศษซากในแม่น้ำอาจก่อตัวเป็นแนวกั้นธรรมชาติซึ่งเสี่ยงทำให้เกิดน้ำท่วมซ้ำรอยอีกระลอกค่ะทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็ระบุว่าหลังจากที่ตรวจสอบกับสถานเอกอัครทูตณ กรุงกาฏมันดูประเทศเนปาลระบุว่ายังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะและย้ำว่าหากมีคนไทยได้รับผลกระทบหรือว่าต้องการความช่วยเหลือสามารถที่จะแจ้งสถานเอกอัครทูตได้ทันทีที่หมายเลข977 981 874 9944ตลอด24ชั่วโมงค่ะตำรวจปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวนายกเฮงอดีตนายกอบต.สำโรงและอดีตผู้สมัครส.ส.จังหวัดศรีสะเกษพรรคเพื่อไทยตามหมายจับในคดีเรียกรับสินบนอันเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบแข่งขันท้องถิ่นปี68ค่ะขณะที่นายกเฮงนะคะก็ได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงและอดีตผู้สมัครส.ส.จังหวัดศรีสะเกษพรรคเพื่อไทยถูกตำรวจปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.นำหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3เข้าควบคุมตัวที่ห้องพักในคอนโดมิเนียมแห่ง1ย่านบางซื่อกรุงเทพโดยเป็นหมายจับในคดีเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา143และความผิดตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอันเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568ค่ะภายหลังการจับกุมและตรวจคนห้องพักตำรวจปปป.ควบคุมตัวนายประวิตรเข้าสอบปากคำที่บก.ปปป.โดยที่นายประวิตรยืนยันในเบื้องต้นว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหาพร้อมอ้างว่าโทรศัพท์มือถือของตัวเองนั้นถูกปลอมแปลงบัญชีแอปพลิเคชัน LINE ค่ะเพื่อนำไปใช้เรียกรับเงินจากผู้เสียหายค่ะขณะที่พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าคดีนี้มีพยานหลักฐานเพียงพอในการกล่าวหาผู้ต้องหาค่ะซึ่งคดีนี้ผู้เสียหายกล่าวหา2คนและศาลออกหมายจับให้ทั้งคู่การสืบสวนสอบสวนผู้เสียหายถูกเจ้าหน้าที่อบต.ตองปิดศรีสะเกษชักชวนให้สมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการค่ะโดยอ้างถึงนายประวิตรหรือว่านายยงเฮงว่ามีโควต้าและสามารถช่วยเหลือให้สอบผ่านได้ผู้เสียหายตกลงและได้จ่ายเงินให้ผู้ต้องหาทั้งสองรวม3ครั้งเป็นเงิน 650,000 บาทแต่เมื่อประกาศผลผู้สอบไม่ปรากฏรายชื่อจึงได้ทวงถามเงินคืนแต่กลับถูกบ่ายเบี่ยงการคืนเงินมาโดยตลอดจึงได้เข้าร้องทุกข์กับตำรวจค่ะนอกจากนายกเฮงแล้วนะคะผู้ต้องหาที่2ซึ่งทำหน้าที่ชักชวนผู้เสียหายก็ถูกตำรวจเข้าจับกุมตัวโดยควบคุมตัวที่จังหวัดศรีสะเกษอยู่ระหว่างการคุมตัวสอบปากคำตามขั้นตอนทางกฎหมายค่ะกลุ่มตัวแทนทายาทของนายเฮียงผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นได้เปิดหลักฐานการสร้างวัดแล้วก็หลักฐานหนังสือตาตรั่งเจ้าอาวาสพร้อมกับตั้งข้อสังเกตช่วงเวลาที่ไม่สอดคล้องกันนะคะก็ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าการแต่งตั้งเจ้าอาวาสนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ค่ะเอกสารนิติกรรมต่างๆเกี่ยวกับการตั้งเจ้าอาวาสและการตั้งวัดและการตั้งวัดอดุลยารามในจังหวัดขอนแก่นนั้นเป็นหลักฐานที่กลุ่มทายาทของนายเฮียงผู้บริจาคที่ดินสร้างวัดอดุลยารามนำมาเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนค่ะพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเอกสารการอนุญาตก่อสร้างวัดเกิดขึ้นในปี2541แต่หนังสือตาตรั่งเจ้าอาวาสกลับมีขึ้นตั้งแต่ปี2535นางสาวชมณีน้อยจันทร์หรือว่าป้าดาเปิดเผยว่าด้วยวันเวลาดังกล่าวทำให้เกิดการตั้งข้อสงสัยว่าการแต่งตั้งเจ้าวาดวัดเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เนื่องจากตั้งเจ้าวาดขึ้นมาก่อนที่จะมีหนังสืออนุญาตก่อสร้างวัดซึ่งเรื่องนี้ตรวจสอบได้จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมยืนยันว่าทายาทไม่ต้องการยึดที่วัดคืนแต่ต้องการข้อเท็จจริงเรื่องที่มาของวัดและที่มาของเจ้าอาวาสค่ะ
1: ที่มาแบบไหนมาถูกต้องไหมเป็นวัดจริงไหมแล้วก็การเป็นเจ้าอาวาสท่านได้เป็นเจ้าอาวาสมาถูกต้องหรือไม่ตามกระดุมเม็ดแรกอย่างที่ดิฉันพูดค่ะว่าในเมื่อที่ท่านไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสมาอย่างถูกต้องแล้วท่านจะเอาอำนาจอะไรมาว่าตอนต่อไปคะทายาททางพิมพ์สีเราสงสัยอย่างนี้ทุกอย่างตรวจสอบได้ค่ะในผืนแผ่นดินนี้ในสังคมนี้ทุกอย่างพิสูจน์ได้ตรวจสอบได้หมดค่ะอย่ากลัวความจริงค่ะสำนักพุทธก็เหมือนกันทางทายาทเราจะต้องแจ้งดำเนินคดีที่กองปราบเช่นเดียวกันค่ะ
0: กลุ่มทายาทยังยืนยันว่าเจตนาเดิมก็คือต้องการพิสูจน์การครอบครองที่ดินไม่มีเจตนาบุกรุกแต่ที่ผ่านมาทางเจ้าวาดไม่ได้ให้ความชัดเจนไม่เปิดเผยข้อมูลที่ดินจนเป็นเหตุให้เกิดข้อพิพาทเรื่องที่ดินขึ้นค่ะกลุ่มทายาทยังอ้างอีกว่าที่ดินที่นายเฮียงยกให้ก่อสร้างวัดตามเจตนาก็คือใช้เนื้อที่สร้างวัดเท่าไหร่ให้โอนกรรมสิทธิ์ไปเท่านั้นหรือหากใช้เนื้อที่สร้างน้อยกว่า6ไร่ต้องโอนให้ไม่น้อยกว่า6ไร่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ส่วนที่เหลือย่อมตกเป็นของทายาทซึ่งพร้อมจะนำข้อเท็จจริงขึ้นพิสูจน์ในชั้นศาลค่ะขณะที่ฝ่ายเจ้าวาดนะคะไม่มีความเคลื่อนไหวหรือว่าตอบโต้การครอบครองที่ดินของวัดซึ่งมีเนื้อที่มากกว่า21ไร่แต่ยังคงยืนยันว่านายเฮียงได้อุทิศที่ดินให้สร้างวัดมาตั้งแต่ปี2533โดยมีหลักฐานเป็นภาพโฉนดที่ดินและคำยืนยันจากคนในพื้นที่ค่ะเกิดเหตุชายใช้วุธคล้ายกับระเบิดข่มขู่พนักงานร้านทองในห้างแห่งหนึ่งในอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะโดยกวาดทองรูปพรรณไปได้มูลค่ากว่า3ล้านบาทก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ขณะที่ชายผู้ก่อเหตุสวมหมวกเสื้อแขนยาวลายสก๊อตสีน้ำตาลเทาและกางเกงยีนขายาวเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วก่อนที่จะแสดงวัตถุลักษณะคล้ายกับระเบิดเพื่อข่มขู่พนักงานร้านทองและโยนวัตถุดังกล่าวลงกับพื้นหนึ่งครั้งจากนั้นนะคะจึงปีนเข้าไปทุบตู้แขวนสร้อยคอทองคำเบื้องต้นพบว่าทองรูปพรรณที่ถูกชิงไปมีทั้งหมด3ถาดถาดแรกเป็นสร้อยคอทองคำน้ำหนัก2บาทหายไป14เส้นถาดที่2เป็นสร้อยคอทองคำน้ำหนัก1บาทหายไป4เส้นและถาดสุดท้ายก็เป็นสร้อยคอ สร้อยคอทองคำนะคะหายไป7เส้นรวมมูลค่าความเสียหายประมาณ3ล้าน2แสนบาทค่ะผู้ก่อเหตุใช้เวลาก่อเหตุประมาณ30วินาทีเท่านั้นค่ะก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปทางเขตตัวเมืองอรัญญประเทศส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมก็บันทึกเสียงคล้ายวัตถุระเบิดดังขึ้น2ครั้งก่อนจะมีเสียงสัญญาณเตือนภัยภายในห้างนั้นดังขึ้นทำให้ประชาชนที่อยู่ในห้างนั้นเกิดความตกใจแล้วก็พากันวิ่งหนีออกจากห้างค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจทหารและพนักงานสอบสวนสภ.อรัญญประเทศเข้าตรวจสอบพื้นที่และรวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและกระจายกำลังตรวจสอบเส้นทางที่คาดว่าผู้ก่อเหตุนั้นใช้หลบหนีเพื่อเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีพร้อมกับขอความช่วยเหลือประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือว่ายานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้หรือว่าเข้าไปเผชิญหน้านะคะให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อความปลอดภัยค่ะยายทวดเด็กชาย12ปีแจ้งความดำเนินคดีกับพ่อเลี้ยงค่ะหลังจากที่ทำร้ายร่างกายเด็กชายจนมีบาดแผลฟกช้ำหลายแห่งพร้อมกับร้องขอหน่วยงานต่างๆนะคะให้เข้าดูแลเพราะเกรงว่าเด็กชายนั้นจะถูกทำร้ายซ้ำค่ะที่เห็นนี้เป็นสภาพร่องรอยบาดแผลฟกช้ำตามร่างกายของเด็กชายวัย12ปีค่ะหลังญาติทนเห็นพฤติกรรมของพ่อเลี้ยงที่ทำร้ายร่างกายของเด็กชายคนดังกล่าวไม่ไหวนะคะจนต้องพาหนีมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่บริเวณป้อมตำรวจน้ำก้อหมู่ที่4ตำบลน้ำก้ออำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะก่อนที่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพสว่างมงคลศรัทธาจะนำตัวส่งโรงพยาบาลหล่มสักเพื่อรับการตรวจรักษานางหล่าอายุ76ปีค่ะซึ่งเป็นยายทวดของเด็กชายวัย12ปีเล่าว่าหลานชายถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายด้วยด้ามไม้กวาดจึงพาหนีออกจากบ้านไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจหลังทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของพ่อเลี้ยงที่ลงมือทำร้ายร่างกายหลานชายอยู่เป็นประจำประกอบกับตนเองอาศัยอยู่คนละบ้านด้วยจึงไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือหลานได้ทุกครั้งค่ะขณะที่แม่ของเด็กชายก็มีข้อจำกัดด้านการสื่อสารและการได้ยินส่วนตัวของพ่อเลี้ยงก็เคยถูกจับกุมเกี่ยวกับคดียาเสพติดมาแล้วหลายครั้งทำให้ครอบครัวรู้สึกเป็นห่วงว่าพ่อเลี้ยงอาจจะกลับมาก่อเหตุทำร้ายเด็กชายอีกครั้งจึงต้องการให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้าช่วยเหลือค่ะ
2: ก็เขามีประวัตินะฮะในการใช้สารเสพติดอะไรเงี้ยเรารู้ไหม
3: จับไปครั้งนึงแล้ว
2: ก็โดนจับไปครั้งนึงแล้วอันนี้ก็

0: อันนี้เพิ่งพ้นออกมาหรือว่าไงฮะอันนี้เรากลัวไหมครับว่าเขาจะมาทำร้ายเราอีกทำร้ายหลานเหลนเราอีก
1: กลัวนั่นแหละ
0: ก็ด้วยความเป็นห่วงอะเนาะ
2: ล่าสุดนางหลาได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.หล่มสักเพื่อให้ตำรวจติดตามตัวพ่อเลี้ยงมาสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะขณะนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุที่ป่วนใต้กว่า70จุดมาดำเนินคดีโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะที่มีการก่อเหตุทั้ง13อำเภอมากถึง59จุดแล้วก็มีการใช้ระเบิดในการก่อเหตุมากถึง60ลูกด้วยกันค่ะขณะที่ประชาชนในหลายพื้นที่ก็ได้มีการจัดกิจกรรมปฏิเสธความรุนแรงดังกล่าวค่ะผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาคณะครูนักเรียนประชาชนและข้าราชการในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสประมาณ300คนรวมพลังร่วมกันถือป้ายต่อต้านเหตุก่อความไม่สงบและปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านวาลอศิราตำบลปาเสมัดอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสค่ะหลังในพื้นที่มีผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดบริเวณศาลาที่พักริมถนนซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวน59จุดที่ถูกผู้ก่อเหตุนัดลอบวางระเบิดเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ศาลาริมทางและทรัพย์สินได้รับความเสียหายผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านความรุนแรงบอกนะคะว่าต้องการให้พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเกิดความสงบสุขโดยเร็วค่ะและเรียกร้องให้กลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นหยุดสร้างสถานการณ์ในทุกรูปแบบเพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขปราศจากเหตุความรุนแรงค่ะส่วนพื้นที่อำเภอระแงะกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับตัวแทนชาวบ้านและนักเรียนกว่า500คนก็เดินถือป้ายข้อความต่อต้านความรุนแรงและเรียกร้องกลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นคืนสันติภาพและก็หยุดสร้างปัญหาให้กับชาวบ้านเพราะว่าความรุนแรงนั้นไม่ใช่ทางออกค่ะหลังอบต.บงอำเภอระแงะถูกผู้ก่อเหตุเข้าวางเพลิงทำให้สำนักงานอบต.รวมทั้งทรัพย์สินต่างๆได้รับความเสียหายโดยขณะนี้อบต.ยังไม่สามารถเปิดให้บริการกับประชาชนได้ค่ะหลังสำนักงานนั้นถูกเผารวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆรวมมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า28ล้านบาทค่ะส่วนความคืบหน้าทางคดีขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุโดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสที่มีการก่อเหตุทั้งสิ้น13อำเภอ59จุดซึ่งในคืนวันเกิดเหตุก็มีการใช้ระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในภาชนะเหล็กทรงกลมและบางจุก็ใช้ระเบิดถังแก๊สปิกนิกจำนวน60ลูกโดยเจ้าหน้าที่ชุด EOD สามารถเก็บกู้ได้2ลูกในพื้นที่อำเภอศรีสาคร1ลูกและอำเภอระแงะ1ลูกค่ะสำหรับการติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุขณะนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาสอยู่ในขั้นตอนการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ตามจุดต่างๆซึ่งเป็นเส้นทางมุ่งหน้าไปยังจุดเกิดเหตุและเส้นทางหลบหนีเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะประชาชนและหน่วยงานภาครัฐยังคงบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างถนนชายแดนไทยกัมพูชาค่ะเพื่อที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและอำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งก็ยังพบว่ามีทหารกัมพูชานั้นเข้ามาตั้งฐานเพื่อสังเกตการประชิดแนวเขตก่อสร้างในฝั่งไทยค่ะภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสุรินทร์ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างถนนเลียบแนวชายแดนไทยกัมพูชาเขตรอยต่ออำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์และอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษค่ะซึ่งพระธรรมวัชรยานโกศลหรือว่าหลวงตาเยื้อนขันติพโลเจ้าวาดวัดเขาศาลาอตุลฐานะจโรอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์เป็นผู้ดำเนินการเพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารที่อยู่หน้าแนวค่ะสำหรับการก่อสร้างถนนพบว่ายังคงต้องใช้กำลังทหารในการคุ้มกันดูแลเนื่องจากในพื้นที่นั้นยังพบทหารกัมพูชาเข้ามาตั้งฐานประชิดเพื่อคอยสังเกตการพัฒนาพื้นที่ในฝั่งไทยแต่ไม่มีการขัดขวางแต่อย่างใดค่ะหลวงตาเยื้อนขันติพโลระบุว่าจะเร่งพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะการก่อสร้างถนนให้เชื่อมกันจากช่องสง่ามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษไปจนถึงช่องจอมซึ่งการดำเนินการส่วนใหญ่ได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนค่ะซึ่งการก่อสร้างถนนตามแนวชายแดนก็ได้มีการทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อป้องกันเหตุเผชิญหน้าคือทหารกัมพูชาสามารถเข้ามาสังเกตการได้และห้ามไม่ให้มีเสียงปืนดังในพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาดค่ะข้อพิพาทพื้นที่ป่าทับลานที่ยืดเยื้อมานานกว่า45ปีนะคะที่

วงหารือของกรรมธิการกฎหมายที่ได้มีการเชิญผู้มีอำนาจตัดสินในระดับนโยบายมาประชุมในวันนี้นั้นแต่ว่าพอถึงเวลาค่ะกลับไม่มีทั้งรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเลยค่ะคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิ

0: การผู้ทรงคุณวุฒิอีก7คนก็ไม่ได้เดินทางไปเข้าร่วมเช่นเดียวกันค่ะนายรังสิมันระบุว่าการแก้ไขปัญหาทับลานจำเป็นต้องพูดคุยกับฝ่ายนโยบายค่ะเพราะว่าจากการลงพื้นที่พบว่าชาวบ้านจำนวนหนึ่งอยู่ในพื้นที่มานานและชุมชนขยายภายใต้นโยบายของรัฐที่เคยเปิดให้ประชาชนนั้นอยู่อาศัยและทำกินแต่ภายหลังกลับถูกดำเนินคดีจึงตั้งคำถามถึงความเป็นธรรมและความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องค่ะ
1: มันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเห็นด้วยกัน 100% นะครับแต่ผมคิดว่ามันมีความจำเป็นอย่างหนึ่งคือการพูดคุยแล้วก็การปรับจูนแลกเปลี่ยนข้อมูลกันไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีการพูดคุยกันเนี่ยเราจะแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านได้ยังไงนะครับวันนี้เนี่ยมันมีคนหลายครอบครัวที่ถูกดำเนินคดีโอเคท่านบอกว่าท่านจะไล่รื้อนายทุนเนี่ยไม่มีใครมีปัญหาถ้าท่านจะไปไล่รื้อนายทุนแต่ปัญหาคือชาวบ้านทั่วๆไปที่เขาอยู่มานานเนี่ยเขาโดนไปด้วยนะครับแล้วถูกดำเนินคดีกันตั้งหลายคนเนี่ยแบบนี้ผมว่ามันก็ไม่มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นถ้าท่านจะดำเนินคดีนะฮะกับคนที่เข้าท่านบอกว่าเขาบุกรุกเนี่ยท่านดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐก่อนเลยคือปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นมานานขนาดนี้ได้ยังไงซึ่งไม่เห็นมีการดำเนินคดีเลยกลายเป็นว่าแนวนโยบายของรัฐคือเอาผิดชาวบ้านแต่ช่วยคนของรัฐกันเอง
0: ขณะที่ชาวบ้านทับลานค่ะซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนในเรื่องนี้ก็ทราบล่วงหน้าว่าจะไม่มีผู้มีอำนาจตัดสินใจนั้นเข้าร่วมจึงได้มีเพียงตัวแทนเดินทางมารับฟังค่ะส่วนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ยกเลิกการเดินทางเพราะเห็นว่าไม่สามารถได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากผู้มีอำนาจตัดสินใจค่ะมาดูคดีหัวสวกันนะคะนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ก็ทักทวงแล้วก็แสดงความผิดหวังค่ะหลังรัฐมนตรีนั้นเทกระทู้ถามสดคดีหัวสวพร้อมกับเปิดเผยว่าได้รับข้อร้องเรียนว่ามีผู้สมัครสวแจ้งว่าก่อนวันเลือกสวระดับประเทศในปี67นั้นถูกเชิญไปพบกับนายณพินทร ศรีสันพางจึงขอมีการชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ก่อนที่กกต. นั้นจะมีมติออกมาติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
2: ค่ะคุณพึ่งนภาขณะเดียวกันก็มีการโต้กับต่อนายพาริสแล้วก็ไอลอค่ะจากสวว่าการที่นำข้อมูลจากสำนวนคดีหัวสวมาเปิดเผยนะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ค่ะคณะสว3คนค่ะร่วมกันแถลงโต้กลับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์กับนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ค่ะว่าการนำเอกสารหลักฐานในสำนวนคดีหัวสวออกมาเผยแพร่นั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่หรือขัดต่อกฎหมาย PDPA หรือประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่ค่ะโดยเฉพาะจะทำให้ประชาชนมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่เป็นการจับแพะชนแกะกล่าวอ้างเป็นการให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก่อนจะย้ำถามถึงเจตนาว่าต้องการผลลัพธ์ทางการเมืองหรือเพื่อประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลใดโดยเชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นพยายามกดดันองค์กรอิสระในการดำเนินการลักษณะสารเตี้ยล่าแม่มดบนสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นถูกตัดสินไปล่วงหน้าค่ะ
3: สมาชิกวุฒิสภาหลายท่านก็ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างครบถ้วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ไปชี้แจงทางกกต.ที่มี DSI เข้าร่วมพิจารณาไต่สวนอยู่ด้วยนะครับท่านผลิตนะครับแล้วก็ท่านยิ่งชีพเนี่ยนะครับได้นำข้อมูลและคำร้องที่กกต.พิจารณาและได้รับรองคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภามาเปิดเผยในลักษณะด้อยค่าการทำงานของกต.ทั้งที่เป็นข้อมูลที่อาจได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายท่านทำถูกต้องด้วยหรือไม่นะครับ
2: ส่วนบรรยากาศในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่อนข้างเข้มข้นค่ะเมื่อนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ทักท้วงแสดงความผิดหวังกรณีที่นายณพินทร ศรีสันพางค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเทกระทู้ถามสดด้วยเพราะติดภารกิจค่ะแม้จะมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงแทนแต่ว่านายพฤทธิ์ก็ทิ้งคำถามเอาไว้หวังว่านายณพินทร นั้นจะมีโอกาสตอบชี้แจงก่อนที่กกต.จะมีมติในไม่ช้านี้ค่ะโดยได้อ้างอิงถึงข้อมูลที่ได้รับจากผู้สมัครสวคนหนึ่งที่อ้างว่าถูกเชิญให้ไปพบกับนายณพินทร ในช่วงวันก่อนวันเลือกสว ระดับประเทศที่กระทรวงพาณิชย์ค่ะในช่วงดำรงตำแหน่งขณะนั้นมีการร้องขอและให้เซ็นใบลาออกจากการเป็นสว ร่วงหน้าจึงต้องการให้ชี้แจงข้อเท็จจริงค่ะและระหว่างการอธิบายนั้นก็ถูกส.ส.พรรคภูมิใจไทยประท้วงเป็นระยะว่าตั้งคำถามนอกประเด็นภารกิจของรัฐมนตรีค่ะ
4: การเชิญนายเอหรือว่าผู้สมัครสวไปพบท่านรัฐมนตรีที่ห้องทำงานของตัวเองในกระทรวงพาณิชย์ในวันที่24และ25มิถุนายนปี67หรือไม่ แต่ผมก็เชื่ออีกครับท่านประธานจากข้อมูลที่ผมได้รับ

0: มาว่าหากวันนี้ท่านรัฐมนตรีมาผมเชื่อว่าท่านไม่กล้าปฏิเสธครับผมเชื่อว่าท่านก็จะยอมรับว่าการประชุมดังกล่าวในห้องทำงานท่านวันที่24และ25มิถุนายนเกิดขึ้นจริงแต่ผมเชื่อว่าท่านจะหยิบยกข้ออ้างขึ้นมาครับเป็นข้ออ้างที่ผมได้ยินมาว่าท่านเคยอ้างกับคนอื่นมาแล้วว่าแม้เจอนายเอในห้องทำงานท่านจริงทั้งสองครั้งแต่เป็นการประชุมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.
1: ค่ะคุณพึ่งนภาคะนายพลิตวัชรศิริก็ยังเปิดเผยล่าสุดนะคะว่าเดิมทีวางกำหนดการที่จะจัดเวทีเสวนาคดีหัวสว.ในวันเสาร์นี้ที่โรงแรมภูแมนนะคะแต่ล่าสุดทางเจ้าของสถานที่ปฏิเสธให้ใช้เนื่องจากมีเหตุผลค่ะทางเรื่องของธุรกิจค่ะโดยทางนายพลิตก็เปลี่ยนมาใช้สถานที่ที่รัฐสภาแทนค่ะ
2: ขอบคุณคุณยานีค่ะหลายจังหวัดทางภาคเหนือของไทยยังมีฝนตกต่อเนื่องนะคะเจ้าหน้าที่จึงต้องมีการประกาศให้ประชาชนในพื้นที่นั้นเฝ้าระวังโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตากแล้วก็แม่ฮ่องสอนที่น้ำป่ายังคงไหลบ่าเข้าท่วมชุมชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรอยู่นะคะโดยบางจุดมีรายงานว่าเป็นรอบที่3ของปีแล้วค่ะนาข้าวบริเวณใต้สะพานซูตองเป้แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนถูกน้ำจากแม่น้ำแม่สงาไหลบ่าเข้าท่วมเป็นรอบที่3ของปีนี้แล้วค่ะหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลหมอกจำแปะเมื่อคืนที่ผ่านมาส่วนเหตุน้ำท่วมรอบที่2ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูและผู้นำชุมชนได้เข้าไปสำรวจความเสียหายของนาข้าวและแปลงปลูกงาพบว่ามีเกษตรกรได้รับผลกระทบ32รายที่ขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐขณะที่ฝนยังคงตกและก็ตกหนักต่อเนื่องก็ทำให้สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาค่ะโดยเฉพาะตำบลหมอกจำแปตำบลห้วยผาตำบลปางหมูอำเภอแม่ฮ่องสอนรวมทั้งตำบลโป่งสาอำเภอปายและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญแล้วก็ให้ระวังเรื่องของไฟฟ้าดูดด้วยนะคะส่วนที่จังหวัดตากค่ะฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันปภ.ตากสาขาอำเภอแม่สอดและเทศบาลแม่สอดก็ได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในเขตเทศบาลโดยเฉพาะที่อยู่ใกล้ลำห้วยและก็ทางเดินน้ำให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันโดยขอให้ประชาชนนั้นยกของขึ้นที่สูงค่ะขณะที่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดบ้านหัวฝายตำบลพระธาตุผาแดงระดับน้ำสูงต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ระบุว่าอีกประมาณ75เซนติเมตรปริมาณน้ำก็จะเต็มอ่างค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชลประทานเร่งระบายน้ำลงลำห้วยสาขาเพื่อบริหารจัดการน้ำไม่ให้ท่วมตัวเมืองแม่สอดและรอบนอกค่ะสื่อสหรัฐรายงานนะคะว่าการเดินทางเยือนรัสเซียของผู้อำนวยการ CIA มีจุดประสงค์เพื่อที่จะเตือนรัสเซียค่ะไม่ให้โจมตีประเทศสมาชิกนาโต้ท่ามกลางการประเมินของหน่วยข่าวกรองสหรัฐว่ารัสเซียนั้นอาจพยายามที่จะทดสอบความเป็นเอกภาพของพันธมิตรนาโต้ในอนาคตค่ะ Wall Street Journal และ CBS News รายงานว่าจอห์นแรดคลิฟผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA ได้เตือนรัสเซียให้หลีกเลี่ยงการโจมตีประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในระหว่างการเยือนรัสเซียโดยไม่มีการประกาศล่วงหน้าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะขณะที่คำเตือนของผู้อำนวยการ CIA เกิดขึ้นหลังจากที่ CIA และสำนักข่าวกรองต่างๆของสหรัฐประเมินล่าสุดว่ารัสเซียอาจคิดทดสอบความแน่วแน่ในความเป็นพันธมิตรภายในองค์การนาโต้ด้วยการโจมตีชาตินาโต้อย่างจำกัดภายในไม่กี่ปีข้างหน้านี้ด้านทำเนียบขาวยังคงปิดปากเงียบเกี่ยวกับรายละเอียดการเยือนรัสเซียอย่างลับๆของผู้อเมริกา CIA ขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุเพียงว่าการเยือนดังกล่าวเป็นเรื่องกึ่งปกติการเดินทางครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในการเยือนรัสเซียของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐที่เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งค่ะนับตั้งแต่รัสเซียนั้นเปิดฉากสงครามในยูเครนเมื่อปี2022และเกิดขึ้นในช่วงที่มีการโจมตีของรัสเซียในยูเครนทวีความรุนแรงขณะที่ความพยายามเจรจาสันติภาพที่มีสหรัฐเป็นคนกลางก็ยังไม่มีความคืบหน้าชัดเจนค่ะหมดเวลาของท่านค่ะ 16 นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองส่วนช่วงนี้ชั้นและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: เนปาลทิเบตเร่งค้นหาผู้สูญหายกว่า 1,400 คนหวั่นน้ำท่วมซ้ำโลกร้อนทานน้ำแข็งละลายเพิ่มปัจจัยเสี่ยงหายนะ ปิดพฤติการนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยศรีสะเกษโยงร่วมขบวนการส่งต่อเงินถึงบิ๊กบอสทุจริตสอบท้องถิ่นเจ้าตัวยังปฏิเสธอ้างถูกปลอมลายกกต.ฟันอาญาผู้สมัครส.ว.กว่า 1,700 คนขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์สมัครพฤติจี้เร่งสั่งฟ้อง229รายชื่อคดีพัวส.ว.ซัดเปิดข้อมูลหวังผลการเมืองเปิดปมลึกเรือหลวงภูมิพลเครื่องยนต์พังสะพัดสงครามธุรกิจชิงเค้กเรือฟริเกตลำใหม่ 1.7 หมื่นล้านติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกาเมื่อภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย 2,569 ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 Line ID @ร้องทุกไทย PBS
4: ค้นพบทุกการเดินทางของมนุษย์ท่องโลกกว้าง27สิงหาคมเผยเบื้องหลังผลงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกที่โดดเด่นด้วยโครงสร้างนวัตกรรมล้ำสมัยสุดยอดวิศวกรรมน่าทึ่ง28สิงหาคมคัดสรรเมนูเด็ดรังสรรเมนูอร่อยหลากสไตล์ทำง่ายด้วยส่วนผสม5อย่างจานอาหารทันใจ31สิงหาคมภารกิจพิชิตยอดเขาที่ตื่นเต้นและท้าทายในดินแดนกรีนแลนด์ที่ยังไม่เคยมีใครไปถึงสำรวจแดนธรรมชาติกับสตีฟแบ็กชอลเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

สวัสดีค่ะเสียงเป็นเมืองกับแฟนวิภาพรวัฒนาวิทย์ค่ะวันนี้เกิดเหตุน้ำท่วมดินถล่มที่เนปาลหนักมากนะคะส่วนสถานการณ์ในบ้านเราการฟื้นน่านหลังน้ำท่วมก็ยังไม่เสร็จค่ะอยู่ระหว่างการฟื้นฟูความเสียหายเริ่มมีการเยียวยาเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่แล้วโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะคะวันนี้เสียงเปลี่ยนเมืองอยากชวนคุณผู้ชมคุยกันถึงอีกหนึ่งกลุ่มเปราะบางท่ามกลางภัยพิบัติคือเด็กๆค่ะในสถานการณ์น้ำท่วมนี่เด็กก็มีความเสี่ยงที่จะหลุดจากระบบการศึกษามากอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ความยากจนหลังภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนี่เป็นปัจจัยเร่งที่อาจจะทำให้จำนวนของเด็กกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะกสศหรือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะคะมีการรวบรวมข้อมูลพบว่าตั้งแต่ปี62ถึงปี67มีเด็กและเยาวชนจำนวน 1,200,000 คนหลุดออกจากระบบการศึกษาคือไม่มีข้อมูลในระบบการศึกษาแม้วันนี้จะพาเด็กจำนวนมากกลับเข้าสู่พื้นที่การเรียนรู้ได้แล้วแต่สาเหตุมันยังอยู่ค่ะแปลว่าความเสี่ยงของเด็กๆก็ยังไม่หายไปไหนมี7สาเหตุที่ทำให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเป็น7สาเหตุหลักนะคะแต่อยากจะให้คุณผู้ชมเจาะดู2สาเหตุแรกก็คือปัญหาความยากจนและปัญหาครอบครัวอันนี้เป็น2สาเหตุลำดับต้นๆที่ทำให้เด็กหลุดจากระบบการศึกษาอย่างกรณีน่านเจอน้ำท่วมซ้ำ3ปีติดก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความไม่มั่นคงด้านรายได้ของครอบครัวหากไม่ได้รับการช่วยเหลือครอบครัวไม่มีรายได้ครอบครัวเกิดปัญหาก็เกิดความเสี่ยงของเด็กๆที่จะหลุดจากระบบการศึกษาเป็นความเสี่ยงทางอนาคตของเด็กๆในพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ค่ะก็ที่ผ่านมาก็มีความพยายามจะทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะเจาะดูข้อมูลเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านมีจำนวนเด็กและเยาวชนที่ไม่มีชื่อในระบบการศึกษาเฉพาะที่น่านนะคะเด็กอายุระหว่าง3ถึง18ปีก็มีทั้งหมด 2,510 คนค่ะสาเหตุหลักมาจากความยากจนแล้วก็การอยู่ในพื้นที่ห่างไกลโดยจังหวัดน่านได้เดินหน้าขับเคลื่อนตามนโยบาย Thailand Zero Dropout พาเด็กกลับเข้าสู่การเรียน

0: รู้ได้มากกว่า 1,000 คนเขาตั้งเป้าจะเข้าถึงเด็กกลุ่มเป้าหมายเพิ่มอีก 1,500 คนให้ได้ในปีนี้แต่สถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงซ้ำเติมอีกนะคะก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมการสำรวจหลังน้ำลดเราก็เจอว่าภายใต้สภาพบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายมีทั้งกระเป๋านักเรียนหนังสือสมุดอุปกรณ์การเรียนรวมถึงชุดนักเรียนจมอยู่กับโคลนแม้ว่าตอนนี้โรงเรียนจะฟื้นฟูแล้วก็เริ่มอนุญาตให้เด็กๆกลับเข้าไปเรียนได้โดยที่ไม่ต้องแต่งชุดนักเรียนมาก็ได้แต่ยังไงก็เป็นต้นทุนของครอบครัวที่ต้องเจียดเงินส่วนหนึ่งจ่ายให้ลูกหลานได้เดินทางได้มีข้าวกินไปโรงเรียนเนี่ยนะคะหรือบางครอบครัวตอนนี้ค่ะบ้านของเด็กๆอยู่ในช่วงฟื้นฟูทำความสะอาดยังไม่สามารถกลับเข้าไปอยู่อาศัยได้ตามปกติบ้านของเด็กๆบางหลังพังเสียหายทั้งหลังจนไม่สามารถอยู่ได้สถานการณ์แบบนี้ก็กระทบต่อเด็กๆด้วยเด็กก็อาจจะยังไม่พร้อมเต็มที่ที่จะไปเรียนนะคะสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาเอาเฉพาะชั้นประถมนะคะเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต1มีโรงเรียนได้รับผลกระทบรวมแล้ว47แห่งค่ะจำนวนนักเรียนได้รับผลกระทบ570คนส่วนในพื้นที่เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2มีโรงเรียนได้รับผลกระทบ70แห่งมีนักเรียน800คนนะคะคุณผู้ชมที่ตอนนี้เป็นผู้ได้รับผลกระทบระดับความเสียหายของโรงเรียนก็มีตั้งแต่ท่วมชั้น1ทั้งหมดบางส่วนโรงเรียนอาจจะเสียหายบางส่วนแต่ก็กำลังเร่งฟื้นฟูกันอยู่นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะกลับมาประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ค่ะแต่นอกเหนือจากเรื่องบ้านที่เสียหายเรื่องโรงเรียนที่เสียหายเรื่องสุขภาพหลังน้ำลดเนี่ยเรื่องสุขภาพก็จำเป็นต้องเข้าไปดูแลเยียวยานักข่าวพลเมืองซีไซด์ของเรารายงานพิกัดนี้จากอำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะโดยคุณนพดลสุดสมค่ะนักข่าวพลเมืองสวดชาแนลเล่ามาว่าภาพนี้ที่โรงพยาบาลบ้านหลวงค่ะเขาสนับสนุนบุคลากรยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นเพื่อออกปฏิบัติการด้านการแพทย์แล้วก็มีทีมเยียวยาจิตใจไปด้วยทำงานร่วมกับทีมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวพร้อมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีชัยเจ้าหน้าที่อสมก็ไปจับมือกับผู้นำชุมชนไปด้วยค่ะไปบริการดูแลสุขภาพเบื้องต้นพร้อมกับลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ปัวติดตามจากรายงานค่ะ
1: วันนี้เรามาออกหน่วยด้านการแพทย์นะครับร่วมกับโรงพยาบาลบ้านหลวงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดนิมิตมงคลนะครับหรือวัดบ้านตึ๊ดนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับได้จัดทำเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับสำหรับจุดนี้นะครับจะมีทั้งหน่วยแพทย์นะครับแล้วก็หน่วยซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆครับที่ถูกน้ำท่วมนะครับโดยสถาบันการศึกษานะครับวิทยาลัยเทคนิคนะครับการจนาพิเศษจังหวัดเชียงรายนะครับมาออกหน่วยบริการซ่อมนะครับด้านนู้นนะครับที่เป็นเต็นท์อยู่ก็จะเป็นในส่วนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครับของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวนะครับก็บ้านตึ๊ดก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเช่นกันนะครับจากหลายหมู่บ้านของอำเภอปัววันนี้นะครับสำหรับผลการออกหน่วยในวันนี้ครับหน่วยโรงพยาบาลบ้านหลวงได้ก็ให้บริการผู้ป่วยไปประมาณ128คนนะครับที่บ้านตึ๊ดแล้วก็90คนที่บ้านป่งโดยส่วนใหญ่พบว่ามีปัญหาเรื่องของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกนะครับเพราะว่าทุกคนก็ใช้พลังงานและแรงงานตลอด 3-4 วันที่ผ่านมาคือการขนข้าวของนะครับทำความสะอาดบ้านก็มีภาวะในการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับการเจ็บป่วยอื่นๆที่พบก็คือน้ำกัดเท้านะครับเราก็อาจจะมีแผลบ้างนะครับส่วนความเครียดนั้นโดยส่วนใหญ่ก็มีบ้างนะครับแต่ในกลุ่มที่เครียดมากๆนะครับก็จะแนะนำให้ไปโรงพยาบาลนะครับ
0: ยังคงส่งกำลังใจให้ระยะการฟื้นฟูในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะช่วงที่น้ำท่วมว่ายากแล้วการฟื้นฟูก็ยากลำบากไม่แพ้กันค่ะตอนนี้บ้านหลายหลังยังต้องเคลียร์โคลนออกจากบ้านนะคะคุณผู้ชมดังนั้นภาพรวมตรงนี้ทั้งเรื่องของบ้านที่ได้รับความเสียหายอาชีพที่ตอนนี้อาจจะยังตั้งหลักกันไม่ได้นะคะคุณผู้ชมก็กระทบต่อรายได้ของครอบครัวเรื่องสุขภาพก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะที่ตอนนี้มีหลายทีมระดมกำลังไปในพื้นที่คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าเกิดภัยพิบัติครั้งหนึ่งมันมีผลกระทบเป็นลูกโซ่นะคะและแน่นอนครอบครัวได้รับผลกระทบชุมชนได้รับผลกระทบ เด็กๆในพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะการสำรวจความปลอดภัยของอาคารบ้านเรียนและการซ่อมแซมความเสียหายอาคารบ้านเรือนต่างๆเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ตอนนี้ในพื้นที่กำลังเร่งทำนะคะเป็นปัจจัยที่ถ้าทำได้เร็วก็จะส่งผลให้เด็กๆกลับเข้าไปสู่พื้นที่การเรียนรู้ได้เราไปตรวจสอบเรื่องนี้นะคะสถานการณ์ในพื้นที่กับคุณพรชัยนาชัยเวียงค่ะท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาน่านเขต2ท่านรองพรชัยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีค่ะท่านรองคะน้ำท่วมรอบนี้แน่นอนว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆส่งผลต่อจิตใจไม่น้อยเพราะว่าท่วมเป็นครั้งที่3ปีที่3ติดต่อกันแล้วตอนนี้เท่าที่ท่านรองสำรวจเด็กๆชั้นประถมในพื้นที่ที่ดูแลอยู่เนี่ยค่ะเป็นยังไงกันบ้าง
2: ครับเด็กๆก็ไปเรียนนะแต่เรียนบางท่านเนี่ยยังไม่ได้สวมชุดนักเรียนฮ
0: ะ
2: บางท่านยังสวมชุดปกติไปโรงเรียนอยู่นะฮะก็น่าเห็นใจเป็นอย่างยิ่งครับว่านักเรียนยังไม่มีชุดนักเรียนไม่มีรองเท้าไม่มีเสื้อไม่มีชุดกีฬาชุดพละศึกษาชุดพื้นเมืองฮะลอยไปกับน้ำหมดเลยครับ
0: ค่ะประเมินว่าระยะการฟื้นฟูตรงนี้เพื่อให้ทั้งบ้านและโรงเรียนสามารถที่จะกลับมาสู่สภาพปกติได้ท่านรองมองจากสายตาประสบการณ์จากคนในพื้นที่คิดว่าใช้เวลาอีกนานไหมคะ
2: ในการล้างบ้านทำความสะอาดเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณ20วันหลังจากนี้นะครับแล้วก็กลับสู่พื้นที่ปกติสถานะปกติประมาณ1เดือนนะน่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติครับ
0: ค่ะแล้วในส่วนของโรงเรียนล่ะคะตอนนี้จะปรับตัวกันอย่างไรถ้าประเมินว่าใช้เวลาประมาณ20วันจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติทั้งบ้านทั้งโรงเรียนการเรียนรู้ของเด็กๆในช่วงเวลานี้จะเป็นยังไงคะท่านรอง
2: ครับเบื้องต้นตอนแรกก็น่าจะขวัญเสียนิดนึงฮะว่าเหตุการณ์มาไวแล้วก็ได้รับผลกระทบนะรวมถึงการฟื้นฟูในหมู่บ้านน่าจะตกใจกันเล็กน้อยน่าจะฟื้นฟูด้านจิตใจแล้วก็ดูแลกันคุณครูก็ดูแลกันอย่างใกล้ชิดฮะรวมถึงปัจจัยที่ต้องใช้เป็นปัจจัย4ฮะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มรวมถึงที่หลับที่นอนด้วยนะครับก็ต้องจัดหาฟื้นฟูแล้วก็จัดหามาให้สู่ในสภาวะปกติโดยเร็วครับ
0: ค่ะในส่วนของโรงเรียนแฟงทราบว่ามีบางโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายแบบท่วมเต็มชั้นหนึ่งเลยอะค่ะแล้วอุปกรณ์เครื่องใช้อะไรต่างๆก็น่าจะเสียหายด้วยอะค่ะท่านรองภาพแบบนี้มีเยอะไหมคะสำหรับโรงเรียนในสังกัดที่ท่านรองดูแลอยู
2: ่ปีนี้ส่วนของโรงเรียนเนี่ยถือว่ายังไม่มากฮะก็พอที่จะล้างโคลนภายนอกภายในบางโรงเรียนอย่างอำเภอท่าของผาท่าช้ำสมนองดอนตันเนี่ยก็ล้างแล้วก็กลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วแล้วครับแล้วก็จะมีบางเรียนอย่างเช่นบ้านซ่านเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะเอาไปล้างก็ยังไม่หมดในช่วงนี้ครับ
0: แปลว่าตอนนี้ถ้าประเมินคือที่บ้านซ่านน่าจะกระทบเยอะที่สุดถูกนะคะ
2: ใช่ครับบ้านซ่านเยอะ
0: ครับค่ะเป็นจุดที่ตรงนั้นน้ำท่วมสูงด้วยไหมคะท่านรอง
2: สูงครับสูงประมาณสัก1เมตรประมาณนี้ครับ
0: ค่ะระยะเร่งด่วนเนี่ยเอาเฉพาะกำลังของสำนักงานเขตปฐมศึกษาน่านเขต2ในพื้นที่นี่กำลังของสำนักงานเขตยังไหวไหมคะหรือยังต้องการการช่วยเหลือจากนอกพื้นที่ที่จะต้องระดมเข้าไปช่วยคะ
2: จิตอาสาแล้วก็หน่วยงานเนี่ยถ้าเข้ามาช่วยทางหมู่บ้านก็ถือว่าดีฮะส่วนของโรงเรียนเนี่ยมีหน่วยงานทหารหน่วยงานจิตอาสาเข้าไปแล้วก็มีทางอบต.ฮะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยดูแลอย่างใกล้ชิดก็โรงเรียนก็พอที่จะช่วยเหลือได้แล้วก็พยายามดีขึ้นตามลำดับครับ
0: ค่ะทีนี้จากเป้าหมายของน่านเองที่อยากจะลดจำนวนเด็กหลุดจากระบบการศึกษาปีนี้ตัวเลขที่ตั้งเป้าไว้ก็ไม่น้อยค่ะพอเจอภัยพิบัติแบบนี้มันกระทบมากน้อยแค่ไหนคะท่านรองพรชัย
2: ก็ถือว่ากระทบฮะแล้วก็ต้องพยายามให้เด็กเรียนต่อให้ได้แล้วก็มีทุนการศึกษารวมถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจนะพ่อแม่บางท่านเนี่ยบ้านพับไปทั้งหลัง
0: ค่ะ
2: แล้วก็ต้องใช้งบประมาณในการฟื้นฟูบูรณะบ้านให้กับสู่สภาวะปกติเนี่ยนะก็จำเป็นต้องใช้งบประมาณใช้ทุนพอสมควรนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็รวมถึงการมาเรียนเนี่ยต้องใช้ปัจจัยเรื่องเงินด้วยครับ
0: ทิ้งท้ายสักนิดนึงค่ะท่านรองค่ะนอกเหนือจากภาพของความพยายามในการช่วยกันของระดับพื้นที่หรือว่าสำนักงานเขตพื้นที่ภาพใหญ่ในระดับนโยบายกับกรณีการเรียนรู้ในจังหวัดน่านกรณีเรื่องเด็กหลุดระบบการศึกษาที่มาเจอปัจจัยเร่งเรื่องภัยพิบัติซึ่งมันคุมไม่ได้เนี่ยนะคะท่านรองมีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมที่อยากให้เชิงนโยบายต้องเร่งผลักดันไหมคะ
2: เชิงนโยบายก็อยากจะในส่วนของการเรียนรู้ก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้ในส่วนของเรื่องความปลอดภัยการที่จะทำอย่างไรจะปลอดภัยการทำอย่างไรที่จะอนุรักษ์พื้นที่ให้อยู่ในภาวะที่สมดุล ส่วนเรื่องนโยบายเนี่ยอยากจะให้ช่วยเรื่องการระบายน้ำหร
0: ือ
2: การ

0: แจ้งเตือนเนี่ยต้องแจ้งให้เร็วเร็วที่สุดเร็วมากที่สุดฮะแจ้งเตือนเร็วแล้วก็ตื่นตัวอย่างเช่นตัวชีวัดตัวเนี้ยคือรถน้ำท่วมเนี่ยนะฮะยานพาหนะทั้งรถทั้งบ้านเนี่ยท่วมกันเสียหายกันเนี่ยแสดงว่าแจ้งเตือนกันช้านี่นะต้องแจ้งเตือนให้เร็วกว่านี้มากๆครับ
1: ค่ะค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณท่านรองนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านรองที่ร่วมประเมินสถานการณ์ในรายการแล้วก็มองภาพอนาคตเป็นกำลังใจให้กับท่านรองคุณครูนักเรียนทุกท่านแล้วก็ผู้ปกครองที่นั่นด้วยนะคะขอบพระคุณท่านรองพรชัยค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสถานการณ์ที่ท่านรองเล่าเนี่ยในพื้นที่ก็ต้องใช้คำว่ายังฟื้นได้ไม่เต็มที่อีก20วันหลังจากนี้น่านยังคงต้องอยู่ในระยะการฟื้นฟูเป็นกำลังใจให้คนน่านและอีกหลายจังหวัดในภาคเหนือที่อยู่ในระยะฟื้นฟูด้วยนะคะทั้งหมดคือเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้ลารายการเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะวันนี้ขอเปิดด้วยสิ่งที่คนกำลังจับตาเนเน่รอยัลค่ะในเวทีอเมริกาก็อตส์ทาเลนต์นะคะนอกจากโชว์ของเธอสิ่งที่พูดถึงกันมากคือเสื้อผ้าการแต่งกายค่ะว่าร็อกเกอร์สาวคนนี้ใส่ผ้าอะไรกันแน่นะคะล่าสุดค่ะผ้าไทยที่เดากันมาตลอดหลายวันเนี่ยเพจ Facebook น้องเนเน่เปิดเผยเองนะคะไขข้อสงสัยแล้วค่ะแล้วก็มีดีไซเนอร์แบรนด์ไทยตลอดจนคนทำงานผ้าท้องถิ่นมาเผยเบื้องหลังงานสร้างสรรค์ที่คนไทยเห็นแล้วก็ภูมิใจค่ะ
1: ก็มีโทรศัพท์เข้ามาจากคุณไอซ์อ
0: ยากให้ Rock the World ไปด้วยกันค่ะนี่คือคลิปเปิดใจของทูปนพมณีชัยจรูนรัตน์ค่ะเธอเป็นดีไซเนอร์จากแบรนด์เสื้อผ้าทีท่าค่ะผู้ตัดเย็บเสื้อกั๊กสุดเท่ตัวนี้ค่ะให้กับเนเน่รอยัลไปคว้า Golden Buzzer ในเวทีอเมริกาส์ก็อตส์ทาเลนต์นะคะก็ได้โพสต์คลิปไว้วันนี้เองค่ะผ่านเพจ Facebook ทีท่าสไตล์บอกเลยว่างานนี้ไฟลุกทั้งบนเวทีและเบื้องหลังงานคอสตูมเขาบอกมีเวลาไม่ถึงสัปดาห์ค่ะคุณผู้ชมในการสร้างสรรค์ตามโจทย์ของเวทีซึ่งต้องมีทั้งความร็อกและความเป็นไทยด้วยทั้งแบรนด์ค่ะจึงตัดสินใจใช้ผ้าไทยโดยด้านหน้านะคะคือผ้าดุดดาวจากกลุ่มทอผ้าหนองบัวลำพูส่วนด้านในค่ะเป็นผ้าบาติกลายประแจจีนซ่อนเป็นดีเทลเอาไว้ใต้เสื้อหนังค่ะโดยเลือกใช้ผ้าบาติกจังหวัดกระบี่จากกลุ่มดาลาบาติกของครูช่างศิลปะหัตถกรรมธนินทร์รักษาวงซึ่งนับเป็นกลุ่มบาติกชื่อดังนะคะที่สร้างสรรค์ผ้าบาติกให้ร่วมสมัยอยู่แล้วทางดาลาบาติกค่ะยังได้โพสต์เล่าเอาไว้นะคะว่านอกจากกลิ่นอายความเท่และเอกลักษณ์ความเป็นบ้าบ่าภูเก็ตแล้วลายประแจจีนยังมีความหมายมงคลโบราณค่ะตั้งใจรังสรรค์ชุดนี้ให้ออกมาเฉิดฉายและทรงพลังที่สุดบนเวทีระดับโลกค่ะงานนี้ค่ะครีเอทกันทุกดีเทลจริงๆนะคะอย่างเครื่องประดับเสื้อค่ะทรงเข็มกลัดสไตล์บ้าบ่าย่าหยามาเป็นตัวแทนความเป็นสาวน้อยจากภูเก็ตค่ะซึ่งเป็นจังหวัดที่มีมรดกทางวัฒนธรรมสำคัญนะคะนั่นคือการแต่งกายของคนโพรณกันก็คือบ้าบ่าย่าหยาค่ะหนึ่งในทีมสร้างสรรค์คอสตูมค่ะเพจอิจิจุ๋มภูเก็ตโพสต์เล่ารายละเอียดเรื่องเครื่องประดับเอาไว้ค่ะเข็มกลัดประดับเสื้อเนี่ยก็คือปินตั้งในภาษามาลายูแปลว่าดาวค่ะมีสัญลักษณ์มงคลนะคะมีลักษณะทรงกลมคล้ายหลังเต่าแทนความมีอายุยืนยาวรัศมีเป็นดาว6แฉกค่ะปินตั้งเนี่ยเป็นได้ทั้งใช้เป็นเข็มกลัดหรือว่าจี้ประดับชุดเคบายาซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายที่เป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติร่วมกัน5ประเทศนะคะไทยอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนค่ะนอกจากนี้ค่ะจุดที่คนพูดถึงกันมากแล้วก็สงสัยกันว่าเอ๊ะผ้าคลุมกางเกงที่ลวดลายสะดุดตาเหลือเกินใช้ผ้าอะไรกันแน่นะคะในที่สุดค่ะเพจ Facebook เนเน่รอยัลก็ออกมาบอกอย่างละเอียดเลยค่ะว่าที่เห็นคือผ้าไหมมัดหมี่ค่ะทอในรูปแบบผ้าสมปักปูมอำเภอมัญจาคิรีจังหวัดขอนแก่นซึ่งในอดีตนะคะผ้าสมปักปูมนับว่าเป็นงานผ้าชั้นสูงค่ะใช้ในการแต่งกายของเจ้านายทอด้วยเทคนิคมัดหมี่เชิงผ้ามีลายกรวยเชิงค่ะความพิเศษคือผืนนี้นะคะมีการเขียนลายทองลงไปด้วยตามลวดลายประแจจีนในลายมัดหมี่เพื่อให้ผ้าเล่นแสงไฟระยิบระยับค่ะในเพจค่ะอธิบายไว้ว่าผ้ามี2ชิ้นนะคะชิ้นที่1ประดับโดยการใช้กันถักด้วยคริสตัลย้อมสีทองส่วนชิ้นที่2ค่ะเป็นลักษณะการถักที่มีระยะห่างโดยมีอะไหล่ทองเป็นโลหะทรงกลมกรีดลายลูกปัดมุกมะยมค่ะรวมถึงโซ่เงินออกแบบให้มีความเป็นไทยแบบสังวาลนะคะแต่ว่าปรับมาเป็นรูปแบบโซ่คล้องเอวค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องประดับสลักเป็นรูปดอกไม้ตกแต่งค่ะให้มีลูกเล่นคงความหวานเอาไว้นะคะส่งคาแรคเตอร์ Rock Girl ให้ยิ่งชัดเจนแล้วก็สง่างามบนเวทีค่ะเดี๋ยวเนเน่จะกลับไทยแล้วนะคะบินไปลงที่ภูเก็ตแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวรอบชิงเราส่งใจเชียร์กันอีกครั้งหนึ่งค่ะไปกันต่อนะคะเราไปดูหนึ่งในวงเจป๊อปจากประเทศญี่ปุ่นกันค่ะพวกเขามีโอกาสมาเยือนเมืองไทยหลายต่อหลายครั้งแล้วโชว์เคสของวงตลอดจนเป็นโปรเจกต์ที่ร่วมงานกับศิลปินไทยค่ะทำให้บอยแบนด์วงนี้วง Woofhall Harmony ค่ะเขาบอกรักประเทศไทยแล้วก็ฝึกร้องเพลงไทยเอาไว้ตกหัวใจแฟนค่ะ

0: ถ้าไม่อินจริงคงไม่ร้องได้เป๊ะขนาดนี้นะคะเนื้อคาราโอเกะไม่ต้องค่ะเขาจำกันได้ขึ้นใจแล้วเพลงไทยของเราเป็นเพลงปีลึกด้วยนะรักได้รักไปแล้วของดูโอโฟร์มดค่ะบอยแบนด์วง Foo Fighters Harmony นะคะ from Exa Tribe เขาเลือกมาร้องโชว์ให้รู้ว่าผูกพันกับประเทศไทยแค่ไหนค่ะหลังจากที่เคยมาร่วมโปรเจกต์บันเทิงขึ้นโชว์มาแล้วก็หลายอีเวนต์ตลอดหลายปีที่ผ่านมาค่ะรวมถึงครั้งนี้นะคะที่จะนำซิงเกิลใหม่ขึ้นโชว์ในงาน Nippon Haku Bangkok 2026ซึ่งจะจัดขึ้นพรุ่งนี้แล้วค่ะ28สิงหาคมนี้นะคะและหนุ่มๆค่ะก็มีคิวเสิร์ฟโชว์เต็มๆในวันที่29สิงหาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นเพลงความหมายดีๆเกี่ยวกับการให้กำลังใจค่ะเอามามอบให้แฟนเพลงเขาเด่นบอกเรื่องวอคัลนะคะวงนี้โชว์พลังเสียงค่ะแล้วก็การร้องประสานเห็นหน้าใสๆแบบนี้แต่ต้องบอกเลยว่าพอปล่อยพลังเสียงทีนึงมีขนลุกนะคะ
1: วิดีโอเนี่ย

0: そうですね、ここにいるは本当に自分の存在意義が分からなくなったり、ちょっとネガティブな人にぜひ聴いてほしい曲になってますし、僕たち
1: の曲で。เป็นยังไงคะ、เสียงดีเล่นใหญ่ไม่เกรงใจไมค์เลยนะคะ。四หนุ่มเขาค่ะ、ริวจิ、ซูซูกิ、กี、ฮิโรโตะนะคะ。เล่าเรื่องความหมายของเพลงที่มึงร้องให้ฟังว่าโคคนนี้อิรุค่ะแปลว่าฉันอยู่ที่นี่ซึ่งเป็นเพลงที่มีเนื้อหาให้กำลังใจถ้าใครยังหาตัวตนไม่เจออยากให้เพลงนี้เป็นแรงผลักดันค่ะโดยมีพวกเขาคอยอยู่ที่นี่โดยเฉพาะกับแฟนเพลง Love Red Thailand นะคะที่ก็อยู่ห่างกันค่ะมาไทยกันหลายครั้งค่ะยังประทับใจคือสถานที่ท่องเที่ยวนะคะหนุ่มๆบอกจำได้ตอนมาไทยครั้งแรกเนี่ยเขาไปเที่ยวกันที่วัดปากน้ำภาษีเจริญค่ะไปชมพระพุทธรูปองค์ใหญ่บอกชอบมากส่วนที่ประทับใจเมืองไทยอีกอย่างนึงคือคนไทยมีแต่รอยยิ้มมีความรักให้กับพวกเขาค่ะทำให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่นอกจากคนไทยที่เที่ยวไทยยังฟังเพลงไทยด้วยนะคะเช่นมินลิหรือว่าจะเป็นวงชิลลี่เบิร์ดค่ะที่เคย cover เพลงดังของวงอย่างเพลงคิดแต่ไม่ถึงมาแล้วแล้วก็ถ้ามีโอกาสอยากจะได้ร้องเพลงไทยอีกค่ะนอกจากนั้นค่ะ Wolf Hall Harmony ยังมีแผนอยากทำเพลงเป็นภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่าเป้าหมายของวงเนี่ยอยากจะมีชื่อเสียงระดับสากลนะคะนอกจากมีผลงานในไทยก็ยังมีไปที่สิงคโปร์รวมถึงบราซิลค่ะเพราะว่าหนึ่งในสมาชิกอย่างหนุ่มกีเป็นลูกครึ่งบราซิลก็เลยไปสร้างฐานแฟนเพลงที่นั่นด้วยค่ะพาไปชมงานฝีมือแบบโบราณกันต่อค่ะที่ต้องใช้ความละเอียดความอดทนนะคะภูมิปัญญาตายายวันนี้ค่ะจะพาไปดูงานดัดลวดปั่นเกลียวติดลายค่ะเป็นภูมิปัญญาที่ช่างรุ่นใหม่เลือกเรียนรู้จากช่างชั้นครูนะคะก่อนจะนำมาต่อยอดเป็นงานเครื่องประดับแล้วก็งานพุทธศิลป์ร่วมสมัยไปติดตามกันค่ะ

0: เรียนเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนที่มช.ครับแล้วมันเกิดความชอบเกี่ยวกับงานทองไกลมากจากคนที่เริ่มจากศูนย์ไม่มีพื้นฐานเลยเราเอาความชอบไปสร้างเป็นแรงบันดาลใจให้เราขยันมากขึ้นอันนี้เราทำไม่ได้ใช่ไหมเราก็ทำซ้ำ
1: แม้ไม่ได้จบการศึกษาด้านงานช่างทองแต่ด้วยหัวใจที่ชื่นชอบเรื่องการ

0: กายและเครื่องประดับกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้เจนรินแดนดินวัย34ปีช่างฝีมือรุ่นใหม่หันมาเรียนรู้ศาสตร์งานช่างทองโบราณจากอดีตครูช่างทองหลวงพสิทธิ์แสงโสดาหรือครูรอนจึงนำความรู้ที่ได้รับมาฝึกฝนและต่อยอดเป็นงานเครื่องประดับโบราณทั้งเนื้อทองคำเงินและทองเหลืองชุบทองผ่านเทคนิคหลากหลายตั้งแต่การเชื่อมโลหะการดัดลวดปั่นเกลียวติดลายการตั้งกระเบาะฝังหุ้มอัญมณีแบบโบราณรวมไปถึงงานสลักดุลเบื้องหลังลวดลายที่วิจิตรเกิดจากการเรียนรู้และการมีเพื่อนในแวดวงศิลปะคอยช่วยเหลือทั้งให้คำแนะนำด้านการออกแบบและช่วยสร้างเครือข่ายจนสามารถต่อยอดเป็นผลงานได้อย่างงดงาม
1: เป็นประสาทสัมผัสแบบตามือเท้าแต่พร้อมกันหมดเลยตาต้องดูว่ามันแดงหรือยังต้องเผาจนมันแดงแล้วต้องหยุดนะต้องเบรกให้ทันเพราะว่าเราใช้เงินร้อยเนาะก็เซ็นเงินมันสูงมันก็จะละลายเร็ว
2: สิ่งที่ทำไม่ได้เลยก็คือการออกแบบการวาดลายแต่เราได้เรียนในมอชอเรารู้จักเพื่อนเยอะเพื่อนจากวิจิตรศิลป์จากศึกษาศิลปะอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็มีกัลยาณมิตรที่ช่วยเราออกแบบให้เราก็เลยได้ทำงานพวกนี้กลับขึ้นมาครับในระหว่างที่เราทำเราจะต้องเผาไฟเรื่อยๆให้เนื้อโลหะมันนิ่มพอเราดึงได้จนถึงขนาดที่เราต้องการใช่ไหมครับเราก็จะเอามาประกบกันแล้วก็ดัดหมุนเป็นเกลียวให้สนิทกันที่สุดแล้วเรามาเผาไฟวอร์มด้วยความร้อนต่างๆให้เนื้อโลหะมันนิ่มขึ้นแล้วเราก็ออกแบบลวดลายครับโดยงานดัดลวดเราก็จะเอาลวดที่เราดัดเกลียวไว้สักครู่นี้มาตัดแล้วก็ดัดเป็นลวดลายอย่างเช่นเครื่องทรงพระเราก็จะเอาเล็กลงมาอีกเพราะว่าเป็นงานละเอียดประณีตแต่ถ้าเป็นงานยอดพระธาตุเราก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงเพราะว่าต้องการให้เห็นชัด
0: ตลอดเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาฝีมือที่สั่งสมยังต่อยอดจากงานเครื่องประดับสู่งานพุทธศิลป์ทั้งเครื่องทรงพระพุทธรูปศิลาภรณ์เทวรูปและได้มีโอกาสบูรณะยอดแก้วทองคำแท้ประดับวิหารลายคำเชียงแสนรวมถึงยอดแก้วทองคำพระธาตุเจดีย์สุชาดารามวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงจังหวัดลำปางซึ่งทุกชิ้นงานจึงสะท้อนทั้งทักษะของช่างและช่วยให้งานฝีมือจากช่างทองรุ่นใหม่เป็นที่รู้จักมากขึ้น
2: อันนี้เรียกว่าใบไฮครับใบไฮเนี้ยประกอบด้วยงานดัดลวดเกลียวติดไข่ปลาแล้วก็ตั้งกระเป๋าฝังอัญมณีครับซึ่งยอดพระธาตุนี่จะมีหลายๆเทคนิครวมกันได้รับโอกาสต่างๆจากห้องเสื้อหลายๆแบรนด์แล้วก็มีผู้ใหญ่ที่เกี่ยวกับงานพระพุทธศาสนาก็เห็นความสามารถของเราให้เราไปทำในส่วนที่สำคัญเราก็มีความภาคภูมิใจมากครับตั้งแต่สมัยอเจ้าครับตอนนั้นมีออเดอร์เยอะมากเพราะว่าทุกที่จัดกิจกรรมเป็นกระแสที่กระตุ้นเครื่องประดับและชุดไทยขึ้นมาเยอะมากทุกที่จัดกิจกรรมจนเราผลิตวันต่อวันวันต่อวันวันต่อวันและให้ลูกค้าจองคิวเป็นออเดอร์แบบลูกค้าต้องรอ1อาทิตย์นะคะต้องรอ2อาทิตย์ตลาดของเครื่องประดับโบราณจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันเงียบมากเพราะงานเครื่องประดับพวกนี้ต้องรอคิวใช้ระยะเวลาในการทำนานอย่างชิ้นหนึ่งเมื่อกี้ก็เป็นชั่วโมงลูกค้าอาจจะมีทางเลือกใหม่ๆมากกว่าด้วยงานฝีมือที่ใช้โลหะที่มีค่ามันไปอิงกับทองคำครับทองคำขึ้นวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างเงินทองแดงทองเหลืองทุกอย่างที่เป็นโลหะขึ้นหมดต้นทุนเราสูงขึ้นแล้วเรายังขายในราคาเท่าเดิมเราขึ้นราคาไม่ได้ขนาดขายในราคาเท่าเดิมลูกค้ายังน้อยลง
0: ผลงานเครื่องประดับโบราณทองคำมาภัตตาภรณ์ทั้งปิ่นปักผมต่างหูและสร้อยคอลูกไม้ยังถูกนำไปใช้บนเวทีนางงามในลุคชุดไทยจักรีของน้ำผึ้งการทีราเตชะพัฒนากุลมิสเวิลด์ไทยแลนด์2026ที่ปรากฏโฉมในประเทศเวียดนามจากงานฝีมือที่เริ่มต้นด้วยความหลงไหลวันนี้กำลังเดินทางไปอีกบทของชีวิต

0: ราะอีกไม่นานพื้นที่ทำงานในจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่มานานกว่าหลายสิบปีจะย้ายกลับสู่บ้านเกิดจังหวัดสุโขทัยจึงอาจเป็นโอกาสได้ทำงานร่วมกับช่างทองในพื้นที่และเปิดประสบการณ์สู่ผลงานรูปแบบใหม่ๆแต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่เคยเปลี่ยนคือการเรียนรู้ที่จะเดินหน้าต่อเพื่อให้งานฝีมือโบราณยังมีพื้นที่ในโลกปัจจุบันพิเศษทาทองไทย PBS รายงาน
1: หมดเวลาของไทยบันเทิงนะคะสวัสดีค่ะ

0: ครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
4: บ้านหลังเกษียณที่รายล้อมด้วยผืนป่าธรรมชาติที่งดงามและที่สำคัญมีสิ่งมีชีวิตที่ป้าเอกหลงไหลมานานกว่า40ปี
5: มีกระโดก2ชนิดหัวขวานนกแก๊กเขียวก้านตองหน้าผากสีทองเกิดในท้องไร่ท้องนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราแสวงหาหลังจากเกษียณคงไม่ใช่เป็นการอยู่ในเมือง
6: ต่างวัยไอวิวทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นทางไทย PBS
7: ติดตามชมเรื่องราวของหมู่บ้านที่ชื่อว่าหมู่บ้านหมอ
8: หมู่บ้านเราทำเตากันเยอะครับแต่ละครอบครัวก็มีเตาเล็กเตาใหญ
7: ่ที่นี่เป็นสถานที่ทำเครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณที่ยังคงเหลืออยู่รายการซีรีส์วิถีคนพร้อมให้คำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์เวลา 16:30 นทางไทย PBS ครับ
9: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS
10: เนปาลทิเบตเร่งค้นหาผู้สูญหายกว่า 1,400 คนหวั่นน้ำท่วมซ้ำโลกร้อนทานน้ำแข็งละลายเพิ่มปัจจัยเสี่ยงหายนะเปิดพฤติการนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยศรีสะเกษโยงร่วมขบวนการส่งต่อเงินถึงบิ๊กบอสทุจริตสอบท้องถิ่นเจ้าตัวยังปฏิเสธอ้างถูกปลอมลายกกต.ฟันอาญาผู้สมัครสว.กว่า 1,700 คนขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์สมัครพฤทธิ์จี้เร่งสั่งฟ้อง229รายชื่อคดีหัวสว.ซัดเปิดข้อมูลหวังผลการเมืองเปิดปมลึกเรือหลวงภูมิพลเครื่องยนต์พังสะพัดสงครามธุรกิจชิงเค้กเรือฟริเกตลำใหม่ 1.7 หมื่นล้านติดตามในข่าวค่ำไทย PBS18 นาฬิกา

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการท่องโลกกว้างของเรากันเป็นประจำแบบนี้เช่นเคยครับแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปติดตามเรื่องราวของประเทศสิงคโปร์ครับที่ต้องการสร้างสนามกีฬาขนาดใหญ่ที่สามารถจัดกิจกรรมต่างๆได้อย่างหลากหลายนะครับแต่ด้วยความที่มีพื้นที่จำกัดนะครับแล้วก็ต้องเผชิญกับสภาพอากาศฝนฟ้าคะนองอยู่ตลอดจึงต้องอาศัยวิศวกรรมที่น่าทึ่งหลายอย่างเข้ามาช่วยครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างโดมที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลังคาปิดโดมนะครับแบบเปิดปิดได้รวมไปถึงอัฒจันทร์ครับที่สามารถเลื่อนไปมาเพื่อความยืดหยุ่นในการแข่งขันกีฬารวมไปถึงการจัดกิจกรรมอื่นๆจนเกิดเป็นสนามกีฬาโดมแบบเปิดโล่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Impossible Engineering สุดยอดวิศวกรรมน่าทึ่งในตอน Singapore National StadiumWorld Largest Unsupported Dome Singapore Dome ไร้เสาค้ำใหญ่ที่สุดในโลกครับ
1: From the planet's most stunning state-of-the-art structures
2: It's just a phenomenal piece of engineering
3: This will push the boundaries of structural engineering
1: To its mightiest modern machines
4: The global supertanker blows my mind every time I see it
5: There's no project in the world that compares to this one
6: She is the biggest, she is the best, and she will remain so.
1: None would have been possible.
7: Oh, this is a marvelous airplane.
1: Without the pioneering engineers of the past.
8: I'm currently shifting 8 tons.
9: Another step forward. That's it, keep it low. There you go, cone down now.

0: คุณผู้ชมครับสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์นั้นเป็นโดมแบบเปิดโล่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับที่สามารถใช้ทั้งจัดกีฬาแล้วก็จัดกิจกรรมที่มีความอเนกประสงค์มากที่สุดแห่งหนึ่งที่เคยถูกสร้างขึ้นมาเลยก็ว่าได้ครับและมันก็ยังดูล้ำสมัยมากที่เกิดจากความท้าทายอันยิ่งใหญ่ของการขยายขอบเขตนวัตกรรมสนามกีฬาแห่งชาติของสิงคโปร์นั่นเองครับก็นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมมากจริงๆเลยนะครับและเนื่องจากอยู่แค่สิงคโปร์เท่านี้แค่นี้เองคนไทยหลายคนน่าจะเคยได้ไปเยี่ยมเยียนที่นี่กันมาก่อนนะครับหรือเคยเข้าไปที่โดมนี้กันมาก่อนสัมผัสบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับรู้สึกยังไงบ้างอย่าลืมนะครับก็เขียนคอมเมนต์มาเล่าให้เราฟังด้วยก็แล้วกันนะครับเข้าไปที่ Facebook Fanpage ท่องโลกกว้างไทย PBS ของเรากันได้เลยนะครับแล้วตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดี Jamie's Quick and Easy Food ครับกับจานอาหารทันใจของคุณเจมี่นั่นเองนะครับคราวนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งจะมีเมนูเด็ดเคล็ดลับอะไรก็รอติดตามกันครั้งหน้านะครับแล้วพบกันใหม่ครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ
1: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นทางเลือกพลังงานสะอาดที่ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงและช่วยประหยัดค่าไฟได้ในระยะยาวพลังงานจากแสงอาทิตย์สามารถนำมาใช้ได้อย่างคุ้มค่าทั้งในบ้านอาคารและสถานประกอบการนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
2: สำรวจช่วงเวลากว่า 4,000 ล้านปีที่น่าอัศจรรย์ของโลกหนึ่งในดาวเคราะห์สุดขั้วกับการค้นพบเรื่องราวและวิวัฒนาการอันยิ่งใหญ
3: ่มีเพียงชั้นบรรยากาศเท่านั้นที่ช่วยขวางกั้นเรากับห้วงอวกาศ
4: เรายังไม่พบดาวเคราะห์ดวงไหนที่มีชั้นบรรยากาศเหมือนโลกเลยยุคสมัยที่เผ่าพันธุ์หนึ่งปรากฏขึ้นและเปลี่ยนโลกได้รวดเร็วอย่างไม่เคยมีมาก่อน
5: มนุษย์เปลี่ยนโลกได้ในพริบตาเมื่อเทียบกับธรณีการพูดง่ายๆคือเราเปลี่ยนทุกส่วนที่เปลี่ยนได้จนหมดแล้ว
2: ในสุดยอดสารคดีโลกชุดเรื่องเล่าแห่งปฐพี Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 นทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
6: เนปาลทิเบตเร่งค้นหาผู้สูญหายกว่า 1,400 คนหวั่นน้ำท่วมซ้ำโลกร้อนทานน้ำแข็งละลายเพิ่มปัจจัยเสี่ยงหายนะเปิดพฤติการนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยศรีสะเกษโยงร่วมขบวนการส่งต่อเงินถึงบิ๊กบอสทุจริตสอบท้องถิ่นเจ้าตัวยังปฏิเสธอ้างถูกปลอมลายกกต.ฟันอาญาผู้สมัครส.ว.กว่า 1,700 คนขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์สมัครพริตตี้เร่งสั่งฟ้อง229รายชื่อคดีหัวส.ว.ซัดเปิดข้อมูลหวังผลการเมืองเปิดปมลึกเรือหลวงภูมิพลเครื่องยนต์พังสะพัดสงครามธุรกิจชิงเค้กเรือฟริเกตลำใหม่ 1.7 หมื่นล้านติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
7: รถขนฝันเดินทางจากหมอนทองวิทยาสู่ฝันครั้งใหม่ทีมแตงโม
8: เราก็บอกเขาว่าใครก็ได้ถ้าอยากไปก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าไปตายดาบหน้ากัน
9: นะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว
8: ที่อยากจะฝากบอกทุกคนเลยอยากเห็นบอลไทยไปบอลโลกก่อนเราสิ้นลมหายใจคนจนก็มีสิทธิ์นะครับทำสนามฟุตบอลที่เป็นสีเขียวเนี่ยเป็นสีทองให้ได
7: ้ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครครูสกลรถขนฝัน27สิงหาคมนี้3ทุ่มครึ่ง
10: เมื่อภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย 2,569 ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท ที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 LINE ID @ร้องทุกไทย PBS
11: เสียงเฮเรือที่กึกก้องกลางเจ้าพระยาแสดงให้รู้ว่าพระราชพิธีทางน้ำที่งดงามและยิ่งใหญ่ของไทยกำลังเกิดขึ้นแล้ว
12: ถามว่าแล้วทำไมกระบวนพุทธยาตราของไทยถึงมีความยิ่งใหญ่เริ่มตั้งแต่สมัยอยุธยาจริงๆคือต้องการที่จะย้ายความเป็นอยุธยาลงไปอยู่ที่กรุงเทพ
11: ด้วยกำลังพลนับพันชีวิตและความทุ่มเทที่ไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อสืบทอดมรดกให้อยู่คู่สายน้ำไทยตลอดไป
13: เราต่างคนต่างมาจากพื้นฐานที่ไม่เท่ากันที่ต้องมีอย่างแรกเลยเขาต้องมาด้วยความเต็มใจ
12: เมื่อเวลามีศึกสงครามดั้งเดิมมันก็คือกระบวนรักษาความปลอดภัยในเวลาเสด็จพระราชดำเนิน
11: ติดตามชมสารคดีสิงห์แห่งสายนาทีทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

รู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: เนปาลทิเบตเร่งค้นหาผู้สูญหายกว่า 1,400 คนหวั่นน้ำท่วมซ้ำโลกร้อนทานน้ำแข็งละลายเพิ่มปัจจัยเสี่ยงหายนะเปิดพฤติการนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยศรีสะเกษโยงร่วมขบวนการส่งต่อเงินถึงบิ๊กบอสทุจริตสอบท้องถิ่นเจ้าตัวยังปฏิเสธอ้างถูกปลอมลายกกต.ฟันอาญาผู้สมัครส.ว.กว่า 1,700 คนขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์สมัครพฤทธิ์จี้เร่งสั่งฟ้อง229รายชื่อคดีพัวส.ว.ซัดเปิดข้อมูลหวังผลการเมืองเปิดปมลึกเรือหลวงภูมิพลเครื่องยนต์พังสะพัดสงครามธุรกิจชิงเค้กเรือฟริเกตลำใหม่ 1.7 หมื่นล้าน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาทิศลักษณ์ครับ
2: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
1: ตอนนี้ทั้งเนปาลและทิเบตยังต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะอาจจะมีดินถล่มซ้ำมาอีกแล้วก็อาจจะสร้างความเสียหายได้อีกแต่การค้นหาก็ยังเดินหน้าต่อไปครับ
2: มีคำถามสำคัญว่าไปเกิดเหตุรุนแรงขนาดนั้นทั้งในเนปาลแล้วก็ทิเบตได้อย่างไรนะคะถ้าประมวลดูจากข้อมูลที่มีคำยืนยันมาในเวลานี้ก็พอจะสันนิษฐานถึงสาเหตุได้บ้างตอนนี้ที่ชัดเจนแล้วก็คือไม่ใช่แผ่นดินไหวไม่ใช่ฝนตกหนักนะคะแต่ไปพบร่องรอยการหลุดร่อนของธารน้ำแข็งทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านธรณีวิทยาออกมายืนยันถึงข้อสันนิษฐานว่าสาเหตุนั้นอาจจะเกิดจากการพังถล่มลงมาของธารน้ำแข็งแต่ว่าจุดที่น่าเป็นห่วงก็คือในพื้นที่ประสบภัยตอนนี้ยังมีคำเตือนให้เฝ้าระวังดินโคลนถล่มซ้ำลงมานะคะและยังมีผู้สูญหายติดค้างอยู่ในพื้นที่มากกว่า 1,400 คนตอนนี้ทางการทั้งจีนและเนปาลกำลังระดมกำลังเข้าไปเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตค่ะ
3: Guys, it's still live, so... Oh...
2: ผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพนาทีที่มวลน้ำขนาดใหญ่ไหลลงมาทะลักลงมาจากแม่น้ำตรีสุรีจนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและไหลเชี่ยวกรากค่ะกระแสน้ำพัดบ้านเรือนที่อยู่สองฝั่งของแม่น้ำพังเสียหายก่อนที่ในอีกไม่กี่นาทีต่อมามวลน้ำจะพัดสะพานจนขาดแล้วก็ไหลไปตามกระแสน้ำค่ะอีกภาพหนึ่งเป็นภาพมุมสูงนะคะคุณผู้ชมภาพนี้ทำให้เห็นสภาพแม่น้ำในเนปาลที่ตอนนี้แทบไม่เหลือสภาพของความเป็นแม่น้ำแล้วก็กลายสภาพเป็นโคลนค่ะฝังอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้จมอยู่ข้างล่างทั้งหมดเจ้าหน้าที่เนปาลระบุว่าสะพานถูกน้ำซัดพังถล่มลงไปไม่ต่ำกว่า19แห่งและมีถนนได้รับความเสียหายเป็นระยะทางเกือบ40กิโลเมตรอีกภาพหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเป็นภาพถ่ายดาวเทียมเปรียบเทียบให้เห็นสภาพของหมู่บ้านและแม่น้ำตรีสุรีช่วงก่อนและหลังเกิดภัยพิบัติเป็นภาพที่ยิ่งสะท้อนให้เห็นความเสียหายได้ชัด

0: เจนมากขึ้นค่ะ
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลครับรวมไปถึงตำรวจและทหารกว่า 5,000 นายนะครับระดมกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่ามกลางบ้านเรือนประชาชนจำนวนมากที่จมอยู่ใต้ซากดินโคลนครับขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ต้องส่งฮอนะครับเร่งทำภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตพร้อมทั้งลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์แจกจ่ายผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ถูกตัดขาดครับหลังเหตุภัยพิบัติถล่มเส้นทางสัญจรยอดนิยมของนักเดินป่าและผู้แสวงบุญนะครับซึ่งเชื่อมระหว่างทิเบตกับเนปาลครับบรรดาญาติพี่น้องและครอบครัวของผู้ประสบภัยในกรุงกาฐมันดุต่างรอฟังข่าวด้วยความวิตกกังวลนะครับหลังยอดผู้เสียชีวิตในฝั่งเนปาลเพิ่มขึ้นอย่างน้อย332คนแล้วส่วนผู้สูญหายอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า910คนครับข้อมูลจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวเนปาลนะครับชี้ว่านักท่องเที่ยวสูญหายไปอย่างน้อย644คนครับในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติมากกว่า500คนครับส่วนคลิปวิดีโอชิ้นนี้ครับเผยให้เห็นความเสียหายในฝั่งทิเบตนะครับในพื้นที่ที่เกิดดินถล่มทางการจีนส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปยังพื้นที่ชายแดนติดกับเนปาลครับเพื่อเร่งรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีของจีนเดินทางลงพื้นที่แล้วเช่นกันครับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินถล่มบริเวณจุดผ่านแดนอยู่ที่3คนนะครับมีผู้สูญหายอีก558คนในจำนวนนี้ครับเป็นชาวต่างชาติ260คนแต่ก็ยังไม่ชัดนะครับว่าตัวเลขความสูญเสียที่อยู่ในฝั่งจีนนั้นมีการนับซ้ำกับฝั่งเนปาลหรือไม่ทางการจีนครับบอกว่าปฏิบัติการกู้ภัยในฝั่งทิเบตยากลำบากมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนและภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงหุบเขาลึกแล้วก็อยู่ห่างไกลครับขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนนะครับบอกว่ามีชาวจีนสูญหายในเนปาลประมาณ100คนหลังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันโดยจีนกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางการเนปาลครับพร้อมกับสนับสนุนความช่วยเหลือให้กับเนปาลครับ
0: ตอนนี้นานาชาติทยอยลำเลียงความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะที่เนปาล นะคะทีมรับมือเหตุฉุกเฉินของเกาหลีใต้ค่ะเดินทางไปถึงเนปาลและให้คำมั่นยืนยันบอกจะเร่งช่วยเหลือและร่วมค้นหาพลเมืองเกาหลีใต้ที่สูญหายไปด้วย9คนอินเดียเช่นกันค่ะเตรียมส่งเที่ยวบินบรรทุกความช่วยเหลือเข้าไปที่เนปาลหลังมีรายงานว่าชาวอินเดียสูญหายมากถึง288คนขณะที่สหรัฐอเมริกาให้คำมั่นบอกจะส่งมอบความช่วยเหลือรวมมูลค่า500,000ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า16ล้านบาทอังกฤษเสนอส่งมอบความช่วยเหลือกว่า200ล้านบาทนะคะล่าสุดค่ะผู้เชี่ยวชาญเนปาลออกมาเตือนบอกว่าอาจจะเกิดภัยพิบัติซ้ำเป็นระลอกที่2และ3ตามมาอีกภายในวันนี้หรืออาจจะเป็นวันพรุ่งนี้แม้ว่าจะมีฝนตกไม่มากแต่ว่ายังเสี่ยงเกิดดินถล่มซ้ำพร้อมย้ำค่ะว่าวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเกิดขึ้นจริงบนเทือกเขาหิมาลัยแต่ไม่สามารถคาดเดาช่วงเวลาเกิดภัยพิบัติได้อย่างแม่นยำด้านสถานเอกอัครราชทูตไทยในเนปาลและจีนยืนยันยังไม่มีรายงานคนไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติระลอกนี้นะคะพร้อมเตือนให้คนไทยที่พำนักและกำลังท่องเที่ยวอยู่บริเวณใกล้เคียงเพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดและขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุค่ะ
1: ภัยพิบัติครั้งนี้มีสาเหตุจากอะไรวิเคราะห์ในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ Success.

ตุน้ำท่วมฉับพลันบริเวณเทือกเขาฮิมาลัยเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทะเลสาบน้ำแข็งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศในบริเวณนั้นค่ะขณะที่การพังถล่มลงมาของน้ำแข็งดินแล้วก็หินก็อาจจะส่งผลให้น้ำในทะเลสาบทะลักออกมาแล้วก็ไหลลงมาตามช่องเขาได้แต่ทำไมน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในเนปาลและทิเบตรอบนี้จึงรุนแรงมากขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมดูความรุนแรงของกระแสน้ำที่ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำในเขตราสุวาของเนปาลค่ะมวลน้ำขนาดใหญ่นะคะทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนประชาชนรถยนต์แล้วก็ทรัพย์สินต่างๆขณะที่ถ้าเราไปดูภาพมุมสูงในอีกจุดหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นได้นะเนี่ยค่ะภาพในจุดนี้ยิ่งเห็นชัดเจนเลยคุณผู้ชมน้ำเนี่ยไหลบ่าลงจากภูเขาลงมาตามช่องเขาอย่างรุนแรงแล้วก็รวดเร็วนะคะท่ามกลางความตื่นตกใจของผู้คนที่ได้เห็นค่ะเพราะว่าน้ำ

0: ปริมาณมหาศาลเนี่ยเรียกได้ว่ามาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วก็ไม่รู้ล่วงหน้าด้วยนะคะสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS ยืนยันค่ะว่าการถล่มของทานน้ำแข็งรวมทั้งดินและหินต่างๆที่ไหลลงมาเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่ก่อให้เกิดหายนะในครั้งนี้และปฏิเสธกระแสข่าวก่อนหน้านี้ด้วยที่ระบุว่าแผ่นดินไหวเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดภัยพิบัติค่ะส่วนคุณผู้ชมมาดูแผนที่ชิ้นนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพรวมค่ะโดยเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่ากอล์ฟนะคะอธิบายง่ายๆคือเมื่อดินหินแล้วก็น้ำแข็งค่ะเขาถล่มลงมาใส่ทะเลสาบน้ำแข็งที่อยู่บนภูเขาก็จะทำให้น้ำไหลทะลักลงมาตามเส้นทางน้ำอย่างรวดเร็วตามที่ลูกศรชี้นะคะแล้วก็ด้วยปริมาณน้ำที่ทั้งมากแล้วก็แรงจึงสร้างความเสียหายใหญ่หลวงให้กับพื้นที่ริมเส้นทางที่น้ำไหลผ่านค่ะและทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันทำลายชุมชนที่อยู่ด้านล่างของภูเขาเบื้องต้นยังไม่มีใครกล้าฟันธงนะคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่น้ำล้นออกมาจากทำนบธรรมชาติที่กั้นทะเลสาบน้ำแข็งบนภูเขาทำนบธรรมชาติพังหรือว่าเป็นในลักษณะที่เศษดินแล้วก็หินที่ถล่มลงมาเนี่ยมาปิดกั้นเส้นทางน้ำจนกลายเป็นเขื่อนขนาดย่อมก่อนที่จะรับแรงน้ำไม่ไหวแล้วก็พังถล่มลงมาอีกทีหรือไม่หรือว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆเหตุการณ์ผสมกันก็เป็นไปได้ค่ะภาพมุมสูงชิ้นนี้แสดงให้เห็นความเสียหายนะคะเป็นบริเวณกว้างริมแม่น้ำตรีสุรีหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงในเนปาลค่ะภัยพิบัติในลักษณะนี้เกิดบ่อยครั้งมากขึ้นในพื้นที่แถบหิมาลัยนะคะซึ่งรวมถึงเนปาลและทิเบตอย่างพื้นที่ประสบภัยในรอบนี้คุณผู้ชมเพิ่งจะเผชิญน้ำท่วมรุนแรงเป็นครั้งที่2แล้วในรอบ14เดือนนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนและฤดูมรสุมค่ะซึ่งทำให้มีปริมาณน้ำเนี่ยเติมเข้ามาในทะเลสาบบนภูเขาเพิ่มมากขึ้นแต่ปัจจุบันโลกร้อนค่ะกำลังทำให้ปัญหาเหล่านี้เกิดบ่อยครั้งมากขึ้นรุนแรงขึ้นและคาดเดาได้ยากมากขึ้นนะคะอย่างภัยพิบัติในอินเดียเมื่อปี2021ซึ่งเขาบอกว่าเกิดขึ้นในลักษณะเนี่ยคล้ายๆกับรอบนี้เลยค่ะโดยเหตุดินถล่มบนยอดเขานันทาเทวียอดเขาที่สูงเป็นอันดับ2ของอินเดียนะคะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันคร่าชีวิตผู้คนในชุมชนปลายน้ำกว่า200คนภัยพิบัติดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นะคะไม่ใช่ช่วงเวลาปกติที่จะเกิดปรากฏการณ์ในลักษณะนี้ด้วยจุดนี้ส่งสัญญาณเตือนนักวิทยาศาสตร์ถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะที่ทำให้ภูเขาสูงทั่วโลกร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะฮินดูกุชหิมาลัยเป็นภูมิภาคที่มีน้ำแข็งใหญ่ที่สุดนอกขั้วโลกนะคะโดยมีธารน้ำแข็งเนี่ยตัวเลขอยู่ที่มากกว่า 63,000 จุดด้วยกันครอบคลุมพื้นที่กว่า 55,000 ตารางกิโลเมตรไล่ตั้งแต่อัฟกานิสถานมาจนถึงเมียนมารวม8ประเทศค่ะแล้วก็ยังเป็นต้นน้ำของแม่น้ำ10สายสำคัญคุณผู้ชมรวมถึงแม่น้ำคงคาอิราวดียางซีมาจนถึงแม่น้ำโขงหล่อเลี้ยงชีวิตหลายพันล้านคนในเอเชียนะคะแต่ผลการศึกษาล่าสุดของศูนย์นานาชาติเพื่อการพัฒนาพื้นที่ภูเขาแบบบูรณาการในเนปาลเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาชี้ว่าอัตราการละลายของน้ำแข็งในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้น2เท่านะคะนับตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาโดยท่านนับระหว่างปี1990ถึงปี2020จะพบว่าฮินดูกุชหิมาลัยสูญเสียทานน้ำแข็งไปแล้วตัวเลขอยู่ที่ 12% ของพื้นที่แล้วก็ยังมีการสูญเสียปริมาณน้ำแข็งสำรองไป 9% สถานการณ์นี้บอกอะไรคะดร.เพชรมโนปวิทย์นะคะนักวิทยาศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และที่ปรึกษา 30x30 Thailand Coalition เครือข่ายอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพประเทศไทยระบุนะคะว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้ถือเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นและรับรู้กันมานานกว่า20ปีแล้วแต่ว่าในปัจจุบันค่ะความถี่ของการเกิดกอล์ฟในหิมาลัยเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม5เท่านะคะ
1: ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็แน่นอนว่าพอเกิดในเรื่องของโลกร้อนนะครับผมคิดว่าอัตราการละลายของทะเลสาบฐานน้ำแข็งเหล่านี้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการขยายตัวฐานน้ำแข็งลดลงแต่สภาพการเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวทำนบธรรมชาติเนี่ยที่มันเป็นเศษดินเศษหินเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันอาจจะรับน้ำหนักไม่ได้มันก็จะเกิดการทลายลงมานะครับแล้วมันเป็นปรากฏการณ์จะบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นระยะอยู่แล้วแต่ว่ามันเกิดการถูกเร่งด้วยปรากฏการณ์โลกร้อนนะครับที่ทำให้ไอ้ส่วนหนึ่ง

0: ของระบบนิเวศเนี่ยกลายเป็นภัยพิบัติที่คาดการณ์ได้ยากขึ้นนะ
1: ดร.เพชรอ้างถึงผลสำรวจของอินเดียนะคะที่ชี้ว่าตอนนี้พบทะเลสาบน้ำแข็งขนาดใหญ่มากกว่า60ไร่จำนวนคุณผู้ชมมากกว่า 2,400 แห่งอยู่บนหิมาลัยนะคะทะเลสาบเหล่านี้ไม่ต่างอะไรกับระเบิดเวลาค่ะที่ไม่รู้เลยว่าจะพังทลายลงมาเมื่อไหร่แม้ว่าตอนนี้จะยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติในครั้งนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆคุณผู้ชมนั่นก็คือเหตุการณ์ในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตค่ะดังนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะเตรียมพร้อมรับมือป้องกันแล้วก็ปรับตัวอย่างไรเพื่อลดผลกระทบแล้วก็ความสูญเสียให้ได้มากที่สุดค่ะ
2: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับ
3: ศาลรัฐธรรมนูญค่ะนัดตัดสินคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งวันที่28กันยายนนี้นะคะวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวสำคัญนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.มั่นใจบอกบัตรเลือกตั้งปี69ไม่ขัดกับกฎหมายและไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญนายแสวงบอกว่ามั่นใจตั้งแต่วันที่เอาบาร์โค้ดลงไปในบัตรเลือกตั้งแล้ว
2: ครับ
3: ส่วนวันนี้ค่ะทางคู่ความในคำร้องลงพื้นที่พร้อมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการเดินเผชิญสืบค่ะนายวิรุณแสงเทียนและนายนพดลเทพพิทักษ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบสำนวนร่วมตรวจสอบสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งที่เหลือพร้อมบัญชีรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและพวกวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่เก็บเอาไว้ที่สำนักงานเขตหลัก4กรุงเทพมหานครค่ะโดยการลงพื้นที่เผชิญสืบของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้มีคู่ความในคำร้องเข้าร่วมตรวจสอบพยานหลักฐานด้วยนะคะทั้งนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการกกต.และนายวรพงษ์อนันต์เจริญกิจผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งสำนักงานกกต.รวมถึงผู้ตรวจการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ในฐานะฝ่ายผู้ร้องค่ะใช้เวลาในการตรวจสอบร่วม1ชั่วโมงหลังจากนั้นนายแสวงบุญมีเปิดเผยบอกการเผชิญสืบวันนี้เพื่อตรวจสอบและยืนยันว่าเป็นไปตามที่กกต.ให้การต่อหน้าบัลลังก์และคาดว่าศาลได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงครบถ้วนทุกประเด็นจนสิ้นกระแสความแล้วจากนี้ไปกกต.จะทำคำแถลงปิดคดีและยื่นต่อศาลภายในวันที่11กันยายนนี้มีรายงานค่ะว่าการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบขั้นตอนการสืบค้นว่า QR code และบาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งสามารถค้นหาผู้ลงคะแนนและคะแนนที่ลงได้โดยง่ายหรือไม่และบุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นได้หรือไม่เหตุจากกกต.ยืนยันบอกจัดทำเอาไว้บนบัตรเลือกตั้งปี69ด้วยเหตุผลเรื่องการบริหารจัดการภายในค่ะ
2: ในช่วงที่คดีหัวสวกำลังร้อนแรงนะครับตอนนี้กกต.มีมติดำเนินคดีกับผู้สมัครสวผู้สมัครสวที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ในการสมัครหรือไม่มีคุณสมบัติในการสมัครครับมีทั้งสิ้น 1,767 คนนะครับบางคนเป็นสวไปแล้วทำไงล่ะคืนเงินเดือนสิครับถ้าเป็นสวไปแล้วนะครับก็มีคำถามจากคนที่เขาติดตามเรื่องนี้ครับอย่างไอติมภริชของพรรคประชาชนเขาถามว่าตอนนี้เนี่ยกกต.มาดำเนินคดีกับคนที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครแต่ไปสมัครสว.เนี่ยมันช้าไปหรือเปล่าเพิ่งจะผ่านมา2ปีกกต.ครับเผยแพร่เอกสารข่าวผลการประชุมกกต.2ครั้งนะครับมีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว.ครับตามมาตรา74ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ปี61นะครับครั้งแรกก็คือการประชุมครั้งที่46ทับ2569ครับเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับตอนนั้นเคาะดำเนินคดีกับคนทั้งสิ้น 1,605 คนครั้งที่2ประชุมอีกครั้งที่51ทับ2569ประชุมกันวันที่4มิถุนายนครับก็มีการเคาะรายชื่อของผู้สมัครสว.อีก162คนรวมทั้งสิ้น100รวมทั้งสิ้น 1,767 คนนะครับที่ต้องดำเนินคดีสำหรับมาตราที่กกต.ดำเนินคดีครับมาตราที่74นะครับของกฎหมายการได้มาซึ่งสว.ครับกำหนดเอาไว้ว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกไม่ว่าเพราะเหตุใดได้สมัครรับเลือกต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีครับแล้วก็ปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทจากนั้นก็สั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้น20ปี ในกรณีที่ผู้กระทําผิดเป็นผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็นสว.ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาด้วยครับในเอกสารนะครับยังชี้แจงครับบอกว่าขณะนี้สำนักงานกกต.ครับ

0: ทำงานของกกต.อย่างตรงไปตรงมาและรวดเร็วมีมาตรฐานแล้วก็ตั้งคำถามครับบอกว่าช้าไปไหมหลังการเลือกสว.เนี่ยผ่านมาแล้วกว่า2ปีครับ
1: วันเสาร์นี้พรรคประชาชนจะจัดเวทีเสวนาเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.นะคะบอกว่าจะเปิดหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งเดิมบอกเอาไว้บอกจะไปจัดกิจกรรมกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านรางน้ำซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกขอบคุณที่อุดหนุนกิจการเพื่อน ล่าสุดกลายเป็นว่าอาจจะไม่ได้อุดหนุนกิจการ เพื่อนนายกซะแล้วเพราะว่าต้องเปลี่ยนสถานที่เดี๋ยวจะไปจัดกิจกรรมกันที่สภาแทนนะคะทีนี้มันก็มีอีกประเด็นนึงตามมาเพราะว่าดูรายชื่อของคนที่จะร่วมในเวทีเสวนาปรากฏชื่อของคุณหมอชนน่านศรีแก้วร่วมด้วยก็เลยมีคำถามตามมาว่าพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลกำลังส่งสัญญาณในการเปิดเกมต่อรองก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ค่ะเวทีเสวนาวิกฤตศรัทธาในสังคมไทยซึ่งเตรียมเปิดพยานหลักฐานคดีหัวเลือกสว.เพิ่มเติมนะคะในเวทีดังกล่าวปรากฏชื่อนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วอดีตส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยร่วมเสวนาด้วยนายกรัฐมนตรีปฏิเสธบอกไม่ทราบแล้วก็โยนบอกให้ไปถามพรรคต้นสังกัดหรือไปถามเจ้าตัวเองนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีไม่ตอบละค่ะพอถามว่าพรรคเพื่อไทยตั้งใจเปิดเกมต่อรองก่อนการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นายกรัฐมนตรีย้ำถึงมารยาทของการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลและพูดถึงเสถียรภาพของรัฐบาลพร้อมอ้างถึงตัวเลขการลงมติเห็นชอบพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาท 285 เสียงก็ยืนยันสะท้อนแล้วว่าเสถียรภาพและเอกภาพของรัฐบาลนั้นยังเหนียวแน่นค่ะ
2: อุ้ยพรรคใครพรรคมันสิใช่ไหมพรรคร่วมคือเรามาบริหารราชการแผ่นดินด้วยกันคุณหมอชนน่านท่านก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีชุดผมผมก็ไม่ค่อยได้เจอท่านเพราะนั้นถ้าท่านไปมีข่าวเกี่ยวกับท่านก็ต้องไปถามท่าน
3: ท่านจะวัดใจพรรคเพื่อไทยที่จะโหวตให้ภูมิใจไทยในระยะต่อไปเหมือนเขาจะต่อรองอะไรในอนาคตหรือเปล่าท่านไหนมีกระแสข่าว
2: ก็เราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมันก็มีกฎกติกามารยาทอยู่แล้วนะครับสมัยผมเป็นพรรคร่วมรัฐบาลของเขาผมก็ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทสถานะก็เหมือนกันถ้าเราถ้าเกิดเราไปนับแค่ตัวเลขมันไม่ใช่อ่ะนะมันไม่ใช่แค่บอกโอ้ตัวเลขถ้าไม่เห็นตรงกันนะเราจะไม่โหวตเราจะพอไม่โหวตแล้วเดี๋ยวตัวเลขไม่ถึงครึ่งมันไม่ง่ายอย่างนั้นไม่ใช่มันมีหลายๆเรื่องประกอบกันไม่ต้องไปกังวล
0: ส่วนไอติมภริศรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับบอกว่าต้องเลื่อนแล้วล่ะไม่ได้เลื่อนจัดนะครับแต่เลื่อนไปจัดที่สภาแทนเดิมเนี่ยนัดกันว่าวันอาทิตย์นี้เดี๋ยวไปจัดเสวนาที่โรงแรมภูแมนครับขออภัยเสาร์นี้เขานัดเสวนากันที่โรงแรมภูแมนเรื่องหัวสว.นะครับแต่ทางโรงแรมได้ติดต่อกลับมาหานายภริศบอกว่าขอเปลี่ยนหรือว่าขอเลื่อนการเสวนาได้ไหมเขาก็เลยบอกไปว่าขอยกเลิกครับแล้วก็ไปจัดที่รัฐสภาตามแผนสำรองนะครับตัวเขาเนี่ยบอกว่าให้เกียรติเคารพสิทธิ์ของโรงแรมก็เลยไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดไม่งั้นจะสร้างความเสียหายให้กับเอกชนนะครับก่อนจะมาตอบเรื่องของโรงแรมภูแมนครับนายภริศตั้งกระทู้ถามสดในสภานะครับเป็นการตั้งกระทู้ถามนายณพินทร ศรีสรรพานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเรื่องของคดีทุจริตเลือกสว.นี่แหละครับแต่นายโสพลสารำประธานสภาแจ้งเลื่อนกระทู้โดยให้เหตุผลว่ารัฐมนตรีติดภารกิจราชการครับก็เลยทำให้นายภริศลุกขึ้นอภิปรายแสดงความผิดหวังนะครับจากนั้นเขาก็อภิปรายชี้แจงคำถามของเขาครับแล้วก็กล่าวหาว่านายณพินทร์เนี่ยเนื่องจากมีชื่อเป็น1ใน229คนที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับการหัวเลือกสว.เขากล่าวหาว่านายณพินทร์เคยเชิญผู้สมัครสว.ชื่อย่ออีกแล้วฮะนายเอไปพบที่กระทรวงพาณิชย์ถึง2ครั้งในช่วงก่อนการเลือกระดับประเทศนะครับเขากล่าวหาบอกว่าเรียกไปคุยเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันแล้วก็ให้ลงชื่อในใบลาออกเอาไว้ก่อนแต่ปัจจุบันครับรัฐมนตรีคนนี้กลับยังอยู่ในครม.
4: เชิญนายเอหรือว่าผู้สมัครสว.ไปพบท่านรัฐมนตรีที่ห้องทำงานของตัวเองในกระทรวงพาณิชย์ในวันที่24และ25มิถุนายนปี67หรือไม่แต่ผมก็เชื่ออีกครับท่านประธานจากข้อมูลที่ผมได้

0: รับมาว่าหากวันนี้ท่านรัฐมนตรีมาผมเชื่อว่าท่านไม่กล้าปฏิเสธครับผมเชื่อว่าท่านก็จะยอมรับว่าการประชุมดังกล่าวในห้องทำงานท่านวันที่24และ25มิถุนายนเกิดขึ้นจริงแต่ผมเชื่อว่าท่านจะหยิบยกข้ออ้างขึ้นมาครับเป็นข้ออ้างที่ผมได้ยินมาว่าท่านเคยอ้างกับคนอื่นมาแล้วว่าแม้เจอนายเอในห้องทำงานท่านจริงทั้งสองครั้งแต่เป็นการประชุมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.
1: ฝั่งพรรคภูมิใจไทยนายสุภชัยใจสมุทรครับก็ลุกขึ้นประท้วงนายภาริตแล้วก็ประธานในที่ประชุมนะครับบอกว่าไม่ควบคุมการประชุมปล่อยให้สมาชิกเนี่ยทำผิดข้อบังคับเพราะถ้าจะตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีต้องถามในหน้าที่ราชการและหากรัฐมนตรีไม่ได้มาก็ควรจะจบไม่ใช่เปิดให้อภิปรายแล้วก็ฝากให้ไปถามแบบนี้ครับ
2: ส่วนข้างนอกห้องประชุมสภาค่ะคณะสว3คนนำโดยนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ร่วมแถลงทักท้วงกรณีที่นายภริศกับนายยิ่งชีพอัชชานนท์จากไอลอว์นำข้อมูลหลักฐานในสำนวนคดีหัวเลือกสว.มาเปิดเผยต่อสาธารณะนะคะโดยตั้งคำถามว่าการเปิดเผยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่โดยอ้างเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมาย PDPA และกฎหมายอาญาค่ะโดยกลุ่มสว.ระบุว่าอาจจะทำให้สังคมเข้าใจข้อมูลคลาดเคลื่อนเพราะเป็นการจับแพะชนแกะบิดเบือนและอาจจะเป็นการนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์คาดว่าต้องการผลลัพธ์ทางการเมืองมีความพยายามกดดันองค์กรอิสระและดำเนินการในลักษณะอาจจะเป็นสารเตี้ยหรือล่าแม่มดบนสื่อสังคมออนไลน์อันนี้เป็นในมุมของกลุ่มสว.เขามองแบบนี้นะคะส่วนพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1ให้สัมภาษณ์บอกว่ายอมรับในกติกาไม่ว่ากกต.จะลงมติชี้ขาดคดีหัวเลือกสว.อย่างไรและการที่พรรคฝ่ายค้านกล่าวหาก็เป็นหน้าที่จึงขอก้าวล่วงค่ะ
1: หลังจากมีความรุนแรงเกิดขึ้นในโรงเรียนเรื่อยๆเนี่ยท่านผู้ชมครับมันมีเหตุวุ่นวายตามมานะครับถ้าเราได้ติดตามข่าวมันมีหลายเคสหลายกรณีครับที่มีการส่งข้อความการโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียทั้งตัวนักเรียนอดีตครูผู้ปกครองก็มีนะครับที่ไปโพสต์ข้อความในลักษณะสร้างความปั่นป่วนขู่ว่าจะก่อเหตุแบบนั้นแบบนี้มันสร้างความวุ่นวายแตกตื่นไม่พอครับหลายครั้งมันทำให้นักเรียนเสียโอกาสเพราะโรงเรียนเขาต้องปิดเรียนเพื่อจะตรวจสอบเรื่องราวเหล่านั้นที่เกิดขึ้นนะครับปรากฏว่าล่าสุดครับหลายโรงเรียนเขามีมาตรการในการรับมือนะครับอย่างที่หนองคายมีตำรวจเข้าไปชาร์จเลยสำหรับคนโพสต์และอีกหลายๆโรงเรียนเขาก็มีวิธีการแล้วก็มีมาตรการที่จะรับมือเหตุวุ่นวายในลักษณะนี้ครับโรงเรียนอนุบาลราชบุรีครับปิดการเรียนการสอนเป็นวันที่2นะครับปรับรูปแบบเป็นการเรียนออนไลน์แทนครับหลังจากมีผู้ปกครองเนี่ยส่งข้อความผ่านไลน์กลุ่มของโรงเรียนครูจะก่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนครับอ้างว่าไม่พอใจที่โรงเรียนนั้นจัดงานกีฬาสีตรงกับวันศาสตร์จีนพอส่งข้อความไปในกลุ่มไลน์ปุ๊บมันสร้างความตื่นตระหนกจนโรงเรียนต้องประกาศหยุดเรียนครับแล้วก็งดจัดกิจกรรมกีฬาสีเพื่อความปลอดภัยนะครับหลังเกิดเหตุตำรวจเข้าไปตรวจสอบชื่อลายที่ส่งข้อความปรากฏว่าเป็นผู้ปกครองคนหนึ่งครับเธอเนี่ยยอมรับครับบอกว่าเป็นคนส่งข้อความไปข่มขู่ครูจริงสาเหตุเนี่ยเกิดจากตัวเธอรับผลิตเสื้อกีฬาสีให้กับโรงเรียนแต่ส่งงานไม่ทันตามกำหนดครับก็เลยสร้างสถานการณ์นะครับอ้างประเด็นการจัดงานตรงกับวันศาสตร์จีนหวังให้โรงเรียนเนี่ยเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนเพื่อให้สามารถผลิตเสื้อได้ทันหลังตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงครับตั้งข้อหานำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะหรือสร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและข้อหาในการข่มขู่ขู่เข็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนนะครับปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ครับโรงเรียนยังฟ้องร้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหายจากการที่ต้องยกเลิกการจัดงานกีฬาสีนะครับวันพรุ่งนี้ครับนักจิตวิทยาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะประชุมร่วมกับครูในโรงเรียนนะครับเพื่อแนะนำวิธีการสื่อสารกับเด็กเล็กรวมไปถึงการปรับรูปแบบมาตรการต่างๆให้เข้มงวดมากขึ้นครับ
3: ประชุมพูดคุยกับคุณครูในการจะดูแลเด็กอย่างไรตอบคำถามเด็กอย่างไรทั้งว่าทำไมไม่จัดกีฬา หรือเด็กที่ทราบข่าวรู้สึกกังวลนะคะก็จะให้ความรู้กับคุณครูดูแลจิตใจคุณครูด้วยนะคะเพื่อวันจันทร์ที่เปิดเรียนมาปกติเป็นออนไซต์ที่โรงเรียนนะคะจะได้มีการดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันในไลน์กลุ่มต่างๆค่ะก็จะให้แสดงตัวตนของคนอยู่ในไลน์กลุ่มนะคะแล้วก็ให้ใช้ชื่อจริงนะคะในไลน์กลุ่มด้วยแล้วก็ผู้ปกครอง1คนเด็ก1คนนะคะในช่องทางการสื่อสารค่ะ
2: การรับมือกับการข่มขู่ก่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนก็ชัดเจนนะคะคุณผู้ชมเป็นการจับและดำเนินคดีอย่างสัปดาห์ก่อนก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์มีการส่งข้อความลักษณะข่มขู่เข้าไปในกลุ่มกีฬาสีของโรงเรียนจนสืบสาวเราเรื่องไปเจอว่านักเรียนอายุ16ปีของโรงเรียนค่ะอ้างว่าทำไปเพราะคึกขนองจากการพิมพ์เล่นไม่คิดว่าจะส่งผลกระทบจนเรื่องมันบานปลายจนทำให้โรงเรียนต้องปิดเรียน1วันนะคะแม้เด็กจะยอมรับผิดขอโทษโรงเรียนนักเรียนผู้ปกครองขอโทษทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าสุดท้ายถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันนะคะมีการส่งตัวไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และตำรวจก็เชิญผู้ปกครองมารับทราบข้อกล่าวหาด้วยค่ะอีกจุดนึงอีกเคสนึงไปเกิดขึ้นกับนักเรียนหญิงชั้นม.ปลายโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะคะปรากฏว่ามีการใช้ AI ไปเจนรูปคล้ายปืนพร้อมกับข้อความลักษณะข่มขู่สร้างสถานการณ์แล้วส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ที่เป็น Open Chat ก็ถูกตำรวจควบคุมตัวดำเนินคดีเจ้าตัวอ้างว่าต้องการจะล้อเล่นต้องการจะหยอกล้อไม่มีเจตนาจะทำจริงๆตำรวจก็เชิญผู้ปกครองมาแจ้งข้อมูลแล้วก็ทำประวัติร่วมกันนะคะให้ผู้ปกครองมารับตัวแล้วก็ขอความร่วมมือดูแลบุตรหลานไม่ให้ทำผิดซ้ำค่ะ
1: ฝั่งกระทรวงศึกษาธิการครับตอนนี้เขาเพิ่งจะเปิดใช้งานระบบ Trophy Edu นะครับเป็นช่องทางในการรับแจ้งเหตุร้องเรียนและความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาครับแค่สแกน QR Code ระบบเนี่ยจะส่งข้อมูลตรงถึงมือเจ้าหน้าที่นะครับมีการคัดกรองความเร่งด่วนตรวจสอบและระงับเหตุได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงครับรวมถึงถ้าพบการโพสต์ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือข้อความข่มขู่ในโซเชียลกระทรวงก็จะประสานงานปิดกั้นข้อความทันทีนะครับไม่ให้มีการส่งต่อ
4: ในเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการดำเนินการนะครับกรณีที่มีผู้ใช้โซเชียลเนี่ยแล้วก็สร้างความเข้าใจผิดเนี่ยผมเรียนว่าจะมีการดำเนินการตามกฎหมายนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบอยู่ว่าที่ไปที่มาเป็นอย่างไรเราสืบได้นะครับว่าใครเป็นคนโพสต์มาจากไหนเราสืบต้นตอได้หมดก็ขอความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องแล้วกันนะครับว่าถ้าใครพบมาท่านอย่าโพสต์ส่งต่อแต่เราไม่ให้ละเลยปัญหานี้นะครับเราก็มีการสืบสวนว่าที่โพสต์มาเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรในเชิงการสืบสวนสอบสวนซึ่งจะต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยฝ่ายความมั่นคงด้วยเราไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ถ้าไม่ใช่ข้อเท็จจริงเนี่ยต้องบอกทุกท่านเลยนะครับว่าเราตรวจสอบได้และเราจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: รัฐมนตรีศึกษาธิการย้ำนะครับสำหรับคนที่ใช้โซเชียลมีเดียห้ามโพสต์หรือว่าการส่งต่อข้อความข่มขู่ที่ไม่มีมูลความจริงครับพอมันส่งต่อไปหรือไปโพสต์ข้อความลักษณะนี้มันสร้างผลกระทบกับการเรียนการสอนนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งทำแบบนี้คนอื่นเขาเดือดร้อนครับซึ่งทางกระทรวงเขายืนยันนะครับถ้าเจอคนทำอีกจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดกับคนกระทำผิดทุกคนและตอนนี้มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เข้มแข็งครับเพื่อสร้างพื้นที่ความปลอดภัยให้กับโรงเรียน
2: เหตุรุนแรงจังหวัดชายแดนใต้3วันติดเกิดเหตุขึ้นมากกว่า70จุดยังไม่คลายข้อสงสัยนะคะวันนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงสั่งคุมเข้มพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ป้องกันการก่อเหตุความรุนแรงเหตุการณ์ความไม่สงบในช่วงวันชาติมาเลเซียและวันสถาปนากลุ่มเบอร์ซาตูในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ค่ะส่วนการตรวจสอบเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นเอาเฉพาะจังหวัดนราธิวาสเกิดเหตุการณ์กว่า40จุดพบว่ามีการใช้วัตถุระเบิดในการก่อเหตุมากถึง60ลูกค่ะประชาชนในอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสร่วมกันจัดกิจกรรมปฏิเสธความรุนแรงและเรียกร้องสันติสุขค่ะ จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านกวาลอ

0: ราในตำบลปาเสมัดกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการรวมพลังกันของชาวบ้านต้องการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แสดงเจตนารมณ์ปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นหลายจุดทั่วจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาส่วนการตรวจสอบความคืบหน้าทางคดีเหตุรุนแรงในพื้นที่13อำเภอรวมแล้ว59จุดนะคะพบว่าผู้ก่อเหตุใช้ระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในภาชนะแป๊บเหล็กทรงกลมบางจุดใช้ถังแก๊สปิกนิกจำนวน60ลูกค่ะเจ้าหน้าที่ชุด EOD สามารถเก็บกู้ได้2ลูกในพื้นที่อำเภอศรีสาคร1ลูกและระแงะ1ลูกโดยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาสอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และไล่ดูกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆเพื่อติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือผู้ต้องสงสัยค่ะ
1: ที่จังหวัดยะลาครับตำรวจและทหารนะครับเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางต่างๆครับเพื่อตรวจค้นหาวัตถุต้องสงสัยและวัตถุระเบิดนะครับหลังฝ่ายความมั่นคงมีการแจ้งเตือนครับให้ระมัดระวังกลุ่มผู้ไม่หวังดีเตรียมก่อเหตุในพื้นที่ครับพลตำรวจตรีกองอัดสุวรรณขำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาครับกำชับทุกสถานีนะครับให้เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและเฝ้าระวังเหตุรวมไปถึงการติดตามตรวจสอบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบอย่างใกล้ชิดครับหลังหน่วยข่าวความมั่นคงแจ้งเตือนตอนนี้เจอความเคลื่อนไหวการจัดหารถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์เพื่อเตรียมไปก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ครับย้ำให้เจ้าหน้าที่3ฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจและจุดสกัดในพื้นที่8อำเภอของยะลาโดยเฉพาะที่อำเภอเบตงและอำเภอเมืองยะลานะครับให้เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะต้องสงสัยครับ
0: หน่วยงานด้านความมั่นคงประเมินสถานการณ์บอกว่าช่วงวันที่31สิงหาคมซึ่งเป็นวันชาติของประเทศมาเลเซียวันสถาปนากลุ่มเบอร์ซาตูกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบอาจฉวยโอกาสแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะขณะเดียวกันได้ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาถ้าพบคนแปลกหน้าพบรถยนต์จักรยานยนต์ต้องสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ทันทีค่ะ
1: และในภาพใหญ่ครับตอนนี้รัฐบาลกำลังจะเปลี่ยนตัวเลขาสมช.คนใหม่นะครับวันนี้ไปเจอเจ้าตัวแคนดิเดตเสปูด้วงพลเอกชัยพฤกษ์เงียบเลยฮะไม่ได้ให้ความเห็นนะครับแม้ว่าเราจะรู้กันอยู่พรุ่งนี้นายกเรียกประชุมสมช.ครับเพื่อจะเคาะชื่อแล้วสัปดาห์หน้าก็คาดว่าจะเอาชื่อใหม่เนี่ยเข้าครม.ตามรายงานครับพรุ่งนี้28สิงหาคมนะครับนายกจะนั่งหัวโต๊ะประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครับเพื่อจะเสนอชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกนะครับให้ข้ามห้วยมานั่งเก้าอี้เป็นเลขาสมช.คนใหม่ครับจากนั้นก็จะเอาชื่อเข้าครม.ในการประชุมครม.สัปดาห์หน้านะครับซึ่งเป็นการประชุมครม.นอกสถานที่ไปที่สงขลาครับแต่พลเอกชัยพฤกษ์เลี่ยงที่จะให้ความเห็นกับสื่อนะครับแม้จะพยายามสอบถามถึงกระแสข่าวที่ถูกทาบทามมานั่งเก้าอี้เลขาธิการสมช.ครับก่อนที่พลเอกชัยพฤกษ์จะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมาถามตัวเขามันอาจจะไม่เหมาะครับเพราะตอนนี้ยังเป็นเสนาธิการทหารบกอยู่แล้วก็ยืนยันนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอย่างไรก็พร้อมทำงานครับ
2: มีกระแสข่าวเลขาสมช.ฮะใจเย็นก่อนเหรอแล้วมีการทับทามหรือยังพี่ปู
3: มีไหมคะ
4: ทามต้องถามผมก็จะให้ถามเจ้าตัวเลยเหรอ
2: ใช่ใช่
3: เห็นว่า
4: ที่ตอบจะไม่เหมาะไหม
2: แต่จุดไหนก็พร้อมทำงานใช่ไหมครับ
4: ครับผม
2: โอเคครับ
4: ทำไปดีที่สุด
2: ครับ
0: ส่วนประเด็นเรื่องข้อเรียกร้องของ14ส.ส.ในพื้นที่ภาคใต้นะคะที่บอกว่าขอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะกรณีที่มีคนอ้างว่าถูกยิงด้วยอาวุธปืนจากเฮลิคอปเตอร์ระหว่างปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสมีเสียงเรียกร้องให้ตั้งกรรมการสอบนะคะนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่าพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ซึ่งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดในพื้นที่ยืนยันแล้วค่ะว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแม่ทัพภาค4จะเปิดให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังนั้นจึงต้องรอผลการตรวจสอบต่อไปค่ะ
5: เมื่อวานนี้ส.ส.ฝ่ายค้านเรียกร้องให้ท่านนายกตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ ง
6: ผมสถานการณ์ตรงนั้นตรง3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้บัญชาการอาการอยู่แล้วผมเข้าไปยุ่งไม่เช็คกฎหมายก่อนจะไม่น่าจะยุ่งได้ด้วยซ้ำเพราะการประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินนะครับแล้วก็กฎอัยการศึกเนี่ยมันเป็นมันให้อำนาจทหารมีอำนาจสูงสุดจำได้ไหมก่อนปฏิวัติปี57สองวันลุงตู่ประกาศกฎอัยการสูงสุดรัฐบาลทำอะไรไม่ได้
1: นายมนเทียนสงประชาประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐของสภานะครับวันนี้เชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงครับได้แก่สมช.สำนักข่าวกรองกอรมน.สอบต.กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าและตำรวจภูธรภาค9ครับมาชี้แจงเหตุความไม่สงบในพื้นที่นะครับที่ประชุมได้สอบถามตำรวจภูธรภาค9ถึงข้อเท็จจริงกรณีข้อกล่าวหาว่ามีการยิงด้วยปืนจากบนฮอระหว่างทำหน้าที่ในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสโดยตัวแทนของตำรวจภูธรภาค9ครับบอกว่าตอนนี้ลงพื้นที่เก็บพยานหลักฐานแล้ว2ครั้งแล้วก็นำมาพิสูจน์หาข้อเท็จจริงนะครับว่าสาเหตุนั้นเกิดจากการยิงด้วยปืนจากฮอจริงหรือไม่หรือเกิดจากปืนลั่นครับ
7: เหตุการณ์ว่ายิงมาจากฮอจริงไหมหรือปืนลั่นหรือเกิดจากอะไรเขาบอกขอใช้เวลา3วันเราก็ต้องให้โอกาสเพราะในการพูดในที่สาธารณะเราต้องมีหลักฐานถ้าเราไม่มีหลักฐานพูดลอยๆมันก็ไม่จบแล้วก็ไปกันเรื่อย
1: พลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาครับแล้วก็เป็นอดีตแม่ทัพภาค4นะครับสะท้อนปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ครับบอกว่าปัญหาเนี่ยมันซับซ้อนแต่ประเด็นสำคัญก็คืองานด้านการข่าวครับต้องทำร่วมกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นณวันนี้มันอาจจะมีช่องว่างในการนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์และนำไปสู่การปฏิบัติครับนอกจากนี้ก็บอกด้วยว่าการข่าวที่แม่นยำคือการข่าวจากมวลชนนะครับซึ่งถ้าการปฏิบัติมีความต่อเนื่องให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกันก็มีโอกาสที่จะได้ข่าวที่ชัดเจนครับแล้วก็นำไปสู่การวางแผนการปฏิบัติการเพื่อให้การก่อเหตุนั้นชะงักงันแล้วก็ระงับความรุนแรงได้ครับ
0: กว่า45ปีแล้วค่ะสำหรับปัญหาทับลานณวันนี้ก็ยังไม่จบแม้ว่ารัฐจะใช้งบประมาณมากกว่าพันล้านบาทในการจัดทำแนวเขตใหม่แต่ข้อพิพาทก็ยังคงอยู่นะคะวันนี้ค่ะคณะกรรมการการกฎหมายเปิดวงหารือกันตั้งใจอยากจะหาทางออกนะคะแต่ปรากฏว่าสุดท้ายไม่มีผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจมาร่วมวงเชิญคุณสุชาติชมกลิ่นคุณสุชาติบอกติดภารกิจก็เลยไม่ได้มาร่วมวงค่ะคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนัดหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการคลี่คลายข้อพิพาททับลานนะคะโดยเชิญนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิกรมอุทยานมาร่วมพูดคุยกันในระดับนโยบายแต่การประชุมวันนี้กลับไม่มีผู้มีอำนาจตัดสินใจมาร่วมด้วยค่ะนายสุชาติบอกว่าติดภารกิจขณะที่อธิบดีกรมอุทยานและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ7คนก็ไม่ได้เข้าร่วมนะคะส่งรองอธิบดีมาเป็นตัวแทนนายรังสิมันต์โรมบอกว่าที่ผ่านมารัฐเคยกำหนดแนวเขตและจัดทำแนวเขตใหม่โดยใช้งบประมาณมากกว่าพันล้านบาทแต่เมื่อแนวเขตดังกล่าวยังไม่ถูกนำมาใช้เป็นข้อยุติก็เท่ากับว่ารัฐกำลังกลับมาเริ่มกระบวนการแก้ไขกันใหม่แม้ว่าจะเคยใช้งบประมาณและดำเนินการไปแล้วพร้อมตั้งคำถามค่ะว่าถ้ามีการจัดทำแนวเขตไว้แล้วทำไมจึงยังไม่เอาข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาเพื่อหาทางออกกันและถ้าต้องใช้งบประมาณดำเนินการใหม่ใครจะรับผิดชอบงบประมาณที่ใช้ไปก่อนหน้าค่ะ
8: ประการถัดมาเนี่ยในยุคนึงก็มีการกำหนดนะครับมีการปักหลักเขตอุทยานอะไรกันทุกอย่างชัดเจนกันไปหมดแล้วนะครับชาวบ้านเนี่ยช่วยกันด้วยซ้ำทุกอย่างมันกำลังจะไปได้ดีมีการมีนโยบายของรัฐในการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆนะครับเราใช้เงินงบประมาณเนี่ยนับพันล้านในการที่จะไปทำในเรื่องนี้แต่สุดท้ายเนี่ยอยู่ๆเราก็จะมารื้อใหม่ดำเนินการใหม่ไอ้เงินของรัฐเงินของแผ่นดินที่เสียหายไปเนี่ยนะครับใครจะรับผิดชอบดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่กำลังพูดคุยกันอยู่ก็คือว่ามันเคยมีการกำหนดเขตที่ชัดเจนกันไปแล้วและยึดเขตนั้นดีกว่านะครับเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
0: นายรังสิมันต์ยังชี้ด้วยค่ะว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เพียงเรื่องแนวเขตแต่มันเกี่ยวข้องกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มายาวนานและบางส่วนก็เคยได้รับอนุญาตจากรัฐให้อยู่อาศัยและทำประโยชน์ก่อนจะมาถูกดำเนินคดีตอนหลังนะคะ ยืนยันค่ะว่าจากนี้ก็จะต้องเดินหน้าพูดคุยกับฝ่ายนโยบายและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกจากข้อพิพาทที่ยืดเยื้อยาวนานกว่า45ปีโดยไม่ต้องกลับไปเริ่ม

0: ต้นกันใหม่ค่ะ
1: วันนี้ชวนท่านผู้ชมนะครับติดตามซีรีส์ข่าว23ชาวบ้านทับลานเส้นเขตเปลี่ยนชีวิตตอนแรกอยู่มาก่อนแต่ถูกฟ้องครับเมื่อเส้นเขตอุทยานนะครับถูกกำหนดลงบนพื้นที่ที่ชาวบ้านอยู่อาศัยครับแล้วก็ทำกินมาหลายสิบปีคนในชุมชนเนี่ยต้องเจอกับคดีบุกรุกอุทยานนะครับอะไรที่ทำให้บ้านที่เคยเป็นที่อยู่อาศัยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของคดีนี้ติดตามในซีรีส์ข่าว23ชาวบ้านทับลานตอนแรกครับ

0: ไปดูอยู่ไหมเนี่ย
1: แค่ปิดร้านก็
0: เห็นโยมไปอยู่ในข่าวไปยังไงโอ้เป็นยังไงเลยโยมปิ่นเอ้ยอยู่มาตั้งนมนานโอ้ยอย่าไปเครียดนะรักษาใจให้ดีให้กายดีใจดีนะ
2: ทุกเช้าป้าแก้วในวัย70ปียังตื่นขึ้นมาที่บ้านหลังเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือวันนี้ป้าแก้วกลายเป็นจำเลยในคดีบุกรุกอุทยานแห่งชาติทับลานจากการต่อเติมสร้างบ้านเปิดร้านขายอาหารในบ้านของตัวเองที่อยู่มาตั้งแต่รุ่นพ่อแม
3: ่ป้าแก้วเก็บอะไรไว้ในแฟ้มนี้บ้างคะ
1: เอกสารที่ว่าจะไปเสียเงินที่ศาลเดือนละ 3,000 นี่แหละค่ะแล้วทีนี้ก็ต้องไปเสียทุกเดือนจนกว่าจะครบ 200,000เนี่ยทำหน่อไม้ดองเอาเงินไปไว้เสียสารเดือนละ 3,000 เนี่ยพอดีเขามีคนมาสั่งหน่อไม้ป้าก็พอสะสมไปพอได้เงินไปเสียสารวันที่10อ่ะนี่ยังไม่ครบ100ขวดถึงจะได้ 2,000 ต้องหาอีก 6-70 ขวดถึงจะได้เงิน 3,000
4: นี่หากินก็ลำบากอยู่แล้วยังจะมามีคดีไม่รู้ป้าจะจบก่อนคดีหรือคดีจะจบก่อนป้าที่จะตายป้าละทุกวันนี้ลำบากมากเลยเด็กก็ดูสภาพป้าที่อะไรก็ทำไม่ได้สักอย่างเก็บหมดทุกอย่างถ้าเราได้ขายของมั่งได้วันละ 2-300 ได้5ได้10ยังไงมันก็ยังพอได้กินกับข้าวใช่ไหมทีนี้ของก็ไม่ขายอะไรก็ไม่ทำจะทำอะไรก็ต้องไปแจ้งอุทยานนะศาลก็บอกว่าป้ายังทำผิดอยู่นะเนี่ยป้ามีคดีแล้วป้ายังขายของอยู่ไม่ขายแล้วป้าจะให้ป้ากินอะไร
5: 23คนทับลาชาวบ้านเลยค่ะป้าแก้วรู้จักไหมคะ
1: รู้จักแล้วก็อยู่มาดั้งเดิมจริงๆ1บ้านทองคำลุงดู
2: สำหรับป้าแก้วคนเหล่านี้ไม่ใช่เพียงรายชื่อในสำนวนคดีแต่คือเพื่อนบ้านคนที่เติบโตใช้ชีวิตและสร้างชุมชนมาด้วยกัน
6: ต้องขายวัวขายควายครับ300 400ตัวเพื่อที่จะได้เงินก้อนมาเนี่ยใช้จ่ายในการเดินทางไปศาลการจ้างทนายสู้คดีให้เราคือเราเนี่ยคิดว่าเราเป็นชาวบ้านดั้งเดิมอยู่ในพื้นที่เราไม่ได้บุกรุกก็ถามอยู่ทุกวันว่าพ่อถ้าเข้ามารื้อเนี่ยเราจะไปอยู่ไหนเราจะไปอยู่กับใครไปอยู่กับพี่ป้าน้าอาได้มั้ยไปอยู่กับยายได้ไหมไปอยู่กับน้าได้ไหมเราไม่ได้ไปทำลายป่าไม่ได้ไปตัดไม้ไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ไปฆ่าคนเราอยู่พื้นที่ที่คุณจัดให้พวกเราอยู่แล้วสุดท้ายเนี่ยผิดกฎหมายที่พวกคุณเอามาครอบหัวเราไว
2: ้สุขสมบูรณ์ชื่อหมู่บ้านเล็กๆในอำเภอวังน้ำเขียวที่หลายคนรู้จักจากอากาศบริสุทธิ์เคยได้รับการส่งเสริมให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเป็นโฮมสเตย์ป้าบังออนคือหนึ่งในคนที่ร่วมสร้างสิ่งนี้แต่สามีของป้าบังออนได้ถูกศาลพิพากษาจำคุกและรางวัลที่เคยได้รับไม่อ่านเปลี่ยนคำพิพากษานี้ได
7: ้พูดไปลองไปทุกรอบมันรู้สึกเสียใจเนาะไม่ใช่ว่าเราอยากจะทำสิ่งที่มันไม่ดีนะแต่ว่าเรากว่าจะทำได้แต่ละอย่างไม่ใช่เขาไม่เห็นเราทำเขาก็เห็นเขาก็วิ่งตรวจวิ่งอะไรอยู่ทุกตลอดเขาก็ไม่เห็นมาเตือนมาอะไรว่าอันนี้ทำได้นะอันนั้นทำไม่ได้นะอะไรเงี้ยเขาไม่ได้บอกอะไรเลยอยู่ดีๆเขาก็ประกาศเหมือนสายฟ้าผ่าประกาศแล้วก็ออกมาจับเหมือนเราเป็นโจร
1: ปิดทุกอย่างไม่ให้เราขายแล้วก็ให้เราออกจากพื้นที่ด้วยแต่ป้าไม่ออกที่ตรงนี้เราก็ไม่ได้มาซื้อมาอะไรพ่อยกให้แค่สี่ไร่ครึ่งเมื่อจะมาจับป้าใน24แล้ว24อยู่ตรงไหนมันไม่มีหลักเขตไม่มีป้ายบอกก็ถือว่าเราอยู่มาก่อนน่ะ
2: ที่ผ่านมามีการดำเนินคดีในพื้นที่ทับลานรวม522คดีในจำนวนนี้อุทยานยอมรับว่า23คนเป็นชาวบ้านดั้งเดิมไม่ใช่นายทุนพร้อมเสนอแนวทางเยียวยาแต่ในวันที่กำลังพูดถึงการเยียวยาบางคนถูกศาลพิพากษาจำคุกและบางคนเสียชีวิตไปแล้ว
1: สู้ค่ะ ไม่รู้จะสู้ได้แค่ไหนสู้กับรัฐมันก็ยากเนาะเขาไม่ได้ฟังเหตุผลของชาวบ้าน

นายกรัฐมนตรีวันนี้ขึ้นเรือหลวงจักรีนฤเบศรค่ะไปตรวจความพร้อมรบอยู่กลางทะเลอ่าวไทยสนับสนุนกองทัพเรือในการเสริมศักยภาพกำลังทางเรือจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ทดแทนนะคะพร้อมกับการผลักดันให้เรือหลวงจักรีนฤเบศรเป็นฐานปฏิบัติการเชื่อมโยงระบบไร้คนขับและรองรับมิติการรบยุคใหม่ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลสวมชุดอาสาสมัครรักษาดินแดนหรืออส.ค่ะวันนี้ในฐานะนายกองใหญ่ตอนแรกนั่งเฮลิคอปเตอร์ก่อนมาจากกองการบินทหารเรืออู่ตะเภาอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็ไปลงที่ดาดฟ้าเรือหลวงจักรีนฤเบศรค่ะเพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจบริเวณอ่าวไทยตอนบนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกกองทัพเรือประจำปี2569นะคะโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมภารกิจไปด้วยค่ะขณะที่พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือให้การต้อนรับและชี้แจงถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพของกองทัพเรือนายกรัฐมนตรีค่ะชมสาธิตการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและอากาศยานรวมทั้งการเปลี่ยนโฉมเรือหลวงจักรีนฤเบศรที่ประจำการมา29ปีให้เป็นฐานควบคุมยานไร้คนขับสำหรับภารกิจในการตรวจการชี้เป้าและโจมตีและได้ชมศักยภาพของอากาศยานไร้คนขับหรือ UAV และยานผิวน้ำไร้คนขับหรือ USV บริเวณดาดฟ้าเก็บอากาศยานด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยและพัฒนาโดยฝีมือคนไทยกองทัพเรือค่ะยังได้แสดงถึงขีดความสามารถและความพร้อมในภารกิจบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนนะคะโดยจำลองการปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สำหรับการบรรเทาสาธารณภัยขนาดใหญ่หรือ ICCบริเวณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวให้นายกรัฐมนตรีได้เห็นถึงความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ค่ะ

0: ระหว่างนายกตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะครับก็ได้แสดงฝีมือทำอาหารเลี้ยงกำลังพลที่เข้าร่วมฝึกครับบนรถครัวสนามนะครับวันนี้นี่ฮะโชว์ทำและโชว์กินด้วยผัดกระเพราหมูสับนี่ฮะนายกโชว์ฝีมืออีกแล้วจากนั้นก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับยืนยันว่าเชื่อมั่นในศักยภาพของกองทัพเรือไทยไม่เป็นรองใครแล้วก็พร้อมปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายนะครับทั้งการป้องกันประเทศการช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัยครับ
1: ก็ต้องค่อยๆทดแทนนะครับซึ่งก็มีการทดแทนกันอยู่เรื่อยๆแต่เราจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีรบแล้วเราเป็นยังไงล่ะใช่ไหม เมื่อไม่ถึงปีที่ผ่านมากองทัพเรือก็ต้องปฏิบัติภารกิจในจังหวัดติดทะเลทางภาคตะวันออกนะเพราะนั้นเราจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีรบเอาเรือธรรมดามารบก็ได้มันไม่ได้เราต้องมีความพร้อมนะครับแล้วก็มีความต้องแสดงความเข้มแข็งเขาถึงเรียกแสนยานุภาพ
2: การตรวจเยี่ยมกองทัพเรือครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามคำเชิญของผู้บัญชาการทหารเรือและ

0: ตั้งใจจะตรวจเยี่ยมทุกเหล่าทัพเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับกองทัพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะภารกิจสำคัญในการป้องกันอธิปไตยของชาติส่วนยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือถือว่ามีความพร้อมบางส่วนก็จำเป็นต้องจัดหาเพิ่มเติมค่ะเนื่องจากใช้งานมายาวนานแล้วก็ใกล้ปลดประจำการรวมทั้งเรือรบซึ่งจากสถานการณ์ชายแดนฝั่งตะวันออกที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นแล้วว่ากองทัพจำเป็นต้องมีแสนยานุภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมีศักยภาพที่เหมาะสมแต่ว่ารายละเอียดทางยุทโธปกรณ์ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ทั้งหมดค่ะ
1: ก่อนหน้านี้ตอนไปเยี่ยมกองทัพอากาศที่กองบิน1โคราชนายกบินไปเองนะครับวันนี้นั่งฮอมาตรวจเยี่ยมความพร้อมรบของกองทัพเรือที่สัตหีบครับแต่การเยี่ยมกองทัพเรือในจังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะที่กองทัพเรือกำลังถูกจับตาเป็นพิเศษครับมีข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่องของเรือฟริเกตเรือภูมิพลนะครับที่เครื่องยนต์เสียขณะเดียวกันช่วงนี้ก็เป็นจังหวะที่กองทัพเรือกำลังจะซื้อเรือฟริเกตใหม่ด้วยแล้วมันก็โยงไปถึงการเฟ้นหาว่าที่ผบ.ทร.คนใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับเราจะวิเคราะห์ประเด็นต่างๆเหล่านี้กับคุณปัญญาทิวสังวานครับคุณปัญญาครับเอาเรื่องแรกก่อนตอนนี้เนี่ยข่าวเรื่องของเรือฟริเกตเรือภูมิพลฟริเกตภูมิพลเนี่ยถือว่าใหม่สุดของประเทศไทยปรากฏว่าเครื่องยนต์เสีย2เครื่องเลยที่บอกว่าเสียเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรแล้วข่าวมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำไมนายกยังไปวันนี
2: ้นายกไปปฏิบัติภารกิจบนเรือจักรีนฤเบศรมันเป็นภารกิจหนึ่งภารกิจที่ทางกองทัพเรือเนี่ยได้มีการเชิญเอาไว
1: ้
2: เพื่อหลังจากนี้ไปก็น่าจะไปตรวจเยี่ยมกองทัพบกหลังจากนี้ไปนะครับแต่มันท่ามกลางสถานการณ์ตอนนี้เรือฟริเกตเรือภูมิพลซึ่งเป็นเรือที่ทันสมัยที่สุดของกองทัพเรือในเรือฟริเกตตอนนี้ในที่มีอยู่จำนวน4ลำเพราะว่าเรือ4ลำเนี่ยตอนนี้มันมีอายุใช้งาน35กว่าปีแล้วล่ะเรือฟริเกตที่ปัจจุบันที่มันใช้อยู่แต่มีเรือลำนี้แหละที่ใช้งานไปเดินภารกิจต่างประเทศแต่ตอนนี้มันเกิดปัญหาเรือกับเครื่องยนต์เสียมันเป็นเรือดิจิตอลของ MTU ดีเซลซึ่งการบำรุงรักษาของดีเซลเนี่ยมันค่อนข้างยากประกอบกับกำลังพลอาจจะมีความหย่อนยานเพราะจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยในส่วนของเรือเนี่ยโครงสร้างที่มันมาจากประเทศเกาหลีเนี่ยเขาได้มีการตรวจสอบแล้วนักศึกษาเป็นสากลแล้วในการก่อนส่งมอบแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะเกิดจากทางทร.ก็สรุปว่าน่าจะเกิดจากกำลังพลซึ่งกำลังพลอาจจะหย่อนยานก็ได้ในเรื่องในระหว่างที่เรือเนี่ยนำมาจอดเทียบท่าเรือเพราะมันจะต้องมีการเช็คลิสต์ในการเข้าไปตรวจสอบแต่เพื่อมาจอดแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้บำรุงรักษาเท่าที่ควรเพราะว่า1เนี่ยปัญหาเนี่ยอาจจะเกิดจากคราบดินน้ำมันคราบตะกอนบวกกับพวกโลหะอะไรต่างๆเนี่ยที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยอาจจะทำแบบไม่สมบูรณ์และทำอาจให้เครื่องเนี่ยมันได้รับความเสียหายได้ประกอบกับวันนี้กำลังพลเนี่ยซึ่งอยู่ในภารกิจในเรือภูมิพลเนี่ยประมาณ10กว่าปีแล้วเพราะเรือเนี่ยมาประจำการประมาณเกือบ10ปีแล้วล่ะแล้วทุกคนเนี่ยกำลังพลที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะไปเติบโตตามสายงานออกจากเรือนี้ไปคนที่ชำนาญเนี่ยก็ถูกออกไปจากเรือนี้มันใหม่ก็คือเท่ากับว่าคนเขาเรียกว่าคนที่ชำนาญการเนี่ยย้ายออกไปเติบโตก็ไม่ได้มีการถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ก็นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมาแต่ละวันนี้เองเนี่ยทั้งสองเครื่องเนี่ยMTU เนี่ยทั้งสองเครื่องตอนนี้ทางเยอรมันเนี่ยมีการส่งมาแล้วเดี๋ยวตอนนี้อยู่ระหว่างการรอที่จะซ่อมบำรุงถ้าซ่อมเนี่ยต้องใช้เวลา 1-2 เดือนกว่าจะแล้วเสร็จครับ
0: ค่ะทีนี้มีแผนจะซื้อใหม
2: ่ครับ
0: แต่ว่าการซื้อเรือฟริเกตลำใหม่เนี่ยยังมีข้อกังขาอีกหลายอย่างอยู่เหมือนกัน
2: ครับตอนนี้มันกำลังเกิดปัญหากันระหว่างเขาเรียกว่าเกมการเมืองกับธุรกิจการจัดซื้ออาวุธก็คือเดิมทีเนี่ยทางกองทัพเรือเนี่ยได้มีการส่งหนังสือเชิญไปทั้งหมด11บริษัทจาก8ประเทศ
1: ครับ
2: ซึ่งตามหลักตามนี้แล้วจะต้องมีการเปิดประมูลเปิดกว้างแต่นี้มีการเชิญไปมันก็มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการล็อกสเปคอะไรกันหรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: จงทำไมเลือกเฉพาะ11บริษัทนี้
2: ใช่ครับแล้วก็ผลสุดท้ายเนี่ยตอนนี้มันมีการคัดเลือกแล้วล่ะได้แล้วล่ะน่าจะเป็นบริษัทของฮันวาฮันวาของประเทศเกาหลีใต้นี่แหละ
1: ฮันวาโอเชียนของเกาหลีใต
2: ้น่าจะเป็นบริษัทนี้แล้วอะไรเงี้ยมันก็ทำให้คู่แข่งเนี่ยอะไรอ่ะมีการเล่นเกมในการ
1: ปั่นเหรอ
2: หรือเปล่า ไม่แน่ใจผมไม่อยากใช้ขนาดนั้นเดี๋ยวจะหาว่าเข้าไปแบบ
1: คู่แข่งเขาตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงเป็นบริษัทนี้ได
2: ้
1: ก็มีข้อกังขา1 2 3 4
2: ใช่ครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยของฮันวาเนี่ยเขามีการทำตามกำหนดการของในกองทัพเรือตาม TOR ก็คือ 20% เนี่ยในการเข้ามาต่อเรือในประเทศไทยแต่อีกบริษัทนึงซึ่งเป็นคู่แข่งเนี่ยได้มีการเสนอเลย 100% เลยแต่ 100% เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นไปได้ยากเนื่องจากงบประมาณในการดำเนินการเนี่ยมันค่อนข้างสูงก
1: ็
2: จึงไว้ใจให้ของบริษัทฮันวาเนี่ยซึ่ง 20% เนี่ยในการต่อเรือในไทยเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนของเขาครับ
1: ครับมาดูภาพใหญ่กันบ้างอย่างที่บอกคุณวิสาบอกแล้วเดี๋ยวเราจะซื้อมันมีทั้งซื้อในระยะสั้นๆนี้แล้วก็ในระยะยาว
2: ครับตอนนี้เขาตั้งงบไว้แล้ว 1.7 หมื่นล้านบาทลำแรกเนี่ยแต่ว่าลำแรกเนี่ยต้องทำให้แล้วเสร็จก่อนเพราะลำที่2เนี่ยก็คือจ่อไว้แล้วล่ะเดี๋ยวจะไม่ปี70ก็ปี71เนี่ยว่าจะมีการจัดซื้อเพราะว่าตอนเนี้ยขั้นตอนเนี่ยมันจะต้องทำขั้นตอนของลำแรกเนี่ยให้แล้วเสร็จก่อนแล้วจะนำเสนอเข้าสู่ครม.อะไรแล้วก็แต่ตอนนี้มันเกิดสุญญากาศในช่องว่างในเรื่องของ TOR เพราะว่ามันเกิดการข้อสงสัยTOR เนี่ยก็เลยยังไม่เปิดก็มีการคาดการณ์ว่าจะเปิดในช่วงหลังจากที่ผู้บัญชาการทหารเรือคนปัจจุบันเนี่ยเกษียณอายุราชการไปแล้วเพื่อให้ผบ.ทร.คนใหม่เนี่ยมารับผิดชอบ
1: ครับ
0: ทีนี้มันก็เลยผูกโยงกับว่าที่ผบ.ทร.คนใหม
2: ่
0: ไปโดยปริยายเลยนะคะอันนี้ก็คือแผนในการจัดซื้อเรือฟริเกตลำใหม่
2: ใช่ครับตอนนี้มีชื่อแล้วมีคู่ชิงอยู่2คนก
1: ็
2: เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่26ก็คนแรกก็คือพลเรือเอกนเรศ
1: ครับ
2: ซึ่งเป็นตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
1: ครับ
2: กับอีกคนนึงคือพลเรือเอกกรวิทย์เป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการซ
1: ึ่
2: งทั้งคู่เนี่ยมีภาษีเหมือนกันเพราะในฐานะเป็น26แต่คนแรกที่ผมบอกพลเรือเอกนเรศเนี่ยค
1: ื
2: ออายุงานเหลือ2ปี
1: ครับ
2: แต่พลเรือเอกกรวิทย์เนี่ยเหลือ1ปีแต่1ปีเนี่ยเป็นประธานในการจัดซื้อเรือฟริเกตด้วยก็มีสิทธิ์ลุ้นกันว่า2คนเนี่ยคนใดคนหนึ่งจะเป็นขึ้นมาเป็นตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือแต่ถ้าอีกคนไม่ได้ก็น่าจะเป็นตำแหน่งรองครับ
1: ทำไมถึงคิดแบบนั้นการเป็นประธานในการจัดซื้อเรือฟริเกตเนี่ยทำให้มีชื่อขึ้นมาเป็นตัวเต็งได้ยังไง
2: อย่าลืมว่าคุณเจษฎาครับก่อนหน้านี้เองเนี่ยเรือดำน้ำเนี่ยจากเดิมเนี่ยมันก็มีคู่ชิงกันแต่ผลท้ายก็ตกไปคนที่เป็นประธานในการจัดซื้อเรือโครงการเรือดำน้ำซ
1: ึ่
2: งตอนนั้นก็ให้ขึ้นมาเป็นก็เลยมีข้อสังเกตว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะให้คนที่ดูแลโครงการเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่หรือเปล่าครับ
1: อ๋อประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยหรือเปล่า
0: จะซ้ำรอยไหมล่ะคะ
2: ใช่ก็ไม่แน่เหมือนกันครับแต่ตอนนี้ต้องดูยาวๆถ้าตอนนี้เรือดำน้ำเราตอนนี้เราก็ลุ้นกันอยู
0: ่
2: อาจจะมาปี71หรือ72หรือเปล่านายกตอนนั้นนายกอาจจะไปขึ้นเรือดำน้ำลงเรือดำน้ำไปดูอีกรอบก็ได้ครับ
1: นายกคนนี้ไหมหรือว่าเป็นนายกคนต่อไป
2: ก็ตอนนี้ก็ต้องดูว่าสถานการณ์ทางการเมืองมันลุมเล้ารัฐบาลมรสุมเต็มไปหมดตอนนี้ครับ
0: อย่างวันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่เรือหลวงจักรีนฤเบศ
2: ครับ
0: มีนัยยะยังไงบ้างคะ
2: นัยยะมองง่ายๆเลยนัยยะทางการเมืองวันนี้จะบอกว่ารัฐบาลช่วงออนแอนหรือเปล่าก็ยังจะใช้ขนาดนั้นได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าตอนนี้รัฐบาลเนี่ยจะต้องอะไรเขาเรียกอะไรจะต้องทำให้เป็นเนื้อเดียวกันกับทางกองทัพ
1: กระชับความสัมพันธ์หน่อย
2: ใช่แต่อย่าลืมว่าตอนนี้จะมีตำแหน่งเราเล่นไปแล้วตำแหน่งเลขาสมช.
1: ครับ
2: พรุ่งนี้เป็นทหารเตรียมที่26เอามาเป็นอยู่กับนายกเลยเป็นมือข่าวมือขวานายกเลยฝ่ายข่าวได
1: ้ครับ
2: 26เหมือนกันผบ.ทบ.ก็26เหมือนกันคราวนี้รัฐบาลกองทัพก็เป็นปึกแผ่นเดี๋ยวผบ.ทอ.คนปัจจุบันก็26
1: โอ้แนว26หมดเลย
2: เดี๋ยวทร.ผบ.ทร.ก็จะขึ้นมา26ก็เดี๋ยวผบ.เหล่าทัพเนี่ยเป็นแนวราบรุ่นเตรียมทหาร26ทั้งนั้นครับ
1: จริงๆเมื่อกี้ถามมีนัยยะอะไรผมเล่าให้ฟังนะท่านผู้ชมทั้ง2ท่านปกติเนี่ยเรือจักรีกับเรือภูมิพลเนี่ยจอดอยู่ข้างๆกันหลายคนไม่รู้เวลาไปเที่ยวงานวันเด็กไปบนเรือจักรีอ
2: ่
1: ะถ้าเรือภูมิพลไม่มีภารกิจนะมองออกไปเห็นเลยอยู่ข้างๆแต่วันนี้เขาแสดงสัญญาณุภาพเนี่ยออกไปยิงโชว์เพราะว่ามีข่าวเรื่องเครื่องยนต์ไม่ดีแต่จริงๆมันก็มีเครื่องยนต์ชุดอื่นที่ใช้แทนกันได้
2: ใช้แทนกันได้
1: แต่ซื้อใหม่นี่กี่ร้อยล้านนะ
2: 11,700
1: อันนั้นลำใหม
2: ่อ๋อลำใหม
1: ่เครื่องยนต์นี่500ล้าน
2: เกือบ500ล้านต้องบอกเกือบ500ล้านตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วก็น่าจะเข้าซ่อมบำรุงเร็วๆนี้ครับ
1: โอเควันนี้รู้สึกว่าตอนที่พูดถึงแคนดิเดตเมื่อกี้จะมีความระมัดระวังเกิดขึ้นนิดนึงนะ2ชื่อเนี่ยไม่เป็นไรเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนเดี๋ยวเราก็รู้แล้วนะครับว่าใครที่จะมาดูภาพรวมของกองทัพเรือที่งบมันเยอะอย่างที่บอกที่จะซื้อเนี่ยมี1ลำที่จะซื้อแน
2: ่ๆ
1: กับอีกลำนึงถัดไปแต่ว่าทั้งกองเรือเนี่ยเขาก็มีแผนระยะยาวเขาเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศเราขอบคุณคุณบรรจาครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ครับ
0: คดีทุจริตสอบท้องถิ่นวันนี้มีความคืบหน้าสำคัญของตัวคดีโดยเฉพาะในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบนะคะตำรวจไปจับกุมนายกเฮงค่ะหรือว่านายประวิตรจารุรัชกุลนะคะคนนี้เป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษเขาถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการในการเรียกรับเงิน 600,000 บาทเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้สมัครสอบนะคะซึ่งตัวของผู้ถูกกล่าวหานายกเฮงปฏิเสธโดยอ้างว่าเขาถูกปลอมลายค่ะตำรวจสอบสวนกลางนำหมายสารคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3เข้าควบคุมตัวนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษค่ะนำตัวมาที่กองบังคับการปราบปรามนะคะโดยคุมตัวจากห้องพักในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านบางซื่อกรุงเทพมหานครแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันเรียกรับเงินแลกกับการช่วยเหลือผู้สมัครสอบสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้โดยเบื้องต้นนายประวิตรปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดและอ้างว่าโทรศัพท์มือถือถูกปลอมบัญชีไลน์แล้วนำไปเรียกรับเงินจากผู้เสียหายค่ะจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นางสาวปวีณาศรีชยาเข้าแจ้งความดำเนินคดีโดยอ้างว่านางนวพรปรือปรังผู้ต้องหาอีกคนเป็นผู้ชักชวนโดยอ้างว่านายกเฮงมีโควต้าและสามารถช่วยให้สอบผ่านได้จึงหลงเชื่อและจ่ายเงินให้กับผู้ต้องหาทั้ง2คนรวม3ครั้งเป็นเงิน 650,000 บาทแต่ว่าสุดท้ายนางสาวปวีณากลับสอบไม่ผ่านนะคะซึ่งผู้ต้องหาก็บ่ายเบี่ยงไม่ยอมคืนเงินพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าตำรวจมีพยานหลักฐานยืนยันถึงการกระทำความผิดศาลจึงอนุมัติหมายจับส่วนผู้ต้องหาจะให้การแบบไหนอันนั้นเป็นสิทธิ์ค่ะสำหรับรายละเอียดของคดีผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าจะให้ข้อมูลแนวทางการสืบสวนภายหลังนะคะการจับนายกเฮงก็ตรงกับข้อมูลของผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ระบุเอาไว้ก่อนหน้าบอกว่าภายในสัปดาห์นี้ล่ะค่ะจะมีผู้กระทำผิดในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นระดับเป็นนายหน้าหรือเอเย่นซึ่งบอกว่าพบในหลายพื้นที่ค่ะ
1: หลังการจับกุมนายกเฮงนะครับมีข้อมูลของคณะกรรมการปปช.ของสภาครับเขาพบว่ามีผู้กล่าวหาให้ตรวจสอบนายกเฮงว่าเชื่อมโยงกับผู้เสียหายอีก20คดีด้วยหรือไม่นะครับหลังจากมีคนออกมาเปิดหลักฐานเป็นแชทไลน์เพิ่มเติมครับแล้วก็กล่าวหาเชื่อมโยงไปถึงเจ้าหน้าที่ DSI นะครับแล้วก็บิ๊กบอสหญิงคนหนึ่งด้วยติดตามใน The Exit ครับ
3: ซึ่งต้องหาว่ากระทำผิดฐานผู้ใดเรียกรับหรือยอมจ่าย
4: ตำรวจบก.ปปป.นำหมายศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3เข้าจับกุมอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดศรีสะเกษหรือนายกเฮงฐานความผิดเป็นคนกลางเรียกรับเงินอ้างมีโควต้าบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นยอดความเสียหายตามหมายจับ 650,000 บาทแต่กรณีนี้นายกเฮงยังให้การปฏิเสธ
5: กับนายเฮงนี่แหละ
4: ตัวแทนผู้เสียหายคนนี้อ้างว่ามีหลักฐานเป็นแชทสนทนากับนายกเฮงโดยข้อความเป็นการทวงเงินให้กับผู้เสียหาย5คนยอดรวมกว่า 2,100,000 บาทแต่กลับถูกบ่ายเบี่ยงไม่คืนเงินอ้างว่าอยู่ระหว่างดำเนินการทวงเงินคืนจากบุคคลอีกกลุ่มเช่นกันสุดท้ายตัดสินใจเข้าแจ้งความดำเนินคดีในวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาผู้ร้องกล่าวหาว่าพฤติการของนายกเฮงคือจะประสานผ่านคนสนิทเป็นปลัดคนหนึ่งรวบรวมเอกสารหลักฐานการโอนเงินและรายชื่อจากนายหน้ากลุ่มต่างๆโดยนายกเฮงจะเอาไปให้นายโดยกล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ DSI คนหนึ่งและถูกนำไปส่งต่อให้กับบิ๊กบอสคาดว่าเป็นผู้หญิงแต่ยังยืนยันไม่ได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม
6: ่เรื่องการโทรที่ผมนั่งอยู่เนี่ยเขามีการโทรประสานกับนายผู้ใหญ่นายผู้ใหญ่ก็บอกว่ามีผู้หญิงเอาเงินไปเอาไปวันนั้นผมโมโหนะจำชื่อไม่ได้เขาพูดอยู่เขาเอ่ยชื่อผู้หญิงอยู่ผู้หญิงเนี่ยเป็นคนเอาเงินไป
7: คือเอาไปต่อจากนายกเฮงทีนึง
6: ไม่นายกเฮงเนี่ยเอาไปให้นายเขาเรียกนายที่เขาคุยกันนะเขาบอกว่าเดี๋ยวให้ผู้หญิงเนี่ยเขาเอ่ยชื่อผู้หญิงเนี่ยไปเอาอยู่ไปเอาอยู่แสดงว่ามัน3ทอด4ทอดไปให้นายกอแล้วไปให้นางขอนางขอไปให้นายกออีก นะครับเท่าที่เขาคุยโทรศัพท์นะ
4: ข้อมูลนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับข้อมูลที่ได้จากการเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงในกมธ.ปปช.ว่าพบผู้เกี่ยวข้องในขบวนการนี้หลายชั้น
8: ไม่ว่าจะในพื้นที่จังหวัด

0: ศรีสะเกษก็มีจังหวัดยโสธรก็มีอำนาจเจริญก็มีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นแล้วก็เป็นข้าราชการระดับบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่เป็นเครือข่ายในการทำงานร่วมกันในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ได้มีในที่ประชุมได้สอบถามนะครับว่าหลังจากนายหน้ารายใหญ่รายนี้รับเงินไปแล้วเนี่ยได้ส่งให้ใครซึ่งนายพิบูลก็บอกว่าเขาก็พูดว่านายซึ่งก็เป็นเกี่ยวข้องกับนักการเมืองระดับชาติในพรรคการเมืองครับแต่เมื่อสอบถามเพิ่มเติมว่าเป็นพรรคไหนท่านก็บอกว่าไม่ทราบเหมือนกันครับ
1: ข้อมูลจากกมธ.ปปช.ยังพบว่ามีคนอ้างตัวเป็นผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีกับนายกเฮงไว้อีก19คดีในส่วนของ19คดีมีการกล่าวหาอดีตปลัดคนสนิทรวมไปถึงนางนวพรเจ้าหน้าที่อบต.แห่งหนึ่งที่ถูกจับกุมตามหมายศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ในบันทึกใบแจ้งความระบุว่านางนวพรมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นนายหน้าของผู้เสียหาย8คดีจาก19คดีและปลัด5คดีส่วนที่เหลือเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซึ่งวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้เรียกผู้ต้องหารายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าสอบปากคำแล้วโดยทั้งหมดยังให้การปฏิเสธขณะที่ความคืบหน้าในการเรียกชี้แจงประเด็นทุจริตสอบท้องถิ่นในชั้นกมธ.ปปช.พบว่ายังคงขยายผลตรวจสอบไปยังการจัดสอบปีอื่นๆเช่น TOR หรือขอบเขตงานการจัดหาผู้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี2564และปี2566ที่พบความผิดปกติว่าไม่ได้ระบุให้มีการจัดเก็บข้อสอบทำให้ไม่สามารถย้อนตรวจสอบได้อิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน
2: หลังการเสียชีวิตของอดีตนายกอบจ.นนทบุรีนายกธงชัยตามกฎหมายก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ใน60วันนะคะ20กันยายนนี้ค่ะจะเป็นวันเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนะคะทำให้ผู้สมัครตอนนี้ต่างก็เร่งลงพื้นที่ในการหาเสียงกันแต่ถ้าไปฟังเสียงสะท้อนจากคนนนทบุรีบอกว่าต้องการให้นายกอบจ.คนใหม่พัฒนาเรื่องการศึกษาค่ะนายเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีพร้อมด้วยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะลงพื้นที่หาเสียงบริเวณโรงเรียนนนทบุรีแมกเนตสคูลซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดอบจ.นนทบุรีเพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการเดินหน้าสานต่องานของนายกอบจ.คนเก่าด้านการศึกษาของอบจ.นนทบุรีและบอกว่าจะเพิ่มเติมงานใหม่อีก5ด้านนะคะคือสนับสนุนการเรียนรู้ทักษะเฉพาะต่างๆตามความสนใจของนักเรียนการจัดตั้งพื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาพร้อมสนับสนุนงบประมาณในโครงการพัฒนาสถานศึกษาต่างๆในสัดส่วน 90% เหมือนเดิมค่ะ
3: ขออนุญาตยืนยันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจ้างคุณครูอัตราจ้างคุณครูสอนภาษาต่างประเทศนะครับคุณครูสอนศาสนานะครับหรือว่าด้านอื่นๆใดที่เป็นบุคลากรด้านการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากอบจ.จะยังคงเหมือนเดิมนะครับเงินสนับสนุนที่อบจ.กับโรงเรียนได้ตกลงทำงานร่วมกันนะฮะในอัตราส่วนที่อบจ.สนับสนุน 90% เนี่ยก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับส่วนที่3ก็คือสวัสดิการของนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นลดเป็นค่าเล่าเรียนที่ได้รับการศึกษาฟรีอย่างที่นนทบุรีแมกเนตสคูลเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนเดิมและยังจะมีเพิ่มเติมขึ้น
4: อีกทีมนึงครับตัวเต็งเหมือนกันครับนายณฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีจากกลุ่มพึ่งหลวงนะครับวันนี้ลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดสิริมงคลอำเภอเมืองนนทบุรีครับไปกับนางสาวพัชพรเย็นประเสริฐลูกสาวของนายกธงชัยนะครับอดีตนายกอบจ.นนทบุรีนายณฤพลเนี่ยบอกว่าด้วยเวลาที่จำกัดครับตอนนี้เร่งลงพื้นที่หาเสียงนะครับแนะนำตัวกับชาวนนทบุรียืนยันพร้อมสานต่อนโยบายการศึกษาของนายกธงชัยครับภายใต้แนวคิดต่อเนื่องการศึกษาเดินหน้าพัฒนานนท์นะครับเช่นโครงการเรียนฟรีส่งเสริมการเรียนภาษาต่างประเทศโดยจะแถลงเปิดนโยบายทั้งหมดในวันพรุ่งนี้ครับ
5: สิ่งที่เรานำมาเสนอก็คือนโยบายเรื่องของการศึกษาก็เราจะต้องทําการสานต่อจากนโยบายของท่านธงชัยนะครับส่วนอะไรที่เราจะพัฒนาเราก็ได้เตรียมไว้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางทีมจะเปิดแถลงเกี่ยวกับนโยบายก็เดี๋ยว วันพรุ่งนี้ก็คงจะได้ทราบกันเอา

0: นั้นดีกว่าครับ
1: ผู้สมัครชูนโยบายเรื่องการพัฒนาการศึกษาซึ่งก็สอดคล้องกับความเห็นของชาวนนทบุรีบางส่วนนะคะต้องการให้นายกอบจคนใหม่ดูเรื่องการศึกษาค่ะ
2: สำคัญครับเพราะเมืองไทยนี่ดีกว่าอย่าบอกจังหวัดนนท์เลยการศึกษาเมืองไทยก็ยังไม่เทียบกับระดับเพื่อนบ้านนะเพราะนั้นถ้าการศึกษาแข็งแกร่งนะโครงสร้างพื้นฐานของเรามันก็จะแข็งแกร่งตามคิดอย่างนั้นนะครับ
3: คืออยากให้ต่อยอดพัฒนาการศึกษาไป
2: เรื่องสาธารณสุขเรื่องความปลอดภัยก็ตามมาเป็นลำดับครับ
1: ภาพรวมงบประมาณด้านการศึกษาของอบจ.นนทบุรีนะคะจะอยู่ที่ปีละ 1,500 ถึง 1,600 ล้านบาทสำหรับสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดอบจ.รวมแล้ว35แห่งเป็นการจัดการศึกษาฟรีเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กในจังหวัดและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาค่ะ
4: ปี70นะครับเขาตั้งเป้าไว้ครับว่าเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาจะต้องเป็นศูนย์นะครับแต่เป้าหมายนี้จะเป็นจริงได้หรือไม่ครับเพราะในความเป็นจริงในประเทศไทยทั่วทุกภูมิภาคจะมีเด็กที่เสี่ยงจะหลุดจากระบบการศึกษานะครับอย่างภาคอีสานนี่มากสุดครับมากกว่า 700,000 คนนะครับติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ครับ

0: ากกสศระบุว่าในปี2568ถึงปี69ภาคอีสานเจอกับสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งเรื่องภัยธรรมชาติและเหตุการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนก็ส่งผลให้ต้องปิดการเรียนการสอนค่ะและในภาคอีสานยังมีโรงเรียนขนาดเล็กมากที่สุดในประเทศถึง 7,813 แห่งคิดเป็น 50.3% ของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีทั้งหมดในประเทศนี้นะคะซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กเหล่านี้ขาดแคลนทรัพยากรในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพแล้วก็เสี่ยงจะถูกยุบถ้าถูกยุบก็กระทบกับเด็กๆด้วยค่ะแม้ว่าจะมีความพยายามป้องกันและร่วมกันหาทางออกอย่างต่อเนื่องของคุณครูโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงของเด็กที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาแต่มาตรการเท่าที่มีตอนนี้ยังไม่พอค่ะการจัดทำร่างแผนกลยุทธ์5ปีในปี2571ถึงปี2575เขาทำกันเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาจับมือทำงานร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศที่จังหวัดนครพนมอันนี้เป็นอีกกลไกที่จะนำไปสู่แนวทางลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบค่ะ
1: การสนับสนุนทุนการศึกษาครับเด็กที่ด้อยโอกาสแบบจริงๆครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับทุนการศึกษานะครับก็ยังเข้าไม่ถึงเด็กที่ขาดโอกาสนะครับสำหรับบางคนนะครับจากการคัดกรองจากคุณครูนะครับบางคนก็ฐานะทางครอบครัวครับก็ค่อนข้างที่ยากจนจริงๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ทุนการศึกษากับอีกบางครอบครัวนึงนะครับที่ฐานะก็ถือว่าแบบก็ดีในระดับนึงครับแต่ว่าได้ทุนการศึกษาอันนี้ก็อยากให้แบบว่าทางหน่วยงานนะครับพิจารณาทางเด็กที่ยากจนแบบจริงๆเพราะ
2: ฉะนั้นที่ผ่านมาคือผมทำ ABE ด้วยเนาะหมายถึงว่าทำงานกับชุมชนนั่นหมายมันเชื่อมกับขอนไม้ด้วยเนาะมันขอนไม้ผมก็พาขอนไม้ไปทำงานกับชุมชนนั่นหมายความว่ากสศคือ1หน่วยงานที่สนับสนุนทั้งทรัพยากรเงินทรัพยากรความรู้เนาะในการดูแลเด็กกลุ่มนี้คำถามคือถ้าต่อไปอีก5ปีข้างหน้าล่ะแล้วเราหวังยังไงกับกสศเนาะแต่สิ่งที่อยากให้กสศทำอยู่คือเข้มแข็งแล้วก็ยืนหยัดในสิ่งที่กสศทำอยู
3: ่ในส่วนของเป้าหมายที่เราอยากเห็นก็คือในเรื่องของวิสัยทัศน์ที่เราจะสามารถพัฒนาทุกคนนะครับที่ให้มีความสามารถแล้วก็ศักยภาพรายบุคคลโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้มีเข้าถึงนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็นำไปสู่การเรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์แล้วก็ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยของเราครับ
0: จากกสศพบว่าประเทศไทยมีเด็กและเยาวชนอายุ 3-18 ปีประมาณ 10 ล้าน 6 แสนคนนะคะโดยมีนักเรียนในระบบการศึกษา 9 ล้าน 9 แสนคนค่ะมีเด็กและเยาวชนที่ไม่มีชื่อในระบบการศึกษาอยู่ที่มากกว่า 6 แสนคนและมีเด็กนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาไปแล้ว1ล้าน4แสนคนนะคะในจำนวนนี้ค่ะมีอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานที่เป็นเด็กหลุดระบบการศึกษามากกว่า7แสนคนจำนวนไม่น้อยเลยนะคะนั่นทำให้เครือข่ายครูนักจัดการศึกษาทำงานร่วมกับศูนย์การเรียน CYF ค่ะออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ประคับประคองน้องๆให้เดินไปถึงเป้าหมายร่วมกันอย่างเช่นภาพนี้ที่โรงเรียนขอนไม้อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นค่ะเขาจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นให้สอดคล้อง

0: ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านประสบการณ์ตรงนะคะศาสตราจารย์วุฒิสารตันชัยท่านเปรียบความร่วมมือและโจทย์นี้เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาว่าเป็นเสมือนทางของขบวนรถไฟที่จะพาผู้โดยสาร3กลุ่มไปสู่ปลายทางของการศึกษาร่วมกันค่ะ
1: ความเหลื่อมล้ำของการศึกษาเนี่ยมันมีอยู่จริงการแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำการศึกษาคือทำสองเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องของการทำเรื่องคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้มีมาตรฐานในระดับที่รับได้แน่นอนอาจจะไม่เท่ากันแต่เราจะยอมรับในช่องว่างได้มากน้อยแค่ไหนนะครับวิธีการแก้ปัญหาอันที่สองคือการทำให้คนที่ขาดโอกาสเนี่ยสามารถใช้โอกาสได้นะครับการสร้างเสริมสร้างความสามารถในการใช้โอกาสของคนอันนี้คือกลุ่มที่เราอาจจะใช้คำว่ากลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่ถูกหลุดออกจากระบบการศึกษาซึ่งแน่นอนครับระบบที่มีอยู่เดิมกลไกที่มีอยู่เดิมโครงสร้างที่มีอยู่เดิมระเบียบปฏิบัติจะต้องมีการปรับตัวมีการปรับปรุงเพื่อทำให้สอดคล้องกับเรื่องใหม่ๆจำเป็นที่จะต้องไม่ใช่เป็นone size fit all การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาก็จำเป็นที่จะต้องออกแบบตามสภาพการและบริบทนั้นๆเป็นไปตามสิ่งที่เป็นภูมิสังคมสภาพแวดล้อมเงื่อนไขนะครับซึ่งนั่นแปลว่าการปล่อยให้เขาใช้ศักยภาพของเขาภาคีของเขานะครับแน่นอนระบบข้างบนก็ต้องช่วยในการสร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยฉะนั้นทิศทางของการแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำของการศึกษาในอนาคตคือการกระจายอำนาจไปที่พื้นที่แล้วให้พื้นที่เนี่ยสร้างความร่วมมือจัดการกันไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนทุกฝ่ายที่จะต้องทำพร้อมกัน
0: และเพื่อร่วมกำหนดกลยุทธ์ความเสมอภาคทางการศึกษาของประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมทุกท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ได้ผ่าน QR Code บนหน้าจอนะคะแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ของกสศตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนนี้ค่ะทั้งสองท่านคะเพราะว่าศักยภาพในตัวเรามีอยู่อย่างหลากหลายศักยภาพในตัวเด็กๆมีอยู่อย่างหลากหลายค่ะการเรียนรู้จึงต้องเป็นพื้นที่ที่เปิดให้ศักยภาพเหล่านั้นได้ฉายแสงนะคะซึ่งการเรียนรู้ถ้าจะเป็นรูปแบบเดียวคงไม่สามารถทำได้ค่ะ
2: ขอบคุณคุณวิภาพรครับ
3: ชาวจังหวัดนครราชสีมาบางส่วนแสดงความผิดหวังค่ะหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งเรื่องการเปลี่ยนสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนะคะจากเดิมจะจัดที่อำเภอคงจะเปลี่ยนไปจัดที่อำเภอปากช่องแทนให้เหตุผลว่าปากช่องนี้มีความพร้อมทุกด้านโรงแรมที่พักสถานที่ท่องเที่ยวก็เยอะและก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มในทุนหรือว่ากลุ่มก้อนทางการเมืองแต่ชาวบ้านขอร้องให้มีการทบทวนและออกมาคัดค้านการย้ายสถานที่นะคะเพราะในมุมของชาวบ้านเขามองว่าเขาเสียโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะตัวแทนชาวบ้านจากอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาและอำเภอใกล้เคียงรวมตัวกันบริเวณพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในตำบลเทพาลัยอำเภอคงเพื่อคัดค้านการย้ายสถานที่จัดงานพืชสวนโลกจากอำเภอคงไปจัดที่อำเภอปากช่องค่ะหลังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์มองว่าอำเภอปากช่องมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งร้านอาหารโรงแรมและการเดินทางก็ใกล้กรุงเทพมหานครตัวแทนชาวบ้านบอกว่าอยากให้มองการจัดงานที่อำเภอคงจะช่วยกระจายความเจริญกระจายรายได้ไปยังพื้นที่ห่างไกลเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ถ้ามีการย้ายสถานที่จัดงานก็ถือว่าเป็นการตัดโอกาสขณะนี้มีการเตรียมความพร้อมไปแล้วทั้งการลงทุนเรื่องสถานที่เหลือเพียงมาสเตอร์แพลนที่กำลังจะมีการก่อสร้างจะทำให้สูญเสียงบประมาณเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะ
4: เอาอะไรมาวัดความคุ้มค่าในตรงนี้อะไรคือความคุ้มค่าอะไรคือสิ่งที่เรามาวัดกับความเสมอภาคของประชาชนหาไม่มีค่ะในประเด็นที่จะย้ายพื้นที่ออกไปในเมื่อขั้นตอนทั้งหมดมันจบแล้วค่ะมันลงมติได้แล้วมันลงเพียงแค่ Master Plan Legacy Plan หากย้ายไปปั๊บเนี่ยงบประมาณแผ่นดินอีกค่ะเพื่อที่จะให้กรรมการพืชสวนโลกมาตรวจมาวัดมันเสียเวลาไปอีกแล้วใครล่ะคะรับผิดชอบตรงนี้หากเสียเวลามันหมายถึงประเทศไทยจะไม่ได้รับโอกาสอีก
2: ฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับชี้แจงถึงเหตุผลในการย้ายสถานที่จัดงานพืชสวนโลกจากอำเภอคงไปที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมอำเภอปากช่องที่โคราชบอกว่าเป็นไปตามข้อเสนอของสภาพัฒน์ครับก่อนหน้านี้เนี่ยกระทรวงเกษตรเขาส่งเรื่องไปที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับจากนั้นนายกก็มอบหมายให้สภาพัฒน์ ไปศึกษาและเปรียบ

0: ียบความคุ้มค่าระหว่าง2พื้นที่นี้ครับแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าที่ปากช่องมีความพร้อมครับทั้งการเดินทางโรงพยาบาลที่พักโรงแรมสามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากได้ต่างจากพื้นที่เดิมนะครับที่อำเภอคงมีข้อจำกัดด้านสิ่งอำนวยความสะดวกถ้าเดินหน้าจัดงานต่อในพื้นที่อำเภอคงจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวนมากครับเพื่อบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคนะครับส่วนประเด็นที่หลายฝ่ายตั้งคำถามว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ทางการเมืองหรือไม่เพราะมีกลุ่มทุนมีโรงแรมหลายแห่งอยู่ในเขาใหญ่นายสุริยะเนี่ยบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวโยงกันครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าโรงแรมเหล่านี้จะได้รับผลประโยชน์ซึ่งทำธุรกิจมานานแล้วครับ
1: แล้วพื้นที่ใหม่เห็นมันอาจจะไปเชื่อมโยงกับโรงแรมหรืออะไรหลายๆอย่างที่อาจจะเป็นกลุ่มทุนหรืออาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ทางการเมืองหรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นการตั้งคำถาม
2: ครับผมไม่ทราบท่านเอาไอเดียนี้มาจากไหนครับว่าพวกโรงแรมต่างๆเนี่ยถ้ามีมากก็มันก็มีประโยชน์กับทางด้าน
1: ไม่ต้องเสียงบประมาณเราเยอะด้วยถูกไหมครับ
2: อะไรนะฮะ
1: ไม่ต้องเสียงบประมาณเพิ่มเติมด้วยถ้าเห็นท่านรัฐมนตรีบอกว่าถ้าเกิดว่ายังใช้พื้นที่เดิมอยู่ก็คงต้องใช้งบประมาณในการที่จะสร้างระบบสาธารณูปโภคเพิ่มเติม
2: ครับแต่มันโรงแรมมันมีอยู่น้อยไม่มีใครจะไปสร้างโรงแรมเพื่อมารองรับชั่วคราวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโรงแรมที่ทางด้านของเขาใหญ่เองก็จะได้รับประโยชน์จากตรงนี้ซึ่งก็เป็นเขาก็ทำธุรกิจตัวนี้มาตั้งนานแล้วนะครับเป็นการดำเนินโดยของทุกภาคชน
3: รัฐมนตรีสุริยะพูดถึงประเด็นเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่เดิมที่เคยดำเนินการนะคะบอกว่าเดี๋ยวบางส่วนก็มีการปรับพื้นที่ไปบ้างแล้วและจะต้องให้ทางจังหวัดและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเพื่อปรับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมส่วนข้อเสนอเรื่องการเปลี่ยนสถานที่ครั้งนี้ก็ต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในการให้ความเห็นชอบอย่างเป็นทางการจะเข้าครม.สัปดาห์หน้าละค่ะ1กันยายนนะคะเพื่อให้ทันต่อการเสนอต่อที่ประชุมของสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศหรือ AIPH วันที่4กันยายนนี้ค่ะ
0: ในการปฏิรูประบบราชการไทยนะครับแน่นอนครับภาครัฐเขาก็พยายามจะสร้างทางเลือกนะครับขณะเดียวกันข้าราชการก็ย่อมที่จะมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยครับและเรื่องนี้กำลังจะเป็นประเด็นนะครับเมื่อกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการครับเตรียมเสนอกระทรวงการคลังแก้กฎหมายเปิดทางให้ข้าราชการเกษียณออมเงินบำนาญเข้ากองทุนกบข.ครับข้าราชการกว่า 20,000 คนที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้นะครับเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการบอกว่ากบข.ครับเตรียมสภาพคล่องรองรับการถอนเงินออมออกจากกองทุนเอาไว้แล้วจากข้อมูลเชิงสถิตินะครับพบว่าข้าราชการเกษียณอายุข้าราชการจะได้รับเงินจากกองทุนกบข.เฉลี่ยคนละ1ล้านถึง1ล้าน5แสนบาทครับไม่รวมกับเงินออมจากแหล่งอื่นขณะที่หนี้สินเฉลี่ยข้าราชการเกษียณมีไม่น้อยกว่า1ล้าน8แสนบาทก็คือเงินจากกองทุนกบข.ดูแล้วจะน้อยกว่าหนี้สินของข้าราชการแล้วก็ยังพบว่าข้าราชการสมัครเข้ากองทุนเนี่ยช้าลงจากเดิมนะครับเดิมเนี่ยเฉลี่ยจะเป็นสมาชิกตั้งแต่ช่วงอายุ25ตอนนี้เนี่ยปรับเป็นอายุ29ปีแล้วก็ไม่เพิ่มวงเงินออมด้วยและมักไม่เป็นไปตามแผนออมตามสถานการณ์ครับทำให้เงินออมของข้าราชการพอเกษียณเนี่ยเงินออมมันน้อยกว่าภาระหนี้สินกบข.เขาก็เชิญชวนนะครับให้ข้าราชการสมาชิกเลือกรับเงินคืนแบบทยอยจ่ายให้พอกับค่าครองชีพรายเดือนแทนการถอนออกไปทั้งหมดครับทั้งนี้ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการเร็วขึ้นตามแผนปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลสามารถเก็บเอาไว้ออมเอาไว้ในกองทุนกบข.ได้เหมือนกันส่วนข้าราชการที่จะถูกตรึงอัตรากำลังแล้วก็ยุบเลิกหน่วยงาน11สาขานั้นกบข.ยังอยู่ระหว่างการติดตามรายละเอียดแผนการปฏิรูปครับแต่เชื่อว่าจะไม่กระทบกับกองทุนนะครับโดยเตรียมเสนอกระทรวงการคลังแก้กฎหมายกบข.เปิดทางให้ข้าราชการเกษียณสามารถนำเงินบำนาญเข้ากองทุนเพื่อลดความเสี่ยงการถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินแล้วก็สามารถรับผลตอบแทนจากการบริหารกองทุนได้อย่างต่อเนื่องครับ
4: แก้กฎหมายนะครับที่สามารถให้เอาเงินบำนาญ นะครับที่สมาชิกที่เป็นข้าราชการเกษียณเนี่ยได้รับจากกรมบัญชีกลางเนี่ยจะเอาบางส่วนเนี่ยเข้ามาออมกับกบข.ได้นะครับเพื่ออะไรเพื่อให้เขามีทางเลือกนะครับแล้วก็เพื่อจะแก้ปัญหาด้วยว่าอาจจะถูกหลอกไปลงทุนในช่องทางอื่นที่ไม่เหมาะสมเนี่ยอันนี้เราก็อยากเป็นช่องทางที่ให้สมาชิกมั่นใจว่ามีความปลอด

0: ไทย
1: กบข.นะครับยังเดินสายหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับทั้งคลังตลาดหลักทรัพย์แบงก์ชาติเครดิตบูโรกยศ.นะครับเพื่อเชื่อมฐานข้อมูลให้เห็นข้อมูลภาระหนี้สินของสมาชิกสำหรับวางแผนโปรแกรมการออมที่สะท้อนความเป็นจริงครับทั้งนี้กองทุนกบข.นะครับล่าสุดมีเงินกองทุนรวมมากกว่า 1.6 ล้านล้านบาทครับกรณีสมาชิกเลือกแผนลงทุนพื้นฐานผลตอบแทนขยายตัวร้อยละ 8.08 ขณะที่แผนการลงทุนทองคำอยู่ที่ร้อยละ 5.58 ครับต่ำกว่าแผนการลงทุนหุ้นไทยที่ผลตอบแทนขยายตัวร้อยละ 34.69 นะครับหลังจากรัฐบาลผลักดันนโยบายการลงทุนที่ส่งผลดีต่อตลาดหุ้นไทยครับ
2: การฟ้องปิดปากหรือสแลบค่ะที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามักจะเกิดขึ้นหลังการวิพากษ์วิจารณ์ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับโครงการของรัฐที่ฝ่ายภาคประชาชนหรืออาจจะเป็นคนที่ทำหน้าที่สื่อมวลชนนั้นนำเสนอข้อมูลนะคะซึ่งจริงๆมันมีร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่ฝั่งของพรรคประชาชนพยายามผลักดันมาโดยตลอดเพื่อที่จะปกป้องสิทธิ์เรื่องการวิพากษ์วิจารณ์โดยชอบธรรมแต่ในมุมของคนที่ผลักดันกฎหมายมองว่ายังไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้วันนี้มีการจัดเวทีเสวนาขึ้นมาแล้วก็หยิบยกเอาเคสของคนที่ได้รับผลกระทบจากคดีฟ้องปิดปากขึ้นมาพูดคุยค่ะผู้ร่วมการเสวนามีทั้งหมด5คนนะคะในเวทีร่วมผลักดัน3ร่าง1เป้าหมายสำหรับกฎหมายแอนตี้สแลบที่คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนจัดขึ้นค่ะทีนี้มันมี4คนที่ถูกฟ้องจากการแสดงความคิดเห็นหรือออกมาเคลื่อนไหวในทางการเมืองหรือแม้แต่การถูกฟ้องโดยตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการรัฐนะคะหนึ่งในนั้นค่ะบรรณาธิการโต๊ะรายงานข่าวพิเศษ Workpoint ผู้ลงพื้นที่ทำข่าวตรวจสอบโครงการดินแลกน้ำในจังหวัดปราจีนบุรีหลังได้รับเรื่องร้องเรียนเป็นหนังสือร้องเรียนมาจากชาวบ้านโดยพบการจัดจ้างเป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบผิดปกติและโครงการที่ไม่ได้ดำเนินงานเป็นไปตามสัญญาแต่ถูกบุคคลที่ไม่แสดงตัวขับรถติดตามการทำงานและต่อมาถูกฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทผ่านการโฆษณาจากการโพสต์ข้อความที่แสดงความกังวลต่อความปลอดภัยของตัวเองตำรวจได้ออกหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาโดยตั้งคำถามถึงกลไกเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ปกป้องการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะจนมีการฟ้องปิดปากหรือสแลบหรือไม
3: ่จุดที่ถูกฟ้องก็คือว่าตอนที่ทีมข่าวของเจฟลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบนะคะพบว่ามีความผิดปกติในเรื่องการดำเนินของคู่สัญญาว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรวมถึงก็คือลักษณะการดำเนินการของการขุดดินแลกน้ำเนี่ยมันมีการทำไม่ตรงไปตามแบบที่มีการยื่นต่อทางอำเภอนาดีไว้และขณะที่ทีมข่าวของเรากำลังลงพื้นที่สำรวจอยู่ก็มีรถฟอร์จูเนอร์เนี่ยขับติดตามค่ะ
1: ร่างกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากที่กรรมธิการพัฒนาการเมืองของสภากำลังผลักดันนะครับมี3ร่าง1มาจากพรรคประชาชน2มาจากพรรคร่วมรัฐบาลครับและ3เป็นร่างของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนะครับประธานกรรมธิการบอกว่าทั้ง3ร่างเนี่ยทำเสร็จหมดแล้วแต่มีเพียงพรรคประชาชนนะครับที่ส่งร่างเข้าสภาแล้วก็ไม่ทราบครับว่าทำไมอีก2ร่างเนี่ยถึงไม่ส่งเข้าสู่สภาเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนของการโหวตเลือกและปรับแก้ครับ
4: มีแค่ร่างเดียวเท่านั้นคือร่างของพรรคประชาชนที่เรายื่นเข้าไปหลังจากที่มีเปิดสภาหลังการเลือกตั้งอันนี้คือเป็นกฎหมายชุดแรกเลยที่เราส่งเข้าไปส่วนรัฐบาลเนี่ยได้ข่าวว่าเขาก็ทำเสร็จแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ส่งเข้ามาดังนั้นเราไม่สามารถเห็นรายละเอียดอะไรได้เลยแต่ฉันคิดว่าเราไม่ได้สนใจนะคะว่าเขาจะเสนอมาแบบไหนแต่อย่างที่บอกว่าถ้ามันมีการนับหนึ่งในสภาเนี่ยแล้วสุดท้ายไปคุยกันในกรรมาธิการวิสามันแล้วเราได้แสดงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายในสิ่งที่เราร่างมาเนี่ยเราคิดว่ากรรมาธิการวิสามัญทุกคนเนี่ยน่าจะรับฟังแล้วก็ทำให้กฎหมายสุดท้ายและไม่ว่าจะมาจากพรรคการเมืองไหนก็ตามมันออกมาเป็นกฎหมายที่ปกป้องพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะ
2: นายอนุสรแก้ววิเทียนส.ส.พรรคประชาชนหนึ่งในผู้ร่างกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากนะคะบอกว่าไส้ในของกฎหมายฉบับพรรคประชาชนระบุเอาไว้ข้อหนึ่งผู้ที่ถูกแจ้งความสามารถยื่นคำร้องต่อพนักงานสอบสวนได้ว่าเหตุที่ถูกฟ้องเข้าข่ายการฟ้องปิดปากหรือสแลบและพนักงานสอบสวนก็ต้องทำความเห็นแนบไปกับคู่สำนวนฟ้องส่งอัยการโดยเร็วเพื่อตรวจสอบว่าอันนั้นเป็นการกลั่นแกล้งเป็นการฟ้องปิดปากจริงหรือไม่ซึ่งก็เป็นไอเดียคล้ายกับร่างที่กรมคุ้มครองสิทธิ ธิและเสรีภาพทำเอาไว้นะคะแต่ว่า

0: ายังไม่ได้ส่งร่างฉบับนั้นเข้าสู่สภาค่ะ
1: มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับมีการรวมตัวกันของอดีตผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข40คนครับรวมตัวกันก่อตั้งชมรมรักษาสาธารณสุขนะครับเดินหน้าจับตาปัญหาธรรมาภิบาลในกระทรวงครับทั้งการจัดซื้อจัดจ้างการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับแล้วก็พร้อมจะเปิดรับข้อมูลจากบุคลากรแบบลับครับอดีตผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข40คนนะครับมารวมตัวกันก่อตั้งชมรมรักสาธารณสุขหลังได้รับข้อมูลและข้อกังวลจากบุคลากรในระบบครับมุ่งติดตามใน2ประเด็นหลักก็คือความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างการจัดสรรงบประมาณรวมไปถึงความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารครับนายแพทย์ประเสริฐขันเงินประธานชมรมรักสาธารณสุขนะครับบอกว่าข้อมูลที่ได้รับตอนนี้มีมากกว่า10คนแต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับยังไม่กล่าวหาบุคคลหรือหน่วยงานใดนะครับโดยเฉพาะประเด็นการจัดซื้อโซล่าเซลล์หุ่นยนต์จัดยาซึ่งบางข้อมูลเนี่ยบอกว่าราคามันสูงกว่าที่ควรจะเป็นมากถึง 20% ทางชมรมเนี่ยย้ำครับว่าจะตรวจสอบทั้งความจำเป็นราคาความเหมาะสมกับโรงพยาบาลและการใช้งานจริงนะครับก่อนจะส่งต่อหน่วยงานที่มีอำนาจถ้าพบหลักฐานเพียงพอนะครับส่วนการแต่งตั้งโยกย้ายจะเน้นตรวจสอบกระบวนการและหลักธรรมาภิบาลไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ตัวบุคคลครับ
2: เราคงไม่ตอนนี้เราคงยังลงลึกไปถึงขนาดนั้นไม่ได้นะครับผมขอเรียนว่าเราตามอยู่แต่ว่าถ้าจะให้เราลงรายละเอียดจนมันอาจจะกลายเป็นการกล่าวหาเฉพาะตัวบุคคลตอนนี้ผมว่าเราต้องอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วว่าถ้าเราไม่มีหลักฐานที่มีน้ำหนักเพียงพอเราจะไม่กล่าวหาใครต่อสาธารณะนะครับเราจะกล่าวหาต่อเมื่อเราค่อนข้างมั่นใจแล้วนะว่าเรื่องนี้ตามได้แล้วก็มีหลักฐานเพียงพอ
0: ส่วนประเด็นข้อสงสัยที่ว่าชมรมจะจับมือกับชมรมแพทย์ชนบทซึ่งมีเป้าหมายในการตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตในโครงการและกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่นายแพทย์ณรงค์สหเมธาพัฒน์อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าไม่ได้กำหนดราคาว่าต้องไปจับมือกับองค์กรใดเป็นการเฉพาะแต่ถ้ามีเป้าหมายเดียวกันในการสร้างธรรมาภิบาลทุกฝ่ายก็ควรทำงานร่วมกันได้ค่ะ
1: หมอณรงค์นะครับยังบอกว่าการตรวจสอบไม่ควรเป็นเรื่องของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับแต่ต้องช่วยกันปกป้องบุคลากรที่ทำงานสุจริตทำให้ระบบสาธารณสุขโปร่งใสขึ้นครับโดยชมรมรักสาธารณสุขยืนยันนะครับว่าชมรมไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อแสวงหาอำนาจหรือผลประโยชน์ทางการเมืองครับพร้อมให้ตรวจสอบการทำงานของอดีตผู้บริหารย้อนหลังเหมือนกันเป้าหมายสำคัญก็คือการปกป้องคนทำงานสุจริตแล้วก็ปกป้องความน่าเชื่อถือของกระทรวงครับ
0: วันนี้เป็นวันสุดท้ายหรือว่าครบกำหนด30วันของการเปิดให้กลุ่มชาติพันธุ์จากทั่วประเทศค่ะได้ยื่นขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์นะคะนี่เป็นกระบวนการสำคัญตามกฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะนอกจากจะได้ฐานข้อมูลสำคัญที่ครอบคลุมมากขึ้นยังเป็นหมุดหมายสำคัญของการเดินหน้าไปสู่การตั้งสภาคุ้มครองและการส่งเสริมวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ครั้งแรกด้วยติดตามกับคุณทัศนีประกอบบุญค่ะ

าการขึ้นทะเบียนและการจัดตั้งสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์จะทำให้กลุ่มชาติพันธุ์นั้นได้มีตัวแทนถึง10คนนะคะเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการชุดใหญ่หรือบอร์ดชาติค่ะและพวกเขาจะมีส่วนร่วมในการนำเสนอปัญหาต่างๆและนโยบายที่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหามากยิ่งขึ้นค่ะตลอด30วันตอนนี้มีกลุ่มชาติพันธุ์ขึ้นทะเบียนแล้วกว่า50กลุ่มค่ะการขึ้นทะเบียนครั้งนี้สำคัญมากเพราะนอกจากจะเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลชาติพันธุ์ที่อัปเดตมากขึ้นไม่ใช่แค่ข้อมูลพื้นฐานจำนวนประชากรเพศอายุอาชีพแต่ยังรวมฐานข้อมูลชุมชนการกระจายตัวในภูมิภาคต่างๆการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานวิถีชีวิตวัฒนธรรมภูมิปัญญาและภาษาที่หลากหลายด้วยค่ะตลอดระยะเวลาของการเปิดให้กลุ่มชาติพันธุ์มาขึ้นทะเบียนเราได้เห็นความตื่นตัวของหลายกลุ่มนะคะอย่างพื้นที่ล่าสุดค่ะซึ่งดิฉันได้เดินทางไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะที่ชุมชนลาวคลั่งตำบลบ่อกุจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่นั่นพวกเขาคาดหวังนะคะว่าจะได้รับโอกาสและความหวังค่ะในการต่อยอดเพื่อยกระดับศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมของพวกเขา

0: คติดตามจากรายงานค่ะ
1: สาวผู้ดีนุ่งสิ้นตีนแดงเขาว่าอย่างนี้แล้วนี่แหละเป็นเพียงคำว่าของคนลาวที่ข้าง
2: โอ้สาวผู้ดี
1: สาวผู้ดีนุ่งสิ้นตีนแดงเป็นที่ของข้างที่เขามายอมมียอมไหมกันเนี่ยแต่ถ้าเป็นฝ้ายเขาจะเอาฝางเอาแกนฝางหรืออะไรยอมให้มันเป็นสีแดงเขาก็ตัวสิ้น
3: ผ้าทอย้อมคลั่งให้สีสันที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสืบทอดวิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์ลาวคลั่งแห่งบ่อกุอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีหรือมากกว่า300ปีแล้วยุคสมัยที่เปลี่ยนไปส่งผลให้ปัจจุบันที่นี่ไม่ได้เลี้ยงคลั่งเหมือนในอดีตแต่ชาวบ้านก็ยังย้อมและทอผ้าใช้เองโดยซื้อไหมซื้อหมี่ที่ย้อมครั่งจากที่อื่นยังคงสืบต่อวิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิมและลวดลายที่งดงามตามแบบฉบับที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเอาไว
4: ้รายละเอียดเยอะยังดอกแบบอย่างเงี้ยนี่เฮาก็ออกแบบเบิ่งแบบของเขาแล้วก็มาเฮ็ด
2: อันนี้ที่ชอบเอามาดูเป็นแบบนี่ผ้าผืนนี้ของใครคะเนี่ย
4: ของแม
2: ่ของแม่ของคุณยายโอ้แสดงว่าผ้าผืนนี้อายุเยอะแล้ว
3: ชาวลาวครั่งแห่งบ่อกุยังสืบทอดเมนูดั้งเดิมตามฤดูกาลอย่างเจ้ากบส่งกลิ่นหอมเชิญชวนให้ต้องเข้าไปลองชิมหลังตามเครื่องเทศที่นำไปคั่วจนละเอียดตามด้วยเนื้อกบวัตถุดิบหลักแล้วปรุงรสตามใจปิดท้ายด้วยทีเด็ดคือน้ำปลาร้าที่ทำเองเตรียมข้าวสวยร้อนๆก็พร้อมเสิร์ฟค่ะ
5: มากินข้าวนำกันเด
3: ้อนอกจากของคาวยังมีขนมดั้งเดิมอีกหลายเมนูที่สะท้อนวิถีความมั่นคงทางอาหารซึ่งผู้คนที่นี่หวังให้การบังคับใช้กฎหมายชาติพันธุ์ได้เข้ามาหนุนเสริม
2: ซึ่งสานตอว่าเฮาเนี่ยเป็นชาติพันธุ์นึงที่อยู่ในไทยยากรักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์การกินการอยู่ของเฮาให้รู้ว่าเฮามีรากเหง้ามาอย่างใดบอกให้ทิ้งรากเหง้าให้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
0: แต่อย่างที่เราบอกนะคะชาติพันธุ์ในประเทศไทยมีมากกว่า50กลุ่มค่ะพวกเขาต่างเผชิญปัญหาแล้วก็เรื่องของการคุ้มครองวิถีวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันออกไปค่ะดังนั้นกฎหมายชาติพันธุ์นะคะจึงกำหนดในเรื่องของการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ไว้7สิทธิ์ด้วยกันค่ะก็คือสิทธิ์ในเรื่องของศักดิ์ศรีนะคะสิทธิ์ในวัฒนธรรมและภาษาสิทธิ์การจัดการศึกษาสิทธิ์ในทรัพยากรที่ดินค่ะแล้วก็ในส่วนของการพัฒนาตนเองนะคะสิทธิการมีส่วนร่วมและก็การเข้าถึงบริการของรัฐนั่นเองค่ะ
6: กระบวนการแบบนี้ก็เป็นความหวังของพี่น้องชาติพันธุ์ว่ามันคือกระบวนการทำฐานข้อมูลด้วยนั่นแหละขนาดใหญ่ว่าพี่น้องชาติพันธุ์อยู่ตรงไหนแล้วก็จะมีมาตรการในการส่งเสริมยังไงเพราะว่าระหว่างที่เราขึ้นทะเบียนสืบค้นทะเบียนแล้วเราเจอเครือญาติพี่น้องชาติพันธุ์นะครับเราก็พบว่าแต่ละชุมชนเนี่ยเขามีอัตลักษณ์และเขาก็มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นภูมิปัญญาที่เป็นมรดกภูมิปัญญาที่มันโดดเด่นเขาแต่ละพื้นที่อะครับไอ้ของพวกนี้มันเป็นทุนทางวัฒนธรรมซึ่งแต่เดิมไม่เคยมีการสำรวจแต่ตอนนี้พอการขึ้นเป็นมีการสำรวจนะครับไอ้ของต่างๆเหล่านี้มันก็จะกลายมาเป็นทุนในการที่จะพัฒนาต่อได้คืออันนี้มันเป็นความหวังของพี่น้องชาติพันธุ์ว่ามันจะเขาจะเห็นแมปภาพใหญ่เลยว่าตรงไหนมีทุนอะไรอยู่บ้างแล้วเขาจะหยิบอะไรมาใช้ได้บ้างนะครับ
0: ตามขั้นตอนหลังขึ้นทะเบียนแล้วนะคะกลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มจะไปคัดเลือกสมาชิกสภาคุ้มครองชาติพันธุ์กลุ่มละ 3-5 คนค่ะขึ้นอยู่กับสัดส่วนประชากรแต่ต้องอยู่บนหลักการสำคัญของเรื่องของความหลากหลายทั้งเพศอายุภูมิภาคเมื่อได้สมาชิกแล้วนะคะจะเดินหน้าในการจัดตั้งสภาคุ้มครองชาติพันธุ์ค่ะตามกำหนดจะมีการประชุมนัดแรก29กันยายนนี้นะคะเพื่อเลือกประธานสภารองประธานและผู้แทนอีก9คนค่ะโดยผู้ที่เป็นประธานสภาคุ้มครองชาติพันธุ์นะคะจะเข้าไปนั่งเป็นรองประธานคนที่4ในคณะกรรมการชุดใหญ่หรือบอร์ดชาติค่ะส่วนตัวแทนที่พวกเขาเลือกอีก9คนนะคะก็จะมานั่งเป็นคณะกรรมการชุดนี้ค่ะรวมทั้งสิ้นนะคะจะมีตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์เข้าไปนั่งในคณะกรรมการชุดใหญ่ถึง10คนจากที่มี36คนนั่นเองค่ะนี่ถือเป็นหมุดหมายสำคัญนะคะที่ทำให้พวกเขาได้เข้าไปนำเสนอปัญหาต่างๆรวมทั้งนโยบายค่ะที่จะตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาทั้งในมิติของการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นั่นเองค่ะ กลไกนี้นอกจากสะท้อนการอบรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วนะคะยังเป็นกลไกสำคัญค่ะของการปรับเปลี่ยนการออกนโยบายจากส่วนกลางแต่เปิดพื้นที่ให้กลุ่มชาติพันธุ์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบายที่พวกเขาอยากเห็นมากขึ้นค่ะ
7: ขอบคุณคุณทัศนีค่ะ
8: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พื้นที่ภาคกลางอย่างอยุธยาเนี่ยเตรียมรับมือน้ำท่วมแล้วนะครับแต่เขาเอาเทคโนโลยีมาช่วยครับกล้องวงจรปิดริมแม่น้ำทั้ง10ตัวของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยานะครับที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบการใช้งานแล้วก็เช็คความพร้อมครับหลังสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือและการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ต้องเฝ้าระวังสำหรับกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งครับไม่เพียงแต่ดูแลความปลอดภัยแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับในการติดตามระดับน้ำตามจุดเสี่ยงสำคัญครับทั้งริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำป่าสักรวมไปถึงสะพานหน้าวัดแหล่งท่องเที่ยวชุมชนริมน้ำเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดตามระดับน้ำครับถ้าน้ำเพิ่มเจ้าหน้าที่ก็จะใช้ข้อมูลจากกล้องประกอบกับการประเมินสถานการณ์นะครับแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมยกของขึ้นที่สูงหรือย้ายสิ่งของขณะที่ประชาชนครับสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านแอปพลิเคชันของเทศบาลนะครับย้ำว่าขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ใช้เครื่องมือนี้ให้เป็นเครื่องมือที่ช่วยเตรียมความพร้อมล่วงหน้าครับให้รับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีครับ
7: ขณะที่วัดศาลาปูนวรวิหารค่ะพระวชิโรภาสรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกว่าวัดร่วมกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเตรียมจัดตั้งศูนย์ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภายในวัดเพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่ประมาณ 6,000 หลังคาเรือนหากเกิดน้ำท่วมหรือเดือดร้อนก็สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือมาได้ค่ะ
8: ส่วนการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในนิคมที่อยุธยานะครับพบข้อมูลระดับน้ำเทียบกับคันป้องกันน้ำท่วมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติครับอย่างที่นิคมอุตสาหกรรมนครหลวงนะครับระดับน้ำยังต่ำกว่าคันป้องกันน้ำท่วม6เมตร90เซนติเมตรครับนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินระดับต่ำกว่าคันป้องกัน3เมตร55เซนติเมตรครับส่วนนิคมบ้านว่าระดับน้ำเนี่ยต่ำกว่าระดับคันป้องกัน2เมตร90เซนติเมตรนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับไปตรวจสอบความพร้อมและแผนในการรับมือป้องกันน้ำท่วมโดยรอบพื้นที่นิคมมีการเสริมระดับคันป้องกันน้ำท่วมสูง6เมตรจากระดับน้ำท่วมในปี54นะครับเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่รอบนิคมและจากการประเมินข้อมูลการระบายน้ำเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและปริมาณฝนที่ตกลงมาในพื้นที่คาดว่าปีนี้ครับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจะไม่มีปัญหาน้ำท่วมนะครับบอลไทยอาจจะผิดหวังนะครับแต่ต้องมองระยะยาวครับชุดที่ผ่านมาเนี่ยแฟร์นะพูดแบบแฟร์เป็นธรรมมันเป็นชุดผสมนะครับตัวไม่เต็มแต่ในอนาคตมันก็มีสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงจริงๆแหละวิเคราะห์กับคุณอินทัศน์เพชรประสมกูลครับ

0: แอนโทนีฮัดสันกุนซือทีมชาติไทยวอนทุกสโมสรครับปล่อยตัวนักเตะแกนหลักช่วยทีมชาติหลังจากนี้จะมีทัวร์นาเมนต์ฟีฟ่าเดย์มากถึง3รายการเพราะว่าทีมชาติคือสิ่งสำคัญที่สุดครับแอนโทนีฮัดสันนำนักเตะทีมชาติไทยชุดรองแชมป์อาเซียนครับหลังแพ้เวียดนามด้วยสกอร์รวม2-4เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบเหงาแม้ไทยจะพลาดแชมป์อาเซียนสมัยที่8แต่กลุ่มนักเตะสายเลือดใหม่ถือว่าสอบผ่านนำโดยยศกรบุรพาทัคณะคำยกเสกสรรราตรีรวมถึงกลุ่มนักเตะชุด23ปีครับไม่ว่าจะเป็นชยพลอดทนวาริชชูทองอูแซมาเทียงคามและเจฮานาฟีมามะที่มีโอกาสต่อยอดสู่ทีมชุดหลักโดยฮัสซันย้ำว่าเขาภูมิใจในตัวลูกทีมทุกคนที่สู้อย่างเต็มที่แม้จะได้เพียงแค่รองแชมป์ก็ตามครับพร้อมกับขอความร่วมมือจากทุกสโมสรให้ปล่อยตัวนักเตะแกนหลักช่วยทีมชาติครับลงแข่งช่วงฟีฟ่าเดย์3รายการหลังจากนี้เริ่มจากฟีฟ่าอาเซียนครับปลายเดือนกันยายนตามด้วยคิงส์ครับเดือนพฤศจิกายนที่ศรีสะเกษและเอเชียนครับรอบสุดท้ายในเดือนมกราคมปีหน้าที่ซาอุดีอาระเบียขณะที่เจ้ามิกยศกรกองหน้าทีมชาติไทยเจ้าของรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมอาเซียนครับเสียดายครับที่ทีมไทยพลาดแชมป์แต่มองว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของนักเตะดาวรุ่งที่ลงแข่งขันรายการนี้ครับ
1: ผมว่า

0: มองก็ได้พัฒนาตัวเองหลายๆด้านครับผมหวังว่าพวกดาวรุ่งชุดนี้ครับผมหวังว่าถ้ารอบหน้าครับผมว่าน่าจะมีโอกาสเป็นแชมป์ได้ครับสำหรับดาวรุ่งชุดนี้ก็เขาบอกว่าพวกเราทำได้ดีแต่แบบว่าเราก็ผิดพลาดครับผมว่าทุกคนก็เสียดายครับเพราะว่าโมเมนตัมก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นฝั่งเราแล้วแต่พวกเราทำไม่ได้เองครับ
1: รายการต่อไปครับไทยเตรียมลงแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนครับที่อินโดนีเซียในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นตุลาคมโดยไทยอยู่กลุ่ม B ในดิวิชั่น1ร่วมกับเวียดนามปากีสถานและฟิลิปปินส์รอบนี้แข่งแบบพบกันหมดเพื่อคัดอันดับ1ของกลุ่มผ่านเข้าไปชิงแชมป์อาเซียนกับทีมอันดับ1ของกลุ่ม A ที่มีอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์และอินเดียอยู่กลุ่มเดียวกันครับเป็นรูปแบบใหม่นะครับฟีฟ่าอาเซียนครับจัดขึ้นครั้งแรกในปีนี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมถล่มเกาหลีใต้ขาดลอยทะลุเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายไปพบญี่ปุ่นในศึกชิงแชมป์เอเชียครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่เมืองเทียนจินประเทศจีนรอบ8ทีมสุดท้ายไทยพบเกาหลีใต้ครับเกมนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์ส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามโดยมีชมพู่พรพันธ์บัญชาเกมนอกจากนี้ยังได้แนนทัดดาวครับที่สลัดอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าลงช่วยทีมและเป็นทีมไทยที่ใช้เกมบุกที่หลากหลายโดยเฉพาะลูกเสิร์ฟและลูกตบหัวเสาที่เด็ดขาดก่อนจะชนะเกาหลีใต้ขาดลอย3เซตรวด25ต่อ20 25ต่อ18และ25ต่อ21ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายได้ตามคาดโดยบีมพิมพิชยาครับทำแต้มสูงสุด18คะแนนตามด้วยออมสินศศิภพร16คะแนนและบุ๋มบิ๋มชัชชออนทำไป12คะแนนรอบต่อไปไทยพบญี่ปุ่นวันเสาร์นี้ครับเวลา 16:15 นตามเวลาประเทศไทยสำหรับแชมป์เอเชียจะคว้าสิทธิ์ไปแข่งโอลิมปิกปี2028ที่สหรัฐอเมริกาทันที
2: ต้องสู้แบบใส่สุดอะหนูก็สุดเหมือนกันจนแบบเซตสุดท้ายรู้สึกว่าเฮ้ยแรงเริ่มหมดเราก็ต้องเติมอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าวันนี้ทุกคนช่วยกันเล่นคาแล้วก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมด้วยที่แบบสู้จนลูกสุดท้ายอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเขาเรียกนะคะชื่นชมเกาหลีด้วยเพราะว่าเขาเหมือนเราห่างหายที่ไม่ได้เจอเขาไปพอเขากลับมาก็รู้สึกว่าเป็นเกมที่เหนียวแล้วก็เราก็ค่อนข้างจะแบบเล่นยากนิดนึงอะไรเงี้ยก็ชื่นชมค่ะเกาหลีเล่นดี
1: นาบิลอานานครับวัย22ปีอดีตแชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพขับรถจากพัทยาเข้าพบนายพิชัยชุนหวัชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยพร้อมลองต่อยเป้ากับโค้ชมาเรโน่ผู้ฝึกสอนชาวคิวบาที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยภายในเกาะกระทอครับท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองโดยนาบิลต้องการขึ้นชกมวยสากลชิงแชมป์ประเทศไทยตามขั้นตอนคัดเลือกกำปั้นทีมชาติครับและเข้าแคมป์ตามปกติเพื่อเป้าหมายในการลุ้นคว้าตั๋วโอลิมปิกปี2028ครับ
3: ต่อยหมัดกับโค้ชไปนิดหน่อยนะผมก็รู้สึกต่อยไปยิ้มไปครับผมเครื่องกำลังติดเลยโค้ชบอกพอแล้วเครื่องกำลังติดแล้วผมแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมแค่บอกว่าเอาโชว์สื่อนิดหน่อยครับผมรู้สึกว่าชอบครับผมชอบเพราะว่านานๆทีจะมีแบบคนตัวสูงๆด้วยนะผมเพราะโค้ชก็ตัวสูงเหมือนกันนะผมแล้วก็จับเป้าหมัดต่อยไปยัดทีแรกปุ๊บก็คือเข้าเลยครับผมรู้สึกว่าโหตื่นเต้นนะผมมีหวังครับผมว่าผมไปแน่นอนครับผม
1: มั่นใจนะครับนาบิลสำหรับโควต้ามวยสากลในพิกัด70กิโลกรัมของศึกโอลิมปิกปี2028มีทั้งหมด20คนซึ่งนาบิลครับมีโอกาสลงแข่งรอบคัดเลือกเพื่อลุ้นคว้าตั๋วทั้งหมด4ครั้งเริ่มจากครั้งแรกครับศึกโวลด์แชมเปี้ยนชิพเดือนเมษายนปีหน้าที่ประเทศคาซัคสถานทีมมวยสากลไทยครับว่างเว้นจากเหรียญทองโอลิมปิกนานถึง18ปีเต็มคนสุดท้ายที่คว้าเหรียญทองคือสมจิตจงจะหอทำได้เมื่อปี2008ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนครับช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษฎาคุณวันวิสาครับ
4: ขอบคุณคุณอินทัศน์ครับ
5: ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงหลังจากมีคำเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักระหว่างวันที่29สิงหาคมยาวจนถึงวันที่2กันยายนนะคะตรวจสอบเพิ่มเติมในพยากรณ์อากาศกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรค่ะ

สวัสดีค่ะอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยอีกแล้วรอบหนึ่งนะคะในช่วงตั้งแต่วันเสาร์ที่19สิงหาคมไปจนถึงวันพุธที่2กันยายนนี้ค่ะโดยก่อนจะถึงช่วงสุดสัปดาห์นะคะคืนนี้ในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งสาเหตุหลักๆมาจากร่องมรสุมกำลังอ่อนที่พาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนและลาวตอนบนเข้าไปหากลุ่มฝนซึ่ง

0: อยู่ทางด้านตอนใต้ของประเทศจีนนะคะในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังพัดเข้ามาค่อนข้างแรงค่ะปกคลุมบริเวณประเทศไทยและพอเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะก็จะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนกระทั่งถึงช่วงวันอังคารหน้านะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนบริเวณภาคอีสานตอนบนทางด้านฝั่งตะวันออกรวมไปถึงทางด้านฝั่งที่รับกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี้จะพัดเข้ามาแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมก็จะเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็บริเวณภาคอีสานตอนบนเข้าไปหากลุ่มฝนกำลังแรงซึ่งปกคลุมอยู่แถวบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามนะคะสำหรับชาวเรือระยะนี้เรือเล็กในทะเลอันดามันตอนบนก็ยังควรงดออกจากฝั่งเพราะว่าทะเลยังมีคลื่นสูงตั้งแต่2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนบริเวณพื้นที่อื่นๆก็ยังคงมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือทั้งในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนกันไปด้วยค่ะสำหรับฝนที่ตกหนักตั้งแต่ช่วงวันเสาร์ที่29ไปจนถึงวันพุธที่2กันยายนนี้ก็จะส่งผลทำให้มีพื้นที่เสี่ยงอันตรายจากฝนที่ตกหนักสะสมนะคะอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งขึ้นได้โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มค่ะในช่วงวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้นะคะจะมีพื้นที่เสี่ยงที่ได้ออกประกาศแจ้งเตือนไว้แล้วล่วงหน้าโดยแบ่งออกเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงนะคะแล้วก็บริเวณพื้นที่เสี่ยงน้อยรวมทั้งหมด36จังหวัดค่ะพอมาถึงช่วงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนะคะก็จะมีพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งสิ้น32จังหวัดและหลังจากนั้นนะคะในช่วงวันจันทร์ที่31สิงหาคมพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งสิ้น30จังหวัดต่อมาในวันอังคารที่1กันยายนก็จะมีพื้นที่เสี่ยงรวม31จังหวัดปิดท้ายในช่วงวันพุธที่2กันยายนจะมีพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งสิ้น35จังหวัดค่ะก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวนั้นเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณวรรณชนกครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาคม2569
2: นางสาวมายาซันดูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวากรุงคีชินาวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลโดวาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลโดวาได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2535ข้าพเจ้ามั่นใจว่าด้วยเจตนารมณ์อันดีและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริเวลา 8:48 นวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดสีชมพูเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริซึ่งโรงเรียนดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฉบับที่5พุทธศักราช2560ถึง2569มาตั้งแต่ปี2560ถึงปัจจุบันมีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายต่างๆที่มุ่งให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่เมื่อนักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วได้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ผลการทดสอบโอเน็ตคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ2กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่วิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียนเช่นกิจกรรมมหัศจรรย์ยางกล้วยสอนให้เรียนรู้ส่วนประกอบต้นกล้วยฝึกกระบวนการคิดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันใช้พื้นที่ว่างในโรงเรียนทำแปลงปลูกผักไฮโดรโปรนิกแปลงปลูกผักยกสูงการเลี้ยงไก่ไข่เพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานหรือเห็ดภูฏานเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์สามารถนำผลผลิตการเกษตรไปประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้ซึ่งด้านการจัดการเรียนรู้เกษตรนักเรียนได้เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และเรียนรู้การแก้ปัญหาอาทิในฤดูฝนพื้นที่เกษตรน้ำท่วมขังไม่สามารถปลูกพืชผักได้นักเรียนจึงช่วยกันขุดคลองไส้ไก่รูปเลข9ไทยและนำดินทำเป็นโคกเพื่อใช้ทดลองปลูกพืชผักและเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนนักเรียนจัดทำโครงงานสมาร์ทส้มตำ Explorer ซึ่งเป็นการเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษจากการตำส้มตำที่เกิดจากความสนใจของนักเรียนที่เรียนสวนของพ่อซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริอีกทั้งมีการฝึกอาชีพแก่นักเรียนมีกิจกรรมการทำกล้วยฉาบการทำข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมกายบริหารชุดคีตะมวยไทยที่สร้างความสนุกสนานในการออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรงและยังได้ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ของนักเรียนชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทยประยุกต์ เป็นกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพด้านดนตรีให้แก่นักเรียนตลอดจนให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยโรงเรียนยังมีกิจกรรมห้องพยาบาลห้องสมุดและกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้นักเรียนเก็บตัวอย่างพันไม้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชอย่างเป็นระบบเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรพืชอย่างยั่งยืนรวมทั้งมีกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนี้ก่อตั้งเมื่อปี2476เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลคลอง10วัดสีชมพูต่อมาปี2515เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดสีชมพูมีนักเรียนระดับประถมวัยและชั้นประถมศึกษาปีที่6รวมทั้งสิ้น116คนเวลา 13:23 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเคหะทุ่ง2ห้องวิทยา1เขตทุ่ง2ห้องกรุงเทพมหานครทรงติดตามการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสให้คนในชุมชนช่วยสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ครอบครัวและชุมชนเกิดการพัฒนาช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปพร้อมๆกันนอกจากนี้ผลักดันให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาให้กับผู้ปกครองชุมชนและสถานศึกษาอื่นนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของครูและโรงเรียนปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน919คนจัดการเรียนการสอน2ภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของสำนักงานเขตหลัก4กรุงเทพมหานครนอกจากนี้มีเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจำนวน4คนซึ่งจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมและจัดสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมที่เหมาะกับนักเรียนแต่ละบุคคลโดยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2568ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศด้านกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสมองการทำน้ำหอมจากดอกไม้ไทยของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลช่วยให้นักเรียนมีสมาธิรู้จักรอคอยการตัดสินใจและมีความคิดสร้างสรรค์ด้านงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นเก็บตัวอย่างพันไม้ภายในโรงเรียนและจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ชามะแวงเครือพบว่าผลของชามะแวงเครือสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้กิจกรรมเลี้ยงปลาสวยงามเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานครเน้นปลาสวยงามที่เลี้ยงง่ายและเป็นที่ต้องการของตลาดเช่นปลาหางนกยูงปลากัดปลาบอลลูนและปลาสอดเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตความรับผิดชอบการทำงานร่วมกันและฝึกทักษะอาชีพสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคตกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงช่วยกันปลูกพืชหมุนเวียนที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่จำกัดสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทั้งพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรไม้ผลที่ให้ผลผลิตระยะสั้นเช่นกล้วยและมะละกอด้านปศุสัตว์เลี้ยงปลาดุกปลานิลและปลาทับทิมมีการส่งเสริมรักการอ่านในกิจกรรมห้องสมุดกิจกรรมสหกรณ์ส่งเสริมการผลิตด้วยการแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรเช่นแหนมเห็ดขนมทองพับเห็ดนางฟ้าเห็ดสวรรค์สลัดโรน้ำพริกปลาดุกฟูไส้อั่วปลาดุกและน้ำเสาวรสสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนและพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคตโดยนักเรียนนำไปวางจำหน่ายในสหกรณ์โรงเรียนก การดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทำให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาต่อมากขึ้นรวมทั้งพัฒนาความสามารถของครูและโรงเรียนให้จัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนในแต่ละพื้นที่
0: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิธิสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
2: วันนี้เวลา 10:44 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากประสุทธเทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าและรับพระราชทานฉันเพล
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดอาคารเพชรรัตน์สุวัฒนาและประทานเข็มที่ระลึกเข็มเกียรติคุณแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพนมมาตรพิทยากรจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้เวลา 9:19 พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนพนมมาตรพิทยากรอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาทรงเปิดอาคารเพชรรัตน์สุวัฒนาซึ่งมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาได้สนับสนุนปรับปรุงขึ้นเนื่องในอภิลักขิตสมัย100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาและ100ปีวันสถาปนาพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงสืบสานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าในการปฏิรูประบบการศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับบริบทแห่งความเป็นรัฐสมัยใหม่ยังความเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นแก่ประเทศชาติซึ่งอาคารหลังนี้ใช้สำหรับจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ของโรงเรียนต่อจากนั้นประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งใหม่จำนวน1คนประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีและประธานเกียรติบัตรแก่ลูกเสือยุวกาชาติผู้มีจิตสาธารณะต้นแบบโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานนักเรียนและผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนประกอบด้วยการปากหน้าหมอนผาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวลับแลนิทรรศการวิชาการศิลปะและกิจกรรมชมรมดนตรีไทยที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศในปี2450พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนและพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนพนมมาตรพิทยากรปี2562มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาได้รับโรงเรียนแห่งนี้ไว้เป็นโรงเรียนในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6
0: องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนซอยวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร
2: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตดุสิตจำนวน20ชุดณโรงเรียนวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตโดยเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ประมาณเวลา 21:53 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนซอยวัดประชาระบือธรรมแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตส่งผลให้บ้านเรือนและทรัพย์สินประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน16หลังคาเรือน20ครอบครัวรวม52คนโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและพระราชทานกำลังใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ผู้ประสบอัคคีภัยให้ได้รับทราบด้วยในเบื้องต้นสำนักงานเขตดุสิตได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยณโรงเรียนวัดประชาระบือธรรมและลงพื้นที่สำรวจความเสียหายให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดเหตุรวมถึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานการให้ความช่วยเหลือนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยพลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะเลขาธิการโครงการกองทุนการศึกษาเข้าร่วมรับฟังณโรงแรมตรังเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น206คนจาก206โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลครอบคลุม63จังหวัดทั่วประเทศซึ่งจะนำข้อมูลมาใช้ประกอบการกำหนดแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนภายใต้แนวทางพัฒนาเสาหลักได้แก่ให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมโดยผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

0: จะใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
1: องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเวลา 7:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมมาตั้งแต่เวลา 5:30 น.ไปจนถึงเวลา 7:00 น.เวลา 17:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสะเกษสวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569
0: กรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานเปิดการสัมมนาผลสำเร็จด้านการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ย่าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ห้องแคทเธอรียาโรงแรมรามาการ์เด้นนายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผลสำเร็จด้านการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ย่าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งสำนักงานกปร.ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่27-28สิงหาคม2569เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารณรงค์การใช้ย่าแฝกขยายผลต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาให้ครอบคลุมทุกมิติโดยเฉพาะการปลูกฝังคนรุ่นใหม่และการขยายเครือข่ายอันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากย่าแฝกอย่างยั่งยืนโอกาสนี้นายสุเมธตันติเวชกุลได้บรรยายพิเศษถึงแนวพระราชดำริและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปี2534โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างยั่งยืนภายในงานมีการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆที่ดำเนินงานสนองแนวพระราชดำริในการส่งเสริมและการพัฒนาและเกษตรกรเครือข่ายคนรักแฝกที่ทดลองปลูกหญ้าแฝกและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการจัดนิทรรศการผลสำเร็จของกิจกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยงานต่างๆเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นการรวบรวมผลงานในการเข้าร่วมการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่8ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12-14พฤษภาคม2570ณเมืองเจนไนสาธารณรัฐอินเดีย
1: คณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 น.บริษัทมาซาย่าเฟอร์นิเจอร์จำกัด ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดทุ่งท่าช้างจังหวัดลพบุรีวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางจังหวัดเพชรบูรณ์วัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปาง

0: นนทบุรีวัดหัวเตยจังหวัดพัทลุงและวัดเตาปูนวัดสนจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 17:00 น.มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจ4ย่านวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตและโรงเรียนกันตบุตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยวัดขุนพรมดำริวัดป่าโนนสะอาดวัดสิริบุญญารามวัดมงคลสามัคคีวัดหัวหนองวัดดอนงัววัดป่าบ้านยางวัดวังหินวัดนาดีวรารามและวัดศาลาทองเวลา 19:00 น.พรรคกล้าธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงรายจำนวน4รูป
1: ตลอดทั้งวันมีประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลชมพูอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและตัวแทนประชาชนชาวเทศบาลตำบลเชียนใหญ่อำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชบริษัทเจแปนเนลายจำกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสำนักงานเทศบาลเมืองกระนวนจังหวัดขอนแก่นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีและมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
0: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณชินตนัยมีชัยและดิฉันมาชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณทั้งสองท่านครับ
5: ปัญหาค่ารอบของไรเดอร์ที่ตอนนี้เหลือเพียง3บาทต่อกิโลเมตรเท่านั้นนะคะดิ่งลงแบบนี้ไม่สอดคล้องกับเรื่องต้นทุนสะท้อนถึงช่องโหว่ของการกำกับการบริการส่งของค่ะรัฐบาลก็เตรียมกำหนดเป็นราคากลางเพื่อแก้ไขปัญหาค่ะกลุ่มคนทำงานบนแพลตฟอร์ม Lala Move รวมตัวกันร้องขอความเป็นธรรมหลังค่าตอบแทนไม่คุ้มค่ากับต้นทุนค่ะตัวแทนไรเดอร์บอกว่าอัตราค่ารอบปัจจุบันอยู่ที่3บาทต่อกิโลเมตรหลังหักค่าคอมมิชชั่นร้อยละ20พอหักลบกลบหนี้หักลบกลบค่าน้ำมันค่าบำรุงรักษารถต่างๆแล้วก็ยังมีต้นทุนแฝงต่างๆด้วยตอนนี้เหลือเงินเข้ากระเป๋าเพียง16สตางค์ต่อกิโลเมตรเท่านั้นไรเดอร์หลายคนบอกไม่มีทางเลือกต้องขยายเวลาทำงานตั้งแต่เช้ายาวถึง4ทุ่มเพื่อให้ได้รายได้เท่าเดิมหรือว่าบางวันก็ทำไม่ได้ตามเป้าจึงเรียกร้องให้บริษัทปรับเพิ่มค่ารอบเป็น10บาทต่อกิโลเมตรสำหรับรถจักรยานยนต์และ12บาทสำหรับรถยนต์นะคะรวมถึงปรับลดค่าคอมมิชชั่นจากร้อยละ20ให้เหลือร้อยละ15ค่ะ
6: นะครับจากปกติที่เราเคยวิ่งกันอยู่ที่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นได้ยอดอยู่ที่7-800นะครับแต่ตอนนี้ถ้าเราอยากได้ยอด 7-800 เราจะต้องวิ่งไปจนถึงประมาณ3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับเพื่อให้ได้ยอดเท่าเดิมบางทีก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าค่ารอบ

0: ก็มันต่ำนะครับมันไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายอะไรเลยแล้วยิ่งพี่น้องที่เขามาจากต่างจังหวัดมาเช่าบ้านอยู่นะครับต้องให้ลูกไปโรงเรียนนะครับหรือว่ามีค่าใช้จ่ายประจำวันที่เขาจะต้องใช้เนี่ยมันไม่เพียงพออะไรเลย
1: หลังการคุยกันนะครับระหว่างไรเดอร์ตัวแทนแพลตฟอร์มแล้วก็กระทรวงดิจิทัลครับลาล่ามูฟยอมรับครับมีบางทริปที่ค่ารอบเนี่ยมันอยู่ที่3บาทต่อกิโลเมตรจริงนะครับแต่เขาอ้างว่ามันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นโดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่5ถึง6บาทต่อกิโลเมตรครับรับปากนะครับจะปรับเพิ่มค่ารอบให้มากกว่าต้นทุนซึ่งไรเดอร์คำนวณต้นทุนเอาไว้ที่3บาท70สตางค์ครับส่วนข้อเรียกร้องเรื่องของการลดค่าธรรมเนียมอันนี้ขอรับไปศึกษาก่อนครับ
2: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีขีดเส้น15วันนัดหมายทั้ง2ฝ่ายมาคุยกันอีกรอบหนึ่งเพื่อหาข้อสรุปนะคะพร้อมสั่งการให้ ETDA ไปศึกษาโครงสร้างราคากลางหลังพบช่องโหว่บริการส่งของยังไม่มีหน่วยงานไหนมาดูแลเรื่องการกำหนดราคาโดยตรงต่างจากบริการรับส่งผู้โดยสารที่จะมีการกำหนดค่าโดยสารโดยกรมการขนส่งทางบกค่ะและบอกว่าจะต้องหารือร่วมกับทางแพลตฟอร์มขนส่งเจ้าอื่นด้วยรวมไปถึงกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อกำหนดเป็นราคากลางให้มันสอดคล้องกับต้นทุนเพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวค่ะ
1: ตอบโจทย์คืนนี้ครับปกติก่อนการซักฟอกรัฐบาลนะครับเราจะถามถึงเสถียรภาพของรัฐบาลครับยังปึกหรือเปล่าแต่จริงๆต้องถามด้วยนะครับว่าฝ่ายค้านยังปึกยังเหนียวแน่นหรือเปล่าตอบโจทย์กับคุณอุรชัยสอนแก้วครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ัมพันธ์เนปาลทิเบตเจาะลึกสาเหตุภัยธรรมชาติเชื่อมโยงภาวะโลกร้อนหรือไม่ครบ6เดือนความขัดแย้งตะวันออกกลางมองทิศทางหลังสหรัฐใช้เศรษฐกิจกดดันอิหร่านถอดรหัสผู้อำนวยการ CIA เดินทางเยือนรัสเซียทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง

0: เราก็จะเห็นว่าสังคมเองก็กำลังตั้งข้อสงสัยว่าการแต่งตั้งยกย้ายตำแหน่งสำคัญต่างๆเนี่ยมันอาจนำมาซึ่งการช่วยเหลือรัฐบาลในระบอบสีน้ำเงินหรือไม่อย่างไร
1: ยืนยันว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะนั้นถ้าเกิดใครถามมาผมก็พร้อมที่จะตอบชี้แจง
0: ถ้ามีการกระทำอะไรที่ไม่ถูกต้องนะครับก็อย่าลืมว่าเรายังมีเวทีใหญ่อย่างเช่นเวทีการซักฟอกการอภิปรายไม่ไว้วางใจรออยู่อยู่แล้ว
1: ไม่ต้องไปกังวลผมก็ประสานพูดคุยหารือกับทางแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลตลอดเวลาทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีจริงๆน้องก็ไม่ต้องถามเมื่อวานมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าคะแนนที่โหวตตรงพ.ร.ก.เงินกู้มันก็แสดงถึงความมีเสถียรภาพของรัฐบาลซึ่งมันสำคัญมาก

0: ตลอดเดือนที่ผ่านมาเราเห็นการเดินเกมของฝ่ายค้านเพื่อที่จะปูทางไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะในเรื่องของหัวสวมีการวางยุทธศาสตร์การเปิดหลักฐานแฉเรื่องราวใหม่ๆมีการเปิดเรื่องของนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเรามองได้ว่านำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งสิ้นแต่เมื่อวานนี้ในการอภิปรายตัวร่างตัวกฎหมายนะครับงบประมาณเงินกู้นะครับตัวกู้เงิน400ล้านบาทใน200ล้านบาทหลังที่ถกเถียงกันเยอะไม่ว่าจะเถียงกันหนักหนาสาหัสขนาดไหนสุดท้ายก็โหวตผ่านไปอยู่ดีสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตก็คือฝ่ายค้านที่ยังจับมือกันอย่างเหนียวแน่นหลักๆแล้วเราจะเห็นพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์แต่ไม่สามารถที่จะรวมกล้าทำเข้าไปในสมการนั้นได้เพราะว่าพรรคกล้าทำงดออกเสียงทั้งหมดสุดท้ายแล้วแม้เราจะรู้กันอยู่ว่าในการอภิปรายเนี่ยฝ่ายค้านคงหมดโอกาสที่จะชนะในทางคณิตศาสตร์การเมืองแต่การที่กล้าทำแสดงท่าทีแบบนี้มันส่งสัญญาณที่จะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นก่อนการซักฟอกด้วยหรือเปล่าตอบโจทย์ค่ำคืนนี้ชวนหาคำตอบกับแขกรับเชิญ2ท่านนะครับรองศาสตราจารย์ดร.โอรานถิ่นบางเตียวครับจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะครับและอาจารย์ศิโรจน์คล้ำไพบูลย์ครับนักวิเคราะห์การเมืองสวัสดีทั้ง2ท่านนะครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ไม่มีทางที่ฝ่ายค้านจะเอาชนะในการโหวตได้เรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์ที่ชัดเจนมากๆนะครับแต่การที่

0: รรคกล้าทำซึ่งคุณธรรมนัสก็บอกเสมอว่าเขาเป็นฝ่ายค้านนะครับแต่แสดงท่าทีที่อาจจะผิดแปลกไปจากเพื่อนๆฝ่ายค้านอื่นอาจารย์มองว่านี่เป็นสัญญาณไหมครับ
1: น่าจะเป็นครั้งแรกนะในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับที่ยืนยันว่าตัวเองเป็นฝ่ายค้านแต่เท่าที่ตั้งรัฐบาลมา6เดือนเนี่ยผมยังไม่เห็นพรรคกล้าทำแสดงบทบาทฝ่ายค้านอะไรที่เป็นรูปธรรมเลยสักครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับไม่ว่าจะถ้าเราเปรียบเทียบจากหลายๆพรรคที่มีอยู่พรรคส้มก็ดีนะครับพรรคสีฟ้าก็ดีเราจะเห็นเขาทำหน้าที่ฝ่ายค้านในการที่จะนะครับอภิปรายติดตามตรวจสอบเปิดประเด็นนะครับที่มันมีความอ่อนไหวมีความล่อแหลมต่อสถานะรัฐบาลแต่ทุกครั้งของพรรคกล้าทำเนี่ยผมยังไม่เห็นอะไรที่มันมีความชัดเจนในฐานะพรรคฝ่ายค้านมันอาจจะมีบ้างในฐานะที่เป็นส.ส.รายจังหวัดรายเขตในการตั้งกระทู้ถามในการที่จะพูดถึงประเด็นปัญหาสาธารณะแต่บทบาททุกครั้งสำคัญของพรรคกล้าทำเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นพรรคที่สงวนท่าทีบางอย่างในทางการเมืองไม่ลงมตินะครับงดออกเสียงประเด็นที่มีความแหลมคมประเด็นที่มีความเปราะบางอ่อนไหวก็จะสงวนท่าทีและมันก็เลยทำให้เห็นว่าพรรคกล้าทำเนี่ยจุดยืนที่ชัดเจนของเขาเนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายค้านในฐานะที่เขาไม่นะครับเชิญไปร่วมรัฐบาลก็ต้องอยู่ในสถานะที่เป็นฝ่ายค้านพรรครอไปก่อน
0: ฝ่ายรัฐบาลสแตนบายอย่างนี้แหละ
1: ฮะใช่ครับ
0: แต่ว่ามันจะเป็นข้อรหาที่หนักเกินไปหรือเปล่าลำพังแค่อาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาซักฟอกหรือไม่ได้ลุกขึ้นมาร่วมแสดงความเห็น
1: สำหรับพรรคการเมืองอื่นมีผลนะครับวิจารณ์แบบนี้มีผลแต่สำหรับพรรคกล้าทำต้องเข้าใจด้วยว่าพรรคกล้าทำเนี่ยเป็นพรรคที่เติบโตบนฐานของการเมืองที่ในลักษณะที่ต้องการรวบรวมนะครับบรรดาบ้านใหญ่นะครับระดับล่างๆกลางๆที่ไม่ได้เป็นบ้านใหญ่ระดับจังหวัดพร้อมกับทรัพยากรที่มีความพร้อมของท่านผู้กองที่สามารถระดมมาได้เนี่ยก็เลยทำให้สามารถเติบโตแบบโอ้โหก้าวกระโดดเลยจากพรรคขนาดเล็กเป็นพรรคขนาดกลางแต่ในแง่ของอุดมการณ์ทางการเมืองจุดยืนที่ชัดเจนเนี่ยมันไม่เหมือนกับพรรคส้มหรือพรรคสีฟ้าพอเป็นแบบนี้ปั๊บการสงวนท่าทีแบบนี้มันอาจจะยังไงไม่ได้สนใจนะครับความรู้สึกประชาชนเท่าไหร่แต่เขารู้สึกว่าการสงวนท่าทีแบบนี้เพื่อที่จะต่อรอง
0: ครับ
1: เพราะแต่ละคนเนี่ยนะครับเขาก็มีฐานคะแนนเสียงจากความเป็นบ้านใหญ่จากเป็นนักการเมืองท้องถิ่นและความพร้อมทรัพยากรเนี่ยเขาไม่ต้องมีความจำเป็นในการต้องฟังเสียงประชาชนจำนวนมากขอเพียงรักษาฐานคะแนนเสียงในพื้นที่เพื่อที่จะให้มีโอกาสกลับมาเป็นนักการเมืองและถ้าได้มีโอกาสเข้ารัฐบาลเนี่ยมันก็จะได้มีโอกาสในการที่จะเข้าไปต่อรองทรัพยากรทำให้คนกลุ่มนี้สามารถอยู่ได
0: ้
1: มันก็เลยทำให้เขาวางสถานะแบบนี้ได้อย่างสบายๆถ้าเป็นพรรคอื่นเนี่ยถ้าเป็นพรรคส้มเนี่ยโดนเละแน่ถ้าเป็นพรรคสีฟ้าโดนเละแน
0: ่
1: แต่จุดยืนหรือว่าที่มามันต่างกันเขาก็รู้สึกว่าการทำแบบนี้เพียงแค่รอเวลารอจังหวะรอการต่อรองคืออย่างน้อยที่สุดเขามั่นใจครับว่าคนในสายตาคนอื่นจะมองยังไงไม่สนแต่ถ้าเขาสามารถรักษาพื้นที่ได้นั่นคือชัยชนะในทางการเมือง
0: ครับอาจารย์ศิโรจน์มองยังไงครับพรรคกล้าทำพยายามส่งสัญญาณอะไรออกมาหรือเปล่า
2: ผมว่าคุณธรรมนัสเป็นคนซึ่งผมไม่ใช้คำว่าไว้ใจไม่ได้อาจจะไม่ตรงเท่าไหร่แต่ว่าคุณธรรมนัสเป็นคนที่มีการเล่นการเมืองแบบหลายชั้นพอสมควรนะครับคือแน่นอนว่าณวันนี้ภาพลักษณ์ของพรรคกล้าทำเป็นพรรคฝ่ายคอยนะครับแล้วก็เหมือนกับจะถูกหลอกให้คอยไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเราดูสไตล์คุณธรรมนัสนะครับในยุคที่อยู่กับพลเอกประยุทธ์นะครับยุคที่อยู่กับพลเอกประวิตรเนี่ยเราจะพบว่าสไตล์คุณธรรมนัสเนี่ยเป็นคนที่ถึงเวลาพอแกจะเอาคืนใครในการเล่นหนักแล้วการเล่นแรงนะครับในกลุ่มนักการเมืองเนี่ยถ้าไม่นับพรรคเพื่อไทยหรือพรรคก้าวไกลซึ่งตรวจสอบในยุคพลเอกประยุทธ์อย่างตรงไปตรงมาก็ถือว่าคุณธรรมนัสเป็นศัตรูสำคัญมากในยุคหนึ่งของพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็พลเอกประยุทธ์ก็แสดงออกว่าไม่ค่อยพอใจคุณธรรมนัสหลายเรื่องดังนั้นผมว่าวันนี้นะครับเวลาดูคุณธรรมนัสต้องดูผมดู2ชั้นนะครับผมคิดว่าในชั้นที่1เนี่ยแน่นอนว่าการเป็นฝ่ายค้านซึ่งงดออกเสียงเนี่ยมันคือการทำให้เป็นรัฐบาลสแตนบายเป็นพรรคฝ่ายคอยเป็นพรรคฝ่ายรอเสียบอะไรก็ตามแต่ผมคิดว่าคุณธรรมนัสไม่ใช่คนที่จะงอมืองอเท้านะครับผมเข้าใจว่าในกล้าทำเองนะครับหรือแม้กระทั่งคุณธรรมนัสเองก็จำได้ว่าคืนหลังการเลือกตั้งเนี่ยคุณธรรมนัสรอโทรศัพท์จากใครเป็นเวลา2ชั่วโมงนะครับแล้วก็อยู่ในห้องแห่งหนึ่งแล้วก็นั่งมองโทรศัพท์อยู่นะครับแล้วก็รอว่า2ชั่วโมงจะมีใครโทรไหมแล้วก็ไม่
0: ม
2: ีผมว่าวันนั้นเนี่ยเป็นบาดแผลนึงที่ยังคงอยู่ในใจคุณธรรมนัสอยู่เพราะคุณธรรมนัสเนี่ยเป็นคนนึงที่ทำให้คุณอนุทินสามารถตั้งรัฐบาลได้นะครับถ้าวันนั้นคุณธรรมนัสยังอยู่กับพรรคเพื่อไทยอยู่นะครับพรรคเพื่อไทยก็จะเป็นแกนนำในการตั้งรัฐบาลต่อจำได้ใช่ไหมครับไอ้ช่วงที่รัฐบาลจะแตกหรือไม่แตกเนี่ยนะครับคุณธรรมนัสถอนตัวมาหนุนคุณอนุทิน
0: ครับ
2: ดังนั้นผมว่าภาพข้างหน้าเป็นพรรคที่

0: มือนรอเสียบเหมือนรอสแตนบายแต่ผมคิดว่าสไตล์คุณธรรมนัสเนี่ยนะครับแกมีก๊อก2แน่นอนนะครับแต่ว่าจังหวะของการปล่อยก๊อก2เพื่อล้างแค้นคนที่ทำกับแกเนี่ยจะเป็นเวลาไหนผมว่าคุณธรรมนัสเป็นคนรอดูสถานการณ์นะครับแล้วก็ดูว่าเงื่อนไขต่างๆที่คุณธรรมนัสจะมูฟนะครับเพื่อเช็คบินคนที่ทำให้แกรอโทรศัพท์2ชั่วโมง
1: ครับ
0: คนนั้นเนี่ยแกจะเอาคืนเมื่อไหร่
1: ไอ้คุณธรรมนัสเนี่ยอัน
0: นี้พูดตามข้อมูลนะครับที่ทราบมา
1: ถ้าฟังอย่างนี้เราจะได้เห็นภาพซ้ำในอดีตไหมครับอย่างเช่นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจสมมติว่ามีการโหวตแล้วอยู่ๆก็อาจจะมีส.ส.สักข้างหนึ่งของรัฐบาลที่เผอิญรู้สึกว่าอุดมการณ์ไปตรงกับฝ่ายค้านบางพรรคขึ้นมาแล้วก็โหวตสวนเหมือนที่เราเห็นในยุคของพลเอกประยุทธ์ที่ตอนนั้นเราเรียกกันว่ากบฏลุงตู่นะ
0: ผมว่าณเวลานี้คงยังไม่มีนะครับแต่ในอนาคตจะมีหรือเปล่าผมคิดว่าอย่าตัดความเป็นไปได้ที่จะมีคือในสุดแล้วเนี่ยคุณธรรมนัสไม่ใช่คนที่จะคุณธรรมนัสไม่เกิดมาเพื่อเป็นฝ่ายค้านแต่คุณธรรมนัสก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นฝ่ายคอยนะครับคุณธรรมนัสเป็นคนที่กล้าเล่นหนักแล้วก็กล้าเล่นแรงเพื่อให้ตัวเองเป็นคนที่ได้เปรียบทางการเมืองเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสไตล์คุณธรรมนัสคือคนที่รอจังหวะ
1: ครับเพราะฉะนั้นการหมอบงดออกเสียงในตัวกฎหมายกู้เงินก็คือการอลุ่มอล่วยไปก่อน
2: คือมันสะท้อนอะไรบางอย่างนะก็คือการที่งดออกเสียงโอเคมันเป็นสิทธิ์ที่ทำได้แต่ถ้าเราดูนะการงดออกเสียงแบบนี้หรือว่านะครับลักษณะเอกภาพบางอย่างของพรรคกล้าทำเนี่ยนี่คือจุดแข็งของเขาเป็นเอกภาพมากนะครับไม่แตกต่างจากพรรคภูมิใจไทยนะครับซ้ายหันฝานซึ่งต้องยอมรับว่าต้องยกเครดิตทั้งหมดในทางการเมืองนี้ให้กับผู้กองธรรมนัสที่สามารถควบคุมมันนี้ได้การควบคุมให้ส.ส.เป็นเอกภาพแบบนี้มันหมายถึงอำนาจการต่อรองถ้าจังหวะในการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยเฉพาะประเด็นที่มันมีความอ่อนไหวและมีความเปราะบางกับพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยอภิปรายเรื่องที่ดินเขากระโดงอย่างหนักเรื่องวัวสวอย่างหนักต้องอย่าลืมว่าสองกรณีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากรัฐบาลพรรคเพื่อไทยแล้วถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยในฐานะพรรคร่วมเนี่ยต้องยกมือโหวตให้กับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคนที่รักและศรัทธาพรรคเพื่อไทยจำนวนไม่น้อยก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักซึ่งจะสร้างแรงกดดันให้กับพรรคเพื่อไทยพอเป็นแบบนั้นปั๊บพรรคเพื่อไทยก็ต้องต่อรองว่ายอมสูญเสียคะแนนนิยมเพื่อที่ยกมือรัฐบาลเนี่ยตัวเองก็ต้องได้อะไรมาบ้างยิ่งเพื่อไทยต่อรองมากน้ำหนักมูลค่าของพรรคกล้าทำก็จะสูงขึ้นจากเอกภาพของผู้กองจากนะครับจังหวะที่เขารอคอยอันนี้ที่ผมคิดว่าการที่เขาลงมติแบบนี้มันมีผลต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเขาก็ยังเป็นพรรคนะครับทางเลือกหนึ่งนะถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยงอแงขึ้นมา
1: ใครจะได้จะเสียมากกว่ากันครับคือผมรู้สึกว่าเมื่อสักครู่อาจารย์โอรานบอกว่าเขามีความเป็นเอกภาพสูงมากแต่มันก็เป็นเดิมพันเหมือนกันเพราะเอกภาพแบบนี้ถ้าเป็นเอกภาพแล้วอยู่ในฐานะฝ่ายค้านต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเอกภาพไปอีกได้นานขนาดไหนนะ
0: คือคุณธรรมนัสเป็นคนที่มีวิธีการในการบริหารให้ส.ส.ถึงแม้จะเป็นฝ่ายค้านไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นฝ่ายค้าน
1: ครับ
0: นะครับคุณธรรมนัสรู้ว่าส.ส.สไตล์บางประเภทต้องการอะไรนะครับแล้วก็ทำให้ส.ส.ที่ยังอยู่กับพรรคกล้าทำเนี่ยไม่รู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงไประหว่างการเป็นรัฐบาลและฝ่ายค้าน
1: ครับ
0: ดังนั้นนั่นคือสิ่งที่จะทำให้คุณธรรมนัสควบคุมส.ส.ได้เยอะนะครับแล้วก็ถ้าถามว่ามันจะมีความกดดันไหมกับการได้การเป็นฝ่ายค้านเนี่ยแน่นอนว่าการเป็นฝ่ายค้านนานไปเนี่ยมันมีแรงกดดันเรื่องทรัพยากรแน่นะครับแต่ผมคิดว่าคุณธรรมนัสเองก็คงจะมีหน้าตักของตัวเองอยู่มากพอสมควรนะครับผมว่าอาจจะต้องไปดูว่าที่ผ่านมาคุณธรรมนัสคุมกระทรวงเกษตรมานานนะครับแล้วก็ในการคุมกระทรวงเกษตรมานานในคุณธรรมนัสเข้าใจกลไกต่างๆในการบริหารทรัพยากรต่างๆในกระทรวงเกษตรมากขนาดไหนนะครับพูดง่ายๆคือกระทรวงเกษตรเนี่ยเป็นแหล่งของทรัพยากรในการทำงานทางการเมืองได้มากขนาดไหนนะครับซึ่งผมคิดว่าตอนนี้มันก็คงต้องขับเคี่ยวกันระหว่างฝั่งกล้าทำในอดีตเครือข่ายของกล้าทำในอดีตกับเครือข่ายของเพื่อไทยที่คุณสุริยะพึ่งเข้าไปนะครับว่าในหน่วยงานต่างๆนะครับที่กระทรวงเกษตรมีจำนวนมากเนี่ยณวันนี้ใครที่สามารถจะบริหารทรัพยากรต่างๆในกระทรวงเกษตรให้เป็นผลประโยชน์ทางการเมืองกับตัวเองได้มากที่สุด
1: ครับพูดถึงกระทรวงเกษตรผมนึกถึงที่อาจารย์โอรานบอกเลยว่าเอ๊ะคุณธรรมนัสหรือว่าพรรคกล้าทำมีการหมอบเนี่ยจริงๆอาจารย์โอรานบอกว่าไม่เห็นเขาทำงานเลยเราอาจจะได้เห็นการซักฟอกกระทรวงเกษตรอย่างถึงพริกถึงขิงก็ได้นะ
2: ก็ไปได้ครับเพราะว่ากระทรวงนี้ต้องยอมรับว่านะครับผู้กองเขาก็ดูแลมาตลอดสายสนคนในนะครับประชาการจำนวนมากผมคิดว่าเขาสามารถยกสายนะครับไม่เกิน5นาทีข้อมูลก็จะหลั่งไหลมาท่านมาผู้กองซึ่งอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งในการต่อรองก็ได้นะครับเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้คือไม่รู้ผมคิดว่าตัวผู้กองธรรมนัสเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยเขาเนี่ยถูกโฉลกกับบรรดานักการเมืองต่างจังหวัด

0: ทรัพยากรพร้อมชัดเจนนะครับใจถึงพึ่งได้เข้าทางกับพวกนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าในจังหวัดเนี่ยเขาใช้เงื่อนไขในการต่อรองนะครับด้วยว่าเขามีข้อมูลเยอะมากในกระทรวงบางกระทรวงที่เขาโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรก็ได้พูดตรงๆก็คือเขาก็อาจจะใช้เป็นเงื่อนไขการต่อรองก็ได
1: ้ก่อนหน้านี้เรามองกันว่าถ้าจะมีการอภิปรายขึ้นมาจริงๆนะครับพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์นี่ก็ต่างเป็น2พรรคการเมืองที่หลายคนรู้สึกว่าเชื่อมือได้ถ้าจะเป็นเรื่องของการอภิปรายซักฟอกแล้วถ้าบวกกับข้อมูลวงในจากพรรคกล้าธรรมซึ่งเป็นรัฐบาลมาตลอดนะกลุ่มโก๊ทคุณธรรมนัสเนี่ยก็คงจะเป็นการอภิปรายที่รัฐบาลต้องกลัวแต่พอสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วอาจารย์โอรันยังมองว่า2พรรคสีส้มสีฟ้ายังจะได้ข้อมูลวงในจากสีเขียวอยู่หรือเปล่า
0: ผมว่าสีเขียวเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นฝ่ายค้านไปตลอดหรอกครับนะครับถ้าข้อมูลเขามีเนี่ย
1: ครับ
0: เขาพิปรายเองไม่ดีกว่านะ
1: ได้แต้ม
0: ได้แต้มด้วยแล้วก็ได้อำนาจการต่อรองด้วยถ้าเอาข้อมูลไปให้ฟ้านะครับกับส้มแต้มไปอยู่ที่ฟ้ากับส้มทั้งหมดนะแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าทางฝั่งน้ำเงินก็สามารถดิวกับแดงได้จริงๆว่าจะไม่ต้องบิดริ้วกันนะช่วยกันนะ
1: ครับ
0: สถานะของเขียวก็ยังไม่ได้มีความจำเป็นและมีความสำคัญแต่ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลนะครับไม่ส่งข้อมูลให้ฟ้ากับส้มนะครับแล้วก็ใช้เงื่อนไขการต่อรองเขาอาจจะได้ส่วนแบ่งของอำนาจบ้างซึ่งอันนี้ที่ผมคิดว่านะครับสไตล์การเมืองพรรคกล้าทำเนี่ยเขามีความประสงค์กับบันนี้มากกว่าเพราะส.ส.เขาเนี่ยนะครับเขาอย่างที่ผมบอกว่าเขาเนี่ยนะครับขอเพียงแค่ทรัพยากรที่มากพอในการดูแลพื้นที่เขาก็โอเคแล้วนะครับเพราะไม่อย่างนั้นปั๊บนะมันจะเสียกันทั้งหมดฝ่ายค้านก็ไม่ได้อะไรทรัพยากรก็ไม่มีนะครับปัญหาต่างๆก็ไม่ได้ถูกแก้ซึ่งอันนี้มันได้เป็นจุดยืนหรือว่าเป็นลักษณะนะครับของพรรคกล้าทำ
1: ครับอาจารย์ศิโรธถ้าเราพูดถึงเสถียรภาพของฝ่ายค้านในการอภิปรายที่จะมีขึ้นเนี้ยนะครับเสถียรภาพนี้เราตัดพรรคกล้าทำออกไปเลยแล้วเหลือแค่2ใช่ไหมประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชน
2: ผมคิดว่าก็พูดอย่างนั้นได้นะครับเพราะว่าทุกคนก็ทราบดีว่านะวันนี้กล้าทำเล่นบทบาทฝ่ายค้านแต่ในนามคือจำใจต้องเป็นฝ่ายค้านเพราะเขาไม่ดึงไปร่วมรัฐบาลแต่การทำงานร่วมกันเนี่ยไม่มีนะครับแม้กระทั่งในการหารือของวิปฝ่ายค้านเองผมคิดว่าพรรคอื่นนะครับก็มีความหวาดระแวงนะครับว่ากล้าทำเนี่ยนะครับจะเป็นฝ่ายค้านจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ตะคิดตะขวงใจในการจะให้ข้อมูลต่างๆว่าฝ่ายค้านจะมูฟอะไรในการวิปรายผมคิดว่าพรรคอื่นเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากให้กล้าทำเข้ามามีส่วนร่วมมากนักเพราะนั้นก็เสถียรภาพของฝ่ายค้านถามว่ามีไหมก็มีนะครับแต่มีในเงื่อนไขที่อย่าเอากล้าทำมาเป็นส่วนหนึ่งของสมการดังนั้นความแข็งแกร่งของฝ่ายค้านเกิดขึ้นจากอะไรนะครับในแง่ตัวเลขเนี่ยไม่ใช่แล้วเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนรวมกันก็ประมาณ140-150ไม่สามารถเขย่ารัฐบาลได้แต่อย่าลืมว่าประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนเนี่ยเป็นพรรคซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องของการสร้างประเด็นนะครับการสื่อสารหรือว่าการทำให้คนในสังคมเห็นว่าสังคมมีปัญหาอะไรนะครับผมคิดว่านั้นเป็นสิ่งที่ในบรรดาพรรคการเมืองในประเทศไทยเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีอยู่3พรรคที่เก่งในการสร้างประเด็นและการสื่อสารทางการเมืองนะครับแน่นอนว่าพรรคประชาชนเป็นหนึ่งในนั้นนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็อีกพรรคนึงคือพรรคเพื่อไทยนะส่วนพรรคการเมืองอื่นอย่างภูมิใจไทยหรือกล้าทำเนี่ยผมว่าพรรคเหล่านี้ไม่เก่งในการสร้างประเด็นทางการเมืองที่จะเป็นคนชี้นำประเด็นของสังคมดังนั้นอาวุธของฝ่ายค้านรอบนี้นะครับพลังฝ่ายค้านรอบนี้ไม่ได้อยู่ที่จำนวนแต่อยู่ที่พรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับจะสร้างประเด็นให้คนในสังคมเห็นว่าวันนี้ประเทศมีปัญหาและรัฐบาลคือปัญหาถ้าจะแก้ปัญหาของประเทศต้องแก้ปัญหารัฐบาลเนี่ยฝ่ายค้านอย่างประชาชนและประชาธิปัตย์จะทำได้หรือเปล่า
1: ครับ
2: ตรงนั้นน่าจะเป็นประเด็นสำคัญครับ
1: จริงๆตั้งแต่ปี62มาเวลามีการอภิปรายไม่ว่าจะเป็นการลงมติหรือว่าไม่ลงมติก็ตามเนี่ยฝ่ายค้านก็จะใช้วัฒกรรมมอตโต้ว่าเราจะมาเปิดแผลโรยเกลือบ้างนะครับแต่ว่ามันก็แค่นั้นอาจารย์ศิโรจน์คือคณิตศาสตร์การเมืองแพ้อยู่แล้วครั้งนี้ถ้าฝ่ายค้านจะเอาให้เข้าเป้ามันต้องมากกว่าเปิดแผลไปขนาดไหน
2: ก็ผมว่าในแง่ของการชนะในสภาทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าฝ่ายค้านไม่ชนะ
1: ครับ
2: ใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือในการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยพรรคซึ่งเป็นแกนนำในการตั้งรัฐบาลหลังจากผ่านศึกอภิปรายไปทุกพรรคแพ้เลือกตั้งหมดนะครับ
1: ครับ
2: พรรคที่เป็นการนำรัฐบาลในปี62พอถึงการเลือกตั้ง66คือพลังประชารัฐเกือบจะเป็นพรรคหายสาบสูญนะครับเพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลในปี66พอถึงการเลือกตั้ง69เพื่อไทยไปเป็นพรรคอันดับ3ดังนั้นถ้าเกิดพรรคการเมืองประเมินว่าฝ่ายค้านได้แต่พูดนะครับทำอะไรไม่ได้เนี่ยผมว่าตัวเลขในการเลือกตั้งไม่ได้บอกอย่างนั้นนะครับก็โจทย์นี่แหละคือโจทย์ที่ต้องดูว่าประเด็นอย่างหัวสวก็ดีประเด็นอย่างโกงสอบท้องถิ่นก็ดีหรือว่าคือวันนี้มันมีความรู้สึกนึงที่คนไทยรู้สึกเยอะนะครับซึ่ง รัฐบาลคงปฏิเสธแต่ก็ผมคิดว่าเราต้องยอมรับความจริงว่าประเด็นเรื่องการโกงเนี่ยเป็นประเด็นที่คนพูดกันเยอะนะครับวันนี้คนรู้สึกว่าประเทศนี้มีปัญหาเรื่องการโกงการทุจริตเยอะนะครับโกงสบโกงสอบท้องถิ่นนะครับเรื่องของการกักตุนน้ำมันนะครับการระบาดของปัญหาจีนเทานะครับการระบาดของยาเสพติดการระบาดของปัญหาสังคมต่างๆแล้วสิ่งที่ฝ่ายค้านจะต้องทำหรือคงจะต้องทำคือทำให้สังคมเห็นว่าในบรรดาปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเนี่ยต้นตอมันอยู่ที่รัฐบาลตรงไหนอย่างไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นอาวุธที่ฝ่ายค้านต้องทำให้เห็นให้ได้นะครับว่าปัญหาการโกงสอบปัญหาการโกงสวเนี่ยในสุดมันเชื่อมโยงกับเรื่องปากท้องของประชาชนยังไงประชาชนเดือดร้อนเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมสิ่งที่ฝ่ายค้านต้องทำคือไอ้การโกงสอบท้องถิ่นหรือการโกงสวเนี่ยมันถ้ามันมีจริงเนี่ยครับมันเชื่อมโยงกับเรื่องปากท้องอย่างไรเช่นนะครับถ้าฝ่ายค้านสามารถทำให้คนเห็นว่ากระบวนการโกงสวที่ฝ่ายค้านเรียกเนี่ยนะครับมันคือกระบวนการที่ผู้มีอำนาจรัฐกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะไปคุมกกต.จะไปคุมปปช.จะไปคุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงผู้มีอำนาจรัฐกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะเป็นคนคุมองค์กรที่ต้องจับคนโกงซื้อเสียงต้องจับคนโกงประเทศต้องจับคนโกงกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่เมื่อสิ่งที่เรียกว่าการโกงสว.เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยประเทศนี้จะไม่สามารถตรวจสอบคนโกงเลือกตั้งได้จะไม่สามารถตรวจสอบรัฐบาลที่ทุจริตได้หรือไม่สามารถตรวจสอบรัฐบาลที่ผิดกฎหมายมูลได้ผมว่าประชาชนก็จะเห็นนะครับว่าเออโอเคมันไม่ใช่แค่การวิพากษ์เรื่องโกงแต่ว่ามันคือเรื่องปัญหาปากท้องของประชาชนนะครับ
1: ขอใจอีกนิดหนึ่งถามไปแล้วใครจะตอบนายกบอกว่าเรื่องหัวสว.เขาไม่รู้เรื่องด้วย
2: รัฐบาลทุกรัฐบาลเวลามีปัญหาถูกตั้งคำถามก็จะบอกตัวเองไม่รู้เรื่องอยู่แล้วใช่ไหมครับในกรณีของยุคพรรคเพื่อไทยปัญหาที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องคดีชั้น14คุณแพทองธารก็บอกดิฉันไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นนายกทุกคนตอบแบบนี้หมดนะครับแต่คำตอบของนายกมันไม่ได้แปลว่าเป็นสิ่งที่สังคมจะต้องฟังตลอดเวลาผมว่าประชาชนวินิจฉัยได้เองว่าเวลาผู้นำประเทศนะครับบอกว่าผมไม่รู้เรื่องการทุจริตไม่รู้เรื่องการโกงเนี่ยเราทราบดีว่าทุกรัฐบาลอ้างแบบนี้อยู่แล้วว่าตัวผู้นำไม่รู้เรื่องนะครับแต่ในที่สุดเนี่ยนะครับตัวผู้นำก็ต้องประเมินว่าเวลาคุณบอกว่าคุณไม่รู้เรื่องเนี่ยประชาชนเชื่อคุณกี่คนนะครับผู้นำประเทศพูดได้หมดนะครับว่าเวลามีเรื่องอะไรผิดพลาดผมไม่รู้ผมไม่รับผิดชอบผมไม่เกี่ยวแต่ประชาชนจะเป็นคนตัดสินว่าคำพูดของผู้นำเนี่ยที่บอกว่าตัวเองไม่รู้ไม่เกี่ยวเนี่ยประชาชนเชื่อหรือว่าประชาชนคิดว่าผู้นำคนนั้นโกหกประชาชน
1: ครับอาจารย์โอฬารคุณผลิตเนี่ยใช้เวลา1เดือนที่ผ่านมามากกว่านั้นด้วยซ้ำนะฮะในการบดบี้รัฐบาลเรื่องของคดีหัวสว.ซึ่งเขาเปลี่ยนเป็นคำว่าโกงสว.แล้วนะ
0: ครับ
1: นี่เป็นแต้มต่อที่พอจะทำให้ฝ่ายค้านมีเหนือรัฐบาลในการซักฟอกไหม
0: บางครั้งความจริงที่ประชาชนรับรู้กับความจริงที่สภาเลือกฝั่งเนี่ยมันก็ละคนละชุดความจริงกันนะ
1: ครับ
0: สิ่งที่คุณผลิตพูดอาจจะมีพยานหลักฐานสังคมจะเชื่อแต่เวลาพูดในสภาเนี่ยเสียงข้างมากอาจจะไม่เชื่อก็ได
1: ้
0: ความจริงมันคนละชุดกัน
1: ครับ
0: ประเด็นของผมเนี่ยนะครับก็เห็นด้วยกับอาจารย์ศิโรจน์ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเวลามองการเมืองนะนักการเมืองจะคิดแต่คณิตศาสตร์การเมืองระยะสั้นก็คือจะพูดความจริงยังไงไม่รู้ขอให้เรามีเสียงข้างมากเราก็จะสามารถฝ่าด่านนี้ไปได
1: ้ครับ
0: แต่เรื่องนี้มันไม่พอครับในทางการเมืองถ้าไม่สามารถที่จะครองใจประชาชนเนี่ยซึ่งเป็นเสียงข้างมากมากกว่าในสนามการเลือกตั้งเนี่ยท
1: ุ
0: กครั้งนะครับผ่านก่อนไปได้ก็จริงแต่เรื่องนี้มันยังอยู่ในการรับรู้ของคนซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่ามันจะมีผลระยะยาวกับในทางการเมืองกับรัฐบาลด้วยว่าเสียงข้างมากเนี่ยผมไม่กังวลใจเลยนะครับต่อให้คุณผลิตพูดนะครับซ้ำหรือว่ามีผลิตอีก10ผลิตพูดในสภาแต่เสียงข้างมากในที่เป็นคะแนนเสียงในมือเนี่ยมันเพียงพอที่ทำรัฐบาลเนี่ยอยู่ต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าประเด็นทางสังคมหลังจากนั้นนะครับ ความเชื่อมั่นความศรัทธาปัญหาต่างๆที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยมันจะส่งผลต่อนะครับกับรัฐบาลระยะยาวซึ่งมันจะถูกอภิปรายครั้งใหญ่ผ่านการเลือกตั้งซึ่งเรียกเป็นความท้าทายของรัฐบาลมาก
1: ๆครับพรรคประชาชนมีคุณผลิตที่เป็นหัวหอกนำในการตามเรื่องหัวสว.พ
0: ร
1: รคประชาธิปัตย์ก็น่าจะเป็นคุณสาธิตวงศ์หนองเตยพรรคประชาชนมีคุณไอซ์รักชนกนะครับคุณภาวุฒในการดูเรื่อง THAI Passport พรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นอาจารย์การดีดูข้อมูลที่มีนะตอนนี้ดูบุคลากรอาจารย์ว่า2พรรคนี้มีศักยภาพพอที่จะทำให้กระแสสังคมเสียงข้างมากไปอยู่กับเขาในการซักฟอกได้ไหม
0: คือยอมรับว่าบุคลากรนะครับที่คุณวิชัยพูดมาเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถทุกคนก็ติดตามข้อมูลมาทุกแล้วก็ข้อมูลแต่ละอย่างก็ดูแล้วน่าเชื่อถือแต่ที่บอกความจริงที่คนเหล่านี้พูดความจริงที่สังคมเชื่อมันอาจจะเป็นคนละความจริงกับที่ส.ส.ในสภาเชื่อก็ได
1: ้ครับ
0: ผมคิดว่านะเสียงข้างมากในสภายังไงก็นะครับยังรักษารัฐบาลชุดนี้เอาไว้ได
1: ้แล้วเสียงข้างมากในสังคม
0: วัดกันที่การเลือกตั้ง
1: วัดที่การเลือกตั้งนะครับอาจารย์ศิโรจน์ถ้าเกิดเรามองผ่านสายตาของรัฐบาลบ้างรัฐบาลก็บอกเสม

0: ว่าเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการหัวสวอย่ามาโยงอะไรกันแบบนี้ถ้าเขาต้องการจะผ่านการซักฟอกแบบสวยๆให้เสียงข้างมากในสังคมมาอยู่กับเขาได้เนี่ยเขาเดินเกมไหนได้บ้างครับ
1: เดินเกมไหนได้บ้างคำตอบก็คือต้องเดินเกมที่คนรู้สึกว่าเมื่อรัฐบาลชนะเสียงข้างมากในสภาแล้วรัฐบาลฟังเสียงของคนจำนวนมากในสังคมคือจริงๆเสียงสสในสภาเต็มที่ก็500คน
0: ครับ
1: แต่คนในประเทศมี60ล้านคนถ้ารัฐบาลลุ่มหลงกับเสียงข้างมากของคน500คนโดยที่คุณลืมไปว่ามีคน60ล้านคนอยู่ข้างนอกสภาซึ่งอาจจะไม่เห็นคุณในรัฐบาลพังดังนั้นถ้าถามผมว่าเกมอะไรที่รัฐบาลคุณจะทำนะครับแน่นอนว่าในสภารัฐบาลเล่นเกมเสียงข้างมากนะซึ่งภาษาไทยก็มีคำว่าพวกมากลักไปนะครับทีนี้ข้างนอกจะทำอะไรนะครับสิ่งที่จะต้องทำ1คุณอนุทินต้องทำให้คนไทยเห็นว่าคุณอนุทินไม่ใช่คนที่อุ้มพรรคพวก
0: ครับ
1: นะครับเช่นคุณอนุทินพูดบ่อยว่าโกงสอบท้องถิ่นถึงใครเนี่ยฟันคนนั้นแต่ว่าวันนี้คำถามที่ประชาชนมีคือโกงสอบท้องถิ่นมันถึงแค่อธิบดีจริงหรือเปล่ารายงานคุณประกรณ์บอกว่าไม่จริงนะมีคนเกี่ยวข้องอีกประมาณ100คนแต่คุณอนุทินบอกว่าจบแล้วเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนายกบอกว่าจบแล้วแค่อธิบดีแต่รองนายกบอกมีคนเกี่ยวประมาณ100คนเรื่องแบบนี้ถ้าคุณอนุทินอยากจะได้แต้มจากสังคมคุณอนุทินต้องเอาสิ่งที่คุณประกรณ์พูดเนี่ยมาดูว่าจะตรวจสอบต่อไปยังไงจะลงโทษคนผิดยังไงเรื่องคดีโกงสวหรือคดีหัวสวเช่นเดียวกันถ้าคุณอนุทินอยากได้ใจประชาชนหลังจากชนะเสียงข้างมากในสภาคุณอนุทินต้องทำให้คนไทยเห็นว่าคุณอนุทินกล้าลงโทษพวกตัวเองที่เกี่ยวข้องกับการโกงหรือการทุจริตหัวสวนะครับอย่างน้อยหลักฐานต่างๆที่มันอยู่ในสำนวนของคนกลุ่มต่างๆที่มีการเปิดเผยการพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยมันจะไม่มีใครสักคนเลยที่คุณอนุทินจะลงโทษตัวละครต่างๆที่มันมีการเปิดเผยนะครับมีตัวละครเยอะแยะที่มันมีการออกหมายโดย DSI ตัวละครเหล่านี้ถ้าคุณอนุทินกล้าลงโทษนะครับแล้วต้องลงโทษตัวละครที่สำคัญด้วยนะครับไม่ใช่ลงโทษคนระดับผู้ช่วยส.ส.ไม่ใช่ลงโทษระดับคนระดับผู้ติดตามนะครับแต่ต้องลงโทษคนสำคัญที่คนไทยเรียกว่าคุณอนุทินนะครับชนะเสียงข้างมากและกล้าลงโทษพวกตัวเองที่ทำผิดนั่นแหละคือเกมที่คุณอนุทินต้องทำเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับแต่ถ้าคุณอนุทินชนะเสียงข้างมากส่วนคนที่เป็นพวกเดียวกันคุณอนุทินไม่แตะต้องการชนะเสียงข้างมากจะไม่มีความหมายเพราะเสียงของคน50ล้านคนจะไม่เชื่อถือเสียงข้างมากในสภาแล้วเกิดคำว่าพวกมากลากไปขึ้นมา
0: ก่อนการซักฟอกเราจะเห็นว่าฝ่ายค้านทุกยุคเลยนะครับจะต้องมีการอุ่นเครื่องค่อยๆแง้มข้อมูลมารัฐบาลก็จะต้องชี้แจงเพื่อที่จะลดกระแสแรงเสียดทานในสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดเยอะมากพูดทุกวันจนโดนตั้งคำถามว่าท่านนายกอาจจะพูดเกินจำเป็นหรือเปล่าแต่ในยุคนี้นายกกลายเป็นพูดน้อยมากแล้วพลพรรครอบข้างใช้เกมกฎหมายเข้าสู้อาจารย์มองยังไงต่อเรื่องนี
2: ้คือการสื่อสารทางการเมืองของผู้นำประเทศเป็นสิ่งสำคัญแต่การสื่อสารนั้นก็ต้องเป็นเลือกประเด็นการสื่อสารที่มันมีความชัดเจนนะครับมีผลนะครับในเชิงบวกนะครับบางครั้งถ้าพูดนะครับน้อยแต่ถ้าพูดในประเด็นที่กลายเป็นประเด็นจุดลบเนี่ยก็ไม่เป็นผลดี
0: ครับ
2: ครับคุณอนุทินก็ต้องพยายามเลือกประเด็นสำคัญที่พูดแล้วมีผลในเชิงบวกต้องตัดเตรียมข้อมูลตัดเตรียมทีมงานนะครับให้ดีนะครับอย่าไปพูดนะครับน้อยแต่พูดในประเด็นที่ไม่สำคัญมันอาจจะไม่ได้ส่งผลดีกับรัฐบาลนะครับแล้วก็บางอย่างผมคิดว่าในทางการเมืองเนี่ยกระบวนการทางกฎหมายมันจำเป็นและสำคัญนะในทางการเมืองต้องพยายามลดเรื่องนี้สักหน่อยหนึ่งให้มีการวิพากษ์วิจารณ์การวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันทำให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยใจกว้างนะครับโดยเฉพาะการใช้มาตรการทางกฎหมายเนี่ยมันถูกมองเป็นอย่างอื่นได
0: ้
2: นะครับซึ่งมันอาจจะไม่เป็นผลดีกับรัฐบาลนะครับใช้แต่ใช้ในเวลาที่จำเป็นและสำคัญและเห็นว่ามันมีความจำเป็นไม่ใช่อะไรเดี๋ยวจะฟ้องพอฟ้องนี้ไม่ได้มาตรการการฟ้องพวกนี้มันถูกทำให้กลายเป็นประเด็นทางการเมืองได้ง่ายและไม่เป็นผลดีกับรัฐบาล
0: ครับจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าฝ่ายรัฐบาลหรือว่าตัวคุณอนุทินออกมาชี้แจงบ่อยขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นหรือว่าเรื่องหัวสวเพื่อที่จะลดแรงกระแทกนะ
1: ดีกว่าครับดีกว่าคือเวลาผมบังเอิญเจอคุณอนุทินตามโอกาสผมก็บอกแกอย่างนี้นะคร
0: ับ
1: แกต้องพูดให้มากกว่านี้คือคุณอนุทินเป็นคนในฝั่งรัฐบาลที่เมื่อพูดแล้วเนี่ยมีคนฟังมากที่สุดดังนั้นเมื่อคุณอนุทินในฐานะนายกเลือกที่จะไม่พูดเนี่ยแปลว่าเสียงของฝั่งรัฐบาลมันหายไปจากสังคมโดยปริยายนะครับแน่นอนว่าเสียงที่ประชาชนวิจารณ์รัฐบาลเนี่ยมันเยอะนะครับแต่คุณอนุทินเนี่ยเป็นคนที่มีข้อมูลมากที่สุดว่าอะไรที่คนวิจารณ์แล้วจริงและอะไรที่คนวิจารณ์แล้วไม่จริงดังนั้นเมื่อคุณอนุทินเลือกที่จะไม่พูดเนี่ยนะครับพื้นที่สื่อพื้นที่เสียงของฝั่งรัฐบาลมันหายไปจากสังคมโดยปริยายปัญหาคุณอนุทินคือคุณอนุทินเนี่ยชอบคิดว่าตัวเองพูดเราไม่ได้แต้มนะครับพูดแล้วสื่อสารแล้วไม่ได้คะแนนนิยมนะครับซึ่ง
0: ต้อง
1: ไม่
0: คิดอย่างนี
1: ้ผมคิดว่าดูแล้วน่าจะเป็นคนที่คิดอย่างนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้เสียดายนะครับแล้ว

0: เพื่อคุณอนุทินในฐานะเป็นนายกเป็นคนที่รู้รัฐบาลทำงานอะไรมากกว่าทุกคนในรัฐบาลนะ
1: ครับ
0: นะครับซึ่งควรจะพูดให้มากกว่านี้แล้วอย่าคิดว่าตัวเองพูดแล้วคะแนนจะเสียคุณอนุทินเป็นนักการเมืองมา20กว่าปีแล้วนะครับผมว่าคุณอนุทินพูดได้แล้วถ้าพูดมากกว่านี้เนี่ยรัฐบาลจะได้แต้มมากกว่านี้ถ้าคุณอนุทินมั่นใจในการพูดของตัวเองนะครับ
1: ครับเดี๋ยวต้องรอเพราะว่าตอนนี้มีหลายมรสุมเหลือเกินที่ล้อมรัฐบาลนี้อยู่ที่เราพูดนึงนี่แค่ส่วนเดียวเท่านั้นของมรสุมอย่างที่ว่านะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้เองก็มีนัดหมายสำคัญนะครับหลายคดีโดยเฉพาะคดีหัวสวบางหลายคนติดตามนะครับรวมถึงคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่จะต้องพูดคุยกันต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาของตอบโจทย์นะครับคืนพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

0: 你们，爱们。
1: รถขนฝันเดินทางจากหมอนทองวิทยาสู่ฝันครั้งใหม่ทีมแตงโม
2: เราก็บอกเขาว่าใครก็ได้ถ้าอยากไปก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าไปตายดาบหน้ากัน
3: เสร็จแล้วเสร็จแล้ว
2: ที่อยากจะฝากบอกทุกคนเลยอยากเห็นบอลไทยไปบอลโลกก่อนเราสิ้นลมหายใจคนจนก็มีสิทธิ์นะครับทำสนามฟุตบอลที่เป็นสีเขียวเนี่ยเป็นสีทองให้ได
1: ้ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครครูสกลรถขนฝัน27 สิงหาคมนี้ 3:30 น.

0: ผู้เสียชีวิตยังพุ่งไม่หยุดน้ำท่วมฉับพลันเนปาลทิเบตเจาะลึกสาเหตุของภัยธรรมชาติครั้งใหญ่จะมีหลายประเด็นในรายการคืนนี
1: ้ครบ6เดือนความขัดแย้งตะวันออกกลางมองทิศทางหลังสหรัฐใช้เศรษฐกิจกดดันอิหร่านถอดรหัสผู้อำนวยการ CIA เดินทางเยือนรัสเซียทันโลกไซแอนเทคพาสำรวจเมืองเหวินชางเมืองแห่งอวกาศครบวงจรฐานปล่อยศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS ครับประเด็นใหญ่ทั่วโลกวันนี้หนีไม่พ้นเหตุน้ำท่วมและดินถล่มบริเวณพื้นที่ตามแนวพรมแดนระหว่างเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนนะครับมวลน้ำโคลนและก้อนหินได้ไหลลงมาตามแนวหุบเขากลืนกินหมู่บ้านและโครงสร้างพื้นฐานในชั่วพริบตาเนี่ยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกนาทีประชาชนวิ่งหนีเอาชีวิตรอดก่อนที่ดินโคลนจะถล่มลงมาบริเวณจุดผ่านแดนจีหลงจุดผ่านแดนแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนระหว่างเนปาลกับทิเบตนะครับถือเป็นพื้นที่ยอดนิยมของกลุ่มคนรักการเดินป่าส่วนนี้เป็นภาพของมวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านตอนกลางของเนปาลความรุนแรงสร้างความเสียหายให้อาคารบ้านเรือนเจ้าหน้าที่กองทัพเนปาลต้องช่วยเหลือประชาชนจากพื้นที่ประสบภัยนะครับถ้าเราเห็นจากในภาพผู้ประสบภัยเนื้อตัวเต็มไปด้วยดินโคลนจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้
2: अब चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ उस्तै मान्छे हो नि हेर्न नसक्ने अवस्था थियो यो यो जबसम्म यस्तो देख्नु भएको छ नि तपाईहरुले यो सबै पानी भरिया थियो यहाँ तपाईको जो छ नि यहाँ आएर पनि हेर्न नसक्ने अवस्था थियो हामी अझ जुन ठाउँमा उभियौ नि अझ हामी यो भन्दा नि 20 मिटर परबाट हेर्न पर्थ्यो यहाँ हामीलाई पुलिसहरुले पनि आउन दिए थिएन यो यो तलको यो लेदो देखेको जति सब यो कफी थियो पहिला

0: และเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นคือวันนี้รายการของเราจำลองเหตุการณ์เป็นกราฟิกอ้างอิงจากเนื้อหาของสำนักข่าวรอยเตอร์สและสื่ออีกหลายสำนักนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าหลักฐานเบื้องต้นชี้ชัดว่าจุดเกิดเหตุในครั้งนี้เกิดขึ้นบนภูเขาสูงชันในเทือกเขาหิมาลัยนะครับจุดเริ่มต้นมาจากส่วนปลายของทานน้ำแข็งที่อยู่ในระดับความสูงไม่ต่ำกว่า 5,200 เมตรมันแตกแล้วก็ร่วงลงมาในบริเวณขุบเขาด้านล่างต่ำลงไปประมาณ 1,200 เมตรสูงมากนะครับแต่ไม่ได้ร่วงลงมาเฉพาะชิ้นส่วนของทานน้ำแข็งเท่านั้นระหว่างทางมันกวาดเอาดินหินโคลนและตะกอนลงมาพร้อมกันนำไปสู่แรงสั่นสะเทือนรู้สึกคล้ายกับแผ่นดินไหวขณะที่สำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS ยืนยันว่าสัญญาณแผ่นดินไหวขนาด 4.4 ที่ตรวจจับได้มาจาก2ปัจจัยคือการถล่มลงมาของทานน้ำแข็งและการไหลของเศษซากตะกอนไม่ใช่แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวไปกระตุ้นให้ทานน้ำแข็งพังถล่มลงมานะครับประเด็นก็คือเศษซากเหล่านี้มันไปถล่มปิดกั้นแม่น้ำที่อยู่ด้านล่างคุณผู้ชมเห็นไหมครับแม่น้ำเลนเดมันไปปิดกั้นทำให้เกิดเป็นเขื่อนตามธรรมชาติขึ้นมาระดับน้ำเพิ่มเร็วจนรองรับไม่ไหวครับก่อนที่เขื่อนธรรมชาติจะแตกทำให้มวลน้ำไหลทะลักลงไปในพื้นที่ปลายน้ำมีแม่น้ำอีก2สายได้รับผลกระทบก็คือแม่น้ำโพเตโกสิและแม่น้ำตรีสุลีนะครับคุณผู้ชมเชื่อไหมครับมีรายงานว่าระดับน้ำในแม่น้ำตรีสุลีที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในแผนที่กราฟิกนี้เพิ่มขึ้นสูงถึง9เมตรภายในเวลาเพียง30นาทีนี่เป็นเหตุผลสำคัญทำให้พื้นที่ตามแนวพรมแดนระหว่างเนปาลกับทิเบตได้รับความเสียหายอย่างหนักครับ
1: Guys, it's the life, so Oh Pura dam phudera
0: เศษซากความเสียหายถูกกระแสน้ำซัดครอบคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งเป็นจุดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญนะครับด้านศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาภูเขาแบบบูรณาการเตือนว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าอาจจะเกิดน้ำท่วมระลอกที่2ขึ้นได้เนื่องจากเศษซากจำนวนมากถูกซัดลงสู่แม่น้ำตรีสุลีซึ่งอาจถูกปิดกั้นในบางจุดจนกลายเป็นเขื่อนตามธรรมชาติเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมใหญ่ระลอกที่2ถ้าเขื่อนตามธรรมชาติจากดินถล่มพังลงมาอีกครั้งหนึ่งครับทันโลกกับไทย PBS คุยกับผู้ประกอบการธุรกิจเทรคกิ้งหรือเดินป่าในเนปาลนะครับระบุว่าเส้นทางเดินป่ายอดนิยมก็ได้รับความเสียหายไปด้วยเส้นทางนี้มีชื่อว่าลังตังเป็นเส้นทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยเนื่องจากทัศนียภาพสวยงามในช่วงฤดูท่องเที่ยว
2: แต่เส้นทางที่เราฟังข่าวมามันจะมีเซมบูเบสีกับโกไซคอนด้าคือโซนนี้ค่ะจะเป็นโซนที่เป็นรูทเทรคกิ้งที่ฮิตอยู่รูทหนึ่งนะคะก็คือชื่อลังตังคือลังตังเนี่ยค่ะสภาพภูมิประเทศของเขาอ่ะจะเป็นแม่น้ำคือรูทที่เราเดินหรือว่าเราเทรคเนี่ยมันจะมีแม่น้ำแบบเรียบทางเดินไปเลยนะคะแล้วเท่าที่เราเห็นภาพข่าวเนี่ยก็คือเรามองออกหมดเลยอะค่ะว่าอ๋อมันคือจุดนี้มันคือจุดนี้อย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าไม่นับตรงที่เป็นชายแดนจีนนะคะที่จะไปทิเบตแล้วข้ามไปไกลาดเท่าที่เราทำธุรกิจตัวนี้มาเกือบ10ปีแล้วนะคะคือรูทลังตังเนี่ยค่ะคือคนไทยไปเยอะมากแต่ว่าเราถือว่าโชคดีนะคะที่ว่าช่วงเนี้ยมันเป็นโลซีซั่นค่ะปกติโลซีซั่นเนี่ยนะคะที่เนปาลเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนไทยไปเพราะว่ามันเฉอะแฉะเนาะแล้วก็เวลาเราขึ้นเขาเนี่ยฟ้ามันจะปิดมันจะไม่เห็นเขาเราถ่ายรูปไม่สวยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนไทยเลยไม่นิยมไปฤดูฝนนะคะ
0: การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกำลังถูกพูดถึงว่าเป็นปัจจัยหรือไม่นะครับผมอธิบายแบบนี้ว่าอาจ

0: จะเป็นตัวเร่งให้ฐานน้ำแข็งในภูมิภาคฮินดูกุชละลายไวขึ้นไม่ต่ำกว่า 60% ระหว่างปี2011ถึงปี2020ถ้าเปรียบเทียบกับช่วง10ปีก่อนหน้านี้นะครับเมื่อทาน้ำแข็งหดตัวก็ไปกระทบต่อความมั่นคงของบริเวณพื้นที่ลาดของเขาด้วยพื้นที่รอบทาน้ำแข็งอุณหภูมิสูงในช่วงก่อนเกิดเหตุครับหิมะปกคลุมพื้นที่โดยรอบก็ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังตรวจสอบปัจจัยเบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ยืนยันความเชื่อมโยงไปถึงภาวะโลกร้อนนะครับนักวิชาการด้านธรณีวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองว่าปัจจัยการเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในครั้งนี้มาจากหลายปัจจัยประกอบกัน
1: ภัยพิบัติเรื่องของคันดินที่กั้นแอ่งน้ำบนภูเขาสูงที่มีธารน้ำแข็งอยู่เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยนะพี่จริงๆพื้นที่เนี่ยปีที่แล้วก็เกิดและมีหลายพื้นที่เกิดใช่เพียงแต่ว่ามีหลายพื้นที่มากๆเลยนะที่เกิดตรงไหนมีธารน้ำแข็งภูเขาที่ไม่ใช่ธารน้ำแข็งขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ตรงนี้จะเกิดเยอะมากเพียงแต่ว่ามีชุมชนหรือมนุษย์อยู่ท้ายน้ำหรือเปล่าครั้งเนี้ยมีชุมชนและมนุษย์อยู่ท้ายน้ำภัยพิบัตินี้มันมีอยู่แล้วเพราะมันเป็นธรรมชาติของภูมิประเทศบวกกับธารน้ำแข็งซึ่งในกรณีที่ธารน้ำแข็งเขาค่อยๆละลายอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเราเกิดเนี่ยใช่แต่ถ้าตรงไหนไม่มีไอ้คันดินธรรมชาติอะตรงนั้นมันก็ไหลเป็นน้ำที่ใสสะอาดเขาถึงไปอยู่กันไงใช่เขาถึงไปอยู่เพราะน้ำมันใสสะอาดมันดูสวยงามทิวทัศน์มันดูสวยงามแต่ถ้าบริเวณร่องเขานั้นอะบังเอิญมีการกั้นน่ะใช่ก็จะทำให้เกิดลักษณะแบบนี้ดังนั้นอะผมสรุปให้พี่ก้าวคือโลกร้อนเป็นสาเหตุของปรากฏการณ์นี้ไหมโลกร้อนบวกกับความบังเอิญทางธรรมชาติที่ความสุ่มเสี่ยงทางธรรมชาติที่ทำให้เศษหินมากั้นเป็นคันดินใช่อ
0: ัปเดตตัวเลขความสูญเสียกันนะครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องยังประเมินไม่ได้ส่วนยอดผู้สูญหายใน2ประเทศรวมกันสูงกว่า 1,500 คนในปานมีผู้สูญหายอย่างน้อย826คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ600คนส่วนในทิเบตมีผู้สูญหาย558คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ250คนจีนและเนปาลเร่งระดมกำลังปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยนอกจากนี้ยังลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ลงพื้นที่ด้วยหลายประเทศก็เริ่มระดมกำลังเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือท่ามกลางความยากลำบากในการค้นหาและกู้ภัยสงครามอิหร่านจะมาครบ6เดือนเต็มในวันพรุ่งนี้นะครับขณะที่สหรัฐปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ไปแล้วจากการใช้การทหารกดดันสู่การใช้เศรษฐกิจกดดันคุณสุขสดชื่นเราติดตามมาตั้งแต่วันแรกของสงครามทิศทางต่อไปจากนี้จะเป็นยังไง
2: สหรัฐมีแนวโน้มที่จะกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านต่อไปครับแต่การเปิดปฏิบัติการทางทหารรอบใหม่นั้นอาจจะต้องรอหลังการเมืองสหรัฐลงตัวในช่วงหลังการเลือกตั้งกลางเทอมครับ6เดือนผ่านมาครับความขัดแย้งที่ผู้นำสหรัฐเคยประเมินว่าจะใช้เวลาแค่4สัปดาห์ยังไม่เห็นแววจะจบลงครับสมรภูมิของสหรัฐในตะวันออกกลางในครั้งนี้เผชิญการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ไปแล้วหลายครั้งครับตั้งแต่การทำลายโครงสร้างการป้องกันประเทศของอิหร่านในช่วงแรกสู่การเปิดศึกเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบในวันนี้ครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับ Axios สื่อสหรัฐรายงานว่ามาโก้รูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้แจ้งต่อรัฐมนตรีต่างประเทศของชาติพันธมิตรถึงแนวทางของสหรัฐต่ออิหร่านหลังจากนี้ครับระบุว่าสหรัฐไม่ได้คาดว่าจะเปิดฉากโจมตีครั้งใหม่ในขณะนี้เว้นแต่ว่าอิหร่านจะโจมตีก่อนครับในทางกลับกันสหรัฐจะเน้นการกดดันรูปแบบอื่นๆครับโดยเฉพาะมาตรการคว่ำบาตรระลอกใหม่และการปิดล้อมทางเรือครับพร้อมเพิ่มการลำเลียงน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซเข้าสู่ตลาดพลังงานของโลกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในขณะที่การกำจัดทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซก็ได้ทำให้อิหร่านเสียไพ่สำคัญต่อเส้นทางพลังงานนี้ไปแล้วโดยปัจจัยที่เป็นไปได้นะครับต่อการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ต่ออิหร่านในครั้งนี้ก็คงหนีไม่พ้นปัญหาคลังอาวุธของสหรัฐที่ลดลงอย่างมากในขณะเดียวกันขีดความสามารถด้านการทหารของอิหร่านก็ถูกทำลายไปไม่น้อยในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเหมือนกันครับพัฒนาการนี้นะครับกำลังบ่งชี้ว่าผู้นำสหรัฐรู้สึกหงุดหงิดกับความขัดแย้งนี้และต้องการให้มันจบลงเสียทีครับเพราะคะแนนนิยมของโดนัลด์ทรัมป์ตกต่ำลงลดลงจาก 40% ในช่วงก่อนสงครามเหลือแค่ 33% ในตอนนี้แต่ทรัมป์ก็ยังไม่ยอมถอยครับที่ทางนี้จึงมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปอย่างน้อยก็จนถึงหลังการเลือกตั้งกลางเทอมครับที่ปฏิบัติการทางทหารจะกลับมาอยู่บนโต๊ะอีกครั้งครับ หลังจากที่สหรัฐใช้มาตรการคว่ำบาตรระลอกใหม่ต่ออิหร่านในสัปดาห์นี้แน่นอนว่าส่งผลกระทบชัดเจนต่อเศรษฐกิจของอิหร่าน

0: ครับค่าเงินเรียลของอิหร่านร่วงลงมาทำสถิติต่ำสุดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2ล้านเรียลต่อ1ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นครับแม้ว่าอิหร่านจะเป็นประเทศที่เผชิญการคว่ำบาตรจากโลกตะวันตกมาแล้วหลาย10ปีแต่สงครามครั้งนี้กำลังซ้ำเติมความยากลำบากของประชาชน92ล้านคนอย่างชัดเจนครับยกตัวอย่างนะครับในช่วงก่อนสงครามเงิน2ล้านเรียลอิหร่านสามารถซื้อมะเขือเทศได้4กิโลกรัมซื้อไก่ได้อีกครึ่งกิโลและน้ำมันพืชอีกเกือบ1ลิตรแต่ในวันนี้เงินก้อนนี้อาจไม่เพียงพออีกต่อไปครับราคาสินค้าสำคัญอย่างอินซูลินพุ่งสูงขึ้นมา 642% และแม้รัฐบาลอิหร่านจะช่วยอุดหนุนนมผงสำหรับทารกแต่สถานการณ์ก็ไม่ได้ดูดีนักครับค่าแรงขั้นต่ำของชาวอิหร่านก็ตามเงินเฟ้อในลักษณะนี้ไม่ทันแต่ถ้าถามว่านี่คือจุดจบของเศรษฐกิจอิหร่านหรือไม่ผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจมองว่าไม่ครับอิหร่านยังคงมีทางออกอื่นอยู่ครับ
1: ประเทศที่เขาทำมาค้าขายมากที่สุดก็เป็นประเทศจีนซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับเงินเรียลเท่าไหร่มันเป็นในรูปของการบาร์เตอร์เทรดแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันอิหร่านส่งน้ำมันไปให้จีนจีนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารการกินเข้ามาอิหร่านซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวกับเรียลเลยเพราะนั้นเรียลจะอ่อนไปเท่าไหร่เขาก็ไม่ได้สนใจเรียลต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนไปเท่าไหร่เขาก็ไม่ได้สนใจนี่คือทางรอดของอิหร่านและอารมณ์ตอบสนองของประเทศจีนที่มีต่อมาตรการสหรัฐอเมริกาขณะนี้เนี่ยจีนก็ไม่เห็นด้วยในสิ่งที่สหรัฐอเมริกาทำนั่นหมายความว่าสิ่งที่สหรัฐส่งมาเนี่ยจีนก็ยังทำมาค้าขายกับอิหร่านเหมือนเดิม
0: ในภาพรวมครับสหรัฐยังคงเชื่อว่าการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านกำลังได้ผลดีมากกว่าการโจมตีเพิ่มในตอนนี้แต่คุณพงษ์ทัศน์ครับในตอนนี้อิหร่านก็ยังไม่ได้มีท่าทีจะยอมแพ้โดนัลด์ทรัมป์เองก็ยังไม่ได้มีวี่แววจะถอยออกไปความขัดแย้งครั้งนี้จึงยังไม่มีแนวโน้มจะยุติลงในเร็ววันครับ
2: ประเด็นที่น่าจับตาก็คือตอนนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านมันทาบทับกับสงครามรัสเซียในยูเครนด้วยนะครับผู้เล่นหลายคนก็เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในสมรภูมิทั้ง2สมรภูมิด้วยครับคุณสุขสดชื่นครับอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวจากสหรัฐก็คือการส่งผู้อำนวยการ CIA เดินทางไปเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียท่ามกลางการจับตามองถึงเป้าหมายของภารกิจลับของสหรัฐในครั้งนี้ครับ
3: เครื่องบินลำเลียงทางอากาศโบอิ้ง C-17A ถูกบันทึกภาพขณะร่อนลงจอดที่สนามบินในกรุงมอสโกเมื่อวันที่25สิงหาคมเครื่องบินลำนี้บินมาจากฐานทัพแคมป์สปริงใกล้กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐมาถึงกรุงริกาของลัตเวียเมื่อวันที่23สิงหาคมคนที่อยู่บนเที่ยวบินปริศนาลำนี้คือจอห์นแรดคลิฟผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA ซึ่งมีท่าทีแข็งกร้าวต่อรัสเซียCBS News สื่ออเมริกันรายงานอ้างแหล่งข่าวว่าจุดประสงค์ของการเดินทางเยือนกรุงมอสโกในสัปดาห์นี้คือการเตือนรัสเซียไม่ให้โจมตีประเทศสมาชิกนาโต้ท่ามกลางการประเมินของหน่วยข่าวกรองสหรัฐว่ารัสเซียอาจกำลังทดสอบนาโต้พุ่งเป้าไปยัง3ชาติบอลติกเอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนียนอกจากนี้ยังหยิบยกประเด็นอิหร่านขึ้นมาหารือเตือนว่าสหรัฐอาจใช้มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมหากช่องแคบฮอร์มุซยังไม่เปิดให้เรือพาณิชย์เดินทางผ่านสวนทางกับการให้สัมภาษณ์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ยอมรับว่าผู้อำนวยการ CIA เดินทางไปยังกรุงมอสโกจริงแต่การเดินทางครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการขอแรงสนับสนุนจากรัสเซียในการคว่ำบาตรอิหร่านหรือความกังวลเกี่ยวกับโอกาสที่รัสเซียจะทดสอบนาโตผู้นำสหรัฐอธิบายว่าการเดินทางครั้งนี้ค่อนข้างเป็นกิจวัตรแต่เกี่ยวข้องกับความพยายามยุติสงครามยูเครนการประเมินข่าวกรองล่าสุดชี้ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินอาจพร้อมอนุมัติปฏิบัติการยั่วยุภายในดินแดนของประเทศสมาชิกนาโต้ที่อาจรวมถึงการโจมตีทางไซเบอร์ปฏิบัติการแบบผสมผสานหรือปฏิบัติการรูปแบบอื่นที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นการโจมตีทางทหารแบบเต็มรูปแบบเป้าหมายของรัสเซียอาจไม่ใช่การจุดชนวนสงครามโดยตรงแต่เป็นการทดสอบความเป็นเอกภาพของนาโต้และทดสอบความพร้อมของสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการปกป้องชาติพันธมิตรนาโต้ หลังจากผู้นำสหรัฐตั้งคำถามมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของนาโตและวิพากษ์วิจารณ์ประเทศสมาชิกที่ยังทุ่มงบประมาณเพื่อป้องกันประเทศไม่เพียงพอความกังวลดังกล่าวเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของรัสเซียหลายเหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่โดรนรุกล้ำน่านฟ้าโรมาเนียขีปนาวุธรัสเซียถูกยิงเข้าสู่โปแลนด์ไปจนถึงเหตุวินาศกรรมและการโจมตีทางไซเบอร์ในยุโรปที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับรัสเซียเพิ่มมากขึ้นภายใต้มาตรา5ของสนธิสัญญานาโตประเทศสมาชิกมีพันธกรณีที่จะต้องเข้าช่วยเหลือกันเมื่อสมาชิกประเทศหนึ่งถูกโจมตีสหรัฐเคยใช้มาตรานี้หลังจากเหตุก่อการร้ายเมื่อวันที่11กันยายนปี2001ขณะที่ตลอดหลายปีที่ผ่านมารัสเซียใช้วิธีการหลากหลายรูปแบบที่ไม่ถึงขั้นสงครามเต็มรูปแบบเพื่อบ่อนทำลายพันธมิตรสหรัฐในยุโรปและหลีกเลี่ยงไม่ให้สถานการณ์นำไปสู่การตอบโต้ในวงกว้างอีกหนึ่งประเด็นสำคัญในการเดินทางเยือนครั้งนี้คืออิหร่านหลังจากกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรเครือข่ายที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านในหลายประเทศผู้อำนวยการ CIA ขอให้รัสเซียยุติการแบ่งปันอาวุธและเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศนอกจากนี้ยังเตือนไม่ให้รัสเซียตอบโต้เกินกว่าเหตุหากได้รับผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรหลังจากรายงานระบุว่ารัสเซียส่งอุปกรณ์ไปให้อิหร่านเพื่อช่วยเสริมขีดความสามารถของโดรนตลอด6เดือนของสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรัสเซียยังคงรักษาความเป็นหุ้นส่วนกับอิหร่านอย่างแน่นแฟ้นรัสเซียถูกกล่าวหาว่าให้ข้อมูลข่าวกรองแก่อิหร่านเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังร่วมมือกันด้านการผลิตโดรนมานานหลายปีและอิหร่านเคยสนับสนุนโดรนชาฮีดให้รัสเซียในการโจมตียูเครนด้วยนับตั้งแต่การนั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีสมัยแรกโดนัลด์ทรัมป์ขัดแย้งกับหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐหลายครั้งในประเด็นเกี่ยวกับรัสเซียสะท้อนผ่านท่าทีคล้อยตามข้ออ้างของรัสเซียหรือประเมินผู้นำรัสเซียในเชิงบวกแต่ความสัมพันธ์ของผู้นำทั้งสองคนเริ่มเย็นชาลงในระดับหนึ่งหลังจากความพยายามยุติสงครามรัสเซียยูเครนชะงักงันการเดินทางเยือนครั้งนี้ยังเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งในการเลือกใช้ผู้อำนวยการ CIA เพื่อช่วยจัดการการเจรจาทางการทูตเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแรดคลิฟเดินทางเยือนคิวบาเพื่อเตือนให้รัฐบาลปฏิรูปขั้นพื้นฐานไม่เช่นนั้นสหรัฐจะใช้มาตรการกดดัน
2: แต่ท่ามกลางความขัดแย้งในโลกหลายขั้วอำนาจไทยก็กำลังบุกตลาดแอฟริกาในฐานะของหุ้นส่วนสำคัญนะครับมีความเคลื่อนไหวจากนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียในสัปดาห์นี้เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Africa Initiative ไปเปิดตลาดใหม่และยกระดับความสัมพันธ์ครับให้เหตุผลว่าแอฟริกาเป็นภูมิภาคที่ไทยมองข้ามไม่ได้เนื่องจากแอฟริกามีประชากรไม่ต่ำกว่าพันล้านคนนะครับขณะที่เศรษฐกิจของหลายประเทศก็กำลังขยายตัวไนจีเรียและเอธิโอเปียต่างก็มีบทบาทนำในภูมิภาคด้วยสำหรับเอธิโอเปียเป็นที่ตั้งของสหภาพแอฟริกาและไนจีเรียเป็นที่ตั้งของประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกหรืออีโควอสซึ่งไทยพยายามผลักดันความสัมพันธ์กับอาเซียนนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศให้สัมภาษณ์พิเศษไทย PBS World ในประเด็นนี้ครับ
4: ด้วยการมาแอฟริกาเนี่ยก็เป็นไปตามนโยบายที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thai Africa Initiative คือที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมองข้ามแอฟริกาไม่ได้แอฟริกาเนี่ยไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับหลายประเทศกำลังมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีพลวัตทางเศรษฐกิจคราวนี้ก็เป็นการเริ่มต้นนะครับการดำเนินนโยบายมุ่งสู่แอฟริกานะครับเราก็เลือกประเทศ2ประเทศคือไนจีเรียนะครับไนจีเรียก็เป็นถือว่าเป็นเศรษฐกิจอันดับ3ของแอฟริกานะครับแล้วก็เอธิโอเปียก็เป็นเศรษฐกิจที่ลำดับต้นๆของแอฟริกาด้วยนะครับและ2ประเทศนี้นอกจากจะมีความสำคัญในแง่ศักยภาพทางเศรษฐกิจแล้ว2ประเทศนี้ก็ยังเป็นที่ตั้งขององค์การระหว่างประเทศที่สำคัญของแอฟริกาคือที่เอธิโอเปียก็คือที่ตั้งของ African Union สหภาพแอฟริกาคือทุกประเทศในแอฟริกาก็เป็นสมาชิกของสหภาพแอฟริกานะครับที่เรามาไนจีเรียก็ไนจีเรียก็เป็นที่ตั้งของกลุ่มการรวมตัวของประเทศแอฟริกาในภาคตะวันตกนะครับ
2: ช่วงนี้ติดตามทันโลกไซเอ็นเทคกับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ

ถ้าโลกไซเอนเทคพาเยือนเมืองหวนชางของจีนครับเมืองแห่งอวกาศที่เต็มไปด้วยการส่งเสริมเรื่องนี้ทั้งเมืองครับพาไปสำรวจกันว่าที่นี่ปลูกฝังเรื่องอวกาศกันยังไงบ้างครับเราอยู่กันที่เมืองหวนชางครับมณฑลไหหนานประเทศจีนเกาะทางตอนใต้ที่เป็นเมืองแห่งฐานปล่อย

0: ณบ้านเกิดของชาวจีนไหหลำพ้นทะเลก่อนจะกลายเป็นศูนย์กลางอวกาศของจีนในปัจจุบันที่นี่เริ่มมีบทบาทตั้งแต่ปี1988ในฐานะฐานทดสอบขีปนาวุธและจรวดสำรวจชั้นบรรยากาศครับจนวันนี้หวนชางได้ยกระดับสู่หวนชาง International Aerospace City ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอวกาศระดับโลกที่แฝงอยู่ในวิถีชีวิตและบรรยากาศของเมืองอย่างลงตัวมองไปทางไหนก็จะเห็นการตกแต่งธีมของเมืองเป็นอวกาศนะครับทั้งป้ายบอกทางป้ายต้อนรับแม้แต่โรงแรมและร้านค้าหวนชางตั้งอยู่ที่ละติจูด19องศาเหนือใกล้เส้นศูนย์สูตรมากที่สุดในบรรดาฐานปล่อยของจีนครับทำให้ได้ประโยชน์จากแรงเหวี่ยงการหมุนของโลกช่วยประหยัดเชื้อเพลิงจรวดได้ถึง 7-10% ที่สำคัญการตั้งอยู่ติดทะเลทำให้จีนสามารถขนส่งชิ้นส่วนจรวดขนาดใหญ่อย่าง Long March 5ทางเรือได้แบบไร้ข้อจำกัดและยืดทิศทางการปล่อยออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อความปลอดภัยของชุมชนบนแผ่นดินที่นี่ออกแบบมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอวกาศยุคใหม่เต็มรูปแบบเลยนะครับมีทั้งแท่นปล่อยจรวดสำหรับภารกิจใหญ่ทั้งการส่งโมดูลสถานีอวกาศเทียนกงยานสำรวจดาวอังคารเทียนเว่อหนึ่งและยานสำรวจดวงจันทร์ตระกูลฉางเอ๋อรวมถึงฐานปล่อยจรวดเชิงพาณิชย์แห่งแรกของจีนที่เปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมการวิจัยการประกอบทดสอบดาวเทียมและศูนย์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ AI ประมวลผล Big Data ภาพถ่ายดาวเทียมด้วยครับ
1: ตอนแรกอ่ะไม่คิดว่าจะมีความเป็นเมืองท่องเที่ยวขนาดนี้นะฮะคือเราก็พอทราบกันอยู่แล้วล่ะว่าโอเคมีคนจีนมาดูปล่อยจรวดแต่ว่าภาพที่เห็นเลยเนี่ยก็คือเราเห็นตึกรามบ้านช่องอะไรต่างๆถูกตกแต่งไปด้วยจรวดนะมีธีมเกี่ยวกับอวกาศแล้วก็มีมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ด้านอวกาศที่น่าสนใจมากๆนะคือถ้าเราวางนโยบายด้านอวกาศได้อย่างถูกต้องเนี่ยแล้วก็ทำให้มันเกิดเศรษฐกิจอวกาศนะเกิดเรื่องของการปล่อยการทำจรวดขึ้นมาจริงๆเนี่ยการเลือกเมืองหรือว่าการอะไรเงี้ยมันจะตามมาแล้วก็การท่องเที่ยวอะไรที่เราพูดถึงว่า space tourism อะไรพวกนี้ครับมันก็จะตามมาเอง
0: หวนชางยังเป็น space tourism ด้วยนะครับเปลี่ยนเมืองเป็นศูนย์การเรียนรู้มีพิพิธภัณฑ์อวกาศนิทรรศการจำลองสภาวะไร้น้ำหนักและเปลี่ยนบรรยากาศริมทะเลให้กลายเป็นจุดนัดพบของแฟนคลับอวกาศจากทั่วโลกมีจุดชมวิวการปล่อยจรวดที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับคือหาดฉีสุยและสวนหินหลงหลิวซึ่งเป็นอัศจรรย์ธรรมชาติริมทะเลให้ผู้คนได้สัมผัสวินาทีประวัติศาสตร์ช่วงที่จรวดทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมเสียงสะท้อนเหนือผืนน้ำครับ
2: ฐานปล่อยของหวนชางเนี่ยคืออยู่บนเกาะไหหนานซึ่งใกล้กับไทยมากๆอยู่ในระยะที่แบบเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เดินทางไปไกลมากนักมันก็ได้เห็นอีกมิตินึงนะฮะรวมถึงความที่ศักยภาพของจีนด้วยว่าจีนอาจจะดูเริ่มต้นช้ากว่าประเทศอื่นนะในแง่การสำรวจอวกาศแม้แต่ภารกิจสำรวจดวงจันทร์ก็ตามแต่ปัจจุบันถือว่าเติบโตมาอย่างรวดเร็วแล้วก็น่าจับตามากๆ
0: หวนชางจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ฐานปล่อยจรวดของจีนเท่านั้นครับแต่คือต้นแบบของ Space City ครบวงจรที่ผสานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียเลยครับแม้คราวนี้เราจะยังไม่ได้เห็นภารกิจฉางเอ๋อ7เดินทางสู่ขั้วใต้ของดวงจันทร์นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์และจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสที่นี่อีกครั้งหนึ่งในปีหน้าครับ
3: จะเห็นได้ว่าความเป็นเมืองอวกาศของหวนชางนะครับก็ประกอบด้วยหลายส่วนด้วยกันเพื่อที่จะส่งเสริมกันและกันสู่การเป็นเมืองอวกาศแห่งนี้ครับยังมีข่าวอื่นๆให้ได้ติดตามกันในสัปดาห์นี้ด้วยครับ
0: SpaceX ประกาศแผนทุ่มงบ $100,000 ล้านก่อสร้างศูนย์อวกาศ Starbed Louisiana บนเนื้อที่กว่า 300,000 ไร่ครับออกแบบให้เป็นศูนย์ปล่อยยานแบบครบวงจรที่มีหอปล่อยยานถึง10ฐานรองรับยาน Starship ได้มากถึงหลายพันเที่ยวต่อปีสำหรับภารกิจส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์และดาวอังคารในอนาคตครับส่วนกล้องโทรทัศน์อวกาศ Nancy Grace Roman ของ NASA ถูกเคลื่อนย้ายเข้าสู่ฐานปล่อย LC-39A แล้วครับในรัฐฟลอริดาเพื่อประกอบเข้ากับจรวด Falcon Heavy เตรียมพร้อมออกเดินทางในวันที่30สิงหาคมนี้นี่คือกล้องที่จะสำรวจเอกภพในมุมกว้างเพื่อทำแผนที่สสารและพลังงานมืดเพื่อถอดรหัสจุดกำเนิดเอกภพต่อไปครับ
3: คุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาติดตามทันโลก Science Tech กันได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ
4: ช่วงนี้ติดตามเวลาดับทันโลกวันนี้ครับ
5: บริษัทเมตาบรรลุข้อตกลงกับรัฐต่างๆในสหรัฐโดยตกลงจ่ายเงินสูงสุด 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมเข้มงวดการใช้งาน Facebook และ Instagram ของเยาวชนเพื่อยุติการฟ้องร้องที่ถูกกล่าวหาว่าตั้งใจออกแบบอัลกอริทึมให้เด็กเสพติดโซเชียลมีเดีย เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกน

0: รียมย้ายครอบครัวจากแคลิฟอร์เนียกลับมาพำนักในสหราชอาณาจักรเป็นการถาวรเพื่อให้พระโอรสและพระธิดาเข้าเรียนในเดือนกุมภาพันธ์โดยไม่เกี่ยวกับการกลับมารับพระราชกรณียกิจหรือพำนักในพระราชวังดนตรีโคตรสตรีมการ์ดของสหราชอาณาจักรบรรเลงเพลง9 to 5เพื่อร่วมอาลัยแก่ดอลลี่พาตันตำนานนักร้องและนักแต่งเพลงคันทรีชื่อดังชาวอเมริกันที่เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งในวัย80ปีที่เมืองแนชวิลล
1: ์นี่คือทั้งหมดของทันโลกกับไทย PBS นะครับลากันไปด้วยภาพของศึกปามะเขือเทศลาโตมาติน่าในสเปนครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับคืนวันนี้สวัสดีครับ

0: างที่อยากรู้เบื้องลึกที่อยากถามของวงการบันเทิงไทยมีอะไรมากกว่าที่คิด
1: ทำไมหนังไทยถึงมีแต่หนังผี
2: ใช่มีเยอะด้วย
1: อ๋อช็อตจริงๆไม่มีคนในห้องส่ง
3: ไม่มีแล้วบางทีมันไม่เกี่ยวกันเลยนะ
0: ไข่ก๊อกทุกมิติทั้งหนังเพลงละครเพราะเบื้องหลังวงการบันเทิงมีมากกว่าความสนุกในป๊อปดีโคดทุกวันพฤหัสบดีเวลา 22:30 นหน้าจอไทย PBS
4: ธรรมะใครว่ายากพุทธประวัติใครว่าน่าเบื่อมาสนุกไปกับธรรมะง่ายๆใกล้ตัวและร่วมย้อนเวลาท่องดินแดนพุทธประวัติแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรายการหุ่นกระบอกหันษาพระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ซีซั่น2ทุกวันเวลา 23:30 นทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แล้วพบกันนะครับ

0: ินัยคือหัวใจนักกีฬาทุกคนอยู่ด้วยวินัยการอยู่ลงกันในคนหมู่มากต้องใช้วินัยตัวเดียวคนจนก็มีสิทธิ์นะครับร้อยละประมาณ 5-60% ครอบครัวแตกแยกเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวซะส่วนใหญ่พ่อไม่เคยพาลูกมาฝากเราแต่คนที่พามาฝากเราคือแม่เฮ้ย
1: กันตั้งใจใ
0: ครรถคนฝันที่ว่าเนี่ยเอามาทุกผู้โดยสารคนเพื่อให้เขาได้มีทางออกคนเพื่อให้เขามีอาชีพ

0: พนี้บ่งชี้ว่าจันสกลเดินไปคนเดียวเพียงลำพังใช่ไหมคะต้องยอมรับว่าจันสกลเนี่ยก็เป็นคนที่สร้างหมอนทองวิทยาให้เป็นที่รู้จักจากฟุตบอลเจ็ดสีเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วก็มีไวรัลเรื่องรถขนฝัน
1: ภาพสุดท้ายที่ครูสกลเกลี้ยงประเสริฐก้าวเดินออกจากทีมฟุตบอลหมอนทองวิทยานำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังวัยเกษียณของโค้ชฟุตบอลที่มุ่งมั่นพาทีมเยาวชนขึ้นรถขนฝัน
2: วันที่ผมเดินออกมาจากหมอนทองเราก็บอกเขาว่าใครก็ได้ถ้าอยากไปก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเตรียมครูไม่รู้ว่าหนทางหน้าเนี่ยจะเป็นหรือตายเพราะยังไม่รู้โรงเรียนที่จะมาคือเป็นโรงเรียนนี้ไปตายดาบหน้ากันนะ

0: อัฒจันทร์ข้างสนามฟุตบอลในจังหวัดฉะเชิงเทราคืออาคารที่ถูกทิ้งร้างมากว่า20ปีครูสกลมาเริ่มทำทีมสโมสรแตงโมที่นี่และปรับปรุงอาคารร้างเป็นห้องพักของนักกีฬานักเรียนและทีมสตาฟโค้ชกว่า160ชีวิต
1: นี่อาคารนี้เมื่อก่อนเป็นยังไงคะก่อนที่ครูสกลมา
2: บอกได้เลยนะว่าทุกห้องหน้าห้องเป็นจิตรกรรมฝาผนังหมดคำหยาบๆนี่เต็มไปหมดอ่ะดูไม่ได้อ่ะตัวเงินตัวทองเนี่ยเดินกันยุ่ยแย่หมดเลย
1: มันร้าง
2: ร้าง20ปี
1: สถานที่นี้มันมีอยู่แล้ว
2: ใช่
1: มาปรับปรุงสักหน่อยก็น่าจะใช้งานได้
2: น่าจะใช้งานได้เราก็ใช้เลือกวิธีว่ามาปรับปรุงเพราะปรับปรุงวันที่ปรับปรุงก็จะมีแฟนคลับเป็นร้อยนะมาช่วยกันล้างมาช่วยกันเช็ดมาช่วยกันขัดถู
1: แฟนคลับ
2: ด้วยแรงปรารถนาด้วยความหวังดี
1: มาช่วยกันฟื้นฟูอาคารนี้
2: พลังอย่างที่บอกพลังสร้างชัยชนะได
1: ้
2: พลังสร้างอนาคตได
1: ้ค่ะ
2: มันก็เลยกลายเป็นเนี่ยรวมพลังของแม่พ่อแฟนคลับของเราเนี่ยมาช่วยกันจนมาเป็นแบบเนี้ย
1: ใช้งบประมาณไปเยอะไหมคะหรือว่าไม่ต้องนับ
2: ไม่เลยไม่มีงบประมาณพ่อแม่เวลามาช่วยกันทำก็ห่อข้าวกันมาใส่บิณฑบาตกันมาเสร็จแล้วก็นั่งกินล้อมวงกันเราก็เห็นแล้วเราก็โอเคนะเขาทุ่มเทขนาดนี้ให้เราจะลืมกันได้ไง
1: ตอนนี้อาจารย์สกลพักที่บ้านหลังนี้
2: ใช่ครับ
1: เรียกว่าบ้านไหมคะ
2: อันนี้อาจจะเป็นถ้าเป็นพระเขาเรียกว่าอาสมมันเป็นอะไรที่เล็กๆไม่ได้มากมายก็อยู่คนเดียวเตียงนิดเดียวก็ทุกอย่างนิดเดียวหมดเข้าไปปุ๊บเนี่ยสองคนนี่ลำบากเลยเราก็ต้องอยู่เหมือนศาลไม่ได้แตกแต่อะไรกับศาลเจ้าเนี่ยแต่เราก็อยู่เพื่อบังคับตัวเองไม่ให้ฟุ้งเฟ้อเพื่อไม่ให้ตัวเองนั้นเสวยความสุขมากไปนักเจอไหม
1: ขออนุญาตนะคะ
2: ไอ้ที่พูดไปได้เรื่องจริง
1: ห้องแค่นี้เองอะ
2: แค่นี้มันก็เหมือนอาสมก็เพราะเราก็พอเพียงที่นอนมีแค่นี้นะแฟนคลับก็ยังทำให้เลยเขาไม่ได้ดูใบหน้าเลยเลยก็ทำให้มาเนี่ยก็ให้มาเขาบอกเอาใช้นะให้อยู่ข้างกายเวลาไปไหนมาไหนก็จะได้ไปได้เร็ว
1: อ๋อมีความหมายอย่างนั้น
2: ครับดูในตู้ได้แต่ตู้เย็นก็ดูได
1: ้ดูได้จริงไหมคะ
2: ได้ได้เดี๋ยว
1: เอ้าท้าให้ดูก็ต้องดูค่ะขออนุญาตนะคะ
2: เปิดได้เลย
1: มีแต่น้ำผลไม้แล้วนี่คืออะไร
2: ยาย
1: า
2: ครับ
1: ค่ะไม่ใช่ขวดไวน์นะ
2: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: แล้วก็มีน้ำผลไม้แล้วก็มีนมจริงด้วย
2: มีนม

0: เออบอลบอกแล้วมันล้อเล่นไม่ได้อ่ะเองยิงได้มันก็ถูกจารึกเอาไว้บอล 5-0 แล้วไม่ใช่กูไม่ได้มองสกอร์ 5-0 แต่กูมองว่าเวลามึงลงไปเล่นเนี่ยมึงได้ตามที่แบบบอกกันมั้ยล่ะฉลาดดิต้องฉลาดในการเล่น
1: บุคลิกนิ่งๆแต่มีสไตล์การทำทีมที่ดุดันเปิดเกมบุกรุกเข้าใส่คู่แข่งทำประตูถล่มทลายเป็นเหมือนเครื่องหมายการค้าของครูสกลที่ถูกใจกองเชียร์ทีมแตงโมยูไนเต็ด
0: เหมือนวงดนตรีออกมาแยกวงกันมาไอ้นั่นก็เล่นไปเราก็เล่นมาแต่ปรากฏว่าแตงโมมีเครื่องเข่าครบมากกว่ามันก็เลยดังไปเลยมีนักกีฬาที่มีคุณภาพมากกว่าแตงโมเราก็ใช้ระบบระเบียบอย่างเดิมคือเล่นยังไงให้เด็กอยู่ในวินัยเพราะเราคิดอยู่กับเด็กตลอดว่าวินัยคือหัวใจนักกีฬาถ้านายมีวินัยอะไรก็เล่นได้หมดก็เสียมาแล้วก็เสียมา6ปีแล้วไงความเป็นครูเรามันเป็นครูอาชีพอ่ะเราเรียนวิชาชีพนี้มาจบด้านพละศึกษามาโดยตรงนี่คืออาชีพเราจะปฏิเสธในอาชีพที่เราเป็นอยู่ได้ไง

0: กูสกลมีสโลแกนคนจนต้องมาก่อน
1: ใช่
0: แม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยทำไมถึงให้ความสำคัญกับอะไรแบบนี้
1: คือเราบอกคนจนต้องมาก่อนสมัยเราเด็กๆเนี่ย

0: ็เป็นคนหนึ่งที่จนยากจนนะเป็นเด็กวัดมาตลอดชีวิตจริงๆเลยอยู่วัดเทพศิรินเนี่ยก็มาอยู่กับหลวงอาที่บวชพระอยู่วัดเทพศิรินเนี่ย17 ปี
1: ที่มาที่ทำให้ครูสกลให้ความสำคัญกับเด็กที่ยากจนเนี่ย
0: ใช่
1: ก็เป็นเพราะภูมิหลังของตัวเอง
0: เราไม่มีโอกาสเลยเราไม่มีสตาร์ทใส่เราไม่มีเสื้อผ้าสวยๆใส่พอเราเข้าไปพูดไปคุยกับโค้ชบางที่บางทางเนี่ยเขาก็จะมองผ่านโอเคเดี๋ยวจะติดต่อไปเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็น้อยใจมันเป็นตาที่เราจะต้องจดจำมันไว้พอเรียนจบมหาลัยก็คิดคอนเซปต์ตัวเองมาบอกว่าถ้าทำงานเพื่อส่วนตัวจะหมองมัวชั่วชีวิตแต่ถ้าเกิดทำงานเพื่ออุทิศแม้สิ้นชีวิตแล้วชื่อยังอยู่

0: 160คนเนี่ยคือเราไม่ได้รับงบประมาณจากรัฐเลยแม้แต่บาทเดียวถ้าถามว่าเราบริหารงานเนี่ยยากกว่าคนเป็นผู้อำนวยการอีกเพราะผู้อำนวยการนั้นรัฐให้อะถ้าก็ได้เงินจากรัฐอยู่แล้วถึงสิ้นเดือนก็ได้เงินจากรัฐอยู่แล้วแต่เราเนี่ยประชาชนให้เขาเรียกว่าคนที่อยู่กับประชาชนทำยังไงล่ะถึงแค่เขามีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเราทำยังไงล่ะเขาถึงจะมอบสิ่งของต่างๆมาให้เราได้ทุกวัน
1: แต่ว่าเวลาไปแข่งหรือว่าเวลาค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆก็พึ่งพาเงินบริจาคเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะ
0: เราไม่ได้รับสิทธิพิเศษอะไรจากโรงเรียนเลยค่าเทอมเราก็เสียเองเด็กทุกคนต้องมีค่าเทอมคนละ 2,000 กว่าบาทอาจารย์ทุกคนได้มาจากไหนรถ4คัน5คันเอาน้ำมันที่ไหนเติมเสียทำยังไงเสื้อผ้าเอามาจากไหนอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยอาจารย์ทุกคนไม่เคยใช้งบประมาณกับเรียนเลยแม้แต่บาทเดียวอย่างเช่นเงินบำรุงการศึกษาเด็ก160คนเอา 2,500 คูณเข้าไปเท่าไหร่ 2-3 แสนบาทใครเป็นคนให้
1: มีคนบริจาคให้มาช่วยสนับสนุนตรงส่วนนั้นแต่ว่างบประมาณของกองทุนกีฬาอะไรเนี่ยไม่ได้มาสนับสนุนตรงนี้ถ้างบประมาณของรัฐเอามาใช้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกับเรื่องของการพัฒนากีฬาของเยาวชนนี่น่าจะไปได้ดีกว่านี้เน
0: า
1: ะ
0: ก็บอกเลยครับว่าบอลโลกไม่ใช่ไกลเลยถ้าคุณแก้ถูกทางซะโรงเรียนกีฬามีทั้งหมด17แห่งทำไมคุณไม่สร้างโรงเรียนกีฬาเฉพาะทางสุพรรณบุรีฟุตบอลอย่างเดียวชลบุรีเซปักตะก้อนะจังหวัดตรังกีฬาอะไรก็ว่ากันไปเด็กมันก็จะไปรวมกันที่นั่นเลยส่วนรวมเด็กที่เยอะๆน่ะ
1: อย่างที่นี่ต้องการให้เป็นโรงเรียนกีฬาเฉพาะทางด้านฟุตบอล
0: ใช
2: ่ก้าวขึ้นมาหน่อยข้างหลังติดเข้ามาหน่อยเร็ว
3: ชีวิตที่นี่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เช้ามืดนักกีฬาทุกคนตื่นซ้อมพร้อมกันตอน 5:30 นักกีฬานักเรียนตั้งแต่ชั้นม.1 ถึงม.6 ร้อยกว่าชีวิตภายใต้การดูแลของโค้ชเพียงไม่กี่คนแต่ทุกคนต่างรู้หน้าที่ของตัวเองหัวใจสำคัญในการฝึกนักฟุตบอลนักเรียนคือวินัยเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ
0: โปรแกรมการฝึกซ้อมก็จะมีทุกวันเช้านี่จะมีลักษณะเหมือนกันก็คือเน้นไปเรื่องของฟิตเนสในเรื่องของร่างกายการวิ่งการออกกำลังกายก็ประมาณ40นาทีแล้วก็ปล่อยอาบน้ำท่าไปโรงเรียนยกเว้นเสาร์อาทิตย์วินัยคือหัวใจนักกีฬาทุกคนอยู่ด้วยวินัยทุกคนอ่านทุกวันทุกคนต้องรู้ว่าการอยู่รวมกันในคนหมู่มากต้องใช้วินัยตัวเดียวเข้าถึงจะอยู่ในระบบระเบียบไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องกระจองงอแงไม่ต้องมาทะเลาะเบาะแว้งมากระเจี้ยวเจ้าไม่มีเพราะเราพูดเรื่องอะไรไปปุ๊บเด็กก็จะปฏิบัติตามนั้น
2: นาทีสิบดีมากชุดแรกนาที16วิ
1: ถือว่าเป็นห้องเวทเทรนนิ่งที่มีอุปกรณ์ครบ
0: ครับ
1: เด็กๆต้องมาเล่นเวทกันทุกวันไหมทุกแต่ละคนแต่ละคน
0: อย่างเงี้ย18ปีก็จะใช้เวลา1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวไอ้รุ่นที่กำลังแข่งเสร็จก็จะต้องเข้าเวทต่อ
1: ก็คือจะมีโค้ช
0: จะมีโค้ช
1: วางโปรแกรมให้เลยว่าจะต้องเทรนอะไรบ้างลงสนามหรือว่าเวทใช่ไหม
0: คนเนี้ยเขากำลังจะออกเรื่องอะไรเช่นอ้วนเกินไปสมมติเงี้ยเขาจะต้องเล่นเวทอะไรที่ให้ลดหน้าท้องให้ได้กล้ามขาใหญ่เกินไปต้องลดให้เหลือเท่าไรขาไม่แข็งแรงอะไรเงี้ยจะมีบ่งบอกหมดเลย
1: เราครูต้องเวทด้วยไหม
0: เวทไม่ไหวอ่ะแค่อันนี้อันเดียวก็จะแย่เลย
1: อ่ะลองสิบกิโล

0: อันนี้ก็ไม่ได้ซื้อเลยนะก็คนที่บริจาคให้ก็คือเป็นลูกศิษย์สมัยเรียนอยู่แล้วที่บางแก้ว
1: ให้ทั้งห้องนี้เลย
0: ส่วนห้องที่ปรับปรุงนี่จะเป็นของแฟนคลับเอาเงินมาช่วยแสนนึงก็
2: หลังเสร็จศึกรองแชมป์กีฬาเจ็ดสีมะนาวเจษดาลังกานักเรียนชั้นม.6เป็นศิษย์เก่าที่ตามครูสกลมาจากโรงเรียนหมอนทองวิทยามะนาวได้รับโอกาสจากแนวคิดคนจนต้องมาก่อนของครูสกลทุกวันนี้มะนาวเซ็นสัญญาร่วมทีมกับสโมสรการท่าเรือมีรายได้ส่งให้แม่ที่จังหวัดสุรินทร
3: ์เจ็ดสีปีที่แล้วเปลี่ยนแล้วFC ติดตามเยอะแล้วก็คนมาสนับสนุนเยอะก็มีแม่คนเดียวครับพ่อเสียสร้างโอกาสให้พวกหลายอย่างก็ได้ตังจากสัญญาการท่าเรือเลยก็ส่งครับแต่ไม่ได้ส่งเป็นเดือนไม่ต้องทีมชาติก็ได้ครับขอแค่ได้เตะบอลอาชีพมีตังเลี้ยงดูครอบครัวครับแค่นี้ก็ภูมิใจแล้ว
4: โอ้ทางนี้เสร็จแล้ว
0: อย่างเขาก็เป็นคนจนนะเป็นคนที่ไม่มีสภาพที่จะมาต่อสู้ภายนอกได้ถ้าไม่ได้เราคือโค้ชเขาได้รู้จักกับเราเขาก็เล่าเรื่องประวัติเด็กคนนี้ให้ฟังว่ามีเด็กในหมู่บ้านเป็นแบบนี้แบบนี้เช้าตื่นขึ้นมาก็ต้องปั่นจักรยานไปส่งน้ำเต้าหู้ที่แม่ทำขายอ่ะไปส่งถึงจะไปโรงเรียนได้บางทีก็เห็นเขาเล่นบอลก็ไปถือน้ำเต้าหู้ร้อยตามนิ้วเนี่ยเหมือนคนขายน้ำอ่ะโค้ชเขาก็ผลิตเด็กเพื่อเอาไปฝากโรงเรียนใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยเป็นหลายโรงเรียนอย่างมะนาวเนี่ยจะไปอยู่เทศบาลก็ไม่ได้เพราะสภาพการเงินมันไม่คล่องพอที่จะซื้อนู่นซื้อนี่มาก่อนมันไม่ได้มีด้อมเดิมอะไรมากมายไอ้คำว่ามีด้อมดูแลเนี่ยมันมีมาตอนที่หมอนทองได้รองแชมป์เจ็ดสีนั่นแหละคือแฟนๆขับมาเมื่อก่อนผมทำอยู่หมอนทองก็ไม่มีใครส่งอะไรผมเลยอยากกินเล่นแข้งกันพอสมควรจะไปแข่งบอลแต่ละทีต้องหาข้าวข้างทางกินเลยพอได้รองแชมป์ปุ๊บคนเลยมองว่าคนจนก็มีสิทธิ์นะครับ

0: 22
1: ครับ22
2: นักฟุตบอลในความดูแลของครูสกลทุกคนเป็นนักเรียนในโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลทุกเช้าหลังซ้อมเสร็จต้องมาเช็คชื่อก่อนเข้าห้องเรียนตามปกติ
1: ดานาวว
3: ิว
4: อย่างแรกนะครับปรับเรื่องเวลาการตื่นเช้าการไปโรงเรียนทำทุกอย่างให้มันแบบมีเวลามันมีเวลาของมันอยู่ครับแบบเราต้องปรับให้ได้เรื่องการซ้อมครับซ้อมตรงเวลาอย่างที่วางไว้ครับว่าจะเข้าครูพละได้ครับเรียนเข้าพวกวิทย์กีฬาแล้วมีแผนไปเรียนที่ม.ภาคขอนแก่นครับว่าบอลเขาดีครับเขามีทุนให้ครับสำหรับนักกีฬาถ้าได้ทุนก็ไม่ต้องเสียค่าเทอมของครับ
2: อุ้มบุญนักเรียนชั้นม.4เป็นนักเตะเยาวชนรุ่น U15 ของทีมแตงโมอุ้มบุญเข้ามาอยู่ในทีมได้เพียง4เดือนยังไม่คุ้นเคยกับกฎเหล็กของทีมแตงโมทำให้ครั้งหนึ่งอุ้มบุญเกือบหลุดออกจากทีมเพราะเกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้า
4: ถามว่าเลิกได้ไหมผมไม่ได้ติดอะไรกับพวกเลยครับผมเลิกได้ผมไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นเขาวันนั้นผมลงมาซ้อมเช้าตอนสายๆแล้วเขาขึ้นไปค้นบนห้องครับแล้วเขาเจออยู่ในถุงดำครับเขาก็เลยคิดว่าเป็นพวกผมครับมันก็ไม่ใช่ของพวกผมเลยแต่ว่าพวกผมก็ต้องรับครับเพราะว่ามันอยู่หน้าห้องถ้าผมไม่รับก็ไม่มีใครรับครับดังนั้นผมอยากให้เรื่องมันจบครับไม่งั้นเรื่องมันจะบานปลายรักเพื่อนเลยครับเลยต้องรับแบบ
5: รอบใหญ่5รอบไปเร็วจับเวลา20นาที
6: มาอยู่ที่นี่แล้วเป็นไงบ้างไหวไหมหนักมากไหม
4: ก็แรกๆก็หนักครับหลังๆก็เริ่มปรับตัวได้ครับ
6: เขาซ้อมหนัก
4: ใช่ครับ
6: หรือว่าเป็นเพราะเรื่องที่อยู่ที่นอน
4: เป็นร่างกายแบบ15วันแรกก็มีท้อมีเหนื่อยมั้งครับอยากกลับบ้านครับ
6: แล้วอะไรทำให้เราผ่านมาได
4: ้
6: คะ
4: ก็สู้ครับแม่บอกให้สู้ครับเข้ามาขนาดนี้ครับไม่สู้ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนครับ
6: อุ้มบุญรู้เรื่องปัญหาภาระการเงินของแ

0: ทุกอย่างไหม
1: ไม่ทุกอย่างครับรู้แค่บางเรื่องครับ
0: รู้ว่าอะไรบ้างคะ
1: แม่ค้างค่าเช่าบ้านครับแล้วก็เรื่องค่าเทอมที่เก่า
0: อันนี้เป็นความฝันเป็นความรักของเราด้วยไหมเรื่องฟุตบอลเนี่ยหรือว่าเป็นเพราะว่าต้องการประหยัดเงินให้แม่เฉยๆ
1: ความฝันนะครับรักมาเด้อครับตั้งแต่เด็กอ่ะก็ตอนเด็กพ่อเคยพาไปอคาเดมี่ครับทางอากาศครับแล้วอยู่ได้ไม่เกียรติครับออกครับทนไม่ไหวครับแล้วอันนั้นก็ผิดหวังเลยครับแล้วก็ไปเล่นฟุตซอลแถวบ้านครับโค้ชก็พาไปแข่งเรื่อยๆครับไปเจอสโมสรหนึ่งเปิดคัดครับก็ลองไปคัดดูครับแล้วก็ติดครับเขาอยู่สโมสรนั้นมาจนจบม.3พ่อบอกว่าถ้าอยากได้โทรศัพท์ต้องหาที่คัดและเข้าให้ได้ครับแม่ก็เลยพามาน้องนี่ครับนั่งรถตู้มา2คนครับแล้วก็ลงมาคัดครับแม่ก็นั่งอยู่ข้างบนสแตนนี่ครับ
0: แล้วก็ติด
1: ใช่ครับ
0: ดีใจไหม
1: ก็ดีใจครับ

0: สิริพรเป็นแม่ของอุ้มบุญหลังแยกทางกับสามีเธอทุ่มเทเพื่อลูกชายคนเดียวให้เรียนในโรงเรียนเอกชนและหาอะคาเดมี่ดีๆในเมืองให้ลูกได้เล่นฟุตบอล
1: ไปเยี่ยมอุ้มบุญบ่อยไหมคะที่โรงเรียน
2: ที่โรงเรียนก็น่าจะเดือนละครั้งแต่ว่าพอช่วงหลังเนี่ยคือเขามีแข่งอะค่ะพอมีแข่งแล้วแม่ๆในกลุ่ม U15 เขาก็จะสั่งขนมหรือว่าให้เราทำอาหารไป
1: เดือนเดือนหนึ่งรายได้ของการทำเบเกอรี่ส่งร้านเบเกอรี่ดังๆร้านกาแฟดังๆเนี่ยค่ะได้เยอะไหมคะอยู่ได้ไหม
2: อยู่ไม่ได้ค่ะบางเดือนไม่ถึงหมื่นเทียบกับ2ปีที่แล้วอาทิตย์ละหมื่นกว่าถึง20,000
1: แล้วค่าเช่าบ้านหลังนี้เนี่ยเดือนละ
2: 10,000 บาทค่าน้ำค่าไฟก็อยู่ที่ประมาณ 3,000 ก็คือ 13,000 บาท
1: แล้วยังต้องส่งเสียเลี้ยงดูน้องอุ้มบุญลูกชายเนาะแล้วก็ส่งให้คุณพ่อคุณแม่คือคุณตาคุณยายที่ลพบุรีอีก
2: ใช่
1: ทั้งหมดทั้งมวลนี้แบบรายจ่ายเดือนเดือนนึงเทียบกับรายได้ไม่ถึงหมื่นอยู่ยังไงคะ
2: ก็อยู่อย่างเป็นหนี้อยู่อย่างเป็นหนี้
0: หลายปีก่อนร้านเบเกอรี่เคยขายดีแต่หลังวิกฤตโควิด-19 รายได้จากหลักแสนบาทต่อเดือนลดเหลือเพียงหลักพันสิริพรค้างค่าเทอมโรงเรียนเอกชนนับแสนบาทต้องเอารถยนต์ไปเข้าไฟแนนซ์กู้เงินเพื่อให้ลูกได้เรียนและได้เล่นฟุตบอลที่เขารักแต่ในที่สุดแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้ก็ตัดสินใจพาอุ้มบุญไปฝากกับครูสกลเพื่อให้ลูกได้เดินตามความฝันของตัวเองต่อไป
2: พูดตรงๆก็คือเริ่มค้างค่าเทอมเราก็มาคิดดูว่าเราก็ต้องหาทางที่แบบทำยังไงเพื่อที่จะให้ลูกอยู่ในเส้นทางฟุตบอลแต่ต้องอยู่ในกรอบในระเบียบอะค่ะแล้วในการย้ายของเขาอะทุกอย่างต้องเคลียร์จบรวมๆทั้งหมดที่เบ็ดเสร็จเลยก็คือหามา 80,000 บาท
1: จากคนรายได้เดือนหนึ่งเป็นแสน
2: ถูกค่ะ
1: กลายเป็นว่ามาแบบอย่างเงี้ยรายได้เดือนหนึ่งบางเดือนไม่ถึงหมื่นด้วยซ้ำชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรแน่นอน
2: ถูกค่ะมันไม่มีอะไรแน่นอนเลย
1: เงื่อนไขทางเศรษฐกิจเนาะที่ทำให้ในที่สุดแล้วต้องตัดสินใจเปลี่ยนวิธีการของน้องไปเรียนอยู่กับสโมสรแตงโม
2: แม่เคยได้ยินตั้งแต่อาจารย์อยู่ที่เดิมคิดอยู่คนเดียวมานานตั้งแต่ลูกยังเรียนอยู่ม.3 ที่นั่นคิดไว้เลยว่าเนี่ยแหละคือหนทางของเราจะบอกว่าเป็นที่ที่เราสามารถทำให้เราอาจจะฟื้นตัวได้ณวันที่น้องไปคัดอ่ะมันไม่มีประวัติใดๆเลยว่าเราจนหรือว่าเราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมันด้วยความสามารถของน้องเองแล้วสิ่งหนึ่งที่แม่คิดเลยว่าอาจารย์อ่ะสามารถที่จะทำให้ลูกเราเป็นคนดีได้ทำให้ลูกเรามีวินัยระเบียบวินัยมากขึ้นในการที่อยู่ที่ด้าน
3: พอเด็กทุกคนที่มาอยู่ในกิจกรรมตรงนี้ร้อยละประมาณ 50-60% ครอบครัวแตกแยกเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวซะส่วนใหญ่พ่อไม่เคยพาลูกมาฝากเราแต่คนที่พามาฝากเราคือแม่พ่อแม่รู้ว่าพอลูกโตเป็นหนุ่มเนี่ยเริ่มปกครองลูกยากแล้วเดี๋ยวลูกก็จะออกไปติดยุกติดยามอไซค์แว้นไปหนทางที่ดีที่สุดคือพาลูกมาฝากวัดมันจะได้แบบว่ามีคนสั่งสอนเขาว่าไม่สามารถจะสอนตรงนั้นได้ก็เลยต้องลูกมาฝากเหมือนสมัยก่อนนะอย่าให้ลูกเริ่มเรียนเขียนอ่านก็ต้องลูกไปฝากวัดไปฝากหลวงพ่อไว้ลูกถึงจะได้เรียนจบปัจจุบันนี้มันเข้าวัดไม่ได้ก็ต้องมาฝากโค้ช

ครูสกลพยายามให้เด็กนักกีฬาได้มีรายการแข่งขันอยู่เป็นประจำแพ้บ้างชนะบ้างเป็นการเปิดพื้นที่ให้นักเตะได้พัฒนาฝีเท้าอย่างต่อเนื่อง

0: ทีมแตงโมมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมีกลุ่ม FC เหนียวแน่นมีพลังกองเชียร์ที่เชียร์สนุกทำให้นักเตะมีกำลังใจหลายครั้งพลิกเกมจากการเป็นรองกลับมาเอาชนะคู่แข่งได้
1: เอฟซีครับเขาติดตามแบบทางโซเชียลตั้งแต่74ปีแล้วตอนแรกก็ไม่ค่อยมีคนติดตามอ่ะแต่74เข้ารอบชิงได้ก็คนติดตามเพิ่มมากขึ้นก็ได้มีคนมาเชียร์กองเชียร์เยอะขึ้นครับคนสนับสนุนเยอะขึ้นครับ
2: แม่เราให้มาอาหารจีนมาแล้วแบ่งอีก5คนนะแบ่งเลย
3: บรรดาแฟนคลับที่จะโอนเงินมาให้เด็กกรุณาเอามาให้เราส่งมาที่กองกลางเราก็แบ่งให้ทุกๆคนได้รับหมดแต่ถ้าเกิดเอาไปให้คนหนึ่งคนใดคนนั้นจะได้อยู่คนเดียวและเพื่อนเล่นกันทั้งทีมเฮ้ยทำไมเงินได้คนเดียวต่อไปไม่ต้องไปส่งให้มันนะเว้ยไม่ต้องไปเล่นกับมันมันเก่งมันเล่นเหมือนคนเดียวเลยมันก็เลยกลายเป็นอะไรไม่ดีนี่คือการปลูกฝังว่าทำไมเด็กที่นี่มันเล่นกันแบบถวายชีวิตเลยคนดูก็มันอะ
0: หลังจากที่เคยถูกภาคทันเพราะผิดระเบียบเมื่อหลายเดือนก่อนอุ้มบุญยังคงเฝ้ารอโอกาสที่จะได้โชว์ฝีเท้าให้โค้ชเห็นว่าเขาได้เปลี่ยนแปลงตัวเองและกลับมาตั้งใจซ้อมอย่างมีวินัยพร้อมกับเพื่อน
4: ๆก็ตอนนั้นก็โดนรองก็ลงมาอยู่ชุดรองครับกระตุ้นฟอร์มขึ้นมาว่าเขาจะตัดตัวไหนเราก็ไม่รู้ครับรองเท้าเปิดครับใส่ซ้อมเยอะนะครับอันนี้ซื้อมา 2,000 กว่าบาทครับแม่ซื้อให้ครับตังเก็บเลยครับวิ่งปกติครับมัดมันก็วิ่งได้แล้วยังไม่ค่อยอยากซื้อครับใช้ได้ก็ใช้บ้างครับ
0: รองเท้าเป็นอุปกรณ์สำคัญของนักเตะแต่สำหรับครอบครัวที่ยากจนการหาซื้อรองเท้าคู่ใหม่สักคู่อาจหมายถึงรายได้ทั้งเดือนของผู้ปกครองอุ้มบุญขอยืมรองเท้าข้างขวาของเพื่อนมาใช้ลงฝึกซ้อม
5: ไปเลยตัวบน
6: เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการฝึกแบบนี้ของครูสปอน
4: ก็ต้องรู้หน้าที่ตัวเองครับไม่ลาออกจากหน้าที่ตัวเองครับไม่ต้องไปสนใจใครครับ
6: อดทนไว้เนาะอดทนสู้แต่ว่าถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยเรามีวิธีรับมือกับหรือว่าผ่อนปลนให้เรายังไง
4: ไม่ไหวจริงๆอ่ะโทรไปหาตาโทรไปหายายครับขอกำลังใจแกครับก็บอกว่าเหนื่อยบอกว่าท้ออยากกลับแบบยายบอกว่าจะมากลับเนี่ยครับต้องสู้แบบมาอยู่นี่จะมาถอยแบบที่เก่าไม่ได้ครับ
6: โตแล้วเนาะความอดทนมากขึ้นประสบการณ์เยอะแล้วเนาะประสบการณ์เยอะ

0: ึ้นรอดูรอดูเรียนที่นี่จนถึงม.6เลยมั้ย
1: น่าถึงม.6แล้วอื
0: มแล้วเวลาเราไปแข่งแล้วเราไม่ได้ลงสนามหรือว่าเราเป็นตัวสำรองเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้าง
1: ก็เราก็ต้องรอสับเปลี่ยนเพื่อนที่เจ็บหรือว่าไม่ไหวครับหรือว่าเกมมันต้องเขาต้องเปลี่ยนเกมจริงครับถึงว่าต้องเปลี่ยนตัวลงไปครับ
0: ยังไม่ได้เป็นตัวจริงก็ไม่เป็นไรรู้สึกอะไรไหม
1: ผมบางทีเขาก็ดันผมขึ้นมาชุดสำรองชุดหลักครับหรือว่าถ้าชุดสองอ่ะผมก็ตัวหลัก
0: เวลาที่เราเล่นลงสนามแล้วเราแพ้เรารู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ก็ต้องบอกตัวเองครับว่าต้องกลับมาสู้ใหม่ครับเรายังดีไม่พอก็ต้องมาปรับกันใหม่ครับเรื่องการเล่นหรือการสั่งการตามตัว
0: เสียใจไหม
1: ก็แมตช์ที่แล้วก็เสียใจครับว่าตอนเป็นงานแก้เลยครับแล้วมันมาแพ้ก็เข้าใจครับเราพิพาแล้วก็กลับมาแก้ไขไปวันที่8ต่อ
0: เสียใจแต่ว่าไม่ได้ดิ่งใช่ไหม
1: ไม่ได้ดิ่งครับบอลมันต้องมีแพ้มีชนะอยู่แล้ว
0: โอ้ยเจ๋งมาก
2: หนาขึ้นนี่นี่เป็นไงบ้าง
0: ช่วงวันหยุดยาวหลายวันผู้ปกครองต่างมีโอกาสมาเยี่ยมลูกหลานรวมถึงโค้ชท็อปครูผู้ปลุกปั้นมะนาวก่อนนำมาฝากกับครูสกลจนมีชื่อเสียงและมี FC คอยติดตามสนับสนุนเช่นทุกวันนี
2: ้เป็นยังไงไหนว่าไม่สบาย
3: แม่ไม่ปวดหัวซีกซ้ายไม่หายเนี่ยแล้วมันลามไปติดตาแล้วมันเนี่ยตาพร่ามัวแล้วมันแบบมันวูบปล่อยอ่ะกู
2: แม่ไปหาหมอหรือยังแม่ไปหาหมอหรือยัง
3: ไปหาหมอลืมว่าเขาหยุดอีก
4: น้องอ่ะ
3: สบายดี
4: ไหม
3: คร
4: ับ สบายครับซ้อมเสร็จเดินหน้าโทรหา
2: ซ้อมเสร็จเดินหน้าโทรหา
3: ครับครับผม
2: ถ้าน
3: ะครับพูดจุ๊บแก้มมะนาวให้ด้วย
2: จุ๊บแล้วตบโอเคแม่สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะครูสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับแม่เขาจะพูดถึงลูกชายเขาเนี่ยคิดถึงก่อนที่จะมาเนี่ยเขายังบอกอยู่ว่าครูท็อปฝากหอมแก้มลูกชายให้ด้วยแต่แม่เขาไม่สบายเวียนหัวด้วยกันก็เลยว่าให้รีบไปหาหมอ
0: แม่ของอุ้มบุญมาขอลาพักครั้งแรกในรอบ4เดือนเพื่อพาอุ้มบุญกลับบ้านไปเยี่ยมตากับยายที่จังหวัดลพบุรี
5: ก็รถตู้อะค่ะคือรถตู้ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนแต่ต้องโทรแจ้งเขานิดนึงว่าเราจะขึ้นรอบกี่โมงค่ะ

0: ไอ้หาสิหลานหลานจะบ้าแล้วสูงเลย
1: ยายที่นอนป่วยติดเตียงและตามองไม่เห็นจำเสียงของหลานชายได้อย่างชัดเจนยายพยายามลุกขึ้นด้วยความดีใจและถามถึงการฝึกซ้อมฟุตบอลซึ่งเป็นความหวังของครอบครัว
0: ก็คู่มาหรือเปล่า
2: เขาแล้ว
0: โอ้ป้าแม่ไม่ไปแบบป้าป้าแม่ต้องไปคนเก่งแล้วผมไม่พอมากอาตุ๋

ากับยายเลี้ยงอุ้มบุญมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าแม่ต้องทำงานเขาได้ไปอยู่กับแม่ตอนอายุ9ขวบอาหารมื้อง่ายๆที่คุ้นเคยตั้ง

0: แต่วัยเด็กเป็นอาหารมื้อพิเศษสุดสำหรับยายและหลานชายที่กลับบ้านมาเพื่อเติมพลังใจ
1: คือตอนนี้เบาใจกับอุ้มบุญเยอะคือไม่มีอะไรน่าห่วงเลยแม่คือเบา
2: อาจารย์ตะกนเขาเอาจริง
3: กูเจอปลายตาม
4: นั่นเดี๋ยวน้องมาโง่มาการเลือกเงินการหมา
2: เนี่ยนะลูกค้าคู่ละ9,000นะยายสา
3: โอ้ยตะเขาบ้าจะมากเกิน
0: ยายรู้ว่ารองเท้าของอุ้มบุญเก่าและขาดจำเป็นที่จะต้องมีคู่ใหม่เพื่อใช้ในการแข่งขันยายตัดสินใจนำเงินที่มีอยู่สานฝันสู่อนาคตของหลานชายในช่วงปลายทางชีวิตของตัวเอง
3: เงินก็เหมือนเดิมป้าตุ๊กของหลาน
5: ยายบอกว่ามันอันใหม่ของดีใส่ได้นานปีเป็นปี
3: มือต้องไม่เอามือต้องไม่เอาหรอก
5: มันเป็นรองเท้าเนาะ
3: เงินเดี๋ยวก็เตะก็เปิดดีละเอามันใหม่เลย
4: แม่คอยมาตั้งนานเลย
1: คอยมาตั้งนาน
2: นะได้ยินให้จังแล้วมีกินลูกต้องกินหอมได้ไม่เคยเอาลูก
3: เอามาด่าเพิ่มใจอย่างยายรักเธอบีมาลูกหมาอำนาจไม่ดื้อแล้วโตแล้วไม่เอาจะดื้อมาลูกหมา

0: ำลังใจของอุ้มบุญเนี่ยเหมือนว่ามาจากทุกทิศทางเลยเน
1: า
0: ะ
1: ถือว่าเป็นครอบครัวที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันครบเหมือนครอบครัวอื่นครับแต่ว่าก็มีความสุขครับ
0: วันที่ได้ไปเยี่ยมยายกับคุณตาเป็นยังไงบ้างครับวันนั้น
1: ก็ดีใจครับที่ได้เจอแกแกก็ดีใจครับที่หลานกลับมา
0: แล้วเห็นว่ายายอ่ะซื้อรองเท้าคู่นี้ให
1: ้ตอนแรกก็จะเอามือสองคู่ครับว่ามันได้2คู่ครับคู่ซ้อมคู่หนึ่งคู่แข่งคู่นึงครับแต่ว่ายายบอกว่าถ้าซื้อก็เอามือหนึ่งมาเลยครับยายก็เลยจ่ายตังค์ให้เลยครับ
0: จริงๆแล้วเราอยากได้เงินของยายอย่างนั้นไหม
1: ก็ไม่ได้อยากได้เลยครับอยากได้มือสองครับใจจริงครับ
0: การที่ยายทำให้เราถึงขนาดนี้เอาเงินเก็บจากเบี้ยคนพิการเบี้ยผู้สูงอายุมาซื้อรองเท้าดีๆให้หลานแบบนี้ค่ะถึงแม้ว่าจริงๆแล้วอ่ะอุ้มบุญเองก็ไม่อยากจะรบกวนเงินยายเนาะแต่ว่าเห็นความตั้งใจของคุณยายที่ให้เราแบบนี้ค่ะเรามีความฮึดขึ้นมาเลยไหมว่าเราจะแบบต้องไปต่ออีกต้องไปให้ไกลกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ย
1: ก็มีขึ้นเยอะเลยครับว่าต้องสู้ต่อไป
0: เป็นกำลังใจเนาะ
1: ครับยายซื้อให้ครับแล้วเราก็ตั้งใจแล้วว่าถ้าได้คู่นี้มาก็ต้องเพิ่มพัฒนาต้องเพิ่มขึ้นกว่าเดิมความตั้งใจก็สูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อไปต่อข้างหน้าได้ตาเป็นคนบอกให้สู้ครับยายก็บอกมาครับว่ามึงต้องสู้ครับทำให้แกภูมิใจครับ
0: บอลไทยไปบอลโลกเนี่ยอาจจะเป็นภารกิจของคนอื่นๆอีกหลายคนเนาะประชาชนทั่วไปก็พูดอย่างเงี้ยแต่สำหรับครูสกลซึ่งมีอีกหลักการหนึ่งที่สำคัญมากก็คือว่าลูกหลานคนยากจนต้องมาก่อนด้วยเนี่ยถ้าบอลไทยไปบอลโลกได้จริงๆในยุค ของครูสกลเนี่ยค่ะแล้วเด็กๆที่ยากจน
2: ครูลงไปดูนะไม่ว่าจะเนย์มาร์ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ฟุตบอลโลกเมสซี่อย่างเงี้ยเขาไม่ได้เริ่มมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยนะพวกนี้จะเป็นครอบครัวที่เกือบจะอยู่ในชายแดนเกือบจะอยู่ในดินแดนสลัมด้วยซ้ำไปแต่เพื่อต้องการที่จะทำให้ตัวเองนั้นเป็นจุดประกายเพื่อจะหล่อเลี้ยงตัวเองด้วยฟุตบอลเป็นอาชีพเขาจึงเล่นบอลเก่งฉะนั้นคนจนเนี่ยจะมีความมานะมีความอดทนมีความต้องการมีนิสเนี่ยมากกว่าคนรวยเพราะเขาต้องขายชีวิตเขาทั้งชีวิตเลยเพื่อแลกกับเงินตราที่ไปเลี้ยงครอบครัวเราไม่ได้มีอาชีพอะไรแล้วนะพ่อแม่ไม่ได้ให้

แล้วไว้แล้วสิ่งที่เหลือพรสวรรค์กับพรแสวงที่ติดตัวไหนเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ทำสนามฟุตบอลที่เป็นสีเขียวเนี่ยเป็นสีทองให้ได้เป็นเงินเป็นทองให้ได้

0: นี่ลงซ้อมได้เลยใช
1: ่ไหมใช่ครับหมอให้พักอาทิตย์นึงครับแล้วกลับมาซ้อมได้เลย
2: โค้ชยอร์กเป็นเหมือนสิทธิ์ก้นกุฏิของครูสกลที่ได้รับโอกาสตั้งแต่เรียนจบม.3จนได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพยกระดับความเป็นอยู่ของครอบครัวได
1: ้เฮ้ย
2: ทุกวันนี้โค้ชยอร์กเลือกที่จะกลับมาเรียนรู้การเป็นโค้ชนักฟุตบอลตามเส้นทางของครูผู้ให้โอกาส
3: เฮ้ยเฮ้ยทางเส้นสายใคร
1: อายุ15ปีนั่งรถไฟคนเดียวกระเป๋า1ใบเมื่อก่อนมันมีรถไฟฟรีอ่ะก็นั่งจากบ้านนะครับนั่งจากบ้านมาก็เอาเงินทางบ้านมาติดในกระเป๋า 2-300 อ่ะความฝันคืออยากเล่นบอลคนเดียวอยากจะมาเล่นบอลแล้วอยากจะหารายได้เพราะว่าเรารู้ว่าถ้าอยู่ที่บ้านน่ะเราหารายได้อะไรไม่ได้นอกจากทํานาทําไร่อะไรเงี้ยก็นักบอกว่านุ่นอาจารย์ตะกลท่านนั่งอยู่ในบ้านพักกันนุ่นแล้วก็เดี๋ยวท่านก็จะลงซ้อมแล้วผมก็ดิ่งๆไปกระเป๋าใบนึงก็เดินไปหาท่านผมมาขอคัดบอลครับท่านก็ถามมากับใครผมมาคนเดียวผมนั่งรถไฟมาผมไม่รู้จะนอนไหนผมจะเล่นสโมสรใหญ่ๆมาก็จริงอ่ะแต่การเป็นโค้ชมันไม่ใช่ง่ายๆนะเป็นนักฟุตบอลมันง่ายกว่าผมว่าผมพูดกับตัวผมเองเสมอว่าผมยังไม่ถึงตรงนั้น
4: เนี่ยไม่น่าเชื่อเสาไฟฟ้าเนี่ยแพงมากต้นหนึ่งก็ประมาณล้านกว่าบาทล้านห้าสี่ต้นหกล้านหลวงพ่อเก่งก็อุปถัมภ์
5: หลวงพ่อเก่งท่านอยู่ที่วัด
4: เป็นเจ้าวาดวัดโสธร
5: โสธรโอ้คนสนับสนุนเยอะเลย
4: ครับเนี่ยก็คือจุดหนึ่งที่เราอยู่ได้เพราะสปอนเซอร์เนี่ยที่ก็สนับสนุนเรา
6: ระบบการจัดการทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคสนามทุกอย่างที่เป็นแบบเนี้ยเราไม่ได้ใช้เงินภาคราชการเลยแม้แต่บาทเดียวไม่มีเงินจากอบจ.ไม่มีเงินจากทางโรงเรียนพุทธิรังสีก็ส่วนใหญ่เป็นเงินวัดกับเงินของประชาชนที่ทำบุญทำทานกันมาจะเป็นยังไงมาก็อยู่ด้วยแฟนคลับบอลจะเป็นบอลอาชีพได้เนี่ยมันต้องเกิดมาจาก FC เพราะมันไม่มีรายได้เข้ามาคุณจะไปเอาเงินจากไหนอะเงินต้องใช้จ่ายให้กับเด็กๆไปหมดให้กับนักเตะหมดรายจ่ายเนี่ยเยอะรายจ่ายมีก็แค่เราขยับรถไปวันนี้ไปแข่งใช้รถ2คันก็ต้องเติมน้ำมันอย่างน้อยคันละ 1,000 รวมค่าทางด่วนด้วยก็อีก500ก็ 2,500 ละทุกวันที่โรงเรียนต่างๆที่ไม่สามารถที่จะส่งเด็กไปแข่งขันได้เพราะรัดเกี่ยงกับเรื่องน้ำมันไม่ไหวเบิกมากเปิดงบประมาณปีหนึ่งมีเงินค่าน้ำมันนักกีฬาปีหนึ่ง100,000 บาท3 เดือนใช้หมดแล้ว

0: อีก2วันจะมีโปรแกรมการแข่งขันที่ศรีราชาอุ้มบุญยังหวังว่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในครั้งนี
1: ้บังให้เป็นบังให้เป็นบังให้เป็นบังให้เป็นอย่าฟาวฟาว
2: อุ้มตรงนี้มันอยู่ชุดหลักนะเล่นทีมดีตัวก็เป็นตัวหลักนะบ่อยครับเพราะว่าผู้ขอส่งไม่ใหญ่ลูกเขาเล่นเขาส่งกันเองออกตังกันเองแชร์เขาละ200-300อะไรเงี้ยแชร์กันเลยก็ไม่ไกลนะศรีราชาเนี่ยที่เขาไปแล้วได้แล้วไปแล้วกระบังมาก็ศรีราชา
1: ไปเลยไปเลยไปเลยรวมเลย
2: ส่งให้ลูกให้หลานเล่นไงอยากเล่นไงแล้วแชมป์กลับมาได้ตังก็แบ่งกันคนละ400-500กันนะอะไรเงี้ยดีใจอ่ะแล้วเขามีแมตช์ด้วยอะไรเงี้ยซ้อมก็มีแมตช์เล่น
3: ลงทีมก่อนไปแข่งครับตอนเช้าอะลง11คนอะแล้วก็ตอนเย็นมาลง7ครับก็ยิงได้ครับแต่ว่าเราก็เล่นฉลาดด้วยครับเล่นเปลี่ยนแกนเลยครับเปลี่ยนออกแล้วให้หน้าเข้าทำครับมี2ทีมครับทีมแตงโมพุทธิครับต้องรอเขาตัดตัวพรุ่งนี้ครับ
0: เงินบำรุงทีมคนละ 2,000 บาทที่ผู้ปกครองช่วยกันสนับสนุนในแต่ละเดือนถูกแบ่งมาเป็นค่าอาหาร3มื้อของเด็กนักกีฬาอาหารถูกจัดให้อย่างดีให้เด็กได้กินอิ่มร่างกายเจริญเติบโตมีพลังที่จะฝึกซ้อม

0: รอการลงสนาม
1: เราต้องใช้งบประมาณของผู้ปกครองที่ให้มาคนละ 2,000 เนี่ยเป็นค่าจ้างโค้ชด้วยค่าดูแลเรื่องฟืนไฟเรื่องน้ำท่าด้วยถามพร้อมไม่พอหรอกฮะเขาก็ต้องไปหาจากส่วนอื่นมาเช่นสปอนเซอร์รอบสนามวันนี้อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนพวกเรา
0: วันนี้รถขนฝันของเด็กๆมีคันใหม่เพิ่มมาอีกหนึ่งคันรถสีขาวจะพาเด็กๆนักกีฬารุ่น U15 ทีมแตงโมไปลงสนามที่จังหวัดชลบุรียังไม่มีใครรู้ว่าผลการแข่งขันวันนี้จะแพ้หรือชนะ
2: ที่เดิมที่เดิมที่รอคอย
3: ไหล
2: ตุ้ยไปไหลตุ้ยไป
0: แต่หลังจากที่ทุกคนทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างเต็มที่แล้วพวกเขาก็วางใจและปล่อยให้ความฝันเดินทางไปกับรถขนฝันคันนี
2: ้อ๋อพ่อ

หากชีวิตที่พอทนไหวจงก้าวไปพร้อมกับความหวัง

0: ปกครองและแม่ๆของเด็กนักกีฬาช่วยกันลงขันทำอาหารมาเป็นกำลังใจให้กับลูก
1: ๆหาประสบการณ์ไปในตัวรายการมันก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับเดินๆแล้ว2แมตช์3แมตช์เนี่ยก็มีเงินรางวัลมีถ้วยให้ครับแล้วก็ต้องเอาแชมป์มา2ชุดครับต้องเอาให้ได
0: ้การแข่งขันครั้งนี้อุ้มบุญเป็นตัวสำรองเขาภูมิใจที่มีรายชื่อติดมาร่วมแข่งกับทีมและหวังว่าจะมีโอกาสได้ลงสนามโชว์ฝีเท้าร่วมกับเพื่อน
2: ๆทุกรายการแข่งขันน่ะเราก็ต้องมีเป้าหมายของเราครับ1พัฒนาเด็กแล้วก็ดูการพัฒนาของเด็กไปเรื่อยว่าคนนี้พัฒนาขนาดไหนถ้าเด็กพัฒนาขึ้นเยอะนะครับเรื่องผลการชนะเนี่ยมันมาอยู่แล้วถามว่าถ้าพูดถึงอ่ะเด็กมันซ้อมแล้วมันไม่พัฒนาอีกอย่างเราก็ไม่อยากจะส่งไปแล้วมันเปลืองเวลาด้วยเราเอาเวลาที่ส่งการแข่งขันเนี่ยไปซ้อมดีกว่าซ้อมให้มันชิงกับคำว่าความอยากก่อนถ้าความอยากมาเนี่ยอย่าในสนามมันจะมาเอง
0: นักฟุตบอลรุ่น U15 ของครูสกลประมาณ30คนแบ่งออกเป็น2ทีมมีทีมชมรมพุทธิรังสีพิบูลกับทีมแตงโมยูไนเต็ดลงแข่งพร้อมกัน2สนามแบบวันเดียวจบผลการแข่งขันรอบเช้านักเตะจากโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลสามารถชนะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้ทั้ง2ทีมมีโอกาสที่จะเข้ารอบตัดเชือกเพื่อลุ้นแชมป
3: ์ถึงแม้ชนะ 4-1 แต่ลูกเกมก็ยังตื่นอยู่แต่ก็ดีกว่าแมตช์แรกนิดนึงถ้าเกิดคนอยู่ในระเบียบในระบบเราบอกแล้วว่าวินัยคือหัวใจของนักกีฬาถ้าท่านขาดวินัยเมื่อไหร่คำว่านักกีฬาของท่านก็ค่อยๆหดหายไปก็เหลือแต่คำเดียวไม่มีนักกีฬาเหลือแต่คำว่าลาทันทีสำหรับชีวิตของการเป็นนักกีฬาฟุตบอล

0: อนาคตรอเขาอยู่แล้วฮะเส้นทางประตูเปิดรอเขาอยู่ทุกอย่างทุกด้านเลยแล้วแต่ว่าเลือกประตูไหนที่ไปประกอบอาชีพตามที่เขาถนัดตามความสามารถของเขาเป้าหมายเราไม่ได้สอนให้จบไปแค่ตรงนี้เราต้องส่งเขาจนเขาบรรลุในเรื่องสัมมาอาชีวะของเขาเนี่ยเช่นจบไปแล้วจากเราไปเรียนต่อมหาลัยได้อีก4ปีมีงานมีการทำเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงสังคมอันนี้คือเป้าหมายไม่ใช่ว่าเราขับรถไปส่งผู้โดยสารแต่ส่งไม่ถึงป้าย
1: การแข่งขันช่วงบ่ายครูสกลเกาะตะข่ายยืนลุ้นทีมชมรมพุทธิรังสีพิบูลที่กำลังโดนนำอยู่3ประตูต่อ2หวังจะตีเสมอเพื่อให้ทีมได้ไปต่อในรอบชิงชนะเลิศแต่ก็จบลงด้วยการเป็นฝ่ายแพ
2: ้เข้ารอบเดี๋ยวรอจัดสลากประกบคู่ว่าเราจะเจอทีมเดิมที่เราเคยชนะมาไหมหรือว่าเจอฝั่งนู้นไม่รู้ผมว่าใครเข้ามา
1: โค้ชและทีมเด็กๆนักกีฬายังมีอีกหนึ่งความหวังที่เหลืออยู่ในวันนี้คือการลงสนามของทีมแตงโมยูไนเต็ดทีมแตงโมโดนนำไปก่อน2ประตูต่อ0แต่พวกเขาสามารถตามตีเสมอกลับมาได้
3: เวลาที่ทางก็ปั๊มไม่อยู่ไม่ต้องเลยแย่ๆเลย
1: ทั้งโค้ชและนักเตะจึงต้องลุ้นกันอย่างหนักในครึ่งหลังผลการแข่งขันในวันนี้ทั้ง2ทีมของครูสกลไม่สามารถคว้าแชมป์กลับบ้านได้ตามที่ตั้งใจแต่อย่างน้อยก็ยังถือว่าได้เปิดโอกาสให้เด็กๆได้มีพื้นที่แสดงความสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์และนำโจทย์ข้อบกพร่องกลับไปแก้ไข

0: รถคนฝันที่ว่าเนี่ยเราบรรทุกผู้โดยสารคนแล้วคนเล่าเราก็เฝ้าแต่ขนเข้าไปขนเพื่อให้เขาได้มีทางออกขนเพื่อให้เขามีอาชีพ
1: ความฝันของครูสกลคืออะไรคะถึงตอนเนี้ย
0: คือฝันไว้สูงสุดเลยของชีวิตแล้วคือว่าเคยสัญญากันไว้กับผู้ชมแล้วก็แฟนคลับแล้วว่าเราจะแก่ตายไปด้วยกันด้วยการพาบอลไทยไปบอลโลกให้ได
1: ้แล้วถ้าเป้าหมายกับทีมแตงโมและที่นี่ล่ะคะ
0: ปีแรกต้องเป็นแชมป์ในจังหวัดให้ได้ปีที่สองเราต้องได้แชมป์ระดับภาคตะวันออกมีอยู่10จังหวัดเนี่ยให้ได้แชมป์ปีที่3เราต้องก้าวเข้าไปในกรุงเทพก้าวไปอยู่ในส่วนกลางระดับประเทศที่มีกีฬาระดับเรียกกีฬาแห่งประเทศไทยให้ได้
1: จะขับรถขนฝันคันเดิมเข้าไปไหมคะ
0: ก็จะรถขนฝันเนี่ยเดินทางเข้าไปนำพา

0: แคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปวันศุกร์นี้13นาฬิกาถึง14นาฬิกาทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
1: ทองโลกว้าง28สิงหาคมคัดสรรเมนูเด็ดรังสรรเมนูอร่อยหลากสไตล์ทำง่ายด้วยส่วนผสม5อย่างจานอาหารทันใจ31สิงหาคมภารกิจพิชิตยอดเขาที่ตื่นเต้นและท้าทายในดินแดนกรีนแลนด์ที่ยังไม่เคยมีใครไปถึงสำรวจแดนธรรมชาติกับสตีฟแบ็กชอลเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: 13 สิงหาคม 2026 ที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียปรากฏตัวที่เกาะอิโตรุกหรือเอโตรูฟุหนึ่งในจุดที่รัสเซียและญี่ปุ่นแย่งชิงสิทธิมาตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ข้อพิพาทเหนือหมู่เกาะคูรินทำให้ญี่ปุ่นและรัสเซียยังไม่สามารถลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพเพื่อจบสงครามโลกครั้งที่2ได้อย่างเป็นทางการการเยือนเกาะอิโตรุกครั้งนี้สร้างความไม่พอใจให้กับญี่ปุ่นอย่างหนักโดยนายกรัฐมนตรีซันเอะทาคาอิชิประกาศว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้หมู่เกาะยุทธศาสตร์แห่งนี้จะกลายเป็นชนวนความขัดแย้งครั้งใหม่ระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นหรือไม่ติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่28สิงหาคมนี้เวลา22นาฬิกาทางไทย PBS
3: สำรวจช่วงเวลากว่า 4,000 ล้านปีที่น่าอัศจรรย์ของโลกหนึ่งในดาวเคราะห์สุดขั้วกับการค้นพบเรื่องราวและวิวัฒนาการอันยิ่งใหญ
4: ่มีเพียงชั้นบรรยากาศเท่านั้นที่ช่วยขวางกั้นเรากับห้วงอวกาศ
5: เรายังไม่พบดาวเคราะห์ดวงไหนที่มีชั้นบรรยากาศเหมือนโลกเลยยุคสมัยที่เผ่าพันธุ์หนึ่งปรากฏขึ้นและเปลี่ยนโลกได้รวดเร็วอย่างไม่เคยมีมาก่อน
6: มนุษย์เปลี่ยนโลกได้ในพริบตาเมื่อเทียบกับธรณีการพูดง่ายๆคือเราเปลี่ยนทุกส่วนที่เปลี่ยนได้จนหมดแล้ว
3: ในสุดยอดสารคดีโลกชุดเรื่องเล่าแห่งปฐพี Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 นทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
7: เสียงเฮเรือที่กึกก้องกลางเจ้าพระยาแสดงให้รู้ว่าพระราชพิธีทางน้ำที่งดงามและยิ่งใหญ่ของไทยกำลังเกิดขึ้นแล้ว
8: ถามว่าแล้วทำไมกระบวนพุทธยาตราของไทยถึงมีความยิ่งใหญ่เริ่มตั้งแต่สมัยอยุธยา
9: จริงๆคือต้องการที่จะย้ายความเป็นอยุธยาลงไปอยู่ที่กรุงเทพ
7: ด้วยกำลังพลนับพันชีวิตและความทุ่มเทที่ไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อสืบทอดมรดกให้อยู่คู่สายน้ำไทยตลอดไป
10: เราต่างคนต่างมาจากพื้นฐานที่ไม่เท่ากันที่ต้องมีดังแรกเลยเขาต้องมาด้วยความเต็มใจ
9: เมื่อเวลามีศึกสงครามดั้งเดิมมันก็คือกระบวนรักษาความปลอดภัยในเวลาเสด็จพระราชดำเนิน
7: ติดตามชมสารคดีสิงห์แห่งสายนาทีทางไทย PBS
11: ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย 2,569 ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 LINE ID @ร้องทุกไทย PBS
12: ไฟป่ายังหนัก ครับ

0: 9ตำบลแม่สาดอำเภอเสมอจังหวัดเชียงใหม่ยากต่อการเข้าไปดับไฟของเจ้าหน้าที่ครับ
1: น้ำท่วมใต้ครั้งนี้หนักสุดในรอบ25ปียังรอคอยการช่วยเหลือ
2: PBS เองจะส่งต่อสิ่งของบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับ
1: PBS เคียงข้างประชาชนในทุกวิกฤต
3: บ๊อบดีโค้ดครับพอเบื้องหลังวงการบันเทิงมีอะไรมากกว่าความสนุกวันนี้อยู่กับปาร์ควินพบพันธุฤกษ์เหมือนเดิมทุกช่องทางของไทย PBS นะครับวันนี้ชวนคุยกับนักแสดงที่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเขามีรางวัลการันตีเป็นนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมด้วยจากเวทีต่างประเทศด้วยแล้วก็ปีนี้เราได้เห็นผลงานเยอะมากนะฮะต้นปีมีผลงานของพี่เต๋อนวพลใช่ไหมครับแล้วก็ขยับถัดมาเนี่ยจะเป็นผลงานเมนสตรีมหน่อยหนังผีเรื่องเทอม4แล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้กำลังจะได้เห็นผลงานจากหน้าจอไทย PBS เธอคนนี้ได้ฉายาว่าเป็นเจ้าแม่หนังอินดี้แต่ตอนปีนี้เห็นว่าเล่นหนังแมสหนังในกระแสแล้วด้วยนะฮะชวนคุยกับเอิงเอ๋ยประภามณฑลเอี่ยมจันทร์ครับสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: เกรงไหมฮะเอิงเอ๋ย
4: เมื่อกี้ไมค์คอ
3: ไม่ขยับหรอ
4: ไมค์เมื่อกี้ไม่ขอพาเพลิน
3: เอ้ยเกรงไหมเพราะพี่เกรงพี่แอบเมาคุณผู้ชมเมื่อกี้ถามเอ้ยเอ้ยนอกรอบเราน่าเจอกัน 2-3 รอบแล้วใช่ไหมฮะแต่เป็นครั้งแรกที่ปาร์คถามเอ้ยเอ้ยว่าเป็นอินโทรเวิร์ตหรือเปล่าเพราะการเจอกันครั้งแรกพี่เข้าใจว่าเอ้ยเอ้ยเป็นอินโทรเวิร์ตวันนี้พี่ก็เลยเกรงนิดนึงอินโทรเวิร์ตไหมฮะ
4: พยายามหมายว่าในหน้าที่ที่เราต้องไม่อินโทรเวิร์ตเราก็พยายามที่จะไม่อินโทรเวิร์ตแต่ช่วงเวลาที่เราคัดแล้วเราก็ไปเลย
3: แล้วก็อินโทรเวิร์ตเลย
4: บ๊ายบาย
3: หมายความว่าไงแสดงว่าตัวจริงลักษณะของตัวจริงแล้วเราเป็นคนแบบอินโทรเวิร์ตอยู่กับตัวเองทำนู่นนี่นั่นเป็นคนยังไงเอิงเอ๋ย
4: เอิงเหมือนจริงๆแล้วคำว่าอินโทรเวิร์ตมันก็เป็นนิยามที่มันถูกได้ยินมาหลังๆเนาะเอิงก็ไม่ได้แบบว่าเป็นอะไรเป็นพิเศษก็แค่อ๋อแค่อยากไม่ได้คุยเก่งไม่ได้แบบว่ามีเพื่อนเก่งอะไรก็ทำอะไรของเราไปออกจะเพิ่งมาเข้าสังคมได้ดีมันยุ่งหลังๆเองเลยเอาเรียกว่าเป็นคนมีปัญหากันเข้าสังคมดีกว่า
3: แล้วนิยามตัวเองเป็นไทป์ไหนของความเป็นนักแสดงสำหรับเอิงเพราะว่าเขามีนิยามให้เอิงก็คือเป็นเจ้าแม่หนังอินดี้มันมีคนกำหนดนิยามอะแล้วถ้าเอิงเองกำหนดนิยามตัวเองไหมฮะ
4: ยังนะคะก็เอิงก็หาค้นหาไปเรื่อยๆหมายถึงว่าก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นนักแสดงไทป์ไหนเอิงว่าพอเอิงคิดว่าตัวเองอยากจะเป็นอะไรมากๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะปิดกั้นโอกาสอย่างอื่น
3: แล้วมองตัวเองแบบไหนถ้าอย่างนั้นไม่นิยามมองว่าเราเป็นนักแสดงหรือว่าแค่เป็นพาร์ทไหนอะไรยังไงไหม
4: ก็เป็นนักแสดงที่ยังค้นหาพื้นที่ใหม่ๆอยู่ค่ะหมายถึงว่าเอิงก็พยายามเล่นได้พยายามที่จะให้ได้งานหลากหลายรูปแบบละครเวทีบ้างทีวีซีรีส์อะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละมีเดียมแต่ละแพลตฟอร์มมันก็รีไควร์ความสามารถหรือว่าการแสดง คนละแบบกัน
3: แล้วยังถึงในช่วงปาร์คเรียกว่าเป็นอย่างนี้ได้ไหมพี่เรียกว่าเป็นช่วงในการค้นหาตัวเองบนเส้นทางนี้ถึงขนาดนั้นไหมฮะ
4: ก็ค้นมาเสมอนะหมายถึงว่าก็ค้นมาเสมออยากเล่นตลกอะไรเงี้ยไม่ได้เล่นสักทีเลย
3: จริงปะ
4: เอ้ยเอิงชอบหนังตลกนะ
3: มีคนเคยชวนเล่นไหมหนังที่แบบเป็นคอมเมดี้
4: ไ
3: ห
4: มไม่มีแต่ว่าสภาเขาก็จะบอกว่าเราว่าคนอื่นน่าจะเหมาะกว่า
3: แต่จริงๆชวนได้
4: เหมือนมาขายของตรงนี้เลยแต่ใช่ค่ะชวนได้
3: เพราะบทบาทที่ได้รับส่วนใหญ่จะไม่ใช่เป็นบทตลกด้วยใช่ไหมฮะอย่างในปีนี้2569บอกปีถูกเนาะเบลอ2569ต้นปีเราเห็นมาละพนักงานใหม่โปรดรับไว้พิจารณางานพี่เต๋อทำการบ้านกับมันยังไงบ้างเรื่องนี้ของพี่เต๋อเองเพราะด้วยความเป็นพี่เต๋อนวพลกำกับด้วยแนวหนังมันก็อาจจะแบบว่าไม่ได้คุ้นเคยมันแบบคนดูทั่วไปเนาะในมุมนักแสดงอะทำการบ้านยังไงกับมัน
4: ทำการบ้านยังไงมันก็ทำการบ้านกับบทแล้วก็ผู้กำกับนะคะโดยที่จะผ่านเวิร์กช็อปเนาะก็คือเราลองอ่านบทแล้วก็ลองทำซีนกันรวมถึงบางทีก็จะมีตากล้องเข้ามาด้วยว่าในซีนเนี่ยควรจะใช้ภาพมุมไหนใช้ยังไงอะไรดีอะไรเงี้ยอันนี้มันไม่ได้เหมือนทำการบ้านคนเดียวขนาดนั้นมันก็เวิร์กไปด้วยกันซึ่งโปรเซสของการทำเวิร์กช็อปจริงๆก็ใช้เวลาพอๆกับการถ่ายเลยมั้งโอเคไม่ได้ใช้ทุกไม่ใช่

0: ทุกวันแต่หมายถึงว่าระยะเวลาช่วงที่เราเพรพก่อนที่จะถ่ายเนี่ยมันก็ใช้เวลาเป็นหลายสัปดาห
1: ์ครับ
0: หลายเป็นเดือน
1: อืมฉายานี่มาได้ยังไงฮะเจ้าแม่หนังอินดี้เพราะตอนนี้เริ่มเป็นหนังแมสละเจ้าแม่หนังอินดี้มาได้ยังไง
0: เออไปทราบเอออยากรู้คนแรกที่ตั้งมากว่าคือใครนะ
1: จริงหรอ
0: เออไม่รู้อ่ะใคร
1: เพราะอะไรเอาสมมติไล่เรียงมาผลงานของเอิงเอ๋ยมีอะไรบ้างนะฮะถ้าสตาร์ตตั้งแต่เรื่องแรกเลยตอนนั้น
0: ก็สตาร์ทเรื่องแรกคือ Motel Miss นครสวรรค์เวลา Anatomy of Time ของพี่เก่งแล้วก็ล่าสุดก็คือ Human Resort เนาะแต่จริงๆแล้วระหว่างการจะเดินทางมาถึง Human Resort เอิงก็ไปเล่นหนังอย่างอื่นด้วยมีหนังต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นหนังสั้น
1: ไปเล่นต่างประเทศเยอะปะ
0: ก็3 เรื่องหนังสั้นหมดเลยนะตอนหนังสั้นหมดเลยอ๋อมีหนังยาวเรื่องเดียวที่เราเป็นหนังสั้น
1: ต้องเลยว่าไปเล่นประเทศอะไรนะจำได้ไหมตอนนั้น
0: ของไต้หวันแล้วก็ของมาเลเซีย
1: ตอนนั้นไปแคสเขาเห็นเราจากเรื่องอะไรที่เราไปแคสเราได
0: ้ผมจำไม่ได้ว่าเขาเห็นเรื่องอะไรแต่ว่าเขาเหมือนเขารู้จักเอิงอยู่แล้วแต่ว่าตอนที่เขาทำแคสเขาทำแคสที่ไทยอ่ะมันจะเป็นหนังเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงเป็นแรงงานไทยที่อยู่ที่ไต้หวันแล้วก็ท้องแล้วพยายามหลบหนีอะไรอย่าง
1: นี้อย่างหนึ่งเอิงเวลาแบบเราเล่นหนังอะอินดี้ก็ตามอิสระก็ตามหรืออะอย่างแม้กระทั่ง Human Resource พนักงานใหม่โปรดรับไปพิจารณาอะไรเงี้ยเสียงชาวเน็ตเสียงวิพากษ์วิจารณ์มันก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันอะอย่างของเอ๋ยดูไม่รู้เรื่องบ้างนักแสดงเล่นอะไรบ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเสียงวิจารณ์มันมาอยู่แล้วยิ่งหนังอิสระด้วยเนาะหนังเมนสตรีมก็เป็นรับมือกับมันยังไงกับความเป็นแบบเวลาเจอฟีดแบคอย่างเงี้ยชาวเน็ตอย่างเงี้ย
0: ไม่เทคคือเอิงว่าเอิงยอมรับเอิงอ่านนะหมายถึงว่าเอิงก็เข้าไปอ่านเลยแต่เอิงก็ไม่ได้รู้สึกว่าทุกคำถามจะต้องนำพามันมันมีคำวิจารณ์ที่มันสามารถนำพาได้ซึ่งเราอายุขนาดนี้แล้วเราทนมาได้แล้วล่ะเราค่อนข้างจะมีวิจารณญาณแล้วอันไหนมันนำพาไม่นำพาอันไหนมันพูดจากความไม่เข้าใจอันไหนมันพูดขึ้นมาแบบไม่ให้เกียรติกันเอางี้ดีกว่าทั้งในฐานะคนทำอาชีพนี้และในฐานะผู้หญิงด้วยเอิงว่าหลายๆครั้งข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมันดิบมากอ่ะมันไม่ได้มีการผ่านอีดิเตอร
1: ์
0: พอมันดิบมากๆแล้วอ่ะเอิงว่ามันก็คือเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะมนุษย์ละค่ะหมายถึงว่ามันเป็นภายข้างในมนุษย
1: ์
0: ดั้งเดิมแล้วกันที่มันไม่ได้มีการกรองหรือเกลาอะไรเงี้ยแล้วพอเราไปอ่านมันดิบมากมันก็กระทบใจหลายๆอันเอิงรู้สึกว่าโอ้หลายๆอันเราเห็นของคนอื่นอ่ะเราก็รู้สึกนะว่าแบบเฮ้ยเป็นไรอ่ะทำไมถึงอันนี้คือวิพากษ์มาจากความเข้าใจอะไรหรือว่าต้องรู้สึกโกรธแค้นอะไรแต่ว่าพอมันเจอกับตัวเองแล้วมันก็กระทบหนักเหมือนกันนะหมายถึงว่าในพาร์ทที่เอิงอ่านแล้วเอิงก็รู้สึกว่ามันต้องรู้สึกอะไรเยอะขนาดนั้นด้วยหรอแต่ในขณะเดียวกันเราก็เอิงก็พยายามบอกตัวเองไว้เสมอละกันว่าเวลาเราอ่านเสียงวิจารณ์หรืออะไรเราอ่านในเสียงในหัวที่มันแย่ที่สุดอยู่แล้วอ่ะเราไม่เคยอ่านข้อความพวกนี้ด้วยเสียงที่มัน My Little Pony ที่สุด
1: คือเสียงต่อให้เสียงชื่นชมเราจะข้ามส่วนใหญ่หลายคนเป็นแบบนี
0: ้ก็อาจจะอย่างนั้นมันเหมือน
1: แต่จะไปโฟกัสตัวที่แบบ
0: คนเรามันจับกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอิงว่านั่นแหละเอิงว่าเราต้องมีวิจารณญาณว่าเวลาเราอ่านอันไหนมันนำพาไม่นำพาแล้วกันแล้วก็รวมถึงอะไรที่มันจะดูเป็นการ harassment นะกันในเชิง sexual อะไรเงี้ย
1: เอิงว่ามี
0: เอิงว่ามันมีแล้วเอิงก็คนพบว่ามันก็คงแก้ไม่ได้ที่ว่ากับมีเดียมนี่หรอกค่ะเอิงว่าถ้าเขาจะปากเปล่าพูดอะไรในเชิง harassmentไม่ให้เกียรติทางเพศหนูว่าในชีวิตเขาก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็คงเป็นต้องไปแก้ที
1: ่ ที่บ้านเขา
0: ที่บ้านเขาแต่ว่านั่นแหละค่ะเอิงรู้สึกว่าเหมือนเงินกับที่เมื่อกี้เราคุยกันไปนิดนึงเหมือนกันเนาะว่าทำไมหนังไทยพอมันเข้าแพลตฟอร์มแล้วมันถึงได้โดนวิจารณ์นะอันนี้เอิงส่วนตัวละกันเอิงมีความรู้สึกว่าประเทศเรารวมถึงเอิงด้วยนะเอิงรู้สึกว่าเรา seek for another validation คือเราไม่ validate ตัวเองเราไม่ภูมิใจกับความเป็นตัวเองขนาดนั้นเราต้องให้คนอื่นมา approve ให้เรา เหมือนอย่างที่เวลาบอกอันนี้ขอทายนะคนนั้นคนนี้ไปคานอะไรเงี้ยแต่ถามว่าทำไมมันต้องเป็นคานล่ะทำไมมันต้องเป็นฮอลลีวูดในเมื่อเราก็มีของบ้านเราเราก็มีอะไรของเราเองรวมถึงเรามีภาษาและวัฒนธรรมของเองแต่ทำไมเราต้องให้คนอื่นมาแอปพรูฟเรา
1: ว่ามันดี
0: ว่ามันดีใช่ว่าของเขามันดีแต่ว่านั่นแหละพอมันก็เลยย้อนกลับไปที่คำถามเดิมเองว่าไอ้เรื่องเดิมที่เราเคยคุยกันแล้วว่าเราเองว่าในลึกๆในชีวิตในตัวเราเราไม่ได้ภูมิใจในความเป็นเราเราเพราะมันไม่ดีอ่ะมันไม่ดีคุณภาพชีวิตเราไม่ดีคุณภาพชีวิตเราไม่ดีเราไม่รู้สึกภูมิใจในตัวเราแล้วพอเราเลยรีเฟล็กออกไปพอมันคุณภาพชีวิตเรามันไม่ดีแล้วมันก็เลยกระทบมาที่งานว่าทำไมมันถึงออกมาเป็นคุณภาพที่เรารู้สึกว่าทำไมฮอลลีวูดเขาทำอย่างนี้ได
1: ้มันสตาร์ทได้ยังไงก่อนที่จะมาเป็นเอยประภามณฑลที่เราคุ้นกันในหนังอินดี้หลายเรื่องแล้วจนถึงทุกวันนี้เล่นหนังแมสแล้วจนถึงกระทั่งไปเล่นหนังสั้นต่างประเทศที่คนไทยหลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยสตาร์ทความเป็นเอยประภามณฑลในฐานะนักแสดงได้ยังไงฮะ
0: ไปแคสเลยหมายถึงว่าไปแคสเฉยๆแล้วก็ได้แล้วก็ได้เล่นก็คือที่เห็นในโมเตลเมสอะมันคือการแสดงครั้งแรกของเอิงเลยไม่เอิงไม่มีประสบการณ์การแสดงมาก่อนเลยในชีวิตใช
1: ่แล้วอะไรที่ทำให้ตัดสินใจไปแคสแล้วไปเล่นมันจะต้องมีจุดเปลี่ยนสิ
0: กันตอนนั้นเป็นช่วงที่เรียนกำลังจะจบละเครื่องเรียนจริงๆเอิงเรียนต้องเรียนจบใน4ปีแต่ว่าเอิงโปรเจกต์สุดท้ายเอิงไม่ผ่านก็เลยทำให้เอิงต้องจบใน5ปีแล้วระหว่างนั้นเราก็พบเจอกับความเหมือนเป็นสิ้นหวังในหนทางอาชีพที่เราจะเรียนจบมาละกันหมายถึงว่าเอิงเรียนจบอินเทอร์ดีไซน์เนาะแต่ว่าพอพบเจอกับความผิดหวังอะไรบางอย่างเอิงก็รู้สึกว่าอยากจะหาอะไรทำแล้วแคสติ้งเหมือนวันนึงก็อยู่ดีก็เจอกับพี่ส้อยพี่ทิพย์นี่แหละแล้วเขาก็ชวนไปแคส
1: ส้อยทิพย์แคสติ้ง
0: แล้วเราก็ไปแคสแล้วเราก็ได
1: ้แค่นั้นเลย
0: แค่นั้นเลย
1: จากจนปัจจุบันเนี่ยนักแสดงหญิงที่ได้รางวัลต่างประเทศเนี่ยจุดสตาร์ตั้งต้นเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วเนี่ยสตาร์จากความไม่รู้เลย
0: ไม่รู้เลยก็ไปเล่นเลย
1: แล้วต้องไปเล่นไม่ต้องเตรียมไม่ต้อง
0: ต้องเตรียมพอเตรียมก็คือเขาก็จัดการให้แล้วว่าโอเคว่าเขารู้เงื่อนไขแล้วว่าเขาแคส non actor มาเขาก็จะจัดเวิร์กช็อปให้ว่าแบบโอเคจัดการตัวยังไงในกองโดยเฉพาะบทที่มันค่อนข้างแบบว่าคือเอิงเล่นเป็นเด็กอายุ19แต่ตอนนั้นเอิง25แต่ต้องเล่นเป็นเด็กอายุ19ที่จะต้องทำตัวเป็นเหยื่อล่อเสียคนหนึ่งที่เราต้องการจะแก้แค้นอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีฉากที่เราพี่โปรเทคนักแสดงเนี่ยซึ่งเอิงว่างานแรกมันสำคัญกับเอิงมากตรงที่ว่าเราเจอคนที่เขาโปรเทคเราหมายถึงว่าเขาค่อนข้างมอบบรรยากาศการทำงานที่ดีให้เรา
1: ครับบรรยากาศในกองที่บอกว่าดีแล้วมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกประทับใจมากมาตรฐานของคำว่าบรรยากาศกองที่ดีที่ทำให้นักแสดงใหม่รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ดีถูกต้องเป็นยังไงสำหรับเอิงเอ๋ยที่เจอ
0: ก็มันมีเวิร์กช็อปเนาะแล้วในฉากที่เราจะต้องเปลือยหรืออะไรใดๆเขาก็จะมีเซ็กซ์คอร์ดิเนเตอร์มาเขาเรียกว่าอินทิเมซี่คอร์ดิเนเตอร์มาซึ่งก็คือคนที่ทำในเวิร์กช็อปเองแหละคือครูล่มใช่ซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะเข้าที่จะถ่ายกันเราก็มีการเวิร์กช็อปกันแหละใดๆคือเอิงน่าจะเป็นคนนักแสดงหลักคนเดียวในกองบางที่ไม่เคยทำการแสดงมาก่อนละกันเขาก็มอบสิ่งนี้ให้เอิงแหละเขาก็จัดการอะไรรวมถึงว่าอยู่ในกองทุกคนก็เป็นกันเองน่ารักแล้วก็ทุกคนซัพพอร์ตกันอะไรเงี้ยเอิงอยู่ในบรรยากาศ
1: การทำงานที่ดี
0: เอิงก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นอย่างนี้เอง
1: ไม่เคยรู้ว่าพอบรรยากาศกองมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วมันจะทำให้นักแสดงคนหนึ่ง drive ตัวเองมาได้แบบจากจุดนักแสดงใหม่จนมาถึงแบบจุดนี้ได้ด้วยแต่ตอนนั้นพี่สนใจอยู่นิดนึงว่าทุกวันนี้เราไม่กังขาเรื่องฝีมือเอิงเอ๋ยอยู่แล้วไปซ้อมหรือไปทำเรื่องของการแสดงยังไงตั้งแต่ตรงนั้นจนถึงกระทั่งกลายเป็นว่าหลังจากนั้นมาแบบนครสวรรค์เอ๋ยมาเป็นอะไร Anatomy of Time มาเป็นหนังพี่เต๋อมาเป็นหนังเมนสตรีมไต่เต้าตัวเองอย่างนั้นนะลำดับการเรียนรู้เรื่องของการแสดงเรียนรู้ยังไงบ้าง
0: ก็กองแรกก็คือไม่เคยแสดงเลยเนาะแล้วก็จริงๆแล้วตอนที่เล่นเรื่องโมเตอร์มิสเซตอ่ะมันไม่ได้แบบ มันไม่ใช่ว่าอุ๊ยฉันจะเป็น

0: แสดงแบบฉันจะมุ่งมั่นในการเป็นนักแสดงแต่คือเรายังแทร็กตัวเองแล้วมันใหม่นะมันก็เลยมีความคิดอยู่แต่เราก็รู้สึกว่าเราสนใจมากๆแล้วกันถ้าได้ทำต่อก็ดีอะไรเงี้ยก็มันน่าจะใช้เวลาสักพักนึงหลังจากนั้นอ๋อไม่หลังจากจบโมเทลมิสอะเอิงก็ทำงานประจำนะหมายถึงว่าหลังจากจบโมเทลมิสเอิงได้งานประจำทันทีเลยเป็นพนักงานประจำอินทีเรีย
1: หมายถึงว่าตอนนั้นจากโมเทลมิสติดใจการแสดงจากบรรยากาศในกองที่มันดีมากๆออกมาปุ๊บยังไม่ได้มีงานต่อเนื่องแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำงานได้งานประจำเอาเงินจากงานประจำนี่แหละไปเรียนเวิร์กช็อปการแสดงเพิ่ม
0: ใช่
1: แสดงว่ามันต้องมองเห็นเส้นทางของตัวเองแล้วสิฮะหลังจากนั้นละ
0: คือมันเหมือนมันไม่ได้มองเห็นอย่างสวยหรูแล้วกันเอิงคิดว่าถ้ามันยังคีปอัพทำสิ่งนี้อยู่เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวโชคชะตามันจะเหวี่ยงอะไรมาหาเราสักอย่างแหละอ่ะเราจริงๆเราคีปทำไปก่อนเอิงมองแบบนี้แล้วกันว่าถ้าได้ทำก็ดีแต่ว่าถ้ามันจะไม่ได้สมหวังทุกงานมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นอะไรเงี้ย
1: มีคำแนะนำไหมฮะว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ถ้าสตาร์ทจากเอิงที่ศูนย์เหมือนกันนะทำยังไงให้ตัวเองถูกมองเห็นและได้โอกาสในการทำงาน
0: ยากค่ะเอิงว่าโอกาสมันคือด้วยความที่อาชีพเนี่ยมันไม่ได้มี career path ที่ชัดเจนเหมือนหลายๆอาชีพเนาะที่แบบมันไม่เหมือนหมออ่ะไม่เหมือนหมอแบบไล่มาจากต้องเข้าโรงเรียนหมอต้องไปฝึกเป็นหมอเข้าบอร์ดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นเพราะว่าขนาดนักแสดงที่ทุกวันนี้มีชื่อเสียงเขาก็ยังตอบเขายังตอบไม่ได้เลยว่าการจะอยากก้าวหน้าในอาชีพมันต้องทำยังไงบางอย่างคนที่เล่นเรื่อง Back Room ล่าสุดชื่ออะไรนะเรเน่ถ้าจำไม่ผิดนะใช่ไหมที่เล่นเรื่อง The Worst Person in the World อะไรจริงๆแล้วเขาก็เป็นนักแสดงที่เขาก็เกือบที่จะเปลี่ยนอาชีพไปเป็นช่างไม้แล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ยคือมันตอบยากมากเลยค่ะแต่ว่ามันเหมือนจริงๆแล้วเอิงก็ได้มีโอกาสที่จะพูดคุยกับนักแสดงด้วยกันเนาะว่าแบบมันทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากต้องคีบทำอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกว่าไม่ต้องรู้สึกผิดหวังเต็งที่จะต้องไปทำอย่างอื่นเพราะว่ามันคนเรามันก็ต้องหาเลี้ยงชีพคนเรามันต้องหาเลี้ยงชีพคนเรามันต้องกินต้องใช้อะไรเงี้ย
1: แต่หมายถึงว่าตอนนี้งานประจำที่บอกว่าทำเป็นอะไรนะฮะเป็น
0: อินทีเรีย
1: ไม่ได้ทำแล้วเหรอครับ
0: ไม่ได้ทำมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วก็คือตอนมันปี2019
1: ทุกนี้อยู่กับงานแสดงเป็นหลักเป็นรายได้มันมั่นคงขนาดนั้นแม้จากคนที่เคยทำงานประจำที่มันมีรายรับทุกเดือนนะพอมาโดดงานที่มันโอกาสมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราอะโอกาสมันขึ้นอยู่กับคนอื่นด้วยซ้ำว่าจะเลือกจะชูสไม่ชูสเราต่อให้เอิงบอกว่าเรียนเวิร์กช็อปยังไม่ได้ไปเรียนการแสดงยังไม่ได้การันตีด้วยซ้ำว่าคุณจะได้งานอะโอกาสมันไม่ได้มั่นคงขนาดนั้นนะ
0: หมายถึงว่าบริหารเงินยังไง
1: การจัดการตัวเองยังไงการใช้ชีวิตตัวเองยังไงกับคนที่ยึดอาชีพนี้เป็นหลัก
0: ก็ต้องมีการวางแผนการเงินแล้วค่ะคือได้เงินมาแต่ทีมันดูเหมือนจะเยอะเนาะแต่จริงๆแล้วพอหารต่อเดือน พอหารต่อเดือนแล้วเราก็จะรู้สึกว่า
1: เหมือนคนเขียนบทเลยพี่คุยกับพี่ปิงเกียงไก่พี่ปิงบอกเหมือนกันว่าดูเหมือนจะได้เยอะนะหลักแสนหลักล้านหลักล้านนี่ถือว่าเยอะมากแล้วนะหารสี่เขียนกี่เดือนหารจำนวนคนเข้าไปด้วยตกบางทีเดือนละไม่กี่บาทเองอย่างเงี้ยนักแสดงก็เป็นอย่างนั้น
0: ก็เป็นอย่างนั้นค่ะก็เป็นอย่างนั้นเลย
1: แล้วยังวางแผนตัวเองยึดอาชีพนี้เป็นเส้นทางในอนาคตอยู่ไหมฮะถ้าอย่างนั้น
0: ก็ตอนนี้ถ้าตอนนี้ยังเป็นอยู่ค่ะเพราะมีผู้จัดการแล้วพอมีผู้จัดการแล้วเราก็ต้องไปต่อแบบเราก็จริงจังเราก็ไปต่อแล้วก็ ว่าวางแผนจัดการตัวเองในอนาคตด้วยละกันว่าเราจะจัดการกับคือตอนนี้ที่บอกเอิงบอกเรื่องเรียนไงถึงเอิงเคยเรียนแล้วเอิงก็คิดว่าการแสดงมันก็คือการเรียนรู้ทั้งชีวิตแล้วกันหนึ่งว่าถ้ายังอยากจะทำอยู่เอิงว่ามันต้องเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆต้องคอยไปเวิร์กช็อปบ้างอะไรอย่างนี้แต่ตามกำลังทรัพย์นะคะตามกำลังทรัพย
1: ์การเป็นนักแสดงมันอาศัยทั้งเรื่องของภายในและจริงๆภายนอกด้วยแต่ละปีที่มันโตขึ้นร่างกายที่มันเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยมันมีผลหรือมันสั่นคลอนความรู้สึกของเราในความมั่นคงในอาชีพนี้ในอนาคตไหม
0: ก็สั่นคลอนเพราะเราก็แก่ขึ้นทุกวันแล้วโดยเฉพาะสังขารนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของคุณภาพร่างกายกันเป็นเรื่องของแบบความสวยงามด้วยอ่ะว่ามันก็สั่นถึงเราจะพยายามบอกแค่ไหนเราต้องใช้ค

0: คำว่าถึงเราจะพยายาม age gracefully ขนาดไหนมันสั่นคลอนเสมอเพราะว่าหนึ่งคือโอกาสของเรื่องเล่าที่เราจะถูกนำไปใช้เป็นอยู่ในเรื่องเล่าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะลดน้อยลงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเราเห็นสัดส่วนในการในช่วงอายุที่มันจะถูกบอกเล่าเยอะๆมันก็จะเป็นวัยรุ่นเนาะ20 30 30ขึ้นมาเวทำงานมันก็จะเริ่มลดลงแล้วมันคือความเรื่องของความหลากหลายของเรื่องเล่าด้วยละกันว่าเรื่องเล่าของคนแก่ของคนที่อายุเยอะขึ้นเนี่ยมันจะถูกเล่าน้อยลงเรื่อยๆ
1: นึกถึงตอนที่พี่หญิงรัฐาพูดในทนายปีศาจพี่ไปสัมภาษณ์เหมือนกันพี่หญิงพูดว่าเฮ้ยโอกาสในการที่คนวัย middle age จะได้บทนำในเนื้อหาที่เป็นตัวนำจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้เยอะมากในบ้านเราเพราะบ้านเราส่วนใหญ่คอนเทนต์มันจะหลักอยู่ที่นักแสดงวัยรุ่นเป็นหลักหรือไม่ก็อะอย่างมากเจนวายแบบเจนวายแบบเราอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยโอกาสงานที่ของคนที่ทั้งที่มีฝีมือนะวัย40อัพ50อัพการจะได้เล่นบทนำมันน้อยลงมันต่างกับต่างประเทศ
0: ที่เรื่องเล่ามันหลากหลาย
1: ใช่ไหม
0: จริงๆของเราหลากหลายแล้วค่ะแต่ว่าเอิงว่ามันเป็นเรื่องของหลายๆปัจจัยที่ทำให้เรื่องเล่ามันถูกจำกัดเพราะว่าคือเอิงว่าในทุนก็คงอยากได้เงินแหละเขาก็จะต้องทำให้เรื่องเล่ามันไปที่คนที่จำนวนประชากรที่เยอะกว่าซึ่งก็คือเด็กวัยรุ่น อะไรอย่างนี้คนอายุเยอะขึ้นก็มันก็ไม่ได้ถูกเล่าแหละมันเป็นเรื่องของว่าแล้วก็รวมถึงเรื่องของการให้โอกาสของเรื่องเล่าใหม่ๆเลยละกันถึงมีคนที่กล้าที่จะทำแต่ว่าพื้นที่ที่จะให้เรื่องเล่านั้นได้ถูกฉายได้ถูกให้คนได้ดูมันก็น้อย
1: สุดท้ายเอิงคิดว่าง่ายขึ้นไหมกับการที่ตอนนี้เรามีหนังที่เป็นหนังในกระแสหลักด้วยกับการมีรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเวทีต่างประเทศรางวัลแรกด้วยไหมครับ
0: ก็รางวัลแรกในชีวิตเพราะที่เหลือก็เป็นนอมินี
1: มันการันตีความมั่นคงในเส้นทางนี้ไหมต่อให้มีรางวัลการันตีก็ได้
0: ไม่มีค่ะไม่เอิงว่าไม่มีเอิงว่ามันเป็นแค่โบนัสละกันไปถึงโบนัสในการที่ได้ถูกจำได้ถูกเห็นแต่ว่าใดๆคือมันก็ต้องย้อนกลับมาอีกแหละหมายถึงว่าที่เราพูดกันมาว่าเรื่องโอกาสเราควบคุมไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเราในฐานะคนทำงานเราก็ต้องมอบคุณภาพ เราก็ต้องมอบคุณภาพซึ่งเอิงก็ค่อนข้างมีความเครียดหมายถึงว่าเราก็ค่อนข้างเครียดว่าเราเลือกช้อยที่มันถูกหรือเหมาะไหมกับงานนี้อะไรเงี้ยเราก็ต้องทำงานกับสิ่งนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะเราก็จะอยากได้เราก็อยากให้มันมีคุณภาพว่าทำอะไรอย่างนี้มันก็ต้องอาศัยหลายๆปัจจัย
1: ครับ
0: ที่เอิงบอกว่าพอเวลาพูดถึงว่างานชิ้นเดียวมันไม่ใช่ว่านักแสดงดีแล้วมันจะกอบกู้ทุกอย่างค่ะมันมาจากบทพ่วงกับรวมถึงคุณภาพชีวิตของคนในกองอะไรเงี้ยมันก็มีผลกับคุณภาพของงานนั้นอะไรเงี้ยนักเขียนบทอะไรเงี้ยมันถ้านักเขียนบทมันนอนไม่พอเราก็จะได้เห็นอะไรปิ้นๆอยู่ในบทออกมาเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนเข้าใจนะ
1: เ
0: ราก็จะรู้สึกแบบว่าเอ้ยต้องทำยังไงกับสิ่งนี้ดีแต่ว่าแบบพอมานั่งนึกถึงคุณภาพชีวิตของนักเขียนบทเราก็จะรู้สึกว่าแบบกูเข้าใจว่ามันเหมือนก็บางทีมันก็โกรธกันไม่ลงอ่ะเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาอยากจะทำงานที่มัน
1: ไม่ได้มีคุณภาพ
0: ไม่มีคุณภาพอ่ะหรือว่าเขาไม่ได้อยากจะปลิ้นหรอกแต่ว่า
1: ปัจจัยอื่นมันทำให้ปลิ้น
0: คือถ้ากูไม่ได้นอนอ่ะมันปลิ้นแน่นอนอ่ะไม่ได้นอนมันจะโอ้โหสมองไหลกันอ่ะ
1: แต่ทุกวันนี้ชีวิตนักแสดงได้นอนแน่นอนเดี๋ยวนี้เพราะเขารณรงค์12ชั่วโมง
0: ก็อาจจะยังคือมันจริงๆมันมีรายละเอียดหลายๆอย่างที่เอิงรู้สึกว่ามันก็ควรจะถูกพูดถึงเยอะๆมันไม่ใช่แค่เรื่องชั่วโมงการทำงานด้วยหมายถึงว่าสมมติบอกว่าอุ๊ย12ชั่วโมงอ่ะแต่คิวสมมติวันนี้เริ่ม 6:00 น.เสร็จ 6:00 น.เย็นแต่พรุ่งนี้เริ่ม 5:00 น.อะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไงมันก็ต้องมีชั่วโมงที่ต้องนับต่อไปอีก
1: นับเรสไปอีกพาร์ทไปอีกใช่มั้ยมันยังเป็นเรื่องที่ต้องขับเคลื่อนอยู่แต่เดี๋ยวจะได้เห็นผลงานของเอิงเร็วๆนี้อีกเยอะแน่นอนปีนี้หนึ่งในนั้นคือลืมเมาส่งท้ายนิดนึงกะละปาประสาทไทย PBS ฮะเป็นผู้มีพลังพิเศษฮะพลังอะไรนะฮะ
0: ไฟค่ะ
1: เป็นคนร้อนแรง
0: เป็นไฟเยอะ
1: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเธออุ๊ยแปลนรอบที่แล้วแปลนมาแปลนเป็นน้ำเขาบอกเขาเป็นคนเย็นแบบน้ำเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้ถึงไหนแล้ว
0: ก็สมบูรณ์สมบัติเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ถ่ายไปที่ได้ประมาณนึงแล้วกันก็ใกล้ก็น่าจะใกล้แล้วแหละมันต้องใกล้แหละ
1: ครับ
0: ต้องใกล้
1: เพราะคิวมันจะได้อ่อนถ้าปาเข้าใจไม่ผิดนะสิ้นปีนี้จะได้ดูกาลปวสานของไทยพีบีเอสเลยเออน่าจะมีเรื่องอื่นๆผลงานอื่นให้ติดตามอีกด้วยไหมฮะติดตามได้จากช่องทางไหนได้บ้าง
0: ก็ตาม IG เลย
1: ขายของพี่ขายของเพื่อใครอยากจ้างงาน
0: จริงๆ
1: มีทุก
0: แพลตฟอร์มเพราะว่านั่นแหละเอิงทำงานคนเดียวมาตลอดฉะนั้นเอิงก็ต้องมีทุกแพลตฟอร์มเอิงไม่รู้ว่าใครจะมีอะไรเอิงมีทุกอย่างแต่ว่าเอิงแนะนำเป็น IG แล้วกันเพราะอย่างอื่นเอิงจะไม่ค่อยตอบรับหรือแอคทีฟอะไร
1: จ้างงานชวนไปเล่นหนังตลกก็ผ่านทาง IG ได้เขายังอยากรับหนังตลกอยู่อยากเห็นเหมือนกันว่าเวลาเอิงเอ๋ยเล่นตลกจะเป็นยังไงเธอจริงๆก็เป็นคนตลกนะ
0: เขาจะเก็ตมวย
1: อาจจะต้องให้เอาเงินจากงานการเป็นนักแสดงไปเวิร์กช็อปให้คนเห็นหน่อยว่าความเป็นนักแสดงตลกเป็นยังไงวันนี้ขอบคุณเอิงเอ๋ยมากเลยนะคะขอบคุณมากนะครับวันนี้ไม่อินโทรเวิร์ตแล้ววันนี้เล่าหลายเรื่องทั้งเรื่องราวความเป็นชีวิตของตัวเองแล้วก็มุมมองเอิงจริงๆน่าสนใจนะความเป็นอาชีพนักแสดงแคริเอร์พาธเอ๋ยเส้นทางทำยังไงให้ถูกมองเห็นเรื่องของโอกาสไม่ใช่สิ่งที่เราจะได้เป็นสิ่งที่คนอื่นจะมอบให้ทั้งหมดนี้คือป๊อปดีโคดครับสวัสดีครับ

0: ม่าเนี่ยเป็นรัฐที่เรียกว่ารัฐทหารนะครับภาษาอังกฤษในทางวิชาการเนี่ยเขาเรียกว่า Patrician State รัฐซึ่งทหารปกครองและเป็นผู้ตัดสินใจว่าใครจะเป็นคนบริหารประเทศก็มีเรื่องเล่าคนนั่งรถเมล์แล้วก็มีคนก็ถามยืนจิตติดกันนะคุณครับคุณเป็นทหารหรือเปล่าครับอ๋อคุณกำลังเหยียบเท้าผมอยู
1: ่ oh.
0: ถ้าคุณเป็นทหารผมจะไม่ว่าอะไรแต่ถ้าคุณไม่ใช่ทหารกรุณาเอาเท้าของคุณออกไป
1: oh, คือมีอำนาจแล้วก็สร้างความน่ากลัวให้ประชาชนขนาดนั้น
0: ก็คือปกครองด้วยความกลัวและอาวุธโดยแท้นับแต่มีนองลายยึดอำนาจเป็นถึงปัจจุบันเนี่ยคนเสียชีวิตแล้วเป็นแสนนะครับผมคิดว่ายุคนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่การต่อสู้ในพม่าเมียนมาเนี่ยจะถึงขั้นที่ว่าเกิดสิ่งที่เราเรียกกันว่ารีจิมเชนโดยการใช้กำลังโลกอาจจะรู้สึกว่าระบบการปกครองแบบนี้มีปัญหาจริงๆ
2: Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4 ทุ่มครึ่งทางไทย PBS กฎหมายเลข 3
3: งานแต่งแร่ที่ตำบลหนองขาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีที่กำลังจะสร้างขึ้นห่างจากคลองชลประทานไม่ถึง20เมตร
4: ผมไม่ยอมละผมก็ต่อสู้ผมคนเดียวก็คงไม่รู้จะสู้ยังไงครับก็จะรวมกลุ่มกันนะครับ
5: คำว่าแต่งแร่เนี่ยมันต้องมีล้างแร่มันเกี่ยวข้องกับน้ำโดยตรงมันมีผลกระทบกับเราแน่นอน
3: ติดตามเรื่องราวโรงแต่งแร่หนองขาวความกังวลต่อมลพิษสู่แหล่งน้ำบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBS วันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 22:30 น.ทางไทย PBS
6: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
7: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

อมรโมลีค่ะยอดของผู้เสียชีวิตจากเขตน้ำท่วมดินถล่มบริเวณชายแดนเนปาลจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดทะลุ350คนแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่จีนและเนปาลเร่งเดินหน้าภารกิจค้นหาและกู้ภัยท่ามกลางความเสี่ยงว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมซ้ำอีกละรอกผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพนาทีมวลน้ำขนาดใหญ่ไหลทะลักเข้าทลายเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างในเขตราสุวาของเนปาลส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงซัดทุกอย่างหายไปตามกระแสน้ำภัยพิบัติซึ่งสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐยืนยันว่าเกิดจากการถล่มของทานน้ำแข็งรวมทั้งดินและหินต่างๆที่ไหลลงมาสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างในฝั่งของเนปาลอาคารบ้านเรือนถนนและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆรวมถึงทรัพย์สินหรือแม้แต่ผู้คนจมอยู่ใต้กองโคลนกองทัพเนปาลเผยภาพทหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยบางคนอยู่ในสภาพที่เปื้อนโคลนทั้งตัวค่ะและบางจุดต้องโรยตัวจากเฮลิคอปเตอร์ตำรวจเนปาลเปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย359คนแล้วมีผู้สูญหายอีกกว่า900คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติไม่น้อยกว่า517คนขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลรวมถึงตำรวจและทหารเดินหน้าทำงานแข่งกับเวลาเร่งค้นหาผู้สูญหายต่อเนื่องชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัยต้องเดินลุยโคลนเข้าสำรวจความเสียหายของทรัพย์สินพร้อมกับเก็บสัมภาระออกมาบางส่วนขณะที่บางส่วนเริ่มเดินหน้ากำจัดซากดินโคลนแล้วผู้รอดชีวิตเล่าว่ามวลน้ำมาแบบไม่ทันตั้งตัวจากที่มองไกลๆแม่น้ำดูใสเล็กนิดเดียวแต่จู่ๆก็เริ่มเอ่อล้นทะลักแล้วก็ซัดพื้นที่อย่างรุนแรงส่วนในฝั่งทิเบตซึ่งเกิดเหตุดินถล่มรุนแรงทีมกู้ภัยจีนพร้อมกับเครื่องจักรหนักทยอยเดินทางลงพื้นที่ประสบภัยแล้วเพื่อเร่งปฏิบัติภารกิจค้นหาและกู้ภัยตัวเลขของผู้เสียชีวิตจากเหตุดินถล่มบริเวณจุดผ่านแดนจีหลงยังคงอยู่ที่3คนมีผู้สูญหาย558คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ260คนแต่ยังไม่ชัดเจนว่าตัวเลขความสูญเสียในจีนนับซ้ำกับฝั่งเนปาลหรือไม่ทีมเจ้าหน้าที่จีนใช้เวลาตลอดทั้งวันประเมินความเสี่ยงของทะเลสาบแห่งใหม่ซึ่งก่อตัวขึ้นใกล้กับชายแดนเนปาลหลังจากเกิดเหตุดินถล่มโดยยกให้การเฝ้าระวังไม่ให้ระดับน้ำวิกฤตเป็นภารกิจเร่งด่วนที่สุดเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่กระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนเตือนว่าหากฝนตกต่อเนื่องมีความเสี่ยงสูงมากที่แนวคันดินจะแตกภายใน3วันข้างหน้านี้ขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผยว่าจีนกำลังประสานงานกับทางการเนปาลอย่างใกล้ชิดหลังจากมีชาวจีนสูญหายจากเขตน้ำท่วมเนปาลประมาณ100คนพร้อมกับระบุว่าจีนพร้อมสนับสนุนความช่วยเหลือให้กับเนปาลด้วยขณะที่ความช่วยเหลือจากนานาชาติทยอยส่งไปยังเนปาลแล้วทั้งทีมรับมือกับเหตุฉุกเฉินเกาหลีใต้ที่เดินทางไปเนปาลวันนี้อินเดียที่เตรียมพร้อมส่งมอบความช่วยเหลือขณะที่สหรัฐและอังกฤษต่างให้คำมั่นจะส่งมอบความช่วยเหลือให้กับเนปาลด้านเจ้าหน้าที่เนปาลประกาศเตือนถึงความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมระลอกที่2บริเวณใกล้กับแม่น้ำโพเตโกชีโดยอ้างข้อมูลจากดาวเทียมของจีนที่ชี้ให้เห็นว่าลำน้ำถูกปิดกั้นจนเกิดทะเลสาบขึ้นพร้อมกับแจ้งเตือนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตอนล่างเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและให้อยู่ห่างจากริมตลิ่งขณะที่สถานการณ์ในประเทศไทยค่ะน้ำเหนือที่ไหลลงมาและการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทส่งสัญญาณให้พื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางโดยเฉพาะจุดที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากเตรียมพร้อมรับมือนะคะขณะที่พื้นที่จังหวัดน่านเองผ่านพ้นจากน้ำท่วมมาหลายมากว่าสัปดาห์แล้วค่ะทำให้ขณะนี้เงินเยียวยาถึงมือผู้ประสบภัยกลุ่มแรกแล้วนะคะแต่ว่ายังมีงานใหญ่ที่ต้องทำต่อก็คือการฟื้นฟูนั่นเองชุมชนต่างๆในอำเภอปัวจังหวัดน่านยังคงเต็มไปด้วยดินโคลนและซากวัสดุเศษไม้ที่กองทับถมจากเหตุน้ำป่าที่หลากเข้าท่วมเมื่อ10วันก่อนต้องใช้ทั้งเครื่องจักรและกำลังคนเข้าจัดการขณะเดียวกันฝ่ายปกครองตั้งจุดให้ผู้ประสบภัยแจ้งเลขบัตรประชาชนเพื่อขอรับการช่วยเหลือเยียวยาซึ่งเริ่มจ่ายเงินกลุ่มแรกของอำเภอปัวแล้ว120ครัวเรือนเป็นเงิน 8,400 บาทส่วนที่อำเภอเวียงสาจะเริ่มจ่ายในวันที่29สิงหาคมและอำเภออื่นๆในวันที่30สิงหาคมนี้นี่เป็นสภาพนาข้าวบริเวณสะพานชูตองเป้บ้านกุ่งไม้สักตำบลปางหมู

0: อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะน้ำจากแม่น้ำสะงาหลากเข้าท่วมเป็นรอบที่3แล้วจากฝนที่ตกหนักตลอดคืนเมื่อวานนี้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แจ้งเตือนประชาชนให้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินไปยังที่ปลอดภัยพร้อมกับเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจากฝนที่ตกต่อเนื่องโดยเฉพาะจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาส่วนที่จังหวัดตากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดบ้านหัวฝายตำบลพระธาตุผาแดงระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนใกล้เต็มความจุเจ้าหน้าที่ชลประทานเร่งระบายน้ำลงลำห้วยสาขาเพื่อบริหารจัดการน้ำไม่ให้ไหลไปท่วมตัวเมืองแม่ฮ่องสอนและรอบนอกสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือและการระบายน้ำเพิ่มที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาต้องเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด7จุดสำคัญริมแม่น้ำเจ้าพระยาและริมแม่น้ำป่าสักเพื่อติดตามระดับน้ำพร้อมกับประเมินสถานการณ์และเตรียมพร้อมสำหรับการแจ้งเตือนประชาชนหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านแอปพลิเคชันของทางเทศบาล
1: กำลังเช็คกล้องอยู่ครับแล้วก็สามารถที่ว่าพี่น้องประชาชนเข้าดูได้หากปริมาณน้ำปล่อยเกินกว่าประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรนะฮะเพราะว่าปริมาณน้ำจะมากองรวมกันที่เกาะเมืองนี
2: ้
1: เขื่อนเจ้าพระยาก็จะผ่านจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและมายาป่าสักก็ลพบุรีสระบุรีแล้วก็อยุธยา
2: เห็นหมดเลย
1: จะเห็นภาพหมดเลยครับ
0: ทางเทศบาลพระนครศรีอยุธยายังร่วมกับวัดศาลาปูนวรวิหารเตรียมจัดตั้งศูนย์ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภายในวัดเพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่ประมาณ 6,000 หลังคาเรือนนะคะหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นส่วนการเฝ้ารองสถานการณ์น้ำในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่าข้อมูลระดับน้ำเทียบกับคันป้องกันน้ำท่วมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติอย่างนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินระดับต่ำกว่าคันป้องกัน3เมตร55เซนติเมตรและโดยรอบยังเสริมระดับคันป้องกันน้ำท่วมสูง6เมตรจากระดับน้ำท่วมเมื่อปี2554พร้อมกับเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไว้แม้ว่ามีการประเมินข้อมูลการระบายน้ำจากเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและประมาณฝนในพื้นที่ปีนี้ไม่น่าจะเกิดน้ำท่วมแค่ในเดียวกันการนิคมอุตสาหกรรมได้ประเมินการใช้น้ำและเตรียมแผนสำรองน้ำเพื่อรับมือกับภาวะเอลนีโญซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดภัยแล้งในช่วงปลายปีไปจนถึงต้นปีหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์เข้าช่วยเหลือเด็กชายวัย12ปีซึ่งถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายค่ะขณะที่ตำรวจเข้าควบคุมตัวพ่อเลี้ยงแล้วมาดำเนินคดีตำรวจสภ.ลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าควบคุมตัวชายอายุ43ปีภายในบ้านพักพื้นที่ตำบลก้ออำเภอลมสักหลังจากก่อเหตุทำร้ายร่างกายเด็กชายอายุ12ปีซึ่งเป็นลูกเลี้ยงจนใหญ่ทวดต้องช่วยนำตัวออกจากบ้านเพื่อมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าที่ตำรวจและได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.ลมสักเนื่องจากหลานถูกทำร้ายร่างกายหลายครั้งส่วนแม่ของเด็กเป็นผู้พิการทางการได้ยินและไม่สามารถพูดได้ก็เคยถูกสามีคนนี้ทำร้ายเช่นกันเบื้องต้นตำรวจนำตัวพ่อเลี้ยงส่งดำเนินคดีในข้อหาเกี่ยวกับการเสพสารเสพติดและทำร้ายร่างกายโดยพบว่าผู้ต้องหามีคดีเก่าซึ่งอยู่ระหว่างการรอลงอาญาและคุมประพฤติส่วนเด็กชายเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์หรือพมจ.เพชรบูรณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่อบต.น้ำก้อและฝ่ายปกครองประสานกับทางจังหวัดเพื่อขอรับเงินเยียวยาและความช่วยเหลือด้านต่างๆเบื้องต้นเด็กยังคงพักอาศัยอยู่กับยายทวดเนื่องจากกำลังจะเรียนจบชั้นป.6ขณะที่รายได้หลักของครอบครัวเดิมมาจากพ่อเลี้ยงเมื่อไม่มีรายได้ส่วนดังกล่าวเด็กจึงต้องพึ่งพายายทวดซึ่งมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและงานรับจ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นโดยพมจ.จังหวัดเพชรบูรณ์อบต.น้ำก้อและกำนันในพื้นที่จะร่วมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องของความปลอดภัยการดำรงชีวิตการศึกษาเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กตกอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือว่าถูกทำร้ายซ้ำค่ะคุณผู้ชมคะคดีแก๊งอุ้มหญิงชาวจีนที่จังหวัดกำแพงเพชรล่าสุดตำรวจแจ้งข้อหาปล้นทรัพย์เพิ่มนะคะเนื่องจากพฤติการของกลุ่มผู้ก่อเหตุมีลักษณะคล้ายกับแก๊งอุ้มต่างชาติและกระบวนการค้ามนุษย์พร้อมกับเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการความคืบหน้าคดีกลุ่มชายชาวไทยก่อเหตุลักพาตัวหญิงชาวจีนเมื่อวันที่23สิงหาคมโดยกลุ่มผู้ก่อเหตุ4คนได้ลักพาตัวหญิงชาวจีนมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรแต่ว่าระหว่างทางได้เจอด่านตรวจของตำรวจผู้ก่อเหตุจึงขับรถฝ่าด่านหลบหนีก่อนตัดสินใจทิ้งผู้เสียหายลงข้างทางกระทั่งผู้เสียหายได้ขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดี ส่วนผู้ก่อเหตุตำรวจสามารถ

มาสกับจับได้ทั้ง4คนล่าสุดพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บังคับการตำรวจแห่งชาติเข้าพูดคุยกับผู้เสียหายหญิงชาวจีนผ่านล่ามเพื่อสอบถามถึงสภาพจิตใจและรายละเอียดของเหตุการณ์จากนั้นได้เข้าร่วมประชุมติดตามพฤติการการก่อเหตุร่วมกับทีมสืบสวนมีรายงานว่าผู้ต้องหาทั้ง4คนถูกควบคุมตัวฝากขังเรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชรนอกจากข้อหาเดิมคือร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นและร่วมกันทำร้ายร่างกายล่าสุดพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาปล้นทรัพย์เพิ่มเติมแม้ว่าในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดจะยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่พฤติการของกลุ่มผู้ก่อเหตุมีลักษณะคล้ายกับแก๊งอุ้มต่างชาติและขบวนการค้ามนุษย์โดยจะสืบสวนขยายผลหาความเชื่อมโยงและไปให้ถึงตัวการใหญ่หากพบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดขณะที่ชุดสืบสวนสภ.เชียงใหม่นำกำลังซ้อนแผนรวบตัวแก๊งผู้ก่อเหตุลักพาตัวชายคนหนึ่งกลางเมืองเชียงใหม่ค่ะโดยเป็นการเรียกค่าไถ่ 600,000 บาทนะคะสามารถจับตัวผู้ร่วมขบวนการได้ทั้งหมด6คนและพบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเคยมีความใกล้ชิดกับผู้เสียหายด้วยพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยพันตำรวจเอกปรัชญาทิตลาภูมิกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่สอบปากคำผู้ต้องหาชาย5คนและหญิง1คนหลังจากถูกควบคุมตัวในข้อหาร่วมกันก่อเหตุลักพาตัวเรียกค่าไถ่เนื่องจากตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากนายฟาเซตว่าช่วงเวลา 4:00 นวันนี้ได้รับแจ้งจากนายฟาอิสซึ่งเป็นพี่ชายว่าถูกลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่จึงได้ทำการสืบสวนจนทราบว่าเมื่อเวลาประมาณ 3:00 นวันนี้ในฟาอีสถูกชาย4คนลักพาตัวจากถนนเจริญประเทศตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยนำตัวขึ้นรถยนต์สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนต่อมาในเวลาประมาณ 8:00 ขณะที่นายฟาเซสกำลังให้ข้อมูลกับตำรวจนายฟาอีสได้โทรศัพท์มาหาและก็แจ้งว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเรียกเงินค่าไถ่ 600,000 บาทแต่ต่อรองเหลือ 120,000 บาทโดยนัดหมายให้นำเงินไปวางไว้ที่ริมแม่น้ำปิงใกล้กับท่าเรือหางแมงป่องตำรวจจึงวางแผนจับกุมและพบกับนายบาซูอายุ29ปีขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาหยิบเงินดังกล่าวที่บริเวณจุดนัดหมายจึงได้เข้าควบคุมตัวนายบาซูให้การว่าได้กักขังนายฟาอีสที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ตำรวจจึงเข้าตรวจสอบและพบรถยนต์ต้องสงสัยจอดอยู่เมื่อตรวจสอบภายในรถพบนายฟาอีสมีร่องรอยถูกทำร้ายตามร่างกายและใบหน้าและพบนายฤทธิเดชอายุ28ปีนายธนพลอายุ27ปีและในวันไม่มีนามสกุลอายุ19ปีอยู่ภายในรถคันดังกล่าวพร้อมกับบีบีกัน2กระบอกจึงคุมตัวมาสอบสวนทั้งหมดรับสารภาพว่าได้ลักพาตัวในฟาอีสมาเรียกค่าไถ่จริงโดยกลุ่มผู้ต้องหากับผู้เสียหายรู้จักกันมาก่อนและมีเรื่องบาดหมางกันจากการสอบสวนขยายผลตำรวจยังจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการได้อีก1คนก็คือนายนาอีมอายุ29ปีและเยาวชนหญิงอายุ18ปีซึ่งเคยเป็นอดีตแฟนของผู้เสียหายทั้งหมดถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันเรียกค่าไถ่ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นร่วมกันทำร้ายร่างกายพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตประเด็นการอ้างอิงว่ากลุ่มวัยรุ่นถูกใช้อาวุธปืนยิงจากเฮลิคอปเตอร์เป็นฝีมือเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ค่ะตำรวจภูธรภาค9รับปากกับคณะกรรมการความมั่นคงนะคะว่าขอเวลา3วันเพื่อคลี่คลายในปมนี้ขณะเดียวกันมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีเตรียมเสนอชื่อของพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดนั่งเก้าอี้เลขาธิการสมช.คนใหม่ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ในช่วงวันชาติมาเลเซียและวันสถาปนากลุ่มเบอร์ซาตูในสิ้นเดือนนี้ประชาชนในอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมปฏิเสธความรุนแรงและเรียกร้องสันติสุขที่โรงเรียนบ้านวารอศิราตำบลปาเสมัสหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบหลายจุดในจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาส่วนการตรวจสอบเหตุความรุนแรงในพื้นที่13อำเภอรวม59จุดพบว่าผู้ก่อเหตุใช้ระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในภาชนะแป๊บเหล็กทรงกลมและบางจุดใช้ถังแก๊สปิกนิก60ลูกขณะที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาสอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และไล่กล้องวงจรปิดเพื่อติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุส่วนที่จังหวัดยะลาตำรวจสถานเพิ่มกำลังความเข้มงวดการตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางต่างๆเพื่อตรวจค้นหาอาวุธต้องสงสัยและวัตถุระเบิดหลังจากฝ่ายความมั่นคงแจ้งเตือนให้ระวังกลุ่มผู้ไม่หวังดีเตรียมก่อเหตุในพื้นที่หลังจากหน่วยข่าวความมั่นคงประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงวันที่31สิงหาคมซึ่งเป็นวันชาติของประเทศ

0: มาเลเซียและวันสถาปนากลุ่มเบอร์ซาตูทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบอาจฉวยโอกาสแสดงออกเชิงสัญลักษณ์สำหรับการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.มีรายงานข่าวว่าวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะประธานจะเสนอพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่ก่อนนำรายชื่อให้กับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการประชุมครม.สัปดาห์หน้าที่จังหวัดสงขลาขณะที่พลเอกชัยพฤกษ์เลี่ยงที่จะให้ความเห็นกับสื่อมวลชนในประเด็นที่ถูกทาบทามให้มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.โดยระบุเพียงว่าเรื่องนี้จะมาสอบถามตัวเองอาจไม่เหมาะสมเพราะยังดำรงตำแหน่งเป็นเสนาธิการทหารบก
1: มีกระแสข่าวเลขาสมช.ฮะใจเย็นก่อนเหรอแล้วมีการทาบทามหรือยังพี่ปู
2: มีไหมคะ
3: พูดถามต้องถามผมก็จะให้ถามเจ้าตัวเลยเหรอ
1: ใช่ใช่
3: ที่ตอบที่ตอบจะไม่เหมาะไหม
1: แต่จุดไหนก็พร้อมทำงานใช่ไหมครับ
3: ครับผม
1: โอเค
3: คร
1: ับ
0: สำหรับประเด็นข้อเรียกร้องของ14ส.ส.ในพื้นที่ภาคใต้ขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและเร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะกรณีที่มีผู้ที่อ้างว่าถูกยิงด้วยอาวุธปืนจากเฮลิคอปเตอร์ระหว่างปฏิบัติงานในอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ยืนยันแล้วว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นและจะเปิดให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงต้องรอผลการตรวจสอบต่อไป
4: เมื่อวานนี้ส.ส.ฝ่ายค้านเรียกร้องให้ท่านนายกตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
5: ผมสถานการณ์ตรงนั้นตรง3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้บัญชาการอาการอยู่แล้วผมเข้าไปยุ่งไม่เช็คกฎหมายก่อนไม่น่าจะยุ่งได้ด้วยซ้ำเพราะการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับแล้วก็กฎอัยการศึกเนี่ยมันให้อำนาจทหารมีอำนาจสูงสุดจำได้ไหมก่อนปฏิวัติปี57 2วันลุงตู่ประกาศกฎอัยการสูงสุดรัฐบาลทำอะไรไม่ได
0: ้ขณะที่นายมนเทียนสงประชาประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนยุทธศาสตร์ชาติและการปรับปรุงประเทศสภาผู้แทนราษฎรเชิญ6หน่วยงานความมั่นคงเข้าชี้แจงเหตุความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้จากนั้นนายพลเทียนเปิดเผยว่าที่ประชุมได้สอบถามตำรวจภูธรภาค9ถึงข้อเท็จจริงกรณีการอ้างอิงว่าถูกยิงด้วยอาวุธปืนจากเฮลิคอปเตอร์ระหว่างปฏิบัติงานในอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับคำตอบว่าได้ลงพื้นที่เก็บพยานหลักฐานแล้ว2ครั้งก่อนนำมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าสาเหตุเกิดจากการยิงด้วยอาวุธปืนจากเฮลิคอปเตอร์จริงหรือไม่โดยขอเวลาตรวจสอบ3วันการเลือกสว.ผ่านมา2ปีนะคะวันนี้กกต.เปิดเอกสารชี้แจงการพิจารณาวินิจฉัยผู้สมัครสว.ปี2567กระทำผิดกฎหมายการได้มาซึ่งสว.ด้วยการลงมติโดยส่งฟ้องดำเนินคดีอาญา 1,767 คนค่ะวันนี้มีความเห็นจากรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะมีการตั้งคำถามกลับด้วยว่าช้าไปหรือเปล่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เผยแพร่เอกสารข่าวถึงผลการประชุมของกกต.2ครั้งมีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ตามมาตรา74ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาปี2561ครั้งแรกครั้งที่46ทับ2569ลงวันที่19พฤษภาคม2569มีมติจำนวน 1,605 คนและครั้งที่2ครั้งที่51ทับ2569ลงวันที่4มิถุนายน2569เพิ่มเติมอีก162คนรวม 1,767 คนสำหรับมาตรา74ตามกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.กำหนดว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์รับสมัครเลือกไม่ว่าเพราะเหตุใดได้รับสมัครเลือกต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น20ปีในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็นสว.ให้สั่งผู้นั้นคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาด้วยเอกสารชี้แจงยังระบุว่าขณะนี้สำนักงานกกต.ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานกฎหมายและคดีดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนส่งให้สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขณะที่รองหัวหน้าพรรคประชาชนต้องสังเกตถึงเจตนาของการเผยแพร่มติดำเนินคดีผู้สมัครลงรับสมัครเลือกตั้งสว.เพื่อลดกระแสสังคมหรือยืนยันการทำงานอย่างตรงไปตรงมาและรวดเร็วมีมาตรฐานพร้อมกับตั้งคำถามว่าช้าไปไหมหลังจากการเลือกสว.ผ่านมากว่า2ปี
6: เกิดว่าก็แก่ตั้งข้อสังเกตว่า
2: คดีดังกล่าวเนี่ยมันเริ่มต้นมานานแล้วหรือยังแล้วระยะเวลาที่กกต.ใช้ก่อนที่จะดำเนินคดีตรงนี้เนี่ยมันยาวเกินกว่าที่ควรจะเป็นหรือเปล่านะครับ
0: วันนี้ยังมีเวทีเสวนาวิกฤตศรัทธาในสังคมไทยซึ่งเปิดพยานหลักฐานคดีหัวเลือกสว.ในวันที่29สิงหาคมนี้ที่โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์ค่ะบนเวทีดังกล่าวปรากฏชื่อของนายแพทย์ชนน่านสีแก้วอดีตส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยเข้าร่วมด้วยนะคะไปถามเรื่องนี้กับนายอนุทินชาญวีรกูลก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้ค่ะโดยบอกว่าขอให้ถามกับพรรคต้นสังกัดหรือว่าเจ้าตัวโดยตรงรวมทั้งไม่ตอบเมื่อถูกถามว่าพรรคเพื่อไทยตั้งใจเปิดเกมต่อรองก่อนที่จะลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม
5: ่โอ้ยพรรคใครพรรคมันสิใช่ไหมพรรคร่วมคือเรามาบริหารราชการแผ่นดินด้วยกันคุณหมอชนน่านท่านก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีชุดผมผมก็ไม่ค่อยได้เจอท่านเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปมีข่าวเกี่ยวกับท่านก็ต้องไปถามท่าน
6: มันจะวัดใจพรรคเพื่อไทยที่จะโหวตให้ภูมิใจไทยในระยะต่อไปเหมือนเขาจะต่อรองอะไรในอนาคตหรือเปล่าท่านมีกระแสข่าว
5: เพราะเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมันก็มีกฎกติกามารยาทอยู่แล้วนะครับสมัยผมเป็นพรรคร่วมรัฐบาลของเขาผมก็ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทสถานะก็เหมือนกันถ้าเราถ้าเกิดเราไปนับแค่ตัวเลขมันไม่ใช่อ่ะนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่บอกโอ้ตัวเลขถ้าไม่เห็นตรงกันนะเราจะไม่โหวตเราจะพอไม่โหวตแล้วเดี๋ยวตัวเลขไม่ถึงครึ่งมันไม่ง่ายอย่างนั้นไม่ใช่มันมีหลายๆเรื่องประกอบกันไม่ต้องไปกังวล
0: ก็ต้องจับตานะคะว่าเวทีนี้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าค่ะโดยนายพฤทธิ์กล่าวว่าได้รับแจ้งวันนี้ว่าโรงแรมพูลแมนขอให้เลื่อนหรือไม่จัดงานเสวนาดังกล่าวที่โรงแรมหลังจากก่อนหน้าได้รับการยืนยันว่าสามารถจัดได้อย่างไรก็ตามได้มีแผนสำรองโดยจัดที่รัฐสภาแทนคณะกรรมการพัฒนาส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์นครราชสีมาและขอนแก่นประชุมพิจารณาเพิกถอนคำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลที่ตรวจสอบพบค่าคะแนนผิดปกติเข้าข่ายทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะโดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้นายกเทศมนตรีนายกอบต.และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น35แห่งเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงขั้นตอนเพิกถอนคำสั่งบรรจุและให้ออกจากราชการกรณีข้าราชการท้องถิ่นมีรายชื่อถูกกล่าวหาว่าทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568รองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นระบุว่ามีอำนาจลงนามในคำสั่งเพิกถอนการบรรจุคือนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งโดยวันนี้จังหวัดได้ส่งมอบเอกสารหลังจากการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนเทศบาลและคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเมื่อวานนี้สำหรับผู้ที่ถูกเพิกถอนการบรรจุหากไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อใหม่ก็จะถือว่าถูกถอดถอนออกจากบัญชีแต่ยังมีสิทธิ์ร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ภายใน30วันรวมถึงใช้สิทธิ์ทางศาลได้ตามขั้นตอน
7: ในการเพิกถอนการบรรจุแล้วท่านไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อใหม่ที่ประกาศใหม่ก็เท่ากับท่านโดนถอนออกไปนะครับสิทธิ์ที่ท่านมีก็คงมีสิทธิ์ในการร้องทุกข์อุทธรณ์ต่อไปนะครับส่วนขั้นตอนจะเป็นยังไงเขาจะไปทำยังไงต่อไปเนี่ยเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละท่านเลยอันนี้ผมคงไปตอบไม่ได้ว่าควรจะไปทำทั้งนู้นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องแต่ละบุคคลจริงๆครับ
8: คือตามระเบียบอะค่ะทำอะไรได้บ
7: ้
8: าง
7: ก็อันนี้อุทธรณ์ต่อไปอุทธรณ์แล้วก็คือมันไม่ได้มีระเบียบกำหนดว่าต้องทำอะไร1 2 3มันอยู่ที่แต่ละท่านจะไปทางช่องทางไหน
0: ส่วนการตรวจสอบคะแนนและการจัดลำดับใหม่ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกลางค่ะจังหวัดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวโดยขณะนี้มีผู้เข้าขอตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า10คนนะคะรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นก็ยังย้ำว่าหลังจากนี้ทุกหน่วยงานจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดขณะที่ผู้ได้รับผลกระทบก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ร้องทุกข์อุทธรณ์และดำเนินการทางศาลได้ตามกฎหมายเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมาได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาขอมติการเพิกถอนรายชื่อพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล79คนที่ตรวจพบค่าคะแนนผิดปกติหรือเข้าข่ายทุจริตสอบท้องถิ่นโดยมติให้แต่ละอบต.จัดทำหนังสือและเอกสารไปยังอบต.ต้นสังกัดของบุคคลทั้ง79คนเพื่อให้หน่วยงานดำเนินการแจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อได้รับทราบอย่างถูกต้องและเป็นทางการเพื่อให้เป็นการเพิกถอนเป็นไปตามขั้นตอน เช่นเดียวกับที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่มีการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเพื่อพิจารณาเพิกถอนคำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล10คนใน5องค์การบริหารส่วนตำบลหลังจากตรวจพบค่าคะแนนผิดปกติหรือเข้าข่ายทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งดำเนินการเพิกถอนคำสั่งบรรจุแต่งตั้งตามมติของคณะกรรมการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่30

0: านะบุคคลเป็นเท็จเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีควบคุมตัวภรรยาชาวไทยและสามีชาวเมียนมาหลังจากเขายื่นคำร้องเกี่ยวกับสถานะทางทะเบียนโดยพบข้อมูลเข้าข่ายการให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานปลัดอำเภอลานสักกลุ่มงานทะเบียนและบัตรเปิดเผยว่าชายต่างด้าวชื่อว่านายสมชายหรือว่านายเทียนอูได้มายื่นคำร้องเป็นบุคคลไม่มีฐานะทางทะเบียนโดยอ้างว่าได้รับคำแนะนำจากบริษัทกฎหมายแห่งหนึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่านายสมชายหรือว่านายเทียนอูถือหนังสือเดินทางจากประเทศเมียนมาซึ่งเป็นประเทศต้นทางขณะที่เจ้าตัวให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานว่าเป็นบุคคลที่ไร้รัฐไร้สัญชาติและอ้างว่าอยู่อาศัยในประเทศไทยมานานกว่า30ปีเจ้าหน้าที่จึงพิจารณาเห็นว่ามีการให้ข้อมูลและจดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานจึงร้องทุกข์กล่าวโทษและส่งตัวนายสมชายไปยังสภ.ลานสักเพื่อดำเนินคดี
1: อำเภอนะครับได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่านะครับนายสมชายนะครับหรือเจนอูนะครับได้ถือหนังสือเดินทางมาจากประเทศเมียนมานะครับซึ่งมีเป็นประเทศต้นทางนะครับซึ่งนายสมชายได้ให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานว่าตัวเองไร้รัฐไร้สัญชาตินะครับอยู่ในประเทศไทยมา30กว่าปีซึ่งเป็นการให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานให้จดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานครับ
0: ส่วนภรรยาของนายสมชายเป็นชาวอำเภอลานสักค่ะเธออ้างว่าใช้ชีวิตอยู่กินกันมาประมาณ3ปีก่อนหน้านี้ญาติของสามีก็เคยดำเนินการต่อบัตรแรงงานให้แต่ว่าระยะหลังไม่สามารถต่อได้แล้วก็ปล่อยให้เอกสารขาดอายุเนื่องจากยังไม่ได้ย้ายนายจ้างมาเป็นชื่อตัวเองก่อนหน้านี้ได้ติดต่อกับทนายคนหนึ่งผ่านทาง Facebook เพื่อสอบถามเรื่องการทำบัตรต่างด้าว10ปีให้กับสามีโดยทนายแจ้งว่าสามารถดำเนินการได้คิดค่าใช้จ่ายประมาณ 50,000 บาทเบื้องต้นจ่ายเงินไปแล้ว 15,000 บาทและรอรับเอกสารเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนสุดท้ายเรื่องถึงฝ่ายปกครองค่ะตรวจพบว่าเป็นข้อมูลเท็จจึงแจ้งจับดำเนินคดีฐานให้ข้อมูลเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานทีมนักตบสาวไทยทำฟอร์มยอดเยี่ยมนะคะเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับญี่ปุ่นในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียปี2026ติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจ
2: การแข่งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนทีมนักตบสาวไทยลงแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศพบกับเกาหลีใต้เกมนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงแข่งขันนำโดยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมและพิมพิชยากบลำพร้อมด้วยชัชวอนโมกศรีซึ่งก็ช่วยกันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการตบเอาชนะเกาหลีใต้ไป3เซตรวดครับด้วยคะแนน25-20 25-18และ25-21ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับญี่ปุ่นที่เอาชนะไต้หวันมา3-0เซตเช่นกันสำหรับรอบรองชนะเลิศจะแข่งขันในวันเสาร์นี้เริ่มแข่งขันเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปตอนที่ความเคลื่อนไหวของนักเตะทีมชาติไทยได้เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเรียบร้อยแล้วหลังจากจบภารกิจฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ที่บุกไปเสมอเวียดนาม2-2โดยประตูรวมแพ้เวียดนามไป2-4ได้เพียงแค่รองแชมป์แม้ว่าจะพาทีมชาติไทยพลาดแชมป์ครับแต่แอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้สอนก็ภูมิใจในลูกทีมทุกคนที่ช่วยกันสู้อย่างเต็มที่แล้วหลังจากนี้อีก3ทัวร์นาเมนต์ในช่วง FIFA Day เขาอยากขอความร่วมมือจากทุกๆสโมสรปล่อยนักเตะแกนหลักให้มาเล่นทีมชาติครับโดยโปรแกรมต่อไปของทีมชาติไทยจะลงแข่งขันในศึกฟุตบอล FIFA อาเซียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียในช่วงเดือนกันยายนนี้โดยทีมไทยครับอยู่ดิวิชั่น1อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับเวียดนามปากีสถานและฟิลิปปินส์ต่อที่นาบิลอานานอดีตแชมป์โลกมวยไทยรุ่นแบนทัมเวทวันแชมเปี้ยนชิพเจ้าของส่วนสูง193ซมเดินทางเข้าพูดคุยแนวทางกับสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยถึงการเข้าร่วมคัดตัวเป็นนักชกทีมชาติไทยโดยนาบิลได้ชกเป้ากับมาเรโน่กอนซาเลสคอสเมหัวหน้าผู้สอนทีมกัปตันไทยชาวคิวบาซึ่งมาเรโน่ถึงกับเอ่ยปากชมนาบิลว่าเป็นนักมวยที่สายตาดีมีความเร็วและมีแววที่จะพัฒนาบนเส้นทางมวยสากลสมัครเล่นได้นอกจากชกเป้าแล้วนาบิลยังเข้าทักทายพูดคุยกับทีมกัปตันไทยท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองซึ่งก็สร้างความประทับใจให้กับนาบิลเป็นอย่างมากสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ครับก็ต้องดูว่าทางวันแชมเปี้ยนชิพต้นสังกัดของนาบิลจะจัดสรรเวลาให้นาบิลได้เข้า

0: แถมเมื่อไหร่ทั้งนี้เป้าหมายของนาบิลอานานก็คือการไปชกโอลิมปิกเกม2028ในพิกัดน้ำหนัก70กิโลกรัมปิดท้ายกันที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศิวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเตรียมนำคณะกรรมการเข้าพบนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้เพื่อหารือข้อปัญหาการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสู่สมาคมกีฬาทั้งนี้เพื่อเป็นการหาทางออกให้สอดคล้องกับการบริหารงานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศต่อไปขณะที่งานสำคัญของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในขณะนี้กำลังเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่มีทัพนักกีฬาไทยเดินทางไปแข่งขันกว่า600คนด้วยกัน
1: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัศนีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ

0: ตอนราหุลสามเณรรูปแรกสาธุครับหลวงอา
1: อายุวันโนสุขังพลังนะต้นกล้า
0: ว่าไงรถถังเมื่อไหร่จะบวชล่ะ
2: ยังบวชไม่ได้ต้องอายุครบ20ปีก่อนนะสิครับ
1: เด็กก็บวชได
2: ้เด็กก็ต้องบวชเป็นเนนใช่ไหมครับหลวงอา
1: ใช่แล้ว
0: ว่าแต่เด็กคนแรกที่บวชก็เพราะเขาคิดว่าบวชแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือเหมือนต้นกล้าแน่เลย
1: ไม่ใช่หรอกตรงกันข้ามเลยเพราะเขารู้ว่าถ้าบวชแล้วจะได้เรียนต่างหากล่ะ
0: แบบนี้ก็มีด้วยเหรอฮะหลวงอา
1: เมื่อครั้งที่พระนางยโสธราหรือพระนางพิมพาทราบข่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จกลับมาที่กรุงกบิลพัสดุ์เพื่อโปรดพระญาติพระนางได้ให้พระกุมารราหุลเข้าไปขอราชสมบัติจากพระพุทธเจ้า
2: เมื่อพระบิดาของลูกมาถึงเมื่อไรลูกต้องเข้าไปขอราชสมบัติจากพระบิดานะ
0: ทำไมลูกต้องขอด้วยล่ะพระเจ้าค่ะ
2: เพราะว่าลูกเป็นพระโอรสของพระบิดานะสิ
3: พระสิทธัตถะเสด็จแล้ว
0: พระมารดานั่นคือพระบิดาของลูกใช่ไหมพระบิดาพระบิดามาแล้วพระบิดาลูกขอกราบพระบิดาพระเจ้าค่ะพระบิดาหากลูกจะขออะไรพระบิดาจะได้ไหมพระเจ้าค่ะ
4: เจ้าจะขออะไรจากเราหรือ
0: ลูกอยากจะขอราชสมบัติจากพระบิดาลูกต้องสืบราชสมบัติต่อไปในภายภาคหน้า
4: ได้สิแต่สมบัติที่เราจะให้เจ้านั้นมันมีค่ามหาศาลที่จะติดตัวเจ้าไปตลอดลมหายใจ
0: มันคืออะไรพระเจ้าค่ะพระบิดา
4: ทรัพย์ที่เราจะให้คืออริยทรัพย์เป็นทรัพย์อันประเสริฐที่อยู่เหนือโลกธรรมะที่เราได้ตรัสรู้มาเป็นธรรมอันประเสริฐที่ติดตัวไปได้ตลอดเวลาและนำพาไปสู่ความหลุดพ้นสารีบุตรจงบรรพชาให้กับราหุลด้วยเถิด
0: ทรัพย์สมบัติที่พระบิดาให้ลูกนั้นมีค่ามากมายมากกว่าที่วางอยู่ข้างหน้าลูกซะอีกอะทำไมลูกจึงมีความสุขอิ่มเอมเช่นนี้ขอให้วันนี้เราได้รับคำสั่งสอนและธรรมะจากพระองค์เท่ากับจำนวนเม็ดทรายในกำมือของเราด้วยเถิด
4: เจ้าจะได้เป็นเอตทัคคะด้านการใคร่ต่อการศึกษานับเป็นประโยชน์ในภายภาคหน้า
0: ตอนแรกต้นกล้าก็คิดว่าจะได้สมบัติเป็นพระราชวังได้เป็นราชาองค์ต่อไปซะอีกแต่กลับได้สมบัติแห่งปัญญาคมจริงๆสุดยอด
2: ว่าแต่เอตทัคคะคืออะไรเหรอฮะ
1: แปลว่าความเป็นเลิศ
0: เป็นเลิศในด้านการใคร่ต่อการศึกษามันยังไงล่ะฮะหลวงอา
1: แปลง่ายๆได้ว่าสามเณรราหุลน่ะเป็นเด็กที่อยากเรียนรู้ที่สุดในโลกไง
2: ฮะเด็กที่อยากเรียนรู้ที่สุดในโลก
0: งั้นต้นกล้าจะรอเป็นสามเณรคนสุดท้ายของโลกที่อยากเรียนนะฮะ
2: งั้นรถถังจะเป็นรองสุดท้ายแล้วกัน
1: เฮ้ยเจ้าเด็กแสบสองคนนี้อ่ะนะ

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมกฤตนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebookทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วจังหวัดตราดเปิดสอนเดินป่าเพื่อการอนุรักษ์ทั้งเยาวชนและประชาชนทั่วไปสัมผัสการเดินป่าจริงแบบปลอดภัยและได้ความรู้แรงศรัทธาสู่งานศิลป์เพ้นองค์พระพิฆเนศฝึกสมาธิต่อยอดอาชีพให้นักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมที่ร้านคเนชากาแฟจังหวัดนครราชสีมาสันสนีพลอยวิไลพาชมฝีมือวาดภาพของพฤกษศิลปินจังหวัดนครปฐมผู้ปลูกกล้วยไม้ที่หลงไหลในงานศิลปะวาดภาพกล้วยไม้งดงามสร้างเป็นรายได้เสริมตามชาวบ้านที่จังหวัดตรังนะครับเข้าป่าไปเก็บลูกชกกันนะครับต้องบอกว่าในพื้นที่ที่ชาวบ้านเขาอยู่กันเนี่ยทำเลดีครับอยู่ใกล้กับบริเวณเทือกเขาบรรทัดก็เลยยังมีต้นลูกชกอยู่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่อื่นๆเนี่ยลูกชกมีน้อยมากนะครับถือเป็นพันไม้ป่าที่หายากแล้วเก็บก็ต้องระวังหลายอย่างนะครับผ่านขั้นตอนอีกหลายอย่างกว่าจะเอาเนื้อข้างในเนี่ยไปขายได้ครับก่อนจะปีนต้นลูกชกนะครับเขาต้องทดสอบยิงหนังสติ๊กให้ลูกชกมันหล่นลงมาก่อนเอามาผ่าดูนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่าจะได้ไม่ต้องปีนเสียเที่ยวครับเอามีดปาดดูเนื้อข้างในสีขาวครับถ้าบริเวณขอบสีเหลืองเข้มอยู่ครับจะหนึบหนึบถือว่าอร่อยมากแต่ว่าถ้าขอบเป็นสีน้ำตาลหรือว่าสีดำเนี่ยแสดงว่าแก่นี่ใช้ไม่ได้ครับหรือว่าใช้ไม้จิ้มก็ได้ถ้ายังจิ้มได้แสดงว่ายังอ่อนกินอร่อยจากนั้นนะครับนายผอมสมาธิอายุ52ปีแล้วนะครับเป็นชาวบ้านหมู่3ตำบลในเตาอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเขาเป็นชาวบ้านเพียงครอบครัวเดียวครับที่ยังออกไปหาลูกชกผลไม้ป่าหายากเพื่อนำมาแปรรูปขายครับก็ทำหน้าที่ปีนต้นขึ้นไปครับก่อนปีนก็ขออนุญาตรุกขเทวดาต้นไม้ก่อนตามความเชื่อพกมีดขึ้นไปด้วยครับแล้วก็นำตัวรอกสำหรับชักรอกขึ้นไปด้วยเพื่อนำไปตัดทลายแล้วก็ให้ลูกหลานด้านล่างเนี่ยช่วยกันดึงชักรอกท

0: ลายลงมาช้าๆนะครับต้องการผลลูกช็อกมันช้ำหรือว่าแตกด้วยแล้วก็ถ้ามันมียางออกมาเนี่ยจะเอาไปแปรรูปหรือว่ากินไม่ได้เพราะว่ายางนั้นมีพิษแล้วก็คันตามผิวหนังได้ครับ
1: ยกตัวอย่างต้นนี้ก็6ตะไลแต่วันนี้เก็บได้4ตะไลซึ่ง2ตะไลต้องเว้นไว้ให้มันขยายพันธุ์
2: ขยายด้วยวิธีไหน
1: โดยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ปลูกพวกสัตว์อะสัตว์ป่ามากินลูกสุกโดยเฉพาะมุดสังหรือกระรอกพวกเนี้ยจะคาบไปขยายพันธ
2: ุ์แสดงว่าที่มีทั้งหมดอยู่ตอนนี้ก็คือมันขึ้นธรรมชาติหมดเลย
1: ใช่ครับเป็นป่าสมบูรณ์เป็นป่าดิบชื้นโดยส่วนใหญ่ที่ขึ้นที่พบเห็นนะ
2: มีเยอะแค่ไหนคะของต
1: ำ
2: บล
1: มีทุกหมู่บ้านครับมีทุกหมู่บ้าน
0: จากนั้นนะครับต้องตัดออกทีละช่อครับเพราะว่าน้ำหนักมันมากนะครับประมาณ150ถึง200กิโลกรัมบางต้นที่สมบูรณ์เนี่ยทลายหนักกว่า300กิโลกรัมก็มีครับลักษณะต้นลูกชกนะครับอายุประมาณ25ปีจึงจะออกลูกนะครับแล้วก็จะให้ผลครั้งเดียวต่อต้นด้วยหลังจากนั้นต้นก็จะออกแต่เฉพาะดอกนะครับซึ่งดอกเนี่ยก็เก็บไปทำน้ำหวานได้เหมือนกันลูกชกจะทยอยเก็บผลผลิตได้ครับสักเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปหมดประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายน
1: โดยหลักของธรรมชาติก็ลูกมันจะสมบูรณ์มากเนี่ยต้นนี้ลูกจะสมบูรณ์ลูกตะไลของมันสมบูรณ์มันพืชที่ต้องการน้ำ
2: หมายความว่าถ้ามันอยู่ริมน้ำมันลูกมัน
1: ใช่ๆตะไลดกตะไลดก
2: ถ้าอยู่ริมน้ำ
1: ครับมันมีหลายตะไล
2: แล้วถ้าไม่อยู่ริมน้ำมันต้นนึงประมาณ
1: กี่ตะไลก็ประมาณ4ลาย4ตะไล4ตะไลหรือ5ตะไล
2: แต่ว่าถ้าริมน้ำมันมากกว
1: ่
2: า
1: ใช่ครับครับแต่มันต่างกันกับของจังหวัดปังหาของจังหวัดปังหานี่แค่2ตะไลต้นละ2ตะไล
2: อ
1: ัน
2: นี้คือไอ้นั้นเป็นแบบนั้นเลยใช่
1: มั้ยใช่ครับใช่ครับ
2: แล้วทีนี้เห็นว่าต้นมันพอได้ผลผลิตครั้งเนี้ยมันก็ตายเหรอ
1: ใช่ครับที่พบมันไม่ตายแต่มันจะเป็นดอกออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงโคนถึงที่ต่ำอ่ะจะเป็นดอกออกมาแต่ไม่ค่อยจะติดลูกจะออกดอกช่วงนั้นเราจะเก็บน้ำหวานได้อีก
0: จากนั้นนะครับนำไปตัดช่อออกเป็นท่อนๆนะครับแล้วก็ไปต้มในถังน้ำมันขนาดใหญ่ที่เขาดัดแปลงเป็นถังต้มได้ครั้งละนับร้อยกิโลกรัมใช้ไม้ฟืนกะลามะพร้าวนะครับแล้วก็ช่อของลูกชกที่ต้มปลดลูกออกแล้วเนี่ยก็ตากแดดให้แห้งเอามาทำเป็นเชื้อเพลิงได้อีกด้วยถ้าเป็นน้ำแรกนะครับใช้เวลาต้มสักประมาณชั่วโมงครึ่งจากนั้นก็นำไปรดน้ำเย็นเพื่อไล่ยางออกนะครับก่อนจะนำไปปาดแล้วก็แคะเอาแต่เฉพาะเมล็ดในสีขาวนะครับเพื่อนำไปแปรรูปขายได
1: ้รดออกแล้วก็ทำความสะอาดลูกมันด้วยไอ้อีมันมีอยู่3กรณีถ้าเราไม่รดน้ำมันถ้าลูกมันจะไม่ขึ้นแก้ว
2: จะไม่เป็นเงาไม่
1: มาใช่พอแกะเนื้อในออกมามันจะขึ้นแวว
2: ถ้าเราล้างมัน
1: แ
2: ล้วถ้าเราต้มนานเกินไปมันจะเป็นยังไง
1: ลูกจะแดงต้มน้ำแดงลูกมันจะไม่สวยเนื้อในเนี่ยเดี๋ยวผ่าให้ดูใช่ๆ
0: ชกนะครับจะหนึบหนับแตกต่างจากลูกจากซึ่งลูกจากจะนิ่มกว่าครับส่วนลูกชกคล้ายกับลูกตาลหรือว่าลูกชิดนะครับแต่ว่าเคี้ยวง่ายกว่านิยมนำเนื้อในมาทำเป็นของหวานนะครับอย่างเช่นลูกชกลอยแก้วหรือว่าไปเชื่อมก็ได้รสชาติหอมหวานแล้วก็เหนียวนุ่มหนึบนะครับหรือว่าไปทำแกงส้มลูกชกก็ได้เหมือนกันครับ
3: จะมีแม่ค้ามารับค่ะแล้วเราก็ขายออนไลน์ด้วยขายเองด้วยถ้าเกิดว่ามีงานใกล้ๆเราก็ไปตั้งจุดขายกันค่ะราคาส่งอยู่ที่กิโลละ120บาทราคาปลีกจะอยู่ที่กิโลละ150บาทค่ะ
2: แล้วขั้นตอนมันเยอะกับค้าเนี่ยพอเนี่ยเผาเอ้ยในน้ำต้มเสร็จแล้วแล้วก็มาทำยังไงต่อ
3: ต้มเสร็จแล้วแล้วก็เราจะได้ลูกแบบนี้ค่ะแล้วก็รอมาปาดได้ลูกแบบนี้แล้วก็ใช้หางช้อนงัดออกมาเป็นลูกเป็นสารแล้วก็เอาไปแช่น้ำแช่
2: เราต้องผ่าก่อน
3: นะผ่าแบบนี้แล้วก็งัดเลยค่ะแช่น้ำคืนที่หนึ่งเอาหน่อมันออก มันจะมีหน่อเหลืองๆอยู่

0: แล้วก็แช่น้ำต่อไปอีก2 คืนแล้วก็เอาไปลวกถึงจะเป็นสารขายได้
1: หลายขั้นตอน
0: หลายขั้นตอนค่ะ
2: แต่ละปีครับขายได้หลักแสนแต่ว่าก็มีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับอย่างค่าจ้างคนช่วยปีนเก็บเนี่ยวันละ500ต่อคนนะครับมีค่าขนส่งมาถึงบ้านค่าจ้างปาดเอาเมล็ดออกนะครับแต่ว่าก็ถือเป็นการกระจายรายได้ในครัวเรือนและชุมชนไปด้วยครับส่วนใครที่อยากซื้อเนี่ยโทรศัพท์ไปอาจจะโทรติดยากหน่อยเพราะว่าพื้นที่บ้านที่เขาอยู่ไม่ค่อยมีสัญญาณโทรศัพท์นะครับแต่ว่าสามารถทักไปทาง Facebook ได้ก่อนในข้อความจะเห็นได้ง่ายกว่าครับที่ภาคเหนือนะครับก็มีผลไม้อร่อยช่วงนี้ครับลูกพลับที่บ้านอุ้มเปี้ยมตอนนี้ผลผลิตออกมาวางขายริมทางกันแล้วเผื่อใครเข้าไปเที่ยวกันที่พื้นที่ของจังหวัดตากนะครับชาวบ้านก็ร่วมกลุ่มกันนะครับปลูกเองพัฒนาสายพันธุ์จนได้ลูกพลับที่หวานกรอบกินสดได้เลยครับชาวบ้านนำลูกพลับสดจากสวนตัวเองครับมาวางขายกันริมเส้นทางแม่สอดอุ้มผางจังหวัดตากนะครับที่ชาวบ้านบริเวณบ้านอุ้มเปี้ยมหมู่1ตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจังหวัดตากซึ่งเป็นพื้นที่สูงนะครับมีสภาพอากาศที่เหมาะกับการปลูกผลไม้เมืองหนาวหลายอย่างก็ปลูกลูกพลับรวมหลาย10ไร่ครับให้ผลผลิตต่อเนื่องมาหลายปีชาวบ้านบอกว่าเขาเอาเมล็ดพลับที่พบในป่าบริเวณบ้านอุ้มเปี้ยมนะครับมาปลูกเป็นต้นพันธุ์แล้วก็ไปเอายอดพลับพันธุ์ดีจากจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมาเปลี่ยนยอดเพื่อพัฒนาคุณภาพและสายพันธุ์นะครับสามารถมาแวะเลือกซื้อระหว่างเดินทางหรือว่าซื้อกลับไปเป็นของฝากก็ได้ตอนนี้มีลูกค้ามาแวะซื้อกันทั้งวันเลยครับ
3: วันนี้สัญจรมาที่บ้านอุ้มเปี้ยมตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจังหวัดตากนะคะเห็นไหมคะว่าที่นี่อากาศเย็นสบายนะคะในช่วงกรีนซีซั่นนี้และที่สำคัญใครจะไปคิดว่าพับปกติเราไปเที่ยวประเทศเกาหลีไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเราจะได้ชิมพับแต่มาที่อุ้มเปี้ยมเนี่ยพับสดๆกรอบหวานอร่อยนะคะที่อุ้มเปี้ยมที่ตำบลคีรีราชอำเภอพบพระเห็นไหมคะที่นี่น่าทานมากทานไปหลายลูกแล้วนะคะเนี่ยก็กรอบอร่อยเลยค่ะนี่ก็คือธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะ
2: ลูกพลับเป็นผลไม้เมืองหนาวที่เก็บกินสดๆได้ครับตอนนี้ทั้งกรอบแล้วก็อร่อยด้วยนี่เป็นผลผลิตจากชุมชนที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนนะครับในพื้นที่อำเภอพบพระถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวกันยังมีของดีผลไม้อร่อยอีกหลายอย่างนะครับตอนนี้ในพื้นที่มีกล้วยหอมทอง GI แล้วก็มีอะโวคาโดกับทุเรียนที่ออกผลผลิตด้วยครับพาคุณผู้ชมท่องเที่ยวกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกิจกรรมที่เรียกว่าเปิดค่ายสอนวิชาการเดินป่าให้กับเด็กๆนักเรียนเยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วไปก็สมัครไปเรียนกันได้ครับเพื่อจะได้ไปเดินป่าในเส้นทางจริงเลยครับเป็นการเดินป่าอย่างถูกต้องปลอดภัยแล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาติด้วยในพื้นที่ของจังหวัดตราดครับจัดโครงการป่ามีคุณเยาวชนมีใจร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วที่ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับเปิดค่ายให้นักเรียนจากโรงเรียนในอำเภอบ่อไร่กว่า100คนนะครับมาร่วมโครงการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าตลอดจนการดูแลรักษาการอนุรักษ์คุณค่าของป่าไม้รับรวมถึงสัตว์ป่าผ่านฐานโรงเรียนคนเดินป่าโดยเปิดสอนภาคปฏิบัติการเดินป่าครับให้กับเยาวชนนักท่องเที่ยวที่สนใจการเดินป่าไปสมัครลงทะเบียนการเดินป่ากับอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วได้ครับจะมีศึกษาภาคทฤษฎีหลักการเดินป่าการเตรียมอุปกรณ์เดินป่าก่อนจะพากันเดินป่านะครับไปตามเส้นทางจริงด้านหลังที่ทำการอุทยานขึ้นไปเส้นทางเลียบตัวน้ำตกชั้นที่1ถึง3นะครับเราก็ไปสิ้นสุดที่ชั้น4ซึ่งตรงนี้เป็นจุดชมวิวครับ
4: โดยนักท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริงนะคะโดยจะมีรอยตีนสัตว์ที่ลงมาหากินทางน้ำตกของเรานะคะห้องเรียนคนเดินป่าค่ะตั้งใจจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักกฎระเบียบการเดินป่าค่ะเช่น1ไม่ทิ้งร่องรอย2เก็บขยะลงมาในขณะที่เที่ยวชมเสร็จแล้วใดๆแล้วนั้นขอให้นักท่องเที่ยวรักษาความสะอาดและได้รู้จักธรรมชาติอย่างแท้จริงจากอุทยานแห่งชาติน้ำตกของแก้วเราด้วยค่ะ
5: ครับแล้วกับไฮไลท์ความสวยงามอะไรบนนั้นเป็นยังไงบ้าง
4: ในน้ำตกชั้น4นะคะเราจะพาไปดูหน้าน้ำตกชั้น4แล้วก็จุดไฮไลท์ของเราเนี่ยจะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นตำบลบ่อพลอยอำเภอ

0: รานะคะ
1: เส้นทางเป็นไงบ้างครับ
0: เส้นทางแอดเวนเจอร์แน่นอนค่ะเราจะได้พบกับสองเส้นทางคือหนึ่งแอดเวนเจอร์แบบดิบๆก็คือเป็นป่าเลยแล้วก็ได้ชมความหลากหลายทางชีวภาพก็จะมีต้นไม้หลากชนิดที่ขึ้นในประเภทป่าของอุทยานเราค่ะ
2: ก่อนจะเดินทางกลับตามเส้นทางที่เป็นป่าแบบป่าดิบนะครับแล้วก็เส้นทางแบบผจญภัยด้วยก็ต้องอาศัยการเกาะเชือกโหนเชือกดึงเชือกเพื่อไต่ไปตามเส้นทางกันอย่างสนุกสนานนะครับระยะทางเดินป่าตรงนี้สักประมาณ3กิโลเมตรได
3: ้เจ้าหน้าที่คอยความอำนวยความสะดวกหมายถึงว่าร่วมกันเดินทางไปด้วยซึ่งเจ้าที่ที่ร่วมไปด้วยก็จะมีความรู้และก็มีความสามารถในการช่วยเหลือและท่องเที่ยวและก็ในเรื่องความปลอดภัยมีการให้ความรู้ในช่วงตามสถานีที่เราจะให้ก็ประมาณนี้ก็เน้นความปลอดภัยในประเด็นให้ทั้งที่ยังเข้าสู่ธรรมชาติได้ยาวนานขึ้น
2: โครงการแบบนี้ครับอุทยานแห่งชาติทุกแห่งเนี่ยกำลังจัดทำกันอยู่ครับเพื่อปลูกฝังเยาวชนและประชาชนด้านการรักสิ่งแวดล้อมและสัมผัสประสบการณ์เดินป่าจริงอย่างปลอดภัยครับกิจกรรมเดินป่านี้สามารถสมัครได้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรครับคุณผู้ชมเสียแค่ค่าเข้าอุทยานตามระเบียบเท่านั้นครับมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวร่วมสนุกกันเป็นการฝึกสมาธิแล้วก็เป็นการฝึกรวมถึงทักษะอาชีพที่สามารถต่อยอดได้ครับด้วยการเพ้นองค์พระพิฆเนศนะครับแต่ว่ากิจกรรมนี้ครับจัดในร้านกาแฟที่จังหวัดนครราชสีมาเพราะว่าเจ้าของร้านเขาศรัทธาในองค์พระพิฆเนศครับไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ครับทุกคนสามารถฝึกฝนการเพ้นสีองค์พระพิฆเนศได้หมดครับตามความศรัทธาแล้วก็จินตนาการด้วยเป็นกิจกรรมนะครับที่คเนชากาแฟอยู่ที่ตำบลปรุใหญ่อำเภอเมืองนครราชสีมาบริเวณปากทางเข้าสนาม80พรรษาเจ้าของร้านคืออาจารย์หน่องหรือว่านายสนธยาอ่อนนุ่มนะครับเขานำความรู้ด้านศิลปกรรมมาต่อยอดเป็นกิจกรรมเพ้นแล้วก็ตกแต่งองค์พระพิฆเนศบนเฟรมไฟเบอร์กลาสอุณหสูงนะครับพื้นผิวเมทรายคนที่ไม่มีพื้นฐานด้านศิลปะก็ลงสีได้ง่ายครับแล้วก็ตกแต่งประดับอัญมณีริบบิ้นต่างๆแล้วแต่จินตนาการเสร็จแล้วนำกลับบ้านได้ครับหรือว่าจะพัฒนาทักษะต่อยอดเป็นอาชีพก็ได้
4: นะฮะเหนื่อยจากการงานมาหรือนักศึกษาน้องๆเหนื่อยจากการเรียนมาก็มานั่งจิบกาแฟจิบเครื่องดื่มที่นี่แล้วกิจกรรมที่นี่ก็จะเป็นภาพประติมากรรมนูนสูงองค์พ่อพระพิฆเนศซึ่งพื้นผิวเนี่ยเราออกแบบให้เป็นแบบเม็ดทรายเพื่อสะดวกในการเกลี่ยสีในการวาดภาพเพ้นองค์พ่อนะฮะระบายสีองค์พ่อแล้วก็ติดเพชรนิลจินดาขึ้นมาครับตรงนี้ก็คือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของในด้านศิลปะนะฮะมาบวกกับความรักความศรัทธาขององค์พ่อพระพิฆเนศครับ
5: เราก็ได้ในเรื่องความสำคัญด้วยเวลาที่เราทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยค่ะเราก็ได้การเป็นทีมทำงานเป็นทีมกับลูกแล้วก็รู้ว่าลูกชอบแบบไหนเราจะแบบทำงานร่วมกันได้ยังไงที่แบบว่าเป็นแนวคิดของสองคนนะคะที่จะไม่ใช่แค่
6: จักรธนูมาค่ะ
2: กิจกรรมนี้มีค่าใช้จ่ายชิ้นละ399บาทนะครับมีสีมีผู้กันให้แล้วก็ซื้ออุปกรณ์ตกแต่งได้ในราคาไม่แพงด้วยมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำตลอดขั้นตอนจริงๆถ้าลงสีผิดเนี่ยก็แก้ไขได้ครับเสร็จแล้วก็จะเคลือบผิวให้เพื่อความทนทานถูกน้ำได้เก็บไว้ได้นานครับก่อนตอนนี้เจ้าของร้านก็เปิดบ้านศิลปะพบสุขนะครับนำทักษะศิลปะแบบนี้มาสอนหลายๆคนมีคนมาเรียนรู้กันแล้วก็ไปต่อยอดเป็นอาชีพจริงมาแล้วหลายรายเลยครับพาคุณผู้ชมไปดูฝีมือวาดภาพงานศิลปะกันต่อของพฤกษะศิลปินนะครับอยู่ที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเขาเป็นเกษตรกรผู้ที่ปลูกกล้วยไม้เอาไว้แล้วก็หลงใหลในงานศิลปะด้วยเลยฝึกฝนทักษะวาดภาพกล้วยไม้ได้อย่างสวยงามเลยจนสามารถสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่งนะครับติดตามกับคุณสรรเสน่ห์พลอยวิไลครับ
7: เรามองให้ลึกที่สุดน่ะแล้วถ่ายทอดความเป็นกล้วยไม้ออกมากล้วยไม้ที่เราวาดเนี่ยจะต้องมีความโดดเด่นที่เห็นได้ชัดในลักษณะต่างๆมีการในหลายๆภาพเนี่ยผมจะมีการวางคู่ผสมไว้เพื่อเป็นบันทึกทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเราอยากจะทำให้มันเกิดมิติเนี่ยในวงการวิชาการการเกษตรในประเทศไทย
8: สร้างสรรค์งานพฤกษศิลป์แต่งแต้ม

0: ีสันอย่างประณีตเพื่อให้ได้ภาพกล้วยไม้ที่สมจริงตรงตามหลักวิทยาศาสตร์ทำให้พี่เอกนัทครูเจริญชัยมานาทีหรือพี่มานะเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมสวนกล้วยไม้มานะออคิดกลายเป็นพฤกษศิลปินที่เชี่ยวชาญการวาดภาพกล้วยไม้พี่มานะเริ่มฝึกวาดภาพเมื่อปี2560ใช้เวลาฝึกฝนอยู่6เดือนค่ะปัจจุบันสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้มากกว่า100ภาพแล้วค่ะ
1: อาจารย์ที่อยู่คณะวิทย์คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไม่โดนอาจารย์สสิวิมลแสวงผลอาจารย์ปูเป้กับอาจารย์พันศักดิ์จักรภาคที่เป็นเขาเรียกว่าพฤกษศิลปินอันดับโลกระดับโลกเป็นบอทานิคอลอาร์ติสต์ก็ระดับโลกเลยที่ได้รับการยอมรับเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาใหญ่ก็มาสอนด้วยก็จัดทีมมาดูแลมาดูการสอนวาดกล้วยไม้ที่หน้าร้านเราโดยที่เราก็อำนวยความสะดวกทุกอย่างก็มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในเนี่ยชมรมเนี่ยในกลุ่มวิทย์สารศิลป์เนี่ยแล้วก็ไปหัดวาดรูปแล้วก็ไปเจอแต่ละท่านเนี่ยมีอัธยาศัยดีมากก็สอนเรา
0: วาดภาพกล้วยไม้จะใช้สีน้ำและจะเลือกกล้วยไม้พันธุ์ที่มีภาพมุมสวยพันธุ์ที่เป็นที่นิยมของตลาดและก็เป็นพันธุ์ลูกผสมของทางสวนค่ะระยะเวลาการวาดอยู่ที่15ถึง30วันคุณผู้ชมคะภาพกล้วยไม้สวยๆตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเขาเรียกว่าภาพพฤกษศิลป์ค่ะนอกจากจะสวยงามแล้วคุณผู้ชมก็ยังให้ความรู้ด้วยใช่ไหมคะตรงนี้บอกอะไรเราบ้างคะพี่มานะ
1: ตรงนี้บอกลักษณะต่างๆของกล้วยไม้นะครับที่เป็นลูกผสมที่เป็นที่นิยมในตลาดนะครับเหมือนอย่างต้นนี้เราคือเราจะเอามาองค์ประกอบมาเป็นตัวประกอบแล้วเราก็จะมีการถ่ายรูปไว้เพราะว่าเราใช้เวลาวาดเนี่ยกว่าจะเสร็จก็ประมาณเดือนเศษนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่างต้นนี้เขาชื่อบางกอกบิวตี้หรือว่าที่เขาเรียกกันต่างประเทศเขาจะเรียกเลนเลสคือเหมือนฝนแดงเนี่ยทีนี้เราอ่ะวาดปุ๊บมีลักษณะช่อลักษณะแบบนี้เพื่อเป็นการบันทึกความสวยงามบันทึกข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ให้กับวงการกล้วยไม้ด้วยใจผมเองเนี่ยผมอยากจะวาดถ่ายทอดว่าต้นนี้เขาเป็นลูกของอะไรเพื่อจะให้คนรุ่นหลังเนี่ยเขารู้นะครับไม่อย่างนั้นเขาจะไม่เข้าใจวาดภาพแนวนี้นอกจากการกำหนดรูปแบบภาพแล้วเนี่ยมันจะต้องลงสีคือหลังจากสเก็ตแล้วต้องลงสีไม่น้อยกว่า10รอบนะหมายถึงว่าเป็นการถมสีอ่
0: ะ
1: เป็นภาพสีน้ำที่ค่อยๆลงไปแล้วก็จากอ่อนขึ้นมาค่อยๆเข้มเพื่อให้เขาสีเขาคงอยู่ได้นานที่สุดนะครับแล้วก็ลักษณะแสงเงาความเป็นจริงเนี่ยเราก็จะแต่งเติมไปอย่างช่อเนี้ยมีการแต่งเติมเข้าไปแล้วแสงเงาเสร็จเราต้องมาเก็บรายละเอียดของปากรายละเอียดของกลีบรายละเอียดของจมูกหรือส่วนต่างๆในช่อเนี้ยให้ใกล้เคียงกับของที่เป็นจริงมากที่สุด
0: บอกว่าเป็นเกษตรกรที่วาดรูปได้นิดหน่อยแต่ดูจากผลงานแล้วเนี่ยไม่หน่อยนะคุณผู้ชมเยอะมาก
1: ๆครับ
0: มีเป็นร้อยรูปเลยใช่
1: ม
0: ั้ยมี
1: เป็นร้อยรูปเลยครับ
0: มีรูปไหนน่าสนใจบ้างคะพี่มานะ
1: ก็ว่าแนวเราเกิดจากแรงบันดาลใจว่าเราอยากจะวาดรูปกล้วยไม้ที่เป็นลูกผสมของเราเองอย่างตัวเนี้ยก็เป็นลูกผสมของกล้วยไม้สีเหลืองเนี่ยที่ได้สีเหลืองมาสวยเนี่ยเราก็วาดไว้แล้วก็ได้ไปโชว์ที่งานหอศิลป์นะนี่ก็โชว์ได้โชว์ได้
0: มีหลากหลายแบบนี่สวยเหมือนกันนะคะสีม่วง
1: ครับอันนี้เป็นภาพฟ้ามุ้ยซึ่งเราวาดคู่กันกับรูปเนี้ยได้ไป2รูปไปโชว์ที่สิงคโปร์บอทานิคการ์เด้นนะครับที่มิวเซียมเขาอันเนี้ยเขาก็ตกลงว่าอันนี้เราขายได
0: ้มูลค่าเท่าไหร่คะพี่
1: ตอนนั้นที่ขายก็อาจารย์ก็ขายให้นะ 3,000 US ก็แสนน่ะ 5,000 105,000 ก็เขาก็บอกวัตถุประสงค์ไปว่าเขาจะเอาไปทำเป็นปฏิทินซึ่งเนี่ยก็เป็นปฏิทินที่เขาทำความภูมิใจหนึ่งในการวาดภาพก็คือ การที่เราได้รับ

0: คัดเลือกเป็นBotanical Artist นะครับนำเรื่องไปลงเป็นสกู๊ปในหนังสือสารคดีเล่มนี้ก็จะรวมพฤกษศิลป์ทั้งหมดเลยพฤกษศิลปินเป็นทั้งเล่มเลยนะครับมีของระดับอาจารย์มีของสมาชิก Botanical Art นะครับที่เขาวาดรูปสวยๆภาพนี้เป็นภาพของกล้วยไม้ดำผมชื่อแบ็คเพิร์ลที่เราคลิปที่แล้วอ่ะที่ได้ทำไปนะครับที่รายการได้ทำไปว่ากล้วยไม้ดำทำอะไรได้บ้างปลูกเลี้ยงยังไงอันนี้เป็นภาพวาดภาพวาดที่แสดงถึงสัดส่วนต่างๆของกล้วยไม้ดำด้วยนะว่าสไตล์นี้จะเรียกว่าเป็น Botanical Illustration ก็คือจะมีสัดส่วนของดอกนะครับก้านดอกฝักแล้วก็เกสรแล้วก็ส่งช่อส่งต้นอันนี้คือครบนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้นแม่ต้นพ่อแล้วก็ต้นเขาเราก็จะเป็นการวาดที่ให้รายละเอียดซึ่งจะเป็นอยู่ในใจเราเลยว่าเราอยากวาดแนวนี้โชว์จัดแสดงที่หอศิลป์อันนี้ก็ 2-3 ปีก่อนแล้วแต่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการโชว์ที่หอศิลป์นะเขาเริ่ม 12-23 สิงหา
1: ค
0: ่ะนะครับอันนี้ก็อยู่ในช่วงนั้นภาพเราก็ได้ไปโชว์2ภาพ
1: มีภาพอะไรบ้างคะตอนนี้ที่ได้ไปโชว์
0: ปีนี้ได้เป็นภาพช้างกระ1ภาพแล้วก็เป็นเอื้องสายแสบอยู่ในค่ำอีก1ภาพก็วาดคนละแนวเหมือนกันเป็นแนวBotanical Art กับ Botanical Illustration
1: ภาพวาดกล้วยไม้ราคาอยู่ที่ 20,000 บาทค่ะส่วนภาพพิมพ์อยู่ที่500ถึง 2,000 บาทจำหน่ายที่หน้าร้านมานะออคิดค่ะและจะส่งทั่วประเทศกลุ่มลูกค้ามีทั้งประชาชนทั่วไปและกลุ่มโรงแรมรีสอร์ทที่นำภาพไปประดับตกแต่งค่ะคุณผู้ชมเอาใจสำหรับคนที่งบน้อยที่นี่เขาก็ยังมีภาพพิมพ์จำหน่ายด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: เป็นเห็นบอกว่าเป็นแบบคงทนเลยเหรอคะพี
0: ่อันนี้เป็นวัสดุใหม่นะเป็นวัสดุพิเศษเลยคือเป็นเขาเรียกว่าซินเนติกเปเปอร์นะครับก็เป็นกระดาษสังเคราะห์แต่ตัวนี้เขาดีอย่างหนึ่งก็คือหลังจากพิมพ์ไปแล้วเนี่ยสีเขาจะไม่ลอกไม่จืดแล้วสามารถที่จะล้างได้เปิดก็เช็ดออกได้เลยลูกค้าที่เนี่ยร้านมานะออคิดเนี่ยเราเป็นร้านที่ขายกล้วยไม้โดยเฉพาะทุกสกุลนะครับแล้วก็หากล้วยไม้ตามสั่งใครสนใจมาเนี่ยสั่งเราได้แล้วเราก็มีภาพอย่างเงี้ยลูกค้าที่มาจะเป็นคนชอบดอกไม้กล้วยไม
1: ้
0: พอเขามาเห็นอย่างเงี้ยตอบโจทย์ไว้ติดที่บ้านเขาแล้วตอนเนี้ยเราขายทางออนไลน์ด้วยลูกค้าต่างประเทศก็สั่งเยอะเหมือนกันนะตอนเนี้ยก็ใครสนใจก็เข้ามาดูในเว็บไซต์ของมานะออคิดได้ครับ
1: สิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการวาดภาพพี่มานะบอกว่าคือการรับฟังฝึกฝนอย่างจริงจังพัฒนาปรับปรุงฝีมืออยู่ตลอดเวลาค่ะและวาดรูปเมื่อมีความพร้อมที่สำคัญต้องใส่ใจค่ะซึ่งสิ่งที่ได้จากการวาดภาพก็คือความสุขค่ะ
0: เป็นเรื่องมหัศจรรย์นะครับผมโชคดีที่ได้รับโอกาสดีๆนะได้รู้จักอาจารย์เก่งๆหลายๆท่านที่วาดรูปพฤกษศิลป์เนี่ยนะฮะคือเราได้รับข้อแนะนำได้รับคำสอนแล้วก็ได้รับการเขาเรียกว่าคอมเมนต์ภาพเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเทคนิคต่างๆเราเป็นไงถ้าความรู้สึกเราตอนเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ปลื้มใจภูมิใจว่าในเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยกรณีวาดรูปเนี่ยคือเราเป็นเกษตรกรอ่ะมือไม้เราไม่ได้เลียวเล็กเหมือนจิตรกรนะแต่เราวาดรูปได้สวยงามมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันน่ายินดีจริงๆแล้วเราก็รู้เลยว่าอนาคตเราอ่ะเราสามารถจะทำให้ตัวเราอ่ะอยู่กับสิ่งที่เราชอบได้แต่มันก็ไม่ใช่เหตุผลทำให้เราหยุดนะมันกลับกลายเป็นว่าเป็นเหตุผลที่กระตุ้นให้เราต้องพัฒนามากยิ่งขึ้น
1: นอกจากฝีมือการวาดภาพที่สวยงามแล้วงานด้านการเกษตรพี่มานะก็มุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้อย่างต่อเนื่องค่ะเปิดให้ความรู้กับผู้ที่สนใจเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจรนอกจากนี้ก็ยังได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดปี2569อีกด้วยค่ะ

นอกจากวาดภาพกล้วยไม้แล้วนะครับตัวของพี่พนะยังวาดภาพพอร์เทรตภาพเหมือนบุคคลอีกด้วยครับแล้ววันนี้เราปิดท้ายกันด้วยนี่เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับในการไปเที่ยวชมกระเจียวลาทุ่งถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ครับที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามหรือว่าทุ่งดอกกระเจียวครับที่ตำบลบ้านไร่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะครับพร้อมกับบรรยากาศของทะเลหมอกในช่วงนี้ด้วยแต่นี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับแล้วกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมและไข่ตุ๋นจะพาไปเที่ยวสไตล์คาวบอยที่บ้านน้ำซับจังหวัดเพชรบุรีกันครับจะพาไปขี่ม้าเลาะภูเขาพร้อมทั้งหาปลาริมเขื่อนมาทำอาหารจานอร่อยกันจะสนุกขนาดไหนวันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับมาถึงเมืองเพชรทั้งทีก็ต้องขอชิมขนมอร่อยๆจากตาลตะโหนดกันสักหน่อยครับจะหอมหวานมันและน่ากินขนาดไหนเดี๋ยววันนี้แม่แตงจะมาทำให้เราได้ชิมกันครับมาเมืองคาร์บอยนี่นะขนาดเจอแม่ครัวยังชุดคาร์บอยเลยคุณผู้ชมอันนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับพี
2: ่อ๋อแม่จะนวดแป้งทำทองพับลูก
1: ทองพับทองพับมันก็เหมือนทองม้วนถูกไหมแต่ว่ามันเปลี่ยนจากการม้วนเป็นการพับ
2: ใช่แต่มันพิเศษคือเราจะมีไส้ใส่อะลูก
1: อ๋อทองพับแม่มีไส้ด้วย
2: ใช่จ้ะลูก
1: ส่วนผสมที่แม่ผสมมาแล้วมีอะไรบ้างครับในนี
2: ้กินแม่ใส่น้ำตาลตะโหนดไป
1: น้ำตาลตะโหนดของดีเมืองเพชร
2: ใช่เลยลูกแล้วก็กะทิสด
1: เป็นอันนี้เป็นแป้งอะไรครับแม่
2: แป้งมันค
1: ่
2: ะ
1: ใส่เกลือให้มีเค็มมาตัดหน่อยนึง
2: ทีนี้แม่ขออนุญาตใช้มือนวดนะ
1: ต้องนวด
2: ใช่ค่ะต้องนวดให้เนื้อมันเนียนเพื่อเวลาทำขนมเนื้อแป้งจะสวยงั้นเดี๋ยวลูกช่วยเอาไข่ใส่มาให้แม่
1: เอาไข่นะไข่ไก่นะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แป้งเนื้อเนียนๆแล้วอันนี้ต้องไปกรองไหมแม่
2: เรามั่นใจแล้วว่าเรานวดแป้งดีแล้วเราไม่ต้องกรองแล้วลูก
1: โอเคอ่ะอันนี้กะทิใส่เลยใส่หมดเลยเนาะ
2: ค่ะลูก
1: สูตรนี้คุณแม่ได้มาจากที่ไหนครับ
2: อันนี้แม่ก็ขอขอบคุณกศน.อำเภอแกงกระจานนะคะที่มาให้อาชีพเพิ่มรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านพูดแล้วยังขนลุกกศน.แกงกระจาน
1: อ
2: ่ะให้ความรู้
1: อ๋อนึกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นั่น
2: ให้ความรู้ไงให้ความรู้กับชาวบ้าน
1: อ่
2: ะมากกว่าการเราไปเรียนกอไก่ขอไข่
1: มากกว่าเราไปเรียนที่หนังสืออีกว่างั้นใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ใส่งาดำหลังจากนั้นก่อนที่จะไปทำเป็นทองพับทองม้วนต้องพักประมาณกี่นาที
2: 30นาทีลูก
1: 30นาทีอุณหภูมิปกติไม่ต้องเข้าตู้เย็น
2: ไม่ต้องค่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงมันสุกแล้วอ่ะแม่
2: เนี่ยเสียงมันเดือดป๊อปแป๊ะถ้าข้างไหนมันเงียบสนิทแสดงว่ามันใกล้จะใช้ได้แล้ว
1: โอ้เอาดิก็เปิดพงเปิดเพลงฟังไม่ได้ดิตอนทำเนี่ยไม่ได้ยินเสียง
2: โอ้ไม่อยากคุยกับใครเลย
1: ขนมทองพับที่ทำกันในวันนี้แม่แตงบอกว่าจะมี2ไส้นั่นคือไส้ลูกเกดและก็ไส้ไก่หยองครับโอ้พับเป็นซองเลยอ่ะอันนี้ต้องใส่ถุงมือนะครับมันร้อนนะอันนี้มันต้องรีบพับใช่ไหมถ้าช้ามันจะร้อนใช่ไหม
2: ไม่พับไม่ได้เลย
1: ทำช้ามันจะแข็งพูดผิด
2: ใช่พับไม่ได้
1: ก็คือพอเอาออกมาปุ๊บต้องรีบพับเลย
2: ใช่ใช่นี่แหละสาเหตุที่แม่ไม่อยากคุยกับใครอ่ะ
1: อันนี้ที่กำลังจะบอกนี่คือว่าเมื่อไหร่ผมจะหยุดถามใช่ไหม บอกแบบเป็นคนแบบรักษามารยาทนะบอกแบบมีน้ำใจทำไมมันต้องมีเนี่ยสงสัยอย่างนึงมันต้องมีไม้มาวางอย่าง
2: ไรเอาไว้คาดไม่งั้นจะเอาไอ้นี่วางตรงไหนอ
1: ่
2: ะ
1: เอาแล้ววางอย่างนี้ไม่ได้หรออ
2: ู้คลาดเคร่ง
1: อะไรนะ
2: มันคลาดเคร่งมันคักมันเปื้อนมันเปื้อน
1: คักเข็งคืออะไร
2: ก็มันเปื้อนนั่นแหละ
1: เออมันเปื้อนมันคักเข็งผมได้ภาษาใหม่แล้วคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวผมจะหยอดแบบไม่ให้คักเข็ง
2: โอเค

0: โอ้ยยยคักเข่งเยอะเลยปิดเลยแต่ต้องวางอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะไม่ก็จะไม่คล
0: ักมันมีประโยชน์2 อย่างผู้ชมที่ผมเห็นนะคือปาดหนึ่งไม่ให้มันหยด
1: ใช่ค่ะ
0: สองไว้วางคือถ้าเรามาปาดขอบมันจะเลอะถูกไหม
1: ถูกต้อง
0: ปาดนี้ไว้วางโอ้โห
1: มันเป็นภูมิปัญญาอย่าลืมพับขอบแบบแม่นะ
0: พับขอบนี้ขอบนี้ก่อนนะแล้วก็ขอบนี้มาลูกเกิดวาง2เม็ด
1: ค่ะ
0: แล้วอันนี้ก็ต้องพับขอบเข้าในก่อนแล้วก็พับอีกทีนึงตามเรียบร้อยแล้ว
1: จบผ่าน
0: อร่อยแล้วได้อยู
1: ่ได้อยู่
0: อันนี้ทรงใหม่เดี๋ยวเราเอาไอติมใส่ข้างบน
1: เหมือนไหมคะ
0: เหมือนดูยังไงก็เหมือนคุณผู้ชมผมแยกไม่ออกนะคุณผู้ชมถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่เหมือนตรงไหนลองเอาปากกามาวงไว้ในหน้าจอก็ได้ในทีวีที่บ้านนะไม่เอาแล้วแม่ยอมอ่ะคุณผู้ชมยากยากเข้าใจความอร่อยแล้วหนึ่งคือมันหอมน้ำตาลตะโนดแล้วน้ำตาลตะโนดเนี่ยมันหวานน้อยคุณผู้ชมมันจะไม่หวานแหลมเหมือนน้ำตาลทรายเวลากินแล้วมันจะรู้สึกมันไม่บาดคอแล้วก็มันมีเกลือนิดๆนะ
1: ใช่
0: เกลือมันแก้เลี่ยน
1: ตัดเกลือนิดนึง
0: ตัดเกลืออีกอย่างนึงคุณผู้ชมน้ำตาลตะโนดเนี่ยเวลามันโดนความร้อนเนี่ยเวลามันไหม้เนี่ยผมว่ามันหอม
1: มันหอม
0: มันหอมมันหอมขึ้นนักท่องเที่ยวมากิจกรรมแรกมาทำขนมอร่อยอร่อยกันแล้วแล้วต่อไปไปทำอะไรดี
1: ไปหาปลากันมายังอะ
0: หาปลาเหรอที่เด็ดของที่นี่เลยเหรอแสดงว่าที่นี่เอาปลามาทำอะไรส่วนใหญ่ถ้าไปหาปลา
1: ปลาส้มเพราะชาวบ้านส่วนหนึ่งมีอาชีพนอกจากทำเกษตรกรแล้วเลี้ยงสัตว์แล้วก็บ้านเราอยู่ติดเขื่อนแก่งกระจานไงก็หาปลาเราก็เลยตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีแบ่งกันทำปลาส้ม
0: เขาบอกว่าปลาส้มที่นี่อร่อยที่แม่บอกคือเพราะว่ามันเป็นปลาที่มาจากเขื่อนแก่งกระจานคืออยู่ไกลไหม
1: ไม่ไกลอ่ะ
0: คือผมไปจับปลาได้วันนี
1: ้ได
0: ้แม่รอแป๊บเดียวเดี๋ยวผมไปเอาปลามาแล้วแม่สอนผมทำปลาส้มได้ไหม
1: ใช่แม่เตรียมเครื่องไว้ให้
0: งั้นแม่เตรียมเครื่องผมไปจับปลา
1: โอเค
0: เดี๋ยวเราเจอกันโอเคตีมืออ่ะโอเคไปก่อนที่เราจะไปจับปลากันผมมีนัดกับแก๊งคาวบอยซึ่งนำโดยผู้ใหญ่ชูชาติผู้ใหญ่บ้านของที่นี่เอาไว้ครับแหมสวัสดีครับผม
2: ดีครับ
0: โอ้โหพูดไทยได้นะครับ
2: ได้ครับ
0: โอ้โหนี่ผมมาหาผู้ใหญ่นี่เท่มากนะครับผมแล้วก็สัตว์เลี้ยงผู้ใหญ่กับสัตว์เลี้ยงผมคุยกันรู้เรื่องไหมลูกอ่ะ
2: โอ้น่าจะพอรู้เรื่องอยู่สักพักหนึ่ง
0: สวัสดีเขาก่อนสวัสดีเขาก่อนเขารุ่นใหญ่ลูกสวัสดีก่อนค้างไว้เขาสวัสดีเห็นไหมตัวนี้ชื่ออะไรครับผู้ใหญ
2: ่จูเนีย
0: จูเนียอายุเท่าไหร่ครับผู้ใหญ่
2: อายุเพิ่ง3 ปีกว่าแล
0: ้
2: ว
0: อันนี้ก็3 ปีเท่าๆกัน
2: ครับ
0: รุ่นเดียวกันเลยแต่ว่าเมื่อกี้แม่เขาบอกว่าวัตถุดิบต่อไปที่ผมจะไปหาคือปลาแต่ว่าทำไมมาเจอผู้ใหญ่ขี่ม้าอยู่แล้วขี่ม้ามันน่าจะไปไล่ไปฟาร์มดีครับไม่ได้เกี่ยวกับปลาเลย
2: โอ้มันเป็นวิถีชีวิตที่เราใช้ในการใช้เป็นพาหนะในการเดินทางแล้วก็รวมทั้งเรื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยว
0: ก็คือเดี๋ยวเราจะไปหาปลากันแต่เราจะเดินทางโดยม้า
2: ใช่ครับ
0: โอเคผู้ใหญ่ขี่จูเนียร์ไปเดี๋ยวผมขี่ของผมไปเอ้ยขึ้นลูกไปตามไปไปเร็ววิ่งไปจริงๆแล้วม้าตัวนึงเนี่ยมันน่าจะราคาค่อนข้างสูงนะแล้วแบบคนในชุมชนจะแบบจะหาม้ามาจากที่ไหนครับผู้ใหญ
2: ่เริ่มต้นเราก็มีแม่ม้าที่เราขยายเพาะพันธุ์เองคือดั้งเดิมหมู่บ้านนี้เขามีการใช้ม้าในการเดินทางสัญจรในหมู่บ้านนี้มาก่อนมีม้าเป็นร้อยๆตัวในหมู่บ้านนี
0: ้
2: แล้วก็มีม้าต้อนวัวฝูงเนี่ยวัวฝูงมีม้าที่เขาใช้เลี้ยงวัว
0: หลายๆคนคิดว่าเขาเซตที่นี่ขึ้นมาเป็นเมืองคาวบอยเพื่อท่องเที่ยวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะมันคือวิถีชีวิตเขาอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
0: แค่เอาวิถีชีวิตนั้นออกมาแสดงออกให้คุณได้เห็นในการท่องเที่ยว
2: ใช่ครับ
0: ตอนนี้นะครับก็ได้เวลาที่เราจะไปจับปลากันแล้วครับแต่ถ้าจะให้ผมกับไข่ตุ๋นซ้อนท้ายผู้ใหญ่ไปน้องจูเนียร์ต้องรับน้ำหนักไม่ไหวอย่างแน่นอนครับผู้ใหญ่เลยได้เตรียมพาหนะสุดหรูหรามีระดับไว้ให้พวกเราเป็นพิเศษเลยละครับแต่ดูเหมือนว่าไข่ตุ๋นจะไม่ค่อยถูกใจนะครับเนี่ยอันนี้คนขับรถม้าเราชื่ออะไรครับผู้ใหญ
2: ่ครูอีท
0: ครูอีทครับน้องม้าชื่ออะไรครับ
3: พี่ไม้ครับ
0: น้องไม้โอ้โหอันนี้กลัวแล้วผู้ใหญ่อันปกติถ้านักท่องเที่ยวพา
2: เริ่มชินแล้ว
0: พาน้องหมามานี่ก็มานั่งได
2: ้ได
0: ้ม้าที่เขาไม่กลัว
2: ม้าเขาไม่กลัวอยู่แล้ว
0: เขาไม่สนใจหมาแต่ว่าดูหมาหมาไปไหนล่ะ ไม่มีใครทำอะไร ไม่มีใครทำอะไรเฮ้ย ไปดูหมากัน ไม่ค่อยมั่นใจอ่ะไปแล้ววันนี้นั่งรถม้าโอ้บรรยากาศดีมากอ่ะสมแล้วที่เขาเรียกว่าเมืองคาร์บอยนะที่นี่พื้นที่มันเป็นเขาเหรอครับ
2: ใช่เขาล้อมรอบ
0: ตรงนี้คืออะไรครับ
2: เขื่อนแก่งกระจาน
0: เขื่อนแก่งกระจานโหสวยมากเลยอันนี้เราก็นั่งรถม้ามาประมาณสักไม่ไกลนะ300เมตร
2: ใช่ครับ
0: ลงหรือเปล่าหรือจะอยู่บนรถกับเขาเอาแล้วเอายังไงลงมาทางนี้เร็วเอายังไงลงมาทางนี้เร็วงงว่านั่งอะไรมาเห็นเขาบอกว่าสมัยก่อนภูมิทัศน์แถวนี้ไม่ได้เป็นแบบนี
2: ้เป็นป่าเสื่อมโทรมที่เกิดความแห้งแล้ง
0: และเขาบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยเป็นคนที่บุกเบิกเลยเรื่องมาพัฒนาที่นี
2: ่ต้องใช้คำว่าริเริ่มก็ไม่ใช่ผู้บุกเบิกแต่เป็นคนที่ริเริ่มในการ
0: ที่
2: เปลี่ยนแปลงให้มันฟื้นคืนสภาพได
0: ้แล้วก็คือชวนชาวบ้านเนี่ยมารวมกัน
2: ใช่มันก็จะเป็นกิจกรรมอย่างเช่นกิจกรรมใหญ่ๆก็คือเป็นการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแล้วก็มีกฎกติกาของหมู่บ้านบอกว่าเราจะไม่ตัดไม้ทำลายป่า
0: เป็นที่มาของการเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว
2: ใช่ครับพอป่ามันอุดมสมบูรณ์เราก็ใช้ในความสมบูรณ์พวกนี้มาเป็นท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
0: ผู้ใหญ่จะพาผมไปจับด้วยวิธีอะไรวันนี้
2: จับด้วยการใช้ตะข่ายก่อนอันแรก
0: วางข่ายแสดงว่าเขามาวางไว้แล้วว
2: างไว้แล้ว
0: ปกติเวลาเขาได้ปลามาเขาเอาไปทำอะไรครับมีคนมารับซื้อตรงนี้เลยไหม
2: มีรับซื้อที่นี่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะแยกว่าใครจะเอาไปใช้ประเภทไหนเ
0: พรา
2: ะปลาที่ได้มาก็จะมีความหลากหลายว่ามันมีปลาอะไรบ้าง
0: โอ้เยอะโอ้เต็มเรือเลยนี่คือปลาธรรมชาติเหรอที่ตัวขนาดนั้นเลยเหรออ
2: ันนี้ปลายี่โซ
0: สุดยอดตัวใหญ่มากไปแล้วหมาไปแล้วไปยุ่งอะไรกับพี่เขาไปยุ่งอะไร
2: สำรวจก่อนได้ปลาอะไรบ้าง
0: อยู่เรายังไม่ได้ซื้อลูกยังไม่ได้ซื้อใจเย็นดูอยากรู้อันนี้ตะเพียนเหรอครับ
2: ใช
0: ่อย่างตะเพียนนี่เขาไปทำอะไรกัน
2: อันนี้ตะเพียนที่ทำอร่อยสุดก็ปลาส้ม
0: พี่ครับปกติเวลาจับปลาเนี่ยถ้าได้ปลาอะไรถือว่าเราดีที่สุด
3: พวกปลาส่วนมากถ้าปลาราคาพวกปลากดปลาช่อนอะไรพวกนี้
0: ปลากดปลาช่อนอย่างนี้ปลาช่อนนี่ก็ถือว่าราคาดีใช่ไหม
3: ใช่ราคาดี
0: โอ้ให้เขาโชว์ปลาช่อนให้ดูหน่อยพี่โชว์ปลาช่อนให้ดูหน่อย
2: อันนี้ไซส์ขนาดเข้าร้านอาหารพอดี
0: โอ้เนี่ยนี่ไซส์นี้นี่ลงหม้อแปะซาไม่ได้นะ
3: ใหญ่
0: เกินนะเนี่ยมีอันนั้นแปลกๆอันล่างมีปลากายด้วยเหรอพี่ปลากายหรือปลาฉลาด
2: ปลาฉลาด
0: นี่หายากเนี่ย
2: เพราะมันฉลาดไงเลยไม่ค่อยติด
0: โอ้มันฉลาดใช่ไหม
2: ใช
0: ่ปกติมาวางกี่โมง
3: 5โมงเย็น
0: 5โมงเย็นแล้วมาเก็บ
3: เก็บประมาณ6โมงเช้า
0: โอ้โหผมมาช้าไปเดียวผมมา6โมง10 แดดเปี้ยง6โมง10 เดี๋ยวที่ขอถ่ายรูปกับผู้ใหญ่กับพี่วินหน่อยหนูอย่าไปยุ่งกับป้าปล่อยก่อนตุ๊ดปล่อยก่อนตุ๊ดใจเย็นๆอึบไว้ลูกอึบไว้ใจร่มๆใจร่มสวยใจลึกสวยใจลึกๆอ่ะคือ
2: ไปโอ้ยังอ้ํา
0: เฮ้ยเดี๋ยวมันยังไม่สุกเป็นหมาญี่ปุ่นแล้วจะกินปลาดิบเนี่ยมาดูเขาตกปลากันผมงงมากเลยผู้ใหญ่ว่าเขานั่งตกกันอยู่ริมฝั่งตรงเรือแล้วเรือก็เข้าออกเขาก็ตกกันได้นะอันนี้กระป๋องอะไรครับ
2: ป๋องเหยื่อเห็นไหมเหยื่อไม่ได้ใช้เหยื่อปลอมใช้กุ้งฝอยนี่เป็นเหยื่อ
0: ฝอยแล้วเขาไปเอาที่ไหนมาล่ะ
2: ก็ช้อนในนี้แหละ
0: ก็คือไปช้อนอย่างเงี้ย
2: ใช่ตรงไหนที่มี
0: แล้วก็มาตกปลาตรงนี้
2: ใช่ครับ
0: อ้าวแล้วทำไมปลามันไม่ไปจับกินเองมากินเบ็ดเราทำไมอ่ะ
2: โอ้มันรสชาติไม่เหมือนกันมั้งรสปลามันไม่รู้แรง
0: คุณผู้ชมเดี๋ยวผมเจอเบ็ดยืมหน่อยนะครับอันนี้กุ้งที่เขาเอามาเป็นเหยื่อนี่มันใช่ที่ผมไปกินกุ้งเต้นไหม
2: ใช่
0: อันเดียวกันใช่ไหมผู้ใหญ่
2: เต้นนี่แหละอยู่บนท้ายเรือนู่นมาเป็นฝูงเลยนะ
0: ทำไมผมไม่เห็นเลยไหนเป็นฝูงอะไรกัน
2: ฝูงเลยไหมกล้องเห็นไหมพอลงไปแล้วเคาะเลยนะ
0: เคาะด้วยเหรอ
2: เคาะจุ่ม
0: โอ้นี่เออพอลงเรือแล้วเห็นเลยนี่อยู่นี่เป็นฝูงเลย
2: ตีน้ำเลยตีน้ำเลย
0: กินแล้วนี่อันนี้อะไรอ่ะผู้ใหญ่นี่เอาปลานิลเอาได้แล้วคุณผู้ชมตัวแรกที่นี่ปลาเยอะจริงๆไม่น่าเชื่อว่าอยู่ท่าเรือก็ตกได้แล้วเหยื่อก็ไม่ต้องหาด้วยเอากุ้งตกผู้ใหญ่ครับอย่างเงี้ยอุดมสมบูรณ์มากไม่ว่าจะวางขายไม่ว่าจะตกปลาอย่างเงี้ยแบบนี้ชาวบ้านนี่เขาถือว่าแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะภาษาชาวบ้านเรียกว่าอะไร
2: เป็นทรัพย์ในน้ำไงที่บอกว่าน้ำทรัพย์จริงๆแล้วมีทรัพย์อยู่ในน้ำ
0: อ๋อคือชื่อหมู่บ้านน้ำทรัพย์ดีแล้วมันมีทรัพย์อยู่ในน้ำที่นี่
2: ใช่ครับ
0: โอเคเราไปต่อกันดีกว่าครับผมอันนี้ขอบคุณครับผู้ใหญ่ตอนนี้เดี๋ยวเรากลับเข้าครัวไปดูกันดีกว่าครับว่าแม่แตงจะทำอาหารจานเด็ดจานไหนให้เราได้ชิมกันบ้างนี่ครับแม่ตามสัญญาปลาตะเพียนสดๆเขาบอกว่าปลาตะเพียนทำปลาส้มอร่อยสุดแล้วผู้ใหญ่บอก
1: ใช่จ้ะ
0: ใช่ไหมแม่กับผู้ใหญ่นี่เป็นอะไรกัน
1: แม่เป็นลูกบ้าน
0: เป็นลูกบ้านอ๋อแล้วผู้ใหญ่นี่เป็น
1: พ่อบ้าน
0: ยังไงคุยแล้วงงหมายถึงหมู่บ้านเดียวกัน หรือว่าบ้านเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันหรือบ้านเดียวกัน
1: หมู่บ้านเดียวกัน
0: หมู่บ้านเดียวกันแล้วอยู่บ้านเดียวกันไหม
1: เขาพูดไปแล้วว่าหมู่บ้านเดียวกัน
0: หมู่บ้านเดียวกันแต่คนละบ้านคนละหลังกัน
1: ไม่ใช่หมู่บ้านเดียวกัน
0: หมู่บ้าน
1: เดียว
0: กันเลยเออคุยยากคนที่เนี่ยปลาต้มที่เนี่ยเคล็ดลับคือต้องเอาอะไรออกอย่างนึงนะ
1: นี่ไงแม่ไปทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ย
0: ต้องเอาเหงือกออก
1: เพราะว่าเหงือกปลามันจะไปดูดซับขี้เลนขี้โคลน
0: มาเป็นสิ่งสกปรก
1: ถ้าเราไม่เอาเหงือกปลาออกอันนี้มันจะทำให้ปลาส้มของเราสาบแล้วอายุการเก็บก็ไม่ได้นาน
0: นี่คือเคล็ดลับเลย
1: แม่จะเอาเกลือใส่เลยใช่ไหม
0: ใส่ให้เต็มพุง
1: ใช่ค่ะแล้วอยากรู้ไหมอัตราส่วนมันอะปลาสิบกิโล
0: ไม่อยากรู
1: ้รู้เพ้อ
0: เพ้อเขาไม่อยากรู้ว่าเขาไม่เขารู้อีกเลย
1: เพื่อเชฟ
0: เออ
1: เพื่อเชฟบุ๊กจะได้ไปสอนใคร
0: ปลาปลาสิบกิโลเกลือเท่าไหร่
1: เกลือ3โล
0: ต้องเป็นเกลือเม็ดเกลือป่นไม่ได้
1: ใช่ใช่
0: เกลือเม็ดอันนี้เกลือสมุทรถูกไหมไม่ใช่เกลือสินเทานะ
1: เกลือบ้านแหลมมัน
0: เ
1: นี่ย
0: เกลือบ้านแหลมอ๋อเกลือสมุทรเกลือเพชรบุรีนี่แหละเกลือบ้านแหลม
1: ใช่แล้วก็หมักไว้ประมาณ12ชั่วโมงเราจะใส่ถุงระมัดหนังกระติกแล้วก็ใส่ป่องปิดฝา
0: ต้องอย่าให้อากาศเข้าด้วย
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: อันนี้แม่มีที่หมักไว้แล้ว12ชั่วโมงเอาทำไมมันดูเหมือนสะอาดแล้วเอาไปล้างมาก่อนเหรอครับ
1: ก็ไปล้างเอาเกลือที่เราหมักออกทีนี้เราก็มามีส่วนผสมทำผสมกัน
0: เอาไหนส้มล่ะ
1: ก็นี่ไงข้าวเหนียว
0: ข้าวเหนียวส้มอ
1: ่
0: ะ
1: นี่ส้มนี่ไงกระเทียม
0: โอเคอ่ะ
1: ค่ะอันนี้ข้าวเจ้าสุกแล้วแล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงเพื่อที่มันจะส่งยางกระเทียมกับข้าวเหนียวข้าวเจ้ามันจะเกิดปฏิกิริยาทำให้ปลาส้มของเราอ่ะก้างจะนิ่มไม่แข็ง
0: แล้วเราต้องไปหมักไว้นานไหม
1: ถ้าอากาศมันร้อนจัด3วันเราก็สามารถกินได้แล้วแต่ก้างมันจะไม่นิ่มแต่ถ้าว่าเราผ่านไปสัก7วันก้างมันจะนิ่มหมายถึงว่าถ้าดินฟ้าอากาศแดดเปียกร้อนๆนะ
0: แสดงว่าเวลาหมักนี่อย่าเข้าตู้เย็นถูกไหมต้องให้เป็นอุณหภูมิแบบปกติ
1: ไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปใส่ถุงแล้วเราก็เอาไปใส่ถังไว้ปิดฝาถังให้แน่น
0: ปกติคุณแม่ทำแล้วเนี่ยปกติเอาไปให้ใครกินนะถ้าไม่ได้ขาย
1: ผู้ใหญ่บ้านก่อน
0: ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านชิมบ่อยผู้ใหญ่บ้านเขาชอบกินปลาส้มแม่เหรอ
1: ก็เอาไปให้เขากินเขากิน
0: อันนี้คือคนที่อยู่หมู่เดียวกัน
1: ใช
0: ่แต่ว่าคนละบ้าน
1: บ้านเดียวกัน
0: แต่ถามตั้งนานกว่าจะยอมเฉลยอันนี้ก็คือนะ7วันผ่านไปเป็นแบบนี้
1: ใช่จ้ะ
0: แต่อันนี้เหมือนแม่เอาข้าวออกใช่ไหมล้างออก
1: มันเปื่อยหมดแล้วมันไม่เชิงล้างออกหรอกลูก
0: อ๋อคือข้าวมันเปื่อยไปแล้ว
1: ข้าวไปในเนื้อปลาหมดแล้ว
0: อ๋อมันซึมไปแล้วโอ้นี่คือมันข้าวมันจะซึมไปเลยละลายไปเลย
1: ใช่ก้างก็จะ
0: ก้างก็จะนุ่มไปเลย
1: ใช่จ้ะ
0: แล้วอย่างนี้เราเอามาทำอะไรปกติผมว่ากินที่เขาเอามาทอดแล้วก็กินกับเครื่องอะไรอย่างเงี้ยแม่เอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ก็เอาไปต่อยอดทำเป็นปลาส้มคั่วกลิ้ง
0: ปลาส้มคั่วกลิ้งเหมือนแบบคั่วกลิ้งใต้อะนะ
1: ประมาณนั้นเลยจ้ะ
0: ประมาณนั้นแต่ทำมาจากปลาส้ม
1: ใช่จ้ะ
0: โอ้อาหายะอางั้นเรามาดูวิธีการทำปลาส้มคั่วกลิ้งกันครับมาอันนี้ก็คือเครื่องของปลาส้มคั่วกลิ้งแล้วปลาส้มหายไปไหนไม่เห็นมีปลาส้มเลยไหนปลาส้ม
1: นี่ไงแม่ปนซะละเอียดขนาดนี้แล้วลูก
0: แม่เอาไปทำอะไรทำมันกลายเป็นอย่างเงี้ย
1: เอาไปผ่านความร้อนปั่นทั้งตัว
0: ผ่านความร้อนคือไงเอาไปทอดเอาไปผัด
1: ไม่ทอดไม่ทอด
0: เอาไปอบ
1: ไม่อบ
0: เอาไงนะทำไง
1: ก็เอาไปใส่กระทะใหญ่
0: อ
1: ะที่ข้างบนมันเป็นมอเตอร์ข้างล่างเป็นแก๊สมันก็ปั่นจนปลาออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ
0: คล้ายๆเครื่องทำกะละแม
1: เชฟเคยทำปะล่ะถ้าทำก็ประมาณนั้นอารมณ์นั้นเลย
0: มันจะเป็นกวนไปเรื่อยๆ
1: ใช่จ้ะ
0: แล้วก็ผัดแล้วจะออกมาเป็นอย่างนี้เลย
1: ใช่จ้ะ
0: อันนี้ก็คือพริกแกงคั่วกลิ้งใช่ไหมแม่
1: ใช่
0: โอเคผัดพริกแกงจนหอมแล้วก็ใส่ปลาส้มป่นปลาส้มแห้งลงไป
1: แล้วนี่เราก็ใส่หัวหอมนะคะกระเทียมเจียวค่ะ
0: หอมเจียวกระเทียมเจียวใบมะกรูดใบมะกรูดด้วย
1: ตามด้วยงาค่ะเดี๋ยวเราลองชิมรสดู
0: เขาบอกว่าแถวนี้มีช้าง
1: โอ้โหฟ้าจะได้งามาถ้วยนี้ช้างตั้งเท่าไหร่นะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงช้างป่าที่แก่งกระจ
1: อกอ๋อไม่มี
0: คุยไม่รู้อันนี้มันคั่วอันนี้มันคั่วแล้วแม่แต่มันยังไม่กิ้งอ
1: ่
0: ะ
1: ก็นอนลงไปก็กิ้ง
0: ใส่พริกป่นแล้วคือถ้าใช้ไปคั่วกิ้งผมต้องนอนอีกแล้วก็กิ้งโอ้ไม่ได้กินหรอก

ในชีวิตเนี่ยไม่เคยกินขั่วกลิ้งที่มีรสเปรี้ยวมาก่อนเลยขั่วกลิ้งเนี่ยเป็นอาหารที่แน่นอนใครได้ยินชื่อต้องรู้สึกถึงความเผ็ดร้อนแล้วเวลากินเยอะๆบางรู้สึกคนรู้สึกว่าโอ้โหมันร้อนมากแล้วฉันจะกินต่อไม่ไหว

0: แต่พอมันเป็นปลาส้มคั่วกิ้งเนี่ยในความเผ็ดร้อนความหอมแบบคั่วกิ้งอ่ะมันถูกตัดด้วยรสเปรี้ยวของปลาส้มมันทำให้เรากินได้เรื่อยๆเป็นอะไรที่น่าสนใจมากอยากรู้เลยทำไมแม่ถึงเลือกทำคั่วกิ้งในเมื่อพริกแกงมันมีให้เลือกสารพัดเลย
1: แม่ชอบเป็นส่วนตัวมั้งคะ
0: อันนี้แม่ชอบหรือผู้ใหญ่ชอบ
1: แม่ชอบ
0: แม่ชอบ เอาถ้าผมกลัวไม่กล้าถามแม่

0: อไปจะเป็นสายฝรั่งเมื่อกี้ที่บอกนักเก็ตปลาส้มก็คือมีอันดับแรกมีไข่ไก
1: ่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไข่ไก่2ฟองผมตีเลยนะ
1: ตีเลยค่ะทีนี้ก็เป็นปลาส้มแล้วเอามาตัดเป็นชิ้น
0: คือปลาส้มไม่ต้องทำอะไรเลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: มาตัดเป็นชิ้น
1: แล้วก็ชุบลงไปที่ไข่ชุบแป้ง
0: ชุบแป้งสาลี
1: แล้วก็ไปชุบเก็บขนมปัง
0: แล้วก็ไปชุบเก็บขนมปังเก็บขนมปังนี่ต้องมีแบบเป็นสีส้มกับสีขาวปนกันด้วยแล้วก็ชุบเก็บขนมปังเสร็จแล้วนะยังไม่เสร็จคุณผู้ชมกลับไปชุบไข่อีกทีนึงคราวนี้ไม่ชุบแป้งแล้วมาเก็บขนมปังเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้สูตรนี้เอามาจากที่ไหน
1: แม่คิดของแม่เองว่ามันน่า
0: ว่าแล้วมันแปลก
1: ๆแม่คิดว่ามันพอชุบรอบเดียวอ่ะแม่ว่าเก็บขนมปังมันไม่ค่อยจะติดเท่าไหร่มันน้อยมันดูแลไม่สวย
0: เพราะเวลาผมทำของทอดเนี่ยผมจะชุบแป้งก่อนแล้วค่อยไปชุบไข่แล้วค่อยชุบเก็บขนมปังถามว่าผิดไหมคุณผู้ชมไม่ผิดมันแล้วแต่สูตรใครสูตรใครนะครับ
1: หลานชอบ
0: แล้วก็นำลงมาทอดเลยอ๋ออันนี้คือสูตรนี้หลานชอบ
1: ใช
0: ่ทอดด้วยไฟปานกลางเนาะแต่รอน้ำมันร้อนก่อนเมื่อกี้ที่แม่บอกว่าพอเอามาทอดเนี่ยมันยิ่งทำให้ก้างนุ่มเข้าไปอีกเหรอคือกินได้เลย
1: พอกัดแล้วแทบไม่มีก้างแล้วอะ
0: เพราะมันโดนความร้อนใช่ไหม
1: ใช่จ้ะ
0: แล้วเขารับประทานคู่กับน้ำจิ้มอะไรครับ
1: น้ำจิ้มซีฟู้ดเลยค่ะ
0: นักเก็ตปลาส้มนะครับเวลากินเข้าไปสัมผัสแรกนี่เหมือนกับกินนักเก็ตในแบบสไตล์อาหารฝรั่งเลยเพราะมีความกรอบจากเกล็ดขนมปังนะครับแล้วก็ความนุ่มนิดๆที่ได้จากแป้งสาลีแต่ที่มหัศจรรย์คือว่าตัวปลาส้มนะครับที่แม่บอกว่าก้างละลายในปากละลายจริงคุณผู้ชมเนื้อปลาส้มนะครับให้รสชาติเปรี้ยวอ่อนๆทำให้แก้เลี่ยนกับของทอดได้ดีมากๆยิ่งกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่มีรสเผ็ดอีกสักนิดนึงลงตัวเลยครับหรือว่าสามารถกินคู่กับผักสดหรือว่าเครื่องเคียงในแบบของปลาส้มก็ได้ไม่ว่าจะเป็นพริกเป็นขิงหรืออะไรแล้วแต่ชอบได้เลยต้องบอกว่านี่แหละครับคือนักเก็ตในสไตล์ไทยแบบแท้ๆเลยครับอาหารของฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับก็อยากจะต่อยอดไอเดียจากคุณแม่นะครับวันนี้คุณแม่เอาปลาส้มมาทำเป็นนักเก็ตวันนี้ผมเลยจะทำพิซซ่าหน้าปลาส้มครับเอามีดกรีดเบาๆนะครับให้เป็นรอยลักษณะเหมือนเกือบจะตัดทั้งลูกครับแต่ว่าไม่ได้ตัดทั้งหมดอย่างเงี้ยให้เป็นกากบาทไขว้กันไปไขว้กันมาน้ำเดือดๆนะครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับแล้วก็นำมะเขือเทศนั้นลงไปต้มได้เลยครับตอนนี้ผมก็จะเตรียมหอมใหญ่นะครับหอมใหญ่เราก็จะสับละเอียดครับแล้วก็กระเทียมสับครับมะเขือเทศนะครับต้มไม่นานนะครับเราต้มเพื่อให้ลอกผิวด้านนอกออกได้เพราะยังไงเราต้องไปผัดอยู่แล้วตอนนี้จะเห็นได้เลยว่าเนี่ยผิวเริ่มหลุดแล้วเห็นไหมครับแปลว่าแบบนี้จะลอกง่ายแล้วและอีกเคล็ดลับนึงที่ทำให้ลอกง่ายมากขึ้นนะครับก็คือนำมะเขือเทศเนี่ยที่ต้มแล้วเนี่ยมันลงน้ำเย็นครับต่อไปเราจะมาทำซอสพิซซ่ากันนะครับอันดับแรกผมจะใส่น้ำมันมะกอกลงไปก่อนครับหลังจากนั้นผมก็จะเริ่มใส่เครื่องที่เตรียมไว้ลงไปนะครับระหว่างที่รอให้หอมกับกระเทียมสุกได้ที่นะครับเรามาหั่นมะเขือเทศสักนิดนึงหั่นยังไงก็ได้นะครับเพื่อที่มันจะได้แบบแหลกเร็วขึ้นนะครับเวลาที่เราลงไปผัดเนาะปรุงรสง่ายๆนะครับผมก็จะมีเกลือครับแล้วก็น้ำตาลนิดนึงครับไม่ต้องเยอะปกติซอสพิซซ่าเราก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลอยู่แล้วแต่คนไทยอาจจะชอบแบบมีความหวานนิดนึงแล้วก็กลิ่นหอมๆนะครับจากออริกาโน่ครับระหว่างที่เรารอซอสของเราให้ข้นนะครับคุณผู้ชมซอสเนี่ยยิ่งเคี่ยวนานยิ่งดีนะเคี่ยวจนแบบแหลกไปเลยยิ่งดีนะครับมันจะเข้มข้นระหว่างที่เคี่ยวอาจสามารถเติมน้ำไปได้นะถ้ากลัวว่าจะไหม้อะหอมแดงครับวันนี้ผมเลือกหอมแขกความที่เป็นหอมแขกเนี่ยก็จะมีความใกล้เคียงกับหอมแดงที่เราใช้รับประทานคู่กับปลาส้มกันอยู่แล้วนะครับที่ขาดไม่ได้นะปลาส้มก็กระเทียมด้วยนะครับแล้วก็พริกครับผมก็จะเริ่มเตรียมแล้วตัวนี้ก็เป็นแป้งพิซซ่าวันนี้ผมขออนุญาตใช้แบบสำเร็จรูปนะครับโอ้โหดูสิคุณผู้ชมเอาละกำลังดีเลยฮะนะเราก็ทาซอสลงไปก่อนเลยหลังจากนั้นผมจะโรยชีสลงไปก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเครื่องนะครับผมก็จะวางหอมลงไปนะครับนี่มีกระเทียมครับก็โรยลงไปได้เลยแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คงจะเป็นปลาส้มครับซึ่งผมนำไปทอดมานิดนึงนะครับเพื่อให้หอมอันนี้ก็ใส่เยอะๆหน่อยนะครับพริกขี้หนูครับหลังจากนั้นผมก็จะอบง่ายๆนะครับในกระทะของเราเลยอบด้วยไฟปานกลางประมาณ10นาทีนะครับแต่ว่าพิซซ่าที่เราอบในกระทะแบบนี้ข้อเสียคือว่าด้านหน้าอาจจะไม่ค่อยเกรียมเท่าไหร่

0: นะครับก็ง่ายๆเลยเดี๋ยวผมก็แนะนำเทคนิคให้เราใช้ตัวทอดหรือว่าตัวไฟช่วยเป่าได้เลยนะครับนี่ครับแบบนี้ครับเราจะเป่าให้ตัวชีสนะครับมีความไหม้ความหอมมากขึ้นนิดนึงเสร็จแล้วก็โรยออริกาโน่เพิ่มกลิ่นหอมเล็กน้อยนะครับพิซซ่าหน้าปลาส้มนะครับต้องบอกว่าเป็นอาหารในสไตล์ฟิวชั่นที่เป็นการผสมผสานระหว่างอาหารอิตาเลียนกับวัตถุดิบไทยๆแบบปลาส้มต้องบอกว่าปลาส้มนั้นนะครับสามารถเข้ากับรสชาติชีสได้ดีเพราะว่าเป็นของประเภทหมักดองคล้ายๆกันนะครับความเปรี้ยวของปลาส้มเนี่ยทำให้พิซซ่าเกิดรสชาติที่แปลกใหม่และยิ่งมีพริกกับตัวหอมหรือว่ากระเทียมที่เป็นเครื่องในแบบไทยๆทำให้รสชาตินั้นถูกปากคนไทยมากขึ้นใครที่ไม่เคยลองกินนะครับว่าชีสกับปลาส้มเข้ากันได้ดีแค่ไหนลองจานนี้ครับผมรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับและยิ่งมีแป้งที่กรอบๆในสไตล์พิซซ่าแล้วจานนี้ถือว่าเป็นอาหารอีกจานหนึ่งที่น่าทดลองทำมากและคิดว่าหลายๆคนอาจจะเอาไปต่อยอดเป็นพิซซ่าหน้าอื่นๆในแบบวัตถุดิบชุมชนของคุณได้อีกด้วยนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจากหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงจะกลายเป็นชุมชนที่มีเสน่ห์น่าหลงใหลได้ขนาดนี้ทั้งธรรมชาติที่สวยงามความอุดมสมบูรณ์และซับในน้ำรวมไปถึงอาหารจานอร่อยเรียกได้ว่ามาที่บ้านน้ำซับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ
1: เมื่อภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย 2,569 ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 LINE ID@@ร้องทุกไทย PBS

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟัง

ตัวหนังผมว่ามันเป็นสื่อหนึ่งที่มีความหลากหลายสูงมันมีเนื้อหาที่หลากหลายเยอะมากคุณจะเล่าเรื่องอะไรก็ได้ผ่านภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบเนี่ยในเวลาครึ่งชั่วโมงบ้างชั่วโมงหนึ่งบ้างสองชั่วโมงบ้างอย่างเงี้ยประเด็นที่เราละเอียดอ่อนประเด็นที่พูดกันยากหรือว่าประเด็นที่พูดกันตรงๆอ่ะไม่ได้อ่ะให้หนังพูดแทนและชวนคุยมันจะเกิดข้อตกลงหรือว่าความคิดร่วมกันบางอย่างหรือว่าไม่เห็นตรงกันก็ได้แต่มันจะผ่านการกัดกรองโดยตัวบุคคลมาแล้ว

ราะว่าเวลา 1-2 ชั่วโมงนั้นเขาต้องดูหนังแล้วคิดตามพอคิดตามเสร็จสิ่งที่มาคุยกันมันไม่มาดิบๆคือมันมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเองผมว่าการชวนคุยประเด็นสังคมมันสามารถทำผ่านการฉายหนังได้จริงผมไม่ได้คาดหวังกับหนังขนาดนั้นนะครับผมไม่ได้คาดหวังว่าหนังเรื่องนึงจะเปลี่ยนความคิดคนได้

ชื่อเต้ยนะครับก็เป็นคนลพบุรีเลยครับเกิดที่ลพบุรีโตที่ลพบุรีเรียนที่ลพบุรีก็เรียกว่าคุ้นเคยผูกพันกับที่นี่เต็มๆเลยชีวิตประจำวันของเด็กต่างจังหวัดมันไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นเยอะมันไปไหนไม่ค่อยได้ปิดเทอมหรือว่าช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยทีวีหรือว่าวิดีโอมันก็เป็นสิ่งบันเทิงที่ง่ายที่สุดละเรื่องการดูหนังหลักๆกันจริงๆมันส่งผลกันทั้งครอบครัวครับพ่อเริ่มจากพ่อก่อนพ่อส่งมาที่พี่แล้วก็พ่อส่งมาที่ผมด้วยพ่อเป็นคนชอบดูหนังสะสมวิดีโอมาเยอะมากแล้วก็บ้านก็ติดเคเบิล UBC ด้วยก็คือถ้ามีเวลาว่างเวลาครอบครัวที่แบบเป็นเวลาว่างของพ่อแม่เนี่ยพ่อก็จะชวนดูหนังเป็นตอนกลางคืนบ้างเป็นตอนกลางวันบ้างในวันหยุดประมาณนี้ครับมันก็เลยทำให้เราอยู่กับหนังมาตั้งแต่เด็กอยู่กับการใช้เวลากับหน้าจอทีวีมาตั้งแต่เด็กฝึกให้เรามีสมาธิโฟกัสกับทีวีซึ่งไม่รู้ว่ามันช่วยในด้านใดด้านหนึ่งนะแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นทำให้ผมรู้สึกว่าผมดูหนังได้นานมากขึ้นตอนโตมาผมดูหนังได้แบบ3-4 ชั่วโมง6 ชั่วโมงได้อย่างเงี้ยเพราะว่าอาจจะเป็นตอนนี้ด้วยอย่างเงี้ยครับ

ต้องเข้าใจสภาพเมืองก่อนสภาพเมืองลพบุรีเป็นเมืองข้าราชการมีครูมีหมอมีพยาบาลมีทหารก็คือเขาจะเลิกงานเข้างานตรงเวลา8โมง4โมงเย็น5โมงอ่ะซึ่งเวลาหลัง4โมงเย็น5โมงอ่ะเขาไปไหนกันอ่ะเมื่อก่อนก็มีห้างเขาก็เดินตลาดมั้งเดินตลาดในเมืองบ้างตลาดนัดนอกเมืองบ้างอ่ะพอมีห้างเขาก็ขยายตัวตามเมืองไปถ้าถามในมุมผมมันเป็นพื้นที่สาธารณะไหมมันก็ใช่แต่หมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นจริงๆอ่ะที่แบบคนมาเจอกันมาใช้พื้นที่ร่วมกันแชร์ริ่งกันจริงๆคือผมเป็นคนที่คอนเซิร์นกับเรื่องพื้นที่ศิลปะหรือว่าพื้นที่สาธารณะมากผมชอบให้คนมาเจอกันผมรู้สึกว่าเมืองเนี้ยมันขาดพื้นที่นี้อยู่ทุกวันนี้คนคอนเซิร์นกันเรื่องเด็กในจังหวัดจะไม่อยากอยู่ในจังหวัดตัวเองใช่ไหมครับหรือว่าเด็กในประเทศไม่อยากอยู่ประเทศตัวเองใช่ไหมคืออยากบอกเราก็เป็นหนึ่งในนั้นน่ะในอดีตอ่ะแล้วก็เป็นเด็กคนหนึ่งเด็กมัธยมคนหนึ่งที่ไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากอยู่ในจังหวัดเพราะมันไม่มีอะไรก็คือมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดอะไรคือถ้าเด็กจะมีความฝันเข้าเมืองหลวงก็บ้านมันไม่มีสิ่งที่จะเสิร์ฟต่อจินตนาการเขาเสิร์ฟต่อโอกาสเขาเสิร์ฟต่อรสนิยมเขาซึ่งพอม.6ช่วงที่ต้องเป็นจุดหัวเรี่ยวหัวต่อที่จะต้องเลือกใช่ไหมครับว่าจะไปอาชีพอะไรที่มันจะส่งผลต่ออนาคตก็มีพี่ชายอีกอะที่เป็นคนคอยแนวเนาะเป็นอาจารย์แนวคนนึงอะเขาก็ค่อยๆไกด์เราไปชอบก็อะ CM ดับลองเลือกนี่ดูก็ติดอันดับ2ครับก็คณะสังคมวิทยามนุษยวิทยาที่ธรรมศาสตร์จริงๆคณะที่ผมเรียนมาบอกว่ามันเป็นคณะวิชาการเนาะไม่ใช่คณะวิชาชีพที่จบไปแล้วคนจะมีอาชีพรองรับแบบโดยตรงคืออาจจะมีแหละแต่คุณต้องเป็นอาจารย์คุณต้องเป็นนักวิจัยนักวิชาการซึ่งน้อยคนที่จะถึงจุดนั้นไม่ใช่คนที่จบคณะนี้จะไปถึงช่วงแรกที่จบมาครับเราก็พยายามใช้สกิลที่เราเรียนมาก่อนเพราะว่ามันง่ายสุดได้มาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ก็ช่วยเขาทำโปรโพสอลเสนอโครงการทำมันปีนึงแล้วก็งานต่อมาอีกอันนึงอ่ะเป็นงานที่เราชอบตั้งแต่เรียนจบแล้วแหละคือเราชอบอ่านหนังสือแล้วก็อยากลองเขียนอยากลองหยิบจับอะไรนิดหน่อยอย่างเงี้ยก็ลองสมัครเป็นนักเขียนคอนเทนต์ดูของเว็บไซต์นึงที่เป็นไลฟ์สไตล์ผู้ชายครับเป็นนักเขียนอะคอนเทนต์ประมาณ4ปีครับปีที่4อะมันประจวบเหมาะพอดีกับช่วงโควิดก็พอช่วงโควิดก็เรากับที่บ้านก็สื่อสารกันตลอดเนาะว่าโอเคสถานการณ์เป็นอย่างไรอะไรยังไงอย่างเงี้ยธุรกิจโอเคไหมเราก็เป็นห่วงคุยกับแม่คุยกับอะไรเป็นห่วงก็โอเคประจวบเหมาะกับที่กรุงเทพไปก็พอละก็เลยเลือกกลับบ้านดีกว่าโอเคครับกลับมาบ้านก็กลับมาช่วงพฤศจิกายนปีที่แล้ว

0: ลับมาก็ไม่ถึงกับแบงค์ครับมันไม่ถึงกับว่างเลยมันถึงว่าพอกลับมามันต้องปรับตัวคือเราไม่ใช่แค่ปรับตัวกับที่บ้านปรับตัวกับพื้นที่ด้วยปรับตัวตัวเองด้วยคือแน่นอนแหละโอเคคนอาจจะมองว่าคุณอยู่ที่นี่โตที่นี่เกิดที่ลพบุรีทั้งชีวิตคุณอาจจะไม่ต้องปรับตัวเท่านี้แต่ผมว่ามันไม่ใช่ เพราะว่าโอเคเราอาจจะคุ้นชินกับสภาพเมืองภูมิศาสตร์เมืองซอยตอกถนนในเมืองอะไรเงี้ยแต่ชีวิตมันคนละเรื่องเลยซึ่งพอกลับมาเราเคยมีไลฟ์สไตล์ที่กรุงเทพเราเคยเดินเข้าออกโรงหนังที่กรุงเทพเราเคยไปคอนเสิร์ตที่กรุงเทพเราเคยขับรถไปไหนก็ได้ที่กรุงเทพที่นี่ไม่มีเลยผมเป็นคนที่คอนเซิร์นกับเรื่องพื้นที่ศิลปะหรือว่าพื้นที่สาธารณะมากเพราะว่าเมืองที่มันจะเติบโตไปในทางที่ดีได้มันต้องเริ่มจากตรงนี้มีพื้นที่ให้คนมาคุยกันก่อนพอมีพื้นที่ให้คนมาคุยกันก่อนมันถึงมีความคิดที่ต่อกันไปถ้ามันไม่มีพื้นที่เนี้ยมันก็ไม่เกิดไอเดียใหม่พอเรากลับมาต้องหาพื้นที่ที่เราจะอยู่กับมันได้ก็คือนั่นแหละเราชอบอะไรถามตัวเองเราชอบดูหนังเราชอบดูหนังเราชอบดูหนังที่หลากหลายเราชอบพื้นที่ให้คนมาเจอกันเราชอบได้ให้คนมาคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เราฟังเราชอบให้คนแสดงออกความคิดเห็นกันมันก็เลยอยากจะทำพื้นที่นี้ขึ้นมาครับซึ่งพอกลับมามีคนหนึ่งครับมีรุ่นพี่คนนึงที่ทำกิจกรรมร่วมกันตอนมหาลัยนะครับเขาก็แนะนำให้รู้จักกับคนพื้นที่ที่ทำกิจกรรมร่วมกันที่ทำงานในเชิงของศิลปะอะไรเงี้ยครับเขาบอกผมเคยจัดที่นั่นนะพอจะติดต่อได้ครับมีคอนแทคได้แล้วถามว่าผมพร้อมไหมผมบอกมองดูก็ได้พี่ตอนที่คิดว่าจะจัดฉายหนังก่อนยังไม่มีชื่อลบลาม่าครับก็คือไปนั่งรีเสิร์ชนั่งคิดว่าชื่อไหนจะเหมาะกับตัวกลุ่มที่เราจะทำก็อย่างที่บอกสิ่งที่เห็นชัดสุดก็คือเราเห็นโรงหนังเก่าในตัวเมืองเราเห็นตรงหนังมาลายลาม่าเราเห็นลพบุรีเธียเตอร์เราเห็นตรงหนังทหารบกก็คิดว่าสิ่งที่เป็นชื่อของตัวกลุ่มมันก็ควรที่จะบอกชัดถึงกับตัวพื้นที่เองและผมก็อยากเล่นกับความเก่าๆก็คือใส่ความว่าลาม่าต่อท้ายเพราะว่าตั้งใจจะแสดงออกว่าตัวพื้นที่เนี้ยเมืองเนี้ยเมื่อก่อนเคยเฟื่องฟูตรงหนัง stand alone แค่ไหนคือจริงๆผมก็เกิดไม่ได้ทันในช่วงที่มาลาม่าเฟื่องฟูหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับแต่สังเกตได้จากพื้นที่ใกล้ๆของตัวโรงหนังเองเนี่ยมันจะมีกิจการห้างร้านต่างๆที่เขาตั้งรอบโรงหนังก็มาสะท้อนได้อย่างหนึ่งว่าโรงหนังมันเป็นจุดหนึ่งที่พาคนมาเจอกันพาคนมากินข้าวกันพาคนมากินไอติมกันหรือว่าพาไปเดินช้อปปิ้งกันตามตลาดนี่ครับคือเหมือนว่าโรงหนังก็เป็นจุดแลนด์มาร์คนึงของจังหวัดได้
1: ในลพบุรีไม่มีใครทำเรื่องหนังเลยในขณะที่ลพบุรีเนี่ยมีโรงหนังนารายณ์ประสิทธิ์อย่างเงี้ยนะครับใช่ไหมแล้วก็มาลายลาม่าอย่างเงี้ยรวมถึงโรงภาพยนตร์ทหารบกอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นโรงหนังที่เก่าแก่ตั้งแต่ยุคจอมพลป.แล้วรู้สึกว่าไอ้ลมหายใจเหล่านี้มันหายไปไหนอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งลพลามาก็เกิดขึ้นแล้วรู้สึกว่ามันถูกฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมบางอย่างมันถูกค่อยๆฟื้นฟูมาจากมุมเล็กๆอย่างเงี้ยครับ

0: จริงๆพอยผมคือผมไม่ต้องการแบบว่าหนังเรื่องนี้ดีมากหนังเรื่องนี้ต้องดูหนังอาร์ตเรื่องนี้คุณต้องดูสิคุณต้องเข้าให้ถึงคือเราจะไม่พูดตรงนั้นคือเราจะพูดแค่ว่าพื้นที่เราอยากให้คนมาเจอกันโดยมีหนังเป็นตัวนำพา
1: ความน่าสนใจของลบลาม่าคือเป็นพื้นที่ให้กับคนที่สนใจภาพยนตร์สนใจงานวิชวล
2: มันเหมือนเป็นพื้นที่ที่เราได้มาเสพงานศิลป์สักอย่างร่วมกันอะไรเงี้ยครับแล้วผมชอบความที่มันต้องเป็นค

0: ที่สนใจในสิ่งคล้ายๆกันสนใจเรื่องใกล้ๆกันอะไรเงี้ยมารวมตัวกัน
1: ผมเลยใช้กิจกรรมตรงนี้ในการที่จะเป็นสื่อให้กับคนน่ะได้มาเจอกันก่อนพอเจอกันปุ๊บเนี่ยแล้วผมคิดว่าตัวหนังจะนำพาเราไปสู่ประเด็นต่างๆที่เราพูดคุยกันต่อได้ไม่ว่าเป็นเชิงวัฒนธรรมเชิงสังคมหรือว่าเชิงการเมือง
2: สิ่งที่เต้ยทำผมคิดว่ามันมีความแตกต่างอย่างนึงกับเอกชนหรือโรงหนังใหญ่ๆคือเขาหยิบเอาภาพยนตร์ที่มันมีคอนเทนต์เนาะสังคมอาจจะมองว่าเป็นหนังอินดี้แต่ในกลุ่มเรามองว่ามันเป็นหนังที่มีประเด็นมันเป็นหนังที่กำลังจะพูดบางอย่างกับคนดู
1: ตัวหนังผมว่ามันเป็นสื่อนึงที่มีความหลากหลายสูงมันมีเนื้อหาที่หลากหลายเยอะมากคุณจะเล่าเรื่องอะไรก็ได้ผ่านภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบเนี่ยในเวลาครึ่งชั่วโมงบ้างชั่วโมงนึงบ้าง2ชั่วโมงบ้างอย่างเงี้ยผมว่าประเด็นที่เราละเอียดอ่อนประเด็นที่ละเอียดอ่อนประเด็นที่พูดกันยากหรือว่าประเด็นที่พูดกันตรงๆอ่ะไม่ได้อ่ะให้หนังพูดแทนและชวนคุยมันจะเกิดข้อตกลงหรือว่าความคิดร่วมกันบางอย่างหรือว่าไม่เห็นตรงกันก็ได้แต่มันจะผ่านการกัดกรองโดยตัวบุคคลมาแล้วเพราะว่าเวลา1หรือ2ชั่วโมงนั้นเขาต้องดูหนังแล้วคิดตามพอคิดตามเสร็จสิ่งที่มาคุยกันมันไม่มาดิบๆเหมือนกับดิบๆอ่ะคือมันมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยผมว่าการชวนคุยประเด็นสังคมอ่ะมันสามารถทำผ่านการฉายหนังได้การเลือกหนังมาฉายลบดราม่าครับหลักๆเลยคือเลือกจากสถานการณ์ประเทศเป็นหลักก่อนครับแล้วค่อยมาดูว่าคนในลพบุรีสนใจไหม
2: ประเด็นที่เต้ยเลือกมาหลายๆอันน่าสนใจอย่างผมไปดูมาเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องสีมันพูดถึงเรื่องเมืองที่เหมือนไม่มีสีเนาะแล้วมันก็ค่อยๆถูกทุกคนตัวละครในเรื่องก็พยายามที่จะค้นหาสีผมคิดว่ามันเป็นพอยต์สำคัญที่กำลังจะสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ว่าเราควรออกมาพูดอะไรหรือเปล่าเรามีเรื่องอะไรที่อยู่ในใจของเราหรือเปล่าคือเรื่องบางเรื่องอย่างเช่นเรื่องที่มันเกี่ยวกับกลุ่มเพศทางเลือกเพศความหลากหลายทางเพศอย่างเงี้ยมันก็เป็นประเด็นสากลนะครับแต่มันไม่ถูกพูดในพื้นที่สาธารณะแต่วันนึงเนี่ยมีคนหยิบออกมาหรือว่าลบรามาเต้ยเนี่ยหยิบมาพูดในรูปแบบของหนังซึ่งผมคิดว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยตัวผมเองเนี่ยเวลาทำงานออกไปทำงานกิจกรรมกับเด็กๆเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเราถูกเซ็นเซอร์จากผู้ใหญ่คนในชุมชนหรือว่าหน่วยงานราชการเขาก็มองว่าเฮ้ยเรื่องนี้ไม่ควรพูดเรื่องนี้ไม่ควรไปสอนน้องแต่เรารู้สึกว่าหนังเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีอย่างเป็นเครื่องมือที่ไม่ได้ชี้นำนะแต่เป็นเครื่องมือที่เป็นคำถามปลายเปิด
1: จริงๆผมไม่ได้คาดหวังกับหนังขนาดนั้นนะครับผมไม่ได้คาดหวังว่าหนังเรื่องนึงจะเปลี่ยนความคิดคนได้ไปโดยสิ้นเชิงเลยไม่ได้คาดหวังคือผมคิดว่าภาพยนตร์เป็นสื่อที่ทำให้คนมาเจอกันได้ง่ายอย่างเช่นคนไปดูหนังร่วมหนังก็ได้ใช่ไหมแต่การมาดูหนังร่วมกันในพื้นที่ที่เราจัดขึ้นหรือพื้นที่ที่เปิดอย่างเงี้ยครับมันสามารถที่จะมีพื้นที่รับรองในการรับรองความคิดรับรองมุมมองที่หลังดูเสร็จมานั่งคุยกันต่อได้ซึ่งสิ่งนี้ผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่ดีที่จะเป็นบันไดต่อไปของการสร้างสังคมที่พูดคุยเรื่องศิลปะเพราะว่าศิลปะของผมในมุมมองของผมมันมาจากความคิดก่อนมันไม่ได้มาจากเรื่องการคุณต้องเทคนิคคุณต้องวาดภาพยังไงถ้าคุณเชื่อว่าความคิดคือเป็นศิลปะแล้วอะการถ่ายทอดออกมาไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือว่ารูปแบบต่างๆที่คุณสื่อสารออกมาผมว่านั้นสำคัญสุดซึ่งตัวแบบแผนของตัวลบดราม่าที่จัดขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่มันใช้ค่อยๆซึมเข้าไปให้กับคนในพื้นที่ได้มาเรียนรู้ว่าทำร่วมกัน
0: ผมชอบโมเมนต์ของการที่เราได้เจอคนที่คิดคล้ายๆกันมาเจอกันแล้วมันก็เกิดการส่งต่อส่งชิ่งกันตกกระทบต่อถึงกันอะไรเงี้ยครับแล้วมันบางทีเขาก็มาโยนไฟให้เราก็โยนไฟให้เขาไปมาเงี้ยแล้วสุดท้ายมันก็กลายเป็นการเกิดปรากฏการณ์ใหม่ๆขึ้นมาจัดงานหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างผมเองผมทำลูกเลี้ยงอยู่แล้วก็มาเจอพีเตอร์เจอลบราม่าอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นการร่วมมือกันอะไรเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นของอาจารย์เสรีหรือว่าพี่ไอซ์อย่างเงี้ยทุกอย่างมันเชื่อมโยงได้หมดมันช่วยเหลือกันและกันได้ข้อดีของมันก็คือ1+1มันเป็น2อ่ะพอ

0: อกันได้ร่วมงานกันได้คุยกันมันเกิดปรากฏการณ์ใหม่ๆแล้วมันก็น่าจะดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีต่อยอดเติบโตกันไปด้วยกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย
1: คือผมไม่คิดเลยนะว่าคนที่มาดูจะแบบสนใจขนาดนี้คือเป็นคนรุ่นๆเราเนี่ยแหละเด็กกว่าเราก็มีแต่เขาสนใจเรื่องประเด็นเนี้ยครูผมก็ตกใจแล้วก็ไม่ใช้คำตกใจคงไม่ถูกครับว่าเซอร์ไพรส์มากกว่าที่ถ้าเราไม่จัดเราไม่เจอนะเว้ยถ้าเราไม่ลองทำถ้าเราแบบว่ามัวเขียวแค่ว่าจัดมาจะมีคนดูหรอหรือว่าประเด็นพวกนี้มันแรงไปเปล่ามันหนักไปเปล่ากับพื้นที่ที่ไม่ใช่กรุงเทพอ่ะคนจะสนใจจริงเปล่าแต่พอทำจริงอ่ะแม้จะเป็นหลักๆครั้งแรกจะเป็นเพื่อนกันมาส่วนใหญ่แต่ก็มีคนที่เราไม่รู้จักเลยมาก็เยอะเหมือนกันก็คือทำให้เรารู้สึกว่ามันทำให้เราไปต่อได้นะ

0: การที่ได้มาเจอคนที่คิดคล้ายๆกันมันดีอยู่แล้วครับมันดีมันเสริมมันอยู่แล้วหมายถึงว่าการคิดคนเดียวมันแย่ตรงที่ว่าไม่มีใครคอยตบความคิดเราไม่มีใครคอยเบรกความคิดเราผมไม่ค่อยเชื่ออยู่แล้วว่าสิ่งที่จะออกจากตัวเองคนเดียวมันจะถูกต้องเสมอไปการที่จะทำอะไรอย่างนึงอย่างยิ่งการทำเพื่อสังคมหรือว่าการทำเพื่อคนหมู่มากมันไม่สามารถทำคนเดียวได้หรือการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งไม่สามารถทำคนเดียวได้มันต้องทำเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันต้องทำมีเพื่อนร่วมทางไม่งั้นคุณทำคุณก็ล้มแบบล้มอย่างเดียวผมรู้สึกอย่างนั้น
1: ถามว่าทำไปทำไมล่ะครับสำหรับตัวผมเองผมมองว่าถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำเนี่ยมันเป็นคำถามที่อยู่ในใจผมตลอดเพราะว่าผมมองว่าถ้าเราไม่สร้างอะไรเลยเนี่ยเด็กรุ่นหลังจะไม่เห็นอะไรที่มันแตกต่างอย่างของเต้ยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นคุณค่าอย่างนึงนะที่แบบคนนึงที่ไปโตที่อื่นแต่ยังนึกถึงบ้านเกิดที่ยังกลับอยากกลับมาพัฒนาแล้วก็อยากจะผลักดันในสิ่งดีๆที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นมุมมองความคิดเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมุ่งไปแค่เมืองที่มันเป็นเมืองหลวงหรือเมืองที่มันเจริญแล้วนะครับแล้วก็น้อยคนมากที่จะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดอย่างจริงจังจากที่เต้ยทำมาผมลองก็เป็นมาปีสองปีแล้วผมรู้สึกว่ามันก็เป็นมิติใหม่ของลพบุรีแล้วก็อาจจะเป็นมิติใหม่ของหลายๆที่ซึ่งมันยังไม่เกิดแต่ผมมองว่าตอนนี้ลพบุรีมันกำลังขับเคลื่อนไปด้วยดีนะครับโดยการที่มันมีคนกลุ่มใหม่ๆมารวมความคิดกันนะครับในการที่พัฒนาอะไรสักอย่างให้มันเกิดสิ่งที่มันดีกว่าเดิมแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมาก
2: เรารู้สึกว่าเขาก็มีความไม่ยอมแพ้นะครับเพราะว่าผมว่างาน Visual Art เนี่ยมันเป็นงานที่ใช้ต้นทุนนะครับแล้วก็ต้องใช้พื้นที่ด้วยใช่มั้ยครับแล้ว3คือต้องมีกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มประชากรที่แบบเขาอยากจะเข้าถึงอ่ะอันนี้สำคัญมาก3อันนี้ผมคิดว่าเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ผมรู้สึกว่าชื่นชมเต้ยนะครับแล้วก็ยังมีความกล้าที่ยังจะทำต่อด้วยในที่ความกล้าในที่นี้หมายถึงว่าเขายังเดินหน้าต่อแล้วก็ยังพัฒนารูปแบบในการนำเสนอต่อไปถ้าพูดในแง่ของสื่อคือมีการพัฒนารูปแบบการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในแพลตฟอร์มในมหาลัยสักวันหนึ่งก็คงจะมีพื้นที่เข้าไปอยู่ในชุมชนด้วยอะไรอย่างนี้นะครับ
0: การที่มาจัดกิจกรรมของลบลาม่าเนี่ยผมชอบบรรยากาศของการที่คนไม่รู้จักกันอ่ะแล้วมาอยู่บนพื้นที่ที่แบบว่าไม่ใช่โรงหนังจริงๆด้วยซ้ำอ่ะเป็นพื้นที่เราพยายามจะสร้างมันขึ้นมาเพื่อให้คนมาใช้เวลาร่วมกันในการดูหนังทุกคนยิ้มแย้มตอบรับดีเหมือนกันหมดเลยครับเขาบางคนบอกว่าดีใจนะที่บ้านเรามีอะไรอย่างเงี้ยคือมันพี่คนหนึ่งนะครับเขาทำงานกรุงเทพจันทร์ศุกร์กลับบ้านเสาร์อาทิตย์เขาก็สึกดีมากเขาบอกว่าดีมากจริงที่มีอย่างเงี้ยคือกลับบ้านมาฉันจะได้มีอะไรทำกลับบ้านมาฉันจะได้มีกิจกรรมอื่นบ้างประมาณนี้ครับหรือว่าทุกครั้งที่อาร์ตเวิร์คเราทำอย่างเช่นตัวหนังอย่างเช่นแฮนด์บิลนะแล้วเขารู้สึกเขาชอบคนดูชอบหรือคนดูรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันมีความหมายกับเขาเหมือนกันนะ
3: จริงๆก็จัดมาไม่กี่ครั้งแล้วครับประมาณเกือบจะปีหนึ่งก็เจอความเปลี่ยนแปลงก็คืออย่างเช่นคนที่เคยมาดูครับจะคอยทักเราว่าเรื่องนี้ฉายเมื่อไหร่เรื่องนี้เอามาฉายไหมโปรแกรมหน้าคืออะไรแล้วก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหนังมากขึ้นหนังแบบนี้เรียกว่าแนวอะไรแล้วพีเตอร์ชอบดูหนังแบบไหนเหมือน

ว่าเหมือนว่าเรามาเป็นแบบเพื่อนคุยในพื้นที่อ่ะให้เขามากขึ้นจากที่เขาอาจไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรกับใครในพื้นที่แต่เราเป็นเหมือนว่าดินแดนหรือเป็นหมู่บ้านอย่างนี้ให้เขาเข้ามาคุยกับเราได้อย่างนั้นนะครับก็คืออนาคตถ้ามีโอกาสที่ดีแล้วก็จังหวะที่เหมาะสมเนี่ยผมก็อยากให้ลบลาม่าเป็นพื้นที่นึงเลยเหมือนว่าเป็นพื้นที่จัดฉายหนังโดยเฉพาะเลยพื้นที่นึงที่ให้คนมาใช้สเปซพื้นที่เนี้ยอย่างเปิดกว้างครับไม่ว่าคุณจะมาดูหนังหรือคุณจะมาทําอย่างอื่นในพื้นที่เนี้ยผมอยากให้เป็นแบบนั้นและผมก็อยากให้มีคนที่สนใจในวัฒนธรรมการดูหนังมากขึ้นผมอยากทําให้เกิดความหลากหลายในการดูหนังมากขึ้นในจังหวัดซึ่งความหลากหลายนี้ถ้ามันเบ่งบานออกมาเป็นกลุ่มก้อนอื่นที่เขารู้สึกว่าวัฒนธรรมเนี้ยมันน่าสนใจเขาอินกับมันผมก็ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งกับเขาในการที่จะช่วยกันทำต่อไปลบลาม่ามันอาจจะไม่ใช่บ้านครับอาจจะเป็นหมู่บ้านตรงที่เราไม่อยู่คนเดียวเรามีผู้ชมคนอื่นที่อยู่ประจำเรามีผู้ชมคนอื่นที่ไปกลับไปมาบ้านกับกรุงเทพคือผมอยากเรียกว่าหมู่บ้านเพราะว่ามันมีความหลากหลายกว่าบ้านหลังเดียวแล้วหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ไม่ปิดตายเปิดตลอดให้คนในหมู่บ้านอื่นได้เข้ามาดูขับรถผ่านหรือว่าเข้ามานั่งชมด้วยก็ได้คือประเด็นหลักคือผมแค่อยากให้คนได้เข้าถึงความหลากหลายในมุมมองเรื่องศิลปะมากขึ้นกว่าที่เขารู้มากขึ้นกว่าประสบการณ์ที่เขาได้เจอจริงนิยามของบ้านของผมมันไม่อยู่กับพื้นที่เลยครับมันผมว่าบ้านมันคือสิ่งที่อยู่กับเราตลอดเลยมันอยู่กับเราตลอดเราไปไหนก็คือมีบ้านตามไปด้วยตลอดแหละไม่ว่าเราเป็นจะนอนแบ็คแพ็คหรือว่าเราจะขับรถนอนที่อื่นหรือว่าจะไปตะเวนที่อื่นเราจะไม่มีหลักเป็นแหล่งอะไรเงี้ยผมว่าบ้านอ่ะมันอยู่กับตลอดสำนึกความเป็นบ้านหรือว่าจะพูดสำนึกก็ไม่ถูกครับมันหมายถึงว่าตัวตนมากกว่าตัวตนในช่วงเวลาณเวลาหนึ่งที่มันหลอมเราขึ้นมาให้เราเป็นแบบเนี้ย

ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระ

0: มหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวและท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนะมยังสุทธัตถะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโร

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่ง

0: ภาษณ์หนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะยังสุทธัตถะภะคะวะโตพุทธัพพะกะโน

ไว้หัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน28สิงหาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอร์สารศรีสัจจังนะครับ
2: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
3: ผมวัตรชัยปราดอุดมครับ
2: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยค่ะ
1: ตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าที่ฉะเชิงเทรากังวลนะครับถ้าเกิดว่าใครจะนำแบงค์ใหญ่ๆแบงค์500แบงค์ 1,000 มาจ่ายบางร้านเขาไม่รับนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาแบงค์ปลอมระบาดอีกแล้วนะครับบางร้านถึงขั้นต้องขึ้นป้ายกันแบบนี้ครับขออภัยงดรับแบงค์500แบงค์ 1,000 โอ้ติดป้ายปริ้นมาแปะหน้าร้านกันแบบนี้แล้วครับ
2: อย่างดีเลย
1: แสดงว่าน่าจะหนักจริงๆระบาดหนักจริงๆสำหรับแบงค์ปลอมนะครับก็เป็นแผ่นป้ายข้อความที่ร้านอาหารในตลาดทรัพย์สินอำเภอเมืองฉะเชิงเทราต้องนำมาติดเอาไว้หน้าร้านเลยนะครับหลังจากช่วงที่ผ่านมามีมิจฉาชีพนำแบงค์ปลอมมาตระเวนซื้อของกับพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ตัวเมืองฉะเชิงเทราแล้วพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุก็คือจะขี่รถจักรยานยนต์อ้างว่าเจ็บขาจะรออยู่ที่รถหลังจากนั้นก็จะสั่งอาหารแล้วก็บอกว่ามีแบงค์500แบงค์ 1,000 บาทเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าเตรียมเงินทอนมาให้ที่รถนะครับแต่พอได้สินค้าและเงินทอนก็จะขี่รถหลบหนีไปอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นกลวิธีในการที่จะหลบเลี่ยงกล้องวงจรปิดหรือเปล่าไม่ลงมาหน้าร้านนะครับทางด้านของนายพิมพาพาโทเจ้าของร้านอาหารตามสั่งที่อยู่ในตลาดก็ยอมรับนะครับบอกว่าแม้ตัวเองจะยังไม่เคยโดนกับตัวแต่ตอนนี้ก็จะเพิ่มความระมัดระวังเพราะกำไรจากการค้าขายก็ไม่ได้มากถ้ามาโดนแบบนี้โอ้โหเสียทั้งอาหารและเงินในร้านก็จะยิ่งเป็นการซ้ำเติมทำให้เดือดร้อนหนักขึ้นไปอีกครับ
4: กลัวปลอม2ซื้อของ10บาทเนี่ยแล้วก็ไม่มีทอนก็อีกส่วนหนึ่งแต่อีกช่วงนึงที่มันระบาดเยอะก็เลยตัดปัญหาไปเลยว่าเราไม่รับดีกว่าเพื่อความสบายใจของเราเวลายุ่งมาเราไม่ได้ดูไง
5: ครับ
4: ลูกค้ามาเยอะๆเนี่ย
5: พอเห็นข่าวช่วงเนี่ยครับแบงค์พันปลอมระบาดเราเป็นร้านค้าเองเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างตอนนี้
4: อ๋อรู้สึกกลัวแล้วก็เห็นข่าวที่เขาโดนก็เห็นใจเขาเราก็ไม่อยากจะโดนเหมือนเขาด้วย
1: พ่อค้าแม่ค้าในตลาดยังเปิดเผยถึงวิธีในการแก้ไขปัญหาอีกนะครับว่าถ้าลูกค้าที่มาซื้อของไม่มีเงินที่เป็นแบงค์ย่อยก็จะให้ลูกค้าต้องสแกนจ่ายเงินแทนเพื่อเป็นการป้องกันแบงค์ปลอมอีกทางหนึ่งครับลูกค้าบางส่วนเข้าใจแต่บางส่วนก็ไม่เข้าใจก็มีอยู่เหมือนกันครับจึงอยากจะฝากให้ตำรวจช่วยตามจับผู้ก่อเหตุให้ได้โดยเร็วเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าเพราะว่าพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นภัยสังคมนำมาเตือนกันอีกครั้งนึงนะครับคุณผู้ชมข่าวในลักษณะแบบนี้ก็มักจะพบการระบาดเป็นช่วงๆแล้วก็บางทีไปโผล่จังหวัดนู้นบางทีมาโผล่จังหวัดนี้นะครับ
2: ค่ะก็ไม่แปลกใจนะคะว่าทำไมพ่อค้าแม่ค้าบางร้านนี่เขาบอกว่ารับเฉพาะเงินโอนไม่รับเฉพาะเงินสดนะคะคุณผู้ชม

0: ผมเพราะว่าก็จะเป็นการป้องกันคนที่เอาแบงค์ปลอมเนี่ยมาใช้จ่ายในร้านนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็สะดวกกับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็สะดวกกับคนที่เป็นลูกค้าด้วยนะคะเอาจริงๆตอนนี้ก็ต้องถามว่ามีใครบ้างที่ใช้จ่ายผ่านทางเงินสดซึ่งน้อยมากนะ
1: จริง
0: เดี๋ยวนี้คือเวลาไปไหนเนี่ยดิฉันไม่มีเงินสดแล้วนะมีแต่สมาร์ทโฟนที่จะไปสแกนจ่ายเงินนะคะ
1: พอเป็นแบงค์ใหญ่มันก็ต้องตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนบางร้านเนี่ยบอกว่าตัวเองยังไม่เคยเจอแต่ที่ต้องรับสแกนทำไมถึงต้องติดป้ายแบบนี้บางคนบอกว่าคือบางร้านน่ะคุณผู้ชมคือลูกค้าเขาเยอะมากแล้วเขาถูกแบงค์ปลอมแบงค์ปลอมที่ว่าพอมาตรวจสอบแบงก์กาโม่
2: ครับ
1: คือช่วงชุลมุนคือลูกค้าเยอะๆคุณผู้ชมแล้วก็ไปยื่นแบงก์ให้เขาลักษณะคือพ่อค้าแม่ค้าบางทีเขาไม่ได้สังเกตพอมานับเงินดูพอจะปิดร้านแบงก์กาโม่ด้วย
2: ครับ
1: อ
2: ัน
1: นี้น่าเจ็บใจมากนะคร
2: ับบางพื้นที่เขามีข้อสังเกตแบบนี้นะครับคือเช่นถ้ามาซื้อของแบบราคาไม่เยอะเช่นมาซื้อข้าวกล่องกล่องเดียวแต่จ่ายแบงก์พันอันนี้เป็นข้อสังเกตแต่ถ้าเกิดว่ามาซื้อข้าวกล่องเยอะๆแล้วต้องทอนเงินไม่ได้มากอ่ะเช่นแบบมูลค่าของสินค้ามัน920แล้วต้องทอนเงินแค่80อะไรแบบเนี้ยก็อาจจะแบบอ่ะรับก็ได้นะครับแล้วก็มาตรวจสอบดูว่าเป็นแบงก์จริงแบงก์ปลอมนะครับ
0: คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้นะคะชิงทองค่ะเกิดเหตุขึ้นอีกแล้วนะคะที่สระแก้วตอนนี้ตำรวจสระแก้วก็เร่งติดตามผู้ก่อเหตุชิงทองกลางห้างอยู่ที่อรัญประเทศนะคะคุณผู้ชมเขาสามารถชิงทองไปได้กว่า3ล้านบาทค่ะดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันนะคะบันทึกเหตุการณ์ขณะที่ชายผู้ก่อเหตุสวมหมวกเสื้อแขนยาวลายสก๊อตสีน้ำตาลเทาค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่กางเกงยีนขายาวเดินเข้ามาภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วก่อนที่จะนำวัตถุลักษณะคล้ายกับระเบิดออกมาข่มขู่พนักงานร้านทองแล้วก็โยนลงกับพื้นหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นก็ปีนข้ามเคาน์เตอร์เข้าไปทุบกระจกตู้ทองแล้วก็หยิบทองรูปพรรณออกไปเบื้องต้นทองที่ถูกชิงไปมีทั้งหมด3ถาดด้วยกันค่ะสร้อยคอทองคำน้ำหนัก2บาทจำนวน14เส้นสร้อยคอทองคำน้ำหนัก1บาท4เส้นสร้อยข้อมือทองคำ7เส้นรวมมูลค่าความเสียหาย3ล้าน2แสนบาทผู้ก่อเหตุใช้เวลาประมาณ30วินาทีค่ะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปทางตัวเมืองอรัญญประเทศคุณผู้ชมไปดูอีกจุดหนึ่งของภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับเอาไว้ได้นะคะภาพอีกมุมเนี่ยค่ะบันทึกเอาไว้ได้คุณผู้ชมจะได้ยินเสียงนะคะว่ามีเสียงดังคล้ายวัตถุระเบิด2ครั้งแล้วก็มีสัญญาณเตือนภัยในห้างดังขึ้นประชาชนที่อยู่ในห้างอะค่ะตกใจแล้วก็พากันวิ่งออกจากพื้นที่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจทหารและพนักงานสอบสวนสภ.อรัญญประเทศเข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็กระจายกำลังติดตามเส้นทางต่างๆแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะถ้าพบเห็นบุคคลหรือว่ายานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้หรือว่าเผชิญหน้าให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อความปลอดภัยค่ะคุณผู้ชมดูภาพอีกมุมหนึ่งนี่ค่ะเป็นจังหวะที่ผู้ก่อเหตุหนีออกจากห้างนะคะจุดนี้อยู่หลังห้างค่ะทางพันตำรวจเอกจตุรพัฒน์สิงหทิตรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าก็ออกมาระบุนะคะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณเที่ยง25นาทีแล้วก็ก่อนเข้าไปชิงทองผู้ก่อเหตุก็คว้างวัตถุคล้ายระเบิดตามที่รายงานไปแล้วนะคะคุณผู้ชมขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆแล้วก็แกะรอยเส้นทางหลบหนีเพื่อระบุตัวตนโดยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วก็กำชับให้ตำรวจเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานทุกด้านพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วนะคะคุณผู้ชมซึ่งห้างสรรพสินค้าแห่งนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นจุดเกิดเหตุแล้วก็บอกว่าอยู่ห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ6กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ
2: ครับเมื่อประมาณ15ชั่วโมงที่แล้วสภ.อรัญญประเทศมีการโพสต์ให้ช่วยกันติดตามนะครับลักษณะของผู้ก่อเหตุก็แต่งเสื้อใส่ชุดประมาณนี้แต่ไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนแล้วหรือยังนะครับใช้เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเป็นยานพาหนะในการหลบหนีแล้วมีคนเข้าไปคอมเมนต์ถามว่าตอนนี้ตามจับได้หรือยัง14ชั่วโมงที่แล้วตำรวจมาคอมเมนต์บอกว่าเชื่อว่ายังอยู่ในพื้นที
1: ่
2: ยังไม่น่าจะข้ามไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านตามที่หลายฝ่ายมีการพูดถึงกันแล้วก็ที่น่าสนใจนะคุณผู้ชมปรากฏว่าร้านทองแห่งนี้ ม่ใช่ครั้งแรกครับโดนมาแล้ว2 รอบนี่เป็นครั้งที่2ที่โดนก่อเหตุในลักษณะแบบนี้นะครับ

0: ครับก่อเหตุรวดเร็วมากแล้วก็อุกอาจมากนะคุณผู้ชมเชื่อว่าตำรวจน่าจะจับกุมตัวได้ในเร็วๆนี้นะครับพูดถึงเรื่องของเหตุอุกอาจคุณผู้ชมที่จังหวัดปทุมธานีมีเหมือนกันครับเกิดขึ้นที่ตลาดปรากฏว่าผู้ก่อเหตุมีอาวุธปืนอีกแล้วแล้วก็บุกเข้ามาในตลาดนะครับเป็นภาพเหตุการณ์ของชาย2คนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาบริเวณจุดรับส่งสินค้าภายในตลาดค้าส่งจังหวัดปทุมธานีหลังจากนั้นใช้อาวุธปืนยิง4นัดใส่กลุ่มคนงานหลังจากมีปากเสียงกันเรื่องของมองหน้าครับตอนนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดติดตามตัวผู้ก่อเหตุครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับจุดนี้อยู่ที่บริเวณลานจอดรถรับส่งสินค้าภายในตลาดค้าส่งแห่ง1อยู่ในซอย28ตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหลังจากช่วงเวลา 19:30 นาทีมีชาย2คนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงข่มขู่กลุ่มคนงานขณะที่กลุ่มคนงานเนี่ยเขากำลังขนถ่ายผลไม้จากรถบรรทุกครับคนงานที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาจอดใกล้กับจุดรับสินค้าทีนี้มีปากเสียงกันคุณผู้ชมคือคนที่ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาเนี่ยเขาถามว่ามองหน้าเขาทำไมจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าคนซ้อนท้ายก็เลยชักอาวุธปืนเล็งมายังกลุ่มคนงานครับพยายามยิง2ครั้งนะครั้งแรกเนี่ยกระสุนไม่ออกครับก่อนจะยิงซ้ำอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองปรากฏว่าครั้งนี้กระสุนออกเขายิงถึง4นัดด้วยกันพอกระสุนเนี่ยคุณผู้ชมปืนเนี่ยเล็งมาที่คนงานและยิงออกมาถึง4นัดก็เลยทำให้คนงานเนี่ยต้องวิ่งหลบหนีครับก่อนที่คนขี่รถจักรยานยนต์จะขี่รถหลบหนีออกจากพื้นที่ไปจากการตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุไปพบหัวกระสุนแล้วก็ร่องรอยกระสุนบนถนนตำรวจเนี่ยก็มีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ถ่ายภาพไว้เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่ฝั่งผู้เสียหายเองก็เข้าไปแจ้งความที่สภ.คลองหลวงแล้วก็ขอให้ตำรวจเนี่ยเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีเนื่องจากยังต้องกลับมาทำงานในพื้นที่ก็เลยเกรงว่าเดี๋ยวผู้ก่อเหตุเนี่ยจะกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกหรือไม่นะครับมีข้อมูลจากนางณัฐทิพรสุขสุรัตน์เจ้าของจุดรับคิวรถส่งสินค้าจากภาคใต้ระบุบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยคือขี่รถวนเข้ามาที่บริเวณจุดรับสินค้าถึง2ครั้งก่อนที่ครั้งที่2เนี่ยจะใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงเข้ามาก็เลยทำให้คนงานยังอยู่ในอาการหวาดกลัวและก็ต้องการให้ตำรวจเนี่ยเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุโดยเร็วที่สุดครับ
1: เด็กก็บอกว่าไปไม่เกิน5นาทีพี่กลับมาอีกรอบนึงพร้อมกับยิงเลยใช่ค่ะทุกคนตรงนั้นคือแตกหมดเลย
2: แต่ตอนนี้ตรงนั้นเป็นเสียงอะไรยังไง
1: คือเราตกใจอ่ะพี่ใช่
2: ดังปั้ง
1: เป็นเสียงปืนเลยคือตอนแรกคือจ่อจะไปยิงคนนี้เพราะคนนี้มันยืนอยู่แล้วก็ยิงลูกไม่ออกเนาะลูกไม่ออกอ่ะก็เลยเนี่ยนัดที่เหลือก็คือยิงโดนหัวโดนขาอย่างเงี้ยค่ะหนูก็วิ่งหนูก็อยู่
0: ตอนนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุนะครับโดยตำรวจเนี่ยเขาจะพิจารณาทั้งประเด็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวระหว่างผู้ก่อเหตุกับคนงานนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องของการจัดคิวรถส่งสินค้าด้วยนอกจากนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็เส้นทางในการหลบหนีของผู้ก่อเหตุเพื่อระบุตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็ติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปถ้าเป็นเรื่องของแค่มองหน้าอย่างเดียวแล้วไม่พอใจแล้วก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชมก็ถือว่าค่อนข้างอุกอาจมากๆแล้วก็พื้นที่ตลาดคนก็อยู่เยอะด้วยนะครับ
3: ครับ
4: ดูเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันนะครับหน่วยงานด้านความมั่นคงสั่งคุมเข้มพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ป้องกันการก่อเหตุความไม่สงบในช่วงวันชาติมาเลเซียนะครับวันชาติมาเลเซียเนี่ยตรงกับวันที่31สิงหาคมแล้วก็จะมีวันสถาปนากลุ่มเบอร์ซาตูด้วยช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมเช่นกันขณะที่ชาวบ้านก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปฏิเสธความรุนแรงและเรียกร้องสันติสุขครับประชาชนในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรวมพลังจัดกิจกรรมปฏิเสธความรุนแรงและเรียกร้องสันติสุขจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านกวาลอศิราตำบลปาเสมัดโดยเป็นกิจกรรมรวมพลังของชาวบ้านที่ต้องการแสดงเจตนารมณ์ปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นหลายจุดทั่วจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาส่วนการตรวจสอบ

0: อบเหตุความรุนแรงในพื้นที่13อำเภอจำนวน59จุดพบว่าผู้ก่อเหตุใช้ระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในภาชนะเป็นแป๊บเหล็กทรงกลมและบางจุดใช้ถังแก๊สปิกนิกจำนวน60ลูกครับเจ้าหน้าที่ชุด EOD สามารถเก็บกู้ได้2ลูกในพื้นที่อำเภอศรีสาคร1ลูกและระแงะอีก1ลูกล่าสุดเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาสอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆเพื่อที่จะติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับไปต่อกันที่ยะลาครับทางตำรวจอาหารตอนนี้ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจและจุดสกัดตามเส้นทางต่างๆเพื่อตรวจค้นวัตถุต้องสงสัยและวัตถุระเบิดหลังฝ่ายความมั่นคงมีการแจ้งเตือนให้ระมัดระวังกลุ่มผู้ไม่หวังดีเตรียมจะมาก่อเหตุในพื้นที่พลตำรวจตรีกองอัดสุวรรณขำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลากำชับให้ทุกสถานีตำรวจเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและเฝ้าระวังเหตุรวมทั้งติดตามตรวจสอบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบอย่างใกล้ชิดหลังหน่วยข่าวด้านความมั่นคงแจ้งเตือนพบความเคลื่อนไหวการจัดหารถยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อเตรียมนำไปก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ครับโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่3ฝ่ายซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจและจุดสกัดในพื้นที่8อำเภอของจังหวัดยะลาโดยเฉพาะอำเภอเบตงและอำเภอเมืองยะลาให้เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะต้องสงสัยซึ่งหน่วยข่าวความมั่นคงประเมินสถานการณ์ว่าช่วงวันที่31สิงหาคมซึ่งเป็นวันชาติของประเทศมาเลเซียวันสถาปนากลุ่มเบอร์ซาตูกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบก็อาจจะฉวยโอกาสแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ได้นะครับคุณผู้ชมครับมีรายงานว่าวันนี้28สิงหาคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติจะเสนอพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกย้ายมานั่งเก้าอี้เป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่ก่อนที่จะนำรายชื่อส่งให้กับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการประชุมครม.สัปดาห์หน้าที่จังหวัดสงขลานะครับแต่ทางด้านพลเอกชัยพฤกษ์ก็ยังคงเลี่ยงที่จะให้ความเห็นกับสื่อมวลชนแม้ว่าจะพยายามสอบถามถึงกระแสข่าวว่าถูกทาบทามให้มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.แล้วก็ตามนะครับพลเอกชัยพฤกษ์บอกว่าเรื่องนี้มาสอบถามตนเองอาจจะไม่เหมาะสมเพราะท่านยังคงดำรงตำแหน่งเป็นเสนาธิการทหารบกอยู่ก่อนที่จะยืนยันว่าไม่ว่าจะอยู่จุดไหนก็พร้อมทำงานครับ
1: มีกระแสข่าวเลขาสมช.ฮะใจเย็นก่อนเหรอแล้วมีการทับทามหรือยังพี่ปู
2: มีไหมคะมีครับหรือว่
3: ามีอะไรงั้นทับทามต้องถามผมก็จะให้ถามเจ้าตัวเลยเหรอ
1: ใช่ใช่
2: เห็นว่า
3: ที่ตอบจะไม่เหมาะไหม
1: แต่จุดไหนก็พร้อมทำงานใช่ไหมครับ
3: ครับผม
1: โอเคพร้อมโอเคขอบคุณครับ
3: ทำให้ดีที่สุด
1: ครับ
4: ยังไม่ได้ตอบชัด
0: ๆครับ
4: แต่ก็ดูท่าทีว่าไม่ได้ปฏิเสธบอกว่าพร้อมทำงานพร้อมทำงานทุกหน้าที่เดี๋ยวรอติดตามวันนี้นะครับเรื่องของการเสนอชื่อเลขาธิการสมช.ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่คนในพื้นที่อยากให้รัฐบาลมีการออกมาตอบคำถามก็คือเรื่องของการยิงปืนมาจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยจริงหรือไม่นอกจากนี้ยังมีข้อเรียกร้องของ14ส.ส.ในพื้นที่ภาคใต้ด้วยบอกว่าขอให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะกรณีที่มีผู้อ้างว่าถูกยิงด้วยอาวุธปืนจากเฮลิคอปเตอร์ระหว่างปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนะครับเรื่องนี้พอนักข่าวเนี่ยเมื่อวานนี้ไปเจอนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็ระบุแบบนี้บอกว่าพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ซึ่งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็มีอำนาจสูงสุดในพื้นที่ยืนยันแล้วว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแม่ทัพภาคที่4จะเปิดให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังนั้นจึงจะต้องรอผลการตรวจสอบต่อไปครับ
5: เมื่อวานนี้ส.ส.ฝ่ายค้านเรียกร้องให้ท่านนายกตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ ง
6: ผมสถานการณ์ตรงนั้นตรง3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้บัญชาการสถานการณ์อยู่แล้วผมเข้าไปยุ่งไม่เช็คกฎหมายก่อนไม่น่าจะยุ่งได้ด้วยซ้ำเพราะการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับแล้วก็กฎอัยการศึกเนี่ยมันให้อำนาจทหารมีอำนาจสูงสุดจำได้ไหมก่อนปฏิวัติปี57 2 วันลุงตู่ประกาศกฎอัยการสูงสุดรัฐบาลทำอะไรไม่ได้
4: ส่วนพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาและก็ในฐานะอดีตแม่ทัพภาคที่4ก็ออกมาสะท้อนปัญหาเรื่องของความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้นะครับ

0: ครับซึ่งท่านบอกว่ามีลักษณะค่อนข้างซับซ้อนแต่ประเด็นสำคัญก็คืองานด้านการข่าวจะต้องทำงานร่วมกันท่านย้ำแบบนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยมันอาจจะมีช่องว่างในการนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์แล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติพลเอกเกรียงไกรกล่าวบอกว่าการที่ข่าวจะแม่นยำก็คือการข่าวจากมวลชนซึ่งหากการปฏิบัติมีมาอย่างต่อเนื่องให้ความไว้วางใจกันจะมีโอกาสได้ข่าวที่ชัดเจนและนำไปสู่การวางแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การก่อเหตุในพื้นที่ชะงักงันและระงับความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ครับ
1: คุณผู้ชมคะมาติดตามความปลอดภัยในโรงเรียนกันหน่อยนะคะซึ่งทั้งสัปดาห์เนี่ยมีข่าวการส่งแชทในลักษณะข่มขู่จะก่อเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนหลายแห่งเลยนะคะก็ไปขู่ว่าจะกราดยิงบ้างขู่จะก่อเหตุอย่างนั้นอย่างนี้บ้างนะคะล่าสุดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้สถานศึกษาค่ะเพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัยแล้วก็ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดกับบุคคลที่ส่งข้อความข่มขู่หรือว่าข้อมูลเท็จค่ะโรงเรียนอนุบาลราชบุรีปิดการเรียนการสอนปรับรูปแบบเป็นการเรียนออนไลน์แทนนะคะหลังจากที่มีผู้ปกครองค่ะส่งข้อความผ่านไลน์กลุ่มโรงเรียนบอกว่าจะก่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนอ้างว่าไม่พอใจที่โรงเรียนจะจัดงานกีฬาสีตรงกับวันศาสตร์จีนนะคะซึ่งหลังเกิดเหตุเนี่ยตำรวจตรวจสอบชื่อบัญชีไลน์ที่ส่งข้อความพบว่าเป็นผู้ปกครองคนหนึ่งที่ออกมายอมรับนะคะว่าเป็นคนส่งข้อความข่มขู่ครูจริงๆสาเหตุเกิดจากรับผลิตเสื้อกีฬาสีให้กับโรงเรียนแต่ว่าทำไม่ทันส่งมอบงานไม่ทันจึงสร้างสถานการณ์ก็เลยอ้างประเด็นบอกว่าจัดงานตรงกับวันศาสตร์จีนก็อยากจะให้โรงเรียนเลื่อนกิจกรรมออกไปสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมตำรวจดำเนินคดีในข้อหานำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นกระทบต่อความปลอดภัยแล้วก็สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนย้ำนะคุณผู้ชมมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำแล้วก็ทั้งปรับแล้วก็บอกว่าการข่มขู่ขู่เข็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจมีโทษจำคุกเช่นเดียวกันนะคะไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้นะคะโรงเรียนยังฟ้องร้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหายจากการที่จะต้องยกเลิกการจัดงานกีฬาสีด้วยซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมมันมีผลต่อจิตใจนะคะของนักเรียนก็เลยทำให้วันนี้ค่ะนักจิตวิทยาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะประชุมร่วมกับครูในโรงเรียนเพื่อแนะนำวิธีการสื่อสารกับเด็กเล็กรวมไปถึงปรับรูปแบบมาตรการด้านต่างๆให้มีความเข้มงวดมากขึ้นค่ะ
2: ประชุมพูดคุยกับคุณครูในการจะดูแลเด็กอย่างไรตอบคำถามเด็กอย่างไรทั้งว่าทำไมไม่จัดกีฬาหรือเด็กที่ทราบข่าวรู้สึกกังวลนะคะก็จะให้ความรู้กับคุณครูดูแลจิตใจคุณครูด้วยนะคะเพื่อวันจันทร์ที่เปิดเรียนมาปกติเป็นออนไซต์ที่โรงเรียนนะคะจะได้มีการดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันในไลน์กลุ่มต่างๆค่ะก็จะให้แสดงตัวตนของคนอยู่ในไลน์กลุ่มนะคะแล้วก็ให้ใช้ชื่อจริงนะคะในไลน์กลุ่มด้วยแล้วก็ผู้ปกครอง1คนเด็ก1คนนะคะในช่องทางการสื่อสารค่ะ
1: สัปดาห์ก่อนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ก็มีการส่งข้อความลักษณะข่มขู่เข้าไปในกลุ่มกีฬาสีของโรงเรียนเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมปรากฏว่าจากการตรวจสอบไปพบว่าเป็นนักเรียนอายุ16ปีของโรงเรียนอ้างว่าทำไปเพราะว่าความคึกขนองจากการพิมพ์เล่นโดยไม่คาดคิดว่าจะส่งผลกระทบจนเรื่องบานปลายทำให้โรงเรียนเนี่ยต้องปิดเรียนเป็นเวลา1วันแม้ว่าเด็กจะยอมรับผิดขอโทษโรงเรียนนักเรียนผู้ปกครองแล้วก็ทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่สุดท้ายคุณผู้ชมด้วยความคึกขนองนี่แหละค่ะตำรวจดำเนินคดีเลยนะคะแล้วก็ส่งตัวไปยังสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบนอกจากนี้ตำรวจยังเชิญผู้ปกครองไปรับทราบข้อกล่าวหาด้วยค่ะ
3: แล้วก็ยังไม่หมดนะคุณผู้ชมมีอีกเคสหนึ่งครับเป็นนักเรียนหญิงชั้นม.ปลายโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายใช้ AI อันนี้น่าจะใช้คำว่าในทางที่ผิดได้เลยครับ AI เจนรูปปืนขึ้นมาพร้อมกับข้อความข่มขู่สร้างสถานการณ์แล้วก็นำไปโพสต์ในกลุ่ม LINE Open Chat ครับก่อนที่จะถูกตำรวจคุมตัวอ้างว่าต้องการหยอกล้อเล่น ไม่ได้มีเจตนาก่อเหตุจริง

0: ตำรวจได้เชิญผู้ปกครองมารับตัวนะครับแล้วก็จัดทำประวัติร่วมกันพร้อมกับขอความร่วมมือให้ดูแลบุตรหลานไม่ให้กระทำผิดซ้ำแบบนี้อีกนะครับขณะที่ทางกระทรวงศึกษาธิการครับได้เปิดใช้งานระบบใหม่ชื่อว่า Traffy Edu ครับก็จะย่อมา EDU เนี่ยนะครับที่มาจาก Education เพื่อเป็นช่องทางในการรับแจ้งเหตุเรื่องร้องเรียนและความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นการแก้ปัญหาครับเพียงสแกน QR Code ระบบก็จะส่งข้อมูลตรงถึงมือเจ้าหน้าที่คัดกรองความเร่งด่วนตรวจสอบและระงับเหตุได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงรวมถึงถ้าหากพบการโพสต์ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือข้อความข่มขู่ในสื่อสังคมออนไลน์กระทรวงก็จะประสานปิดกั้นข้อความทันทีเพื่อไม่ให้เกิดการส่งต่อครับ
1: ในเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการดำเนินการนะครับกรณีที่มีผู้ใช้โซเชียลเนี่ยแล้วก็สร้างความเข้าใจผิดเนี่ยผมเรียนว่าจะมีการดำเนินการตามกฎหมายนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบอยู่ว่าที่ไปที่มาเป็นอย่างไรเราสืบได้นะครับว่าใครเป็นคนโพสต์มาจากไหนเราสืบต้นตอได้หมดก็ขอความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องแล้วกันนะครับว่าถ้าใครพบมาท่านอย่าโพสต์ส่งต่อแต่เราไม่ให้ละเลยปัญหานี้นะครับเราก็มีการสืบสวนว่าที่โพสต์มาเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรในเชิงการสืบสวนสอบสวนซึ่งจะต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยฝ่ายความมั่นคงด้วยเราไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ถ้าไม่ใช่ข้อเท็จจริงเนี่ยต้องบอกทุกท่านเลยนะครับว่าเราตรวจสอบได้และเราจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านย้ำเตือนผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ครับห้ามโพสต์หรือส่งข้อความข่มขู่ที่ไม่มีมูลความจริงเนื่องจากส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนแล้วก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดกับผู้ที่กระทำผิดทุกคนและจะยกระดับมาตรการความปลอดภัยให้เข้มแข็งเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนนะครับคุณผู้ชมหลายท่านที่ติดตามรายการอยู่ก็แสดงความเห็นกันมาหลากหลายทีเดียวนะครับหลายท่านก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าเมื่อก่อนนี้ไม่ได้มีแบบบ่อยขนาดนี้นะเป็นพฤติกรรมเรียนแบบหรือเปล่าทำไมช่วงนี้พบบ่อยเหลือเกินการไปโพสต์มีทั้งกรณีเด็กนักเรียนเองไปโพสต์ในกลุ่ม LINE Open Chat มีทั้งกรณีผู้ปกครองเองก็ยังก่อเหตุในลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับ
2: ค่ะตามรายงานของตำรวจเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหนี่คือเป็นบางส่วนเท่านั้นนะที่เรารายงานค่ะบางวันเนี่ยมีถึง4โรงเรียนที่มีการก่อเหตุหรือว่ามีการสร้างสถานการณ์สร้างเรื่องกันขึ้นมาแบบนี้นะคะ
3: ค
2: ุณผู้ชม
3: แล้วบางทีมันไม่ใช่แค่โรงเรียนที่มีการพบข้อความลักษณะแบบนี้โรงเรียนใกล้เคียงพอเขาทราบข่าวเอาก็ไม่กล้าเปิดไปด้วยเหมือนกันพอก็กลัวว่าจะเกิดเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยเหมือนกันก็ต้องตรวจสอบกันด้วยสำหรับเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลที่ผ่านมาก็คือเรื่องของขบวนการในการสวมบัตรเลขศูนย์ให้กับชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในบ้านของเราเนี่ยนะครับล่าสุดเกิดขึ้นที่จังหวัดอุทัยธานีมีภาพของเจ้าหน้าที่ไปจับกุมสามีภรรยาครับเขานำเอกสารเท็จมายื่นคำขอบัตรบุคคลไร้สัญชาติกับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบบอกว่าฝ่ายชายเนี่ยคืออยากจะทำบัตรเลขศูนย์อ้างว่าอยู่ไทยมานานแล้วแต่พอจากการตรวจสอบปรากฏว่าชายคนนี้เขามีหนังสือเดินทางสัญชาติเมียนมาครับขณะที่ฝ่ายหญิงก็ให้การบอกว่าถูกบุคคลที่อ้างว่าเป็นทนายผ่าน Facebook เนี่ยแหละหลอกมาอีกทีนึงบอกว่าสามารถช่วยเรื่องของเอกสารได้แล้วก็มีการเรียกเก็บเงินกว่า 50,000 บาทสุดท้ายถูกหลอกครับเนี่ยครับเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่อำเภอลานสักพยายามอธิบายให้สามีแล้วก็ภรรยาฝั่งภรรยาเนี่ยเป็นชาวไทยส่วนสามีเนี่ยสัญชาติเมียนมานะครับคืออธิบายบอกว่าตัวสามีเนี่ยไม่สามารถทำบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรเลขศูนย์ได้เนื่องจากตอนที่มายื่นเอกสารเนี่ยพอเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบในระบบปรากฏว่าฝ่ายชายมีพาสปอร์ตเมียนมาอยู่แล้วครับทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมีสัญชาติเมียนมาแต่ทำไมถึงจะมาออกบัตรเลขศูนย์เจ้าหน้าที่ก็เลยออกอุบายให้ทั้งสองคนเนี่ยรอก่อนบอกเดี๋ยวตรวจสอบให้เดี๋ยวรอปลัดอำเภอลานสักมาก่อนทีนี้ระหว่างที่ออกอุบายให้นั่งรอครับจากนั้นปลัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เลยโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจสภ.ลานสักหลังจากนั้นพอตำรวจมาถึงปุ๊บก็เข้าไปจับกุมแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาปลัดอำเภอเนี่ยบอกว่านายสมชายหรือว่านายเทียนอู่เขาได้มายื่นคำร้องเป็นบุคคล

0: ไม่มีสถานะทางทะเบียนบ้านครับโดยอ้างบอกว่าตัวเขาได้รับคำแนะนำจากบริษัทกฎหมายแห่งหนึ่งทีนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก็พบว่านายสมชายหรือว่านายเทียนอูเนี่ยเขาถือหนังสือเดินทางจากประเทศเมียนมาซึ่งเป็นประเทศต้นทางอยู่แล้วครับ
1: ค่ะปอคะอยากให้ช่วยเล่าเหตุการณ์ทั้งสองคนว่ามีความผิดอย่างไรบ้างคะ

0: รยาซึ่งเป็นคนไทยกันบ้างภรรยาเนี่ยสารภาพนะครับแล้วก็อ้างแบบนี้บอกว่าตัวเองเนี่ยตกเป็นเหยื่อเหมือนกันเพราะว่าไปเจอทนายปลอมใน Facebook ครับไปเจอทนายปลอมมีการพูดคุยกันผ่าน Facebook ทนายเนี่ยอ้างบอกว่าสามารถทำบัตรต่างด้าว10ปีให้สามีได้โดยทนายเนี่ยเรียกค่าดำเนินการ 50,000 บาทครับเธอก็เลยเชื่อแล้วก็ตัดสินใจโอนเงินไปให้เป็นเงินมัดจำอยู่ที่ 15,000 บาทจากนั้นเนี่ยทนายความที่เป็นทนายปลอมเนี่ยคุณผู้ชมก็ส่งเอกสารเท็จนี้มาให้ส่งเอกสารมาให้แล้วก็บอกว่าเนี่ยแหละเอาเอกสารไปดำเนินเรื่องที่อำเภอได้เลยทีนี้พอเธอเนี่ยมาดำเนินเรื่องที่อำเภอสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าเป็นเอกสารเท็จก็เลยถูกจับและพอถูกจับแล้วพอเข้าไปเช็คในออนไลน์ปรากฏว่าถูกทนายคนนี้ครับบล็อก Facebook ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ก็คือติดต่อกับทนายที่อยู่ใน Facebook แล้วเขาเก็บตังค์ทั้งหมดเท่าไหร
2: ่เหมือน
1: โอนให้ทางไหน
2: ทาง Facebook ทางโทรศัพท์จุดประสงค์ก็คือลูกเลี้ยงเขาอะไปต่อบัตรแรงงานแล้วไม่ได้สักทีแล้วเขาก็ปล่อยข่าวพอปล่อยข่าวเราก็ไปต่อไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ย้ายที่นายจ้างมาเป็นเราใช่ไหมทีนี้ก็เลยปล่อยไม่เป็นไรก็เลยในเฟซบุ๊กอะมีทนายเด้งขึ้นมาก็ติดต่อถามเขามาแล้วก็ดูเขาเคยถามเขาไปว่าสามารถทำได้ไหมทำบัตรให้เขาได้ไหม
0: เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ก็ส่งตัวทั้ง2คนให้กับตำรวจสภ.ลานสักนะครับดำเนินคดีข้อหาก็คือร่วมกันแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานมีโทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทส่วนฝ่ายชายก็อาจจะถูกส่งกลับประเทศด้วยนะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการเตรียมขยายผลติดตามทนายปลอมรายนี้มาลงโทษตามกฎหมายด้วยเหมือนกันซึ่งก็ถือว่าเป็นภัยสังคมนะครับเป็นทนายแล้วก็มีการโพสต์ลักษณะแบบนี้ว่าสามารถช่วยได้และคุณผู้ชมลองคิดดูว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในบ้านเราก็ค่อนข้างเยอะบางคนก็ต้องต่อใบอนุญาตในการทำงานทีนี้ก็อยากจะได้บัตรเลขศูนย์ก็อาจจะไปเห็นรายละเอียดต่างๆแบบนี้ก็อาจจะหลงเชื่อได้นะครับ
3: กลายเป็นช่องของมิจฉาชีพนะครับมาดูข่าวต่อไปนี้ครับคุณผู้ชมมีชายคนหนึ่งเขาถูกขโมยรถจักรยานยนต์จากบ้านพักในจังหวัดสิงห์บุรีนะครับคือตอนที่โดนขโมยเนี่ยประมาณช่วงกลางดึกแล้วเขาตื่นมาตอนเช้ามืดเขาก็เลยเอ้ารถหายไปไหนเปิดกล้องวงจรปิดดูนะครับหลังจากนั้นเขาตัดสินใจขับรถยนต์ไปตระเวนตามหาจนเจอรถจักรยานยนต์ของตัวเองครับดูภาพจากวงจรปิดตอนที่ถูกขโมยกันก่อนนะครับภาพจากวงจรปิดบริเวณบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลบางกระบืออำเภอเมืองสิงห์บุรีครับบันทึกเหตุการณ์ช่วงประมาณตี2วันที่27สิงหาคมก็จะเผยให้เห็นวินาทีที่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda สีแดงดำทะเบียนจังหวัดลพบุรีถูกผู้ต้องสงสัยจูงออกจากบ้านไปคือเมื่อกี้นี้พยายามจะสตาร์ทเครื่องขึ้นคร่อมแล้วแต่สตาร์ทไม่ได้ไงครับสุดท้ายก็เลยใช้วิธีแบบเข็นออกไปนี่แหละครับเป็นหลักฐานที่นายจารุวัฒน์แสงบุญเจ้าของรถใช้ในการติดตามผู้ก่อเหตุหลังจากที่ตื่นมาตอนเช้ามืดแล้วก็พบว่าอ้าวมอเตอร์ไซค์หายไปไหนมอเตอร์ไซค์ถูกขโมยไปแน่ๆก็เลยตัดสินใจดูวงจรปิดแล้วก็ตัดสินใจขับรถยนต์ออกตระเวนติดตามค้นหาด้วยตัวเองนานกว่า2ชั่วโมงครับกระทั่งรุ่งเช้า 6:30 นไปเจอครับรถจักรยานยนต์ของตัวเองจอดอยู่บริเวณหอนาฬิกาสีแยกไฟแดงในเขตเมืองสิงห์บุรีไม่รอช้าครับรีบแจ้งประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเมืองสิงห์บุรีเข้าทำการตรวจสอบทันทีทีนี้พอตำรวจเดินทางมาถึงก็เข้าไปคุมตัวชายผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะครับทราบชื่อต่อมาชื่อว่านายวิสันนาชมอายุ39ปีเบื้องต้นคืออาการพูดจาแบบวกวนสื่อสารไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะคุณผู้ชมลองฟังนะครับว่าเขาจะไปไหนฮะ
4: เขาจะรถไปไหน
5: จะขี่ไปหาญาติบอกว่าญาติเสียพูดให้ดูร้อนดูคนไป
4: อะไรนะญาติเสีย
5: ครับ
4: ที่ไหน
5: สุรินทร์ครับ
4: สุรินทร
5: ์ครับ
4: อ๋อเริ่มขับไปถึงเหรอ
5: เขาเนี่ยครับถึงก็ผมขับแค่สองสามรอบเอ๊ะมันจะออกไปทางนี
4: ้
5: มัน
6: กี่ทางออกทางออกเยอะไปไหมไป
4: ทางไหนไปทางไหนไปสุรินทร์เนี่ยทางไหนไปสุรินทร์ทางไหนไปสุรินทร
5: ์ทางนี้ก็ได้คร
4: ับ อ๋อทางนี้ก็ไปได้ให้สุรินทร์เน
6: ี่
4: ย
3: ประมาณนี้นะคุณผู้ชมจริงๆนักข่าวเราสัมภาษณ์มานานกว่านี้ประมาณแบบ 2-3 นาทีเลยแต่ 2-3 นาทีน่ะ

0: ังดูหมดแล้วไม่ได้อะไรเลย
1: ไม่เข้าใจ
0: ไม่ได้ประเด็นอะไรเลยครับคุณผู้ชม 2-3 นาทีที่สัมภาษณ์มาก็ให้ฟังประมาณนี้นะครับที่ตำรวจบอกว่าคือพยายามที่จะสอบถามแล้วแต่พูดจาวกวนสื่อสารไม่รู้เรื่องอะครับนอกจากนี้ยังไปพบหลักฐานมัดตัวอีกว่าไปก่อเหตุมาจริงๆเจ้าของรถเอ๊ะเสื้อนี่มันคุ้นๆนะ
1: จะบอกนะ
0: นี่มันเสื้อผมนี่ไม่ใช่เอาไปแต่รถจอมอเตอร์ไซค์เสื้อก็เอามา
1: ไปเอาเสื้อเขามาใส่ด้วย
2: เสื้อก็เอาไปด้วย
0: มองเสื้อเสร็จปุ๊บเอ๊ะรองเท้านี่มันคุ้นๆนะ
2: อย่าบอกนะ
0: ไม่บอกก็ได้แต่ของผมเลย
1: เห็นจัด
0: ๆนี่เอาไปทั้งเสื้อทั้งรองเท้ารถมอเตอร์ไซค
2: ์ทุกอย่าง
0: เอาไปหมดเลยโอ้โหคุณผู้ชมครบนะครับตำรวจจึงได้คุมตัวนายวิสันพร้อมกับของกลางไปที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสิงห์บุรีนะครับเพื่อที่จะดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปนะครับ
1: คุณผู้ชมพักเรื่องแบบนี้เนี่ยมาดูเรื่องของการเดินทางกันหน่อยนะคะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมวางแผนจะเดินทางไปในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างหรือเปล่
0: า
1: ทั้งสองท่านคุณไม่ได้ไปหัวหินไม่ได้ไปสมุทรสงครามสมุทรสาครนานขนาดไหนละ
2: นานแล้วนะ
0: สุดสัปดาห์นี้เจอเลยหัวหิน
1: ใช่เพราะว่าสุดสัปดาห์นี้นะคะทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือว่า M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วเนี่ยค่ะจะเปิดให้ประชาชนใช้งานได้นะคะตามกำหนดการเนี่ยค่ะจะเปิด10 นาฬิกาซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางผ่านพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ใช้ถนนพระราม2เป็นประจำค่ะช่วงคืนที่ผ่านมาทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจการใช้เส้นทางบนถนนพระราม2แล้วก็ทางยกระดับนะคะพบว่าสภาพก็ค่อนข้างโล่งค่ะแต่ก็มีรถบางส่วนเริ่มหันไปใช้เส้นทางยกระดับ M82 จากทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนลงมาที่ด่านเอกชัยทีมข่าวคุยกับนายพิทยาทาจันทึกผู้ขับรถบรรทุกค่ะที่เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยจะเดินทางไปส่งของที่โรงงานแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็คืนนี้เนี่ยถือว่าเป็นคืนแรกที่หันไปใช้ถนนพระราม2เนื่องจากก่อนหน้านี้วิ่งรับส่งสินค้าเส้นทางภาคอีสานก็ยอมรับว่ารู้สึกกังวลที่จะต้องใช้เส้นทางเนื่องจากเคยได้ฟังข่าวเกี่ยวกับถนนพระราม2มาโดยตลอดหากมีการเปิดให้ใช้เส้นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 เนี่ยก็เชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดและก็ดีกว่าการใช้เส้นทางถนนพระราม2ที่ตัวเองเนี่ยบอกว่าก็อยากลองใช้เหมือนกันค่ะ
3: ก็อยากลองสักครั้งอ่ะพี่มันก็น่าจะดีกว่าวิ่งข้างล่างอยู่นะพี่ผมว่า
4: ถ้าเขา
3: ข
4: ึ้นฟร
3: ีก็ยิ่งชอบใช่ครับถ้าขึ้นฟรีไม่เสียตังค์ก็ชอบอ่ะพี่
1: ส่วนนี้เป็นตอนกลางวันนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ทีมข่าวก็ไปสำรวจมาเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมบางท่านก็อาจจะดูไปพร้อมๆกันเผื่อว่าอยากจะวางแผนเดินทางลงพื้นที่เส้นภาคใต้นะคะคือเป็นช่วงเอกชัยบ้านแพ้วแล้วก็มีกำหนดเปิดให้ทดลองใช้วันนี้ตั้งแต่10 โมงเป็นต้นไปประชาชนเนี่ยใช้บริการฟรีตลอด24 ชั่วโมงนะคะM82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วมีระยะทางประมาณ 16.4 กิโลเมตรเมื่อเปิดให้บริการแล้วจะเชื่อมต่อกับช่วงบางขุนเทียนเอกชัยทำให้สามารถเดินทางได้ต่อเนื่องช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางแล้วก็ช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนพระราม2เบื้องต้นมีทางขึ้นลงเปิดใช้งาน4 แห่งด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2แล้วก็ด่านบ้านแพ้วค่ะขณะที่ด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างจากการสำรวจทางขึ้น M82 ฝั่งขาออกถนนพระราม2ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครก็พบนะคะว่าด่านมหาชัย2บริเวณกิโลเมตรที่24+300อำเภอเมืองสมุทรสาครเนี่ยค่ะงานก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วมีความพร้อมใช้งานปัจจุบันมีแบริเออร์กั้นบริเวณทางขึ้นเอาไว้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะนำแบริเออร์ออกในวันนี้นะคะเพื่อเปิดให้รถเนี่ยสามารถใช้งานได้สำหรับชาวสมุทรสาครและคนที่ใช้ถนนพระราม2เนี่ยเขาบอกว่ารอคอยกันมานานก็จะได้สะดวกขึ้นคาดว่าจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางโดยเฉพาะคนที่เดินทางผ่านพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ใช้ถนนพระราม2เป็นประจำนะคะนี่คุณผู้ชมก็น่าจะทำให้หลายๆคนเนี่ยตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพได้มากขึ้นโดยเฉพาะสมุทรสงครามเนี่ยบางคนบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยไปบ่อยๆตลาดน้ำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะตอนนี้ก็อาจจะเริ่มมาพิจารณาจุดที่เคยไปแล้วก็ไปสร้างความคึกคักให้กับตลาดเขา

0: ยนะคะ
1: ช่วงที่มีข่าวบ่อยๆถึงขั้นในโซเชียลพูดถึงกันว่าเวลาขับไปตามถนนพระราม2นี่ต้องมองทางข้างล่างข้างบนเราต้องมองข้างบนว่ามีอะไรจะร่วงมาหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่ามียกระดับแบบนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะสบายใจมากขึ้นหรือไม่อย่างไรแสดงความเห็นกันมาได้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็น่าจะช่วยที่สำคัญคือช่วยเรื่องของการระบายการจราจรโดยเฉพาะช่วงเทศกาลอ
0: ่ะ
1: รถติดหนักมากพระราม2ก็น่าจะช่วยได้เหมือนกันนะครับ
0: คือก่อนหน้านี้ถ้าเป็นเส้นพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยเราก็รายงานไปว่า M6 เนี่ยช่วยได้เยอะนะคะแล้วถ้าหากว่าเป็นเส้นลงใต้เนี่ยแถวในพื้นที่สมุทรสาครสมุทรสงครามเนี่ยก็จะมีเส้นนี้คุณผู้ชม M82 นะคะแต่ถ้าจะไปกาญจนบุรีนครปฐมคุณผู้ชมเขาก็มี M81 เหมือนกันนะเพราะว่าทีมข่าวของเราที่อยู่แถวราชบุรีนครปฐมนี่เขาบอกว่าโอ้โหเดินทางสบายเลยนะคะ
2: เอ
0: ามาขิงกันใหญ่คุณผู้ชม ก็สามารถที่จะเลือกเส้นทางได้เป็นการอำนวยความสะดวกนะคะ
2: ครับไปเช็คฟีดแบคในโลกออนไลน์เนี่ยคุณผู้ชมหลายๆคนก็บอกว่าน่าจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยสำหรับ M82 เพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าไม่ได้เดินทางมานานแล้วบางคนบอกว่าพอมันเห็นเหตุการณ์พระราม2เนี่ยวิ่งข้างล่างไม่ค่อยไว้วางใจเท่าไหร
0: ่
2: พอตอนนี้มันเสร็จแล้วหลายคนบอกว่าระยะสั้นสมมติจะไปสมุทรสาครสมุทรสงครามหรือไปชะอำไปหัวหินเดินทางได้สะดวกแล้วก็สามารถไปได้ในช่วงเสาร์อาทิตย์ในวันหยุดแบบนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันที่เรื่องเตือนภัยกันหน่อยใครบอกว่าที่วัดปลอดภัยทุกวันนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วครับอยู่วัดมิจฉาชีพก็มาถึงที่เลยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับแม่ชีคนหนึ่งคุณผู้ชมมีชายหญิงเนี่ยเข้ามาภายในวัดแล้วก็อ้างบอกว่าเดี๋ยวจะมาบวชขอดูสถานที่หน่อยจากนั้นก็ออกอุบายบอกว่านวดเป็นนะเดี๋ยวนวดให้พอแม่ชีให้นวดครับใช้ทีเผลอออกอุบายแล้วก็ไปขโมยเงินสดที่แม่ชีเขาเก็บไว้ 200,000 บาทครับล่าสุดตำรวจอยู่ระหว่างแกะรอยกล้องวงจรปิดให้คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับมาแล้วครับขี่เข้ามาในวัดแล้วมากัน2คนครับภาพจากกล้องวงจรปิดภายในวัดเขาวังพระอารามหลวงเขตเทศบาลเมืองราชบุรีบันทึกภาพบุคคลต้องสงสัยเป็นชายและก็หญิงมากัน2คนอายุเนี่ยคาดว่าน่าจะประมาณสัก50ปีอ่ะครับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนไม่ทราบเลขทะเบียนขี่เข้ามาภายในวัดหลังจากนั้นทั้ง2คนก็ทำทีเข้ามาสอบถามเรื่องของการบวชแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวขอดูสถานที่ภายในวัดหน่อยว่าจะมาบวชเนี่ยเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นพยายามพูดคุยตีสนิทแล้วก็ใช้ทีเผลอฉกเงินไป 200,000 บาทครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยๆเล่าให้ฟังคุณผู้ชมทีนี้ทีมข่าวไปพบกับผู้เสียหายผู้เสียหายก็คือแม่ชีมังกรแม่ชีมังกรเนี่ยอายุ76ปีจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้มา55ปีแล้วครับก่อนที่จะพาทีมข่าวของเราพาเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในห้องพักแล้วก็ภายในห้องพักเนี่ยไปพบถุงย่ามของแม่ชีแขวนอยู่ครับถุงย่ามเนี่ยยังอยู่แต่เงินสดที่เก็บไว้เนี่ยไม่เหลือเลยสักบาทครับแต่ภายในห้องก็ไม่มีการรื้อค้นนะของทุกอย่างไม่ได้ผ่านการรื้อค้นทุกอย่างยังปกติมีแต่ย่ามที่มีเงินสดด้านในเนี่ยแหละหายไปหมดเลยทีนี้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม่ชีมังกรเล่าแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุช่วงบ่ายของวันนี้ครับมีชายและก็หญิง2คนอายุประมาณ50ปีอย่างที่เล่าไปก็ทำทีมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการบวชแล้วก็บอกว่าขอดูสถานที่ภายในวัดหน่อยจากนั้นมีคนนึงเนี่ยเขาก็เข้ามาตีสนิทกับแม่ชีแล้วก็บอกกับแม่ชีว่านวดเป็นนะนวดจับเส้นเป็นนะแม่ชีนวดหรือเปล่าก่อนจะลงมือนวดบริเวณขาครับแม่ชีบอกว่าอ่ะน่าจะนวดเป็นนะนวดดีเลยก็เลยชักชวนแม่ชีเนี่ยให้ไปนวดต่อที่บริเวณศาลาครับทีนี้ระหว่างที่แม่ชีกำลังถูกนวดอยู่นั้นอีกคนหนึ่งหายไปเลยครับคือมีพฤติกรรมก็คือเดินเข้าๆออกๆห้องของแม่ชีนี่แหละแต่จังหวะนั้นคือแม่ชีเขาก็ไม่ทันได้สังเกตตอนนั้นคือนวดอยู่นะครับทีนี้ต่อมาบุคคลทั้งสองคนก็อ้างบอกว่าอ้าวแม่ชีเดี๋ยวกลับมานวดใหม่เดี๋ยวขอตัวไปเอาน้ำมันก่อนเดี๋ยวไปเอาน้ำมันแล้วเดี๋ยวจะกลับมานวดต่อให้ทีนี้บอกว่าจะไปเอาน้ำมันใช่ไหมครับขี่รถกันออกจากวัดสุดท้ายหายไปเลยไม่กลับมาแม่ชีระหว่างที่รอนวดอยู่เอะใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นหายไปนานเกินก็เลยกลับเข้าไปตรวจสอบภายในห้องพักก่อนจะไปพบว่าเงินสดที่ตัวเองเก็บไว้ในย่าม 200,000 บาทหายไปเลยครับก็เลยโทรศัพท์รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบกัน
3: แล้วก็เอะใจแล้วพยายามตั้งสติไว้นะมันจะเอายาอะไรมามอง

0: คิดเดี๋ยวแว่นน้ำมันหนูดูก่อนมันเปิดไว้ไม่ทันปิดมันออกมาเอ๊ะเราก็คอย
1: มอง
0: นาทีสามนาทีนี่นาทีมันก็สงสัยนะก็เลยออกมาป้าเขานั่งอยู่นี่เห็นมันรีบมันมาออกมารีบขี่รถไปเลย
1: คู่เลยออกไปคู่กันเลยแล้วเราก็มาดูของมีค่าในบ้านในห้อง
0: เราก็เดินไปหาป้าก่อนป้าเขาบอกว่ามันรีบนั่งรถไปเลยเอาไปแล้วเหรอวะเราก็เลยมาดูกุญแจวางอยู่ข้างนอกแล้วยามเยิ้มเข้าไปดูข้างในหมด
1: ตังค์หายหมดเลยสองแสนสองแสนเท่าไหร
0: ่สองแสนประมาณหมื่นหนึ่งที่เศษมันนะ
2: คุณแม่ต้องฝากธนาคารเอาไว้นะเพราะคุณผู้ชมหลายท่านก็บอกว่าทำไมไม่ฝากธนาคารเอาไว้ล่ะนะ
3: ต้อง 200,000 นะ
2: 200,000 อ่ะคุณผู้ชม
4: เยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชม 200,000 แล้วทีเนี้ยเรื่องของการตรวจสอบฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยก็มีความคืบหน้าจากทางตำรวจนะครับตำรวจบอกว่าตอนนี้ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดปรากฏว่าเจอบุคคลต้องสงสัย2คนลักษณะเนี่ยเหมือนกับข้อมูลที่แม่ชีเนี่ยให้มาเลยขณะนี้ตำรวจสภ.เมืองราชบุรีบอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ไปตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้ง2คนมาดำเนินคดีตามกฎหมายเอามาเตือนกันนะคุณผู้ชมอยู่ในวัดก็ใช่ว่าจะปลอดภัยแต่ว่าในขณะเดียวกันมีเงินมากๆแบบนี้ก็ต้องระวังกันด้วยอย่างที่คุณศิริมาบอกว่าธนาคารน่าจะปลอดภัยที่สุดนะครับ
3: ครับคุณผู้ชมพูดถึงข่าวที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปบุกตรวจค้นจับกุมผู้เสพยาเสพติดเราก็นำเสนอกันมาหลายต่อหลายกรณีแล้วนะครับแต่เรื่องที่อุดรธานีที่จะได้ชมต่อไปนี้ครับคุณผู้ชมมันมีอะไรมากกว่านั้นตำรวจที่อุดรธานีเข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งนะครับแล้วก็ไปพบว่ามีการลักลอบเสพยาเสพติดไปเจอชายคนหนึ่งที่กำลังเสพยาเสพติดในบ้านจริงๆพยายามจะตรวจสอบเพิ่มเติมว่าในบ้านมีใครอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ไปเจอหญิงคนหนึ่งพยายามหลบหนีการจับกุมของตำรวจแต่วิธีการหลบหนีของเธอเนี่ยคุณผู้ชมเธอใช้วิธีนี้ครับ
5: เฮ้ยมึงนี
6: ่ใจเอกต
5: ั
6: วเอง
5: โอ้มึงบอกแปลกเลยเนาะมึงออกไหมออกไห
6: ม
5: ก็
6: ม
5: ี
6: จ
5: ้
6: ะ
5: ออกยีออกไหมออกไหมมึงโอมยัง
6: บนน้ำ
5: ออกไหมยีมึงสอบดิมึงสอบดิวางยัง
6: หน
3: ู
6: ว่า
3: ไป
6: ห
3: ัน
6: เต
3: ีย
6: งอ
3: ัน
6: น
3: ึ
6: งเจ็บ
3: ทิ้
6: ง
3: ข้าง
6: นอกก
3: ิน
6: มาให้
3: ครับอ่ะอมร้อนอยู่ อมน้ำอ่ะคุณผ
2: ู้
3: ชมเป็นภาพจากกล้องที่ติดที่หมวกของตำรวจนอกเครื่องแบบสภ.สร้างคอมอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีนะครับขณะเข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งภายในชุมชนบ้านโคกหลังได้รับแจ้งว่าบ้านหลังนี้มีการเสพยาเสพติดพอเข้าไปในบ้านตำรวจสามารถจับกุมผู้ชายได้แล้ว1คนกำลังนั่งเสพยาเสพติดอยู่ภายในบ้านเลยครับหลังจากนั้นก็พยายามจะไปตรวจค้นหายาเสพติดจุดอื่นๆเพิ่มเติมว่ามีซ่อนอยู่ที่ไหนหรือไม่พอเข้าไปตรวจในห้องน้ำจังหวะที่กำลังจะออกจากห้องน้ำนี่แหละครับปรากฏว่าหันไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนหลบอยู่หลังประตูห้องน้ำก่อนที่จะถูกจับกุมตัวออกมาสอบถามเพิ่มเติมแต่ระหว่างนั้นผู้หญิงคนนี้เหมือนอมอะไรเอาไว้ในปากคุณผู้ชมเป็นใครหรือเป็นตำรวจก็ต้องคิดว่าอมอะไรฮะยาเสพติดใช่ไหมครับ
4: แน่ๆล่ะก็มีข้อมูลบอกบ้านหลังนี้เสพยาเสพติดแล้วพอจับกุมตัวได้อมอะไรไว้ในปากยาหรือเปล่าไหนดูหน่อย
3: ก็น่าจะต้องเป็นยาเสพติดใช่ไหมครับก็เลยบอกว่าอ้าปากอมอะไรเอาไว้เอาออกมาสุดท้ายหญิงคนนี้ยอมเปิดปากน้ำครับคุณผู้ชมบ้วนน้ำออกมาสรุปมันไม่ใช่ยาเสพติดแต่ว่าเป็นน้ำที่อมเอาไว้นะครับตำรวจถามต่อว่าทำไมถึงอมน้ำเอาไว้เธอบอกว่าอ๋อมันเป็นวิชาพรางตัวที่เรียนมาอมน้ำไว้แล้วจะทำให้ตำรวจมองไม่เห็น
2: เรียนมาจากที่ไหน
4: สำนักไหน
2: ฮะ
3: ผมเชื่อว่าพอฟังข่าวมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมมีคำถามเกิดขึ้นละในหัวว่าไปโดนตัวไหนมาเฉลยครับเธอรับสารภาพว่าเพิ่งเสพยาไป1เม็ดเนี่ยแหละฮะไปโดนตัวไหนมาตัวนี้แหละครับก่อนที่ตำรวจจะบุกเข้ามาที่บ้านเพิ่งเสพไปแล้วก็ยังบอกอีกว่าปกติเนี่ยเสพวันหนึ่ง 2-3 เม็ดทำให้มีอาการหลอนอยู่เหมือนกันครับ
7: ตอนผมเข้ามาผมไม่เจอนะผมก็เลยเดินหาเดินหาเฮ้ยมันโกหกหรือเปล่าก็เดินหาก็ไม่เจอจริงพอเดินเข้าไปในห้องน้ำนะครับห้องน้ำห้องแรกครับที่บอกว่าไอ้คันไม่เปียกครับอันนั้นก็เดินละโอเคน่าจะไม่มีก็เลยเดินเข้าไปห้องที่2ผมก็เลยเดินหาที่แรกไม่ได้หาคนนะหาชีวิตคนไม้ก่อนก็เลยหาไปหามาได้ยินเสียงโทรศัพท์
8: ตอนเราเดินเข้าไปตอนแรกๆนี่เหมือนกับว่าไม่มีใครอยู่นั่น
7: ไม่มีเลยเงียบเงียบหมดเลยเหมือนแบบเขามีวิชาอะไรสักอย่างแบบสะกดแบบ
8: เ
7: สียงหายใจก็ไม่ยินเลยครับ
3: นี่คุณผู้ชมคอมเมนต์กันมาเต็มเลยนะฮะโอ้โหวิชาพรางตัวพรางตัวแบบเห็น
2: ค่ะ
3: เป็นแบบเวอร์ชั่นใหม่อะไรแบบนี
2: ้ค่ะคุณผู้ชมถามข่าวที่มีสาระกว่านี้ไม่มีหรอเนี่ยพารากราฟต่อไปจะมีสาระแล้วคุณผู้ชม
3: ใช่คุณผู้ชมทั้ง2คนให้การที่เป็นประโยชน์ในการขยายผลจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่นะฮะที่นำยาเสพติดมาขายให้กับคนในหมู่บ้านนี่ไงตำรวจตามไปเพื่อที่จะขยายผลไปจับกลุ่มผู้ค้าได้เลย
2: ค่ะ
3: อย่าว่าแต่ตัวเองพางตัวไม่ได้เลยนะฮะคนค้าก็พางไม่ได้
2: ใช่
3: คนที่เอามาขายให้เนี่ย
2: ที่เราเสนอนะคุณผู้ชมเพื่อให้เห็นพิษภัยของยาเสพติดนะคะคุณผู้ชม
3: ถูกต้องฮะ
2: ค่ะ
4: คืออาการดังกล่าวเนี่ยคือมันชัดมากว่าเสพยาจนหลอนแล้วก็คือต้องบอกแบบนี้ว่าตำรวจไม่ได้จับแค่ผู้เสพอย่างเดียวผู้ค้าก็จับได้ด้วย
2: ค่ะ
3: เบื้องต้นคนที่เสพครับเจอไป2ข้อหาคือเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายและส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปและแน่นอนนะครับขยายผลไปถึงการจับกุมผู้ที่ขายยาเสพติดให้ด้วยนะครับ
2: ค่ะก็เป็นอุทาหรณ์นะคุณผู้ชมแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะเพราะว่ายาเสพติดเนี่ยตอนนี้หลายคนก็บ่นนะว่าโอ้โหมันระบาดหนักมากๆนะคะคุณผู้ชมปรับอารมณ์มาดูเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวกันหน่อยนะคะสัปดาห์หน้าเรือรบสหรัฐอับราฮัมลิงคอนจะเทียบท่าที่ชลบุรีเพื่อให้ทหารกว่า 5,000 นายอะค่ะได้มาพักผ่อนที่ประเทศไทยเป็นเวลา5วันโดยผู้ประกอบการเมืองพัทยาคาดหวังนะคะว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ช่วงโลซีซั่นได้ค่ะนี่เป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณถนนคนเดิน Walking Street พัทยาใต้ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะช่วงปลายเดือนสิงหาคมแบบนี้ค่ะค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวบางตาส่งผลทำให้ร้านค้าแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยค่ะต้องเผชิญกับภาวะค้าขายซบเซาผู้ประกอบการในพื้นที่เปิดเผยนะคะว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวลดลงอย่างเห็นได้ชัดทำการค้าขายด้วยความยากลำบากค่ะแต่หลังจากทราบข่าวการมาเยือนของกำลังพลสหรัฐก็ทำให้ผู้ประกอบการมีความหวังมากขึ้นเพราะมองว่าจะช่วยเพิ่มความคึกคักและก็สร้างรายได้ให้กับร้านค้าในพื้นที่ได้ค่ะ
9: ก็รู้สึกยินดีต้อนรับนะคะ
2: ก่อนหน้านี้นายกเมืองพัทยาได้ประเมินเบื้องต้นนะคะหากกำลังพลใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 1,000 ถึง 3,000 บาทอันนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนได้ 5 ถึง 15 ล้านบาทซึ่งผู้ประกอบการก็ต่างจับตานะคะว่าการมาเยือนครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เติมสีสันให้กับ Walking Street ให้กลับมาคึกคักนะคะก็ยังอาจจะมองภาพไม่ออกก็ไม่รู้ว่า 5,000 คนถ้ามาเดินเต็มถนนเนี่ยมันจะขนาดไหนนะ
3: ครับ 1,000 ถึง 3,000 บาทนี่จ่ายค่าอะไรค่าอาหาร
2: อย่างน้อยก็ต้องซื้อเครื่องดื่มละใช่ไหมซื้ออาหารเป็นสตรีทฟู้ดอะไรอย่างเงี้ย
3: อาจจะมีของฝากคนที่บ้าน
2: ใช่ทางด้านพันตำรวจเอกอเนกสะทองอยู่ผู้กำกับการสภ.เมืองพัทยาก็บอกนะคะว่าได้เตรียมความพร้อมรองรับการมาเยือนของเรือรบสหรัฐโดยจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราทั้งจัดกำลังสายตรวจชุดสืบสวนแล้วก็ประสานงานกับสถานีตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันเหตุตามสถานที่ท่องเที่ยวและสถานบันเทิงอย่างใกล้ชิดถ้าเกิดปัญหาหรือว่าข้อพิพาทใดๆย้ำนะคะว่าไม่ควรแก้ไขปัญหากันเองควรจะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าระงับเหตุและช่วยเจรจาแก้ไขทันทีเพื่อป้องกันสถานการณ์บานปลายและก็ร่วมกันรักษาภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยาตลอดช่วงเวลาที่กำลังพลเดินทางเข้ามาพักผ่อนค่ะ
10: ก็อยากจะฝากผู้ประกอบการนะครับให้ดูแลและเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะอย่าเอารัดเอาเปรียบหรือถือโอกาสหรือฉวยโอกาสในการที่จะนะที่ถ่ายนักท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีอะไรที่มันไม่เหลือบากกว่าแรงจริงก็ให้อรุ่มอร่วยกันนะเนื่องจากเขาลงมาพักแค่ชั่วคราวนะครับมีอะไรที่ดูแล้วไม่เหมาะไม่ควรต่างๆอย่าตัดสินเองนะครับให้โทรแจ้งเจ้าที่ตำรวจนะจะได้ไประงับเหตุหรือไปแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงทีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากด้วยครับ
2: เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลิงคอนเนี่ยค่ะ

0: ของกองทัพเรือสหรัฐพร้อมกับเรือร่วมขบวน3ลำมีกำหนดเข้าเยือนท่าเรือแหลมฉบังระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้นะคะแวะมาพักผ่อนแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายของกำลังพลประมาณ 5,000 นายหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจทางทะเลต่อเนื่องโดยที่ไม่ได้เป็นการฝึกหรือว่าปฏิบัติการทางทหารร่วมกับประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมและล่าสุด Facebook ของกองเรือได้มีการอัปเดตภาพบรรยากาศสบายๆค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมจัดปาร์ตี้บาร์บีคิวกลางทะเลแล้วนะคะเพราะว่ารอละรอเรือจะเทียบท่าแล้วคุณผู้ชมแล้วก็จัดขึ้นในโรงเก็บเครื่องบินมีทั้งการเล่นกีฬาเกมแล้วก็แสดงดนตรีนะคะ
1: ครับคนในพื้นที่ก็คาดหวังเพราะว่าโลซีซั่นพอดีนะครับช่วงนี้ก็อย่างน้อยมี 5,000 คนนะที่กำลังจะมาเที่ยวในเมืองก็ต้องต้อนรับเป็นอย่างดี
0: ค่ะบางทีอาจจะมีคนไทยไปเที่ยวด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นสุดสัปดาห์แล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่เงินเดือนออก
2: ครับ
0: ก็จะได้ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมพัทยาคึกคักเผื่อใครจะไปเที่ยวนะคะ
2: ครับคุณผู้ชมก็บอกว่าจริงๆทหารมาเยอะก็ดีนะกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่ว่าฝากไปถึงผู้ประกอบการบอกอย่าไปขายของแพงมากนะ
1: ใช่
2: ไหมครับอันนี้ก็ต้องย้ำเตือนกันด้วยเพราะว่าทหาร 5,000 นายคุณผู้ชมไม่ได้เทียบท่าเลยมา200กว่าวันก็น่าจะพร้อมมาจับจ่ายใช้สอยกันน่าจะกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ค่อนข้างมากเลยนะครับคุณผู้ชมไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ปทุมธานีกันหน่อยพูดถึงบ้านพักอาศัยแล้วมันอยู่ใกล้กับโรงงานอันนี้ก็เดือดร้อนมากๆนะครับบางคนบอกว่ามันมีทั้งเรื่องของกลิ่นมันมีทั้งเรื่องของเสียงอันนี้ก็เดือดร้อนเหมือนกันอย่างในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีครับชาวบ้านเขาบอกว่าต้องอยู่ใกล้กับโรงงานปลาทูส่งกลิ่นเหม็นสร้างความรำคาญเดือดร้อนถามชาวบ้านว่าทนมานานเท่าไหร่ชาวบ้านบอกว่า20ปีร้องเรียนไปแล้วตอนนี้ยังไม่ค่อยได้รับการแก้ไขเลยครับ
3: ให้ปรับปรุงเรื่องกลิ่น
2: ชาวบ้านภายในซอยสุขสมบูรณ์หมู่8ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับพาทีมข่าวเนี่ยไปเดินสำรวจบ้านในบ้านเนี่ยคุณผู้ชมคือประตูบ้านเนี่ยเปิดแต่หน้าต่างทุกบานปรากฏว่าปิดหมดเลยอยู่กันแบบอุดอู้แบบนี้ครับชาวบ้านก็บอกว่าไม่สามารถเปิดระบายหรือว่ารับลมจากด้านนอกได้เลยไปคุยกับนายสมชายบุตรเสือตัวแทนชาวบ้านเขาเปิดเผยบอกว่าที่ชาวบ้านต้องพากันปิดหน้าต่างทุกบานเพราะเขาได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นของโรงงานปลาทูซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่ชุมชนมานานกว่า20ปีกลิ่นที่เกิดขึ้นมันมาจากการต้มปลาทูครับก็เลยทำให้กลิ่นฟุ้งกระจายบางช่วงเนี่ยกลิ่นรุนแรงจนสามารถรับรู้ได้แม้ว่านั่งกันอยู่ภายในบ้านยิ่งช่วงเย็นๆเขาบอกว่าโหตอนที่โรงงานปลาทูเนี่ยต้มปลาทูกลิ่นจะแรงมากกว่าช่วงกลางวันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยพยายามร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นที่เทศบาลเมืองท่าโขลงผ่านมาหลายปีบอกว่ายังไม่ค่อยได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจเนี่ยเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายครับ
4: บางทีผมทะเลาะกับลูกกับเมียแทบทุกวันเนี่ยเรื่องกินเหม็นเนี่ยเพราะว่าหน่วยงานไหนก็จี้มาที่ท่าโขลงท่าโขลงไม่ทำเรื่องอะไรผมอ่ะผมจะทำยังไงผมเคยคุยกับท่านนายกเที่ยวแล้วท่านนายกก็สั่งลูกน้องให้มาทำแต่ลูกน้องบอกทำไม่ได้ให้รอก่อนรอเวลาผมไม่รู้รออะไรรอศาลพระภูมิหรือไงไม่รู้บอกรอศาลรอศาลผมก็ไม่เข้าใจเลยเนี่ยตรงนั้นมาซื้อที่ไว้เนี่ยตรงนี้เนี่ยนะผมพาไปดูได้เลยเนี่ยเขาไล่มาแล้วก็มาอย่างเงี้ยแต่ทำอะไรไม่ได้
5: หรอกไม่หายแล้วคือเรามาอยู่ล่าสุดก็ตรงนี
4: ้ใช่ก็เกือบ20ปีครับ
2: เดือดร้อนหนักมากคุณผู้ชมคนในบ้านบางทีก็ทะเลาะกันด้วยบางคนอยากเปิดหน้าต่างเอาแต่บางคนบอกว่าเปิดไม่ได้กลิ่นมันแรงเด็กๆที่อยู่ในบ้านบอกมันอุดอู้ไง
0: ค่ะแต่เรื่องของกลิ่นเนี่ยคุณผู้ชมบางคนคือรับได้บางคนรับไม่ได
2: ้
0: มันก็เลยอาจจะต้องแบบมีจุดตรงกลางเนาะ
2: ใช
0: ่เพราะมันมีผลต่อการใช้ชีวิตเนี่ยค่ะ
2: ครับแล้วทีนี้ในแนวทางในการแก้ไขปัญหาถามว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วหรือยังถ้าไปฟังในมุมของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าโขลงอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานียืนยันแบบนี้ครับบอกว่าเรื่องที่ชาวบ้านร้องเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจเบื้องต้นโรงงานดังกล่าวจากการตรวจสอบเนี่ยคือเข้าข่ายฝ่าฝืนพรบการสาธารณสุขแล้วก็เทศบัญญัติด้านสาธารณสุขได้มีการดำเนินคดีอาญาต่อผู้ประกอบการที่สภ.คลองหลวงดำเนินการไปเขาบอกว่าดำเนินการไปตั้งแต่ปี2565แล้วนะครับก่อนที่ศาลจังหวัดธัญบุรีจะมีคำพิพากษาเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2567ให้จำคุก3เดือนปรับ 5,000 บาทโดยโทษเนี่ยให้รอลงอาญาไว้1ปีและหลังคำพิพากษาทางเทศบาลก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามทุกเดือนแต่ก็ยังพบว่าผู้ประกอบการไม่มีการแก้ไขแล้วก็ยังฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ก็เลยมีการรายงานเรื่องนี้ให้กับทางอัย

0: อาการนอกจากนี้ทางเทศบาลยังอยู่ระหว่างดำเนินการทางปกครองควบคู่ไปกับการพิจารณาแนวทางดำเนินคดีอาญาต่อไปด้วยครับ
1: เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ได้ดำเนินการแจ้งให้เขาหยุดการกระทำตามคำพิพากษาแล้วแต่นอกจากเขาไม่หยุดทางเราถึงต้องมีหน้าที่ก็คือรายงานทางอัยการให้การทราบว่าเขายังมีการกระทำการฝ่าฝืนอยู่ไม่เป็นไปตามคำพิพากษาแล้วภายหลังจากนั้นก็คืออัยการมีหน้าที่แถลงต่อศาลเพื่อให้จับกักขังคุมขังเขาหรือลงโทษอื่นๆตามที่ศาลเห็นสมควรนะคะคือในส่วนของค่าปรับรายวันเขามีหน้าที่ต้องปรับอยู่แล้วจนถึงปัจจุบันแต่เพียงแต่ว่าเมื่อเราพบเรารายงานทำตามอำนาจหน้าที่แล้วส่วนในเรื่องของกระบวนการร้องทุกข์ในส่วนของยังได้รับกลิ่นนี้ก็คือเราไม่ได้รับเลยนะคะเรายังทำหน้าที่ของเราอยู่ก็คือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเรายังออกตรวจอยู่
0: ส่วนเรื่องผลกระทบด้านกลิ่นที่น่าจะเป็นปัญหาหนักที่สุดของชาวบ้านในพื้นที่นะครับเรื่องนี้ว่าที่ร้อยตรียอดยิ่งสะอาดศรีเป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการของเทศบาลเมืองท่าโขลงบอกว่ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้นะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ลมมันนิ่งกลิ่นของปัทูเนี่ยมันก็จะวนสะสมอยู่ในพื้นที่เดิมส่งผลทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนแม้ว่าทางโรงงานจากการตรวจสอบเนี่ยเขาจะมีการติดตั้งเมทัลชีทปิดทั่วโรงงานแต่ก็ยังไม่ได้ช่วยเรื่องกลิ่นอยู่ดีทางเทศบาลท่าโขลงบอกแบบนี้บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องของกลิ่นนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการวางแผนแล้วก็เร่งดำเนินการให้กับชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อไปด้วยครับ
2: ใครอยู่ภาคเหนือช่วงนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนที่ตากทั้งฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มด้วยนะครับส่วนที่น่านหลังจากที่เจอสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อกว่า10วันก่อนในช่วงเวลานี้ยังอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าการที่จะรับเงินเยียวยาไม่ยากครับใช้แค่เลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นส่วนประเด็นอื่นๆเรื่องของการทำความสะอาดต่างๆเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็จะเป็นเจ้าหน้าที่พร้อมกับเครื่องจักรเข้าไปช่วยฟื้นฟูความเสียหายในชุมชนต่างๆของอำเภอปัวจังหวัดน่านที่ประสบภัยน้ำป่าหลากท่วมเมื่อกว่า11วันก่อนครับหลายแห่งน้ำแห้งหมดแล้วแต่ขยะดินโคลนเศษไม้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเยอะมากเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีการตั้งจุดรับซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รถยนต์ให้กับผู้ประสบภัยด้วยนะครับส่วนประเด็นเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบภัยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านบอกว่าขณะนี้เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยกลุ่มแรกของอำเภอปัวไปแล้ว120ครัวเรือนเป็นเงิน 804,000 บาทส่วนอำเภอเวียงสาจะเริ่มจ่าย29สิงหาคมวันพรุ่งนี้ครับและอำเภออื่นๆในวันที่30สิงหาคมทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านย้ำว่าผู้ประสบภัยสามารถยื่นคำร้องโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารเลยนะครับแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถแจ้งได้เพื่อให้การช่วยเหลือนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับอีกจุดหนึ่งที่อยากจะให้ไปดูก็คือที่แม่ฮ่องสอนครับคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี้เป็นรอบที่3แล้วนะครับที่น้ำจากแม่น้ำแม่สง่าหลากเข้าท่วมนาข้าวบริเวณสะพานสู่ตองเป้บ้านกุ่งไม้สักตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนหลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องเบื้องต้นป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจากฝนที่ตกต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินเอาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยครับส่วนที่จังหวัดตากครับอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดบ้านหัวฝายตำบลพระธาตุผาแดงระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องจนใกล้จะเต็มความจุแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ชลประทานได้เร่งระบายน้ำลงลำห้วยสาขาเพื่อบริหารจัดการน้ำไม่หลากลงไปท่วมตัวเมืองแม่สอดและพื้นที่รอบนอกนะครับ
0: และเพื่อเป็นการวางแผนเรื่องของการเดินทางในวันนี้นะครับชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยว่าช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าไปดูประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีการคาดการณ์ว่าวันนี้ทั่วไทยและก็ยาวต่อเนื่องไปถึงช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับปริมาณฝนในบ้านเราจะเพิ่มมากขึ้นบางพื้นที่ก็อาจจะเจอกับฝนตกหนักที่เพิ่มมากขึ้นมันเจอกับ2ปัจจัยหลักๆครับปัจจัยแรกเนี่ยมันมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นนะครับก็จะส่งผลทำให้ ให้ในพื้นที่ภาคใต้พื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ภาคกลาง3วันนี้จะมีปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นและถ้าไปดูในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยมีปัจจัยเรื่องของร่องมรสุม

0: ที่ยังคงพาดผ่านในพื้นที่ภาคเหนือก็เลยมีการคาดการณ์นะครับว่าช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้3วันนี้ใครจะเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือจะเจอกับฝนได้160ของพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยฝนนะครับจะตกในพื้นที่ของเหนือตอนบนอย่างที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายรวมไปถึงพื้นที่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ก็มีการคาดการณ์ว่าจะเจอกับฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยกลุ่มฝนจะตกหนักในช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำนะครับและถ้าไปดูเรื่องของอุณหภูมิครับอุณหภูมิวันนี้เนี่ยช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ24ถึง25องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสครับขยับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับจังหวัดที่มีการคาดการณ์ว่าจะเจอกับฝนหนักมากที่สุดก็คือบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสครับขยับลงมาในพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคกลางวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนใหญ่ฝนจะตกอยู่ในพื้นที่อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่จากการตรวจสอบของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบว่ากลุ่มฝนจะตกมากที่สุดในช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำนะครับสำหรับพื้นที่ภาคกลางส่วนเรื่องของอุณหภูมิช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ27องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกยังคงเป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นนะครับมีการคาดการณ์ว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกจะเจอกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับส่วนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือนครนายกจันทบุรีและก็รวมไปถึงพื้นที่จังหวัดตราดช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้ก็มีการคาดการณ์ว่าจะเจอกับฝนได้ร้อยละ30ถึงร้อยละ40ของพื้นที่อย่างพื้นที่ฝั่งตะวันตกจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือระนองพังงาส่วนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดที่จะเจอกับฝนตกหนักคือชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาแล้วก็นราธิวาสครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้36องศาเซลเซียสขณะเดียวกันยังมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมนะครับโดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูงเนี่ยเฉลี่ยประมาณ 2-3 เมตรครับส่วนฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
1: หกนาฬิกาสิบนาทีคุณผู้ชมยังคงติดตามวันใหม่ไทย PBS กันนะครับติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับตอนนี้ยังคงต้องติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่เนปาลและทิเบตกันต่อนะครับเนื่องจากจนถึงเวลานี้ยังคงมีประชาชนและนักท่องเที่ยวอีกร่วม 1,000 คนเลยนะครับที่ยังคงสูญหายเช่นเดียวกับยอดของผู้เสียชีวิตที่ยังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้แตะ400คนไปแล้วนะครับทำให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในพื้นที่ก็ยังคงต้องเดินหน้าปฏิบัติภารกิจในการกู้ภัยแข่งกับเวลาอย่างไม่ลดละนะครับคุณวินิษฐา
2: เป็นสถานการณ์วิกฤตที่ก็ทำให้มีหลายๆประเทศนะคะที่เสนอตัวยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือมีการส่งทั้งบุคลากรส่งความช่วยเหลือชนิดต่างๆเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยทางการเนปาลกับจีนนะคะตอนนี้ลุกขึ้นมาพยายามเฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติซ้ำอย่างใกล้ชิดเพราะว่าพบสัญญาณบางอย่างด้วยค่ะภาพถ่ายจากเฮลิคอปเตอร์ชิ้นนี้เผยให้เห็นสภาพพื้นที่ประสบภัยพิบัติดินถล่มและน้ำท่วมบริเวณพรมแดนเนปาลกับทิเบตนะคะถ้าคุณผู้ชมจำภาพเมื่อวานที่เรานำมาเสนอกันได้เนี่ยจุดนี้คือจุดเดียวกันกับที่เคยมีด่านพรมแดนจีหลงตั้งอยู่แล้วก็มีคนที่พยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันจำนวนมากเลยนะคะก่อนที่อีกไม่กี่วินาทีถัดมาดินโคลนจะพัดถล่มลงมากวาดทุกอย่างหายไปต่อหน้าต่อตาภาพเมื่อสักครู่นี้ที่ถ่ายจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยคือถ่ายหลังเกิดภัยพิบัติ

0: กลายเป็นว่าจุดนั้นเหลือแต่ดินโคลนท่วมสูงเต็มพื้นที่จนกลายเป็นที่โล่งไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนะคะเป็นภาพจากโดรนอีกจุดหนึ่งเผื่อให้เห็นสภาพพื้นที่เมืองอยู่ริมแม่น้ำตรีสุรีในเขตนูวาคอตเต็มไปด้วยดินโคลนท่วมสูงทั่วบริเวณบางจุดเนี่ยสูงกว่า1เมตรท่ามกลางซากอาคารบ้านเรือนของประชาชนพังเสียหายอย่างหนักหลังเผชิญน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มวันพุธที่ผ่านมาก็เป็นภาพหนึ่งที่แสดงให้เห็นความรุนแรงของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีนะคะส่วนภาพนี้เป็นบรรยากาศจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงกาฐมันดุของเนปาลเมื่อวานนี้เต็มไปด้วยรถพยาบาลทยอยลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุภัยพิบัติเข้าไปรักษาตัวอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับบรรดาญาติผู้สูญหายทยอยกันเข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะคะเพื่อพยายามตามหาบุคคลอันเป็นที่รักที่ยังคงสูญหายไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครยังเดินหน้ากู้ภัยและค้นหาผู้สูญหายในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีเนปาลระบุว่าทางการส่งเจ้าหน้าที่ความมั่นคงกว่า 13,000 นายเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยช่วยเหลือประชาชนออกมาได้แล้วไม่ต่ำกว่า500คนทั้งหมดยังปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มกำลังรวมถึงจัดตั้งเป็นศูนย์รักษาพยาบาลและติดตั้งเครื่องมืออำนวยความสะดวกต่างๆอย่างเช่นเป็นเต็นท์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนที่รอดชีวิตด้วยนะคะทางตำรวจเนปาลเนี่ยยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตที่พบร่างแล้วในฝั่งเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย389คนส่วนยอดผู้สูญหายหน่วยงานการท่องเที่ยวเนปาลระบุว่ายังมีอีกอย่างน้อย667คนในจำนวนนี้นะคะเป็นชาวต่างชาติมากถึง540คนจาก31ประเทศมีทั้งเป็นพลเมืองอินเดีย178คนจากสหรัฐ65คนยูเครน53คนมาเลเซีย51คนออสเตรเลีย35คนและอังกฤษอีก33คนความช่วยเหลือจากนานาชาติเนี่ยก็ยังคงหลั่งไหลเข้าไปอย่างต่อเนื่องนะคะอินเดียเองส่งเป็นสิ่งของบรรเทาทุกข์ชุดที่2เพิ่มอีก50ตันเข้าไปที่เนปาลเช่นเดียวกับเกาหลีใต้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ไปถึงตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะล่าสุดทางฝั่งของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศเช่นกันว่าจะส่งความช่วยเหลือไปยังเนปาลเพื่อร่วมบรรเทาผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นด้วยค่ะส่วนถ้าไปดูฝั่งทิเบตนะทางการจีนยังเดินหน้าส่งเจ้าหน้าที่เครื่องจักรหนักต่างๆเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องท่ามกลางอุปสรรคในการเดินทางที่ต้องเจอในหลายพื้นที่ด้วยกันเพราะว่าหลายจุดรายงานว่ามีกองดินโคลนสูงกว่า1เมตรครึ่งสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนเนี่ยรายงานยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้เฉพาะในฝั่งทิเบตนะอยู่ที่อย่างน้อย3คนแต่ยอดผู้สูญหายเนี่ยอย่างน้อย558คนมีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วยอย่างน้อย260คนแต่ว่าคาดว่ายอดความสูญเสียอาจจะมีมากกว่านี้ค่ะนอกจากนี้ CCTV รายงานด้วยนะคะว่าทางการจีนยังคงยกระดับการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติซ้ำจากทะเลสาบในเมืองจีหลงซึ่งอยู่เหนือจุดที่เกิดดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันครั้งนี้ด้วยความตื่นตัวแบบนี้ยังเกิดขึ้นในหน่วยงานจัดการภัยพิบัติในฝั่งของเนปาลด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งสังเกตข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมพบว่ามีแม่น้ำถูกปิดกั้นอยู่ในบริเวณที่เกิดน้ำท่วมเมื่อวันพุธจนทำให้เกิดเป็นเหมือนทะเลสาบขึ้นแล้วก็ระดับน้ำในทะเลสาบจุดนี้เนี่ยกำลังเพิ่มสูงมีความเสี่ยงที่จะแตกจึงร้องขอให้ประชาชนตอนนี้ให้เลี่ยงการอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไปก่อนนะคะ
1: ประเทศที่อยู่ใน
0: ด้านดร.เพชรมโนประวิทย์นักวิทยาศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และที่ปรึกษา 30x30 Thailand Coalition เครือข่ายอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพประเทศไทยระบุว่าหลายประเทศแถบนี้แถบเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยจริงๆตระหนักถึงความเสี่ยงในเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็มีการสำรวจกันแต่ว่าปรากฏการณ์โลกร้อนอาจจะเป็นปัจจัยเร่งที่ทำให้ส่วนหนึ่งของระบบนิเวศกลายเป็นภัยพิบัติที่คาดการณ์ได้ยากขึ้นค่ะ
2: อันนี้ก็เป็นภัยพิบัติอันหนึ่งที่รับรู้มาตั้งแต่20ปีที่แล้วเนาะตอนนั้นเนี่ยเทรนด์มันก็มาแล้วว่าไอ้ตัวกลอฟเนี่ยเคยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะนานๆครั้งเนาะแต่ว่ากลายเป็นในช่วงปัจจุบันเนี่ยเขาพบว่าความถี่ในการเกิดกลอฟเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้น มากกว่าเดิมถึง5เท่านะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มแล้วอย่างที่ปูตานเองเนี่ยก็เคยมีเหตุการณ์ที่อยู่ๆก็น้ําทะลักล้นมานะครับแล้วก็สร้างความเสียหายกับวัดสําคัญของเขานะฮะตอนนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเวกัพคอลเหมือนกันว่าเอ๊ะเมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีเนาะเมื่อก่อนมันอาจจะมีบ้างนานๆทีนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยแนวโน้มพอเขาไปตรวจเนี่ยก็เลยพบว่าทะเลสาบคานน้ําแข็งเหล่านี้บนที่สูงมันขยายตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนขึ้นอันเนี้ย
0: กลอฟที่อาจารย์บอกนะคะ Glacial Lake Outburst Flood หรือว่าน้ำท่วมจากการเหมือนกับแตกระเบิดของทะเลสาบทานน้ำแข็งเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเทศแถบเทือกเขาฮิมาลัยตระหนักอยู่แล้วอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเช่นอินเดียก็มีการสำรวจแล้วมีทะเลสาบทานน้ำแข็งแบบนี้ที่ขนาดใหญ่กว่า60ไร่เขาบอกว่ามีมากกว่า 2,400 แห่งก็เป็นการระวังอยู่แล้วทำข้อมูลกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าปรากฏการณ์โลกร้อนที่มันเกิดขึ้นน้ำแข็งก็จากเดิมที่อาจจะแข็งในหน้าหนาวแล้วก็ค่อยมาละลายในช่วงหน้าร้อนปรากฏว่าอากาศร้อนมากขึ้นก็ละลายมากขึ้นคาดการณ์ได้ยากขึ้นก็เลยกลายเป็นอาจารย์ใช้คำว่าเหมือนเป็นระเบิดเวลาที่อาจจะทำให้เกิดภัยพิบัติขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ทีนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตจากนักวิทยาศาสตร์ต่างชาติเหมือนกันบอกว่าในปานเองเนี่ยเขาก็มีระบบเฝ้าระวังว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มอย่างไรหรือไม่แต่ว่ามันเป็นระบบเดิมก็คือเป็นวัดระดับน้ำในแม่น้ำแต่ทีเนี้ยครั้งเนี้ยระบบมันรับมือไม่ได้จริงๆเพราะว่าทุกอย่างมันเพิ่มขึ้นระดับน้ำสูงขึ้นเร็วมากระบบเดิมๆตรวจจับเตือนไม่ทันจริงๆคนก็หนีไม่ทัน
3: เรื่องของการตรวจจับที่จะเป็นการป้องกันหรือแจ้งเตือนในอนาคตอันนี้มันจะเป็นความท้าทายมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตามข้อมูลก็คือบอกว่าธารน้ำแข็งบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยเทือกเขาฮิมาลัยคือเทือกเขาฮิมาลัยฮินดูคุชฮิมาลายาเนี่ยคือพื้นที่มันกินขนาดกว้างมากกว่า 60,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งมันคือพื้นที่ประมาณ 12% ถ้าเทียบกับบ้านเราอะคุณผู้ชมมันใหญ่กว่าจังหวัดเชียงใหม่ใหญ่กว่าหลายๆจังหวัดรวมกันอีกนะครับดังนั้นการที่จะหาเซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์อะไรต่างๆไปตรวจจับเนี่ยมันยากมากน่าจะมีภาพถ่ายดาวเทียมที่น่าจะพอช่วยได้แต่มันก็จะเป็นบทเรียนว่าครั้งต่อไปนี่ก็คงจะต้องเฝ้าระวังกันมากขึ้นนะ
0: ระยะยาวต้องระวังอีกเพราะว่าเดิมทีต้องมีการสร้างโครงสร้างต่างๆเป็นเขื่อนเป็นอะไรตามช่องเขาตรงนี้เนาะดังนั้นต่อไปอาจารย์บอกว่าอาจจะต้องกำหนดเขตความเสี่ยงแล้วว่าตรงไหนถ้าไปสร้างเขื่อนไปสร้างโครงสร้างอะไรแล้วจะเสี่ยงก็ต้องไม่ทำ
4: โอ้ที่จีนต้องระวังเพราะจีนเขื่อนเยอะนะ
0: คะ
5: คุณผู้ชมไปดูที่สหรัฐอเมริกากันหน่อยค่ะสืบเนื่องมาจากประเด็นร้อนนะคะอย่างสงครามภาษีระหว่างสหรัฐและแคนาดาที่ยกระดับตึงเครียดแบบสุดขีดเลยค่ะล่าสุดผู้นำสหรัฐเติมเชื้อไฟเพิ่มด้วยการประกาศเปลี่ยนชื่อทะเลสาบตามคำขู่นะคะ
0: ก็พอเจรจาการขาล่มมีขู่นะจะขึ้นภาษีเป็น 50% แล้วก็ขู่จะเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทรีโอล่าสุดไม่ใช่แค่ขู่แล้วเพราะว่าผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารเรียบร้อยแม้ว่าจะมีผลบังคับใช้แค่ในสหรัฐก็ตามค่ะ
6: This is we're going to be changing the name of Lake Ontario effective immediately to Lake America That's going to take placeRight now, as I sign the order, do you have anything to say?
0: โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทรีโอทะเลสาบขนาดใหญ่ที่กั้นพรมแดนระหว่างสหรัฐกับแคนาดาให้กลายเป็นชื่อทะเลสาบอเมริกานะคะระบุว่าให้มีผลบังคับใช้ทันทีแล้วก็ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารเปลี่ยนชื่อทะเลสาบนี้อย่างเป็นทางการทรัมป์บอกว่าสหรัฐเนี่ยยื่นเอกสารปรับเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทรีโอเป็นทะเลสาบอเมริกาเนี่ยยื่นไปให้เปลี่ยนในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของภาครัฐเรียบร้อยแล้วแล้วก็กล่าวโจมตีแคนาดาด้วยว่าได้เปรียบทางการค้ากับสหรัฐมาเป็นเวลานานแต่ว่ามาร์คคานีนายกรัฐมนตรีแคนาดาล่าสุดออกมาโพสต์ข้อความตอบโต้เราแล้วนะคะบอกว่าทะเลสาบออนแทรีโอเนี่ยชื่อนี้มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า400ปีเกิดขึ้นก่อนการก่อตั้งประเทศของทั้งสองประเทศเองด้วยซ้ำแล้วก็ยืนยันว่าประชาชนชาวแคนาดารู้ดีว่าสิ่งต่างๆเนี่ยควรจะถูกเรียกมีชื่อว่าอะไรแล้วก็ทะเลสาบออนแทรีโอก็จะถูกเรียกไปแบบเนี้ยทั้งวันนี้แล้วก็ตลอดไปด้วยส่วนนักวิเคราะห์ก็ชี้ว่าประเทศอื่นๆก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องไปเปลี่ยนชื่อเรียกทะเลสาบแห่งนี้ตามกฎหมายภายในประเทศของสหรัฐเองความขัดแย้งเรื่องของการเปลี่ยนชื่อทะเลสาบตอนนี้ก็ปะทุขึ้นท่ามกลางสงครามการค้าที่สหรัฐประกาศจัดเก็บภาษีสินค้าจากแคนาดา 50% นะคะมูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแคนาดาก็ประกาศเตรียมรีดภาษีตอบโต้แบบดอลลาร์ต่อดอลลาร์เหมือนกันประกาศว่าจะเริ่ม8กันยายนนี้นั่นเอง การเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอล่าสุดก็กลายเป็นประเด็นที่ซ้ำรอยปี2025นะคะถ้ายังจำกันได้ทรัมป์เคยสั่งเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกามาแล้วจนเกิดคดีความกับบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Google แล้วก็สำนักข่าว AP จาก Gulf of Mexico กลายเป็น Gulf of America นะคะแต่ว่าอย่างที่มาร์คคาร์นีย์บอกจริงคำว่า Ontario เนี่ยมันเป็นรากศัพท์เก่าแก่กว่า400ปีเป็นภาษาเวนแดดเป็นชนพื้นเมืองในอเมริกาเหนือเขาก็ตั้งชื่อตรงนี้ว่าทะเลสาบออนแทริโอเพราะว่าความหมายคือเป็นทะเลสาบอันงดงามและเป็นทะเลสาบที่ยิ่งใหญ่เป็นหนึ่งใน5 Great Lakes ที่อยู่เป็นพรมแดนระหว่าง2ประเทศก็ประมาณว่าใครจะเปลี่ยนอะไรยังไงแต่ประวัติศาสตร์ก็มาแบบนี้นะถ้าฟังจากคาร์นี่เนี่ย
3: เมื่อกี้ที่คุณวิถาบอกว่าประเด็นเรื่องของอ่าวเม็กซิโกที่ถูกเปลี่ยนเป็นอ่าวอเมริกาเนี่ยคุณผู้ชมที่ประเด็นที่มันมีเรื่องของ Google คือมันกลายเป็นความที่ถ้าเกิดว่าใครอยู่เม็กซิโกในระบบถ้าเกิดว่าขึ้นเซิร์ชใน Google Map มันจะขึ้นว่าอ่าวเม็กซิโกแต่ถ้าเกิดว่าอยู่สหรัฐอเมริกามันจะขึ้นว่าอ่าวอเมริกาแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ทั้งเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นที่มีการรายงานข่าวเนี่ยจะขึ้นว่าอ่าวเม็กซิโกวงเล็บอ่าวอเมริกาครับผมก็เลยลองเปิดดูในแมปเลยว่าแล้วสรุปตอนเนี้ย
4: มัน
3: ใช้ชื่ออะไรปรากฏว่าคุณผู้ชม Gulf of Americaนี่คือใน Google Map ที่เข้าวันนี้ตอนนี้นะคุณผู้ชม
7: ชื่ออ
3: ันนี้อาจจะอยู่ที่ตัวโลเคชันหรืออะไรยังไงด้วยหรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยผมก็ตั้งโลเคชันอยู่ในประเทศไทยนะไม่ได้อยู่ที่สหรัฐอเมริกาแต่ขึ้นว่า Gulf of America ผมก็เลยลองเอ๊ะแล้วถ้าแบบเนี้ยถ้ายังค้นหาคำว่าอ่าวเม็กซิโกขึ้นไหมขึ้นครับยังขึ้นเหมือนเดิมถ้าพิมพ์คำว่าอ่าวเม็กซิโกมันก็จะขึ้นอ่าวเม็กซิโกแต่คุณผู้ชมดูวงเล็บGulf of America ยังเติมวงเล็บให้อีก
7: มีวงเล็บอยู
3: ่อ่าวอเมริกาเนี่ยคุณผู้ชมสิ่งที่ตามมาคือถ้าเกิดว่า Google ใช้แนวทางนี้กับทะเลสาบออนแทริโอด้วยหมายความว่ามันจะมีวงเล็บตามมาหรือเปล่าว่าเป็น Lake of America แต่ณเวลานี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะเมื่อกี้ลองเช็คดูแล้วนะครับยังเป็นทะเลสาบออนแทริโอเหมือนเดิมมันก็จะส่งผลในเรื่องของนักเดินทางใช่ไหมครับใครที่เดินทางเอ๊ะสรุปมันทะเลสาบเดียวกันไหมเอ๊ะตรงนี้คืออ่าวเดียวกันไหมหรือยังไง
0: แล้วก็เด็กๆที่เรียนหนังสือวิชาภูมิศาสตร์เขาจะท่องสองชื่อเลยนะ
4: ต้องเรียกอะไรกันแน่
3: ครับ
7: เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับคุณผู้ชมจากสหรัฐอเมริกามาดูความเคลื่อนไหวในอาเซียนกันหน่อยคุณผู้ชมที่อินโดนีเซียอินโดนีเซียถ้าพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นก็มีหลายประเด็นนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของไฟป่าไฟป่าอินโดนีเซียยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลแล้วปรากฏภาพของประชาชนที่รวมตัวกันไปช่วยกันรับมือกับวิกฤตครั้งนี้ด้วยนะครับ
0: มีหลายวิกฤตเกิดขึ้นนะคะนอกจากภัยธรรมชาติแล้วก็มีผลกระทบจากสงครามหรือว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางเองเนี่ยค่าใช้จ่ายหลายประเทศพุ่งสูงฟิลิปปินส์ก็เช่นกันตอนนี้กลายเป็นว่าที่ฟิลิปปินส์กำลังฮิตติดโซลาร์เซลล์กันตามบ้านนะคะชวนติดตามทั้งหมดในช่วงรอบรั้วอาเซียนค่ะ

ทางการจังหวัดสุมาตราใต้ของอินโดนีเซียนำประชาชนราว 3,000 คนร่วมพิธีละหมาดขอฝนในเมืองปาเลมบังหลังกลายเป็นพื้นที่เผชิญวิกฤตไฟป่าหนักสุดในประเทศจนเกิดหมอกควันหนาทึบปกคลุมหลายเมืองส่งผลกระทบต่อการจราจรและชีวิตประจำวันของประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดระบุว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ทุ่มเทและทำทุกวิถีทางอย่างเต็มที่แล้วก่อนหน้านี้การละหมาดขอฝนจะเป็นอีกหนึ่งที่พึ่งทางใจเพื่อช่วยบรรเทาวิกฤตที่เกิดขึ้นโดยขณะนี้รัฐบาลยังคงเร่งทำฝนหลวงส่งเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำดับไฟต่อเนื่องพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเผาป่าแล้ว72คนและอยู่ระหว่างสอบสวนอีก4บริษัทประชาชนและธุรกิจในฟิลิปปินส์จำนวนมากหันมาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านและอาคารเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าโดยเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวตั้งแต่ต้นปี2025ส่งผลให้ยอดนำเข้าและยอดขายเติบโตจนฟิลิปปินส์ขึ้นแท่นผู้นำเข้าแผงโซลาร์เซลล์จากจีนสูงเป็นอันดับ2ของภูมิภาคขณะที่ข้อจำกัดสำคัญยังคงอยู่ที่ต้นทุนการติดตั้งเริ่มต้นซึ่งสูงถึงประมาณ 100,000 ถึง 170,000 บาทรวมถึงปัญหาการอนุมัติและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของรัฐที่ล่าช้าซึ่งหลายฝ่ายกำลังผลักดันให้ลดขั้นตอนทางราชการและยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยองค์การสหประชาชาติเตือนว่าสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในเมียนมาตกต่ำลงสู่จุดต่ำสุดครั้งใหม่โดยเฉพาะชาวโรฮิงญาที่ต้องเผชิญการละเมิดสิทธิอย่างทารุณทั้งจากกองทัพเมียนมาและกองทัพอารากันทั้งการสังหารทรมานบังคับใช้แรงงานกักขังและขับไล่ออกจากที่

อยู่อาศัยขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตนับตั้งแต่รัฐประหารพุ่งเกิน 8,000 คนและมีผู้พลัดถิ่นสูงถึง 3.6 ล้านคนแรงงานยังย้ำถึงการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการทำเหมืองแร่แร่เอิร์ธผิดกฎหมายในรัฐคัตชินและรัฐชานซึ่งยิ่งซ้ำเติมความทุกข์ยากของประชาชนและปล่อยสารพิษลงสู่แหล่งน้ำจนส่งผลกระทบข้ามแดนมาถึงแม่น้ำในไทยที่ตรวจพบสารเคมีอันตรายทั้งสารหนูตะกั่วปรอทและแมงกานีสสูงเกินมาตรฐาน

0: ป่ามาอย่างหนักนะคะเกาะบอร์เนียวเกาะสุมาตราคือควันไฟเนี่ยส่งผลกระทบทั้งในอินโดนีเซียเองข้ามแดนไปฝั่งมาเลเซียด้วยเขาบอกว่าทางการอินโดนีเซียเนี่ยแจกหน้ากากอนามัยให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไปแล้วเนี่ย 260,000 กว่าชิ้นแต่เท่าไหร่มันก็ไม่พอนะ
1: ครับพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศตอนนี้โลกเราเองก็นับวันจะยิ่งดูรุนแรงมากขึ้นทุกขณะนะครับบางจุดฝนตกหนักน้ำท่วมบางจุดก็อากาศร้อนจัดจนเกิดไฟป่าภัยแล้งอย่างที่เห็นไปนะครับที่ยุโรปเองครับปีนี้ก็ถือว่าหนักหนาสาหัสไม่น้อยจนหลายคนเขากังวลว่าแล้วปีต่อๆไปสภาพอากาศมันจะแย่กว่านี้อีกหรือเปล่านะครับ
0: หลายๆคนมีลูกมีหลานกังวลถึงความเป็นอยู่ของคนรุ่นต่อไปแล้วนะคะก็จะวิตกเรื่องของสภาพอากาศว่าจะเป็นยังไงในอนาคตดังนั้นฮังการีเลยมีไอเดียทำกิจกรรมเป็นค่ายตั้งขึ้นมาให้เด็กๆ เนี่ยเข้าร่วมหวังจะสอนให้พวกเขาพร้อมรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ค่ะหลายคนตอนเด็กๆเชื่อว่าเคยได้เรียนวิชาเกษตรได้ปลูกผักแบบนี้เหมือนกันหลายคนอาจจะเคยสงสัยให้เรียนไปทำไมออกไปตลาดก็หาซื้อได้แล้วแต่ที่โรงเรียนประจำหมู่บ้านบอลาชเดียทางตอนใต้ของฮังการีเขาพาเด็กๆออกมาลองปลูกพืชผักให้ดูแลสวนแล้วก็ให้รับประทานผลผลิตฝีมือตัวเองเด็กๆจะได้เรียนรู้วิธีปรับตัวใช้ชีวิตท่ามกลางสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนี่เป็นโครงการที่โรงเรียนแห่งนี้จัดขึ้นตั้งแต่ปี2021นะคะเปิดโอกาสให้เด็กๆที่ร้อยโอกาสเนี่ยได้เข้ามาร่วมด้วยนอกจากการฝึกภาคปฏิบัตินอกห้องเรียนแล้วเนี่ยเขายังจัดสอนเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ให้เด็กๆ เข้าใจเรื่องความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสอนวิธีการจัดการอารมณ์ตัวเองด้วยนะแล้วก็รับมือกับความวิตกกังวลที่เกิดจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศด้วยตัวของคนที่มาทำงานเป็นพี่เลี้ยงในโครงการนี้เนี่ยเขาบอกว่าหลายๆคนเด็กๆเนี่ยนะต้องเจอประสบการณ์เลวร้ายจากภัยพิบัติที่เกิดใกล้บ้านอาจจะเป็นไฟป่าบ้างภัยแล้งบ้างโดยเฉพาะเด็กกลุ่มเปราะบางเนี่ยเขาจะได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษเลยมองว่าจำเป็นนะคะที่จะต้องสอนให้เด็กๆเข้าใจแล้วก็พัฒนาทักษะให้มีความพร้อมในระดับนึงเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ฮังการีกับหลายประเทศในยุโรปกำลังเจอคลื่นความร้อนและภัยแล้งรุนแรงหลายรอบต่อเนื่องกันนะคะเกิดผลกระทบหลายด้านทั้งระบบการผลิตไฟฟ้าการขนส่งแล้วก็สุขภาพของประชาชนผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศเตือนว่าฤดูร้อนในอนาคตเนี่ยมีแนวโน้มจะร้อนและแล้งกว่าปีนี้ด้วยนะคะเอาจริงอย่างคนรุ่นเราเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่อายุน้อยกว่านี้จนมาถึงวัยกลางคนแต่ว่าคนรุ่นต่อไปเนี่ยตั้งแต่อายุน้อยๆเลยเจอภัยพิบัติมาตั้งแต่เด็กนะคะการเรียนรู้เพื่อเตรียมรับมือเป็นเรื่องสำคัญมาก
2: Gen Z Gen Alpha ก็อาจจะหนักกว่าเราเนาะเพราะขนาดเรานี่คือ Super El Niño นี่ก็เห็นสัญญาณว่ามันค่อนข้างหนักจริงๆฉะนั้นการเรียนรู้กันเอาตัวรอดการปลูกพืชผักแบบนี้ลักษณะแบบนี้มันก็ต้องเรียนรู้ด้วยว่าแบบไหนมันทนกับอากาศร้อนแบบไหนมันทนกับฝนอะไรแบบนี้ก็อาจจะช่วยเด็กๆได้ด้วยนะครับ
1: ต้องปรับตัวกันไปนะครับทั้งหมดนี้คือข่าวต่างประเทศเช้าวันนี้นะครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณนิธา
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของปากท้องของไรเดอร์กันหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังมีปัญหาค่ารอบไรเดอร์ที่บอกว่าลดเหลือเพียง3บาทต่อกิโลเมตรนะคะซึ่งก็ไม่สอดคล้องกับต้นทุนเป็นการสะท้อนช่องโหว่ของการกำกับการบริการส่งของขณะที่รัฐบาลบอกว่าเตรียมกำหนดราคากลางเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวค่ะกลุ่มคนทำงานบนแพลตฟอร์มลาล่ามูฟรวมตัวกันร้องขอความเป็นธรรมหลังจากค่าตอบแทนไม่คุ้มค่ากับต้นทุนตัวแทนไรเดอร์เปิดเผยนะคะว่าอัตราค่ารอบปัจจุบันอยู่ที่3บาทต่อกิโลเมตรหลังจากหักค่าคอมมิชชั่นไป 20% เมื่อหักลบค่าน้ำมันค่าบำรุงรักษารถและต้นทุนแฝงต่างๆเหลือเงินเข้ากระเป๋าเพียง16สตางค์ต่อกิโลเมตรเท่านั้นไรเดอร์หลายคนไม่มีทางเลือกค่ะต้องขยายเวลาทำงานตั้งแต่เช้าจนถึง4ทุ่มเพื่อให้รายได้เท่าเดิมหรือว่าบางวันก็ทำไม่ได้

0: ามเป้าจึงรวมตัวกันเรียกร้องให้บริษัทปรับเพิ่มค่ารอบเป็น10บาทต่อกิโลเมตรสำหรับรถจักรยานยนต์และ12บาทสำหรับรถยนต์รวมไปถึงปรับลดค่าคอมจาก 20% ให้เหลือ 15%
1: นะครับจากปกติที่เราเคยวิ่งกันอยู่ที่

0: ไปโรงเรียนนะครับหรือว่ามีค่าใช้จ่ายประจำวันที่เขาจะต้องใช้เนี่ยมันไม่เพียงพออะไรเลย
1: หลังจากประชุมหารือร่วมกันระหว่างไรเดอร์ตัวแทนแพลตฟอร์มแล้วก็กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทาง Lala Move ยอมรับนะคะว่ามีบางทริปที่ค่ารอบอยู่ที่3บาทต่อกิโลเมตรจริงแต่ว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นโดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ 5-6 บาทต่อกิโลเมตรค่ะพร้อมกับรับปากว่าจะปรับเพิ่มค่ารอบให้มากกว่าต้นทุนซึ่งไรเดอร์คำนวณต้นทุนไว้ที่3บาท70สตางค์ส่วนข้อเรียกร้องเรื่องการลดค่าธรรมเนียมก็ขอรับไปศึกษาก่อนนะคะทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีก็ขีดเส้นเลยค่ะบอกว่า15วันต้องนัดหมายทั้ง2ฝ่ายพูดคุยกันอีกครั้งเพื่อหาข้อสรุปขณะเดียวกันก็สั่งการให้เอ็ดด้าค่ะไปศึกษาโครงสร้างราคากลางหลังจากไปพบว่ามีช่องโหว่บริการส่งของยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแลเรื่องของการกำหนดราคาโดยตรงแตกต่างจากบริการรับส่งผู้โดยสารที่มีการกำหนดค่าโดยสารโดยกรมการขนส่งทางบกโดยจะต้องหารือร่วมกับแพลตฟอร์มขนส่งอื่นๆแล้วก็กระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดราคากลางให้สอดคล้องกับต้นทุนเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวค่ะ
2: ยังอยู่ที่เรื่องของปากท้องนะคุณผู้ชมแต่พอพูดถึงเรื่องของปากท้องบางคนบอกว่าทุกวันนี้ชักหน้าไม่ถึงหลังบางทีต้องหมุนเงินใช่ไหมครับหมุนเงินก็ต้องหาวิธีการบางคนบอกมันจำเป็นจริงๆต้องไปกู้เงินทีนี้พอไปกู้เงินนอกระบบเนี่ยคุณผู้ชมต้องย้ำแบบนี้ว่ากู้เงินนอกระบบดอกเบี้ยที่มันเกินกว่ากฎหมายกำหนดนี่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วเราจะได้เห็นภาพของคนที่ไปทวงเงินบางทีขี่จักรยานยนต์ไปทวงเงินก็ได้เจอภาพแบบนี้กันแต่ทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วคุณผู้ชมภาพมันเปลี่ยนไปครับหลังจากตำรวจพร้อมกับกอรมน.เข้าไปตรวจสอบกลุ่มชายชาวอินเดียเขาตะเวนขายไอติมย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการแล้วจากการตรวจสอบพบว่าชายชาวอินเดียที่เขาไปตะเวนขายไอติมนี่แหละเป็นคนปล่อยเงินกู้นอกระบบครับนี่เป็นภาพขณะที่ตำรวจสภ.บางพลีร่วมกับกอรมน.จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่กำลังเข้าไปชี้แจงให้กับชายชาวอินเดียรายหนึ่งหลังจากกลุ่มไทยไม่ทนได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการบอกว่ามีกลุ่มชายชาวต่างชาติออกมาตระเวนขายไอติมและก็สินค้าตามชุมชนขณะเดียวกันก็ยังมีข้อร้องเรียนบอกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการปล่อยเงินกู้นอกระบบและก็มีพฤติการข่มขู่หรือว่าติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้บางคนด้วยหลังจากได้รับข้อมูลจากกลุ่มไทยไม่ทนนะครับกลุ่มไทยไม่ทนเขาก็ลงพื้นที่ไปเก็บเบาะแสก่อนจะมีการประสานเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบโดยทำทีไปขอซื้อไอติมจากผู้ค้าชายชาวอินเดียคนนี้แหละพอไปตรวจสอบเสร็จปุ๊บพอไปทำการซื้อไอติมเสร็จปุ๊บก็เลยแสดงตัวแล้วก็ขอตรวจสอบเอกสารประจำตัวรวมถึงสิทธิ์ในการทำงานอยู่ในประเทศไทยด้วยแต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าชายชาวอินเดียหลายคนขายไอติมก็จริงแต่ไม่มีใครพกหนังสือเดินทางติดตัวเลยครับนอกจากไม่มีหนังสือเดินทางติดตัวยังเจอไอ้นี่ด้วยคุณผู้ชมขายไอติมแต่ทำไมมีตั๋ว
1: ค
2: ือลักษณะเหมือนเป็นตั๋วฉีกๆแบบนี้คุณผู้ชมแล้วมีการเขียนกำกับด้วยนะมีการเขียนกำกับวันเดือนปีกำกับเอาไว้ซึ่งบางคนให้ข้อมูลบอกว่าเนี่ยแหละมันเป็นหลักฐานเรื่องของการจ่ายเงินรายเดือนประมาณคนละ 2,500 บาทผ่านบุคคลที่ทำหน้าที่ดูแลกลุ่มในการเก็บเงินกู้นอกระบบครับ
3: เขาขับรถมาเลยผู้ต้องหาคนขับรถเข้ามากำลังจะเอาเข้ามาเก็บกำลังจะเอารถเข้ามาเก็บในอู่นะก็ขับรถเข้ามากันแต่ทีนี้เราด้วยความที่เข้ามาเนี่ยเจ้าหน้าที่อยู่เราก็เชิญตัวขอพูดขอให้เจ้าหน้าที่เขาควบคุมแล้วก็พูดคุยแต่สุดท้ายแล้วมันไม่มีเวิร์กเพอร์มิตไม่มีพาสปอร์ตก็ไม่พกติดตัว
4: แล้วไอ้ตั๋วหรืออะไรที่เราเจอที่ตัวเขาเนี่ยเขาบอกว่ายังไงบ้าง
3: เขายังไม่หลับเขายังไม่หลับเขาก็ยังบอกว่าคือเอาง่ายๆเขาก็พยายามตัดในจ้างเขาพยายามตัดในจ้างไปไม่ถึงในจ้าง
2: นอกจากนี้ครับผู้ค้าชายชาวอินเดียบางคนอ้างแบบนี้บอกว่าหนังสือเดินทางของพวกเขาเนี่ยถูกหัวหน้าเป็นหัวหน้ากลุ่มเนี่ยเก็บเอาไว้เจ้าหน้าที่ก็เลยเชิญตัวชายชาวอินเดียที่ถูกอ้างว่าเป็นผู้ดูแลมาสอบปากคำโดยเจ้าตัวยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดแม้จะยอมรับว่ารู้จักกับคนในกลุ่มทั้งหมดจริงครับหลังจากนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าจะอยู่ระหว่างการขยายผลทั้งเรื่องของการทำงานกับคนต่างด้าวการปล่อยเงินกู้นอกระบบเส้นทางการเงินรวมไปถึงตัว

0: สอบข้อกล่าวหาเรื่องของการจ่ายเงินเพื่อแลกกับการค้าขายในพื้นที่ว่ามีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่รายใดเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
1: พาคุณผู้ชมไปดูวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านที่เกาะช้างจังหวัดตราดนะครับช่วงนี้ถือเป็นช่วงเวลาทองเพราะว่าเขาจะออกเรือไปจับกุ้งฉิ่วกันครับบรรยากาศการทำประมงพื้นบ้านที่บ้านบางเบ้าตำบลเกาะช้างใต้อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดช่วงนี้คึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังชาวประมงพื้นบ้านเขาจะนำเรือพร้อมอุปกรณ์โดยเฉพาะอวนออกเรือไปหากุ้งฉิ่วเป็นกุ้งทะเลท้องถิ่นซึ่งวงจรชีวิตของกุ้งฉิ่วตัวน้อยๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยมันสั้นมากนะครับ 5-6 เดือนเท่านั้นซึ่งจะทำให้ช่วงเวลาที่จะสามารถจับได้เนี่ยยิ่งน้อยไปอีกชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นเขาร่วมใจกันสร้างกติกาขึ้นมาในการจับกุ้งฉิ่วและสัตว์น้ำชนิดต่างๆเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนด้วยนะครับถ้าไปวันนี้จับได้แต่ถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้นะครับเพราะกติกาของเขาคือเขาจะเว้นวันเสาร์อาทิตย์ครับจับได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์กุ้งฉิ่วและสัตว์น้ำจับได้6โมงเช้าถึง6โมงเย็นเท่านั้นนอกเวลาเหนือจากนี้ไม่ได้ครับคุณผู้ชม
2: จากเดือนมิถุนาถึงเดือนกันยาครับเพราะมันเป็นแต่น้ำที่เกิดตามฤดูกาลถ้าเราไม่มีการจับมันก็เลยไปเลยหรือว่าหายไปเลยมันไม่แตกต่างกับเคยที่ไปทำกะปิครับมันจะคล้ายๆกันแต่ทางนี้ทางกลุ่มในชมรมของเราจะมีมาตรการว่าห้ามไปเกินขอบเขตครับแล้วก็ตามกำหนดวันเวลาวันหยุดนักขัตฤกษ์วันเสาร์อาทิตย์ก็ต้องหยุดครับต้องหยุดตามที่ครับข้อตกลงกันไว
1: ้การจับกุ้งฉิ่วก็จะใช้อวนครับแต่ละวันได้มากน้อยต่างกันไปขึ้นอยู่กับอากาศด้วยถ้าอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสคลื่นลมไม่สูงมากสามารถหากุ้งฉิ่วได้ไม่ต่ำกว่า300กิโลกรัมเลยครับ
2: มันไม่มีมันก็น้อยบางทีก็20 30โลก็เคยมีแต่ตอนเนี้ยปีนี้รู้สึกว่ากลางๆปีมันดีมากครับมันดีก็กลุ่มเรือผมก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่ในนี้ราคาตั้งปีก่อนน่ะมันไม่ดีแต่ปีนี้ราคามันยังคงที่อยู่ยัง40กว่าบาทยังไหวกันอยู่ครับ
3: อย่างวันนี้ที่ได้ประมาณสักกี่กิโลได้คะ
2: ตอนนี้300ฟาโลเนี่ยกองเนี่ยครับ300ฟาโลก็ตีเป็นเงินแล้วก็13,400
1: กุ้งฉิ่วที่จับได้มีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่เลยครับราคาขายกิโลกรัมละ 40-60 บาทขึ้นอยู่กับช่วงเวลาพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อส่วนใหญ่เขาจะเอาไปแปรรูปนะครับทำเป็นกุ้งแห้งหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่ากุ้งแดงเพิ่มมูลค่าแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านชาวประมงพื้นบ้านได้เป็นอย่างดีทีเดียวเนี่ยอันนี้แปรรูปเสร็จแล้วกุ้งฉิ่วหน้าตาประมาณนี้ครับ
4: น่ากินนะคุณผู้ชม
1: ครับ
4: เออหรือว่าพวกเรากำลังหิวข้าวกันอยู่
1: น่าจะเป็นเช่นนั้น
5: ปีหนึ่งครั้งเดียวด้วยใช่ไหม
4: ค่ะ
5: อ๋อครับ
4: ก็เป็นการแปรรูปแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับชาวประมงด้วยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจากจังหวัดตราดไปที่พิษณุโลกกันดีกว่าค่ะอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าค่ะเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินป่าชมน้ำตกหมันแดงที่เขาบอกว่าตอนนี้กำลังสวยงามเลยค่ะใครอยากจะไปชมดอกลิ้นมังกรก็ไปได้ในตอนนี้นะคะนี่คือดอกลิ้นมังกรที่ออกปีละ1ครั้งเท่านั้นนะคะเกาะบนโขดหินที่หน้าน้ำตกหมันแดงกลางอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็บอกว่าตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการผจญภัยชมความงามของธรรมชาติที่บริสุทธิ์งดงามนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวชมแล้วก็ถ่ายรูปก็บอกว่าคือมันเป็นช่วงเวลาอันสั้นๆที่ดอกลิ้นมังกรนะคะจะออกดอกและที่สำคัญดอกลิ้นมังกรที่บริเวณน้ำตกหมันแดงอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าจะมีสีชมพูที่งดงามท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์ซึ่งถือว่าแตกต่างจากที่อื่นที่จะออกสีส้มและคาดว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการชมลิ้นมังกรแล้วนะคะเนื่องจากบางต้นเนี่ยเริ่มแห้งไปแล้วสำหรับการเดินทางเข้าไปเที่ยวชมดอกลิ้นมังกรจะต้องมีเจ้าหน้าที่อุทยานพาไปทุกครั้งนะคะโดยจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินไปชมน้ำตกหมันแดงทางเดียวนั่นก็คือเข้าบริเวณหน่วยหมันแดงระหว่างทางนักท่องเที่ยวจะได้รับชมความงามและก็ความสมบูรณ์ของป่าไม้ค่ะตลอดทางเนี่ยคุณผู้ชม 3.5 กิโลเมตร ชมความสมบูรณ์ของธรรมชาติต้นไม้น้อยใหญ่บางจุดเนี่ยค่ะเขาบอกว่าก็จะมีทากแล้วก็สภาพป่าสมบูรณ์มากเมื่อชมน้ำตกหมันแดงและดอกลิ้นมังกรแล้วก็จะให้เดินทางหมู่ทางก็จะให้ทางหมู่บ้านหมันขาวตำบลกกสะท้อนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะเส้นทางภูทับโบกทับเบิกระยะทาง 1.5 กิโลเมตรโดยจะให้รถไปรอรับซึ่งนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบเนี่ยสามารถที่จะติดต่อขอคำแนะนำได้ที่0815965977อันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะคุณผู้ชมก็ไปทางพิษณุโลกกับทางจังหวัดเลยเพราะว่ามันเชื่อมกัน
1: นี่ก็1ปีมีครั้งเดียวเหมือนกันนะคุณผู้ชม
5: สวยมากเลยนะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าใครจะไปถึงแค่สิ้นเดือนนี้สำหรับดอกลิ้นมังกรถ้าเกิดอยากไปดูนะ
4: ก็สุดสัปดาห์นี้
0: ใช่ต้องรีบไปแล้วนะครับก็เอามาให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นสีสันกันเผื่อใครจะวางแผนเดินทางไปเที่ยวพิษณุโลกนะครับติดตามข่าวกีฬากันต่อครับวันนี้พบกับคุณวิริยะตันนุกูลกิจมาเริ่มกันที่ความพร้อมของวอลเลย์บอลสาวไทยกันหน่อย
6: ครับ
0: ความมั่นใจความฮึกเหิมมันมาชนะเกาหลีใต้นะ
6: ฮะใช่ครับแล้วก็รอบต่อไปมาตามนัดครับเจอกับคู่ปรับตลอดกาลก็คือทีมชาติญี่ปุ่นเราเนี่ยมักที่จะมีประเด็นกับญี่ปุ่นเวลาคัดโอลิมปิกนะครับ2022แล้วก็2016ก็มีประเด็นด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้ผมมองว่าโอกาส 50-50 เหมือนกันในการเจอกับญี่ปุ่นในรอบตัดเชือกนะครับไปดูกันเลยนะครับถือว่ามาตามนัดกันเลยนะครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ทะยานเข้าสู่รอบรองชนะเลิศศึกชิงแชมป์เอเชียเมื่อพึ่งต้อนเกาหลีใต้ไป3เซตรวดนะครับก็โคจรมาเจอกับคู่ปรับตลอดการอย่างญี่ปุ่นที่ปราบไต้หวันมา3เซตรวดเช่นเดียวกันโดยมีตั๋วรอบชิงชนะเลิศเป็นเดิมพันครับตอนนี้ทัพนักกบสาวไทยยกระดับความมั่นใจแบบสุดๆจริงๆนะครับเพราะว่าตบเอาชนะเกาหลีใต้3เซตรวดยอดเยี่ยมทั้งเกมบุกที่ทำแต้มตกไปถึง51คะแนนแล้วก็ยังมีการเสิร์ฟเอสนะครับที่มีถึง6แต้มโดยเฉพาะบีมพิมพิชยาฟอร์มร้อนแรงจริงครับกดไป19คะแนนพนึกกำลังกับออมสินศาสิปพร16คะแนนแล้วก็บุ๋มบิ่มเพชรจุอ่อนอีก12คะแนนนะครับแล้วก็มีกัปตันชมพู่พรพันธ์คุมจังหวะเซตบอลได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งอย่างไรก็ตามจุดสำคัญของไทยคือการปรับจังหวะบล็อกหน้าเน็ตให้มันมีความเร็วมากยิ่งขึ้นครับและเน้นการรับบอลแรกให้มีความแม่นยำเพื่อเปิดโอกาสเล่นบอลสูตรทำลายบล็อกของคู่แข่งครับเรามาดูทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยผ่านเข้ารอบมาด้วยฟอร์มไร้พ่ายและตอนนี้ครับก็ยังไม่เสียเซตให้กับใครด้วยจุดแข็งของเขาแน่นอนครับเกมรับเนี่ยเหนียวแน่นหนึบเกมบล็อกสุดแกร่งเลยครับเพราะว่าเกมล่าสุดเนี่ยกดไปถึง11แต้มแล้วก็นำโดยตัวตบหลักอย่างวาดะนะครับที่กดไป19คะแนนแล้วก็กัปตันทีมก็คือมายูอิชิกาวะแล้วก็บาโนเรลมากิยามากุกิอย่างไรก็ตามจุดอ่อนของญี่ปุ่นก็คือบอลแรกครับคือเขาก็มีจังหวะสะดุดเหมือนกันซึ่งเปิดโอกาสให้ไทยใช้เกมเสิร์ฟที่ทำลายจังหวะตัดเกมบุกแบบความเร็วแสงของเขาให้ได้นะครับสำหรับกุญแจสำคัญของสาวไทยในแมตช์นี้ที่จะมีโอกาสจะชนะญี่ปุ่นได้ก็คือต้องใช้บอลสูตรแล้วก็สเปดบอลที่เร็วนะครับดึงบล็อกให้ญี่ปุ่นหลงทางเน้นตีทัชแล้วก็หยอดโซนว่างๆนะครับเพราะว่าผู้เล่นเรากับเขาเนี่ยตัวใกล้เคียงกันไม่ได้ยืดยาวเหมือนคนอื่นเขานะครับรวมถึงเล่นด้วยความอดทนในเกมรับยื้อแต้มแบบยาวเพื่อสยบความเหนียวแน่นของเขาให้ได้สำหรับรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับทัพนักกบสาวไทยจะเจอกับญี่ปุ่นพรุ่งนี้ครับวันเสาร์ที่29สิงหาคมเวลา 16:15 น.คือเจอกับญี่ปุ่นรอบรองเนี่ยถือว่ามาตามนัดนะครับแต่ว่าอีกจุดนึงก็คือเขาเหนียวแน่นหนึบเราต้องยื้อเขาให้ได้แต่ตอนนี้ผมมองว่าทุกคนเนี่ยโอ้โหสภาพจิตใจ 100% แน่นอนนะครับจากนั้นเราไปดูศึกวอลเลย์บอลอุ่นปรึกษามิคาซ่าวอลเลย์บอลยูแชมเปี้ยนคัพ2026รอบชิงนะครับแข่งขันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือว่าคลอง6เนี่ยนะครับเป็นการเจอกันระหว่างวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียในชุดสีแดงลงสนามเจอกับมหาวิทยาลัยปทุมธานีเซตแรกบัณฑิตเอเชียใช้เกมลุกหลากหลายปิดเซตไปได้ก่อนครับแต่มอปทุมเนี่ยฮึดสู้เร่งเครื่องใช้ลูกตบหัวเสาแล้วก็เกมบล็อกระตะข่ายพลิกกลับมาขึ้นนํา2-1ครับแล้วก็มาเซตที่4เนี่ยบัณฑิตเอเชียอาศัยความเก่าเกมและความนิ่งเบียดเอาชนะไปแบบสุดมัน25-22ก็เสมอกันที่2-2นะครับต้องไปว่ากันในเซตสุดท้ายซึ่งเซตที่5เซตตัดสินเนี่ยบัณฑิตเอเชียนำห่างตั้งแต่ต้นเลยนะครับก่อนจะกดดันคู่แข่งจนเสียระบบบิดเอาชนะไป15-9รวมชนะสุดดราม่าไป3-2เซตคว้าแชมป์ปีนี้ไปครองอย่างยิ่งใหญ่หลังเกมบาเรนธนทัศน์เผยว่าดีใจอย่างมากนะครับแล้วก็ขอชื่นชมเพื่อร่วมทีมทุกคนที่ช่วยกันเล่นหลังจากปีก่อนได้เพียงอันดับ3ซึ่งปีนี้ต้องตั้งเป้าตั้งแต่ก่อนแข่งว่าต้องคว้าแชมป์ให้ได้ ซึ่งจุดประสำคัญในวันนี้ก็คือการเล่นโดยไม่กดดันตัวเองและช่วยกันในทุกจังหวะจนพาทีม

0: ประสบความสำเร็จครับ
1: จุดเปลี่ยนวันนี้มันคือเราคุยกันในทีมว่าเราอย่ากดดันตัวเองเราเล่นให้เป็นรูปเกมของเรานะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ในเกมรูปเกมของเราเนี่ยเราค่อนข้างที่จะคุมเกมได้เพราะว่าคู่ต่อสู้เขาก็ยังเล่นเหมือนเดิมคือเราวันนี้เราผิดพลาดเยอะครับแล้วก็เราที่เรากลับมาได้ก็คือเราช่วยกันเล่นแล้วก็การแก้เกมช่วยกันทั้งสตาฟแล้วก็นักกีฬาแล้วก็คุยกันในเกมมากครับช่วยกันเล่นมากสามัคคีกันมากครับวันนี้ก็เลยกลับมาได้ครับมันมีความหมายมากครับเพราะว่ามันเป็นเกมระดับอุดมศึกษาแล้วก็สามารถได้แชมป์กลับไปให้มหาวิทยาลัยเราครับเพราะว่ามันเป็นน้ำพักน้ำแรงของเราที่เราได้แชมป์มาปุ๊บเราก็จะมีกำลังใจแล้วก็มีอาชีพจากอธิการนะครับคาดหวังว่าน้องๆในทีมจะทำผลงานได้ดีขึ้นไปอีกครับ
0: ส่วนผลการแข่งขันประเภททีมหญิงนะครับม.ศรีปทุมในชุดสีขาวที่นำโดยหยกนันทพัฒน์มุจคำดาวตบทีมชาติไทยและก็กนกพรแสงทองนะครับเนยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งคนก็คือทิชกรบุญเลิศก็เอาชนะธุรกิจบัณฑิตที่นำโดยดีมกันที่มาเอกปัชชาและก็อัมพาสัตสุรัตไป3-1ทำให้ม.ศรีปทุมป้องกันแชมป์ไว้ได้อีก1สมัยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเอเชียและก็ศรีปทุมด้วยเพราะว่าเวทีนี้ก็มีบรรดานักตบทีมชาติไทยเข้าไปแข่งขันอย่างต่อเนื่องนะครับย้อนไปที่เรื่องของญี่ปุ่นนะฮะก็คือพรุ่งนี้เราจะแข่งขันแล้วผมมองว่าตอนนี้สาวไทยก็เต็มที่นะครับความมั่นใจสุดๆเหมือนกันแล้วก็มีหลายคนที่เล่นอยู่ในลีกของญี่ปุ่นคือถ้าย้อนไปในปี2012เนี่ยญี่ปุ่นทำเราแสบนะครับคือเราอ่ะจะได้ไปโอลิมปิกอยู่แล้วขอให้ผลการแข่งขันในการเจอเซอร์เบียมันไม่ออกมาเขาแพ้2-3แต่มันออกมาแบบนั้นเราก็โอ้โหฟ้องร้องไปนะครับแต่ก็ไม่มีผลส่วนปี2016เนี่ยถ้าจำกันได้โค้ชออสโดนใบแดงนั่นแหละอันนั้นก็เหมือนกันนะมาปีนี้เนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ขออย่าให้มีดราม่าอะไรเลยแล้วผมมองว่าโค้ชออสเนี่ยน่าจะฝังใจอ่ะน่าจะมาแก้มือได้
2: ครับให้คว้าตั๋วให้ได้เน
0: า
2: ะ
0: ครับ
3: ไปดูบรรยากาศของแคมป์มวยสากลทีมชาติไทยวันแรกนะครับนาบินนี่ก็บอกว่าประทับใจบรรยากาศมากนะ
0: ครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับแล้วก็ถือเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ที่เอานักมวยอาชีพเนี่ยกลับมาเข้าแคมป์ทีมชาติอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือการสื่อสารระหว่างนาบิลกับโค้ชชาวคิวบาเขาใช้ภาษาฝรั่งเศสกันเลยนะครับไปดูนะครับมากันที่นาบิลอานานครับนักชกก้านยาวเจ้าของส่วนสูง193ซมประทับใจบรรยากาศการฝึกซ้อมของทีมกัปตันไทยโดยเตรียมที่จะเคลียร์คิวชกมวยไทยนะครับมาเข้าแคมป์ทีมชาติแบบเต็มตัวครับนี่ครับเป็นบรรยากาศการเข้าแคมป์กัปตันไทยครั้งแรกของนาบิลอานานอดีตแชมป์มวยไทยรุ่นแบนตัมเวทเวทีวันแชมเปี้ยนชิพนาบินเนี่ยได้เข้าพบกับนายพิชัยชุนหวชิวระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยแล้วก็ได้ขึ้นเวทีชกเป้ากับมาเรียโน่กอนซาเลสคอสเมนี่เป็นผู้ฝึกสอนชาวคิวบาครับคือชกไปยิ้มไปครับเพราะว่าสื่อสารภาษาเดียวกันก็คือภาษาฝรั่งเศสครับนอกจากนี้นะครับนาบิลยังได้ทักทายพูดคุยกับนักชกทีมชาติไทยและดูการลงนวมของนักมวยต่างชาตินาบิลเนี่ยเผยว่ามาวันแรกก็ประทับใจตื่นเต้นทำให้อยากเข้ามาแคมป์ฝึกซ้อมเลยนะครับแต่ต้องยอมรับว่าตัวเองเนี่ยก็ยังต้องปรับสไตล์การชกโดยเฉพาะเรื่องของการออกหมัดครับ
4: เห็นเข้ามาในที่นี้แล้วแบบว่าอยากจะมาซ้อมอยากจะแบบเดินเส้นทางใหม่อะรู้สึกตื่นเต้นมากมันเป็นความท้าทายใหม่ครับผมที่แบบว่าจะได้มาต่อยมวยสากลนะผมถามว่าใช่อะไรใหม่ๆไหมตอนนี้มันยังรู้สึกว่าใหม่แต่ว่าการชกต่อยหมัดอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่อะไรใหม่ๆอยู่แล้วไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะผมก็มีพื้นฐานเบสิกมาบ้างเมื่อกี้ก็ได้แบบว่าต่อยหมัดกับโค้ดไปนิดหน่อยนะผมก็รู้สึกต่อยไปยิ้มไปครับผมเครื่องกำลังติดเลยโค้ดบอกพอแล้วเครื่องกำลังติดแล้วผมแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมแค่บอกว่าเอาโชว์สื่อนิดหน่อยครับผมรู้สึกว่าชอบครับผมชอบการชกแล้วมันต้องมาปรับกันอยู่แล้วครับผมต้องมาทำความเข้าใจใหม่ครับผมเพราะว่ามันคนละกติกาเลยครับผมถ้าเทียบกับวันตอนนี้ที่ผมชกอยู่เปิดนิ้วมวยไทยมันแตกต่างกันมากครับผมกับการชกมวยสากลเอาคะแนนเก็บแต้มความเร็วฟุตเวิร์กมันแตกต่างครับผมแต่ไม่ใช่ว่าปรับกันไม่ได้ครับ
0: เรามาดูเส้นทางไปโอลิมปิกเกมของนาบินเนี่ยคือเขาวางแผนชกที่รุ่นใหญ่เหมือนกันนะครับก็คือรุ่น70กิโลกรัมมีโควต้าอยู่20คนและการคัดเลือกจะมีทั้งหมด4ครั้งเริ่มที่ศึก World Championship ที่คาซัคสถานในเดือนเมษายนปีหน้านี่ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของนาบิลนะครับคือไม่เคยมีมาก่อนแนวนี้นะครับนี่อาจจะเป็นบันไดสำคัญของมวยสากลไทยเนี่ยที่จะ เอาเหรียญทองโอลิมปิกเกมกลับ

0: มาให้ได้เพราะถ้านับตอนนี้ผมนับมานะครับนับเวลานี้18ปีเข้าไปแล้วนะครับคนสุดท้ายที่ทำได้ก็คือสมจิตจงจอหอนะครับคือก่อนหน้านี้เราก็เคยมีการนำมวยสากลอาชีพเนี่ยอย่างก็คืออำนาจลื่นเลิงนะครับตอนนั้นเคยเป็นแชมป์ของ IBF รุ่นไฟเวทเนี่ยแล้วก็ได้สิทธิ์มาต่อยอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือถือว่าก็ต้องยกย่องทางด้านของต้นสังกัดด้วยเพราะว่าถ้าไปต่อยกับมวยอาชีพเขาได้เงินเยอะอยู่แล้วพอมาอันนี้ก็ต้องเข้าระบบใหม่หมด
1: คร
0: ับ
2: คุณผู้ชมไปดู e-sport กันหน่อยนะคะ e-sport เนี่ยก็มั่นใจบอกว่าน่าจะมีลุ้นเหรียญทองเอเชียนเกมนะคะ
0: ใช่ครับก็ไปดูเป็นกีฬาที่ขวัญใจวัยรุ่นเลยนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเอเชียนเกมเนี่ยเราเคยคว้าเหรียญทอง e-sport มาได้แล้วด้วยครับเพราะฉะนั้นผมถือว่าการส่งไปครั้งเนี้ยเขาก็หวังว่าอย่างน้อยต้องติดเหรียญทองกลับมาแน่นอนนะครับสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยเปิดตัวทัพนักกีฬา e-sport ลุยศึกเอเชียนเกมกันแล้วนะครับมั่นใจไม่กลับบ้านมือเปล่าอย่างแน่นอนและต้องคว้า1เหรียญทองให้ได้เป็นอย่างน้อยด้วยครับนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยแล้วก็ประธานสหพันธ์กีฬาอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชียมีการแถลงข่าวเปิดตัวทัพนักกีฬา e-sport ทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าครับสำหรับรายชื่อนักกีฬาทั้งหมดมี29คนลุงชิงชัย4ประเภทนะครับก็คือ4เกมนะฮะลุ้นกัน7เหรียญทองนายกสมาคมกีฬาสปอร์ตไทยเผยว่านักกีฬาทั้งหมดที่ผ่านการคัดเลือกถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามของสมาคมโดยทุกคนมีความพร้อมอย่างรอบด้านทั้งทักษะเฉพาะตัวกลยุทธ์การเล่นซึ่งก็ทำให้มั่นใจว่าทัพนักกีฬาชุดนี้แหละครับจะไม่กลับบ้านมือเปล่าอย่างแน่นอนแล้วก็น่าจะมีลุ้นเหรียญทองอย่างน้อยๆเนี่ยก็1เหรียญแน่ด้านนักกีฬาความหวังของทีม e-sportอยู่ที่ประเภท e-football ครับคือมีนักกีฬาดาวเด่นก็คือเจนซุยศิราวุฒิรุ่งรัตน์กสิกุลซึ่งเป็นเกมเมอร์ดีกรีแชมป์โลกก็เชื่อว่าจะทำผลงานได้ตามเป้าก็คือต้องเหรียญทองเท่านั้นครับ
3: เริ่มจากทีมชาติคัดเข้ามาตั้งแต่เดือนมีนาคมก็เริ่มซ้อมแต่ตอนนั้นเลยก็ฝึกซ้อมมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ครับก็พร้อมมากที่จะไปลุยที่ญี่ปุ่นครับโอ้เป้าหมายก็คงไอ้นี่ครับก็อย่างที่ผมกับทีมชาติครับก็คือแชมป์เท่านั้นครับป่านนั้นครับสำหรับผมในความคิดผมก็คงเป็นญี่ปุ่นกับอินโดนีเซียที่ต้องโฟกัสเป็นพิเศษครับ
4: เราเคยเจอกันไหมครับในระดับนานาชาติ
3: เจอกันบ่อยครับในรายการแข่งระดับโลกอะไรประมาณนี้ครับ
5: อยู่3เกมในกลุ่มไฟติ้งชิงแค่1เหรียญแล้วก็เป็นเกมฟุตบอล2เกมชิง1เหรียญเท่ากับทั้งสิ้นเราส่งเข้าชิง7เหรียญแต่10ชนิดกีฬาจำนวนนักกีฬาก็เลยดูเหมือนเยอะนิดนึงนะครับPUBG Mobile กับPUBG Mobile นี่เราก็คิดว่าเรามีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าลุ้นเหรียญได้ด้วยเช่นกันนะครับเรามั่นใจว่าทั้งเหรียญทองและเหรียญเงินเหรียญทองแดงเรามีติดมือ
6: ครับมีครับ
5: เรามีติดมือในทุกระดับครับ
0: ซึ่ง e-sport ในเอเชียนเกมครั้งนี้จะแข่งขันระหว่างวันที่23กันยายนถึง2ตุลาคมโดยนักกีฬาทั้ง29คนจะเดินทางไปนาโกย่าในช่วงดึกวันที่20กันยายนนะครับคือเอเชียนเกมรอบที่แล้วเนี่ยเราได้1ทองจากเกม FIFA Online 4นะครับคนที่ได้ก็คือ TDK ครับ TDate สงสัยสกุลนะครับก็ถือว่าเป็นความหวังหนึ่งในความหวังเหรียญทองที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเอเชียนเกมเราได้12เหรียญนะครับเขาก็มองว่าต้องได้มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าเดิมนะครับครั้งที่แล้วชนิดกีฬาที่ได้เนี่ยจะมีตะกร้อ4เหรียญทองเรือใบเทควันโดกอล์ฟแล้วก็อีสปอร์ตนี่แหละ
7: ครับคนให้ความสนใจเยอะมากสำหรับเอเชียนเกมนะครับที่กำลังจะมาถึงแล้วก็นอกจากกีฬาแล้วก็ยังรวมไปถึงเครื่องแต่งกายพิธีการด้วยก็เมื่อวานนี้ก็มีการเปิดตัวกันไปเดินแบบเปิดชุดกันไปสำหรับชุดพิธีการที่จะใช้สำหรับแบรนด์สิริวัณณวรีด้วยนะครับ
0: ใช่ครับมาเดี๋ยวไปดูสีสันของ US Open กันหน่อยนะฮะมีการเชิดชูเกียรติให้กับโรเจอร์เฟเดอเรอร์เดี๋ยวแบบไหนไปดูกันนะครับไปดูการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open นะครับที่โชว์วินโดว์เหนือสนามเพื่อเป็นเกียรติให้กับโรเจอร์เฟเดอเรอร์ครับโรเจอร์เฟเดอเรอร์นะครับกลับมาลงสนามแข่งขันรายการพิเศษก่อนศึกแกรนด์สแลม US Open ในปีนี้คือฝ่ายจัดการแข่งขันเขาก็มีโชว์สุดเซอร์ไพรส์ต้อนรับเฟดเอ็กซ์ด้วยการบินโดว์แปลอักษรเหนือสนามอาร์เชอร์แอสสเตเดียมครับหลังจากที่เฟเดอเรอร์เนี่ยจับคู่กับจอห์นแมคเอนโรนะครับเอาชนะอดีโรดดิกที่จับคู่กับอังเดอากาซี่ในการแข่งขันแมตช์พิเศษเจ้าตัวก็มาชมการแสดงครับมีการแปลอักษรไปข้อความแชมป์ US Open 5สมัยของเฟเดอเรอร์แล้วก็มาเฟเดอเรอร์นะครับกำลังตีโฟร์แฮนด์เหนือท้องฟ้ายามค่ำคืนรวมถึงปีที่เฟเดอเรอร์เนี่ยได้แชมป์ US Open ติดต่อกัน5สมัยก็จะเป็นช่วงระหว่างปี2004ถึงปี2008พร้อมกับการ ภูถ้วยแชมป์ของเฟเดอเ

0: เดอร์สร้างความประทับใจให้กับเจ้าตัวแล้วก็ผู้ชมในสนามเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ปิดท้ายข้อความ I love RF ครับวิ่งเป็นซึ่งเป็นชื่อย่อของเฟเดอเรอร์เอง RF เนี่ยก็เป็นเครื่องหมายการค้าของทางเฟเดอเรอร์เขาด้วยนะครับคือถ้าดูแบบนี้แล้วก็น่าจะมีทั้งประมาณ 1,000 ลำได้นะครับถือว่าเป็นการให้เกียรติสูงสุดจริงๆนะครับสำหรับโดนแปลอักษรเฟเดอเรอร์แบบนี้นะครับส่วนที่ชอบคือส่วนตัวเนี่ยว่าเล่นเทนนิสอยู่ครับชอบทางด้านเฟเดอเรอร์เพราะว่าเป็นตำนานแบ็คแฮนด์มือเดียวคือหลังๆเนี่ยแบ็คแฮนด์มือเดียวไม่ค่อยมีแล้วจะเป็น2มือเป็นหลักนะครับแล้วก็ความเป็นกันเองเพราะว่าเคยได้ไปทำข่าวตอนที่เฟเดอเรอร์มาแข่งขันไทยแลนด์โอเพ่นนะฮะเขาเคยมา2ครั้งในปี2004แล้วก็ปี2005ตอนนั้นก็สร้างความคึกคักให้กับวงการเทนนิสของไทยเป็นอย่างดีมีอยู่แมตช์นึงก็คือน่าจะปีแรกนะในปี2004นัดชิงชนะเลิศเจอกับพาราดอนตอนนั้นเล่นกันมันมาก
1: ครับครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS แล้วนะครับส่งท้ายรายการวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูภาพความสวยงามของ Lighting of สงขลาลากูน2026นะครับเทศกาลงานไฟส่งเสริมอัตลักษณ์จังหวัดสงขลาครั้งที่3ภายใต้รูปแบบ The Illumination of Digital Art City หรือว่าการท่องเที่ยวการที่มีแสงส่องสว่างแห่งเมืองศิลปะดิจิทัลนะครับจัดขึ้นวันนี้วันแรกนะครับจนถึง31สิงหาคมนี้บริเวณถนนนครนอกอำเภอเมืองสงขลาครับส่วนช่วงนี้เรา4คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย2569ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 LINE ID @ร้องทุกไทย PBS
1: เปิดสำรับความอร่อยชวนชิมยามเช้ากับจานเด็ดวันใหม
2: ่เติมความใจฟูกับเรื่องราวน่ารักน่าเอ็นดูในเสิร์ฟยิ้มยามเช้าชมวิถีถิ่นพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยจากทั่วทุกภาคกับสีสันวาไรตี
1: ้รวมทุกเรื่องราวและสาระดีๆทั่วไทยมาเสิร์ฟให้คุณทุกเช้า
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงเช้าหลังเคารพธงชาติทางไทย PBS ชมสดกฎหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์
3: วันใหม่วาไรตี้
4: พื้นที่ความสุขของทุกคน

0: ชายผู้กล้าบ้าบิ่นกับความสามารถในการทำอาหาร
1: เอาสองคนมาสร้างสุดยอดภัตตาคารระดับโลกกันไหม
0: กับผู้หญิงคนหนึ่งที่วิ่งตามความฝัน
2: ฉันก็อยากได้ดาวมิชลินมากจนตัดใจไม่ได้ฉันตั้งใจจะคว้าดาวมาให้ได
1: ้คุณก็เปิดร้านซะเองแล้วก็ล่าดาวมิชลินไปกับผมก็ได้นี
0: ่และทีม